0: ลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
2: เจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับอยู่ในห้องส่งนะครับหลังจากที่มีการจัดผ่านทางรายการผ่านทางสายโทรศัพท์มายาวนานนะครับวันนี้มีโอกาสได้แวะเข้ามาที่ห้องส่งนะครับก็มาทักทายแฟนๆรายการแบบตัวเป็นๆ นะครับวันนี้สภาพอากาศก็ดูจากฟ้าฝนเนี่ยก็มาเยือนตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะฮะวันนี้หลายต่อหลายจุดเนี่ยมีฟ้าฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะถึงเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ระมัดระวังนะครับเรื่องฟ้าฝนเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับเพราะว่านี่เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนน่าจะยังเป็นทางการแล้วนะครับแม้ว่าช่วงกลางวันเนี่ยจะยังร้อนอบอ้าวอยู่ก็ตามทีใครที่ติดตามทางคลื่นของทางอสมทนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อสักครู่ที่เพิ่งจบไปนะครับก็ถือว่าเป็นการเจอกันในรอบน่าจะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายใช่ไหมครับที่ทางเบลเยียมเนี่ยก็แพ้กับสเปนไปนะครับ2-1สเปนเนี่ยมายิงลูกที่2ได้เนี่ยช่วงจะบอกว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาบาปนะนาทีที่88ก็ทำให้ทางเบลเยียมเนี่ยก็แพ้ไปครับสุดท้ายก็ไม่ได้ไปต่อบรรดานักเตะรุ่นอาวุโสซึ่งมีอยู่ครึ่งค่อนทีมเลยนะครับของเบลเยียมไม่ว่าจะเป็นเควินเดบรอยนะฮะไม่ว่าจะเป็นลากกูเนี่ยนะครับแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายคนเนี่ยก็คงจะต้องปิดฉากนะครั้งหน้านี่ก็เราก็จะได้เห็นเบลเยียมเนี่ยจะมีนักเตะรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแทนที่นะครับขณะที่ทางสเปนเองถึงแม้ว่าจะชนะได้แต่ว่าก็เล่นเอาเหนื่อยนะครับนะฮะแล้วครั้งต่อไปเนี่ยสเปนต้องไปเจอกับฝรั่งเศสด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นคู่หยุดโลกเหมือนกันแล้วก็เป็นคู่ตัดสินนะครับว่าสเปนเนี่ยจะได้ไปต่อแค่ไหนอย่างไรหรือว่าฝรั่งเศสเนี่ยสามารถที่จะล้างแค้นสเปนได้เพราะว่าฝรั่งเศสตอนนี้ตัวของเอ็มบัปเป้เนี่ยครับประธานเอ็มบัปเป้นะครับตอนนี้ก็ยิงไปแล้ว8ประตูนะครับเท่ากับเรียวเนลเมสซี่จากอาร์เจนตินา2คนนี้ก็คงจะเป็นคู่ชิงสำคัญนะครับสำหรับดาวซันโบนะแต่ว่าก็มองข้ามเออร์วินโฮแลนด์ไปไม่ได้ครับจากนอร์เวย์นะฮะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะผ่านอังกฤษไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ถือว่าเป็นคู่หยุดโลกเหมือนกันเพราะว่าอังกฤษนั้นครั้งนี้ก็ดูจะหมายมั่นปั้นมืออย่างยิ่งแล้วก็โชว์ฟอร์มดีในรอบคัดเลือกนะครับขณะที่นอร์เวย์นั้นครั้งนี้ก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็โฮแลนด์เนี่ยเข้าสู่การแข่งการเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยก็เรียกได้ว่าร้อนแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะรู้จักยุทธวิธีการเล่นของทีมฟุตบอลในอังกฤษได้ดีเพราะว่าค้าแข่งอยู่ในอังกฤษด้วยนะครับต้องรอดูนะครับส่วนเรื่องกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยก็ต้องลุ้นสาวไทยนะครับให้กำลังใจสาวไทยอย่างเต็มที่ในสนามสุดท้ายด้วยเพราะว่าตอนนี้สาวไทยเนี่ยมีแต้มเหนือกว่าโดมินิกันเพียงแค่แต้มเดียวนะครับโดมินิกันเนี่ยเพิ่งจะเอาชนะคู่แข่งยูเครนมาได้ครับ3-2เซตนะครับก็ยังดีว่าได้แค่2แต้มนะฮะถ้าได้3แต้มก็จะเท่ากับสาวไทยแล้วนะครับตอนนี้1ทีมนะครับที่จะต้องหลุดจาก VNL นะครับในการแข่งขันปี2027ก็คือปีหน้าจะเป็นใครครับนี่ต้องลุ้นเอาใจช่วยนะครับสาวไทยเพราะว่าโดมินิกันนี่ดูจะเล่นดีขึ้นนะครับในสนามที่3เนี่ยนะครับก็ทำให้จากเดิมที่อยู่รังท้ายเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะครับแล้วก็ยังต้องอาจจะมียูเครนอีกทีมนึงครับที่ยังไม่รู้จะออกหัวออกใกล้อย่างไรเดี๋ยวรอลุ้นรอเชียร์กันส่วนข่าวคราวความเคลื่อนไหว ในแวดวงการเมืองบ้านเรานะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ถือได้ว่าอยู่ในความสนใจของผู้คนทั้งการเมืองภายในประเทศโดยตรงแล้วก็การเมืองที่เชื่อมโยงไปถึงต่างประเทศด้วยเพราะว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนำคณะนะครับเดินทางไปพบปะเจรจากับทางผู้นำของมาเลเซียเนี่ยนะครับอันวาอิบราฮิมก็ปรากฏการพบปะของประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนะครับกับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย3คนจากตระกูลชินวัตรก็คือคุณทักษิณชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็คุณแพทองธารชินวัตรนี่ฮะก็เป็นการประชุมหารือกันนะครับที่อินโดนีเซียนะครับในฐานะที่คุณทักษิณนี่เป็นที่ปรึกษาของกองทุนสำคัญเลยนะครับในอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นมาตั้งแต่ปี2568ครับก็เป็นภาพข่าวรวมไปจะก็ตั้งถึงข่าวที่มีการนำเสนอผ่านสื่อต่างประเทศแล้วก็มีสื่อในประเทศไทยก็หยิบยกมานำเสนอขยายผลต่อนะครับก็มองใน2มุมเหมือนกันนะฮะมุมหนึ่งก็คือการขยับของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณที่เริ่มจากมาเลเซียก่อนนะครับแล้วก็ไปที่อินโดนีเซียแล้วก็ในกำหนดการเท่าที่สืบสาวมาก็คือเดี๋ยวจะไปที่สิงคโปร์บรูไนนะฮะอาจจะไปที่บรูไนก่อนแล้วก็ไปที่สิงคโปร์นะฮะนี่เป็นการตระเวนในประเทศอาเซียนครับกลุ่มประเทศอาเซียนของทักษิณนะครับหลังจากที่พ้นโทษนะฮะเดิมทีมีกำหนดในการที่จะเดินทางไปที่ดูไบแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นทริปไปพบปะเพื่อนฝูงนะครับในกลุ่มประเทศอาเซียนนะฮะก่อนหน้าที่จะไปที่อินโดนีเซียเนี่ยก็มีข่าวนะฮะมีข่าวเล็ดรอดออกมาซึ่งก็เป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่ในโลกโซเชียลเหมือนกันนะฮะว่าได้มีการเจรจากับทางแกนนำสำคัญในมาเลเซียแล้วก็ช่วยปลดล็อกเรื่องข้อห้ามนำกุ้ง5สายพันธุ์กุ้งจากไทยเนี่ยเข้าไปที่มาเลเซียเนี่ยนะครับ5สายพันธุ์ที่ถูกแบนนะก็มีข่าวคราวว่าคุณทักษิณไปปลดล็อกให้ก่อนที่นายกจะได้เจรจากับอันวาอิบราฮิมอันนี้จะเท็จจริงอย่างไรเนี่ยเราเดี๋ยวรอดูรอติดตามกันนะครับนะมันก็มีเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นดราม่ากันอยู่นะครับเพราะว่าเดินสายในภูมิภาคอาเซียนในช่วงจังหวะเวลาพร้อมๆกันก็ว่าได้ครับคือมองในเชิงบวกก็คือเป็นการช่วยกันนะฮะระหว่างนายกรัฐมนตรีปัจจุบันกับอดีตนายกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของช่องทางในการหาแนวทางในการลงทุนหารายได้เข้าประเทศหรือเป็นการบุกเบิกนะฮะเรื่องให้การยอมรับจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาเซียนซึ่งความจริงแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกเนี่ยก็ดูจะมีดีกรีนะฮะในแง่ของคอนเนคชั่นกับบรรดาทั้งผู้นำแล้วก็กลุ่มธุรกิจในอาเซียนนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพนะครับในฐานะที่เป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจเพราะว่าก่อนหน้านู้นนะครับก็คงจะจำก็ได้ครับได้รับการยอมรับว่าเป็นอัศวินคลื่นลูกที่3แต่ว่ารัฐบาลของคุณอนุทินเองนะครับก็มีบรรดาเทคโนแครตที่เขามาช่วยขับเคลื่อนนะฮะอย่างน้อยก็ตอนนี้ก็4คนนะครับด้านเศรษฐกิจก็มีคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีคุณเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถ้าเรื่องต่างประเทศก็จะมีคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกคนนึงก็คือด้านกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือคุณประกรณ์นินประพันธ์นะฮะซึ่งก็ถือได้ว่ามีบทบาทที่น่าสนใจสำหรับคุณประกรณ์เองครับเรื่องที่จะมีการยกระดับแก้ไขกิโยตินกฎหมายในสับแสงที่พูดกันก็คือจะทำกิโยตินกฎหมายเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญคือเป็นกฎหมายเก่ากฎหมายที่มันไม่เข้ากับยุคสมัยโลกปัจจุบันแล้วมันมีผลต่อเรื่องของการลงทุนของชาวต่างชาติมันจะติดขัดปัญหานู่นนั่นนี่ไปหมดนะครับคุณประกรณ์นี่ก็อยู่ในระหว่างการกิโยตินกฎหมายเพื่อที่จะเอากฎหมายเก่าๆเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยนะครับจะทำให้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับวงการลงทุนเห็นมีข่าวล่าสุดว่าตัวคุณประกรณ์ตอนนี้ก็ได้รับแอสไซน์นะฮะได้รับมอบหมายไปดู เรื่องเกี่ยวข้องกับการผลักดันกฎหมายในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างนะฮะระหว่างเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่กำลังมีประเด็นร้อนเกิดขึ้นก็คือโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบิน3แห่งของประเทศไทยนะครับก็คืออุตภเปานะฮะสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองนี่เป็นโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อ3สนามบินนะครับเพื่อที่จะรองรับการเติบโตการขับเคลื่อนนะครับในภูมิภาคที่เป็น EEC แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงของ EEC ครับพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจเขตพิเศษนะครับนี่กลายเป็นประเด็นร้อนเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวแพร่ๆออกมานะครับความจริงเนี่ยก็เป็นข่าวละที่ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อนะครับบอกว่าทางเครือ CP เจริญโภคภัณฑ์นะครับซึ่งเขาก็มีบริษัทลูกนะครับที่เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อ3สนามบินนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับวงในว่ามีการยื่นเสนอกับทางรัฐบาลขอยุตินะครับโครงการรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินแต่ว่าในเวลาต่อมานี่ก็ฝ่ายบริหารของทางบริษัทลูกของ CP เนี่ยก็ออกโรงมาชี้แจงบอกว่าการที่จะยกเลิกสัญญากับทางรัฐบาลในโครงการเนี่ยจะเป็นทางเลือกสุดท้ายนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงขณะนี้ก็อยากจะให้ทางการรถไฟนะฮะทางรัฐบาลหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยกันหาทางออกมาช่วยกันหาทางออกประเด็นสำคัญนะครับก็คือเรื่องความล่าช้าของการก่อสร้างโครงการนี้นะครับนะฮะล่าช้าเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องปัญหาเนี่ยมันมีอยู่หลายเรื่องครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวข้องการส่งมอบที่ดินคงจะคุ้นๆนะครับเรื่องของการส่งมอบที่ดินที่ล่าช้าเนี่ยโครงการสปายะสภาสถานก็คืออาคารรัฐสภาณปัจจุบันนะครับที่มีปัญหาล่าช้าเรื่องของการก่อสร้างมีการขยายเวลานะครับต่อสัญญาสำหรับการก่อสร้างมานานนะฮะจนกลายเป็นกระแสที่พิพากษ์วิจารณ์กันเยอะช่วงก่อนหน้านี้อันนั้นประเด็นสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งก็เหมือนกันเลยครับก็คือการส่งมอบที่ดินให้ล่าช้าทางฝ่ายเอกชนที่ได้รับการประมูลเนี่ยนะครับเป็นผู้ประมูลงานได้เนี่ยมันก็ทำอะไรต่อไม่ได้ครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันยังไม่สามารถจะส่งมอบให้กับเอกชนที่ชนะการประมูลได้ก็เช่นเดียวกันครับโครงการนี้เนี่ยฟังจากคุณสฤทธิ์จินสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเอเชียเอราวัณอันนี้เป็นบริษัทในเครือของ CP นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ชนะการประมูลนะฮะรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะฮะตัวคุณสฤทธิ์เนี่ยเมื่อวานนี้ออกโรงมาแจกแจงนะครับบอกว่านี่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคของโครงการไม่ใช่ความต้องการยกเลิกสัญญาของเอกชนแต่ข้อจำกัดหลายประการนะครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการก่อสร้างและการจัดหาเงินทุนของโครงการคือกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีโปรเจกต์มีรายละเอียดของโครงการนอกเหนือจากมีการยื่นเสนอประมูลงานกับรัฐแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเอาโปรเจกต์เนี้ยไปยื่นเสนอหาแหล่งเงินทุนเข้ามาดำเนินการนะครับคราวนี้เนี่ยโปรเจกต์ที่จะดำเนินการเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดที่ไปยื่นกับสถาบันการเงินเนี่ยมันก็มีกรอบไทมิ่งกรอบเวลานะครับผลการประเมินความเสี่ยงอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับในเชิงธุรกิจเขาแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณสฤทธิ์พยายามที่จะอธิบายเนี่ยก็คือว่ามันยังไม่เคลียร์ชัดเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ที่มีการรับมอบนะฮะมันก็ยังมีผลต่อการเจรจาหาแหล่งเงินทุนเข้ามาดำเนินการยังไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องรำรางสาธารณะและสภาพพื้นที่คือพื้นที่ต่างๆโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่เป็นรำรางบ้างเป็น เป็นทางสาธารณะบ้านนะครับที่มันเชื่อมต่อกันอยู่เยอะนะครับคราวนี้พอไปเอาที่ไปเวนคืนที่มาเนี่ยมันก็จะติดปัญหาบางส่วนสภาพพื้นที่มันอยู่กับลำรางสาธารณะหรือว่าเป็นที่ดินทางเดินสาธารณะอันนี้มันก็ต้องหาทางออกนะครับจะมีการชดเชยหรือทางออกในแง่ของกฎหมายจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่อยู่ในรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของคุณสฤทธิ์เนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทาง CP ต้องการที่จะยกเลิกแต่ต้องการอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐนะฮะทั้งการรถไฟแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันหารือเพื่อแก้ไขอุปสรรคต่างๆเพื่อให้โครงการนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะตัวคุณสฤทธิ์เองก็บอกว่าเชื่อว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศนะครับเนี่ยโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ระหว่างที่อยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเรื่องข่าวที่มีเอกชนเนี่ยแถลงบอกว่าจะขอสิ้นสุดสัญญาไฮสปีด3สนามบินเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าล่าสุดเห็นทางบริษัทแถลงแล้วเรื่องสัญญาว่าจะรักษาสถานะของเขาเอาไว้แต่ในส่วนของนโยบายที่รัฐบาลต้องยึดถือคือต้องเป็นไปตามสัญญาและข้อตกลงหมายถึงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงข้อผูกพันที่คู่สัญญามีต่อกันในกรณีนี้คู่สัญญาก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยกับเอกชนที่ได้รับดำเนินการในโครงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าเรื่องคำถามที่บอกว่ารถไฟไฮสปีดยังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่นายกก็บอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าปรับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาซึ่งตนก็ยังมองไม่ออกว่าคนที่ทำสัญญากับภาครัฐจะปรับเปลี่ยนสัญญาได้อย่างไรเพราะก่อนที่จะมาเป็นคู่สัญญากับรัฐเนี่ยต้องรับสภาพและเงื่อนไขทุกอย่างว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะฮะเพราะถ้ามีการขอเปลี่ยนสัญญาได้นะครับเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในสัญญาที่ทำกับรัฐเนี่ยหลายต่อหลายโครงการก็จ้องที่จะเปลี่ยนนะครับตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดน่าสนใจนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิและสิ่งที่เราได้เห็นกันบ่อยๆก็คือทางภาครัฐจะเป็นคนยกเลิกสัญญากับเอกชนมากกว่าในกรณีที่ผิดสัญญาเงื่อนไขแต่ในกรณีนี้กลายเป็นว่าทางเอกชนที่ทำสัญญากับรัฐเนี่ยจะเป็นฝ่ายบอกเลิกยกเลิกสัญญานายกบอกว่ามันไม่เคยมีปรากฏนะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมุมมองในเชิงของหลักการที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าคงจะมีการหารือกันนะครับระหว่างเครือของ CP นะครับกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมไปก็ตั้งถึงหน่วยงานของภาครัฐนะครับสำหรับโครงการไฮสปีดเชื่อม3สถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงอีกเรื่องนึงซึ่งมันเป็นประเด็นที่สอดแทรกกันเข้ามาเมื่อวานนี้ครับคือมันกลายเป็นว่าของเราเนี่ยนะครับดูจะมีอะไรที่มันหมกเม็ดดูอะไรที่มันเป็นปมปัญหาดูจะเป็นอะไรที่บรรดากลุ่มทุนสีเทาทั้งหลายเนี่ยนะครับจากต่างชาติเนี่ยมันหาช่องทางแล้วก็อาศัยความเห็นแก่ได้ของคนไทยบางส่วนของข้าราชการไทยบางส่วนหรือแม้แต่คนในกลุ่มธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวข้องของไทยบางส่วนที่เห็นแก่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับความจริงเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีนายตำรวจที่จับเรื่องคดีนี้อยู่นะท่านถึงขั้นกับพูดเลยนะครับบอกว่านี่เป็นโครงการขายชาติครับก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการมาว่าจ้างพ่อไทยทิพย์แม่ไทยทิพย์เนี่ยนะครับนะฮะเพื่อไปรับรองเด็กที่เป็นลูกหลานคนจีนเนี่ยเกิดจากพ่อแม่คนจีนนะครับแล้วก็มาจ้างคนไทยเนี่ยไปเป็นพ่อทิพย์ไปเป็นแม่ทิพย์เพื่อไปรับรองตอนเกิดนะฮะทั้งรับรองการเกิดที่สถานที่คลอดซึ่งก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลแล้วก็รวมทั้งนี่ฮะเรื่องการแจ้งต่อสำนักงานเขตคือ ความจริงเนี่ยนะครับเด็กที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยปกติธรรมดาที่จะได้สัญชาติไทยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นคนไทยนะครับก็จะได้สัญชาติไทยโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเป็นสัญชาติอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับสัญชาติอื่นเนี่ยจะหวังว่าจะได้สัญชาติไทยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายในทางปฏิบัติแต่อย่างที่มือกฎหมายนะครับมือกฎหมายแล้วก็ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็บอกนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นข่าวมา164รายนี่โรงพยาบาลแห่งเดียวนะครับนะโรงพยาบาลแห่งเดียวแล้วก็เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตแห่งเดียว164รายครับนะฮะโดยต้องสงสัยนะครับว่าจะเป็นพ่อไทยทิพย์แม่ไทยทิพย์เนี่ยนะครับนี่แห่งเดียวนะฮะโรงพยาบาลเดียวเขตเดียวครับคำถามก็คือว่าเขตอื่นโรงพยาบาลอื่นจะไม่รู้เหรอครับวิธีการแบบนี้ฟังจากกูรูด้านกฎหมายเมื่อวานนี้พูดชัดเจนนะครับบอกว่าคนที่ไปแนะนำชี้ช่องให้กับคนจีนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาจีนเทาทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ต้องการที่จะหาทายาทเป็นคนไทยมารับช่วงนะฮะคุมกิจการสีเทาสีดำสีอะไรทั้งหลายทั้งปวงของตัวเองเนี่ยก็อยากจะได้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองครับแล้วการที่มีสัญชาติไทยเนี่ยมันนำไปสู่ความสะดวกสบายหลายตัวอย่างสิทธิประโยชน์เท่ากับคนไทยนะครับเรื่องของการเป็นเจ้าของกิจการถือหุ้นอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับเรื่องไม่เกิน 49% นะเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ 51% ต้องเป็นคนไทยในกรณีที่ลูกได้สัญชาติไทยมันทำอะไรได้หมดนะตัวของบรรดากูรูคนวงในเนี่ยที่ออกมาพูดเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเพราะคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยมันก็ไปชี้ช่องนะครับก็คืออาจจะเป็นทนายความเป็นนิติกรเป็นคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยรู้ว่าช่องทางที่จะทำได้มันมีนะฮะก็เลยไปชี้ช่องทางให้เขาไปแลกเอากับต้องบอกว่าเศษเงินเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ากลุ่มธุรกิจสีเทาๆทั้งหลายทั้งปวงที่เข้ามาทำกิจการในไทยเนี่ยนะครับรายได้เขามหาศาลจ่ายมาสักหมื่นสองหมื่นเนี่ยนะหรือบางคนเมื่อวานนี้ที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยทางตำรวจนำไปสอบปากคำเนี่ยนะครับปรากฏว่าบอกว่าไม่ได้รับเงินนะฮะบางคนบอกว่าได้รับแค่2,000เนี่ยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยบางคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเนี่ยกลายเป็นบุคคลเดียวกันกับที่เคยเป็นโนมินีเคยเป็นโนมินีนะครับในบริษัทนะฮะในบริษัทที่เข้ามารับงานอาคารสตง.ไงที่มันพังถล่มนะฮะก็คือบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนประเทศไทยจำกัดนี่ฮะอย่างน้อยเมื่อวานนี้ 2-3 คนเนี่ยยอมรับก็เป็นบุคคลเดียวกับที่เป็นโนมินีนะครับเป็นโนมินีคนไทยให้กับบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนประเทศไทยจากคดีตึกสตง.ถล่มคิดดูก็แล้วกันครับคือนอกจากจะเป็นโนมินีนะฮะยอมเอาให้เขาเอาชื่อไปเพื่อการจัดตั้งนิติบุคคลนะฮะมีผู้ถือหุ้นคนไทยนะครับเป็นเฉพาะในนามให้เขาเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันต้องมีสัมพันธ์สำนึกกว่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายพอสตง.ถล่มมีคนเสียชีวิตไปเยอะแยะผู้คนได้รับความเดือดร้อนแล้วสตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยกลายเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับคอยไปตรวจสอบการใช้เงินของหน่วยงานอื่นแต่ว่าของตัวเองไม่ได้ดูเนี่ยครับผลพวงผลกระทบตามมาเนี่ยมันมหาศาลอย่างยิ่งเลยนะฮะมีนี่ยังไม่พอนะครับโดนเรื่องโนมินีไทยไปถือหุ้นนะฮะกับต่างชาติแล้วยังมาเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์อีกครับนี่มันเป็นบุคคลเดียวกันเลยนะครับคือสามัญสำนึกเนี่ยมันไม่มีถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านพูดตรงๆครับนี่คุณกำลังเป็นคนขายชาติอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องยอมที่จะรับผลประโยชน์นะครับเพื่อให้คนอื่นเข้ามากลายเป็นผู้เสวยสุขแทบจะกลายเป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียงเป็นเจ้าของประเทศนะฮะทั้งที่ไม่มีสิทธิ์แต่อาศัยโนมินีอาศัยบรรดาคนที่เห็นแก่เงินที่ขายชาติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยวันนี้ที่พูดค่อนข้างรุนแรงเพราะว่ามันมีหลายเรื่องครับเราจับตรงไหนตอนนี้มันมีปัญหาไปหมดครับเรื่องเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาที่ดินทำคอนโดบ้านพักตากอากาศรีสอร์ทนะครับที่ เกาะพังงานเกาะสมุยที่ปายที่ภูเก็ตเนี่ยก็เป็นกลุ่มทุนจากต่างชาตินะครับซึ่งก็มีทั้งคนจีนด้วยแล้วก็มีทั้งอิสราเอลด้วยไปจับตรงไหนมันมีปัญหาตรงนั้นไปหมดครับนะฮะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมพลตำรวจโทรุทธพลท่านก็นำคณะลงไปนู่นไปไล่จับไม่ตรวจสอบนะฮะเรื่องบริษัทเรื่องห้างร้านเรื่องเจ้าของกิจการที่เป็นพวกรีสอร์ทพวกที่พักพวกอาคารทั้งหลายที่พังงานที่สุราษฎร์ธานีนี่ก็เจออีกรุ่มๆเลยนะครับคือไปเมื่อไหร่ก็เจอก่อนหน้านี้ก็ชุดของพลตำรวจสำราญมนมาไปก็เจอนะครับคือไปตรงไหนจะจับตรงไหนลุยตรงไหนก็เจอตรงนั้นครับแล้วเราปล่อยให้มันคาราคาซังอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรนี่คือเป็นประเด็นคำถามสำคัญนะครับวันนี้ขออภัยที่ไม่ได้พาไปดูข่าวหน้าหนึ่งครับไม่มีเวลามันมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องพูดถึงครับผมประจักษ์โมงสาและทีมงานสวัสดีครับ
3: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
1: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life

0: 7:37 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันที่11กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับอาจารย์เต้ยสุภชาติสุภเมธีแล้วก็ผมชาญเดชบัวหันนะครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามผ่านช่องทางต่างๆเนาะบนทุกเซิร์ฟเลยนะฮะของ 96.5 FM นะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือว่าจะเป็นช่องทางของโซเชียลมีเดียออนไลน์ต่างๆนะครับวันนี้เช่นเคยมาเจอกันแบบสดๆแบบนี้นะฮะมีประเด็นข่าวต่างๆที่น่าสนใจยามเช้านะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือเรื่องต่างๆที่อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะหยิบยกมาเราบอกเล่าให้ฟังเนาะมาอัปเดตกันหน่อยยามเช้าวันเสาร์แบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังเพิ่งตื่นมานะครับเพิ่งชงกาแฟนะหรือว่าอาจจะแบบเพิ่งได้เขาเรียกว่าเก็บที่นงที่นอนนะแล้วก็มาอัปเดตข่าวกันก่อนที่เราจะออกไปทำภารกิจต่างๆกันในวันนี้นะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเนาะหลายคนอาจจะแบบเตรียมตัวเนาะช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าหลังจากที่เราผ่านครึ่งปีแรกมาแล้วนะหลายๆอย่างเนาะมันก็เริ่มแบบโอ้ปีนี้เนี่ยโอ้มีเสียงบ่นเราเรียกว่าเป็นเสียงสะท้อนแล้วกันเนาะจากหลายๆคนบอกว่าโอ้กว่าจะผ่านมาครึ่งปีนี้มันก็ยากลำบากเหมือนกันพี่บอยเพราะว่าแบบโอ้เรื่องของดัชนีเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะดูเหมือนมันจะแบบค่อยๆกำลังไปแต่มันก็ยังกระดึบไปมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็กลายเป็นว่าหลายคนรู้สึกว่าโอ้เพิ่งครึ่งปีเองเหรอทำไมยังไม่ผ่านนะปีนี้มันนานจังเลยนะฮะวันนี้มีอะไรที่อยากจะพูดคุยกันนะครับก็สื่อสารกันได้ครับผ่านทุกช่องทางเช่นเคยนะครับพี่บอยเรามีหลากหลายช่องทางเนาะ
0: ครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Thinking Radio นะครับนะฮะหรือว่า FM 96.5 แฟนเพจนะครับเราก็มีการ cross platform นะคู่ขนานกันไปในการสตรีมไลฟ์นะครับนะคุณผู้ฟังสะดวกช่องทางไหนก็พูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะฮะในช่วง 7:30 ไปจนถึง 9:00 แบบเนี้ยนะครับผมกับอาจารย์เต้ยเนี่ยก็อยู่บนหน้าจอแล้วครับก็จะเห็นคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความเข้ามาก็จะได้พูดคุยถามสดตอบสดกันนะครับในแต่ละประเด็นในแต่ละความเห็นนะฮะก็เหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
1: ครับนะฮะก็ตอนนี้มีหลายท่านทักมาแล้วนะฮะมีคุณเทศยะนี่คุณเทศยะนะทักมาแล้วจากญี่ปุ่นเลยนะครับอรุณสวัสดิ์จากญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีคุณอัชราก็ทักทายยามเช้ากันมานะฮะก็ขอบพระคุณมากนะครับที่มาติดตามบรรยามเช้ายังไงก็พูดคุยกันได้นะครับหลายๆท่านคืออย่างที่บอกเนาะวันนี้อยากจะให้ประเด็นข่าวสารต่างๆที่เราคุยกันเนาะเพื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆท่านอยากจะร่วมพูดคุยข่าวกันนะฮะก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับเพราะว่านี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นการพูดคุยกันสื่อสารกันแล้วเหมือนที่พี่บอยบอกเนาะว่าบางทีตอนนี้เราก็อาจจะไม่ได้ติดตามหาช่องทางที่เป็นช่องทางของเรดิโอหรือวิทยุเท่านั้นเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตสื่อมันจะมีการเปลี่ยนพลวัตกันไปยังไงอีกหรือเปล่านะฮะมันเปลี่ยนแน่ๆแหละเราต้องพูดกันไปแต่ว่าการที่เรามีรองรับทั้งแอปพลิเคชันทั้งเว็บไซต์เอาง่ายทุกช่องทางทุกเซิร์ฟที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามก็มีนะเห็นหลายคนแบบเคยติดตามกันเนาะติดตามพี่บอยติดตามผมอะไรเนี้ยจากหลากหลายรายการเนี้ยพอเราอาจจะแบบไม่ได้แบบออกทางวิทยุอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนนะคือช่องทางนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางที่ไม่ว่าทุกท่านอยู่ที่ไหนครับโหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect ไว้หรือเอาง่ายๆเปิดเป็นโซเชียลมีเดียก็ได้ครับเข้ามานะพิมพ์ FM 90.5 สามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้ทั่วโลกเลยนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนแน่นอนนะฮะก็อยากจะให้ทุกคนแบบไม่พลาดเนาะพอบางคนแบบพอรู้ว่าโอ้ยมันมีแบบเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียหลายๆคนที่เป็นแฟนรายการบอกอุ้ยไปติดตามช่องทางนี้ก็สบายสะดวกเหมือนกันเนาะ
0: ครับนะฮะก็คุณผู้ฟังแจ้งมาก็ได้นะนะผมก็อยากผมกับอาจารย์เต้ยก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยตอนนี้ชมทาง Facebook หรือว่าชมทาง YouTube หรือว่าจะติดตามผ่านทางแอปพลิเคชันที่ Mcord Connect นะครับนะอยากรู้เหมือนกันเหมือนเป็นการทำรีเสิร์ชอย่างหนึ่งนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เหมือนการทำรีเสิร์ชแล้วก็เราจะได้แบบว่าโฟกัสให้ถูกในวันข้างหน้าด้วยนะครับ
1: ครับนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้หลายท่านก็มาพูดคุยกันได้นะครับก็วันนี้อย่างที่บอกเนาะพี่บอยจริงๆประเด็นที่เราอาจจะพูดคุยกันจริงๆโอ้วันนี้ก็มีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆเนาะโดยเฉพาะอย่างที่บอกเนาะผ่านขึ้นครึ่งปีกันมาดัชนีความเชื่อมั่นอะไรต่างๆตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้าง
0: เริ่มมีการรายงานออกมา
1: โอ้ใช่นะฮะแล้วก็แบบบางทีตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างกันด้วยนะครับแล้วก็อย่างอันนึงที่มันเห็นได้ชัดคือตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอ่ะเราอันนี้ก่อนไหมเรื่องของ ราคาทองคำเมื่อวานนี้นี่โอ้โหปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงเนาะสุดท้ายคือเมื่อวานติดลบไป200
0: ติดลบไป200นะอันนี้สวนทางกับตลาดหุ้นเมื่อวานนะ
1: ตลาดหุ้
0: นเนี่ยคือปิดเขียวนะปรับขึ้น 13.25 จุดนะครับแต่ว่าโดยสรุปนี่คือทำให้นักลงทุนอ่ะเขามีความเชื่อมั่นจากการจากธีมการลงทุนของภาครัฐมาจากไหนมาจากหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาวินิจฉัยกรณีพ.ร.ก. 400ล้านเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับก็เป็นบวกต่อกลุ่มพวกนิคมนะภาคอสังหานะฮะรวมถึงรายได้บริษัทที่เขามีการจดทะเบียนเข้ามานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่สร้างความเชื่อมั่นและให้กับรัฐบาลได้เดินหน้าต่อนะครับนะมันก็ส่งผลไปยังตลาดอื่นๆแต่ว่าผมเข้าใจว่าตลาดทองเนี่ยนะฮะน่าจะรับกับกระแสของสถานการณ์โลกใช่ไหมอาจารย์เต้ย
1: ใช่ครับจริงๆเรื่องของทองคำเนี่ยดูราคาก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวได้พูดไปแล้วนะว่าก็คือเมื่อวานนี้ครับก็มีการปรับลดลงไปประมาณ200บาทนะครับจริงๆแล้วตอนแรกราคาเนี่ยก็อยู่ประมาณ 65,000 เป๊ะๆเลยนะนะครับแต่พอช่วงเดี๋ยวนะผมดูตัวช่วงเวลาเนี่ยก็ช่วงก่อนจะปิดตลาดเมื่อวานนี้นะครับก็คือมีการปรับขึ้นมาเล็กน้อย50นะแต่ว่าคือก่อนหน้านั้นคือรวมทั้งวันเนี่ยลดลงไป200ก็เลยปิดไปที่ทองคำแท่งนะครับขายออกเมื่อวันนี้ 64,800 ตอนแรกคืออยู่ที่ 65,000 เป๊ะเลยนะครับส่วนรับซื้อนะครับทองคำแท่งอยู่ที่ 64,600 นะครับทองรูปพรรณแน่นอนนะฮะใครที่มีทองรูปพรรณตอนนี้อาจจะต้องแบบกำไว้แน่นๆหน่อยนะครับลดราคามันก็ดอยเหลือเกินนะครับตอนนี้รับซื้อนะครับร้านทองต่างๆก็จะรับซื้ออยู่ประมาณ 63,308 บาทนะครับส่วนขายออกนะครับอยู่ที่ 65,600 บาทอันนี้ก็ไม่รวมพวกภาคกำหนดอะไรต่างๆด้วยนะอันนี้ไม่รวมนะอันนี้เป็นราคาทั่วไปที่ทางสมาคมค้าทองนะเขาได้มีการกำหนดกันออกมาเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งสถานการณ์มันก็สอดคล้องมาจากหลากหลายอย่างนะครับอย่างมันก็มีทั้งเรื่องของการที่สหรัฐเนี่ยโจมตีอิหร่านระลอกใหม่นะครับแล้วมีผู้เสียชีวิตไปประมาณ14รายนะครับส่วนผลกระทบอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิกฤตพลังงานก็มันก็มีอย่างเช่นแบบเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐนี่แหละเป็นหลักเลยนะครับแล้วเหมือนเมื่อวานนี้ก็มีการฝังร่างของอดีตผู้นำของอิหร่านด้วยนะคาเมนีอีใช่ไหมฮะแล้วก็มีผู้คนมาร่วมพิธีกันอย่างแบบโอ้โหล้นหลามเลยนะฮะบอกว่ามีคลื่นมหาชน15ล้านคนนะฮะมาร่วมไว้อะไรนะครับแต่ว่าก็ไร้เงาผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านก็คือคุณมอตตาบาเนี่ยไม่ได้มาด้วยเพราะว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยเนาะเพราะว่าสหรัฐเขายังเพิ่มๆอยู่นะทรัมป์บอกว่าจะไม่โจมตีแล้วนะแต่ว่าก็มาอีก ใช่ไหมนะครับ แล้วก็บรรยากาศก็คือกลายเป็นว่าอีบศพของอดีตผู้นำสูงสุดนะครับอาลีคาเมนีอีเนี่ยก็ได้รับการเคลื่อนย้ายเข้าสู่สุสานอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่านนะครับเพื่อประกอบพิธีฝังร่างตามหลักศาสนาอย่างสมเกียรติซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะตัวเลขของผู้ที่มาร่วมไว้อะไรก็คือเป็นล้าน
0: อ
1: ่ะโอ้ใครจะไปเชื่อว่าคือมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องความศรัทธาเนาะในตัวผู้นำของประเทศแหละจากนี้นั้นแต่ว่าสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นก็คือว่าคราวนี้เนี่ยสถานการณ์ของอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยมันจะยังคงคุกกรุ่นแบบนี้ต่อไปหรือว่าจะเป็นอย่างไรเพราะมันส่งผลกระทบต่อเรื่องราวของพลังงานแน่นอนนะฮะ
0: ครับ
1: ดังนั้นทีนี้นั้นก็เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะสำหรับสิ่งที่เราพูดคุยกันไปเพราะว่าตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นต่างๆนะมันก็จะสะท้อนให้เราได้เห็นเนี่ยแล้วก็ตัวอิหร่านเองเนี่ยก็ยังมีการโจมตีกลับสหรัฐด้วยนะฮะโอ้นี่คือโจมตีในบาเรนแล้วก็คูเวตด้วย
0: ครับเมื่อคืนเนี่ยช่วง4 ทุ่มนะฮะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยนะครับว่าอิหร่านเนี่ยได้ติดต่อมาให้เจรจาต่อเนื่องนะฮะสหรัฐเห็นด้วยแต่ว่าทรัมป์เล่นตัวฮะแต่สหรัฐแจ้งชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงอ่ะมันจบไปแล้วเนี่ย
1: ครับคือสถานการณ์เป็นอย่างนี้ผมก็เลยแอบมาดูหุ้นสหรัฐนิดนึงนะฮะเมื่อวานนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่าแนวแบบอะไรง่ายที่เกี่ยวข้องกับโดรนเกี่ยวข้องกับ
0: อ
1: ากาศยานต่างๆโอ้โหนี่ขึ้นมาเยอะเลยนะฮะเขียวกันหมดเลยนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้มันมีผลจริงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่หุ้นเทคเขียว
1: ขึ้นเขียวหมดเลยฮะ
0: ครับต่อไปเนี้ยคือเหมือนกับว่าทรัมป์เนี่ยจะลากอิหร่านเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมการเมืองของสหรัฐด้วยเพราะว่ามันใกล้เข้าสู่การเรียกว่าเข้าสู่การมิดเทอม นะฮะการสอบมิดเทอมของทรัมป์อ่ะนะครับนะครับนะในสภาบนนะแต่ในสภาล่างเนี่ยก็ยังถกกันอีกเยอะนะของสหรัฐนะฮะซึ่งก็กลายเป็นเรื่องของการเมืองไปสำหรับอเมริกาที่ทรัมป์เนี่ยดึงอิหร่านเข้าไปด้วยนะครับมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกที่จะต้องติดตามอย่างที่อาจารย์เต้ยได้บอกไว้นะครับมันยังมีอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันนะนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ราคาทองคำที่เขามองนะฮะที่เขามองไปจนถึงเรื่องของความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะฮะมาจากการเปิดเผยของหัวหน้านักวิเคราะห์บริษัทGCAP จำกัดนะฮะคุณอารีรัตน์มุราชัยนะครับเขาบอกว่า คือเขาประเมินนะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยยังคงมีความเปราะบางสูงแม้จะมีความพยายามเดินหน้าเจรจาแต่ความตึงเครียดได้กลับมารุนแรงขึ้นหลังสหรัฐเนี่ยเปิดปฏิบัติการโจมตีนะฮะแล้วก็ระงับสิทธิการขายน้ำมันของอิหร่านก็ส่งผลให้ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของการขนส่งพลังงานโลกเนี่ยยังคงอยู่แต่ว่าหากความขัดแย้งเนี่ยมันยกระดับจนผลักดันเงินเฟ้อให้เร่งตัวขึ้นนะก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำในระยะสั้นผ่านมุมมองดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับสูงต่อไปนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยความไม่แน่นอนเนี้ยจะยิ่งตอกย้ำคุณค่าของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงที่มั่นคงนะครับแล้วก็ประเมินในเชิงกลยุทธ์นะครับในเชิงกลยุทธ์การลงทุนว่าราคาทองคำเนี่ยจะเริ่มส่งสัญญาณรีบาวครับแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบที่ฟื้นตัวโดยมีแนวต้านสำคัญที่ 4,250 ถึง 4,300 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าถ้าเป็นราคาทองคำไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 66,800 ถึง 67,500 บาทซึ่งหากสามารถทะลุแล้วก็ยืนเหนือระดับดังกล่าวนี้ได้ก็จะเป็นการยืนยันนะครับอาจารย์เต้ยว่าการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นนะฮะก็จะมีนะครับขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,125 แล้วก็4,065 ดอลลาร์หรือว่าราคาทองคำไทยอยู่ที่ประมาณ 64,900 ถึง 64,000 บาทเนี่ยอันเนี้ยเป็นมองว่าเป็นจังหวะพักฐานเพื่อสะสมครับ
1: อืม
0: ครับ
1: นี่คือเราก็มองในแง่นี้ต่างๆเนาะมันก็สอดคล้องมากับเรื่องของทิศทางนโยบายต่างๆของแต่ละประเทศเนาะอย่างบ้านเราตอนนี้คือจะพูดถึงว่าเรื่องของการขับเคลื่อนโครงสร้างพลังงานสะอาดนี่ก็อย่างที่เห็นเนาะเราก็เห็นแล้วล่ะตัวเลขต่างๆที่มานะแต่ว่าจริงๆมันก็ขับเคลื่อนกันให้ทุกๆประเทศเนี่ยเขาก้าวเข้าสู่ของเรื่องของการเป็นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำแหละนะครับแต่บ้านเราอาจจะเพิ่งเรียนนะเห็นเป็นรูปธรรมกันแต่มันก็ติดอะไรหลายอย่างนะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกันยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างจีนแล้วกันเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าอย่างจีนเนี่ยแต่ก่อนเขาก็ประสบปัญหาเยอะแยะมากมายแล้วแต่ก่อนเรื่องของภาวะฝุ่น PM 2.5 อะไรต่างๆแต่พอเขาเอาจริงเอาจังกับนโยบายเหล่านี้มันสามารถทำให้ประเทศเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดจริงๆในช่วงเวลาประมาณเนี่ย10 ปีที่ผ่านมานี่เห็นได้ชัดจริงๆนะครับแล้วนี้ต้องยอมรับเลยว่าเนี่ยยิ่งช่วงการมีสถานการณ์สู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยที่เราเห็นแล้วแหละเขาฮึ่มๆอยู่ตะวันออกกลางแต่ถ้ามาทางตะวันออกไกลใช่ไหมมาทางจีนมาทางอย่างเงี้ยในระหว่างนี้ผมว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะอันนี้ผมให้เป็นข้อมูลไว้เผื่อแบบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองคิดตามณตอนนี้จีนเขาพัฒนา 5-6G อะไรของเขาก็ไปแล้วนะฮะอวกาศของเขาก็ไปแล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดหลังจากที่เขาโดนสหรัฐแบนห้ามใช้เขาเรียกนะ Google ใช้ไอ้พวกที่เป็นแบบของสหรัฐทั้งหลายทั้งแหล่ใช่ไหมชิปต่างๆที่ตอนนี้คือจีนก็ยังใช้ไม่ได้แต่ล่าสุดนะครับคือทางหัวเว่ยนี้เขาสามารถทำโทรศัพท์รุ่นใหม่นะฮะที่เขาสามารถจะใช้เขาเรียกว่าระบบปฏิบัติการ Android ได้โดยที่เขายังสามารถคงความเป็นระบบปฏิบัติการของจีนเขาอยู่แต่ว่าเขาสามารถเขาจะพูดว่าแฮกก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยคนที่เขาใช้หัวเว่ยอยู่ปัจจุบันเนี้ยคือมันก็เหมือนใช้ระบบแบบใช้เขาแบบเหมือนแฮกแหละนะครับแต่คราวนี้ไม่ต้องแล้วคิดดูว่าณตอนนี้คือสหรัฐถ้าสมมติว่าก้าวตามจีนไม่ทันนี่คืออาจจะเกิดอะไรที่แบบมันแบบในเรื่องของเชิงนโยบายหรือเศรษฐกิจอาจจะแบบต้องมาดูกันอีกทีนึงสำหรับสหรัฐเพราะว่าสหรัฐตอนนี้ก็ทุ่มไปทางสู้รบซะเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้คือเทคโนโลยีนี่จีนก็ไปไกลจริงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่ตอนนี้จีนเขาไปแล้ว AI คือง่าย AI ตอนนี้คือไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับสำหรับจีนนะฮะแต่ว่า เขาก็เนี่ยมาทางในการที่แบบเอาเรื่องของสมาร์ทโฟนหรือต่างๆที่มันเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงเฉพาะบุคคลเป็นปัจเจกซึ่งถ้าลองนึกภาพตามง่ายๆเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้มันเข้าสู่ปัจเจกนะครับการที่จะห้ามไม่ให้ใช้มันก็ยากเหมือนกันนะพี่บอยถ
0: ู
1: กไหมนะอันนี้ก็น่าคิดตามไปด้วยนะครับ
0: ไทยเนี่ยเป็นลำดับต้นๆของโลกเลยครับในการสำรวจหรือว่าทำวิจัยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีผ่านสื่อโซเชียลนะครับไม่แพ้ใครในโลกเลย
1: โอ้ยไม่แพ้นี่พี่บอยเราจะดูอะไรนี่เราดูตัวอย่างอะไรนะดูแค่คลิปพูดได้ไหมเนี่ยอ่ะคลิป
0: เปรียบเทียบง่ายๆคลิปไปแล้วครับ
1: คลิปที่เขาเรียกอะไรนะเหมือนกับนอนบนที่นอนสีชมพูแล้วกันผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะโอ้โหดูไป70 กว่าล้านโอ้ใช่ไหม
0: ที่นอนสีชมพูอะไรนะแล้วก็หมอนโดเรมอนแล้วก็กระติกสีเขียว
1: อะไรอย่างนั้นน่ะนะฮะเราไม่ต้องไปอะไรหรอกเนี่ยพูดแค่นี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังผู้ชมหลายท่านพอจะได้อ๋อนะฮะนี่คือมันสะท้อนอะไรบางอย่างดูไปแบบเกือบ100 ล้านอ่ะขณะที่เด็กไทย
0: น้องเนเน่
1: อ่า

0: ไปมาเลเซียมาใช่
1: เออก็ต้องไปเขาเรียกว่าไปกระชับความสัมพันธ์นั่นหน่อยนะฮะเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจในฝั่งของชายแดนภาคใต้ก็สำคัญเหมือนกันเป็นประตูสำคัญที่จะแบบเชื่อมโยงไปสู่มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียทางนี้ได้ด้วยนะครับ
0: ครับแล้วก็ในช่วงท้ายนะมีรายงานข่าวนิตยสารฟอร์บนะฮะอันนี้คือเราเป็นคนทำงานเนาะSME คนตัวเล็กอะไรก็ต้องทำงานปากกัดตีมถีบกันต่อไปแต่นิตยสารฟอร์บครับเขาเปิด50มหาเศรษฐีไทยประจำปี2569
1: นี่
0: เ
1: ศรษฐีไทย
0: ปี69มั่งคั่งไม่พักครับเขาใช้คำนี้เลยนะฮะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องเผชิญกับความตึงเครียดนะจากสถานการณ์ความขัดแย้งนะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตลอดปี68แต่ว่าภาพรวมเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังคงแสดงความแข็งแกร่งนะโดยขยายตัวได้ถึง 2.4 แล้วก็อันที่สงหลักเนี่ยมาจากการบริโภคภายในประเทศนะอันนี้เรื่องจริงที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นตัวได้บ้างแล้วก็ภาคการส่งออกที่กลับมาโตนะก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะดันมูลค่าสินทรัพย์รวมของ50มหาเศรษฐีไทยเนี่ยพุ่งขึ้นถึง 10% แต่อยู่ที่ระดับ 1.87 แสนล้านเหรียญสหรัฐนะโดยเกณฑ์ขั้นต่ำในการติดอันดับปีนี้ขยับสูงขึ้นเป็น555ล้านเหรียญสหรัฐนะจากเดิมอยู่ที่420ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ1ครับนะฮะคือคุณเฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัวจากธุรกิจเลดบูนะฮะที่ครองแชมป์บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศเป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับอันดับ2เนี่ยพี่น้องเจรวนนท์เนี่ยเครือ CP เนี่ยนะครับทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 3.66 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐโดยปีนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการโทรคมนาคมนะครับนะครับก็มีการไปลงทุนในเกี่ยวกับเรื่องของ Alice Digital Technology นะครับเป็นบริษัทลงทุนของคุณสุภชัยเจรวนนท์นะครับที่ทุ่มเงินกว่า100,000 ล้านบาทนะครับถ้านับเป็นเงินเหรียญสหรัฐก็อยู่ที่ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐเข้าซื้อหุ้น 25% ใน True Corporation จาก Telenor Group นะฮะอันดับ3นะครับคุณสารัตน์นะฮะรัตนาวดีนะครับ Gulf นะครับบิ๊กพลังงานและก็โทรคมนาคมก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเชิงมูลค่าโดยพุ่งขึ้น 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐครับสู่ 1.76หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะครับหลังจากกัฟเนี่ยลุกคืบนะเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นในธนาคารกสิกรไทยเกือบ 10% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2ฮะถ้าเป็นอันดับ4เนี่ยคือตระกูลจิราธิวัฒน์ฮะเป็นกลุ่มเซนทันแล้วก็อันดับ5เป็นของคุณเจริญสิริวัฒนภักดีนะไทยเบฟนะฮะแล้วก็ในเชิงวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มองว่าเทรนด์ AI เนี่ยมันยังช่วยดัน WHAของคุณจริพรจารุกรสกุลแห่ง WHA Group นะครับนะฮะก็ทำให้โดยสัดส่วนของหุ้นนะฮะแตะ 1.25 พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็มีถูกกล่าวถึงในนิตยสารของ Forbes ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นหุ้นตัวที่กำลังมาแรงและถูกจับตานะครับที่คัมแบ็คเข้ามาในเขาเรียกว่าในการจัดอันดับครับ
1: นะฮะโอ้โหฟังแล้วแบบแสนล้านนะฮะหมื่นล้านโอ้โหฟังแล้วแบบนี่คนลุก อยากคืออยากรู้ว่าแบบว่าคนที่เขาเป็นเศรษฐีเนาะแล้วเขาจะมีความเขาเรียกว่าเข้าใจแหละเรื่องบริษัทใหญ่ๆที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นบริษัทที่เป็นหัวหอกเนาะในบ้านเรานะครับแต่ทีนี้นั้นคือมันก็เชื่อมโยงเรื่องของการนำพานโยบายเศรษฐกิจต่างๆนะผมว่า AI อย่างที่เมื่อกี้พี่บอยรายงานไปว่าอย่าง True เองใช่ไหมครับ CP เองเขาก็ลงทุนเรื่องของการพัฒนา AI แน่นอนครับมันเป็นเทรนด์โลกที่มันต้องเชื่อมโยงกันไปเนาะแล้วมันก็สามารถนำพาต่างๆไปได้ด้วยนะอย่างกลุ่มของ WHA นะกลุ่มวอร์เนี่ยนะฮะก็คือขายที่ทำอะไรนะทำเป็นนิคมอุตสาหกรรม
0: เพื่อใช้เป็นนิคมลงทุน
1: ของ AI ได้เลยอ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับนะก็อ่ะก็ถือว่าเอามาเป็นอีกหนึ่งอันให้ฟังนะครับแต่เดี๋ยวหลังเคารพธงชาตินะฮะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าดัชนีความเชื่อมั่นต่างๆผู้บริโภคเน
0: า
1: ะประชาชนคนทั่วไปเป็นยังไงกันบ้างดีกว่า
0: เนา
1: ะเดี๋ยวจะว่าเราดูแต่คนมีตังค์เดี๋ยวเรามาดูคนที่แบบรายได้แบบประชาชนคนเดินดินจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับหลังเคารพธงชาติเจอกันครับ
0: ครับ

0: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภจีเตรียมชงครม.โครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดลดค่าครองชีพนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรมการค้าภายในกำลังจัดทำรายละเอียดโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยโดยมีเป้าหมายช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อยและมนุษย์เงินเดือนผ่านการเปิดให้ร้านอาหารและร้านค้าที่อยู่ในระบบไทยช่วยไทย plus สมัครใจเข้าร่วมรายการเมนูอาหารราคาประหยัดเป็นทางเลือกให้ประชาชนโครงการดังกล่าวต่อยอดจากไทยช่วยไทย plus ซึ่งมีร้านค้าและร้านอาหารในระบบกว่า 200,000 ร้านทั่วประเทศเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยจะเปิดให้ร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่ในระบบสมัครใจเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนต้นทุนบางส่วนจากรัฐแลกกับการจำหน่ายเมนูอาหารราคาที่กำหนดตามเงื่อนไขโครงการโดยไม่ใช้มาตรการบังคับลดราคานางสุภจีกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่มีนโยบายเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดแต่จะใช้มาตรการสนับสนุนเพื่อสร้างทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงอาหารในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการดูแลให้เกิดความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้บริโภคเบื้องต้นมีแนวคิดให้เมนูอาหารในโครงการมีราคาอยู่ระดับประมาณ40บาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปเนื่องจากต้องพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนวัตถุดิบประเภทเมนูจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมวงเงินสนับสนุนและรายละเอียดของโครงการสิริพงษ์เจเศรษฐ์ลงพื้นที่รอบค่ำติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกาศพจน์อุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและนายกิติกรตันเปารองผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างรฟม.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองนายเจเศรษฐ์กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดทีมกู้ชีพกู้ภัยคอยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงในความคืบหน้าผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการเตรียมรื้อย้ายสะพานลอยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกเนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพดินมากกว่า4จุดด้านนายสิริพงษ์กล่าวว่าสำหรับการขยายขอบเขตการกั้นพื้นที่ในช่วงเย็นนั้นเป็นไปตามพฤติกรรมของดินที่ทรุดตัวซึ่งเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของการจราจรโดยรอบซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ปกติและยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เสียงอะไรอ่ะ
8: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะ
7: ถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
8: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
4: ครับกลับมาคุยกันต่อในเบรกที่2นะครับอาจารย์เต้ยครับอาจารย์เต้ยยังไม่มานะครับเดี๋ยวรออาจารย์เต้ยในระหว่างนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากช็อปมาเนียครับในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีนะครับน่าสนใจยังไงนะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังคนไหนมีปัญหาในยามค่ำคืนเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับเบื่อการติดตั้งหลอดไฟที่ต้องเดินสายที่ยุ่งยากนะครับวันนี้เนี่ย เรามีทางเลือกที่แสนสะดวกให้คุณผู้ฟังกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์นะฮะที่ติดเพดานแบบ3สีนะครับเป็นตัวช่วยที่จะให้แสงสว่างในยามดึกกับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ช่วยลดปัญหาความมืดในช่วงตอนกลางคืนนะครับปรับแสงสว่างได้ถึง3สีด้วยกันที่สำคัญนะติดตั้งง่ายนะครับไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็ลืมการเดินสายไฟในแบบเก่าๆไปได้เลยแล้วยังช่วยคุณผู้ฟังเนี่ยประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยการชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยนะครับเรียกว่าไม่ง้อไฟบ้านใช้ได้งานใช้งานได้ต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 6-8 ชั่วโมงทีเดียวติดตั้งได้ทุกที่ตามต้องการนะทั้งสะดวกใช้งานง่ายแล้วก็ประหยัดนะฮะเรียกว่าประหยัดมากพลาดไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ที่ช็อปมาเนียมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ฟังนะครับเมื่อซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงนะครับก็จะแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์แล้วก็ไขควงนะครับเรียกว่าเรียกว่า3 in 1เลยทีเดียวนะครับกับราคาสุดพิเศษจากปกติ 5,160 บาทนะครับตอนนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจสามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-114-3990นะครับ02-114-3990มีค่าจัดส่งทั่วประเทศ50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
12: ครับผมนะฮะก็อย่างที่เมื่อกี้พี่บอยก็บอกไปนะฮะว่าเรื่องดีๆแบบนี้ก็ยังไงติดตามได้นะฮะทางช็อปมาเนียนะครับก็ถือว่าจะมีเขาเรียกผมจะมองเป็นเรื่องนวัตกรรมเนาะมีอะไรดีๆอย่างนี้ก็เอาไปช่วยในการซัพพอร์ตในช่วงเวลาเหล่านี้นะฮะให้เราแบบลดเวลาอะไรต่างๆไปได้ด้วยนะ
4: ที่สำคัญเนี่ยช่วยลดไฟบ้านนะครับเพราะว่ารับพลังงานจากแสงอาทิตย์ในการช่วยสะสมแล้วก็ใช้ได้นาน 6-8 ชั่วโมงเลยทีเดียวครับอาจารย์เต้ยผมว่ามันดีอย่างนี้แหละ
12: ครับ เออเนาะใช่ไหมฮะคือช่วงนี้ไม่ประหยัดเลยนะก็ประหยัดใช่ไหมฮะอ่ะก็ถือว่านั่นแหละครับวันนี้มีคุณผู้ฟังผู้ชมหลายท่านนะก็ทักทายกันเข้ามานะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวมีหลายคนก็พูดคุยมาเนาะเมื่อกี้มีคุณเชษฐิยะใช่ไหมฮะก
13: ็
12: ทักทายเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยนะคุณเชษฐิยะบอกว่าอากาศที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเหมือนกับอากาศที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านต่างๆเดี๋ยวผมลองดูในรายละเอียดนิดนึงนะครับคือหลายคนก็ทักทายยามเช้าได้บอกว่าเนี่ยคือความกดอากาศสูงอุณหภูมิทั่วไปที่ญี่ปุ่นวันนี้สูงเกิน30องศาเซลเซียสบางพื้นที่แนวโน้มเผชิญกับวันที่อากาศร้อนจัดนะครับโอ้ยังไงช่วงนี้ใครที่เดินทางไปญี่ปุ่นเนาะอาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะฮะ
13: ค
12: ือบางทีอยากจะไปสัมผัสอากาศเย็นไงปรากฏว่าไปเจออากาศร้อนกว่าในประเทศไทยอันนี้ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันดีๆนะเนี่ยอย่างคุณทิศยานะครับขอบคุณมากฮะมีรายงานมาแบบนี้จะได้แบบเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของ 90.5 นะฮะที่บางทีหลายๆท่านก็เดินทางไปต่างประเทศเนาะช่วงนี้นะแล้วก็แบบอาจจะแบบลืมแบบในการตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยมีมั้ยเราไม่จำเป็นต้องรายงานอย่างเดียวคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการสามารถรายงานเข้ามาด้วยแล้วเราก็เนี่ยรายงานให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับมีคุณอาภาพัฒน์นะครับบอกว่าสวัสดีคุณบอยแล้วก็คุณสุภชาตินะครับสวัสดีนะครับ
13: คุณอาภาพัฒน์นี่ได้โควต้าไปวิ่งจากรายการเรานะฮะ
12: อ๋อเหรอ
13: ใช่ก็แสดงความดีด้วยนะครับ
12: อืมนะฮะ
13: เจอกันวันที่12สิงหาคมตรงกับวันพุธนะฮะแล้วก็วันที่10กับวันที่11เนี่ยให้ไปรับบีฟได้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะเขามีจัดเอ็กโปรเกี่ยวกับรันฟอร์มัมนี่แหละครับ
12: นะฮะอ่ะก็นั่นแหละฮะยังไงเดี๋ยวเจอกันเนาะเรื่องของการออกสุขออกร่างออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่างๆก็ยังต้องดำเนินต่อไปนะฮะนี่คือคุณเชิญครับเชิญครับ
13: แต่ว่าคุณอาภาพัฒน์เนี่ยถ้าไม่สะดวก11สิงหาคมเนี่ยมารับ12ทีเดียวในช่วงเช้ากับทีมงานได้นะครับ
12: อ๋อไม่ถึงไปรับที่งานเลยใช่ไหม
13: ใช่ไปรับที่งานเลยก็ได้นะฮะอีกทางเลือกหนึ่งนะครับให้แจ้งความประสงค์นะคร
12: ับนะฮะก็ยังไงก็มาเจอกันนะครับสวัสดีทั้งไทยยามเช้ามีคุณเขมประพลนะครับส่งสติกเกอร์มาด้วยนะครับโอ้หลายๆท่านวันนี้เข้ามาติดตามกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะยังไงไม่เป็นไรฮะถือว่ายามเช้าๆแบบนี้คือตอนแรกก็คิดว่าอุ๊ยรายการเช้าวันเสาร์จะมีใครตื่นมาฟังมาชมมั้ยพอได้มาจัดรายการนี้อู้เยอะเหมือนกันเน
13: า
12: ะ
13: เมื่อวานเล่าเป็นสีสันหน่อยให้กับคุณผู้ฟังอาจารย์เต้ยนะเดี๋ยวก่อนเข้าเนื้อหา
12: คือ
13: ผมก็หวั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้รายการ CEO Vision ทุกวันศุกร์ใช่ไหมที่จะมีคุณวิกรมกมดิษฐ์นะฮะมีคุณสุทธิชัยแล้วก็มีพี่เฮงวิชัยวรธานีวงเนี่ยคือทั้ง3คนเนี่ยพี่เฮงเนี่ยก็จะพูดนำเข้าเนื้อหาที่มีการคุยในประเด็นประจำสัปดาห์นะซึ่งเป็นการสนทนากันระหว่างคุณสุทธิชัยกับคุณวิกรมเนี่ยนะแล้วแต่ว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะยกประเด็นไหนมานะแต่ว่าผมก็เลยคิดว่าในทุกสัปดาห์ที่2ของเดือนเนี่ยนะฮะในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ที่2ของเดือนเนี่ยคุณวิกรมเนี่ยนะฮะก็จะพยายามจัดสรรเวลามาพบกับคุณผู้ฟังให้ถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กนะนะก็คือจะเปิดสายนั่นเองปรากฏว่าศุกร์ที่2ที่ทำเป็นสัปดาห์แรกก็คือเมื่อวานเนี้ยปรากฏว่าคุณผู้ฟังโฟนอินโทรเข้ามาเต็มเลยอาจารย์เต้ย ค
12: ือ
13: เหมือนกับว่าคิดถึงกัน
12: อ
13: ่ะมันคุยกันดังญาติมิตรตกใจมากเลยฮะค
12: ือ
13: มันจะคนละอารมณ์กับการเปิดสายที่คุยกับพี่วีระนะอาจารย์วีระเนี่ย
12: อาจารย์วีระจะเป็นอีกแบบนึงตอบคำถาม
13: ใช่แต่กับคุณวิกรมเนี่ยก็เหมือนเจอแฟนคลับด้วยนะแล้วก็เหมือนกับว่าได้เจอคนเก่าๆที่เคยฟังมาอย่างยาวนานเพราะว่าคุณวิกรมอยู่กับขึ้นมานาน20กว่าปีอาจารย์เต้ย
12: ตั้งแต่แรกนะครับ
13: ตั้งแต่แรกแล้วก็เราเนี่ยรู้สึกว่าพอคือเมื่อก่อนนะเคยมีเปิดสายแต่ว่าด้วยประเด็นทางสังคมแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยทำให้การเปิดสายเนี่ยมันบางทีอ่ะมันถูกแฝงด้วยคนที่อาจจะใช้เวทีตรงนี้มาพูดแล้วนำเสนอในสิ่งที่มันไปในข้างใดข้างหนึ่งนะมันก็ไม่เป็นผลดีก็เลยหยุดเหล็กในเรื่องของการเปิดสายแล้วห่างหายมายาวนานแล้วครั้งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่ออยากให้ใช้บรรยากาศของความเป็นวิทยุสึกนะฮะความเป็นวิทยุจริงๆเนี่ยนะฮะในการที่จะฟื้นให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้สึกว่ามีอินเตอร์แอคทีฟกับนักจัดรายการอะจริงๆมันก็เลยทำให้ฟิลกระแส นะฮะแล้วก็สร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับคุณวิกรมด้วยเพราะคุณวิกรมเนี่ยก็ทำรายการมายาวนานนะฮะซึ่งวิทยุต้องยอมรับหน้าอาจารย์เต้ยว่าเช็คฟีดแบ็กยากมาก
12: ใช่เนาะมันคือถ้าเรามองจริงแบบอย่างโทรทัศน์เนาะเราก็มองไอ้นี่มองในแบบสื่อทั้งเดิมนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่าน
13: ไม่ได้เป็นสื่อไม่ได้เป็นสื่อดิจิตอลนะที
12: ่ใช่
13: มันดู
12: มันต้องแยกกันนะฮะแต่คนจะมองว่าแบบถ้าอุ้ยทำไมมันเช็คไม่ได้เหมือนโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียมันดูหลังบ้านได้เลยคร
13: ับ
12: นะฮะมันจะมีการดูสแตทหลังบ้านได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบสื่อเดิมอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์อ่ะผมรวมหนังสือพิมพ์ด้วยฮะมันต้องเป็นบริษัทที่เขาได้รับเขาเรียกนะเหมือนกับ
13: อ
12: น
13: ุญาต
12: ไปทำในบริษัทนิวเซนนี่แหละเขาจะทำกว่าจะได้ผลแต่ละอันแล้วเพื่อจะมาแบบยืนยันอะไรต่างๆคนทำงานนี่ก็แบบปาดเหงื่อแล้วปาดเหงื่ออีกใช่ไหมฮะแล้วก็คือสิ่งเหล่านี้ที่มันอาจจะต้องมองข้ามไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าพอเราได้มีการก้าวเข้าสู่แพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลมันเห็นชัดเหมือนที่พี่บอยบอกว่าโหคนเขาโกนเขาคิดถึงอ่ะนะฮะแล้วยิ่งคุณวิกรมเนาะผมยอมรับเลยว่าเคยแบบมีโอกาสไปร่วมกับทางคลื่นเนาะแล้วก็ติดตามพี่ๆเวลาที่คุณวิกรมเปิดบ้านใช่ไหมเขาเรียกว่าเปิดบ้านก็ตามไปสวัสดีท่านอะไรอย่างเงี้ยเพราะท่านเป็นกันเองมากนะฮะแล้วก็แบบให้คำแนะนำที่ได้มุมมองต่างๆผมเลยเชื่อว่านี่แหละทำให้คนที่เป็นแฟนๆนะฮะเป็นด้อมของคุณวิกรมนะคุณสุทธิชัยเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะพูดคุยกันผมว่าเรื่องเนี้ยมันก็สามารถสะท้อนความเป็นกันเองความใกล้ชิดอะไรต่างๆสำหรับเสน่ห์ของการเป็นสื่อวิทยุแบบดั้งเดิมเนี่ยฉะนั้น
13: มันทำให้รู้ด้วยไงอาจารย์เต้ยว่าเฮ้ยวิทยุยังมีคนฟังอยู่นะ
12: นะ
13: แล้วก็ยังใช้วิธีการโทรเข้ามาพูดคุยยังใช้ได้อยู
12: ่ครับ
13: นะยังใช้ได้อยู่แล้วก็พอเป็นครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวจะมีในทุกๆสัปดาห์ที่2นะทุกศุกร์ที่2ของเดือนเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังนะร่วมติดตามครับ
12: นะฮะยังไงก็ติดตามกันได้นะครับแต่ก็ยังไงฝากติดตาม 90.5 อัปเดตไปด้วยทุกวันเสาร์ขายของกันหน่อยนะ
13: แล้วก็
12: จริงๆอยากให้ติดตามทุกรายการ
13: ใช่ไหม
12: นะรายการไหนก็ได้ติดตามหมดนะ
13: เรื่องของพุทโธด้วยสัตว์เนี่ยผมจะบอกว่าเป็นรายการที่ดีมากนะไม่ได้ว่าอวยอาจารย์เต้ยออกอากาศนะคือมันเป็นนิชคอนเทนต์นะที่บ่งบอกถึงเรื่องของการคือการดูแลสัตว์เลี้ยงอ่ะ
12: ครับ
13: แล้วเทรนการดูแลสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือพอมันมาปุ๊บเนี่ยแล้วพอมันมีพื้นที่ที่นำเสนอรายการคอนเทนต์แบบนี้มันรู้สึกว่ามันทำให้คนเนี่ยได้ความรู้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันดูไกลตัวนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันใกล้เข้ามาเยอะมากนะครับเพราะว่าคนเริ่มเข้าใจว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันช่วยตอบโจทย์อะไรหลายอย่างให้กับชีวิตนะครับ
12: ใช่นะฮะคือหรือไม่เอาง่ายๆก็ได้เชื่อมโยงให้มันเห็นภาพก็ได้พี่บอยคุณผู้ฟังเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะฮะคือตอนแรกผมก็ไม่เชื่อว่าอุ๊ยมันจะมีคนติดตามหรืออะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าพอเราเข้าไปดูเราได้มาทำรายการเราได้มาคุยกับคุณหมอนะคุณหมอโก้นะคุณหมอคงใช่ไหมตอนนี้คุณหมอคงเป็นอธิการบดีแล้วนะท่านก็จะแบบไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีคุณหมอโก้มาอยู่นะก็จะวนเวียนหลายๆคนมาพูดคุยกันประเด็น
13: สัตวแพทย์ใช
12: ่
13: ไหม
12: ใช่นะฮะแล้วก็จะมีหลายๆท่านที่มาพูดคุยกันนะครับแล้วผมเลยมองในเชิงแบบในฐานะคนเป็นนักข่าวเนาะเศรษฐกิจสังคมมาก่อนนะใครไปเชื่อว่าตัวเลขโดยเฉพาะเรื่องของเพ็ทช็อปเพ็ทแพเรนต์นะครับ 30,000 ล้านนะครับต่อปีนะฮะพี่บอยคุณผู้ฟัง 30,000 ล้านไม่ใช่ 30,000 บาทนะ 30,000 ล้านบาทไม่น้อยนี่คือถ้ามองง่ายๆแบบตลาดแบบคือคนที่เขาเลี้ยงเป็นเพ็ทแพเรนต์น่ะเลี้ยงแบบอาจจะไม่ได้มีลูกเนาะแล้วก็เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเป็นเพื่อนเลี้ยง
13: เหมือน
12: เขา
13: เสมือน
12: เลี้ยงเหมือนคนสมาชิกในบ้าน
13: เลือกหนึ่งของชีวิต
12: นะฮะนี่คือผมก็เพิ่งทราบเมื่อตอนที่แบบพอมาจัดรายการแล้วเนี่ยผมบอกโอ้ตัวเลขมันขนาดนี้เลยเหรอซึ่งอ้างอิงจากไหนอ้างอิงจากนี่แหละกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์นี่ผมไม่ได้มาพูดเองนะคือพอเห็นตัวเลขแล้วแบบเข้าใจแล้วว่าทำไมคนที่เขาเลี้ยงหมาแมวอะไรต่างๆนี่เอาเฉพาะหมาแมวนะครับเขาถึงให้ความสำคัญให้ความใส่ใจเนาะเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงเขาก็มีความสุขแหละใช่ไหมฮะเขาก็เหมือนเพื่อนเราเวลาเขาไม่สบายแล้วก็อยากจะพาเขาไปหาหมออยากจะพาเขาแบบไปหายให้ไวที่สุดจะได้มาเจอกันว่าอ๋อเนี่ยกลับมา เรียกว่ามาเล่นกันเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะฮะก็อย่างที่บอกฮะก็ติดตามกันได้นะครับคือบางทีบางเรื่องบางประเด็นเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เนาะสำหรับคนที่แบบเป็นเพทแพเรนต์อะไรแบบนี้นะครับ
13: ในทางการแพทย์เขาเคยมีระบุอาจารย์เต้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะคือการเลี้ยงหมาแมวเนี่ยช่วยบำบัดอาการซึมเศร้าได้ด้วย
12: ถูกนะฮะแล้วก็แบบบางเรื่องเราแบบผมก็ในฐานะเอาจริงนะผมไม่ได้เลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่ผมอยู่ มหาวิทยาลัยแล้วนะฮะคือสมัยอยู่มหาครั้งสุดท้ายคือมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนปอตีด้วยนะ
13: ครับ
12: คือนั่นคือชื่อหมาชื่อผมชื่อดากี้ชื่อดากี้เขาก็ตายไปตามอายุไขของเขาแหละ
13: ครับ
12: แล้วก็เราก็ไม่ได้เลี้ยงอีกเลยนะฮะแล้วก็มีเล่นของเพื่อนนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าต้องมาจัดรายการที่เป็นรายการสัตว์นะครับตอนแรกก็กังวลนะว่าจะได้ไม่ได้แต่พอว่าคุยแล้วครับมันได้มุมมองอะไรต่างๆนะอย่างเช่นแบบอ่ะเรื่องง่ายๆแบบแมวฉี่ไม่ออกหมาปวดฟันเฮ้ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเพทแพเรนต์ผมก็แบบคือถ้ามองในมุมแบบคนที่ไม่ได้เลี้ยงก็แบบมันก็เป็นเรื่องปกติไหมแต่พอเราคุยลึกๆในฐานะคนเป็นนักข่าวเนาะเราก็จะอ๋อถ้ามันฉี่ไม่ออกมันจะมีผลจากโรคของนี่แล้วมันสะท้อนเรื่องนี่แล้วถ้าสมมติเราไปเจอคุณหมอไม่ยอมไปเจอคุณหมอแล้วปัญหาปัจจุบันคือมันเป็นเรื่องของคนที่บางทีไปเชื่อข้อมูล AI ซะเยอะบางทีเห็นลูกปวดท้องเนี่ยเขาเรียกหมาแมวเขาเรียกว่าลูกใช่ไหมลูกปวดท้องแล้วถ่ายรูปแล้วส่งให้ AI ดูให้ AI วิเคราะห์เนี่ยคุณหมอกำลังเผชิญเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับเรื่องของ trust ก็ถือซะว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะแบบคุยเรื่องเหล่านี้นะให้กับทุกท่านนะแล้วเป็นข้อมูลที่ถ้าเราไปคลินิกเราเสียตังค์นะแต่ถ้าเราอยู่ในรายการเราเนี้ยคือฟังฟรีนะฮะย
13: ังไงอ
12: ย่
13: าลืมครับสอบถามฟรีด้วย
12: ถูกต้องนะฮะนี่ผมย้ำทุกครั้งเลยคุณหมอมาเองนะฮะก็มาถามก็ได้พิมพ์ข้อความมาก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะถามให้แบบสดๆเลยนะครับก็ถือว่าฝากติดตามไว้นะฮะ5 โมงเย็นนะครับก็วันเสาร์นี่แหละนะครับว
13: ัน
12: น
13: ี้
12: เป
13: ็
12: น
13: เรื่องถึง6 โมงใช่ไหมครับอาจารย์เต้ย
12: ใช่ๆครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เป็นเรื่องอะไรอ๋อวันนี้เรื่องแมวฉี่ไม่ออกนะฮะ
13: เรื่องแมวฉี่ไม่ออก
12: สัญญาณอันตรายที่เจ้าของไม่ควรมองข้ามนะครับ
13: แล้วค่าใช้จ่ายสูงด้วยนะ
12: ถูกต้อง
13: ในการรักษานะครับนะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนโดยการฟังนี่แหละครับ
12: คนไปหาหมอนี่แบบโรงพยาบาลเอกชนอาจจะครั้งละ1,000ครั้งละ2,000
13: ครับ
12: หมาแมวไปนี่ไม่ต่ำกว่า 5,000 นะครับฉะนั้นก็ยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคำถามก็จะได้มาส่งพูดคุยกันนะครับมาก
13: ็สู่รีเสิร์ชของอาจารย์ดีกว่า
12: ช่วงนี้กันหน่อยดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกเนาะเราเอาตัวเลขนี้กันก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่า
13: ได้
12: ท้ายเบรกที่1ท้ายเบรกที่1เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วใช่มั้ยฮะว่าเรื่องของคนที่เป็นเจ้าสัวต่างๆใช่มั้ยคนที่รวยระดับแสนล้านพันล้านฟังแล้วก็อุ้ยขนลุกนะฮะฟังแล้วก็อุ้ยเวลาเขาแบบพูดถึงตังแสนล้านนี่มันเป็นยังไงกันนะนะฮะก็เอาเป็นให้เราได้ดูว่ามีการสำรวจจากฟอร์บนั่นแหละนะครับแต่เดี๋ยวจะว่าแบบเอ้ยแล้วยังไงเพื่อพูดถึงแต่คนมีตังเหรอไม่ได้พูดถึงแต่คนมีตังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของประชาชนคนเดินดินทั่วไปเนาะโดยเฉพาะบ้านเรานะตอนนี้นะครับมันก็เรื่องของภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนต่างๆนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บางทีเราก็ต้องมาสะท้อนกันนิดนึงนะครับคือทางเขาเรียกว่าสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับมีการสำรวจนะครับว่าครัวเรือนนะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นในส่วนของชนชั้นกลางนะครับไปจนถึงชนชั้นต่อไปนะฮะเขาก็บอกว่าตัวอย่างครัวเรือนที่เขาสำรวจนะฮะ 57,600 ครัวเรือนนะครับคือเขาบอกว่าตอนนี้รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของไทยนะครับตอนนี้คือติดลบนะครับร้อยละ 2.5
13: ตัวเลข
12: ใช่ไหมฮะแล้วก็เที่ยวผลสำรวจที่เขาเที่ยวกับปี2023นะครับเทียบกับเมื่อ3ปีที่แล้วรายได้หดตัวซึ่งก็มาจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าปัญหาการกระจายของรายได้ครัวเรือนที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงนะครับส่วนการที่มีนโยบายในการช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐล่ะมันจะช่วยยังไงได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินช่วยเหลื อยกตัวอย่างอย่างที่เรามีนโยบายตอนนี้เลยนะไทยช่วยไทยพลัสมันช่วยเพิ่มเติมยังไงได้บ้างนะครับคือเพิ่มเติมได้นิดหน่อยนะครับคืออาจจะเพิ่มขึ้นนะร้อยละ10นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันก็สวนทางกับค่าครองชีพอื่นๆที่มันก็ขึ้นไปด้วยคือในนี้เขาบอกว่าตัวอย่างเช่นก็คือเรื่องของค่าอาหารใช่ไหมปัจจัย4รวมถึงค่าเดินทางที่มันมาจากปัจจัยของเรื่องอัตราน้ำมันพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากที่เราเคยแบบสมมติว่าขึ้นรถในราคาที่แบบสมมติว่า10 บาทเนี่ยอาจจะมีปรับขึ้นไป12 บาทเนี่ยหรืออาจจะมีแบบเรื่องของการที่แบบกำลังซื้อต่างๆที่มันแบบก็หดตัวลงไปเขาบอกว่าปีที่ผ่านมานะครับอัตราการใช้จ่ายของครัวเรือนนะครับลดลงร้อยละ 5.4 นะฮะตามกำลังซื้อที่อ่อนลงนะคร
13: ับ
12: ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือทุกครัวเรือนนะฮะก็พยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแต่มันก็ลดไปแล้วแต่มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมว่าแม้ว่าจะลดค่าใช้จ่ายไปแล้วแต่ว่าค่าอื่นๆมันขึ้นอ่ะเนาะค่าอาหารค่าอะไรอย่าง
13: น
12: ี้มันก็ขึ้นไปนะครับ
13: เงินรายรับเท่าเดิม
12: ถูกนะฮะเงินเฟ้อเงินฝืดมีผลนะครับรวมถึงผลสำรวจนี่ครัวเรือนนะฮะเขาจะบอกว่าในภาพรวมต่างๆนี่ก็คือติดลบเนี่ยร้อยละ11นะฮะคือมันก็สะท้อน ภาวะการแบบมันมีภาระหนี้นะคือหนี้ส่วนใหญ่เป็นอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ฟังพี่บอยหนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นหนี้ที่มาจากเรื่องของการใช้จ่ายคือบางทีใช้จ่ายเกินตัวนะครับ
13: อันนี้เป็นปัจจัยอะไรเหล่านี้ใช่ไหมครับ
12: ใช่ใช่ครับบัตรกดเงินสดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบแนวแบบเป็นเชิงอสังหาริมทรัพย์ก็คือหนี้บ้านใช่ไหมครับหรือว่าจะบางคนอาจจะมีไม่มีหนี้บ้านหนี้คอนโดหรอกแต่ว่ามีหนี้รถนะครับซึ่งมันสะท้อนเรื่องความเปราะบางของครัวเรือนไทยที่มีความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจในปีถัดๆไปด้วยฉะนั้นนี่แหละฮะมันก็อาจจะต้องแบบ เฝ้ามองดูว่าการที่เราจะช่วยประชาชนต่างๆเนาะมันจะเป็นยังไงกันบ้างผมว่านี่มีคนเดิมก็สะท้อนตัวเลขให้เราเห็นแล้วว่าโอ้โหคือ เขาบอกว่าตัวเลขไตรมาสแรกของปีนี้นะครับอันนี้ก็มีการสำรวจกันมานะครับก็ร้อยละ 85.9 ต่อ GDP นะฮะนี่คือหนี้ครัวเรือนนะครับซึ่งก็เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าหนี้ส่วนบุคคลแล้วก็หนี้รถยนต์หนี้บ้านอะไรแบบนี้นะครับคือมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างให้เราได้เห็นเนาะว่าแบบณตอนนี้คือทุกๆครอบครัวนี้ก็ต้องแบบหมุนกันจริงๆอ่ะนะฮะคือเข้าใจนะในช่วงยุคสภาวะแบบนี้คือจะไปหากับข้าวก๋วยเตี๋ยวชามละ30บาทนี่ก็ไม่ได้แล้วนะฮะ40บาทขึ้นหมดแล้ว40บาทยังพอเห็นนะพี่บอยแบบอาจจะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆข้างทางก็ยังมีอยู่นะ
13: แต่ยังเห็นน้อยมากนะเห็นน้อยมากใช่เห็นน้อยมาก
12: นะฮะคือไม่ต้องอะไรมากนะฮะดูแค่ร้านอะไรนะร้านของบางโตเนี่ยก็ยังเจอเรื่องนี้เหมือนกัน
13: ร้านเนื้อแท้ร้านแท้การมาล่าสุดนี่เอง
12: อืมนะฮะนี่ก็มันก็สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจของบ้านเราได้ประมาณนึงนะครับแม้ว่าทางเนื้อแท้เขาจะออกมาแบบมันมีปัญหาจากเรื่องของการจัดสรรบัญชีรายรับรายจ่ายหรืออะไรต่างๆที่เขามีการแถลงถูกต้องนะครับแต่มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างถูกไหมอันนี้ผมก็ให้ทุกคนลองคิดตามว่าจากเหตุที่เกิดขึ้นขนาดร้านที่เป็นระบบแบบเชนเยอะๆมีสาขาอยู่ในห้างมีสาขาอยู่ตามทั่วๆไปเหล่านี้โอ้โหแล้วเขาก็ยังเจอประสบปัญหาแบบนี้ฉะนั้นคนเดินดินอย่างเรานะฮะเราก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะฮะคือมันก็เป็นเรื่องนึงที่แบบมันก็สะท้อนมาได้นะครับอ่ะผมต่อ นิดนึงได้ไหมพี่บอย
13: ได้ครับ
12: นะไหนๆก็มาเรื่องนี้แล้วก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันเนาะนะฮะคือเรื่องนี้มันก็สอดคล้องกับทางที่อาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยนะครับอธิการบดีแล้วก็ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหอการค้าไทยนะครับเปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยเอาเฉพาะในเดือนมิถุนายน2569นะครับคืออาจารย์บอกว่าแม้ว่าสิ่งที่เราจะเห็นแล้วแหละว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนต่างๆนะมันจะมีแบบการปรับลดลงใช่ไหมฮะแต่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมิถุนายนปรับขึ้นนะปรับขึ้นมาจากผลหนึ่งนะเขาบอกว่าก็อาจจะมาจากแรงหนุนของไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันค่อยๆเห็นความคลี่คลายกันลงไปอ่ะแต่ว่าก็เริ่มปะทุกันมาอีกรอบนึงนะอันนี้เป็นช่วงในรอบเดือนมิถุนายนเนาะซึ่งอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยก็บอกว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากผู้บริโภคก็อาจจะมีความกังวลแหละแต่ว่าพอมันมีความคลี่คลายในเรื่องภาวะสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านนะครับก็ทำให้ตอนนี้ในส่วนของทางประชาชนเองเนี่ยโอเคเริ่มกลับมาใช้สตุ้งสตางค์กันเพิ่มขึ้นและประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลทางจิตวิทยาเชิงบวกเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนนะซึ่งส่งผลต่อการฟื้นฟูของเศรษฐกิจไทยเป็นผลดีในเรื่องของการกระตุ้นค่าครองชีพของประชาชนไปด้วยฉะนั้นเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจนะครับเดือนมิถุนายน2569เนี่ยตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 41.4 นะครับอาจจะมีการปรับลดลงเล็กน้อยจาก 41.9 แต่ทั้งนี้นั้นมันก็ถือว่ามันเป็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทยแบบอาจารย์ใช้คำว่า K-shape
13: K-shape
12: เป็น K-shape นะครับแล้วก็สินค้าที่ตอนนี้บ้านเรายังคงสามารถนำส่งออกไปได้อยู่ก็พวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนาะเพราะบ้านเรายังถือว่าเป็นฮับในการผลิตพวกสินค้า AI อิเล็กทรอนิกส์นะก็เรื่องของความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ยคืออาจารย์บอกว่าหากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางไม่กลับมารุนแรงแล้วรัฐบาลดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะมีการปรับโครงสร้างพลังงานและกำลังซื้อก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาคึกคักในช่วงไตรมาสที่4และทำให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปีนี้คาดว่านะครับอันนี้อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าน่าจะโตได้เกินร้อยละ2นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรายงานจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจของทางหอการค้าไทยนะครับถือว่าก็เป็นตัวเลขที่เราก็พยายามรายงานกันทุกเดือนแหละนะครับก็อ่ะก็เป็นเรื่องนึงที่ฟังเป็นเรื่องข่าวที่แบบฟังแล้วแบบโอ้ยแย่ๆหดหู่มาเจอเรื่องนี้ก็ถือว่าขยับขึ้นหน่อยนะฮะอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าขยับนะ
13: ครับ นะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าโชคดีนะคลื่นเราเนี่ยผู้ฟังคลื่นเราเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาจะมีแผนตั้งรับนะแล้วก็ควบคุมความรู้สึกตัวเองได้เวลาเจอกับสถานการณ์อะไรที่มันเข้ามากระทบอ่ะนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยติดตามข่าวสารจากหลายช่องทางนะครับแล้วก็ตัวเองอ่ะคือตัวเองอ่ะรู้จักที่จะปล่อยวางแล้วก็หาเวลาที่จะเรียกว่าพักความคิดนะฮะไม่จมอยู่กับสิ่งที่มันรุมเร้าอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นก็คือเป็นคนที่เข้าใจชีวิตพอสมควรนะครับมีคุณอาภาพัฒน์บอกว่าการเลี้ยงดูสุนัขแล้วก็แมวนะเขาช่วยเรามีความสุขมากนี่ส่งข้อความเข้ามานะฮะแล้วก็คุณประภาพรบอกว่าสวัสดีค่ะทุกท่านนะฮะ
12: นะฮะคือหลายๆท่านก็สะท้อนมานะฮะอยากพูดคุยกันได้นะครับอย่างที่บอกเนาะเราก็พยายามรายงานข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับที่ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแหละผมเชื่อว่าคนที่ติดตามรายการทุกรายการของ 90.5 นะครับทุกคนก็ได้ความรู้ต่างๆเนาะจากกูรูผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักจัดรายการนะครับแล้วก็เอามุมมองเหล่านี้แหละนะครับไปต่อยอดอาจจะไปทำเชิงเขาเรียกว่าทำธุรกิจเพิ่มเติมอาจจะเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะมุมมองในการบริหารต่างๆผมว่าก็เป็นหนึ่งสิ่งที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะฮะในช่วงเวลาที่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้หรอกนะฮะดูเหมือนสถานการณ์การสู้รบจะดีขึ้นแต่นะฮึมฮัมฮึมฮัมกันอีกแล้วนะไม่รู้จะยังไงอีกนะแต่โลกใบนี้อย่างที่บอกเนาะถ้าใครติดตามรายการพี่บอยนะฮะท่องพุทโธนะครับก็จะเข้าใจนะ
13: โอ้อาทิตย์นี้
12: เดินทางสายกลางยังไงฮะอาทิตย์นี้
13: มีแขกนะฮะมีแขกมาพูดคุยนะฮะเป็นพระอาจารย์อดิเดชสติวโรนะท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไปถอดบทเรียนกรณีเด็ก11ขวบขับรถพุ่งชนพระภิกษุสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์นะครับจากอะไรนะมุกดาหารไปอุบลใช่ไหมฮะแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คนเนี่ยยังเรียกว่านอกจากในแง่เรื่องของกฎหมายที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเชิญทนายความมาคุยนะฮะก็สร้างความกระจ่างนะฮะกฎหมายทางโลกกับความจริงทางธรรมนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้มาขยายความให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของธุดงควัตกับการเดินธรรมยาตราเนี่ยว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับ
12: นะฮะ
13: อันนี้วันนี้จะเข้าสู่หลักธรรมหน่อยนะครับเพื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนะอย่างมีพระที่หายไประหว่างที่ไปธุดงขณะลอยแพใช่ไหมยังตามหาไม่เจอเลยสี่รูปใช่ไหมครับ
12: เนี่ย
13: ก็มีคำว่าธุดงเกิดขึ้นนะฮะในข่าวอีกนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคือเหมือนกับว่าให้ช่วยเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้ฟังด้วยนะครับในการติดตามข่าวสารได้แบบเข้าใจสถานการณ์นะครับ
12: นะฮะไหนก็ติดตามกันได้นะครับจริงๆแล้วผมว่าคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารรอบด้านนะฮะได้เปรียบนะครับอันนี้พูดในฐานะคนที่อาจจะอยู่ในแวดวงนัก
13: เ
12: ป็น
13: พี่
12: บอยใช่เราก็อย่างน้อยๆคือผมจะใช้คำว่าเหมือนพี่ๆที่เป็นบรรณาธิการอาวุโสทั้งหลายหลายๆท่านก็ชอบว่าฟังไปเถอะเราก็อย่างน้อยๆคือก็ฉลาดขึ้นสัก 0.1% ไม่เคยเข้าใจจนกระทั่งมาอ๋อต้องมาเป็นผู้ดำเนินรายการต้องมาจัดรายการ
13: ผู้ดำเนินรายการก็ทำให้ฉลาดขึ้น 0.15% เหมือนกันเพราะว่าผู้ฟังอ่ะบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าเขามีความรู้ความชำนาญในบางเรื่องเขาก็จะมาให้ข้อมูลกับเราใช่ไหมอาจารย์เต้
12: ถูกต้องใช่นะฮะคือเอาง่ายเราก็ต้องเรียกว่าเข้าใจว่าตัวเราก็ไม่ได้เป็นอะไรนะโอ้สูตรรู้ทุกเรื่องเนาะยกเว้นแบบอาจจะเป็นแบบอาจารย์หลายๆท่านที่แบบท่านมีมุมมองความคิดที่แบบรอบด้านแบบขนาดนั้นแต่เราก็ยังเป็นบุคคลธรรมดานะฮะบางทีที่บอกว่าลองพูดคุยกันครับเราจะได้มุมมองต่างๆนะคืออย่างน้อยๆคือนั่นแหละฮะมาพูดคุยกันคุณผู้ฟังได้มุมมองเพิ่มเติมคนจัดรายการอย่างเรานะฮะก็ได้มุมมองอะไรเพิ่มเติมจากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะก็ถือว่านี่แหละมันจะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมเราน่าอยู่มากขึ้นไปด้วยนะฮะผมว่าเรื่องความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะต้องเอามาใช้ในการประยุกต์ใช้ในยุคท่ามกลางที่ตอนนี้ AI อะไรก็มาใช่ไหมน
13: ี
12: ่นะฮะ
13: เดี๋ยวในช่วงหน้าผมขออัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมของคลื่นหน่อยนะ
12: ครับ
13: ที่จะจัดในวันที่1แล้วก็2สิงหาคมนี้ดูเหมือนว่าอาจารย์เต้ยก็มาร่วมด้วย นะ
12: ใช่ครับผม
13: ถูกเหมือนถูกบังคับให้มาร่วมด้วย
12: เฮ้ยมายินดียินดีถ้าไม่ว่างอะไรก็จะมาอยู่แล้วนะกับคลื่นนะครับ
13: นะก็เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดแล้วก็มาอัปเดตกันนะครับเพราะว่าได้เปิดรับสมัครไปแค่ 3-4 วันนะครับล่าสุดเนี่ยมีสมัครเข้ามาเกือบครึ่งนึงแล้วอ่ะรับแค่คอร์สละ50สมัคร20กว่าแล้วครับนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันแล้วก็อาจจะลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าคุณผู้ฟังจะได้พบกับอะไรบ้างตลอดทั้งวันที่มีการเรียนเกี่ยวกับAI for Life เนี่ยนะครับ
12: ครับนะฮะ
13: อ่ะไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
14: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
15: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
17: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
2: มาคุยกันต่อในเบรกที่3ครับอาจารย์เต้ยครับเปิดไมค์ครับอาจารย
3: ์ลืมฮะลืมโอ้โหขออภัยนะฮะมาเจอกันเบรกสุดท้ายแล้วนะครับ
2: ครับ
3: โอเคนะฮะเมื่อกี้พี่บอยบอกว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็เราไปแตะเรื่องของ AI ซึ่งอีกสักเขาเรียกว่าต้นเดือนเน
2: า
3: ะเดี๋ยวจะมี
2: กับวันที่สอง
3: จะมีกิจกรรมใช่ไหม
2: ใช่
3: ยังไงบ้างครับเชิญเลย
2: ใช่ครับก็เป็นกิจกรรม AI for Life ปี3นะครับเพราะว่าปี1ปี2เนี่ยเราก็จัดผ่านพ้นมานะครับซึ่งเป็นลักษณะของการสัมมนานะในเชิงปฏิบัติการแต่ว่าในครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยเน้นไปที่ตอนนั้นเนี่ยเทรนด์ AI เนี่ยมันยังใหม่อยู่มากนะฮะยังใหม่อยู่มากหลายคนเนี่ยก็ยังสับสนว่าจะมาใช้กับชีวิตแล้วก็กับธุรกิจของตัวเองยังไงก็เหมือนเป็นการสัมมนา100ถึง150คนนะก็เชิญทั้งผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้มีที่มีความชำนาญในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาให้ความรู้นะครับแต่ว่าใน100ถึง150คนเนี่ยนะฮะที่มาเรียนเนี่ยคือมันก็มีการถอดบทเรียนด้วยนะครับว่าบางคนเนี่ยนะครับก็ได้ความรู้กลับไปแบบได้ไม่เต็มที่เพราะว่าด้วยจำนวนคนที่เยอะแล้วมาในครั้งที่3เนี่ยเราก็เลยจัดเป็นอบรมดีกว่านะฮะไม่เอาแบบสัมมนาแล้วนะฮะแล้วก็แบ่งเป็น2หลักสูตรด้วยโดยหลักสูตรนึงนะก็รับเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะครับแล้วในครั้งที่3เนี่ยเราก็ฟิกจำนวนไม่ใช่จำนวนฟิกอายุของผู้ที่เข้าอบรมด้วยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับอาจารย์เต้ยว่า AI เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งกลุ่มนี้เขาเท่าทันโลกอยู่แล้วเขาติดตามอยู่แล้วนะเขาอยู่กับเทคโนโลยีทุกวันอยู่กับเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับตลอดนะแต่ว่าในกลุ่มของคนผู้สูงอายุเนี่ยสำคัญมากนะฮะประกอบกับขึ้นความคิดเนี่ยกลุ่มผู้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น45บวกเยอะนะครับเราก็เลยคิดว่าจะจัดสำหรับเพื่อผู้สูงอายุนะเป็น AI for Life ตอน Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI แล้วทำไมต้องเล่าภาพด้วย AI ก็เพราะว่าตลอดที่ผ่านมาเวลาเราจัดกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยคือเขาจะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนถ่ายคลิปถ่ายภาพนะจากสถานที่จริงแล้วได้มีการพูดคุยกันว่าถ่ายคลิปถ่ายภาพเหล่านี้นะนำไปทำอะไรต่อนะฮะเขาก็บอกว่าเอาไปให้ลูกหลานหรือว่าเอาให้ไปให้ใครเนี่ยช่วยสอนให้หน่อยว่าจะประกอบร่างเป็นคลิปเป็นคลิปให้ช่วยร้อยเรื่องราวยังไงนะครับถ้าเทียบเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะบันทึกชีวิตประวัติอะไรเหล่านี้เขาก็จะให้ลงพิมพ์หรือว่าให้ Ghost Rider ใช่ไหมมาช่วยเขียนให้แต่ว่าอันเนี้ยมันพอมันเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลเนี่ยคือทุกอย่างมันไปอยู่บนมือถือเพียงเครื่องเดียวโดยไม่ต้องอ่านก็ได้แล้วก็มันอยู่ได้ยาวๆส่งต่อลูกหลานให้รู้ด้วยว่ารากเหง้าของครอบครัวเราธุรกิจเราเนี่ยเป็นมายังไงใช่ไหมก็เลยเกิดเป็นวัตถุประสงค์ของAI for Life ปี3 Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะครับเนี่ยอันเนี้ยคือเจตนาของคลื่นแล้วก็อยากจะทำเพราะว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยถ้าให้ที่อื่นทำเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่ว่า เราก็พยายามเลือกเฟ้นนะฮะบุคลากรที่เป็นวิทยากรมาสอนแบบ เป็นมืออาชีพจริงๆที่ไม่ใช่เป็นมืออาชีพที่แบบว่าสอนทุกคนได้อ่ะแต่ว่าให้มุ่งเน้นมาที่ผู้สูงอายุโดยตรงอ่ะซึ่งต้องรู้ว่าเพนพอยต์ของผู้สูงอายุคืออะไรเนี่ยคือต้องเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมแล้วต้องประกบรอได้ใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: แล้วก็ในระหว่างเรียนตลอดทั้งวันเนี่ยเราก็ไม่ใช่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยค่ำเคร่งอยู่กับอุปกรณ์ตลอดมันก็จะต้องมีช่วงเวลาเบรกนะฮะมันไม่ใช่เบรกแค่ทานอาหารว่างทานข้าวกลางวันแต่เป็นการเบรกพักจากหน้าจอแล้วมองบริหารนิ้วมือบริหารร่างกายนะฮะจากการที่เราอยู่กับหน้าจอนานๆเนี่ยผู้สูงอายุเขาติดขัดอะไรใช่ไหมทั้งกระดูกทั้งเส้นอะไรเหล่านี้ใช่ไหมฮะอาจารย์สุพิลาจำลองสุภรักษ์นะฮะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะมาดูแลนะทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็ถามกันมากว่าอาจารย์สุธีลานะฮะจำรองสุภลักษณ์เนี่ยเป็นใครนะอาจารย์เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท OPPY จำกัดวิสาหกิจเพื่อสังคมนะฮะซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาก็สอนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
3: ครับ
2: นะฮะอาจารย์เนี่ยจบปริญญาโทนะฮะจากปริญญาโท Master of Science สาขา Training and Development จาก University of Wisconsin USA นะฮะแล้วจบสาขา Media Technology จาก Wisconsin USA เหมือนกันนะฮะแล้วก็ปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับนะฮะแล้วก็ประสบการณ์งานในปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจารย์ก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้เขียนหลักสูตรออกแบบหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรและเป็นวิทยากรด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงวัยนะฮะ อยู่ที่ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย OPPY ครับนะครับ
3: ครับ
2: แล้วก็อาจารย์ยังสอนอาจารย์ยังเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรและวิทยากรการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนการใช้ AI ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุนะฮะนะครับแล้วยังเป็นวิทยากรให้กับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับในเรื่องหัวข้อถ่ายภาพสวยโพสท่าปังด้วยมือถือสมาร์ทโฟนแล้วก็การใช้แชท GPT แล้วก็อยากจะบอกกับคุณผู้ฟังว่าทั้ง2หลักสูตรเนี่ยไม่เหมือนกันวันที่1เนี่ยเป็นเรื่องของClick and Create วัยเก๋าเล่าด้วยเล่าภาพด้วย AI นะฮะแล้วก็วันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะฮะทั้ง2หลักสูตรเนี่ยมันมีความต่างอยู่ของเนื้อหานะครับแต่ว่าในความต่างเนื้อหาเนี่ยคืออาจารย์จะเน้นไปที่เรื่องของการใช้ChatGPT CapCut แล้วก็ Photo Room นะครับ
3: โอ
2: ้เป็นหลักนะฮะซึ่งก็สอนแบบจับมือทำในการเรียกว่า learning by doing ประมาณนี้นะครับนะฮะแล้วก็วันที่1เนี่ยวันที่1เนี่ยคุณผู้ฟังจะได้เรียนอะไรบ้างนะครับผมก็สรุปคร่าวๆนะฮะก็คือจะสอนคุณผู้ฟังนะที่สมัครเข้ามาเนี่ยคือถ่ายภาพภาพสวยด้วยกล้องมือถือคือจะทำให้คุณผู้ฟังนะฮะเข้าใจถึงหลักการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนการเลือกมุมกล้องแล้วก็การจัดองค์ประกอบภาพนะครับแล้วก็สอนในเรื่องการแต่งภาพตัดฉากหลังด้วยโฟโต้รูมนะครับนะฮะการเปลี่ยนพื้นหลังการปรับภาพให้ดูโดดเด่นนะครับแล้วก็โมดูล3เนี่ยก็คือการใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยในชีวิตประจำวันการสั่งงานหรือว่าการเซตติ้งด้วยเสียงและข้อความการใช้ AI อย่างปลอดภัยก็ง่ายๆก็คือใครจะรู้ล่ะครับนะฮะว่าข้อมูลที่เราเรียกว่าให้ AI เป็นผู้ช่วยเนี่ยมันรั่วไหลไปไหนบ้างใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: มันเกิดการรั่วไหลของข้อมูลเราหรือเปล่านะครับแล้วก็โมดูล4นี้คือการสร้างคลิปสั้นด้วย CapCut นะฮะอาทิการสร้างโปรเจกต์ใหม่การนำภาพเข้าสู่คลิปการใส่ข้อความแล้วก็เพลงนะครับซึ่งแน่นอนฮะดัชนีชี้วัดความสำเร็จเนี่ยคือผู้ที่เข้าอบรม เรียกว่าสามารถที่จะใช้ ChatGPT Photo Room แล้วก็ CapCut ในระดับพื้นฐานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองแน่นอนแล้วก็ยังสามารถที่จะทำไฟนอลโปรเจกต์เรียกว่าเป็นคลิปสั้นภายใต้แนวคิดจากภาพถ่ายสู่ความทรงจำที่มีชีวิตได้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทีมงานคนที่ดูแลนะครับ ก่อนหน้านี้ได้มีการปรึกษาหารือกับอาจารย์แล้วก็คืออาจารย์เนี่ยเป็นวิทยากรแต่จะมีผู้ช่วยที่จะมาประกบเรียกว่าให้คำแนะนำคุณผู้ฟังนะครับทั้ง50ท่านเนี่ยคือ10ต่อ1นะฮะ
3: โอ้10ต่อ1ถือว่าโอเคกำลังดี
2: 1คนเนี่ยดูแล10คนนะครับนะฮะแล้วยังมีทีมงานของคลื่นไปช่วยด้วยมีอาจารย์เต้ยด้วยมีผมด้วย
3: นะ
2: คร
3: ับ
2: หลังจากการรายการเสร็จก็จะมูฟไปที่นู่นนะครับ
3: นะฮะ
2: แล้วก็ในครับผมเชิญเลยครับอาจารย
3: ์ก็จริงๆแล้วผมว่าเรื่องของเทรนด์ที่มันพยายามอยากให้เราทุกคนได้เรียนรู้เนาะเพราะว่าคือผมว่าในแง่ของการที่เราจัดงานแบบนี้นะครับคือแน่นอนกลุ่มเป้าหมายเราเน้นนอกผู้สูงวัยอะไรเงี้ยสิ่งที่มันไม่ใช่แค่การที่แบบจะเอาสร้างสรรค์ภาพตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเดียวนะผมว่าภายใต้สิ่งที่เมื่อกี้พี่บอยเล่าให้ฟังเนาะในทีมงานของอาจารย์ต่างๆผมว่าเราก็จะได้เรียนรู้เทคนิคที่บางทีเราต้องแบบไปเขาเรียกว่าเสียตังค์หลายหมื่นเหมือนกันนะในการที่จะเรียนรู้นะครับบวกกับสิ่งที่จะสอดแทรกให้กับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนาะซึ่งบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าสังคมสูงวัยแล้วเข้าไปสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้วซึ่งบางครั้งเราไม่เท่าทันเรื่องของการที่เราจะใช้ให้มันมี trust และก็มีความปลอดภัยเนาะ security ต่างๆฉะนั้นผมว่าการที่เรามาดูมาฟังมาอบรมอย่างเงี้ยเราจะได้เรื่องมุมมองอย่างนี้ไปด้วยว่าเอ๊ะถ้าฉันจะเอาภาพนี้มาลงใน AIแล้วมันจะปลอดภัยไหมฉันจะโดนเอาภาพไปประมวลผลใช้เป็นแปลงร่างเป็น AI อื่นๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างที่เราเห็นเนาะฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้ด้วยว่าภาพรวมแนวโน้มในการใช้แบบนี้ให้มันถูกต้องและปลอดภัยเป็นยังไงด้วยนะครับวันนี้ผมก็อาจจะสะท้อนมุมมองในฐานะคนที่ทำข้อมูลทีสิทธิ์วิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้นะฮะ AI เหมือนกันปัญญาประดิษฐ์เหมือนกันซึ่งเท่าที่ได้คุยกับคนที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมที่เขาทำงานแบบเคยเป็นอาชีพเนาะส่วนใหญ่ทุกคนบอกว่าก็ใช้ AI แต่ใช้ในแง่ของการที่เป็น true เป็นเครื่องมือนะฮะที่จะช่วยซัพพอร์ตให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้แต่สิ่งที่มันมีความกังวลก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องของ trust เรื่องของความปลอดภัยสิทธิส่วนบุคคลลิขสิทธิ์นะผมใช้คำนี้ลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลต่างๆเพราะว่าถ้าเราไม่รู้นะว่าแบบบางทีเราทำไม่ภาพต่างๆที่ผมยกตัวอย่างเช่นแบบผู้สูงวัยหลายๆท่านเห็นเพื่อนๆที่แต่ก่อนเราจะส่งดอกไม้มาใช่ไหมดอกไม้สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารอะไรเงี้ยตอนนี้เปลี่ยนเทรนด์ใหม่เป็นคลิป AI ซึ่งเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นเว็บไซต์ที่ทำขึ้นมาแล้วซึ่งบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่าไอ้เว็บไซต์ที่เราโยนภาพเข้าไปนั้นคือเขาได้ข้อมูลเราไปแล้วนะฉะนั้นนี่แหละผมว่าการมารับฟังรับรู้ข้อมูลเหล่านี้จากผู้เชี่ยวชาญ นะครับก็จะทำให้เราได้มุมมองการใช้งานที่มันสะดวกขึ้นนะแต่ว่าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับและอยากเชิญชวนทุกคนด้วยนะครับ
2: ครับแล้วที่สำคัญนะฮะขีดเส้นใต้เลยไม่มีพื้นฐานการใช้ AI ก็สามารถมาเรียนได้นะฮะก็มาเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นแบบเป็นบิกินเนอร์เลยนะครับส่วนในหลักสูตรของวันที่2สิงหาคมนะครับนะฮะก็คือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะฮะ
3: ดีเลยวันที่2เนี่ย
2: ใช่จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อย
3: อยากเป็นแบบเขาเลยนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแบบใช้ AI มาช่วยทำไงจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปนั่งไลฟ์เองให้มันเหนื่อยใช่ไหม
2: ใช่ คือยุคนี้มันเป็นยุคที่ SME หลายท่านหรือว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยใช้เงินในลักษณะหมุนเวียนยังไม่มีเงินเย็นก็เลยไม่มีเงินงบประมาณอะไรมากในการเรียกว่าจ้างแรงงานนะฮะแต่ว่าตั้งใจจะทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยแก้เพนพอยต์ในเรื่องของคนที่มีงบประมาณที่จำกัดแล้วบางตำแหน่งงานเนี่ยเราทำเองได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยสตุ้งสตังเสียเยอะๆกับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็นอกจากที่จะให้เป็นอีกเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสำหรับคนที่จะหารายได้หลังเกษียณแล้วเนี่ยนะก็ยังเหมาะกับคนที่มีโปรดักต์แล้วอยากที่จะเรียกว่าอยากที่จะปรับแพคเกจจิ้งหรือว่าอยากจะเรียนรู้ในการเขียนข้อความประชาสัมพันธ์หรือว่าอยากจะวิเคราะห์ตลาดนะครับซึ่งหลักสูตร AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ปังเนี่ยช่วยได้เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีคุณภาพผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าบรรจุภัณฑ์แล้วแต่ว่ายังขาดทักษะในการที่จะนำสินค้านำเสนอสินค้าให้โดดเด่นนะการถ่ายภาพสินค้าการสร้างคลิปสั้นนะการเขียนข้อความประชาสัมพันธ์แล้วก็การใช้ AI เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับสินค้านะฮะซึ่งหลักสูตรนี้ก็เลยถูกออกแบบขึ้นมานะฮะได้เรียนรู้ผ่านการแบบลงมือปฏิบัติจริงนะที่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ learning by doing โดยใช้สินค้าของตัวเองนี่แหละอาจารย์เต้ยเป็นกรณีศึกษาแล้วก็ประยุกต์ใช้กับ ประยุกต์ใช้ AI คือ ChatGPT Photo Room แล้วก็ CapCut เนี่ยเป็นผู้ช่วยด้านการตลาดนะฮะตั้งแต่การถ่ายภาพสินค้าตกแต่งภาพแล้วก็การใช้ AI เนี่ยเพื่อแนวคิดในทางเพิ่มมูลค่าสินค้าการสร้างคลิปโปรโมทการเขียนโพสต์ประชาสัมพันธ์เพื่อสามารถนำผลงานเนี่ยไปใช้ในการขายออนไลน์ได้จริงทันทีในหลังจากที่มีการจบอบรมไปแล้วนะครับ
3: ครับ
2: ซึ่งต้องบอกกับคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าใน2หลักสูตรเนี้ยราคาไม่เท่ากันเพราะว่าสกิลมันจะต่างกันนะครับซึ่งในหลักสูตรของวันแรกเนี่ยนะที่ว่า AI สร้างสุขเกษียณสำราญจากภาพถ่ายสู่ความทรงจำที่มีชีวิตคือ Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI เนี่ยอันเนี้ย 3,900 บาทต้องบอกกับคุณผู้ฟังนะครับซึ่ง 3,900 บาทเนี่ยพอมาหักลบค่าใช้จ่ายอะไรแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่ได้สูงเลยเพราะว่าเราจัดที่โรงแรม The Emerald ราชดาน
3: ี่นะฮะ
2: นะตั้งแต่
3: สบายสะดวกสบายนะ
2: ใช่
3: สบายด้วย
2: ตั้งแต่9โมงเช้าถึง

0: 4,500 บาทนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมี2เบรกกับ1มื้อกลางวันนะครับเรียนตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นนะครับนะฮะสัญญาณเน็ตที่นั่นมีแน่นอนนะครับ Wi-Fi นะครับแต่อยากสิ่งที่คุณผู้ฟังเตรียมมาเนี่ยอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็ได้หรือว่าถ้าใครมีแท็บเล็ตก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับอาจจะเตรียมอะไรนะ power bank มาหน่อยเผื่อว่าแบตหมดนะครับ
1: ว่าต้องใช้เครื่องมือนะเพราะบางทีเราปลั๊กเราอาจจะแบบไม่ถึงเนาะอาจจะเป็นนั้น
0: แต่ว่าก็จะเตรียมปลั๊กไว้ให้คุณผู้ฟังเหมือนกันนะครับ สำหรับที่นั่นนะครับตอนนี้มีผู้ฟังสมัครมาแล้วเนี่ยครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางแล้วก็คือทั้ง2หลักสูตรเนี่ยประมาณ20กว่าท่านแล้วครับนะฮะถ้าหากใครกำลังตัดสินใจเนี่ยก็ยังอย่ารอช้าสมัครมาได้สอบถามมาได้ที่ line @thinking radio นะครับ sithinkingradio ครับ
1: ครับนะฮะบอกเลยฮะราคานี้ถูกมากนะคร
0: ับ
1: ถูกจริงนะคือไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันถูกมากเลยต้องมากันนะแต่คือเอาง่ายๆครับผมไปเรียนก็หลักหมื่นทั้งนั้นนะ
0: ของฟรีไม่มีในโลกครับคุณผู้ฟัง
1: ผมไปเรียนนี่หลักหมื่นได้ครึ่งวันมีอาหารเขาเรียกนะมีของว่างให้มื้อเดียวนะครับ
0: ของฟรีไม่มีในโลกอะไรที่จัดสัมมนาฟรีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนื้อข้างในเนี่ยจะโยงให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้ากลุ่มไลน์เพื่อที่จะสานต่อในเรื่องอื่นๆหรือว่าอาจจะต้องซื้อแพ็คอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเครื่องมือ AI นะฮะซื้อ user superword ซื้อ password นะครับ
1: ใช่นะฮะคือจริงๆเรื่องเหล่านี้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรามาเรียนรู้เนาะมาเจอเพื่อนใหม่ๆมาเจอคอมมูนิตี้ที่แบบอุ๊ยเขาก็สนใจเรื่องเดียวกันผมว่าแค่ออกมาเจอกันแค่ออกมาแบบเจอคนที่ว่าอุ๊ยคนที่อาจจะแบบเพิ่งเคยใช้หรือเคยใช้มาแล้วนะมาแชร์ให้เพื่อนๆบอกว่าสิ่งที่มันจะยั่งยืนก็คือการที่เรามีความรู้ในการแชร์กันเนี่ยโนเลดมันสามารถแชร์กันได้นะครับเพราะว่าเก็บไว้เนาะเก็บไว้บางทีมันก็ไม่โอเคอย่างเดียวเราแบบส่งต่อกันดีกว่าให้กับคนที่เขาบางทีเขาไม่รู้นะแล้วก็ที่สำคัญผมบอกเลยว่า 3,900 นะครับเพิ่มมากินบุฟเฟ่โรงแรมนี่ก็ 1,500 แล้วนะ
0: ครับ
1: ถูกไหมมาเรียนรู้ไปด้วยนะครับแล้วผมว่ามันก็จะทำให้เราเห็นแบบโอ้ AI มันสามารถไม่ใช่แค่ทำเรื่องของภาพนิ่งให้เป็นภาพเคลื่อนไหวอะไรอย่างเดียวนะมันสามารถบางทีทำสตอรี่บอร์ดให้เราไปทำเป็นหนังสั้นแบบ1นาที2นาทีได้เลยนะ
0: ครับคือเดี๋ยวมีคู่มือให้คุณผู้ฟังด้วยนะไม่ต้องกังวลคู่มือที่จะให้คุณผู้ฟังพาเดินเรื่องไปทีละขั้นตอนนะครับมีคู่มือสำหรับทั้ง2หลักสูตรเลยครับ
1: ครับผมนะฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับอันนี้ก็พอดีทางพี่เก่งนะครับพัชรพรชมกินโทรมาชวนแล้วนะครับผมก็พยายามเคลียร์คิวได้เต็มที่นะครับเดี๋ยววันจริงๆผมไปได้นะฮะ1-2นะครับแต่ช่วงเช้าวันที่1อ่ะจะมีภารกิจเล็กน้อยเดี๋ยวเสร็จแล้ว
0: จัดที่ 96.5 อัปเดตด้วยก่อนไป
1: ใช่จัด 96.5 อัปเดตเสร็จแล้วไปเสวนาแป๊บนึงนะฮะเสวนาเสร็จแล้ววาร์ปตอนบ่ายกลับไปเอ็มโมลองเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบว่าโอ้โหแน่นๆจริงๆนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเนาะเราอยากจะไปเจอกันนะครับอย่างน้อยๆการได้เห็นหน้าค่าตากันแบบ face to face มันดีเนาะพี่บอยเนาะใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่มีคุณพงศักดิ์นะคุณอัชราปิ่นทองนะครับคุณดลุนนะครับทักทายเข้ามาเพิ่มเติมครับครับเวลาหมดแล้วอาจารย์เต้ย
1: เอาเวลาหมดแล้วนะฮะโอ้ไวเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าเจอกันทุกวันเสาร์นะครับสำหรับ 96.5 อัปเดตนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยมีอะไรก็ทิ้งคำถามกันได้นะในช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่7:30 ถึง9:00 ทุกวันเสาร์ 96.5 Thinking Radio ผมเต้ยสุภชาติสุภาเมธีลาไปพร้อมกับพี่บอยชันเด็ดบัวหันนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: ขณะนี้เวลา9:00
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภจียังไม่ได้หายไปไหนปรับท่าทีสื่อสารให้ประชาชนรับรู้การทำงานมากขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับคณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานซึ่งตนยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยไปและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนจากการทำงานแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาประเทศและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงประกอบกับในฐานะรองนายกรัฐมนตรียังต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงและหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีและผู้บริหารที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านเป็นผู้สื่อสารผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องแทนโดยตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์นางสุภจีกล่าวพร้อมระบุว่าในแต่ละวันมีภารกิจจำนวนมากทั้งการดูแลสินค้าเกษตรการค้าภายในประเทศและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีเพียงประเด็นภาษีแต่ยังรวมถึงมาตรการไม่ใช่ภาษีและปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดขณะนี้เข้าใจแล้วว่าเมื่อรัฐมนตรีออกมาสื่อสารด้วยตนเองจะช่วยให้ประชาชนสนใจและรับรู้ผลการดำเนินงานรวมถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลได้มากขึ้นจึงจะปรับรูปแบบการสื่อสารโดยออกมาชี้แจงและอธิบายการดำเนินงานด้วยตัวเองบ่อยขึ้นควบคู่กับการทำงานยิงสนั่นวงเล่างานบวชเดือดปมแค้นเก่าสงกรานต์ลั่นไกดับหนึ่งแฟนดีเจในงานถูกลูกหลงเจ็บเมื่อเวลา3นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธปืนยิงกันได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่82หมู่7ตำบลพระยาบลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในที่เกิดเหตุเป็นบ้านซึ่งกำลังจัดเตรียมงานอุปสมบทพบภายในบริเวณบ้านมีโต๊ะและเก้าอี้ล้มกระจัดกระจายขวดแก้วแตกเกลื่อนพื้นมีคราบเลือดจำนวนมากที่บริเวณหน้าบ้านขณะที่กระจกและตัวบ้านพบร่องรอยกระสุนปืนหลายนัดเจ้าหน้าที่ตรวจพบหัวกระสุนขนาด9มม.ตกอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ2หัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายรายที่1คือนายปิยะโดมม่วงสถานอายุ36ปีอาการสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางไทรส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนคือนางสาวสุพรรณีกลิ่นฟุ้งอายุ27ปีซึ่งเป็นแฟนกับดีเจที่มารับงานในงานบวชถูกลูกหลงกระสุนปืนเฉียวที่บริเวณหัวไหล่เพื่อนของผู้เสียชีวิตให้การว่าระหว่างมาร่วมงานบวชมีชาย2คนเป็นพี่น้องกันซึ่งเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงสงกรานต์และเดินเข้ามาสอบถามว่ายังติดใจอะไรอยู่หรือไม่ซึ่งผู้เสียชีวิตตอบไปว่าไม่มีอะไรแต่ไม่ได้กลัวจากนั้นจึงมีการคว้างขวดเข้ามาที่ผู้ตายก่อนที่ชายทั้งสองคนจะชักอาวุธปืนยิงไปหลายนัดขนส่งหนุนประชาชนจดทะเบียนรถจักรยานพ่วงข้างหรือซาเล้งจ่ายภาษีเพิ่มเพียง50บาทนางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่ารถซาเล้งที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศสามารถยื่นขอเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบที่เป็นซาเล้งได้ในทุกสำนักงานขนส่งต่างๆทั่วประเทศเพื่อความถูกต้องโดยมีเงื่อนไขไม่มากซึ่งจะต้องมีมาตรฐานขนาดความกว้างยาวและสูงตามกำหนดและต้องมีป้ายมีไฟให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยโดยเสียค่าต่อภาษีประจำปีเพิ่มเพียง50บาทเท่านั้นคือภาษีรถจักรยานยนต์100บาทภาษีพ่วงข้างซาเล้ง50บาทรวมเป็น150บาทต่อปีด้วยเอกสารที่ต้องใช้ในการจดขอทะเบียนรถพ่วงข้างซาเล้งประกอบด้วยเล่มทะเบียนรถตัวจริงของเจ้าของรถพร้อมบัตรประชาชนมาขอตรวจสภาพรถและยื่นขออุปกรณ์ส่วนควบซาเล้งเข้าไปในการจดทะเบียนต่อภาษีรถหากวันหนึ่งเลิกใช้ก็สามารถขอแจ้งยกเลิกได้เช่นกันทั้งนี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเกิดความคุ้มครองตามกฎหมายเวลาเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนนิยมใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซาเล้งเพื่อกิจการในครอบครัวเป็นจำนวนมากซึ่งหากมาดำเนินการจดทะเบียนตามที่กำหนดจะถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อครบกำหนดต่อภาษีประจำปีก็จะไม่ต้องมาถอดพ่วงข้างออกให้ยุ่งยากอีกต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คนเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่11กรกฎาคมสระ2569นะครับผมก็เป็นประจำครับทุกวันเสาร์พูดคุยพร้อมกันกับคุณเจษฎาพรหมจารย์และผมวรพงษ์แจ้งจิตครับสวัสดีครับพี่เจครับ
10: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
9: ครับผมก็แหมเมื่อกี้พี่เจถามผมดูบอลหรือเปล่า
10: ไม่เพราะว่าคู่เมื่อคืนก็น่าตื่นเต้นแล้วก็แข่งตอนตีสองใช่ไหมมันน่าจะแบบพอดูได้กันบางคนก็น่าจะดูนะ
9: ผมว่าคู่เมื่อคืนน่ะสูสีแต่ก่อนหน้านั้นที่เราไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยมันพลิกล็อกพี่เจ
10: ไม่มันแล้วมันก็เป็นดราม่าเยอะนะมาทำประตูในนาทีที่90บ้าง120บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็โอ้ย
9: แล้วทีมระดับแบบปรมาจารย์อย่างบราซิลเงี้ยตกรอบใช่ไหมรอบน็อกเอาท์ทีมระดับแบบเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์อย่างเงี้ยตกรอบอะไรเงี้ยแล้วก็มาแพ้อะไรฮะแทบเราไม่ได้ว่าเขานะเดี๋ยวหาว่าแทนที่แบบไอ้มันไม่ใช่อยู่ในลิสต์คือ
10: เรา
9: โมโ
10: ง่เราไม่เคยได้ยินชื่อพวกนี้เข้ามาเลยยังไง
9: เราไม่เคยได้ยินชื่อนะแล้วก่อนหน้านั้นเกาหลีใต้ใช่ไหมญี่ปุ่นก็ถือว่าแกร่งพอสมควรเกาหลีใต้ตกรอบไปก่อนรอบแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยคือพลิกล็อกหลายคู
10: ่เราก็ดูใช่ๆแล้วเราก็ในตอนนี้มันเข้ารอบ8หรือ4ใช่ไหม8หรือ4ได้มา2ทีมแล้ว

0: รองชนะเลิศเป็นเดี๋ยวเนี่ยจะได้ จะได้ทั้งหมด8ทีมแล้ว
1: หรือเล่นขั้นเหลือ4นะก็มีได้อังกฤษได้ฝรั่งเศสกับได้สเปนมาแล้ว2คู่แล้ว
0: ฝรั่งเศสเข้าไปแล้วใช่มั้ยครับสเปนเข้าไปแล้วก็เลยคู่นึงเป็นตี4เมื่อกี้ผมเช็คอะไรโอ้เหมือนทำกันบ้านให้พี่เลยเมื่อกี้ตี4ก็จะเป็นอังกฤษกับเดี๋ยวดูอีกทีอังกฤษกับนอร์เวย์ใช่ครับไวกิ้งแล้วก็นี่ยังเปิดหน้านี่ค้างอยู่ในมือถืออยู่เลยอีกคู่นึง 8:00 น.อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์เอานี่ไหนคุณเจษฎาครับนอร์เวย์กับอังกฤษครับชี้ประเทศไหนครับ
1: จริงๆโดยฟอร์มก็อังกฤษน่าจะได้แต่ว่านอร์เวย์ก็ประมาทไม่ได้เพราะฮาแลนด์ก็เราเรื่อง
0: ไ
1: ปนะ
0: โอ้โหฮาแลนด์ไม่ธรรมดาพี่คนนี
1: ้คืออันนึงที่ผมอันนี้ต้องขอท่านผู้ฟังคือเรื่องบอลนิดเดียวคือที่ผมว่าหลังๆดูบอลเนี่ยผมมันเป็นเรียกแพชชั่นของการเล่นเนี่ยสูงกว่าผมว่าไม่เคยคือผมไม่เคยเห็นบอลโลกที่ขนาดนี้ในช่วงที่มันผ่านมารอบนี้แบบโหสดกันแบบสุดๆทุกทีม
0: เอาจริงเอาจังนะพี่นะไม่ใช่เขาเอาจริงเอาจัง
1: ผมดูแล้วจริงจังมากแล้วก็ทีมหลายทีมที่เข้ามาก็ด้วยความที่เป็นแบบนี้อย่างอียิปต์เนี้ยก็เล่นกันมันจนแบบอาร์เจนตินาก็ตายกันนะว่าไป
0: โอ้โหนั่นก็ยิงนำอาร์เจนตินา 2-0 นะใครจะไปคิด
1: ว่า
0: อันนี้เราว่าใจของหัวจิตหัวใจของนักฟุตบอลที่เป็นทีมที่เป็นทีมที่เป็นรองแกร่งขึ้นเยอะในปีนี้ในรอบนี
1: ้แต่รอบนี้ผมก็สังเกตเพิ่งดูไฮไลท์ได้ดูรีเพย์ทั้งแมตช์เนี่ยมันก็มีไฮเดรชันเบรกใช่ไหมเดี๋ยวนี
0: ้
1: ไฮเดรชันเบรกคือว่ามันมีพักเหมือนพักให้พักผ่อนแล้วก็ไม่งั้นแล้วเราเพราะอากาศบางที่มันก็ร้อน
0: พี่พูดถึงเรื่องนี้ดีมากเลยครับผมจะคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมนิดเดียวเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจผมไปทำการบ้านมาแต่ว่าเราผมไม่ได้แพลนว่าจะคุยเรื่องนี้กับพี่เจตแต่ผมสงสัยเมื่ออาทิตย์ก่อนผมไปหาข้อมูลไอ้ hydration break เนี่ยมันคือ cooling break นะเขาเรียกกัน cooling break สมัยก่อนแล้วรอบนี้เป็น hydration break 3 นาทีให้พักครึ่งแรกก็มี3นาทีครึ่งหลังก็มี3นาทีทุกคู่เลยนะทุกวันทุกบรรยากาศไม่ว่าภูมิอากาศหรือสภาพอากาศจะเป็นยังไงก็ขอให้มีสมัยก่อนหน้านี้มันจะมีในบางประเทศที่แข่งขันอยู่ในภูเขาสูงใช่ไหมครับแล้วก็มีความกดอากาศแต่มีการวิเคราะห์กันซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะใช่คือมันเป็นเรื่องธุรกิจครับพี่เจคุณฟังคือที่อเมริกาเนี่ยการแข่งขันกีฬาเนี่ยโดยเฉพาะกีฬาพวกบาสเกตบอลหรือว่าพวกอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันจะมีช่วงพักเบรกอยู่ตลอดเวลาประมาณ4ควอเตอร์ใช่ไหมพี่ผมก็มีความรู้ไม่เยอะมากนะเกี่ยวกับอเมริกันเกมพวกนี้นะมันไม่ได้มีแค่ครึ่งเดียวเหมือนฟุตบอลไงแล้วไอ้แต่ละควอเตอร์เนี่ยครึ่งของครึ่งชั่วโมงประมาณเนี้ยมันก็จะมีโฆษณามันจะมีทั้งโฆษณาอาจจะมีทั้งการแสดงอาจจะมีทั้งอะไรแล้วเขาบอกว่ารอบนี้ FIFA เนี่ยใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ซึ่งหลายคนลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่ามันแข่งขันในอเมริกาในแคนาดาในเม็กซิโกซึ่งเป็นประเทศที่คอมเมอร์เชียลมันรุนแรงมากการแข่งขันทางธุรกิจนะตอนนี้คูลิ่งเบรกหรือว่าไฮเดรชันเบรกที่พี่เจตพูดถึงเนี่ยมูลค่าตรงเนี้ยมันเอาไปขายโฆษณาได้มหาศาลเลยพี่แต่ฟีฟ่าก็ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้กับทางเจ้าภาพในการแข่งขันด้วยเขาบอกมันเป็นกลยุทธ์ในการหารายได้เพิ่มของเจ้าภาพพี่จริงๆแล้วอาจจะคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพนักกีฬาแต่ผมว่าเขาใช้ไม่รู้คิดเรื่องไหนก่อนกับก่อนหลังนะแต่ว่าเรื่องนี้มันก็นักกีฬามาก่อนใช่ไหม
1: แต่ที่มามันเริ่มจากว่ามันไม่ใช่แอพพลายกับทุกภูมิภาคที่จริงแล้วมันเริ่มจากไอ้ภูมิอากาศที่ร้อนมาก
0: คือ
1: นักกีฬาส่วนใหญ่ก็อยู่ในโซนยุโรปเสริมนี่พวกนี้แต่ว่าแล้วความร้อนมากขนาด42องศาเนี่ยเล่นไม่ไหวหรอกมันจะฮิสโตรกอันนี้คือเรื่อง
0: แรกเรื่องที่มีเขาบอกว่ามูลค่าการโฆษณาในที่นี้เอาหาสารที่อันนี้จริง
1: ธรรมดามันอยู่ที่ว่าตอนนี้ไอ้สามนาทีเนี่ยมันก็มีความหมายพอสมควรในเชิงธุรกิจแต่ว่าแน่นอนในแง่ของการจัดการแข่งขันฟุตบอลอย่างเงี้ยแล้วมันซึ่งวิ่งเยอะแล้วก็อากาศเยอะมันบอกไม่ไหวนาทีที่30เนี่ยก็จะเบรก3นาทีใช่ไหมแล้วก็พักครึ่ง45ใช่ไหม แล้วก็นาที75เนี่ยก็เหมือนกันก็เบรก3นาทีซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะมีผลเหมือนกันบางคนก็บ่นบอกว่า3นาทีนานไปเค้าโอ้โหนักกีฬาเค้ายังกำลังแบบฮิตอยู่เลยกำลังวิ่งได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็พูดกันไปแต่ว่าในความหมายของเชิงวิทยาการการแข่งขันนักกีฬาคือว่า
0: ครับ
1: กลัวจะฮิตสโตรกเพราะว่าเราก็เห็นข่าวบ่อยๆนะนักวิ่งทั่วไปก็ฮิตสโตรกได้
0: แต่เค้าขายโฆษณาไปล่วงหน้าแล้วนะไอ้3นาทีนั้นน่ะ
1: ก็เพราะมันเป็นแบบนี้ก็เลยกลายเป็นคอมเมอร์เชียลเพราะว่าบางทีภูมิอากาศบางที่มันไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ฮิสโตรกไงมันโคลสโตรกไม่ได้มันหนาวแหละ
0: เมื่อวานนี้ไฮเดรชันเบรกอ่ะผมดูแค่ครึ่งแรกนะระหว่างเอาเลยลืมเลยว่าใครแข่งกับใครนะเมื่อวานก็คือ
1: สเปนกับ
0: เบลเยียมอุณหภูมิในสนาม25องศาพี่25มันก็ไม่ได้ร้อนมากนะเอาจริงๆถูกไหม
1: นั่นแหละสิก็นั่นไงบอกว่ามัน
0: นี่ผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจไงพี่มันเป็นเรื่องธุรกิจไง
1: ก็อันนี้ฟีฟ่าต้องไปเปลี่ยนเพราะจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยอากาศ
0: มันหนาสารแล้วปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดใช่ไหมครับเรื่องของสปอนเซอร์ชิพเรื่องโฆษณาเนี่ยเขาจะมีเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในเม็กซิโกแล้วก็ในหลายๆประเทศแต่ว่าอย่างบ้านเราที่โมโนแม็กซ์เอามาถ่ายทอดสดก็ไม่มีคูลิ่งเบรกหรือแคดิชันเบรกไม่ได้มีโฆษณาขั้นหลายๆภูมิภาคเขาไม่ได้มีโฆษณาขั้นเพราะเขาไม่ได้ใช้ตรงนี้เป็นเรื่องเชิงธุรกิจแต่ว่าในอเมริกามีแล้วก็เห็นเขาบอกว่าคนดูก็มีบ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้โฆษณาเต็ม3นาทีที่เบรกนะครับเขาโฆษณาประมาณสักนาที1นาทีครึ่งอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ได้โฆษณาเต็ม
1: แต่จริงๆผมว่ามันก็อัตราลดเปลี่ยนไปนะอัตราลดในการดูบอลเปลี่ยนไปนะ
0: สมมติเบรกโฆษณาใช่ไหมพี่
1: ไม่เราดูบอลรุ่นอยู่ผมว่าไปดูบอลเนี่ย45ทีเนี่ยครึ่ง45ทีคือมันมีการทำเกมลุกลับอะไรพวกนี้แล้วมันก็มีจุดที่มันคริติคอลเหมือนกันบางช่วงก็พีคจนแบบกำลังแบบโอ้โหปี๊ดอยู่บนเวลามันก็หมดเวลาเบรกเนี่ยมันก็ฟังดูมันแหมมันกลายเป็นว่ารสชาติกีฬามันหายไปอ่ะ
0: สะดุดใช่ไหมอารมณ์สะดุดอารมณ์
1: ใช่เพราะฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้แล้วก็นักกีฬาก็ถูกฝึกมาให้เล่นกีฬา45ทีต่อเนื่องจนนะครับแล้วก็ถามว่าจริงบางคนเนี่ยนะวิ่งได้ยัน90นาที120นาทีวิ่งได
0: ้ถูก
1: ก็เป็นอย่างนี้อันนี้มันพอ
0: มันเบรกก็ดีนึงก็คือว่านอกจากเบรกให้นักกีฬาพักแล้วดื่มน้ำอะไรกันแล้วให้โค้ชติวด้วย
1: ก็นี่ไงมันก็กลายเป็นอัตราลดเปลี่ยนไปใช่ไหมเมื่อก่อนนี้โอ้โหซ้อนกันแบบก็ต้องแท็กติกในเกม
0: ก็ต้องแข่งไปแล้วไม่ได้การเกมแบบพี่พวกอะไรนะไม่ได้การฟุตบอลนี้ใช่ไหมก็มีควอเตอร์บาสก็ยังมีควอเตอร์อย่างนี้ใช่ไหม
1: ไอ้นี่มันโหทีมลุกทีมรับอะไรกันเยอะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันก็เข้าใจแต่ผมดูอันนี้ก็เป็นสีสันผมก็บังเห็นเต็มเกมทั้งเนี้ยแบบมีทุกช็อตนี่มันก็ไม่ไหว
0: เอาอย่างนี้ก่อนพี่อังกฤษนอร์เวย์
1: ถ้าผมบอกอังกฤษน่าจะมา
0: อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์พี่ก็ต้องมาอาร์เจนตินา
1: แน่ๆอยู่แล้ว
0: ก็พี่ต้องเชียร์เมสซี่ไหนคนก็เชียร์
1: ผมชอบเขา
0: เขาว่าเขาโอเคนะเขาเป็นแบบไอดอลที่แบบว่าในยุคเขาทำให้เราคิดถึงยุคผมยุคพี่เจยุคเดียโก้มาราโดน่าสมัยก่อนเนาะอาร์เจนตินาก็จะมีไอดอล
1: แล้วก็ผมก็คิดว่าโดยถ้าเป็นสี่ทีมนี้เราพูดถึงกันเนี่ยมันก็น่าจะเข้าไปถึงชิงก็จะเป็นอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสชิงกันได
0: ้ยังไม่ได้ถามในรอบต่อไปเลยพี่เอารอบชิงกันเหรอ
1: ผมคิดว่าเป็นอย่างนี้สี่ถ้าแปดถ้าสี่เป็นอย่างนี้นะ
0: รอดูนะครับประมาณสัก
1: คู่แข่งคู่เดิม
0: ไอจีน่าเป็นแชมป์เก่าไอจีน่าก็เป็นแชมป์เก่า
1: ใช่
0: ผมแต่รอบนี้ฝรั่งเศสกับจีน่ามาแรงจริงแต่ผมก็เชียร์ฮาแลนด์นะฮาแลนด์เขาเก่งนะฮาแลนด์เขาเป็นนักฟุตบอลที่สุดยอดในนอร์เวย์แล้วผมชอบที่เขาชนะแล้วเขามีท่าที่เห็น
1: อ๋อใช่ไวกิ้ง
0: ไอเรือไวกิ้งใช่ไหมก็มีสีสันนะครับฟุตบอลโลกดูให้สนุกดูให้เป็นเกมกีฬา
1: ว่าไปก็เร็วนะจะตกไปแล้วเนี่ยมาเร็วเงิน
0: แล้วจะ
1: เ
0: ป็นรอบไฟนอลแล้วใช่ไหมรอบชิงแล้ว
1: ใช่
0: น่าจะวันที่20กรกฎาคมมั้งครับรอบชิงต้องจำไม่ผิด
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นก็เต็มเดือนอ่ะพี่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ใครอยากที่จะชมกีฬาให้สนุกก็เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะครับอุดหนุนก็ไปหน่อยอุตส่าห์ซื้อลิขสิทธิ์มาแต่ว่าอาศัยดูไฮไลท์ก็เนี่ยเบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างผมก็ดูไฮไลท์ไป
1: เวลาไม่ได้
0: โอเควันนี้คุยกับพี่เจในเบรกแรกเนี่ยผมเห็นข่าวที่เกี่ยวกับจีนแล้วทุกข์ใจพี่ก็เลยแบบ มันมีมาเรื่อยๆคือมันมีมาเรื่อยๆไม่พอผมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์มันจะกลายเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปนะผมไม่อยากให้มันไปถึงจุดนั้นนะมีหลายคนวิเคราะห์แล้วก็พูดถึงนะก่อนหน้านั้นเราพูดถึงทุนจีนสีเทาเราไม่อยากใช้คำนี้แต่มันเกิดขึ้นสมัยก่อนก็คือเอาเงินมาลงทุนแล้วก็ทำธุรกิจผิดกฎหมายบ้างทำธุรกิจแบบใช้นอมินีคนไทยบ้างตั้งแต่มาอะไรนะเช่าตึกซื้อตึกซื้อที่เปิดโรงแรมเปิดร้านอาหารให้คนไทยมาจดทะเบียนให้คนไทยมาจดทะเบียนทำธุรกิจให้คนไทยมาเป็นเจ้าของถือหุ้นในบริษัทนู่นนี่นั่นมาเรื่องของ call center ใช่ไหมครับมาเรื่องของสแกมเมอร์มาล่าสุดเรื่องอะไรพ่อเลี้ยงคนไทยคนจีนหิ้วลูกหอบลูกมาคลอดลูกในประเทศไทยแต่อยากจะให้เป็นสัญชาติไทยก็เลยให้พ่อมา adopt เด็กเป็นลูกแล้วไม่ใช่บุตรเป็นบุตรบุญธรรมด้วยให้สวมสิทธิ์แล้วเป็นลูกเลยเป็นลูกเลยมีการจดทะเบียนกับผู้หญิงที่ท้องตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกแล้วมีหนำซ้ำสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่อำเภอหรือสำนักงานเขตเพื่อจดทะเบียนเพื่อออกก็เรียกอะไรนะฮะสูติบัตรใช่ไหมพี
1: ่
0: ไปโอ้โหแล้วมันสิบกว่าปีอะพี่จนเด็กโตอะเป็นหนุ่มเป็นสาวอะถ้าไม่มีเรื่องอะไรนะที่ไปจับอะไรกันเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยนะแล้วคือมันเลยกลายเป็นภาพของคนจีนทำธุรกิจในไทยมันผมว่ามันดำดิ่งนะพี่เจตผมเลยชวนพี่เจตคุยเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็โซลูชันมันควรจะเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงได้มันกลายเป็นลุกลามบานปลายมาเป็น10 ปีแล้วเขาบอกเป็นพันคนนะพี่ทำข่าว
1: มันอันนี้ทำไมเราโทษคนจีนผม
0: รู้ลุ้นคิดกันหมดนะพี่แต่หมายถึงก็เหตุของเรื่องไงผมก็พูดถึงเหตุ
1: ผมก็คืออย่างนี้คือผมก็ไม่ได้คือถ้ามองในแง่ของปัญหาพื้นฐานทั่วไปแล้วก็เข้าใจเมืองจีนเนี่ยคุณอยู่เมืองจีนเนี่ยคุณต้องต่อสู้กับคนพันล้านคนเนี่ยคุณก็ไม่ไหวหรอกถูกไหม
0: จีนกลายเป็นประเทศที่พัฒนาในด้านเศรษฐกิจไปไกลมากแล้วตอนนี้เป็นเบอร์1ต้นของโลก
1: แต่ด้วยความ
0: ที่
1: คนเยอะขนาดนี้คุณจะต้องเหยียบกันอ่ะถูกไหมคือคุณเป็นนายกใน
0: เมืองจีนประเทศเล็กนิดเดียว
1: เอ้าก็พอเราเทียบอย่างเงี้ยภูมิเขาเรียกสิ่งแวดล้อมอีโคซิสเต็มในเมืองจีนกับเมืองไทยเนี่ยมาอยู่เมืองไทยอ่ะสบายจะตายโทษนะคือคุณแข่งไงคุณไม่ชนะคนจีนเขาเดินเร็วเรา3-4 เท่าอย่างเงี้ยยังไงก็สู้ไม่ได้คนไทยนะตอนนี้พูดอย่างนี้ก่อนอันนี้ของความง่ายความ
0: พี่มันพูดถึงปัจจัยใช่ไหมปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องนี
1: ้
0: โอเคไล่เรื่องปัจจัย
1: คือเนเจอร์คนจีนเขาจะไวกว่าเราพูดง่ายคือค้าขายอะไรเป็นประโยชน์เขาก็หาหมดอันนี้เป็นเรื่องการประกาศทินทีดิ้นรนอย่างนี้ครับวันนี้ปุ๊บเนี่ยพอเห็นสิ่งที่พื้นที่ของบ้านเรามันสะดวกสบายง่ายอยู่เนี่ยอยู่แล้วปกตัวอยู่ง่ายสามารถจะค้าขายได้ทำธุรกิจได้เขาก็อยากมาอยู่เมืองไทยมากกว่าอันนี้ข้อหนึ่งนะแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยคนไทยทั้งหมดแล้วมันไม่ได้พูดเฉพาะระบบอ่ะคนไทยนี่แหละเขาเรียกไม่อ่อนไหวกับเรื่องพวกนี้เยอะอะไรก็ได้ที่ได้เงินอะไรเรื่องมีประโยชน์คุณคว้าในความเข้มแข็งเรื่องสังคมเรื่องการอย่างเงี้ยมันน้อยไปคุณดูนะอย่างเงี้ยถามว่าทำไมคุณคิดทำไมคุณยอมให้เขาทำธุรกิจเป็นนอมินีได้เงินไงมีประโยชน์เขามีเงินมาก็ให้ก็เอาละดีก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้หมดมันก็ไปหมดอะระบบเนี่ยนะต่อให้ทำไงก็ตามเนี่ยมันก็คุมไม่อยู่หรอกถ้าคนเป็นอย่างนี้ทั้งหมดสมมติคุณมีคนอยู่70 ล้านคนสมมตินะถ้าเป็นคนที่อย่างนี้หมดเนี่ยแล้วจะไประบบอะไรไปคุมอะไรอันนี้คือที่ผมคิดว่ามันเป็นลักษณะปัญหา
0: ที่สมมติอย่างเงี้ยมันก็แรงไปมันไม่ใช่70 ล้านคนทั้งประเทศเนี่ยพี่
1: เข้าใจลักษณะปัญหาเป็นแบบนั้นก่อนถ้าเราลักษณะปัญหาเข้าใจเราจะนึกออกว่าเราจะ จัดการยังไงระบบเนี่ยมันตามมาที่หลังพอคุณพยายามออกระบบใช้เทคโนโลยีช่วยใช้การตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่การเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างประเทศกับจีนด้วยอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เพียงแต่ว่าคุณต้องมีความเข้มแข็งในการกำกับดูแลเช่นกฎหมายคุณเนี่ยเข้มแข็งขนาดไหนที่คุณเจออย่างเงี้ยทำโทษขนาดไหนล่ะหรือว่าตามอยู่แล้วก็ปล่อยไปปรับนิดหน่อยจบเลิกมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องความมั่นคงหรือเปล่าใช่ไหมอันเนี้ยถ้าพวกนี้แข็งแรงเนี่ยไอการพัฒนาจากธุรกิจแค่ เอามา ใส่ชื่ออะไรพวกนี้ซึ่งเป็นปัญหาเล็กต้นทางเล็กๆไปสร้างปัญหาปลายทางใหญ่ๆทำให้เกิดจีนเทาจีนที่มันเอาเปรียบเรื่องแล้วแต่ก็มีอย่างนั้นผมไม่ได้คิดว่าคนจีนมีปัญหาหรอกคิดว่าคนไทยมีปัญหาแล้วก็ไม่ใช่จีนเลยนะประเทศจีนเยอะไง
0: ประเทศที่เราจะบอกว่าแก้ที่คนไทยไม่ต้องไปแก้ที่คนจีน
1: คนจีนเราแก้ด้วยระบบได้เราใช้แม่คนจีนเนี่ยพูดคนจีนคนต่างชาติที่มาทำธุรกิจแบบนี้ทุกคนจะเป็นประเทศไหนอิสราเอลที่พูดกันหมดอ่ะทั้งหมดนะเรามีระบบควบคุมได้กำกับได้ซึ่งคนเพิ่งมาจากนอกแผ่นดินเนี่ยมันต้องมีวิธีการเช่นเข้ามาเช่นมีใบอนุญาตมีอะไรก็เริ่มต้นอย่างนั้นคุณจะแทร็กคุณจะติดตามได้มันระบบช่วยได้อันนี้ก็ใช่แน่นอนละถ้าระบบนี้ดีมันคุมคนนอกได้อยู่แล้วจากในดิข้างในเนี่ยคนในคุมยังไงคนไทยก็ต้องแก้ไขตรงนี้โทษการให้ความช่วยเหลือการทำอะไรที่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมหรือว่าทำให้ปัญหาความมั่นคงตามมาหรือเกิดปัญหาสังคมย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไล่โทษให้จบแล้วก็ให้เกิดบทลงโทษที่รุนแรงจนไม่อยากทำคือเวลาพูดว่าสมมติว่าบอกว่าช่วยกันนะช่วยดูแลแล้วก็บ้านเรืองเราจะเป็นอย่างนี้มันไกลตัวไปเขาไม่รู้สึกตัวมันเดือดร้อนเนี่ยอย่างเมื่อคืนคนไทยส่วนใหญ่ที่
0: พูดกันนะ
1: ก็จะบอกเหรอก็เป็นหน้าที่ของผู้กำกับดูแลมันพูดยังไม่ได้ทำหูไปตาไปจะไม่ไล่ไม่ได้คุณยังแบบถ้าก็โอเคนะไม่เป็นไรมันนี้มันก็มีปัญหา
0: คือพี่ถ้าพี่จะให้คนไทยปฏิเสธในการรับเงินที่เขาเป็นอามิสินจ้างหรืออะไรพวกนี้หรือแม้แต่เรื่องพ่อเลี้ยงพ่อสมศรีพ่อทิพย์เนี่ยมันก็พูดยากว่าเขาให้เงินมาก็อย่าไปเห็นแก่เงินมันก็พูดยากนะพี่เพราะว่าบางคนใช้คำว่าไงอ่ะบางคนไม่มีก็อยากมีไงอะไรเงี้ยพี่ถูกป่ะเรื่องเงินมันก็ไม่เข้าใครออกใครอ่ะผมก็ไม่รู้ใช้
1: คำว่าไงก็เราอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างของน้องที่เป็นแอร์ที่มีปัญหาก็เหมือนกันคือเราไม่ต้องพูดว่าอะไรนะว่าง่ายๆว่าคุณรับส่งของคุณรู้ว่าผิดไหมก็หนึ่งรู้ว่าผิดใช่ป่ะรู้
0: อ่าถูกผิด
1: เขาทำกันมาทุกนั้นนะรุ่นพี่ๆก็ทำรุ่นเราทำก็เลยทำบ้างเห็นก็ไม่ได้เงินไงผมก็ไม่ได้ว่าเข้าใจไม่เงินก็เป็นแบบนี้นี่คือโทษนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคุณซึ่งคุณรู้ว่าผิดไหมรู
0: ้
1: เมื่อกี้บอกว่ามีนายกรับเป็นพ่ออะไรก็จะรู้ไม่ผิดไม่รู้ครับเนี่ยไม่รู้เหรอไม่รู้ว่าผิดอ่ะต้องรู้สิ
0: ผมเป็นอ่านคำให้สัมภาษณ์เขาไม่ได้พูดว่าเป็นการจ้างแต่เขาเองไม่ยอมรับนะจริงเท็จยังไม่ทราบเรื่องคดีแต่เขาบอกว่าเพื่อนคนจีนเห็นใจอยากได้สัญชาติไทยอะไรอย่างเงี้ย
1: กี่คนอ่ะ

0: ที่ว่าใครเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ทุกกระทรวงเลยเหรอ
1: จริงๆก็ต้องเป็นรัฐบาลโดยมหาดไทยเป็นหลักแหละแกนที่มหาดไทยเป็นเรื่องใหญ่สุดนะ
0: ใช
1: ค
0: ุ่
1: ณ
0: ไหม
1: ทําเรื่องมหาดไทยคือหน่วยงานมหาดไทยเนี่ยทําได้ดีสุดนะรับรองได้เลยโอ้โหปัญหาได้หายไปเกินครึ่งของผมเชื่
0: เ
1: อ
0: ออนะพอเรื่องนี้ก็มหาดไทยนะเจ้าหน้าที่รัฐนี่ก็เรื่องมหาดไทยนะที่ออกใบเกิดหรืออะไรเงี้ยก็มหาดไทยนะ
1: ใช่ทะเบียนคนเนี่ยประชาบัตรประชาชนบัตรปลอมบัตรอะไรพวกนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ทั้งนั้นแหละถ้าคุณคุมพวกนี้ได้เนี่ยนะมันไปให้หมดอ่ะถูกไหม
0: ปีนี้ปีกวาดล้างมหาดไทยยังไงไม่รู้เนาะ
1: ก็อยากจะให้ทำอย่างนั้นจริงๆนะผมว่าจ
0: ออก
1: ริง
0: งั้น
1: ๆ
0: เล
1: แล
0: ย
1: ้
0: ใ
1: ว
0: ช่ไหม
1: ถ้าเราคิดจริงๆเนี่ยไม่ใช่ถ้าจริงๆเนี่
0: ให
1: ย
0: ้
1: น
0: โ
1: ะ
0: อกาสนี้เค
1: ม
0: ล
1: ัน
0: ียร์
1: โอ
0: เล
1: ก
0: ย
1: าส
0: ใช่ไหมพี่ปัดกวาดเช็ดถูบ้านให้สะอาด
1: มันไม่โอกาสนี้มันคือโอกาสใหญ่อะแต่ว่ามันต้องทําตอนนี้เพราะเหล็กมันร้อนต้องตีตอนนี้ไม่ตีตอนนี้ตีตอนไหนอะถูกไหมอะคือเป็นวาระ
0: เด็
1: น
0: ก
1: ี้
0: มัน
1: ทุ
0: ร
1: ก
0: ้อ
1: ค
0: น
1: น
0: เพราะก้นนายกร้อนเลยเพราะก้นนายกก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไท
1: ค
0: ย
1: ื
0: ด
1: อ
0: ้วย
1: จะเป็นนายกหรือเป็นใครก็ตามผมว่าถ้าเป็นวาระแบบเนี้ยคนที่เป็นรัฐบาลส.ส.ที่อยู่ในสภาทั้งหมดเนี่ยควรจะตระหนักเรื่องนี้ให้ดีแล้วนะคือไม่ให้คุณปล่อยให้เป็นเละเทะอย่างเงี้ยคุณนั่งอยู่500 คนไม่ทําอะไรเลยผมไม่เข้าใจนะผมมีคนทั้ง500 คนนะอยู่สภาเนี่ย500 คนที่เป็นแบบมีอำนาจที่จะคิดไม่ออกจะแก้ปัญหาประเทศชาติยังไงผมงงมากเลยไม่เข้าใจใช่ไหมคุณไปทําปัญหาอะไรจริงๆมันอันมันอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยอ่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ทั้งหมดร่วมกันทำได้ไหม500 คนอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมคือผมพูดนี้อาจจะดูเหมือนแรงแต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นแกนหลักของปัญหานะถ้าคุณทำได้หมดเนี่ยมันจะเป็นตัว central information ทั้งหมดแล้วก็เชื่อมหมดแหละเชื่อมพาสปอร์ตเดินทางโอ้ยมันไปสารพัดแบงค์เบิ้งหมดอ่ะจับได้หมดก็จบแล้วอ่ะ
0: ใช้โอกาสนี้ในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยเนาะเคลียร์ทุกอย่างนะ
1: คือถ้าเราเริ่มจับแกนถูกเนี่ยมันจะไล่ไปเองผมคิดอย่างนั้นนะเอาอันนี้พูดถึงปัญหาแกนที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ได้ปัญหาเรื่องอื่นนะเรามาพูดเรื่องเศรษฐกิจก็อีกเรื่องนะแต่ว่าเนี่ยฐานเนี่ยคุณตั้งฐานได้ดีเนี่ยมันจะไปเองแล้วคนที่อยู่ในระบบเนี่ยที่เกี่ยวช่องกันหมดอ่ะคิดดูเนี่ยมหาดไทยก็เชื่อมกับที่ดินเก็บโอ้โหมันเป็นเรื่องอ่ะในดัตเตอร์เบดในโลกในประเทศเนี่ย
0: ใช่
1: งั้นผมว่าข้อมูลประชากรศาสตร์เนี่ยมันสำคัญที่สุดแล้วมันต้องดำไม่ได้แล้วเชื่อมโยงได้แล้วคุณก็ต้องคอนโทรลว่าจากนี้ไปจะเข้าจะออกจะนู่นนี่นั่นยังไงปัญหาที่เราฟังมาคลาสสิกสวมบัตรคนตายเนี่ยโอ้โหมัน
0: ได้ยินมาแต่เกิด
1: สิบสิบปีแล้วไม่เราดีมันเราอายุเท่าไหร่อ่ะมันมาตลอดได้ยังไง
0: หมายความตอนเลือกตั้งก็มีข่าวลักษณะแบบเนี้ย
1: คือมันถ้าคุณทำได้หมดเนี่ยมันจะไปหมดแล้วไอ้ที่เราบอกว่าบัตรประชาชนเรามีไอ้สมาร์ทมีชิปอะไรพวกเนี้ยมันก็มาเทคโนโลยีมาขนาดนี้นะมันทำไมจะเชื่อม
0: ไม่ได้ความเจริญของประเทศมันสวนทางกับความเจริญของการระบบหรือการ
1: ทีนี้กลับมาที่นิดนึงจะตัวหัวเรื่องคนจีนเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมไม่โทษคนจีนทั้งหมดนะก็มีนี่ก็ต้องโทษแล้วว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะว่าพื้นฐานก็เป็นอย่างนั้นเขาจะดิ้นรนต่อสู้สมมติอนุญาตเอ่ยถึงกลุ่มประเทศอย่างเช่นกลุ่มแอฟริกาตะวันออกกลางที่เขาลำบากก็คงมีแบบนี้เหมือนการมาหากินแต่เขาไม่สามารถจะเกาะตัวได้แบบคนจีนเกาะตัวนะเขาก็มีทำธุรกิจนู่นนี่นั่นมีมาฟงมาเฟียมีอยู่เหมือนกันแต่อาจจะมีไม่ใหญ่มากนั้นนั้นตรงนี้ถ้าเราเริ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะเริ่มแผ่แล้วก็คลุมไปก็ต้องมาดูว่าเนเจอร์ของแต่ละชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยเขามีพัฒนาการยังไงคุณแท็กได้เนี่ยคุณเข้ามามีอิมิเกชันเข้ามาคุณรู้ล่าไปไหนมาไหนผมก็ไม่เข้าใจทำไมตามไม่เจอว่าเขาไปไหนหายตัวไปเมืองไทยเนี่ยหาไม่เจอต้องหาเจอสิ
0: ไม่ก็มาแบบนักท่องเที่ยวได้ว่ามาอยู่เกินกว่ากำหนดที่วีซ่าอนุญาตให้อยู่มันก็เลยหาไม่เจอแล
1: ้วเราจะหาไหมล่ะถ้าจะหาก็ต้องหาเจอถูกไหม
0: จริง
1: คือผมไม่ได้โทษเพราะหลายประเทศก็เป็นอย่างนี้อย่างบางคนไปฮูดในอเมริกาก็มีเข้าใจระบบแต่ว่าเราต้องมีการมาตรการหรือโทษรุนแรงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดว่าคุณไม่อยากทำอย่างนั้นซึ่งพวกนี้ถ้าคุณเข้มแข็งนะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองโดยปริยายผมเคยพูดเรื่องนี้หลายทีแล้วเรานะมีนู่นนี่นั่นทุกคนก็แบบโอ้ยพาวเวอร์เยอะแยะเห็นไปจีนแต่ละคนนั้นเดินตัวรีบทุกคนผ่านตม.ไม่เห็นมีใครกล้าสักคนหนึ่งไอ้ตม.จีนชี้หน้าด่าคุณนะคุณทำไมคุณจะเป็นใหญ่ขนาดคุณไม่รู้คุณต้องเดินตามที่มันบอกอ่ะทำไม
0: แต่พอเข้ามาไทยโอ้ตัวใหญ่เลยพองสบาย
1: เนี่ยคือผมจะบอกว่าเทียบดูเราไปเราทำได้นะนั้นต้องอยู่ที่เราจะเข้มแข็งไหมแล้วผมคิดว่าหัวใจหลักถ้าคุณทำแกนกลางได้นะโอ้ปัญหาหายไปครึ่งเนี่ยปัญหาที่อุดะหายครึ่ง
0: เบรกนี้จบไหมถ้าไม่จบผมจะโฆษณาก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณ
1: จบแล้วจบแล้วจบแล้วอย่าพูดเยอะเดี๋ยวมันมันกินใจ
0: อ
1: ่
0: ะโอเคเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนนะฮะคุยไปคุยมา9:37 น.

0: ยังไม่ถึงยังไม่ยังไม่รวมปัญหาที่อะไรนะอังที่แขนอันนี้ตอนแรกก็มีโยงจีนเหมือนกันนะเอาตรงนะมีโยงกันนะ
1: นี่คือถึงบอกไงเนี่ยความเข้มแข็ง
0: เป็นมังกรเป็นอะไรเอ้ยจีนหรือเปล่าโน่นนี่นั่นนะอ่ะทั้งหมดมันก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นรวมๆนั่นแหละโซลูชันหรือทางออกความเข้มแข็งแล้วก็ตัวระบบส่วนเรื่องของพื้นฐาน mindset วิธีคิดของคนในชาติก็ต้องปลูกฝังต้องใช้เวลาพอสมควรอย่างที่พี่เจพูดถึงนี่แหละนะครับผมอย่าเพิ่งพี่ผมจะเบรกแล้วพี่เดี๋ยวคนพี่37แล้วใจเย็นพี่มีแล้วครับอีก 2-3 นาทีเบรกหน้าแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจมาคุยกันต่อสักครู่ครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision นะครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์ข่าวนะครับพี่เจครับมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันกับทาง Landy Home ครับคุณผู้ฟังมีใครกำลังแพลนจะสร้างบ้านครับแต่รู้สึกกังวลใจต้องแบกภูเขาทั้งลูกไว้คนเดียวบ้างไหมครับลำพังแต่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนยังแทบจะไม่มีครับแต่ต้องมานั่งปวดหัวกับการดีลกับสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินมาปลูกบ้านสร้างบ้านอีกครับยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและกลัวช่างเทงานบอกได้เลยครับว่าคนอยากสร้างบ้านยุคนี้ต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรับกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดครับเพื่อเซฟเงินเซฟเวลาและเซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดวันนี้มีทางออกครับที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องการสร้างบ้านในงานเดียวคือ Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ครับที่ Landy Home ทุกสาขานะครับที่ Landy Home ทุกสาขาเลยครับสามารถจะไปขอคำปรึกษาได้นะครับในงานคุณพบกับกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมกับเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและสำหรับใครที่อยู่ย่านฝั่งทนห้ามพลาดนะครับเจอกันแล้วครับกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาหัวข้อวางผังกู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดวันเสาร์นี้เลยครับวันนี้เลยวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะครับใครสะดวกเวลาไหนไปได้เขาเริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงครึ่งครับที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์รีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มที่เบอร์โทรศัพท์02-938-3456ครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดพร้อมล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญามั่นใจงบไม่บานปลายที่งาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับเรื่องเมื่อกี้เอาให้จบสักนิดได้มั้ยพี่หรือว่าเอาไงดีหรือไปเรื่องอื่น
3: ก็ไม่ทิ้งครั้งนิดเดียวทิ้งครั้งเดียวคือผมคิดว่าก็อยากจะใช้โอกาสนี้บอกผ่านพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะว่าคือแบบจริงๆเราก็จะบอกว่าปัญหาที่ปัญหาของระบบของรัฐบาลของหน่วยงานทั้งหมดก็ไม่ได
2: ้
3: พวกเราต้องช่วยกันเหมือนกันแหละคือช่วยกันยังไงก็อาจจะต้องเข้มแข็งให้ตัวเองเพราะหนึ่งคือตัวเองอย่าทำอย่างนั้นเนี่ยอย่าเป็นส่วนร่วมในการทำความผิดแล้วกันผมว่านะ
2: คือถ้ารู้ว่าผิดมีก่อนถ้ารู้ว่าผิดใช่ไหม
3: มันต้องถ้ารู้ว่าผิดอย่าพูดอย่างนี้ต้องรู้ว่ามันผิดหน้าที่ของเราต้องรู้ไม่ใช่ว่าจะบอกว่า
2: ไม่รู้ไม่ถึงการไม่ได้เหรอพี่ไม่ได้คร
3: ับ อ่านสิครับเปิดแชท GPT ครับว่าเนี่ยคนนี้เป็นงานมันถูกไม่ผิดก็ได้ถ้าคุณคิดว่าไม่ถูกใคร
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วย
3: คือเราต้องรู้ว่ามันผิดมันถูกหรือเปล่านะมันแค่ common sense มันต้องบอกได้ว่ามันไม่น่าปกตินะเนี่ยข้อหนึ่งอย่าทำข้อหนึ่งอย่าทำสองถ้าเรารู้ว่าพี่น้องญาติพี่น้องเราทำเนี่ยเตือนเขาอย่าทำให้เลิกซะเนี่ยผมว่าแค่นี้อันนี้เก่งมากแล้วผมว่าแค่นี้ช่วยกันอย่างเงี้ยรับรองได้ว่ามันจะค่อยแข็งแรงขึ้นเองอ่ะแล้วเราก็อย่ายอมให้คนอื่นก็มาใช้ประโยชน์จากเราอ่ะเขามาเขาได้ประโยชน์มากกว่าโทษนะเขาลงทุนเท่านี้เขาได้ประโยชน์มากกว่านี้อยู่แล้วได้ลงทุนทำไมจริงป่ะคิดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาได้ประโยชน์ซึ่งเราบอกไม่ได้ทำอะไรจะซื้อที่เช่าที่ทำอะไรต้องรู้นะใช่ไหมปล่อยก็มาซื้อบ้านซื้อที่แล้วมารวมตัวทำอะไรมันก็ได้เท่หมดอ่ะก็อย่างเงี้ยฝั่งเรานะฝั่งเราผมร่วมหน่วยงานก็เรียกร้องให้ผมว่าแก้ที่มหาไทยก่อนนะว่ารับรองได้ปัญหาหายไปครึ่งนึงผมเชื่อมัน 100%
2: โอเคเป็นกำลังใจให้นายกอนุทินด้วยนะถึงจะช่วงนี้จะโดนหลายเรื่องนะแต่เป็น
3: โดนอยู่แล้วโดนใครเป็นโดนหมดอ่ะ
2: ถือว่าเป็น เขาเรียกอะไรนะฮะเป็นโอกาสในการแสดงฝีมือเอางี้ก็แล้วกันคุณอยู่ในวงการการเมืองมานานมากนะท่านนายกด้วยความเคารพนะก็เจอกันมาหลายสิบปีอ่ะนะคุณอนุทินไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการนะเพราะนั้นเนี่ยลุยเลยคุณชัดชาติกทมก็วาระที่2แล้วนะลุยเลยอาจารย์ชัดชาติลุยเลยโมงน้ำท่วมมันยังไม่ได้คุยนะอันนี้ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนั้นก็ไม่น่าว่าเกิดได้ไงงงทุกคนไม่กล้าใช้พื้นที่ในอุโมงค์รถไฟฟ้าแล้วในกรุงเทพ
3: น่าเหนื่อยจะบานตายไปเลย
2: มาเรื่องดีๆเรื่องชื่นชมผมถามพี่เจก่อนเข้ารายการว่าได้ชมไหมหลายท่านได้ชมไหมคุณผู้ฟังผู้ชมนะที่ดูรายการหรือฟังรายการเซียววิชั่นวันนี้เด็กสาวอายุ16คนไทยขึ้นเวทีประกวดอเมริกาก็อตทาเลนต์หรือเรียกว่า AGT เนี่ยโอ้โหพี่เอ้ยผมอ่ะไม่ได้รู้จักน้องมีการส่วนตัวได้ยินข่าวแล้วก็ไปหาข้อมูลย้อนหลังดีดกีตาร์ตั้งแต่อายุ7ขวบปัจจุบันเธอ16เธอเล่นเปิดหมวกอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเพราะเธอเป็นคนภูเก็ตเปิดหมวกตามตลาดนัดอย่างเงี้ยพี่เจคุณผู้ฟังแล้วมีแพชชั่นสูงมากพ่อก็สนับสนุนแม่ก็สนับสนุนคนที่จะขึ้นเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์ได้นี่ไม่ใช่คนธรรมดานะถูกไหมพี่ไม่ใช่คนธรรมดา
3: ไม่ใช่ไปคอนเทสง่ายๆไม่ใช่
2: นะแล้วแค่เป็นรอบออดิชั่นแต่มันเป็นออดิชั่นรอบที่ค่อนข้างจะลึกแล้วแหละเพราะมันต้องมีการโชว์บนเวทีหรือมีการถ่ายทอดสดออกทั่วโลกด้วยโอ้โหเธอดิผมดูแล้วผมทึ่งผมช็อกมากแล้วเด็กไทยใช้คำว่าโคตรละเก่งนะพี่เจผมไม่อยากจะแบบเอามาชื่นชมในรายการถือโอกาสบอกพี่เจว่าโอ้โหผมชื่นชมมากจุดหนึ่งนะนิดเดียวอีกจุดหนึ่งคือใครจะผลักดันเรื่องนี้ให้กลายเป็นเหมือนกับระดับโลกโดยเด็กใครได้ไหมไม่ต้องให้ถูกปั้นโดยเกาหลีเหมือนน้องลิซ่าได้ไหมเธอใช้ทุนตัวเองขึ้นเวทีนะพี่ไม่ได้มีรัฐบาลสนับสนุน2โจทย์พี่โจทย์แรกคือเด็กคนนี้เก่งมีความสามารถโจทย์ที่2รัฐบาลต้องทำอะไรสักอย่างล่ะเรื่องน
3: ี้ไม่คือเด็กคนนี้ต้องยอมรับว่าก็คือมีพรสวรรค์แล้วก็ตั้งใจจริงแล้วก็ทุ่มเทอันนี้ต้องยอมรับผมไปดูคลิปก็ตามคลิปมาเต็มเลยนะผมยิ่งเปิดยิ่งมานะ
2: ชื่อน้องเนเน่ผมเริ่มเอ่ยชื่อชื่อน้องเนเน่
3: เนเน่
2: ทำไมเขาชื่อน้องแพลวตอนนี้ชื่อนี้เนเน่รออย
3: ู่มีวงชื่อโอโซนหรือไงทางภูเก็ตนี่แหละเพื่อนครับแต่ว่าก็ดูมาก็อยู่ในประวัติแล้วก็มีอะไรแล้วมีผลงานอยู่ในทุกระดับท้องถิ่นผมคิดว่าเขาก็มีพรสวรรค์มากแล้วก็ที่ผมดูจากคลิปที่ไปโชว์ใน AGT นี่นะผมว่าไม่ใช่เพียงแค่ร้องดีหรือว่าเล่นกีตาร์ดีแต่ว่าการชักชวนหรือการมีความมั่นใจในการคุยกับออเดียนทั้งหมดในฮอลล์อย่างเงี้ยผมว่าเขาก็มีความมั่นใจตัวเองสูงนะก็เด็กนี้16เองอ่ะคุณไม่สั่นนะคุณแบบคุณสามารถแสดงออกได้ขนาดนี้ผมว่าอันนี้คือต้องชมว่าความเชื่อมั่นตัวเองสูงมากก็ถือโอเคแต่ที่กลับมาที่นี้ผมว่าผมก็ดูนะคุณเล่นเปิดหมวกแล้วก็มีได้รับเขาเรียกมีคนที่เป็นไวรัลในภูเก็ตพอสมควรนะ
2: ครับ
3: ทำไมภูเก็ตไม่ทำไมภูเก็ตไม่ทำอะไรผมงงอย่างเงี้ย
2: โอ้จอดนี้ที่พี่พูดดีใช่
3: ผมไม่ได้คิดถึงว่ารัฐบาลเนี่ยไกลไปเอาภูเก็ตเนี่ยภูเก็ตจริงๆแล้วอย่างลิซ่าหรือว่ามันมีน้องจำได้น้องอีสาน
2: น้องมิลลิ
3: ที
2: ่ก่อน
3: มิลลิอันนี้ก็เหมือนกัน
2: น้องคนนี้ดังมากเป็นคนไทยไอดอลเลย
3: คือเราจะต้องรอให้มีคนไปมองแมวมองแล้วมาคอยปั้นนี่มันก็ได้แต่ว่าจริงในพื้นที่เนี่ยเป็นไวรัลในภูเก็ตอยู่แล้วทำไมไม่มีคนไปเขาเรียกไปจับตั้งหรือไปทำให้มันเกิดเอ้ยเป็นตัวแทนจังหวัดหรืออะไรเงี้ยเป็นเด็กคือเขาเป็นเด็กอ่ะไม่ใช่เป็นมืออาชีพทั่วไปนะเป็นเด็กซึ่งบอลมาตั้งแต่อย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็มีผลงานแล้วคนก็ชอบมีแฟนคลับอยู่อย่างเงี้ยผมว่าทำไมไม่ค่อยทำให้มันดูว่าเอ้ยในภูเก็ตนะมีเด็กคนนี้นะมีศักยภาพอะไรก็ว่าไปก็ชูเด็กขึ้นมาดิส่วนจะขึ้นมาถึงประเทศหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่ถูกไห
2: ม
3: แต่ว่าผมว่าเนี่ยก็ต้องอยากให้สอสองให้ทั่วถึงแล้วกันบางทีในพื้นที่ท่องเที่ยวในตลาดเนี่ยบางทีก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวก็ไปมาใช่ไหมฮะเราปล่อยให้เขาชื่นชมแล้วก็โอเคทิปน้องไปให้ของขวัญไปให้กีตาร์อย่างนี้กีตาร์นี่ก็บอกมีคนให้นะ
2: ใช
3: ่แล้วปล่อยให้ตามมีตามเกิดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย
2: เราพี่ใช้คำพูดนี้ดีจะปล่อยไปตามมีตามเกิดไม่ได้นะ
3: คือผม
2: เข้าใจว่าเพชรต้องถูกจีรนัยใช่ไหมพี่
3: ใช่เข้าใจอย่างบางทีอย่างนักกอล์ฟอย่างโทษย้อนกลับไปที่น้องโปรกอล์ฟตัวเองลาบุรี
2: โปรจีนอ่ะโปรจีน
3: โปรจีนโปรจีนโปรจีนอ่ะ พอจีนนี่คือพ่อแม่ก็พยายามปั้นขึ้นมาแล้วไปเจอสปอนเซอร์ซึ่งมัน
2: โอ้ยก็บอกว่าไม่มีนอรถไปขายเลยด้วยนะสมัยก่อนเคยได้ยินน้องเล่าประวัติ
3: แต่นั่นคือกีฬาที่เอกชนเขาเห็นว่ามันมีศักยภาพอยู่แล้วแต่นักดนตรีไม่เหมือนกันนี่เข้าใจผมคิดว่าก็อยากจะให้ทางพื้นที่แหละช่วยดูบางทีมันคือเราไม่ใช่ว่าต้องไปปั้นดาวปั้นดินขึ้นมาเป็นดาวทุกคนแต่ว่าบางทีมันเป็นไวรัลเป็นสิ่งที่เหมือนกับของคู่กับพื้นที่เราอ่ะ
2: จริงๆมันง่ายกว่าปั้นดินเป็นดาวเพราะมันไม่ได้เป็นดินแต่ตอนนี้มันกลายจะมันเป็นดาวแล้วอ่ะมันกลายเป็นดาวเกิดจะดาวอ
3: ่
2: ะ
3: จากนี้ไปต่อยอดคงต่อยอดได้แหละแต่ว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดว่าทำไปก็ไม่จะดังหรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นก็อย่างให้กำลังใจคนที่ต่อสู้มาถึงวันนี้ไงใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยเห็นนี้เราก็ทำให้เกิดกำลังใจเกิดเขาเรียกเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่เลยตรงนี้ผมว่าทำให้เกิดศักยภาพขึ้นมาไม่รู้นะผมว่าไม่อยากมองเชิงระบบหรอกแต่อยากให้เรามีพื้นที่อยู่เนี่ยพื้นที่มีงบประมาณมีพื้นที่ก็ดูแล
2: เนาะ
3: การท่องเที่ยวก็ทำอยู่แล้วผ
2: ม
3: ก็ดูไม่งั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีแรง
2: อยากให้ภูเก็ตมีแต่เรื่องไม่ดีมีแต่เรื่องไม่ดี
3: มันทุกที่แหละแต่ว่าหมายถึงว่าทุกที
2: ่เราก็พูดถึงว่าให้มีเรื่องดีๆพูดถึงในจังหวัดของเราบ้างผมก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่ภูเก็ตก็ให้มันมีเรื่องดีๆพูดถึงจังหวัดเราไม่ให้มีแต่ข่าวไม่ดีไงไอ้น้องเนเน่เธอก็เหมือนกับกลายเป็นตัวแทนคนภูเก็ตเลยไหมถ้างั้นเนาะอะไรเงี้ยซัพพอร์ตซอฟต์พาวเวอร
3: ์
2: จังหวัดไหนก็ไม่รู้นะ
3: จากนี้ไปผมว่าเธอคงจะได้รับการยอมรับจากในพื้นที่แหละผมก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็เป็นบทเรียนเป็นเคสตัวอย่างแล้วกันใช่ไหมว่า
2: เออหลายคน
3: ที่เราเห็นในพื้นที่เรื่องดู
2: มีหลายคนพูดบอกว่า
3: อาจจะมีค่ายเพลงตาม
2: อันนี้แหละที่พี่เจตพูดค่ายเพลงนี่แหละมีคนบอกว่าเดี๋ยวก็โดนค่ายเพลงต่างชาติตกไป
3: ก็อยู่ที่เราอ่ะเราทำไม่ทำอ่ะใช่ไหมถ้าเราไม่ทำก็เราตกไปแล้วถ้ามันธรรมดาคือผมก็ไม่แปลกใจก็เป็นโอกาสของน้องไปผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เคสนี้เคสหน้าก็ได้ใช่ไหมน้องเป็นคนไทยน้องกลับมาเมืองบ้านเราแหละแล้วก็เป็นชื่อเสียงประเทศอยู่ดีอย่างลิซ่าก็เป็นชื่อเสียงประเทศอยู่ดีไประดับโลกไปแล้วอย่างเงี้ยไปเปิดฟุตบอลโลกเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่า อย่างน้อยครั้งต่อไปก็ดูว่ามีโอกาสไหมที่ช่วยสนับสนุนมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรที่ทำไม่ได้หรอกทำได้ใช่ไหมแล้วก็ทำให้มันเกิดผลผูกพันกับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์พื้นที่ก็ทำได้พวกนี้ควรทำแต่ที่ไปทำโทษนะย้อนอีกปลูกสร้างอะไรไม่เลิกได้แล้วต่อซ่อมต่อสร้าง
2: พี่จะฝังใจกับเรื่องสิ่งปลูกสร้างพวกนี้เหลือเกิน
3: ใช้เงินใช้ทองแบบไม่คุ้มทำให้เป็นอย่างนี้คุ้มกว่าผมว่า
2: สนับสนุนเด็กไทยนะผมเชียร์นะผมเชียร์ภูเก็ตเอาเลยภูเก็ตเอาเลยตอนนี้น้องอยู่ที่นู่นน้องกำลังแข่งขันเข้ารอบต่อไปแต่เราก็ทำได้แค่ยกขึ้นมาพูดเป็นเคสนะครับเป็นกรณีศึกษาอย่างที่พี่เจตพูดถึงแล้วก็เป็นกำลังใจฮะสู้ไปน้องสู้ไปนะฮะผมเชื่อว่านะครับเด็กไทยเก่งจริงๆเก่งจริงหลายคนมีความรู้มีความสามารถผมเห็นย้อนหลังกลับไปน้องเคยออกรายการอะไรนะซูเปอร์เทนที่เขาแบบเอาเด็กไทยมาโชว์ความสามารถบนเวทีผมว่าเด็กเหล่านี้เยอะนะเด็กเหล่านี้เยอะนะแล้วก็เอามาปั้นหยิบมาปั้นคนจังหวัดไหนคนในจังหวัดหรือผู้ที่มีความรับผิดชอบในแต่ละจังหวัดเอาน้องมาปั้นในแต่ละจังหวัดอย่างที่พี่เจตว่าผมเริ่มต้นจากจังหวัดท้องถิ่นก่อนอ่ะผมว่าไม่ยากอ่ะไม่น่าจะยาก
3: ถ้าเป็นเด็กมินเมืองต้องเที่ยวยิ่งทำง่ายใหญ่
2: ใช่ใช่ใช่จริงครับอ่ะ50ไร่ของกรมอไม่ใช
3: ่ขอสอบ
2: ช่วงนี้กำลังมีการประชาสัมพันธ์พี่เจ๋งคงเห็นข่าวมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ามาซื้อซองนะครับมานำเสนอโครงการที่จะพัฒนาตัวพื้นที่ผมก็จะพูดถึงพื้นที่50ไร่คุณผู้ฟังถ้าไม่ได้ตามเลยจะได้ยินข่าวอยู่เราอยู่ด้านหลังอสมทตรงเนี้ยตรงพระรามเก้านี่เองเชื่อมโยงถนนสองศูนย์วัฒนธรรมนะที่ทะลุออกเทียมร่วมมิตรได้แล้วก็อยู่ตรงข้ามกับสำนักงานใหญ่ของรฟม.นะวันก่อนผมก็เพิ่งสัมภาษณ์ท่าน CFO CEO ขออภัยท่าน CEO ท่าน CFO รองสุนทรียาท่าน CFO ที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยเลือกไอ้พื้นที่นี้มีอยู่ในสมัยพี่เป็น CFO ใช่ไหม
3: ใช่จริงๆแล้วโครงการนี้ผมก็เริ่มตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ทำสตัดดี้ทำอะไรมาตั้งแต่

0: วนการหรือขั้นตอนเนี่ยนานไปแต่ว่าก็โอเคนะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่าที่เพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมว่าค่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นว่าจะทำอะไรล่ะยิ่งแพงขึ้น
1: มันก็อาจจะน้อยลงเพราะมันเขาทำกันหมดแล้วงี้ป่ะ
0: หนึ่งทำหมดแล้วสองยิ่งแพงขึ้นก็ยิ่งทำใหญ่ต้องทำใหญ่ขึ้นนี่ไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ย
1: เ
0: นื้อไปกันใหญ่ซึ่งก็จะไม่ง่ายผมถามว่าตรงนั้นเรานึกออกนะมีเซ็นทรัลพระราม9มีเป็นเขาเรียกเป็น New CBD นะย่านนะย่านใหม่เนี่ย
1: เซ็นทรัลบิสเนสยูนิต
0: ดิสตริกแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มตรงนั้นอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ซึ่งตรงนี้เป็นเขาเรียกแลนด์สเคปมันค่อนข้างจะฟิกละมีกระทรวงว่าทำอยู่งั้นแล้วถามว่าจะไปต่อยังไงเนี่ยคุณก็ต้องมีโดนบีบไปอยู่แล้วสมัยนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์มันออกเป็นลักษณะเป็นมิกซ์ยูสอยู่แล้วเพราะว่า
1: ทำอย่างนี้สำนักงานสูงขึ้นไปอย่างนี
0: ้เป็นสำนักงานเป็นเรสซิเดนเชียลเป็นที่พักอาศัยมีไอ้พวกคอมเพล็กซ์
1: มีช็อปปิ้งมอลล์ข้างล่างเป็นห้าง
0: สมัยนั้นสมทก็จะทำเป็นเหมือนสตูดิโออยู่ข้างในเป็นให้คนอื่นเช่าสตูดิโอด้วยก็ว่าไปแต่นี้โครงการเนี่ยมันมี2วิธีคิดเป็นหนึ่งจะทำเองหรือว่าเขาทำเองหมายว่าไปให้คนอื่นร่วมทุนก็ได้นะคือทำเองนะทำเองร่วมทุนก็แล้วแต่หรือ2ขายไปเลยอะไรนี้ว่าไปนี่เราแต่คิดซึ่งอันนี้มันก็ต้องตอบมาถามว่าเนี่ยเปิดซองไม่รู้เหมือนกันผมเข้าใจว่า
1: ก็มีให้เช่าพี่ให้เช่า30ปี
0: ก็คือรับประโยชน์เนี่ยอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่าเราต้องคิดว่าเรามีทุนของที่ดินอยู่ในมือถูกไหม
1: ครับ
0: 9,000ล้านอย่างเงี้ยเราจะไปลงทุนกับเขาไหมหรือว่าทำยังไงได้ประโยชน์ตอบแทนยังไงบ้างบริการยังไงว่าไปส่วนค่าเช่าที่มันก็ได้แหละก็เหมือนแบบที่คิดแบบเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนรถไฟทำอ่ะเอาที่ไปให้ประโยชน์คือจ่ายสัมปทานจ่ายค่าที่
1: ดินเหมือนเซ็นทรัลเช่าที่ที่ลาดพร้าวอ่ะรับค่าเช่า
0: ตัวที่ดินไม่แปลกมันก็จบอย่างนี้แหละมันก็อยู่ที่ว่าโมเดลยังไงใช่ไหมปัญหาคือว่าอสมทตัวธุรกิจเองจะทำอะไรต่อก็ต้องมาคิดตรงนี้แน่นอนมีแหล่งเงินเข้ามาช่วยซัพพอร์ตให้ธุรกิจมันพอไปได้แล้วไม่ได้ลำบากขนาด
1: นี้อย่างนี้มันจะเท่ากันสักเท่าไหร่พี่พอประเมินเข้าหลุม
0: มันต้องมี30บวกๆอยู่แล้วล่ะ
1: ต่อปีใช่ไหม
0: 30เฮ้ยหมายถึงมูลค่าหรือระยะเวลา
1: หมดเวลาน่ะ30ปีอยู่แล้วพี่ก็ฟิกแล้วแต่ว่ามูลค่าต่อปี
0: โอ้9,000ล้านนี่มึงคิดไม่ได้หรอกคุณต้องคิดใจอยู่นั้นเพราะว่าคือเราบอกว่า9,000ล้านไปใช้30ปีแล้วแบ่งเป็นค่าเช่ามันไม่ใช่มันต้องคิดใหม่ว่าแต่ละปีมันเจเนเรตรายได้ได้เท่าไหร่ก็ไปสร้างอะไรพื้นที่กี่ตารางเมตร50ไร่มันเยอะนะพื้นที่ใหญ่มากนะคือแล้วก็เขาทำเป็นลักษณะที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็น30ปีถูกไหมมันก็ต้องเป็นลักษณะทำเป็นคอมเมอร์เชียลเป็นห้างเป็นออฟฟิศเป็นอาคารอะไรที่มันให้ประโยชน์ในการทำเป็นธุรกิจอ่ะเหมือนทั่วนะเทียบตัวอย่างคือวันแบงคอกอะไรอย่างเงี้ยไอ้เง
1: ี้
0: ยต้องมาประมาณเนี้ยซึ่งมันก็จะ
1: ตั้งโครงการอะไรใหญ่โตตั้ง50ไร่เนาะ
0: ก็ต้องดูว่าขายซองแล้วมีคนเข้ามาซื้อไหมต้องดูสังเกตช็อตแรกก่อนขายซองแล้วมีคนเข้ามาซื้อไห
1: ม
0: ขายซองแล้วมีคนมาซื้อปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าพอมีกลุ่มทุนไหนที่สนใจบ้าง
1: เดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังอีกทีเพราะว่าผมก็พูด PR ประจำเหมือนกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่กิจกรรมเป็นเหมือนกับactivity ที่น่าสนใจแล้วก็รอดูว่า
0: ถึงต้นเดือนสิงหาถูกไหม
1: ใช่ครับพี่เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่าพื้นที่50ไร่หลังอสมทจะกลายเป็นอะไรซึ่งมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดว่าเป็นเคสที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามูลค่าที่เกือบหมื่นล้านน้องพี่เจตพูดถึงนะครับผมหมดเวลาพี่เจตครับเดี๋ยวเรื่องอื่นเรายกย่อไปเสาร์หน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปว่ากันเสาร์หน้านะพี่เจตวันนี้หมดเวลานะครับผม9:59 นคุณเจษฎาพรมจากผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังพร้อมกันครับขอบคุณมากครับพี่เจสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจากดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคุมพ่อแม่ทิพย์ขบวนการแจ้งเกิดเท็จ27คนฝากขังบางรายอุ้มท้องเข้าสารแม่ผู้ต้องหาเครียดคิดหนักเชื่อลูกถูกหลอกเซ็นรับรองบุตรตำรวจสน.บางยี่เรือควบคุมตัวผู้ต้องหาขบวน

0: เป็นการแจ้งเกิดเท็จพ่อทิพย์แม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันมีการประสานกำลังสน.ใกล้เคียงมาร่วมวางกำลังแน่นหนาโดยแบ่งผู้ต้องหาขึ้นรถคุมขัง4ชุด4คันแยกหญิงชายในกลุ่มนี้ผู้ต้องหานี้มีหญิงที่กำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยจึงจัดให้นั่งรถตู้และเจ้าหน้าที่ตามประกบโดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวขณะที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นต่างๆแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธตอบคำถามขณะที่บรรยากาศสน.บางยี่เรือก่อนส่งตัวฝากขังมีญาติมารอเยี่ยมผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นคือนางเทียนอายุ69ปีแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาหิ้วหมูปิ้งเข้าเยี่ยมลูกชายแล้วบอกว่าลูกไม่รู้เรื่องมีเพื่อนที่เรียนไปด้วยกันมาขอให้เซ็นรับรองบุตรให้กับน้องสาวซึ่งเป็นหญิงชาวจีนเพราะอับอายกลัวท้องไม่มีพ่อด้วยความสงสารและเห็นแก่เด็กลูกชายจึงยินยอมเซ็นรับรองบุตรให้ไม่คิดว่าจะตกเป็นหนึ่งในขบวนการนี้หลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นหน้าเด็กเลยด้านนายสรันเสือสอดสิทธิ์ทนายความนายประจวบและนางเสี่ยวอิงหูหญิงสัญชาติจีนเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายดำเนินการเรื่องประกันตัวนายประจวบและนางเสี่ยวอึ่งหวูหญิงสัญชาติจีนเตรียมเงินสดประกันตัวไว้แล้วยอมรับคดีนี้เป็นที่จับตาประชาชนอาจเป็นไปได้ว่าศาลไม่อนุญาตประกันตัวแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลสุภจียังไม่ได้หายไปไหนปรับท่าทีสื่อสารให้ประชาชนรับรู้การทำงานมากขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับคณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาสื่อสารกับประชาชนน้อยและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงขอโทษประชาชนไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องนางสุภจีกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนจากการทำงานใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาของประเทศขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงประกอบกับฐานะรองนายกรัฐมนตรียังต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงและหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีผู้บริหารที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านเป็นผู้สื่อสารผลงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องแทนตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์โดยนางสุภจีระบุว่าแต่ละวันมีภารกิจจำนวนมากทั้งดูแลสินค้าเกษตรการค้าภายในประเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีเพียงประเด็นภาษีแต่ยังรวมถึงมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
10: เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เสียงอะไรอ่ะ
12: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
11: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
12: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
14: ์10นาฬิกา7นาทีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาเสาที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับแฟนๆรายการทุกท่านครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับคุณสุปันสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะในทุกช่องทางต้องบอกว่าท่านผู้ชมด้วยนะเพราะว่ามีที่รับฟังแล้วก็รับชมทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยครับคุณสุปันครับ
14: ครับวันนี้เนี่ยเปิดรายการด้วยความคึกคักหน่อยคุณมนตรีในภาวะที่ตอนนี้ประเทศไทยถูกคลุมเล้าในหลายๆเรื่องอยู่ในที่ดูเหมือนกับจะหม่นเศร้าแต่ว่ามันมีเรื่องของเยาวชนไทยคนมนตรีไปสร้างชื่อไว้สนั่นโลกนะครับอันแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครสนใจนะคุณมนตรีนะแต่ผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสิงโซเชียลไปแล
15: ้
14: วนะครับเข้าไปค้นข้อมูลเข้าไปดู Google เพื่อที่จะให้เท่าทันท่านอดีตผอ.วิสุทธิ์คมวัชรพงษ์เขา
15: อ๋อเหรอครับ
14: เพราะว่าท่านผอ.วิสุทธิ์คมวัชรพงษ์เนี่ยนะครับมาคุยข่มผมว่าไปลงคอร์สเรียน AI เขาบอกเขายอมลงทุนเสียกระตังไปเรียน AI เลยนะแล้วมาคุยข่มผมผมก็เลยบอกว่าพี่จะเรียน AI ก็เรื่องของพี่แต่ผมตอนนี้ผมเป็นสิงโซเชียลไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าคุณมนตรีผมไปเจอข่าวที่น่ายินดีวงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยที่โคราชโคราชบ้านเองโคราชบ้านเองไปชนะ3รางวัลคุณมนตรีที่เยอรมนี
15: ครับ
14: แล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังไปที่เนเธอร์แลนด์นะครับจะไปประกวดอีกนะครับเพราะว่าวงนะครับโยธวาทิตของไทยเนี่ยนะครับก็สร้างชื่อนะครับในระดับโลกมาหลายโรงเรียนแล้วแต่ที่ราชสีมาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าการสนับสนุนอันแข็งแกร่งของผู้ปกครองนะครับเขาก็จะเดินทางไปแข่งได้ทุกปีนะครับแล้วก็กวาดรางวัลมาทุกปีเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นตอนนี้เนี่ยคนไทยในยุโรปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่เยอรมนีแล้วก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยเดินเชิดหน้าเลยคุณมนตรีล
15: ู
14: กหลานบ้านชั้นลูกหลานบ้านชั้นเนี่ยโอ้โหคุณมนตรีนะฮะกระหึ่มยุโรปเลยตอนนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยด้วยคุณมนตรีฮะ
15: ครับ
14: แล้วก็กลับ
15: เชิญเชิญฮะไม่รู้จะตรงใจผมหรือเปล่าเชิญคุณสปันครับ
14: ผมกำลังจะพูดถึงเวทีประกวดอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยคุณมนตรี
15: โอ้โหแน่ตรงใจจริงๆเลย
14: ผมเนี่ยก็เป็นแฟนประจำนะคุณมนตรีนะครับก็ดูจะถามว่าดูทุกอันไหมทุกแมตช์ไหมก็ไม่ได้ดูทุกแมตช์แต่ก็จะดูประจำเนี่ยก
15: ่
14: อนหน้านี้เนี่ยคุณมนตรีมันก็มีเรื่องของการตัดต่อไงเอาเวทีเอาฉากเขาเป็นเวทีแล้วก็เอาศิลปินหมอลำบ้านเรามั่งเอาศิลปินนักร้องคนไทยบ้างนะครับขึ้นไปแปะโดยใช้ AI ช่วยแล้วก็บอกโอ้คนไทยสนั่นโลกคนใดผมก็เอ๊นี่มัน AI นี่ไม่น่าเชื่อถือจนมาถึงน้องเนเน่รอยัลเนี่ยคุณมนตรีหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยเนี่ยขึ้นเวทีเนี่ยคุณมนตรีผมเห็นตอนแรกผมไม่มั่นใจนะผมดูแล้วดูอีกเอ๊ะ AI หรือเปล่า AI หรือเปล่า พอตอนดูแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่ AI นี่อุ้นน้องสุดยอดขนาดนี้เลยเหรอนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเห็นคลิปน้องเนี่ยเล่นเปิดหมวกนะครับอยู่ที่ภูเก็ตนะครับที่ตลาดที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับก็โอ้เด็กคนนี้มีแววตอนนั้นแล้วก็คิดว่าโอ้นี่ก็เมื่อไหร่จะได้รับการเจรนายนะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยคุณมนตรีเวลาร้องเพลงสากลเนี่ยสำเนียงมันจะไม่ได้นะครับมันจะเป็นสำเนียงแข็งๆแบบไทยๆลิ้นแข็งๆนะแต่น้องแพรวเนี่ยร้องเนี่ยเป๊ะเลยนะแล้วก็การเล่นกีตาร์ของเขาเนี่ยโอ้โหนะครับดูเดือดมากเรียกว่าคอร็อกเนี่ยชอบใจเลยนะแล้วก็เวลาผมเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นนะครับชาวต่างชาติเนี่ยนะเขาจะมีเหมือนเสมือนตลาดแล้วเขาจะมีลานเบียร์กลางคืนไงชาวต่างชาติในคุณมนตรีนะครับเอาเก้าอี้เนี่ยมานั่งดูเหมือนกับคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตย่อยๆอ่ะแต่เป็นคอนเสิร์ตเปิดหมวกของน้องเขานะโอ้โหแล้วก็พอน้องเขาขึ้นเพลงมาเนี่ยแต่ละเพลงเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยโอ้โหนะครับวาดลวดลายกันหัวฟัดหัวเวียงเลยนะครับก็ปรากฏว่าพอเป็นจริงคุณมนตรีโอ้โหตอนนี้เนี่ยก็ทาเลนต์เนี่ยอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยเขาก็จะเหมือนก็ทาเลนต์เมืองไทยนั่นแหละแต่ว่าของเขาเนี่ยเอาตัวจริงเสียงจริงมานั่งเป็นกรรมการนะครับแล้วก็ถ้าผ่านเนี่ยถ้า4ผ่านเนี่ยถือว่าสุดยอดมากแล้วถ้าผู้ชมในเวทีเนี่ยลุกขึ้นยืนแล้วปรบมือให้นี่ก็ถือว่าโอ้เป็นฉันทานุมัติเลยนะครับถือว่าเป็นให้เกียรติยกย่องอย่างสูงสุดนะครับแล้วก็ถ้าในส่วนกรรมการลุกขึ้น3คน4คนเนี่ยถือว่าสุดยอดมากปรากฏว่าน้องแพรวเนี่ยนะครับกติกาอำลอยเนี่ยก็ปรากฏว่า4ผ่านเลยถ้าเป็นแบบภาษาอเมริกาก็ทะเลก็บอก4 yesYes yes yes นะก็ถือว่าสุดยอดมากคุณมนตรีตอนนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนคนไทยก็อย่าแปลกใจที่ตอนนี้ไปไหนทุกเวทีสื่อบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปนะครับเห็นแต่คลิปของน้องแพรวกติการอำลอยเนี่ยนะครับหรือการให้สัมภาษณ์ของน้องเนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ข่าวของน้องเขาแล้วล่ะคุณมนตรีนะฮะนี
15: ่
14: ก็ถือว่าชื่นชมยินดีกับน้องและก็ครอบครัวแล้วก็วงโยธวาทิตของราชสีมาวิทยาลัยแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตคุณมนตรีสองคนนี้ไปประสบความสำเร็จได้ระดับนี้พื้นฐานมาจากครอบครัวส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนทางนั้นครับคุณมนตรีครับ
15: ก็โดยเฉพาะน้องเนเน่นะฮะผมคุ้นกับชื่อเนเน่เพราะว่าหลังจากที่ตกเป็นข่าวนะก็โอ้โหปรากฏว่าเนี่ยผมไม่น้อยหน้าคุณสุปันไม่น้อยหน้าป๋าวิสุทธ์หรอกนะฮะ เป็นคนท่องโลกโซเชียลหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วเนี่ยก็จะให้เวลาก่อนนอนประมาณสัก2ชั่วโมงนะอะไรมาผมดูหมดอ่ะแต่พอไหลเข้ามาแล้วถ้าเราดูนานๆเนี่ยนั่นแหละคนนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็จะทะลักเข้ามา
14: ครับ
15: เพราะฉะนั้น2คืนที่ผ่านมาเนี่ยดูน้องเนเน่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งคุณสุปันเมื่อเช้าก่อนจัดรายการเนี่ยยังไถเข้าไปใน Facebook นะนางาสุรชัยจันทิมาธรนะลุงหงาของน้องเนเน่เนี่ยก็เขียนบทกวีนะถอดหัวใจของความเป็นพ่อที่เห็นความสำเร็จของลูกแล้วก็อีกหลายๆคนที่เอา4นาทีบนเวทีใหญ่นะและเปลี่ยนชีวิตของน้องเขาเองเนี่ยโอ้มาพูดถึงในแต่ละมุมในหลายๆมุมนะครับแต่อันหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือทุกคนต้องกระเสือกกระสนนะต้องดิ้นรนนะด้วยตัวของคนที่เป็นพ่อแม่นะไม่เฉพาะน้องเนเน่นะที่พ่อตัดสินใจขายทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกไปยืนอยู่บนเวทีนั้นเนี่ยอ
14: ัน
15: นี้คือตัวอย่างของการดิ้นรนแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการอาจจะยังไม่ดังน่ะใครเขาจะมา ยื่นมือมาให้อ่ะ
14: 5,000 ล้านของซอฟต์พาวเวอร์เขาไม่ใช่อะไรกันบ้างคุณมนตรี
15: อันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งนะแล้วก่อนหน้านั้นน่ะนักกอล์ฟโปรมือหนึ่งของโลกคนนั้นคนเนี้ยขายรถขายบ้านกันทั้งนั้นน่ะนะอันนี้คือเป็นภาพสะท้อนอันหนึ่งที่เราจะต้องย้อนกลับมาดูว่าเพชรเม็ดงามนะที่ต้องได้รับการเจรไนและเขาเป็นเพชรแต่ยังไงเขาก็ต้องเป็นเพชรนะช้างเผือกที่อยู่ในป่ายังไงก็ต้องเป็นช้างเผือกแต่ถ้าเขาไม่มีโอกาสแต่ดูน้องเนี่ยนะต้องไปถอยกีตาร์มือสองมาพ่อก็กระเสือกกระสนนะดูนะเดี๋ยวมนตรีบอกดูสองคืนเอามาพูดเป็นคุ้งเป็นแควเลยไม่ใช่หรอครับผมเห็นถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยน้องเนี่ยนะคนต่างชาติเขารู้จักมากมายนะผมเนี่ยเคยผ่านหูผ่านตาเพราะว่าท่องโลกโซเชียลเนี่ยก็เห็นเขาเปิดบวกอยู่อย่างนั้นนะมานานเนกาเลเพราะว่าเขา ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของกีตาร์และก็เรื่องของดนตรีทั้งที่คุณพ่อของน้องเนเน่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นศิลปินไม่ได้อยู่ในแวดวงแต่ก็เป็นประเภทที่นะก็อยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แค่เปิดเพลงให้ฟังแต่พอเด็กนะมีพรจริงๆถ้าใช้คำว่าพรสวรรค์อย่างเดียวก็ไม่ได
14: ้
15: นะผมชอบนางอาสุรชัยจันทิมาธรพูดถึงพี่มงคลอุทกนะแล้วก็เล่นกีตาร์ทั้งได้ทั้งซ้ายแล้วทั้งขวาเนี่ยนะพี่ทองการธานาด้วยอะไรด้วยในยุคนั้นตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่นะไม่ใช่พรสวรรค์หรอกเพราะเขาเกิดที่ท้องนาไม่ได้เกิดจากสวรรค์ด
14: ัง
15: นั้นนะก็ต้องใช้พรแสวงเข้าไปด้วยเพราะน้องเนี่ยเล่นกีตาร์ตั้งแต่เจ็บนิ้วนะแต่ชอบแ
14: บบ
15: นะก็เลยเล่นจับคอร์ดจับอะไรจนกระทั่งมีวันนี้ขึ้นมาผมเห็นหลายๆรายการนะเมื่อคืนเห็นไปออกรายการไปเล่นกีตาร์ให้คุณอะไรนะพี่ปุ
14: ๊อัญชลีจงคณิกิจ
15: แล้วก็เห็นแววน้องนะเห็นแววน้องว่าเด็กคนนี้โอ้โหมีความสามารถสักวันหนึ่งต้องดังแน่ๆแล้วในท้ายรายการเนี่ยนะพี่ปุ๊ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเอาอะไรให้น้องดีเอาฟิกที่ดีดกีตาร์เนี่ยมอบให้น้องเน่แน่แล้วบอกว่าเนี่ยพี่ให้แล้วก็วันไหนถ้าดังแล้วอย่าลืมพี่นะ คือนั่นคือได้สื่อสารได้พูดเอาไว้ว่าเห็นแววอัจฉริยะความเป็นคนที่มีความสามารถที่อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จังหวัดภูเก็ตนะน้องเขาก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีค่าของจังหวัดอย่างมากครับคุณสุปังครับเดี๋ยวผมพูดเยอะไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าแหมมากที่คนอื่นเขาก็เรายังไม่เห็นเขาแต่เขาผมเห็นแล้วเนี่ยทั้งลีลาทั้งอะไรโดยเฉพาะถ้าที่ภูเก็ตอาจจะมองเป็นพื้นนะเป็นการเปิดหมวกทั่วไปแต่เราก็เห็นว่าคนในวัยนี้นะแต่พอ4นาทีบนเวทีตรงนั้นมันเก็บทุกอย่างแล้วนี่คือความเป็นความสามารถไม่ใช่ธรรมดาต้องเรียกว่าระดับอัจฉริยะนะทั้งการแสดงออกทั้งอะไรต่อมีอะไรที่มีอยู่ในตัวน้องเขาครับคุณสุปันคำ
14: ครับแล้วก็บนเวทีคุณมนตรีพูดถึงกีตาร์เนี่ยกีตาร์ตัวที่น้องเขาขึ้นไปเนี่ยเป็นกีตาร์ที่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นมอบให้น้อง
15: โอ
14: ้แล้วก็กีตาร์รุ่นเนี้ยประเทศที่บริษัทที่ญี่ปุ่นเนี่ยหยุดการผลิตมา50ปีแล้วคุณมนตรีแล
15: ้
14: วก็น้องเขาบอกนี่คือสิ่งที่เรามีความรู้สึกเขาเลือกตัวนี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แฟนคลับมอบให้เขานะครับผมไม่รู้ว่าปิ๊กของพี่ปุ๊กด้วยหรือเปล่าจะขึ้นไปนะครับแล้วผมคิดว่าน้องเขาจัดวางไปดีสิ่งที่น้องเขาขึ้นบนเวทีแล้วเล่นเพลงเนี่ยนะฮะคุณมนตรีเพลงนี้ก็มีความหมายนะครับในเชิงประท้วงสังคมเป็นวงของไอซ์แลนด์เป็นวงของไอแลนด์นะครับก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่จัดวางไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตั้งใจไปประกวดนะคุณมนตรีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จแล้วก็รอบออดิชั่นเนี่ยไม่ต้องละรอเข้าไปแข่งรอบรอบลึกรอบชิงเลยนะครับพอผ่านแล้วก็หยิบเรื่องราวความภาค
15: ก็ถือว่าเก่งเนี่ยคุณพี่ประภาพรพิมพ์สิมบอกว่าต้องยอมรับว่าน้องเขาเก่งจริงๆ
14: ครับ
15: เนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานให้กับอีกหลายคนแล้วผมในฐานะคนเป็นพ่อคนหนึ่งนะฮะกล้องเวลาเขาตัดภาพจับไปที่ใบหน้าคุณพ่อนะคุณพ่อชื่ออะไรผมไม่ได้จำชื่อพ่อจำแต่ลูกนะฮะคือน้องเนเน่เขาก็มาพูดตอนหลังว่าคือดีใจอ่ะนะที่ผู้คนที่อยู่หน้าที่ตรงนั้นตอบรับกรรมการทั้ง4คนแต่ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเห็นพ่อร้องไห้คือโอ้โหมันถ่ายทอดมาอะไรเช่นนี้ที่คนในวัยนี้นะวัย15กำลังจะย่าง16ในวันนั้นและหนึ่งในกรรมการก็บอกอ้าวงั้นก็ถือโอกาสแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าซะเลยอะไรเง
14: ี้
15: ยคือมันได้หมดไงเอาขอมีส่วนร่วมในการที่จะบันทึกเรื่องราวของประเทศไทยผ่านน้องเนเน่วันนี้และจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายคนซึ่งทุกคนมีความสามารถนะฮะเพียงแต่ว่าจะได้มีโอกาสมากน้อยแตกต่างกันเท่านั้นแหละครับคุณสุปันครับ
14: ครับพาแฟนรายการเสาเสวนานะครับไปชื่นชมยินดีกับวงโยธวาทิตของราชสีมาวิทยาลัยนะครับที่เยอรมันแล้วก็ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็ไปชื่นชมน้องเนเน่หรือว่าน้องแพรวรัติการอํารอยที่อเมริกาก็ทาเลนแล้วกลับมาที่ประเทศไทยคุณมนตรีกลับมาที่ประเทศไทยนี่ต้องชวนคุณมนตรีแล้วก็แฟนรายการเรานะครับลัดเลาะไปที่ชายแดนมาเลเซียแล้วก็จะไปต่อที่อินโดนีเซียแล้วก็กลับมาที่ไทยนะครับไปที่อาคารรัฐสภา นะครับแล้วก็จะไปดูเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะไปยุบกรมน.ยุบหรือไม่ยุบดีนะครับแล้วก็ในส่วนของเปิดประเด็นคุยวันนี้คุณมนตรีแฟนรายการเราที่ติดตามข่าวสารมาก่อนหน้านี้ที่เขานะครับอภิปรายกันถกเถียงกันยุบหรือไม่ยุบดีกรมน.เนี่ยก็อยากจะฝากถามแฟนรายการเราว่าจะยุบกรมน.ดีหรือไม่ดีนะครับถ้าไม่ยุบจะให้มีบทบาทหน้าที่ทำอะไรวันนี้ประเด็นที่ผมสื่อสารกับคุณมนตรีเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะมีแต่คำถามทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่คำถามทั้งนั้นเลยนะครับพอคุยประเด็นกับพี่มนตรีเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมาย question mark ไป3เครื่องหมายเลยในทุกประเด็นคุยคุณมนตรีที่ชายแดนไทยมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าแหมอนุทินกับอันวาเนี่ยเขามาร่วมพิธีเปิดด่านสะเดากันนะนะครับด่านสะเดาบูกิจตายูฮิตัมเนี่ยก็บอกว่านี่คือโอกาสใหม่นะครับสำหรับ2ประเทศนี้ในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจนะครับชายแดนร่วมกันแล้วก็ตั้งเป้ามูลค่าไว้ 30,000 ล้านเหรียญต่อปีเลยนะคุณมนตรีฮะแล้วก็มีข่าวผมไม่รู้ว่าข่าวปล่อยหรือว่าข่าวกระซิบหรือว่าข่าวลอยลมยังไงเขาบอกโอ้ยตอนนี้กุ้งกล้ามกรามไทยที่เคยมีปัญหาเนี่ยก็ส่งไปมาเลเซียได้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาส่งไม่ได้โอ้โหพี่น้องที่ทำบ่อเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามเนี่ยโอ้โหเดือดร้อนแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับไม่มีปัญหาแล้วก่อนที่นายกอนุทินจะไปคุยกับอันวาเนี่ยปรากฏว่าคุณทักษิณเคลียร์ให้แล้วอย่าไปบอกใครนะคุณทักษิณเคลียร์ให้แล้วนะฮะแม่คุณมนตรีผมฟังก็เอ๊ะมันทำไมมันเป็นข่าวปล่อยหรือมันเป็นข่าวปล่อยข่าวลือข่าวกระพือข่าวโหมนะครับก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะถือว่าเอ๊ะมันไม่สามารถจะมาอ้างอิงอะไรได้นะครับก็เลยให้ความสนใจกับเรื่องของการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลและก็ในส่วนของดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียไปเป็นประธานเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรทั้งสองแห่งนะครับมาเลเซียเนี่ยเขาเรียกด่านบูกิจนะครับบูกิจจายูฮิตัมนะครับแล้วก็เขาก็เดินนะครับไปมากันนะครับเหมือนกับเดินไปแดนมาเลเซียเดินมาแดนไทยจูงมือคุยกันกันนุ่งกันนิ่งนะครับและภาพข่าวเนี่ยก็มีภาพของทหารไทยกับทหารมาเลเซียอยู่คนละฝั่งของกำแพงนะคือชายแดนไทยมาเลเซียเขามีการสร้างกำแพงมานานแล้วคุณมนตรีนะครับก็ลาดตระเวนนะครับลาดตระเวนไปพร้อมๆกันทั้งสองฝั่งผมก็คิดว่าน่าจะมีการวิทยุสื่อสารกันสองฝั่งนั่นแหละก็เดินเคียงกันไปขนาบข้ามไปกับกำแพงที่สร้างขึ้นก็มันก็มีสัญญาของความสมานฉันท์หรือความร่วมมือกันแม้ว่าจะมีกำแพงขวางกั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ปรากฏว่าชื่นมื่นมูลค่าที่ตั้งเป้าไว้ว่าการเปิดด่านแห่งใหม่เนี่ยจะสร้างมูลค่า 30,000 ล้านเหรียญลิงกิตคุณมนตรี
15: ก็เห็นบอกว่าแรกๆเนี่ยเราก็มีมูลค่าการค้าขายกันอยู่ในระดับ7-8 แสนล้านบาทแต่ก็ตั้งเป้าว่าหลังจากนี้ก็จะอัพจะเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านล้านบาทอะไรตรงนั้นคุณตุปานผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งนะผมเข้าใจว่าด่านที่สะเดาเนี่ยผมในครั้งหนึ่งตอนเรียนหนังสืออยู่เนี่ยมีเพื่อนอยู่ที่อำเภอสะเดาตามประสานะคนทางเหนือก็อยากจะไปเห็นทางภาคใต้นะผมก็ไปกับเพื่อนนะครับไปนอนบ้านเพื่อนที่สะเดาเราไปลงรถไฟกันที่หาดใหญ่จากนั้นก็นั่งรถสองแถวไปบ้านเพื่อนที่สะเดาตำบลพังลานะฮะชอบฟังเราอยู่ด้วยนะตอนหลังเป็นปลัดอยู่แถวทางภาคอีสานตอนนี้เกษียณแล้วนะกลับไปทำสวนยางอยู่ที่บ้านผมก็ไปนอนอยู่บ้านเพื่อนก็พานะข้ามไปมาเลเซียในสักวันหนึ่งนี่แหละตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นแหละต้องเดินข้ามสะพานเหล็กนะไปถึงด่านสะเดาแล้วมีสะพานเหล็กเดินข้ามไปฝั่งนู้นผมสารภาพเลยนะผมเคยไปที่เมวดีไปที่เวียงจันทร์ไปไหนต่อไหนเนี่ยแม้กระทั่งข้ามฝั่งไปที่ท่าขี้เหล็กเนี่ยผมข้ามไปฝั่งนู้นแล้วผมไม่ได้บอกเพื่อนนะแต่รู้สึกว่าโอ้โหมันค่อนข้างจะไม่ผ่อนคลายคุณสุพันธ์นะ
14: ตึงเครียด
15: มันเครียดแล้วก็ดูหน้าสีหน้าแววตาเราอาจจะไม่คุ้นว่าเราคนทางภาคเหนือนะฮะก็นั่นน่ะคือเคยข้ามไปที่มาเลเซียนะเมื่อประมาณสักปี2526แล้วก็เดินข้ามสะพานเหล็กไปเอามาเติมหน่อยครับคุณสุพันธ์ครับ
14: ก็นายกรัฐมนตรีของไทยบอกว่านี่เป็นนะครับด่านสะเดาใหม่นี่นะครับที่เปิดใหม่เนี่ยด่านใหม่ที่อำเภอสะเดาเนี่ยนะครับ ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานแต่จะเป็นประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงผู้คนการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยด่านสะเดาและก็บูกิตาอยู่ฮิตัมเนี่ยเป็นประตูการค้าชายแดนที่สำคัญที่สุดของไทยกับมาเลเซียและเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งหลักของภูมิภาคที่จะอำนวยความสะดวกทั้งการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่างสองประเทศนี่เป็นการหารือร่วมกันระหว่างไทยกับมาเลเซียและเป็นความร่วมมือเขาบอกว่ามีการหารือกันมานานแล้วและนี่มีเป็นการสร้างความร่วมมือและเขาบอกนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับและการจ้างงานและจะเป็นการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้คุณมนตรี
15: ครับจริงๆเนี่ยคุณอุปันนะผมเรียนด้วยความเคารพปัญหาระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยถ้าจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังให้ดีนะเรื่องของการค้าเขาข้ามฝั่งมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยทำให้เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทั้งหาดใหญ่ทั้งอะไรมากที่สุดอยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันดีอยู่แล้วก็ไปเสริมไปเติมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือปัญหาไฟใต้นะฮะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มต้นตั้งแต่มีปัญหาคนสองสัญชาติข้ามไปข้ามมามีการให้การสนับสนุนให้ที่พักพิงสารพัดอย่างเนี่ยใช้งบไปไม่รู้กี่แสนล้านแล้วก็เมื่อวานนายกอาจจะด้วยความระมัดระวังว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะก็เลยไม่ได้ตอบคำถามนี้มากมายว่าตกลงเนี่ยต่อจากนี้นะสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะมีแนวโน้มลดลงใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าก็มีฝ่ายทั้ง2ฝ่ายมีคณะกรรมการพูดคุยสันติสุขอะไรทั้งหลายแหล่เจรจาพูดคุยอยู่และเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สื่อสารไม่เป็นไรแต่สิ่งที่น่าจะต้องจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งแรกก็คือปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่และเราเองก็จับไม้จับมือกับทางมาเลเซียในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ตลอดตรงนี้ต่างหากที่จะต้องขึ้นเอาขึ้นมาเป็นวาระแรกและก็วาระสำคัญนายกอนุทินชาญวีรกูลจะได้ถูกบันทึกไว้หน้าประวัติศาสตร์นะบนกำแพงใดสักที่ใดที่หนึ่งระหว่างไทยกับมาเลเซียเขียนไปทั่วสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนายกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่ไปปูผ้าขาวกราบขอโทษนะผ่านมาจนถึงนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะแก้ไขปัญหาทุกอย่างภัยแทรกซ้อนภัยสารพัดจับทางนะกันทุกอย่างนะก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มันอยู่มาอย่างนี้20กว่าปีถ้านายกอนุทินสามารถที่จะไปจัดการปัญหาตรงนี้ได้โอ้โหจะบอกว่าเป็นการต่อยอดจากนายกคนก่อนๆผู้นำคนก่อนๆที่ทำเอาไว้นะหรือจะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะได้ถูกบันทึกเอาไว้ว่านะไฟใต้ได้สงบลองกองได้นำมาไม่ใช่ลองกองนี่เขาเรียกว่าลูกใหญ่ๆคุณสุปันนะ
14: ลองกองถูกแล้ว
15: ลองกองแล้วมันมีอีกอันเนี่ยเขาเรียกลูกูหรือเปล่าหรือว่าไม่มีเพื่อนหลอกผมเนี่ยเขาบอกว่าใหญ่กว่าลองกองคือลูกูมนตรีนะก็เนี่ยผลผลิตทั้งหลายแหล่ทรัพยากรที่มีอยู่การท่องเที่ยวมันจะได้สงบนะไม่ต้องมาใช้งบกันเป็นแสนแสนล้านไม่ต้องมาพูดถึงว่ากรมน.จะยุบไม่ยุบนะอันนี้มันถ้าตรงนั้นจัดการได้นะนายกอนุทินเนี่ยถ้าทำตรงนี้ได้ก็จะเป็นนายกที่สามารถนะได้ถูกบันทึกเอาไว้ว่าความสงบได้เกิดขึ้นในยุคที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเกินเลยหรือจะฝันไกลไปหรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่ผมหยิบยกขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าปัญหาสลักสำคัญของภาคใต้ระหว่างไทยกับมาเลเซียก็คือปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
14: ต้องจำลองหรือว่าถอดแบบแนวคิดของพลเอกชาติชายชนวันเปลี่ยนสนามรบนะครับเป็นสนามการค้าแต่ว่าที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับเราน่าจะใช้คำว่าเปลี่ยนพื้นที่การสู้รบเป็นพื้นที่การลงทุนและการค้านะครับก็น่าจะดีนะคุณมนตรีนะ
15: ครับ
14: เอาละครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเตรียมตัวที่จะเดินทางนะครับไปเปิดด่านนะครับที่ชายแดนไทยมาเลเซียเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณมนตรีปรากฏว่าคุณทักษิณเนี่ยก็หอบน้องกระเตงลูกไปที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ข่าวนี้เนี่ยถูกเปิดเผยโดยสื่อของมาเลเซียนะครับโดยการให้ข่าวของเท็ดดี้อินทราวิชัยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของอินโดนีเซีย บอกว่าทางคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็คือ3อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยได้เดินทางไปที่อินโดนีเซียแล้วก็ประธานาธิบดีนะครับปราโบโวซูเบียนโตแห่งอินโดนีเซียเนี่ยเปิดบ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับรับรองนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงความร่วมมือด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการบริหารจัดการสินทรัพย์ของชาติและกลยุทธ์ในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวของอินโดนีเซียโดยการหารือดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของกองทุนความมั่งคั่งแห่งอินโดนีเซียเนี่ยแหละครับคุณมนตรีมันก็เลยมีคำถามนะครับพอมาถึงประเทศไทยมันก็มีคำถามว่าเอ๊ะ คุณทักษิณไปครั้งเนี้ยนะครับมันมีมิติทางการเมืองไหมแล้วไปคุยเนี่ยไปคุยในนามของอะไรหรือไปในเรื่องของส่วนตัวเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามทางด้านของนายกรัฐมนตรีของไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลคุณอนุทินชาญวีรกุลบอกก็เป็นเรื่องของคุณทักษิณนะครับท่านจะไปไหนมาไหนก็เรื่องของท่านมันจะไปมองเกี่ยวกับทางการเมืองได้ยังไงท่านไปในนามส่วนตัวนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับที่ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียบอกก็เป็นการเจรจานะครับว่าด้วยเรื่องของการที่จะหารือในเรื่องของการลงทุนของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีปราโบโวก็บอกว่าเขากับคุณทักษิณเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกแล้วก็พลวัตในภูมิภาครวมถึงหัวข้ออื่นๆแล้วก็บอกว่าการพบปะกันครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลยังคงส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้นำโลกและบุคคลต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและเสริมสร้างสถานะของอินโดนีเซียคุณมนตรี
15: ครับคือผมเห็นคุณสุพันธ์จั่วหัวไว้นะครับว่าไปครั้งนี้ที่อินโดนีเซียส่วนตัวหรือการเมืองทั้งสองอย่างนะครับคุณสุพันธ์
14: คุณมนตรีมองสองอย่างเลยนะ
15: โอ้กับคือแน่นอนน่ะท่านไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนอะไรยกเว้นเป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นเรื่องส่วนตัวล้วน
14: ๆ
15: แต่การเมืองนั้นน่ะมันแยกไม่ออกเพราะท่านคือนักการเมืองและแถมยังเอาอีก2อดีตนายกซึ่งคนหนึ่งเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งเป็นน้องสาวไปด้วยเนี่ยนะมองทะลุเข้าไปยังภาพต่างๆนั้นเนี่ยมันเห็นมิติทางการเมืองเนี่ยเต็มไปหมดนะครับอันแรกเนี่ยผมว่าคุณทักษิณเนี่ยนะเลือกจังหวะได้ถูกนะที่บอกว่าเลือกจังหวะได้ถูกเนี่ยนะมี2จังหวะจังหวะแรกก็คือก่อนหน้าที่นะคุณอนุทินจะไปเยือนมาเลเซียซึ่งก็เป็นข่าวไปแล้วเอ๊ะจะไปเจอกันที่นั่นไหมนะเนี่ยบนหน้าสื่อนักวิเคราะห์วิแคทั้งหลายก็อ่านทางข่าวนะครับว่าจะไปปะกันที่นั่นหรือเปล่านะปรากฏว่านะยืนยันแล้วว่าไม่ได้เจอกันเพราะในขณะที่นายกอนุทินไปในวันที่9นะคุณทักษิณเนี่ยนะก็ไปต่อที่อินโดนีเซียและถ้าดูให้ดีจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของบนหน้าเพจของคุณแพทองธารนะโบกมือบายบายอินโดนีเซียไปเรียบร้อยแล้วถึงหย่อนข่าวตรงนี้ออกมานะที่อินโดนีเซียนั้นอยู่ในวันที่9ถ้าดูจากการออกมาให้ข่าวของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของอินโดนีเซีย
14: ค
15: ือด้านหนึ่งนั้นเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าเป็นการไปพบปะเพื่อนเก่านะคุณทักษิณจะมีเพื่อนเก่าที่เป็นผู้นำอยู่ในภูมิภาคแถบนี้และที่อื่นๆหลายที่หลายแห่งดังนั้นเมื่อออกจากคุกออกจากตารางพ้นโทษไปแล้วก็จะเดินสายไปเยี่ยมเพื่อนเก่านะซูเบนโตปราโบโวอะไรตรงนี้นะท่านก็เป็นเพื่อนเก่าก็เลยไปพบกันที่บ้านพักส่วนตัวอันนั้นเป็นส่วนตัวเราจะเห็นภาพนะวงเล
14: ็
15: กๆแต่ถัดมาเนี่ยอีกวงหนึ่งถือว่าเป็นทางการแล้วแหละเพราะว่ามีการพบปะกับอะไรต่อไม่ไรซึ่งคุณทักษิณนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาของดานันทรากองทุนอะไรตรงนี้อยู่นั่นอ่ะวงใหญ่เลยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของอินโดนีเซียก็เอามาแถลงเพราะฉะนั้น1นะเรื่องส่วนตัว2เป็นเรื่องการเมืองก็เพราะว่าเป็นคนการเมืองและ3เนี่ยถ้าจะคิดเร็วๆผมเห็นสื่อบางฉบับก็ไปพาดหัวข่าวเหมือนกันว่านี่คือการแย่งซีนนายกหนูของคุณทักษิณแทนที่คุณอนุทินไปที่มาเลเซียครั้งนี้มันจะเป็นข่าวเต็ม บนหน้าสื่อไปทั้งหมดแต่ปรากฏว่าทันทีที่ไปลงที่มาเลเซียแล้วก็คุยจับไม้จับมือเป่าแซกโซโฟนอะไรกันร้องเพลงเพลงอะไรนะ My Way
14: My Way
15: อีกด้านหนึ่งก็ออกมาเป็นชุดเลยโอ้โหอันนี้เป็นภาพตัดกันเลยนะ
14: ค
15: ุณอนุทินไปเยือนเดี๋ยวจะกลายว่ามนตรีชอบคิดมากนะแล้วอย่าไปเสียมเขาคือด้านหนึ่งนะบุคลิกของคุณอนุทินเนี่ยท่านสบายสบายอยู่แล้วดีสีตีเป่าเป็นความสามารถนะคนหนึ่งท่านทำได้หมดไปเวียดนามยังไปตีโปงลางที่เวียดนามเลยนะไม่รู้ผมเรียกผิดหรือเปล่านะเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของที่นั่นเป็นความสามารถด้านดนตรีพอมาตรงนี้เป่าแซกนะฮะแล้วสื่อไม่ได้สื่อนะก็ทั้งโฆษกราชดาเนี่ยเหมือนกับเพื่อนต่างวัยคนหนึ่งเป่าคนหนึ่งร้องก็ได้บรรยากาศแบบนั้นแต่ปรากฏว่าตัดภาพไปที่อีกข่าวหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าที่ท่านจะไปมาเลเซียเนี่ยเป็นการพูดคุยหารือนะครับและหารือเรื่องเครียดนะเพราะดูจากการมาโพสต์ของในอิงชินวัตราของคุณแพทองทานเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีปราโบโวของอินโดนีเซียเปิดบ้านพักส่วนตัวต้อนรับ3อดีตนายกแล้วก็ไล่ชื่อนะฮะหารือประเด็นสถานการณ์ภูมิภาคความเคลื่อนไหวรอบโลกกระชับความร่วมมือ2ประเทศนะเป็นสาระนะฮะ
14: เป็นสาระ
15: นะฮะอันเนี้ยผมถึงบอกว่าอะไรเดี๋ยวจะถ้าพูดเรื่องเนี้ยเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาเป็นว่า1เป็นเรื่องส่วนตัวบวกเรื่องของการเมืองของในมิติการเมืองเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องของอย่างที่สื่อเขาจับประเด็นว่านะฮะไปแย่งซีนคุณอนุทินนะจะแย่งมากแย่งน้อยก็มีข่าวนี้ประกอบข่าวที่คุณอนุทินไปที่มาเลเซีย2สาระทั้ง2ที่ปรากฏบนหน้าสื่อ3อันเนี้ยสำคัญเพราะคุณทักษิณเลือกจังหวะนี้ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะคงไม่มีใครปฏิเสธแล้วว่าคุณอนุทินหรือรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยอยู่ในขาขึ้นตอนนี้นะกำลังอยู่ในขาลงนะฮะส่วนเซนะคุณทักษิณก็เลือกจังหวะนี้ออกมาทั้งที่ออกจากคุกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ก็มีการเคลื่อนไหวออกมาในช่วงจังหวะที่รัฐบาลสีน้ำเงินกำลังเพลียงพล้ำในทางการเมืองด้วยสารพัดปัญหาเพราะฉะนั้นนะถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและค่อนไปทางการเมืองแม้กระทั่งคุณยิ่งลักษณ์กับผมเติมอีกนิดนึงนะจริงๆเนี่ยอยู่ทั้งอังกฤษอยู่ที่ดูไบแต่เที่ยวนี้มาแถวนี้มาในจังหวะที่เขากำลังนะฮะอนุมัตินะฮะกฎหมายนิรโทษกรรมและยังมีคำถามตามมาว่าคุณยิ่งลักษณ์จะได้อานิสงส์จากการนิรโทษกรรมซึ่งไม่ว่าจากครึ่งซอยหรือสุดซอยก็ตามรายละเอียดยังมีเยอะครับคุณสุภานครับ
14: อันนี้ต้องติดตามกันต่อเรื่องพรบนิรโทษกรรมนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับคุณมนตรีครับช่วงหน้าต้องไปที่อาคารรัฐสภาหน่อยนะครับเขาบอกว่าโอ้ฝนตกนะครับฝนตกน้ำรั่วน้ำท่วมซ่วมเต็มนะครับผนังสุดแล้วจะเอายังไงกันเนี่ย15นี้ก็จะหมดนะครับระยะเวลาสัญญาค้ำประกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปว่ากันต่อนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
15: ครับ
13: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
17: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
2: ์ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงที่2คุณมนตรีช่วงที่2นี้ไหนๆเราก็ว่าด้วยเรื่องการเมืองกันมาแล้วนะครับก็ไปต่อกันที่รัฐสภาซะหน่อยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่าข่าวเรื่องของกรณีเรื่องของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่สัปยสถานเนี่ยที่ดูเหมือนว่ามีปัญหาในการก่อสร้างนะครับก็มีข่าวมาตลอดมีการตรวจสอบนะครับเรื่องของงบประมาณเรื่องของการสร้างนะครับว่าผิดแบบไหมหรือมันมีการทุจริตตุกติกอะไรกันตรงไหนไหมก็จากในส่วนของสสก็คือคุณวิลาศแล้วก็คุณวัชระเพชรทองอย่างเมื่อวานที่8ที่ผ่านมาคุณมนตรีปรากฏว่าที่วุฒิสภาเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มสว.อิสระก็นำโดยท่านอาจารย์นันทนาครับก็มีการแถลงข่าวก็บอกว่าเรื่องเนี้ยเรื่องอาคารรัฐสภาที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยแล้ววันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะหมดสัญญานะครับค้ำประกันไม่ใช่สัญญาครับเขาเรียกว่าเหมือนกับสัญญาประกันที่ว่าจะซ่อมฟรีพูดอย่างนี้แล้วกัน
3: รับประกันรับประกัน
2: รับประกัน
3: หลังจากที่ส่งมอบงานแล้ว
2: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจากการตรวจซ่อมเนี่ยเขาบอกว่าพบมี500รายการเลยนะคุณผู้ชมที่ฝั่งสวนะ
3: คร
2: ับ ก็ฝั่งสสมีอีก500รายการอันนี้ถ้าเดอะแจ็คฟังอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวจบรายการแล้วหลังไมค์มาหน่อยแล้วกันว่า500รายการเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแล้วก็บอกว่าตัวเลขค่าซ่อมหากคิดเป็นจุดเนี่ยก็ตกจุดละ 1-30,000 บาทคุณมนตรีถ้ารวมเป็นเงินที่จะต้องซ่อมแซมเนี่ยทันจุดเนี่ยทั้งฝั่งสวแล้วก็ฝั่งสสเนี่ยนะเขาบอกประมาณ10ล้านบาทเขาบอกนี่คือเงินภาษีประชาชนที่ไม่ควรจะมาเสียอะไรแบบนี้เพราะว่าการซ่อมอาคารรัฐสภายังอยู่ในระยะเวลารับประกันจึงหวังว่าทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยน่าจะต้องดำเนินการซ่อมตรงนี้เพราะเป็นสิ่งที่นะครับเพราะเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหามาจากการสร้างเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าในส่วนของรัฐสภาถ้าปล่อยตรงนี้ไปเนี่ยเมื่อหมดเวลารับประกันแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้คุณมนตรีนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลายคนก็พุ่งเป้าไปถามยังประธานรัฐสภาแต่ผมเนี่ยก็ไปคุยกับหลายคนเขาบอกว่าอันที่จริงเนี่ยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเพราะว่าเป็นเหมือนเจ้าของคนดูแลโดยตรงในส่วนของประธานรัฐสภาเนี่ยมันมาทางการเมืองนะครับเพราะนั้นคนที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยคือเลขาธิการสภา
3: โอ้แล้วเลขาไม่ขยับเลยครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดสัญญาไปแล้วครบกำหนดเป้งเที่ยงคืนของวันที่15กรกฎาคมวันรุ่งขึ้นนะฮะฝนถล่มกรุงเทพอีกรอบหนึ่งแล้วมันมีปัญหาใน 1,000 จุดตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องควักเงินงบประมาณของหลวงไปซ่อมเพราะมันพ้นเลยเวลาที่ค้ำประกันอายุค้ำประกันไปเรียบร้อยนี่ผมก็เห็นทางสวนันทนานันทวโรภาสแล้วก็สวกลุ่มอิสระทั้งหลายแหละคือไม่ได้บอกว่ามันก่อนจะครบสัญญา7วันแล้วมาแถลงเขาบอกตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาเป็นสวจนครบ2ปีเนี่ยก็เรียกร้องนะในเรื่องต่างๆเหล่านี้มาตลอดแต่ก็ปรากฏว่านะไม่ได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสในจังหวะที่จะครบกำหนดในวันที่15กรกฎาคมเนี่ยมากระทุ้งอีกรอบหนึ่งเพื่อบันทึกเอาไว้ว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็จะต้องไปไล่เบี้ยเอากับผู้ที่รับผิดชอบต่างๆแต่เบื้องต้นเนี่ยเมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคุณสุปานพูดถึงเมื่อสักครู่ไม่หือไม่อือเนี่ยทางสวกลุ่มนี้ก็เรียกร้องไปที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของรัฐสภาเลยคือประธานโสพลสารัมว่าการุณาได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไปดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินผลประโยชน์ของบ้านเมืองหาไม่และจะต้องใช้เงินในการมาซ่อมแซมสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่จริงๆอ่ะคุณสุปันผมเห็นคุณวิลาศจันทร์พิทักษ์คุณวัชระเพชรทองเนี่ยไปชี้เป้าตรงนั้นตรงนี้เนี่ย คือจิ้มไปตรงไหนมันก็ไม่สับปะยะนะฮะรั่วก็เกิดตรงนี้แม้กระทั่งไม้ยังยัดไส้เลยอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ตรงสเปคสารพัดอย่างคือมันพอๆกับเรื่องของการทุจริตสอบสสท้องถิ่น คือแตะไปตรงไหนก็มีปัญหาตรงนั้นนี่คือสภาที่เสียดายที่ทางผู้ที่เขาออกแบบนะอาจารย์อะไรเนี่ยผมจำชื่อท่านไม่ได้ขออภัยเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะท่านบอกว่าในฐานะที่ท่านเป็นคนออกแบบซึ่งจริงๆก็เป็นการรับจ้างไม่ควรที่จะเข้ามายุ่งย่ามอะไรแต่ในฐานะที่คนออกแบบอย่างนี้และตั้งชื่อว่าเป็นสัปปายะสภาสถานตอนที่คุณพิเชษเชื้อเมืองพานเนี่ยจะแก้นั่นแก้นี่ปรับปรุงท่านบอกอย่างนี้ไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันทึบลมจะไม่เข้าแสงอาทิตย์มันจะไม่ผ่านมันจะไม่เป็นสัปปายะนะเพราะหัวใจสำคัญของสภาคือสัปปายะสภาสถานท่านก็พูดครั้งเดียวบันทึกเอาไว้อีกเหมือนกันเพราะว่าท่านรับจ้างและจบไปแล้วแต่ให้เห็นว่าถ้าอยากจะให้มันคงความเป็นสัปปายะสภาสถานต้องทำอย่างไรบ้างสุดท้ายเนี่ยมาถึงวันนี้นะจนจะครบสัญญาอีกไม่กี่วันเนี่ยยังหาความเป็นสัปปายะจากสภานี้ไม่เจอเลยครับคุณสุปันครับ
2: ครับก็หยิบเอามาสะท้อน ประธานโทษครับสะท้อนแง่มุมมองต่อสัปปายะสถานนะครับว่าโอ้สิบกว่าล้านนี่เยอะเหมือนกันนะคุณมนตรีนะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้รัฐบาลนะครับงบประมาณนะครับเรียกว่าทำงบประมาณเกินดุลอยู่แบบนี้เนี่ยสิบกว่าล้านเนี่ยคุณมนตรีเรื่อยๆจะรอให้มันหมดเวลาไปหมดเวลารับประกันไปแล้วไปของบซ่อมเหมือนที่คุณ พี่เจ้เชื้อมังพานเคยทำมาเรื่องจะถมสระมรกตนะแล้วก็โดนตีตกไปเนี่ยนะฮะก็หยิบมาเป็นประเด็นเป็นมุมมองนะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีการสั่งการแบบที่คุณมนตรีว่านะครับท่านประธานโสพลสาลัมสั่งไปยังสำนักเลขาธิการรัฐสภาเลยไปตกลงจะเอายังไงเรื่องนี้เนี่ยมันยังซ่อมไม่เสร็จนะอีก500กว่าจุดเนี่ยที่ของฝั่งสสและอีก500จุดที่ฝั่งสวรวมกัน2ฝั่งเนี่ย 1,000 จุดเนี่ยจะขยายหรือตามข้อตกลงอะไรผูกมัดไว้ไหมนะครับอันนี้ก็รีบดำเนินการนะครับก่อนที่มันจะเป็นปัญหาเสียหาย
3: คือคุณสุพันผมขออนุญาตเติมอีกนิดนึงคิดง่ายๆสั้นๆเนี่ยคือในเมื่อมันมีตั้ง 1,000 จุดแน่นอนนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้เสร็จได้ภายในครบกำหนด15วันแต่เปรียบเสมือนเราประกันรถยนต์นะรถยนต์ที่จะหมดประกันในอีก5วันข้างหน้าสมมตินะแล้วมันมีปัญหาที่เราไม่ได้เอาไปเคลมเราไปเคลมในวันนี้นะซึ่งยังอยู่ในอายุสัญญาอู่จะเอาไปซ่อมศูนย์จะเอาไปซ่อมจะใช้เวลากี่วันก็ถือว่าเป็นการไปแจ้งเพื่อที่จะเคลมเอาไว้นะก่อนที่จะหมดอายุสัญญาแล้วเหตุฉันไหนสภาซึ่งรู้อยู่แล้วว่ามันจะครบกำหนดสัญญาในวันที่15แล้วทำไมไม่แจ้งไม่เตือนไม่บันทึกเพื่อที่จะให้รับทราบแล้วคุณจะซ่อมอีกกี่เดือนก็เป็นเรื่องของคุณแต่วันนี้ต้องบันทึกเอาไว้ว่าอยู่ในอายุสัญญาที่มีความเสียหายอยู่ในการรับประกันให้คุณไปดำเนินกันแค่นี้มันยากตรงไหนคุณสุพันธ
2: ์ครับนี่ถ้าผมเป็นผู้บริหารบริษัทซิโนไทยนะแต่คงไม่ได้เป็นหรอกคุณมนตรีนะครับถ้าเป็นผู้บริหารบริษัทซิโนไทยนะพวกนี้นะวันจันทร์ผมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยบอกว่าเราจะดูแลรับประกันสัปปายะสถานไปอีก2ปี เพื่อที่จะซ่อมอีก 1,000 จุดนี้ให้จบเพื่ออะไรนะคุณมนตรีเพื่อการันตีเกียรติภูมิของบริษัทกับ2ปิดพื้นที่ที่จะถูกโจมตีทางการเมืองของนายกอนุทินชาญวีรกูลนี่มันต้องซื้อใจกันแบบนั้นนะครับก็ผมไม่รู้ว่าผู้บริหารซิโนไทยคิดยังไงนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันจะถูกลากนะครับถูกโยงไปโจมตีนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลทางการเมืองไง
3: คือมันมีอยู่ช่วงนึงถ้าคุณสุปานพูดถึงตรงนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับตอนนั้นก็ไปในฐานะนักการเมืองแล้วก็มีส่วนเชื่อมโยงเพราะว่าเป็นธุรกิจในครอบครัวของท่านชิโนไทยที่มารับงานก่อสร้างอาคารรัฐสภามันมีบันทึกเอาไว้นะที่ท่านพูดเอาไว้เพื่อที่จะยืนยันว่าการมารับงานใหญ่ครั้งนี้นั้นเนี่ยต้องการกล่องเพื่อที่จะเป็นเกียรตินะฮะสำหรับบริษัทที่มารับงานที่เป็นหน้าตาของประเทศไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเลยนั่นคือครั้งหนึ่งที่ท่านเคยพูดเอาไว้ที่สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์หรือสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยจัดเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ย้อนไปดูได้เลยมีการบันทึกคำพูดตรงนี้แล้วก็มีการชี้แจงเพื่อให้เห็นภาพชัดว่ามาเพื่อต้องการกล่องนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินและจะได้ถูกบันทึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์เป็นเกียรติยศที่ได้มาทำหน้าที่สร้างนะสัปปายะสภาสถานแห่งนี้ทำรองนี้แหละครับคุณสุพันธ์ครับ
2: ครับก็คาดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยก่อนจะถึงวันที่15บริษัท บริษัทซิโนไทยน่าจะแถลงข่าวนะนะครับยืดเวลารับประกันปี2ปีแล้วก็จะซ่อมพันจุดให้เสร็จครับผม
3: คุณสุพันธ์ผมเติมนิดหนึ่งได้ไหมผมเมื่อวานเนี่ยจัดรายการกับคุณอภิรักษ์ฐานพิชิตวณิชแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดดูบนหน้าสื่อวันนี้ก็มีนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดสงขลาเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัท CP จะขอบอกเลิกสัญญาการก่อสร้างรถไฟไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบิน
2: ครับ
3: ซึ่งเดี๋ยวก่อนจะไปถึงรายละเอียดนะตอนนี้เขาจบแล้วนะเขาไม่ยกเลิกเขาจะเดินหน้าแต่ในระหว่างบรรทัดเนี่ยนายกบอกว่าจะมาบอกเลิกไม่ได้นะครับเพราะว่าในขณะที่มีการประกวดราคาเนี่ยนะก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีรายละเอียดเป็นอย่างไรก็แสดงว่าตัวเองทำได้แล้วพอเข้ามาทำแล้วมันมีปัญหานั่นนี่ถ้าบอกถ้าเปิดช่องให้ยกเลิกอย่างนี้ได้นะฮะก็ยกเลิกกันหมดนอกจากจะไม่ให้ยกเลิกแล้วยังจะไปออกกฎหมายเพื่อที่จะคุมเข้มเกี่ยวกับเรื่องของเอกชนที่มารับงานรัฐแล้วก็ทิ้งงานอะไรทั้งหลายแหละคือฆ่าโทษเอาไว้เลยว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์เอาไว้แต่มันมีประโยคใหญ่อยู่ที่ประโยคหนึ่งที่บอกว่าก็ตอนที่มารับงานก็รู้อยู่แล้วว่ารายละเอียดเป็นยังไงแสดงว่าทำได้นะแล้วมาแก้ไขมาอะไรกันเนี่ยก็ผมยกขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่จะไปโยงเข้าไปถึงสภาที่จะต้องเสร็จภายใน900วันแต่ในเวลาถัดมามีการแก้ไขสัญญากันไม่รู้กี่ครั้งประมาณ 3-4 ครั้งจนกระทั่งคุณชวนหลีกภัยเนี่ยไม่อนุญาตให้แก้ไขสัญญาแล้วก็มีการเรียกให้จ่ายค่าปรับด้วยอันนั้นคือสัญญาแรกต้องทำให้เสร็จภายใน900วันก็รายอื่นๆน่ะถอยหมดนะแต่มีรายที่ไม่ถอยก็ได้ไปแต่ปรากฏว่าในเวลาต่อมาก็มีการแก้ไขสัญญานะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดจาก900วันดูเหมือนจะงอกเกิน 2,000 วันนะแล้วก็ยังมีปัญหายังไม่สับปะยะแหมก็เสียดายนะที่สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเอาไว้เมื่อวานถ้าไปเทียบเคียงกับตรงนี้แล้วอาจจะมีอะไรที่ห่างที่เอาเทียบเคียงได้กันอยู่ครับคุณสุปันครับ
2: ครับมันจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนเอาละไปกันที่เรื่องของผลสอบนะครับเรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหน่อยคุณมนตรีที่เป็นข่าวคึกโครมนะครับปะกันระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้นะจากการตรวจสอบผลคะแนนสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นล่าสุดเนี่ยเขาบอกกระบวนการตรวจสอบสอบเสร็จสิ้นแล้วครบ 100% คุณมนตรีจากยอดผู้มารายงานตัวเข้ารับราชการบรรจุทั้งสิ้น 14,988 รายจากยอดที่เรียกบรรจุทั้งหมด 15,520 รายแล้วก็ไม่มารายงานตัวเนี่ย532รายคุณมนตรีเขาบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มคะแนนปกติจำนวน 9,217 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 61.50ขณะที่ตรวจพบกลุ่มที่มีข้อผิดปกติสูงถึง 5,372 รายนี่ตรวจพบนะครับสิ่งผิดปกติในข้อสอบเนี่ย 5,372 รายคิดเป็นร้อยละ 35.84% และยังมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างชะลอเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก399รายนะครับ399รายคิดเป็นร้อยละ 2.66 แล้วก็จากการสอบแบบเจาะลึกข้อมูลในกลุ่มที่มีความปกติที่มีความผิดปกติในจำนวน 5,372 รายเนี่ยสามารถจำแนกปมปัญหาในการประเมินผลคะแนนออกเป็น3ประเด็นเลยคุณมนตรีเขาบอกกลุ่มความผิดปกติในระบบมีจำนวนสูงถึง 3,044 รายคุณมนตรีกลุ่มคะแนนค่าเคลื่อนนะครับคือเพิ่มมา1คะแนนเนี่ยตรวจพบกรณีที่คะแนนในกระดาษคำตอบจริงน้อยกว่าฐานข้อมูลในระบบ Excel เนี่ยจำนวน 1,522 ราย
3: ครับ
2: แล้วก็กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจากการตรวจสอบพบผู้เข้ารับการตรวจที่ได้คะแนนนะครับน้อยกว่า160เนี่ยหรือมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษน้อยกว่า10คะแนนเนี่ยจำนวน806รายคุณมนตรี
3: ครับ
2: แล้วก็กลุ่มที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบด้านเทคนิคและเอกสารนะครับมีกรณีไฟล์ภาพกรณีการลงนะครับตรวจข้อสอบเนี่ยเขาบอกอยู่ในระบบ27รายแล้วก็ไม่มีรายชื่อปรากฏในระบบเนี่ยอีก34รายนี่คุณมนตรีเขาบอกว่าถ้าจำแนกตามศูนย์สอบทั่วประเทศ10แห่งเนี่ยพบว่าศูนย์สอบที่มีความโปร่งใสและมีสัดส่วนคะแนนปกติสูงที่สุดนะครับก็คือภาคเหนือ นี่ภาคเหนือนี่ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนคะแนนปกติและโปร่งใสนะคุณมนตรี
3: โอ้ครับ
2: ในทางกับการศูนย์สอบที่พบอัตราความผิดปกติสูงที่สุด

0: คือคุณพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ได้เรียกร้องนะครับให้มีการถอนตัวออกจากคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับนั่นก็คือคุณวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับทางด้านของคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าทำไมต้องถอนตัวทำไมต้องถอนตัวนะครับบอกแค่ระดับมอบนโยบายไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบยืนยันไม่มีการแทรกแซงนะครับแล้วตอนสสในพรรคเอี่ยวเว็บพนันไม่เห็นมีใครถอนตัวเลยคุณมนตรี
1: นี่ก็ไปตรงขออนุญาตแทรกหนึ่งนะคุณวรสิทธิ์พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะฮะคือแหมก็สสมันเป็นเรื่องตัวบุคคลเนี่ยแต่ท่านเป็นรัฐมนตรีที่จะไปกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบตรงนี้แล้วมีคุณลุงของคุณวรสิทธิ์เนี่ยว่าคุณวรสิทธิ์เนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการกสทแล้วก็อยู่ในบัญชีที่ถูกปปช.กำลังตรวจสอบอยู่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเอาไปเทียบกับกรณีที่ว่าเวลาสสพรรคท่านถูกตรวจสอบทำไมไม่ลาออกมันดูเหมือนจะเป็นคนละเรื่องนะเนี่ยอย่างเงี้ยสีข้างถลอกปอกเปิกหมดอะมท.4 นะเพราะว่าท่านทำหน้าที่ตรวจสอบและญาติโกงโหติกาของท่านเนี่ยนะนี่ยังไม่นับรายชื่อคนอื่นๆที่บอกว่าเป็นเครือข่ายของคนการเมืองแต่เนี่ยตรงๆเลยนะเป็นลุงและเป็นนายกอบจ.สตูลเนี่ยเพราะนั้นผมเห็นว่าเอ๊ะถ้าอธิบายด้วยตรรกะแบบเนี้ยไม่ใช่แล้วครับคุณวรสิทธิ์ครับ
0: ก็ลุงของรัฐมนตรีช่วยมท.4เนี่ยรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยก็คือคุณสำลิดเลียงประสิทธิ์ก็คือตอนนี้หลานเป็นประธานในการตรวจสอบนะครับตามมองโดยบทบาทโครงสร้างก็จะต้องตรวจสอบลุงของตัวเองนะครับสสพรรคขมลก็บอกว่าถอนตัวเถอะเพื่อความสง่างามนะครับก็เดินสวนไปว่าอ้าวแล้วอีกทีตอนนั้นเนี่ยสสของพรรคประชาชนเนี่ยซึ่งมีเอี่ยวกับเว็บพนันเนี่ยยังไม่เห็นหัวหน้าพรรคจะลาออกเลยนะครับ ก็เลยกลายเป็นประเด็นทางการเมืองกันขึ้นมาแล้วก็อย่างคุณมนตรีบอกนั่นแหละมันคนละมันเหมือนจะเหมือนกันนะแต่โครงสร้างของปัญหามันต่างกันนะครับ
1: คือขนาดท่านกรรมการปปช.ท่านหนึ่งนะครับคุณแมนรัตรัตนสุคนก็ยังขอถอนตัวจากการที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการไต่สวนของปปช.ชุดใหญ่ที่มีประธานปปช.เป็นประธานในครั้งนี้เพราะนะคุณแมนรัตรัตนสุคนซึ่งเป็นกรรมการปปช.เนี่ยภรรยาของท่านก็คือนางวรสุดารัตนสุคนนะซึ่งเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทในครั้งนี
0: ้
1: นะเนี่ยถ้าใช้หลักตรงนี้คุณวรสิทธิ์ก็ไม่มีข้อโต้แย้งว่าคุณยังสมควรหรือว่ายังจะอยู่ทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยความเหมาะสมอีกหรือเปล่าต่อให้เป็นลุงต่อให้เป็นลูกต่อให้เป็นใครก็ตามผมไม่ละเว้นปิดชื่อถือพฤติกรรม
0: ค
1: ือมันพูดได้แต่ในแง่ของความเหมาะความควรตรงนี้ต่างหากที่หลานจะไปสอบลุงมันก็ต้องพิจารณากันพอสมควรเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องตรรกะแบบนี้ครับ
0: เอาละครับคุณมนตรีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเพื่อติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยและช่วงหน้าประเด็นร้อนยุบกรมน.ดีหรือไม่ยุบดีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์ขณะนี้เวลา 11:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: โดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนแก้หนี้ครัวเรือนไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้วกว่า 27,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอำนวยความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิประชาชนบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมสถาบันการเงินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้อย่างสะดวกเป็นธรรมและไม่มีค่าใช้จ่ายลดภาระทางการเงินเพิ่มสภาพคล่องแก่ครัวเรือนผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงปัจจุบันมีประชาชนร่วมการไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 27,470 รายคิดเป็นมูลหนี้รวม 5,926 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า

0: 3,530 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วกว่า 2,555 รายสะท้อนความสำเร็จการบูรณาการร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงินในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลจะเดินหน้าจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบกับประชาชนปี 2,569 อย่างต่อเนื่องอีก6ครั้งระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ได้แก่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาและปทุมธานีโดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการไกล่เกลี่ยหนี้ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและรับบริการด้านยุติธรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ DSI เปิดปฏิบัติการตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงัน5จุดนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายใช้นอมินี34บริษัทให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบก่อนนำเข้าสู่การตรวจสอบและตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหมายค้นคดีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพุทธศักราช2542บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ผลการตรวจสอบคดีสำคัญพบกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลบ่อผุดซึ่งต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพบการถือครองที่ดินรวมเกือบ100ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทขณะที่มูลค่าโครงการประเมินเบื้องต้นราว 1,600 ล้านบาทและอาจสูงกว่านั้นอีกทั้งยังพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นถือครองที่ดินสัญญาซื้อขายสัญญาก่อสร้างและธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากซึ่ง DSI อยู่ระหว่างขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบการอำพรางโครงสร้างการถือครองหุ้นผ่านนิติบุคคลหลายชั้นและตรวจค้นสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งที่ต้องสงสัยมีบทบาทช่วยจัดตั้งหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวโดยพบความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลกว่า150บริษัทและใช้สำนักงานแห่งเดียวเป็นที่ตั้งในการจดทะเบียนบริษัทมากกว่า103บริษัทนอกจากนี้ยังพบว่านิติบุคคลกว่า101บริษัทมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่าไม่น้อยกว่า795ล้านบาทจึงได้ตรวจยึดเอกสารสำคัญและหลักฐานการเงินไว้ประกอบการสอบสวนสหรัฐกลับไปเจรจาอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทวิตโซเชียลว่าสหรัฐตกลงตามที่อิหร่านร้องขอเพื่อดำเนินการกระบวนการเจรจาต่อแต่แจ้งอิหร่านอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงได้สิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้สหรัฐยังได้ยกระดับข้อเรียกร้องอิหร่านยุติการโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาปฏิเสธการตีความของผู้นำสหรัฐโดยยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอการเจรจากับสหรัฐแต่อย่างใดหากแต่เป็นการตกลงจะเปิดทำเนียบรัฐบาลในกรุงเตหะรานเพื่อร่วมหารือกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ในการหาแนวทางลดความตึงเครียดของสถานการณ์และบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
9: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
10: ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงประเด็นร้อนประเด็นร้อนวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ตั้งประเด็นไว้อย่างนี้คุณมนตรีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับว่าในส่วนของกรมน.เนี่ยนะครับเอาไงแน่ยุบไม่ยุบกอรมน.นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย question mark ไป3เครื่องหมายคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณมนตรีก่อนที่จะไปถึงประเด็นที่เป็นข่าวแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็น talk of the town พูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยผมขอพาคุณมนตรีแล้วก็แฟนรายการเสาเสวนาย้อนรอยที่มาที่ไปของกอรมน.หน่อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยรองศาสตราจารย์ดร.พรอมรินทร์พรหมเกิดอาจารย์ประจำวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องบอกว่ากอรมน.เนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับก็บอกว่ากอรมน.เนี่ยจัดตั้งในปีพ.ศ.2508คุณมนตรีปีที่ผมเกิดพอดีเลยนะ
11: โอ้คร
10: ับแล้วก็ชื่อหน่วยงานตอนนั้นเนี่ยเป็นชื่อหน่วยงานป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็พอมาในปีพ.ศ.2516ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นกอรมน.แต่พันธกิจก็ยังไม่ชัดเจนว่าบทบาทหน้าที่จะทำอะไรแน่เพราะว่าทางด้านของท่านอาจารย์พรอมรินทร์บอกว่าถ้ามองจากพันธกิจเดิมเนี่ยคือการปราบปรามคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็บันถือว่าพันธกิจมันบรรลุความสำเร็จแล้วแต่เมื่อมาอยู่ต่อมาเนี่ยพันธกิจมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็ในปีพ.ศ.2551เนี่ยได้มีการจัดตั้งกอรมน.เต็มรูปแบบในสถานการณ์สังคมเศรษฐกิจที่เป็นปัจจุบันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านอาจารย์พรอมรินทร์ก็บอกว่าถ้าจะมองในปัจจุบันเนี่ยการมีอยู่ของกรมน.เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะมีความซับซ้อนนะครับมีความซับซ้อนแล้วก็ทับซ้อนกับหน่วยความมั่นคงอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เองก็ต้องมาพิจารณากันว่าจะยุบหรือไม่ยุบแต่ในความเห็นของท่านอาจารย์พรอมรินทร์ก็บอกว่ามันควรจะยุบนะเพราะว่าภารกิจเดิมที่ตั้งไว้เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.2508จนถึงพ.ศ.2516เนี่ยมันจบไปแล้วแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีความพยายามจะสร้างภารกิจใหม่สร้างงานใหม่แต่ก็ดูเหมือนว่าเป็นภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆซึ่งมีอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยที่มันไปประเด็นข่าวขึ้นมาเนี่ยก็คือคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทา
11: ครับ
10: นะครับตอนนี้ในตำแหน่งแห่งหนทางการเมืองก็คือประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับคุณมนตรีครับ
11: ครับ
10: ก็ได้อภิปรายเรื่องนี้นะครับในการอภิปรายเรื่องของกรรมธิการงบประมาณก็บอกว่ากรมน.เนี่ยควรจะยุบซะเถอะจะมีอยู่ต่อไปทำไมภารกิจงานก็ซ้ำซ้อนก็เลยกลายเป็นประเด็นฮือฮาแล้วก็ล่าสุดนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติเนี่ยก็ได้ออกมาย้ำปมนะครับของปัญหากรมน.บอกว่าถ้าดูงบประมาณประจำปีพ.ศ.2570นะครับของกอรมน.เนี่ยที่จะมีวงเงินรวมกันทั้งหมดเนี่ย 5,737,390,300 บาทเนี่ย
11: ครับ
10: ที่บอกนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ของวิกฤตธรรมาภิบาลของภาครัฐ นะครับแล้วก็บอกว่าหน่วยงานนี้เนี่ยหน่วยงานกรมน.เนี่ยนะครับมีเจ้าที่ประจำของตนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่อาศัยกลไกกฎหมายยืมกำลังพลข้ามห้วยแล้วก็นะครับมีค่าใช้จ่ายสูงถึงคุณมนตรี 5,314,268,700 บาทเนี่ยนะครับแล้วก็บอกถ้าดูเนี่ยนะครับเขาบอกว่างบที่ใช้ในการดับไฟใต้นี่เมื่อกี้นี่งบรวมนะแต่งบที่ดับไฟใต้เนี่ยที่ตั้งงบรายจ่ายอื่นๆรวมอยู่ด้วยสูงถึง 4,305,465,600 บาทโดยงบที่ภาคใต้ 4,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับแบ่งเป็นงบจ้างกำลังพลเนี่ยสูงถึง 2,341 ล้านนะครับ 9,900 บาทแล้วก็จะมีงบเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐอีก 299 ล้าน 760,900 บาททั้งที่มีหน่วยงานหลักอย่างสอบต.และฝ่ายปกครองรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วคุณมนตรีเนี่ยนะครับหยิบยกเป็นก้อนที่เป็นปมปัญหาเอามาซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็มีคำถามอยู่หลายคำถามนะคุณมนตรี
11: ครับ
10: ในคนที่นิยมชมชอบรัฐบาลของท่านนายกอนุทินก็บอกให้ไอ้ที่พูดมาเนี่ยเคยเป็นรัฐบาลมาก่อนหน้านี้แล้วทั้งนั้นแล้วก็อยู่ภาคใต้แล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องปัญหาไฟใต้มาโดยตลอดโดยเฉพาะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนี่ก็อยู่สอบต.มาก่อนไม่ใช่เหรอแล้วทำไมแต่ก่อนหน้านี้ไม่พูดสักแอะไม่ตามสักฟึดเลยในเรื่องของงบกรมน.แล้วตอนนี้พอมาเป็นฝ่ายค้านโอ้ปัญญาเอกอุนะครับเสนอยุบนู่นยุบนี่ก็เลยมีคำถามว่าตกลงแล้วเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่านะครับแต่ในส่วนของการอภิปรายของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยคุณมนตรีย้ำเลยแล้วแฉงบประมาณเพราะเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนนี่นะครับก็แฉงบประมาณโอ้โหละเอียดยิบเลยคุณมนตรีนะครับละเอียดยิบเลยไม่ว่าจะแผนบุคลากรของรัฐแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงแผนยุทธศาสตร์การรักษาความสงบภายในประเทศแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้แล้วก็แผนยุทธศาสตร์ปัจจุบันป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกบริหารจัดความมั่นคงแบบองค์รวมโอ้โหแฉละเอียดยิบเลยนะแต่ประเด็นที่สังคมเนี่ยเขามองนั่นก็คือว่าไอ้ความซ้ำซ้อนเนี่ยของกรมน.กับหน่วยความมั่นคงอื่นๆเนี่ยมันซ้ำซ้อนแล้วมันแบ่งงานกันยังไงแล้วก็ที่หลายคนคลางแคลงใจอย่างมากก็คือว่ามันไม่สามารถตรวจสอบได้ไงเพราะอึกอักก็จะบอกว่างบลับงบเพื่อความมั่นคงไงคุณมนตรีนี่ก็คือประเด็นที่เป็นคำถามว่าจะยุบหรือจะอยู่ต่อแล้วถ้าจะอยู่ต่อเนี่ยนะครับจะอยู่ในสถานะไหนแล้วก็ช่วงหน้าเปิดประเด็นคุยเราก็อยากฟังความคิดเห็นของแฟนๆรายการของเสาเสวนาด้วยคุณมนตรี
11: เรื่องยุบคงปิดประตูไปเลยเพราะนายกอนุทินได้ยืนยันไปแล้วนะครับว่าไม่ยุบน
10: ะ
11: ยังจะต้องมีหน่วยงานตรงนี้อยู่เพื่อทำหน้าที่ควบคู่คู่ขนานกันไปใครจะบอกว่าซ้ำซ้อนอะไรยังไงก็ตามนั่นคือคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นำสูงสุดในชั่วโมงนี
10: ้
11: สองรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะครับก็บอกว่าข้อเสนอคำพูดได้แต่การจะยุบนั้นไม่ง่ายอย่าว่าแต่กรมนเลยแม้กระทั่งอะไรนะชื่ออะไรนะ
10: ปยป
11: ปยป
10: ก็คือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองปยป
11: นักข่าวเขาบอกประยุทธ์ประวิตรอะไรไม่รู้เนี่ยปยปเนี่ยนะฮะ ก็ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตอนนู้นนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการตามมีการระบบคือมันไม่ง่ายอันนี้คือประเด็นเรื่องในทางปฏิบัติในชั่วโมงนี
10: ้
11: แต่ทีเนี้ยย้อนกลับไปที่คุณสุพันธ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยพอผมไปได้ยินได้ฟังอะไรมาก็มันก็เป็นเช่นนั้นแหละ
10: ฟังบ้างดิฟังบ้างอย่าคุยกันสองคน
11: คืออย่าลืมนะครับว่าพรรคประชาชาติตอนนี้เป็นรัฐบาลนะที่ทางน้องชายอาจารย์วันนอคือคุณดูดิคุณอะไรนะสุไลมุกคุณ
10: สุไลมานหรือเปล่า
11: เอาน้องท่านอาจารย์วันนอนะที่นำคณะของสสพรรคประชาชาติ4คนยกเว้นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องที่ไม่ได้ไปร่วมด้วยไปแสดงเจตจำนงในการสนับสนุนให้ คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีและให้ภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลส่วนที่

0: พันเอกทวีสอดส่องไม่ได้ไปด้วยก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างคุณทวีสอดส่องกับพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวจะถามไอ้มนตรีเขามีความสัมพันธ์มีปัญหาอะไรปะโถก็ไปดูตอนลุกไล่เรื่องหัวสวนะเป็นยังไงสมัยนั้นรัฐมนตรียุติธรรมชื่อพันเอกทวีสอดส่องนะฮะก็กลายเป็นก
1: ็ใช่สุกาโน่ไหมคุณมนตรี
0: คุณสุกาโน่มาทา
1: สุกาโน่มาทา
0: จำชื่อท่านไม่ได้ขออภัยด้วยนะก็เป็นว่าเป็นรัฐบาลแม้จะไม่ได้มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีแต่ก็อาจารย์วนอก็ได้รับตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอาจารย์วนอเนี่ยสวมหมวก2ใบนะเวลาเนี้ยใบหนึ่งก็คือเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอีกใบหนึ่งเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการงบประมาณที่กำลังพิจารณากันอยู่ณเวลานี้ปี70เพราะฉะนั้นวันนั้นที่ท่านพูดอ่ะพูดในฐานะที่ปรึกษาแล้วก็เป็นกรรมาธิการงบประมาณประจำปี2570แต่ที่ผมฟังมาเนี่ยไม่รู้ใครไปอ่านไปแกะริมฝีปากอาจารย์วันนอกับทางเลขาธิการกรมน.ก่อนขึ้นเครื่องไปมาเลเซียกับนายกรัฐมนตรีในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเอาละในแวดวงนักข่าวเขารู้กันว่าอาจารย์วันนอเนี่ยพอเจอเลขาธิการกรมน.นะก็ปรีเข้าไปชี้แจงนะกราบขออภัยท่านอาจารย์ด้วยถ้าไม่จริงแต่นักข่าวก็พูดกันอย่างเนี้ยนะอาจารย์ก็ไปชี้แจงนะกับเลขาธิการกรมน.ซึ่งจะชี้แจงนายกรัฐมนตรีบนเครื่องด้วยเหตุผลเดียวกันนี้หรือเปล่าก็มีทราบนะผมไม่รู้ว่าตอนพูดนั้นนะเขายังเขาถ่ายทอดสดนะแสดงว่าอาจารย์ทำปืนลั่นหรือเปล่าหรือว่าจงใจนะแต่เป็นข่าวไปแล้วเป็นข่าวใหญ่ด้วยที่อาจารย์จะยุบกรมน.เพราะว่าทุกวันเนี่ยเห็นมีภารกิจเดียวคือยิงสส.คุณกมลศักดิ์รีวามะที่ยังจับใครไม่ได้และมีคนของกรมน.เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยอาจารย์ก็หยิบยกประเด็นนั้นขึ้นมาก็ด้านหนึ่งแน่นอนที่สุดอาจารย์เป็นอดีตหัวหน้าพรรคและเป็นที่ปรึกษาพรรคประชาชาติและลูกพรรคนะถูกกระทำจนกระทั่งป่านนี้แล้วเนี่ยก็รู้ตัวละครรู้ที่มาของปืนรู้อะไรหมดแล้วเนี่ยแต่คดีดูเหมือนจะคืบไปช้าๆเพราะนั้นองค์กรหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องอย่างสำคัญก็คือกอรมน.ดังนั้นอาจารย์ก็เลยต้องพูดคำแรงๆว่าหรือว่ามีแค่หน้าที่ในการไปยิงสส.ยุบก็บอกประมาณนี้แต่ก็พอชี้แจงอะไรกันเสร็จสับแล้วเราก็เรื่องนี้ฝ่ายการเมืองเขาน่าจะคุยกันจบแล้วครับคุณสุปันจบก็ด้วยเหตุผลตรงนี้และที่สำคัญเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพอีกเหมือนกันว่าอาจารย์วันนอแล้วก็คุณทวีสอดสองซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการสบตพอสบตว่าเลขาขออภัยนะ
1: เลขา
0: สบตนะก็ต้องทำงานควบคู่กับกรมนตลอดในการดูแลจัดการปัญหาภาคใต้แต่ก็ไม่ได้เห็นว่าตรงนั้นน่ะมันมีปัญหาอาจารย์วันนอเคยเป็นรัฐมนตรีมหาไทยและน่าจะเคยเป็นรองนายกแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภาคใต้แล้วก็เห็นปัญหามาตลอดและอยู่กับกรมนมาตลอดได้ซ้ำไปแต่ทำไมอาจารย์เพิ่งจะเห็นว่ากรมน.เนี่ยไม่สมควรที่จะอยู่อีกต่อไปต้องยุบเอาในตอนนี
1: ้
0: ทั้งที่ตอนนี้อาจารย์ก็มีตำแหน่งมีหัวโขนสวมหมวกเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเพราะนั้นตรงนี้เอาละผมมาต่อภาพไปเห็นแต่นะฮะในทางการเมืองเนี่ยก็เห็นเขาว่าฝ่ายการเมืองเข้าคุยกันไปหมดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่คุณสุปันกับผมหรือประชาชนที่ยังมาตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าเอาไงยุบไม่ยุบกรมน.ก็มันเหมือนกับเป็นลูกติดพันจากประเด็นที่อาจารย์ได้เปิดออกมาแล้วคนก็มาสนทนากันต่อชั้นใดก็ชั้นนั้นนะผมไม่ได้จะโยงไปนะแต่จะเปรียบเทียบให้เห็นว่ากรณีเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมที่นะผ่านสภาไปเรียบร้อยอยู่ในกระบวนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้ตราเป็นกฎหมายต่อไปเนี่ยนะฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาตกผลึกนะกันเรียบร้อยหมดแล้วนะแต่คนที่ยังติดค้างอยู่เกี่ยวกับเรื่องของผลของการนิรโทษกรรมเนื้อในรายละเอียดมาตรานั้นว่ายังไม่ตกลงคนที่เอาความลับไปขายให้ต่างชาติจะได้อานิสงส์ไหมนะคุณยิ่งลักษณ์จะได้อานิสงส์จากเรื่องนี้ไหมคุณทักษิณที่ไม่ได้ป่วยจริงป่วยทิพย์นะฮะใครที่พาหลบหนีหลบซ่อนคือรายละเอียดที่อยู่ในกฎหมายบัญชีแนบท้ายตรงเนี้ยถูกโยงไปถึงทั้งคุณแพทองธารคุณทักษิณแล้วก็
1: ยิ่งรัก
0: นะฮะตรงเนี้ย ก็ยังเป็นประเด็นที่ยังมีคนพูดถึงอยู่เพียงแต่ว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยนะเขาก็ผ่านเรื่องนี้ไปหมดแล้วนะคุณณัฐวุฒิไสเกื้อนะคุณจักรภพเพ็ญแขที่พูดในสภาวันก่อนเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านที่เข้ามาสู่สภาก็คืออธิบายเพื่อเห็นพ้องว่าให้มันผ่านไปแล้วก็ค่อยมาพิจารณารายละเอียดจะแก้ไขกันยังไงก็ว่ากันไปเพราะนั้นเรื่องนี้เหมือนกันน่ะทั้งเรื่องกลมรเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมฝ่ายการเมืองเขาทำความเข้าใจกันหมดแล้วเหลือแต่ภาคประชาชนที่อาจจะยังนะฮะมีลูกติดพันติดค้างในเนื้อหารายละเอียดบางส่วนอยู่ครับคุณสุพันธ์ครับ
1: ก็ติดค้างติดพันด้วยความสงสัยแล้วมันก็มีประเด็นมีปมที่จะให้เราสงสัยเรื่องพรบนิรโทษกรรมที่เราเรียกแบบนี้นะคุณมนตรีนะแต่ชื่อเขาจะยาวกว่านี้แต่เราเรียกเข้าใจให้ตรงกันคือพรบนิรโทษกรรมเดี๋ยวเสาร์หน้าจะต้องติดต่อขอความรู้จากคุณนิกรจำนงเสาร์หน้าว่ามันในโครงในภาพรวมของกฎหมายมันจะครอบคลุมไปถึงไหนนะครับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้าถ้าคุณนิกรจำนงไม่ติดอะไรที่ไหนเนี่ยนะครับเราก็จะเชิญมาพูดคุยกันแต่เรื่องของงบกรมน.ในคุณมนตรีโอ้โหมองไปที่งบดับไฟใต้เนี่ยนะเอาเฉพาะปี2570ปีหน้าเนี่ยนะสูงถึง 5,600 บาทคุณมนตรี
0: ครับ
1: นะครับแบ่งเป็นงบจ้างกำลังพลเนี่ยกำลังพลจะมีลงไปจริงหรือไม่มีลงไปจริงเนี่ยแต่ในอัตรางบเนี่ยนะครับใช้สูงถึง 2,341,9,900 บาทงบเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐอีก299,769,900 บาทคุณมนตรีมันมาพร้อมกับคำถามว่าเมื่อไหร่ไฟใต้จะสงบเนี่ยละฮะแล้วคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยก็คือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับเคยเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ที่สอบตนะครับมันก็เลยมีคำถามเยอะหน่อยนะครับเมื่อตอนที่ท่านนั่งบริหารอยู่ที่สอบตเนี่ยท่านรู้ไหมว่าบทบาทหน้าที่ที่ท่านดูแลบริหารอยู่เนี่ยมันทับซ้อนกับกรมน.เหมือนที่ท่านออกมาบอกตอนนี้แล้วก็ในตอนที่ท่านใช้งบประมาณตรงนี้อยู่เนี่ยจะอธิบายกับสังคมได้ไหมว่ามันใช้อะไรไปบ้างแล้วมันเกิดมรรคเกิดผลเกี่ยวกับการดับไฟใต้มากน้อยแค่ไหนนี่คุณมนตรีตอนนี้ก็ต้องบอกว่าปลายดาบหอกกระบอกปืนและคำถามเรื่องนี้เนี่ยมันพุ่งตรงไปที่ท่านอาจารย์วันนอแล้วก็พันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับแล้วก็รวมไปจนถึงนะครับหน่วยงานในองคาพยพของสอบตแล้วก็หน่วยงานของกอรมน.จะอธิบายกับสังคมยังไงว่าถ้าจะอยู่ต่อเนี่ยจะอยู่ในบทบาทไหนบทบาทของสอบต.คืออะไรกอรมน.คืออะไรเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเราก็มีปปส.อยู่แล้วเนี่ยคุณมนตรีนะ
0: ครับ
1: นี่จะไล่เรียงตามบริบทของงบประมาณที่ให้ไปเนี่ยนะครับว่าด้วยความมั่นคงเนี่ยจะทำหน้าที่อะไรนะครับจะทำหน้าที่อะไรของกอรมน.แยกกันออกมาให้มันชัดเจนสินะครับเรื่องของแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยจะไปทับซ้อนกับปปส.ไหมนะครับแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงเนี่ยบทบาทหน้าที่จะทำอะไรคือผมคิดว่าการบอกกับสังคมว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงเนี่ยไม่สามารถจะอธิบายรายละเอียดได้เพราะว่ากลัวจะเป็นภัยต่อความมั่นคงเนี่ยผมคิดว่ามันณวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคาถาหรือมันเป็นเกราะกำบังที่ล้าสมัยไปแล้วคุณมนตรีประชาชนเขามีคำถามไงแล้วเขาก็ไม่มีความน่าเชื่อถือไง
0: คือตอนแรกนะคุณสุพันธ์ไล่เรียงตั้งแต่ปี2508นะฮะ2508เมฆดำปกคลุมฟ้าอันนั้นนะฮะเป็นบทเพลงสักท่อนหนึ่งสักเพลงอะไรก็ไม่รู้
1: ของนางหาเขาเนี่ยนะ
0: คือเป็นการก่อกำเนิดในยุคที่มีการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนตั้งแต่เสียงปืนแตกนะฮะ
1: ที่สิงหาคม
0: นั่นแหละก็เป็นการต่อสู้ทางอาวุธเพราะฉะนั้นภัยคอมมิวนิสต์ก็จะต้องเป็นภัยเร่งด่วนทางด้านความมั่นคงที่จะต้องจัดการกรมน.ก็ถือกำเนิดมาจากตรงนั้นแต่ตอนหลังมาเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าใจว่าในสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีการยกเลิกพรบ.ว่าด้วยการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์นะครับก็เลยจะต้องมีการปรับภารกิจของกรมน.เสื้อใหม่ก็ ็เพื่อที่จะทำงานด้านมวลชนสร้างความเข้าใจอะไรก็ว่ากันไปแต่นะฮะมันมีการปรับภารกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจากเดิมที่บทบาทจะถูกลดทอนลงไปด้วยบรรยากาศของการต่อสู้ทางการเมืองทั้งในเมืองและในป่าเนี่ยปิดป่าไปเรียบร้อยแล้วคนป่าคืนเมืองตั้งแต่นโยบาย 66/23 สมัยที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นเนี่ยใครต่อใครที่ไปตั้งฐานที่มั่นอยู่ทั้งเขตงานทางภาคเหนือภาคใต้ทางภาคอีสานนะก็คนป่าก็คืนเมืองกันหมดจนกระทั่งทุกวันนี้เราได้ไปเดินขึ้นไปบนภูหินร่องกล้าไปดูลานหินปุ่มไปดูผาชูธงไปดูโรงเรียนการเมืองไปดูกระต๊อบของระดับสหายนำอะไรทั้งหลายนั่นมันเป็นอดีตไปหมดแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยภารกิจก็ลดทอนลงมาแต่มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงที่ถูกหยิบจับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการแก้ไขหรือว่าเป็นยกร่างกฎหมายกรมนขึ้นใหม่ด้วยซ้ำไปหลังการรัฐประหารของพลเอกสนธิบุญยรัตน์ตะกลินนั่นแหละคือจะต้องมีการจัดระเบียบสังคมในเมืองด้วยภัยอะไรก็สุดแท้แต่นะความเข้มข้นนะเรื่องกรมนและยิ่งในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาจัดระเบียบบ้านเมืองอีกรอบหลังจากที่รัฐประหารบิ๊กบังแล้วก็พลเอกสุรยุทธ์จรณนนท์ตอนนั้นที่ภาษาที่พูดถึงกันมาก็คือขิงแก่เยี่ยวไม่สุดอะไรตอนนั้นขออภัยใช้คำนี้จะได้เห็นภาพก็เลยต้องมาไออะไรอ่ะมาจัดระเบียบกันอีกรอบในยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทีนี้นะฮะมาพร้อมกับชุดความคิดเรื่องของการปฏิรูปนะที่เป็นปยป.อยู่ทุกวันแน่นะประยุทธ์ประวิตรอะไรที่เราพูดถึงกันในตอนต้น
1: ประยุทธ์แอนประวิตรที่
0: นั่นนะอันนี้ผมบอกว่าผมไม่ได้พูดเองนะนักข่าวก็พูดกันนักข่าวทำเนียบก็พูดกันนะฮะแล้วยิ่งตอนนี้องค์กรตรงเนี้ยน่าจะเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนในการจัดระเบียบในการอะไรด้วยซ้ำไปแต่ปรากฏว่าคนที่มาทำหน้าที่นะจำได้ไหมครับพี่หนุ่ยของน้องๆนะฮะที่เป็นทอสอตั้งแต่คุณทักษิณยันมาจนถึงคุณยิ่งรักคุณแพทองธารเนี่ยวันก่อนไปชี้แจงงบประมาณที่สภานะฮะเนี่ยเขาก็มากินตำแหน่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นเลขาหรือรองเลขาปยป.ตรงเนี้ยนะฮะมันเกือบจะถูกลดบทบาทแต่มันยุบไม่ได้เพราะเป็นองค์กรที่ถูกสร้างขึ้นที่นี้วกกลับมาที่กรมน.เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคสช.เนี่ยทุกจังหวัดจะต้องมีรองผู้ว่าที่มาจากทหารนะฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายกรมน.ก็เลยถูกออกแบบให้มีความเข้มข้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยภารกิจในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมปัญหาบ้านเมืองที่มันแตกต่างกันจากยุคคอมมิวนิสต์สู่ยุคความขัดแย้งในเมืองที่มันเป็นสีแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองความเป็นสีเขาเจือจางลงไปค่อนข้างเยอะโดยมองผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้นะส่วนภาคประชาชนอาจจะยังมีการแบ่งกันเป็นซีกอยู่บ้างตามแต่ความรู้สึกความเข้มข้นที่แต่ละคนมีอยู่นะจนสุดท้ายเนี่ยในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยก็อาจจะถูกลดบทบาทลงมาเป็นอยู่ในระดับที่เขาตั้งชื่อว่าเป็นนายแบกนางแบกทั้งหลายครับคุณบางครั้ง
1: ก็เอาแบบตรงไปตรงมานะคุณมนตรีผมเห็นแกนนำบางคนของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายในช่วงกีฬาสีเนี่ย พักหลังๆนี่ผมก็เห็นว่านะครับกินเหล้ากินข้าวปรับทุกข์ผูกมิตรกันงุ้งงิ้งอยู่หลายคนนะ
0: เขาไปตีกอล์ฟกันมาเลยกันตั้งนานแล้วคุณสุพันธ์เขาเล่าตั้งแต่มีการผสมพันธุ์ข้ามขั้วในยุคนู้นเขาสลายสีกันไปหมดแล้วในส่วนของฝ่ายการเมืองคุณสุพันธ์ครับ
1: ผมยังจำได้ว่าเราเคยพูดในรายการเสาเสวนาเนี่ยคุณมนตรีตอนที่ช่วงที่ผมจัดกับคุณมนตรีแล้วบอกอย่าแปลกใจถ้าสักวันหนึ่งจะเห็นสุริยสัยกตศิลากับจตุพรพรหมพันธุ์เนี่ยนะครับจับมือกันนะครับปรากฏว่าไปจับมือกันตอนนั้นเนี่ยเราโดนด่ากันเละเลยนะคุณมนตรีนะจากมวลชนของทั้งสองฝ่ายปรากฏว่าทั้งสุริยสัยแล้วก็จตุพรพรหมพันธุ์เนี่ยนะครับก็ไปจับมือกันในรายการพูดดีเนี่ยนะทุกคนไปกันไม่เป็นเลยโอ้คนที่รู้จักกับผมนี่ก็โทนสายแล้วโอ้โหบอกว่าเขาบอกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าหมายว่าเขามีเลสไนอะไรทางการเมืองกันนะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ย มันก็น้ําแยกสายไผ่แยกกอพอถึงจุดที่มันจะต้องคุยกันก็ต้องหันหน้ากลับมาคุยกันเนี่ยแหละครับผมนึกบอกว่ามวลชนเนี่ยนะครับอย่าทําตัวเป็นนายแบกนางแบกเหมือนที่คุณมนตรีบอกคุณมนตรีเราพูดถึงเรื่องนี้กันเนี่ยนะครับเรื่องของกรมน.เนี่ยแล้วก็เกิดในปีพ.ศ.2508เนี่ยมันก็เกิดปีเดียวกับวันเสียงปืนแตกที่บ้านนาบัว7สิงหาคมปี2508เสียงปืนแตกที่บ้านนาบัวนั่นก็คือการจับอาวุธขึ้นปะทะกับของพรรคคอมมิวนิสต์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บ้านนาบัวแล้วก็หลายคนสงสัยมากแล้วก็คนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจมองว่าในส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นมันอยู่ในสารระบบการเมืองหรือเปล่าผมจะย้อนประวัติศาสตร์ให้ดูหน่อยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเคยมีบทบาทในรัฐสภาไทยมีส.ส.ในสภาด้วยส.ส.คนแรกนี่ก็คือประเสริฐทรัพย์สุนทรเป็นส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ทำงานในสภาจนมาถึงในส่วนของการเป็นรัฐบาลของจอมพลป.สมัยที่สองเนี่ยคุณมนตรีพรรคคอมมิวนิสต์ก็ถูกกีดกันให้ออกจากระบบการเมืองนะครับแล้วก็ทำให้เป็นพรรคผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินการปราบปรามคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็จนมาถึงการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยก็มีการปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างเข้มข้นเนี่ยแหละฮะแล้วมันก็เลยนำไปสู่เรื่องของแรงกดนะครับในส่วนของคนที่เขาทุกข์ยากแล้วก็ลำบากยากแค้นแล้วก็ถูกโยนข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์นะครับตอนนั้นเนี่ยกลไกของรัฐในส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ชอบใครก็โยนข้อหาคอมมิวนิสต์ให้นะครับมันก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยที่จะลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับการทำงานของหน่วยงานปกครองของรัฐเนี่ยถูกข้อหาคอมมิวนิสต์เป็นทิวแถวนะครับแล้วก็ต้องอพยพจากถิ่นฐานที่อยู่ของตัวเองเนี่ยเข้าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ในเขตป่าเขานะครับจนเป็นที่มาของนโยบายนะครับปราบปรามคอมมิวนิสต์แล้วก็มาในสมัยพลเอกเปรมปิติสุรานนท์มีนโยบาย66/23นะครับเนี่ยนะฮะนี่ก็มีการขี้คลายทางการเมืองมาแต่ตอนนี้กรมน.หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปราบปรามคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับก็ยังมีภารกิจที่หลายคนบอกว่าอยู่ในภารกิจอะไรเพราะว่าหลายคนก็บอกมันซับซ้อนกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานปราบปรามต่างๆมากมายอ่ะนี่ประเด็นนี้
0: จริงๆคุณสุพันธ์ผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งคือภาพของกรมน.นะนั่นคือการก่อกำเนิดอย่างที่คุณสุพันธ์ว่าไล่เรียงตั้งแต่ปี2508จนกระทั่งมาปรับภารกิจกันในช่วงหลังๆเมื่อไม่มีพรบว่าด้วยการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการติดดาบนะให้อำนาจเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นเพื่อที่จะเอามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทำความเข้าใจอะไรต่อไม่อะไรนะทำงานคู่ขนานไปกับการขับปยป.อะไรที่ว่านั่นแหละแต่ในตอนนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญแต่เมื่อมาถึงวันนี้นะครับเงื่อนไขความขัดแย้งต่างๆมันลดโทนความรุนแรงลงไปแล้วนั้นเนี่ยก็ถ้าจะยังอยู่ก็ต้องปรับภารกิจให้สอดคล้องเหมาะสมหนึ่งนะตามแนวชายแดนต่างๆที่มันยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงก็คงจะต้องเป็นหน่วยที่จะต้องไปทะลุทะลวงนะตามภารกิจของหน่วยและก็ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็น่าจะยังคงในการที่จะเป็นภารกิจนะเป็นหน่วยเป็นกลไกสำคัญในการที่จะไปทำหน้าที่ตรงนี้แต่ปัญหาที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการอาศัยช่องโหว่ช่องว่างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นไหมนะมีชื่อไปอยู่แต่ตัวไม่อยู่นะอันเนี้ยผมเห็นหลายครั้งที่นักการเมืองหรือส.ส.ส.ว.ในภาคใต้นะถ้าเกิดว่าเอาหน่วยข่าวหรือว่าเอาคนของกรมน.เนี่ยเรียกแถวพร้อมกันพลุบเนี่ยนะแทบจะนะโอ้เยอะมากแต่ปรากฏว่าพอเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยทำไมมันถึงการข่าวเนี่ยนะหลุดบ้างรอดบ้างไม่ทันบ้างอะไรบ้างก็ด้วยเหตุที่ว่ามีแต่ชื่อแล้วตัวไม่อยู
1: ่
0: ครั้งหนึ่งมีกิ๊กสว.คนหนึ่งจำได้ไห
1: ม
0: นะที่ได้รับการบรรจุด้วยเหตุผลพิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อมานำมาช่วยงานตรงนี้และไปอัพตำแหน่งที่กรมน.แต่มีแต่ชื่อที่อยู่ที่นู่นนะฮะแล้วตัวนั้นมาอยู่ที่กรรมาธิการเช่นเดียวกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการโต้แย้งกันในครั้งหนึ่งเรื่องอาวุโสนะเพราะใครที่ไปทำงานในพื้นที่ภาคใต้เขาจะเรียกว่ามีวันทวีคูณนะก็ตัดสินก็ได้วันทวีคูณ แต่ปรากฏว่าในเวลาต่อมาเอาหลักฐานมาแฉว่าไปแต่ชื่อตัวเองอยู่ที่กรุงเทพ
1: ใช่
0: ไงมันก็เลยได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเงินพิเศษวันทวีคูณที่จะนำมาคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ในตอนเกษียณหรือว่าเอามาเป็นตัวเทียบเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะขยับตำแหน่งให้สูงขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าคุณคือผู้ที่เสียสละเข้าไปทำงานในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงสูงแต่กลายเป็นว่าไปแต่ชื่อตัวไม่ไปนะแล้วก็สิ้นเปลืองงบประมาณต่างๆมากมายตรงนี้ต้องอุดช่องโหว่ช่องว่างไปพร้อมๆกันด้วยจะได้ไม่เป็นปัญหาครับคุณสุภาน ครับ
1: ครับนี่ก็เรื่องของกรมน.จะยุบหรือไม่ยุบนะครับผมก็เลยเอามาเปิดประเด็นคุยถามแฟนๆรายการเสาเสวนาเราว่าควรยุบหรือไม่ยุบถ้าไม่ยุบจะให้ทำภารกิจอะไรเพราะว่าล่าสุดนี้ญาติยกบอกไม่ต้องเคลียร์ใจกับอาจารย์วันนอไม่ต้องเรื่องนี้เรื่องการทำงานทุกคนเห็นต่างได้ในการทำงานเป็นเรื่องปกติแม้แต่ตอนที่อาจารย์วันนอที่นักข่าวนะครับทำเนียบเขาบอกโอ้ยไม่รู้ว่ามีการถ่ายทอดเนี่ยอาจารย์อันนี้ด้วยความเคารพนะหมดราคาเลยนะอาจารย์หมดราคาเลยนะนี่ถ้าแสดงว่าถ้าอาจารย์รู้ว่าถ่ายทอดอาจารย์ก็จะไม่พูดใช่ไหม
0: จริงๆอ่ะคุณสุพันเขาได้ข้อสรุปตั้งแต่การประชุมกรรมธิการนัดแรกแล้วว่ากรรมธิการวิสามัญงบประมาณปีนี้เราจะเปิดให้มีการถ่ายทอดสดแต่ผมไม่ได้เกี่ยวกับที่อาจารย์อาจจะลืมหรือไม่ลืม ก็สุดแท้แต่เขาได้ข้อสรุปกันตั้งแต่วันแรกแล้วลองย้อนไปดูข่าวการประชุมกรรมธิการนัดแรกครับ
1: มันก็มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งทีมงานของท่านอาจารย์วันนอนถ้าอาจารย์วันนอไม่รู้จริงๆนะผมคิดว่าทีมงานเนี่ยต้องโดนตำหนิใช่ไหมครับว่าทำไมไม่บอกอาจารย์วันนอว่าทุกการถ่ายทอดทุกการประชุมกรรมธิการก็มีการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็แหมท่านประธานกรรมธิการในที่ประชุมเนี่ยก็น่าจะบอกว่าการประชุมเราวันนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะการใช้คำพูดคำจาอะไรจะต้องระมัดระวังเหมือนเวลาผมไปดำเนินรายการบนเวทีต่างๆกับคุณมนตรี
0: ผมก็จะบอกเลย
1: ผมก็จะบอกเลย
0: เนี่ยเหมือนกันอย่างที่คุณสุพันบอกนี่แหละทุกครั้งที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะประธานบนบัลลังก์จะแจ้งอย่างนี้แหละนะเอกสิทธิ์ของท่านนะคุ้มครองในสภาแต่ถ้าในระหว่างการถ่ายทอดออกอากาศแล้วไปกระทบบุคคลข้างนอกเขาได้เสียหายนะเขาสามารถฟ้องร้องคุณได้คุ้มครองเฉพาะเอกสิทธิ์ในห้องประชุมแต่ถ้าพาดพิงถึงบุคคลภายนอก
1: ผมเนี่ยเวลาไปขึ้นดำเนินรายการก็จะบอกเลยวันนี้นะครับในส่วนของเวทีเสวนาวันนี้เวทีปลายวันนี้เนี่ยมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางต่างๆผมก็จะบอกเลยนะขอบคุณสำนักข่าวต่างๆเดี๋ยวนี้สำนักข่าวต่างๆเขาจะมีฝ่ายไลฟ์สดไงคุณมนตรีนะครับไปออกช่องนั้นช่องนี้แล้วก็ในส่วนของเพจ Facebook ข่าวของภาคประชาสังคมมีใครบ้างก็จะบอกหมดเลยเพราะฉะนั้นช่วยรับผิดชอบทางกฎหมายซึ่งกันและกันนะครับก็จะเตือนผู้อภิปรายหรือผู้ร่วมเวทีทุกครั้งเลยแต่ครั้งนี้นะแม่ท่านอาจารย์วันนอพูดออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านพูดออกมาจริงนะแล้วไม่โดนในส่วนของผู้สื่อข่าวเต้าข่าวนะหมดราคาอาจารย์นะด้วยความเคารพจริงๆนะครับเอาคุณมนตรีเราพักกันสักครู่ไหมช่วงหน้าคุยกับแฟนๆรายการเราหน่อยว่ากรมน.ควรจะยุบหรือไม่ยุบนะครับแล้วถ้าไม่ยุบจะให้ทำบทบาทอะไรดีเพราะตั้งแต่ปี2508เนี่ยคุณมนตรีก็ตอนนี้61ปีแล้วนะ
0: ครับ
1: นะ
0: โอ้61แล้วแหละคุณสุพันธ์เนี่ย
1: 61ดิ
0: ฮะอายุคุณสุพันธ์ใช่มั้ยฮะเนี่ย
1: ครับผมฮะ เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าว่ากันต่อในช่วงเปิดประเด็นคุยครับ
0: ครับ
2: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุพันธ์รักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะ ความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: มกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: 96.5 เสาเสวนาโดยสุพันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
2: ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงสุดท้ายเปิดประเด็นคุยคุณมนตรีเปิดประเด็นคุยวันนี้แม่แฟนๆรายการเรานะครับในทาง Facebook นี่ก็ไม่ธรรมดานะนะครับปรากฏว่าล้นหลามกันพอสมควรทีเดียวนะครับเอาไล่มาตั้งแต่คุณพี่ปัจฉมาเนี่ยบอกแม่ก็ดูอยู่วันนี้ไม่ได้ไปวิ่งที่ไหนเนี่ยคาดการนะครับว่าคงไม่ไปวิ่งที่ไหนเมื่อเสาร์ที่แล้วก็ไม่ได้ไปวิ่งหน้าฝนก็ไม่ค่อยวิ่งกันไงคุณมนตรีนะครับแล้วก็คุณพี่จินตนาบอกสวัสดีคุณสุพันธ์คุณมนตรีนะครับกยศมีหลายคนมากที่ส่งไปแล้วยอดไม่ลดลงไปจ่ายหนี้ธนาคารกรุงไทยกลับมาเช็คยอดหนี้แอปยอดเท่าเดิมมีหลายคนที่เจอแบบนี้โอ้อันนี้เป็นประเด็นใหม่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมตามให้นะครับแล้วก็คุณพี่คณิตบอกกรมน.คงต้องทำ KPI กับทีมอาจารย์วิชามหาคุณแล้วก็ภาคประชาชนนะครับแล้วก็บอกแม่คุณมนตรีคุณสุพันธ์บ้านเราเนี่ยมีแต่คนเก่งๆชอบแสดงหลังเวทีและทำงานซ้ำซ้อนกันคุณพี่คณิตนี่วันนี้สงสัยเนี่ยอัดอั้นเรื่องกรมน.นะมาเป็นชุดเลยควรยุบไปเลยนะครับแล้วก็นะครับควรยุบก็มาเป็นหน่วยตรวจสอบคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการและการเมืองไทยน่าจะดีกว่าเออนะฮะคุณพี่อรุณบอกว่าแม่กรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมั่นคงหรือยังครับหมายถึงคุณพี่ปัจจมาบอกเอ้ยพรุ่งนี้วิ่งครับคุณพี่พันธิพาก็บอกสวัสดีคุณมนตรีคุณสุพันธ์นี่เบื้องต้นที่เฟซบุ๊กประมาณนี้ครับคุณมนตรีฮะ
3: ส่วนทางด้าน YouTube ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะคุณที่หามนนะทักทายเรามาเป็นคนแรกเลยแล้วคุณจินตนานี่ก็เป็นแฟนประจำนะเมื่อสักครู่ทางนู้นก็มีแต่คุณจินตนาทางนี้บอกว่าโรงเรียนนี้ชนะบ่อยแล้วฉันดีใจที่เป็นคนโคราชอ๋อโรงเรียนที่คุณสุพันธ์พูดถึงนะครับ
2: นครราชสีมาวิทยาลัยนะครับ
3: อีกข้อความคุณที่หามนบอกผมดูน้องเนเน่รวมๆกันแล้วประมาณสัก15ครั้งครับพี่มนตรีพี่สุพันธ์น้องเนเน่สุดยอดมากครับหลายคนก็ถ้าใครเป็นคนท่องเกี่ยวกับเรื่องไอ้นั่นแหละโซเชียลเนี่ยนะผมอย่างที่บอกกับคุณสุพันธ์ไปนะฮะก็ได้ทั้งบันเทิงได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสารพัดโดยเฉพาะนะผมอายุปูนนี้แล้วชอบเราไม่ได้ไปไหนแล้วไงนะผมก็อยากเห็นว่าเวียงจันทน์เป็นยังไงคนนั้นเขาจะหิ้วเป้แบ็คแพ็คไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เอามาให้เราดูว่าอิหร่านตอนนี้เป็นอย่างนี้โอ้โหลัสก้าเป็นอย่างนี้ผมก็เลยได้ไปเที่ยวไปทั่วโลกจากคลิปที่เข้าไปมานะคร
2: ับ
3: อีกท่านหนึ่งคุณสมาร์ทบอกว่าจากน่านดูจาก YouTube โอ้โหเนี่ยน่านที่บ่อเกลือเนี่ยผมก็เห็นนะผมว่าใฝ่ฝันอยากจะไปแต่ขึ้นเขาขึ้นดอยบางทีต้องเห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันนะเดี๋ยวสักวันเนี่ยผมจะต้องเป็นภาคเหนือจังหวัดเดียวที่ผมยังไม่เคยไปจังหวัดน่านนะฮะเดี๋ยวจะไปให้ได้นะคุณสมาร์ทนะฮะคุณพี่อรุณบอกสวัสดีทักทายเราสองคนเข้ามาแล้วคุณแอดDS นะฮะก็โบกมือทักทายกันเข้ามาคุณพี่รูมนะฮะแฟนประจำเรา1218ก็สวัสดีทักทายเข้ามาคุณใช้คำว่ารวยไม่ไหวแล้วพอแล้วนะบอกว่าคนชราบ้านนอกถามทุกคนในประเทศไทยเราทุจริตทุกองค์การพยพแบบนี้ประเทศไทยเรามีโอกาสล่มสลายเหมือนโซมาเลียหรือซิมบับเวไหมเป็นคำถามที่ต้องช่วยกันตอบนะครับคุณพี่ธนวันก็ทักทายเราเข้ามานะฮะเป็นแฟนประจำเหมือนกันนะตามทุกที่เลยไม่ว่ากลางวันตอนเย็นแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้คุณพี่ธนวันบอกขอบคุณนะฮะขอบคุณเราที่คุยเรื่องเก่าๆให้ฟังคนรุ่นใหม่จะได้รู้ค่ะโอ้นี่เราคุยเรื่องเก่านะฮะ
2: ครับ
3: คุณทอผู้เฒ่าบอกว่าสวัสดีครับนะฮะคุณสุพันธ์คุณมนตรีเนี่ยฟังมานานๆไม่อคติอะไรทั้งสิ้นนะครับฟังเพื่อรู้เพื่อเข้าใจแต่ละเรื่องในเมืองไทยและเทศเคารพทั้งสองท่านครับพวกใครมาพวกใครมากก็ลากกันไปทั้งนั้นครับโอ้โหนะเอาแล้วอีกสักท่านหนึ่งคุณแอดนะแอดองอะไรแม่ขออภัยผมภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเนี่ยนะฮะคุณแอดอนงหรือว่าอะไรแอดองนะยุบทิ้งไปนะออกไปในคอรมนที่คุณดุปันตั้งเป็นประเด็นอยู่นะฮะ
2: ครับ
3: ประมาณนี้ครับคุณดุปันวันนี้ก็มากันหนาแน่นเลยทีเดียวครับ
2: แล้วก็ทาง Facebook เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งคุณพี่สิริบอกนี่ แม่ต่อหน้ามะพร้าวรับหลังตะโกแสดงว่าท่านเป็นคนหลายบุคลิกคงจะหมายถึงท่านอาจารย์วันนอกับท่านพันธุ์เอกทวี
3: แต่ผมเนี่ยด้วยความเคารพจริงนะท่านอาจารย์นะท่านเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติมาก่อนตอนนี้ก็มาเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอยู่ในเวทีการเมืองมานานตั้งแต่สมัยอยู่กับพ่อใหญ่จิ๋วเคยอยู่กับประชาธิปัตย์เคยอยู่มาหลายที่ก็เป็นคนที่ถ้าเป็นในทางเป็นก็ต้องเป็นผู้เป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้ราตรีนานในทางการเมืองเรื่องแค่นี้อาจารย์ไม่พลาดหรอกครับคุณสุพันธ์นะ
2: นอกจากจะมีเจตจำนงบางอย่างทางการเมืองนะครับถ้าคุณมนตรีดูเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอีก2เรื่องที่จะเอามาคุยกันนะ
3: ครับ
2: นะครับเอาเรื่องที่เป็นสากลก่อนแหมรอ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกหุ้นมุน
3: แต่ผมว่ารอฟังคุณสุพันธ์สรุปให้ฟังเพราะผมเป็นคนไม่ได้ติดตามนะก็ต้องรอฟังจากคนเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละ
2: ตอนนี้สเปนเข้าไปเป็น1ใน4ทีมที่จะเล่นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยคุณมนตรีปรากฏว่าคุณมนตรีสังเกตไหมเราไม่ได้ยินข่าวเรื่องเว็บพนันออนไลน์เลยนะนะครับเรื่องเว็บพนันออนไลน์ถูกปราบถูกจับอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปดูในโซเชียลเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ายังมีการเปิดนะครับการรับแทงอยู่แต่การที่จะลิงก์สัญญาหรือว่าขโมยสัญญาณของนะครับในส่วนของโมโนแม็กไปเนี่ยยากขึ้นนะครับยากขึ้นเพราะว่าเขาบล็อกหมดแต่คราวนี้เนี่ยในวงการพนันเนี่ยเขาก็บอกว่าเม็ดเงินยังสูงอยู
3: ่
2: แล้วก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณมนตรีเหมือนที่เราคุยกันตอนแรกที่คุณมนตรีทักว่าเอ๊ะคุณสุพันธ์มันเปิดบอลโลกแล้วไม่ใช่เราไม่คุยซะหน่อยเหรอคือข้อมูลเนี่ยเหมือนกันหมดคุณมนตรีทุกคนเล่นพนันโดยชื่อชั้นชื่อทีมใหญ
3: ่ๆ
2: ต้องชนะแน่นะครับแล้วก็บางทีมเนี่ยไปแข่งกับทีมใหญ่ไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินชื่อเลยเพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาขยายเป็น32ทีมไง
3: ครับ
2: ปรากฏว่าโอ้โหท่านต่อนอนตายอืดเลย
3: ทีมดังไปเรียบไปก่อน
2: ทีมดังไปเรียบเลยผมบอกเลยไงว่าฟุตบอลสมัยใหม่เขาสู้กันทางแท็กติกเขาไม่ได้อิสระนักเตะได้เล่นเต็มที
3: ่ครับ
2: อย่างเราเห็นปลีกที่ปีกของแต่ละทีมที่เคยพลิกผิวใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยในการสร้างสรรค์เกมเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยคุณต้องคอยช่วยแบ็คด้วยนะเดี๋ยวเจอเขาโต้ลูกยาวสาดกลับหลังเนี่ยเพราะนั้นพอปีกเนี่ยคุณมนตรีพอเลี้ยงเลยเส้นครึ่งกลางสนามไปหน่อยแทนที่จะทะลุทะลวงไปถึงนะครับในส่วนของกรอบเขตโทษหรือว่ามุมธงของทีมคู่ต่อสู้เนี่ยก็พอเลยครึ่งสนามไปหน่อยต้องเงยหน้ามามองหาเตรียมจะเปิดให้เพื่อนแล้วตอนนี้เปิดลูกยาวมันไม่แม่นไงเพราะเปิดลูกยาวไปเนี่ยกองหน้าไม่มีประเภทนักเตะที่เล่นลูกโด่งแบบอาชีพได้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
3: Oh.
2: นะครับหรือว่าแทนที่จะต่อไปแล้วก็ไปตบลูกเลียดเข้ากลางเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่ได้ไง mm-hmm. เพราะว่าถ้าทุกคนก็เกรงเนี่ยโอ้ถ้าผิดเนี่ยโดนเสียลูกแล้วโดนโต้กลับเนี่ยโอ้ผู้จัดการทีมหรือโค้ชลอกกูแน่เลยว่ากู
3: นี่นี่คุณสุพันธ์ถ้าแบ็คแฮมผมยังอยู่เนี่ยที่สาดลูกยาวตลอดนี่จะไม่เกิดแน่เนี่ยถ้าแบบเนี้ย
2: ไม่เกิดกูมอนตีฉันอาร์โนอเล็กซานเดอร์ของลิเวอร์พูลตอนนี้ไปอยู่เรอัลมาดริดก็ไม่เกิดนะครับคุณมนตรีกองกลางที่เล่นพลิกพลิ้วเล่นเชิงบอลทักษะสูงนี่ก็เฮ้ยคุณต้องจับลูก 1-2 แล้วจ่ายเลยคุณอย่าเล่นลูกเยอะเดี๋ยวเจอคู่ต่อสู้กระแทกเสียลูกเราจะเสียเปรียบโค้ชจะสั่งมาแบบนี้เลยผมไปถามเพื่อนที่เขาเป็นโค้ชอยู่นะครับในไทยลีกเนี่ยถามเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้บอลไทยหรือบอลต่างชาติเนี่ยเวลาเล่นบอลไปเลยครึ่งสนามไปแล้วเนี่ยต้องชอบส่งกลับหลังทำไมมันไม่กล้าเขาบอกโอ้ยใครจะไปกล้าถ้าส่งลูกแล้วคู่ต่อสู้นะครับส่งลูกไปแล้วไม่ถึงเพื่อนร่วมทีมแล้วคู่ต่อสู้ตัดลูกได้นี่มรณะเลยนะโค้ชด่าตายหาเดี๋ยวนี้ก็จะมีคำสั่งว่าครองลูกให้ได้เยอะที่สุด
3: ครับ
2: ลูกไม่มั่นใจอย่าส่งเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเพื่อนไม่วิ่งทำทางเนี่ยเขาก็จะไม่ส่งไงคุณบอลตีพอไปแล้วคิดว่าจะตันก็ส่งกลับหลังคืออย่างน้อยเนี่ยครองลูกให้ได้มากที่สุดแล้วถ้าไปดูบอลในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยคุณบอลตี
3: ครับ
2: จะเห็นว่าทีมที่ฟอร์มการเล่นหรือว่าชี้ชั้นตกเป็นรองเนี่ยจะมายันเสม
3: อ
2: จะมาเล่นยันเสมอไว้เพื่อจะไปยิงลูกโทษแล้วเขาเตรียมที่จะยิงลูกโทษอย่างเดียวนะคุณมนตรีทีมใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีความประมาทหรือความย่ามใจว่าเฮ้ยเล่นกับไอ้ทีมนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเราชนะในเกมแน่นะครับแต่ทีมที่มันมายันเสมอนะ120นาทียันเสมอเนี่ยคุณมนตรีนะครับเขาจะวางมาเลยนะว่า10นาทีสุดท้ายนี่บี้บท เพรสซิ่งใส่ทีมใหญ่เนี่ยให้หนักเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่าอานาทีบาปเนี่ยช่วงทดเวลา90นาทีถ้ายิงตูมได้นี่ชนะเลยนะหรือว่าถ้ายิงไม่ได้เนี่ยก็บี้ให้ทีมหลักเนี่ยให้มันหมดแรงไปเลยแล้วไปต่อเวลาอีก30นาทีเนี่ยนะครับคุณมนตรีก็จะเป็น120นาทีก็จะไปยิงลูกโทษแล้วทีมที่วางแผนมาแบบนี้จะซ้อมยิงลูกโทษจะซ้อมยิงลูกโทษมาแบบเรียกว่าช่ำชองเลยซ้อมยิงลูกโทษแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องไปฝึกเขาเรียกจิตวิทยาในการที่จะต่อสู้กับแรงกดดันในการยิงลูกโทษด้วยไอ้ทีมใหญ่มาชื่อฉันดีนอนสบายใจโอ้ยฉันชนะในเกม90นาทีแน่แล้วคุณมนตรีสังเกตไหมไอ้ที่พลาดจุดโทษเนี่ยพลาดเพราะความประมาทและความตื่นเต้นบางทีมเนี่ยอย่างเยอรมันเนี่ยยกอย่างตัวอย่างเยอรมันเนี่ยนักวิเคราะห์เขาบอกเลยไม่มีความพร้อมในการยิงลูกโทษเลยขนาดยิงซันเดอร์เดสคนต่อคนแล้วเนี่ยยังไปถามเลยคุณจะยิงไหมคุณจะยิงไปถามในกลางสนามอ่ะคุณมนตรีก็ย่ามใจไงก็ยิ้มว่าโอ้ยในเกมชนะได้แน
3: ่
2: ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยไงนะครับแต่ทีมที่เขาวางแผนมาว่ายันเสมอยิงลูกโทษเนี่ยโอ้โหคุณมนตรีเขาฝึกซ้อมยิงลูกโทษเขาหมักเขาไม่
3: มีวางคนไว้เลย
2: วางคนไว้เลยแล้วไปฝึกเรื่องของสมาธิอีกนะจิตวิทยาเนี่ยสร้างความมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจเนี่ยคุณมนตรี
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอย่าเล่นพนันด้วยความห่วงใยอย่าเล่นพนัน
3: คือถ้าเล่นก็จะเล่นเอาชื่อทีมเป็นหลักและตัวผู้เล่นสำคัญสำคัญว่าใครเป็นดาวเด่นอยู่ตรงนั้นแล้วนั่นแบบตัวตัดสินแต่ที่แท้พอเขาปรับเกมมาเล่นกันแนวนี้นะทีมใหญ่ๆไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องชนะเสมอไป
2: เพราะมันจะมีแรงกดดันไงคุณมนตรีตอนเวลานั้นเขาจะวิพากษ์วิจารณ์โค้ชโค้ชบอกผมวางแผนไปแล้วแต่ผู้เล่นไม่เลยไม่เล่นตามแผนผมไม่เลยแพ้ไงใช่ไหมแต่ผู้เล่นตอนนี้ผู้เล่นก็บอกว่าก็ผมเล่นตามแผนผู้จัดการมาไงเพราะฉะนั้นจะมาโทษผมได้ไงอ่ะถ้าใครไปเสียงดังมากมายเนี่ยนะครับถ้าสมาคมฟุตบอลแต่ละประเทศเนี่ยให้การสนับสนุนโค้ชคนนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติคุณมนตรี
3: ไอ้คนปันตอนนี้ตัวยืนมีแล้วหนึ่งทีมเลยที่เข้าสี่ทีม
2: สเปนแล้วก็ดูวันนี้อีกว่าจะมีใครเข้ามาอีกก็จะมีอังกฤษเขาบอกคู่ที่ได้จับตาคืออังกฤษกับนอร์เวย
3: ์โอ้โหถ้าอังกฤษได้เข้าได้ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งถ้าดูชื่อชั้นนะครับ
2: ก็เขาบอกว่านอร์เวย์กับอังกฤษเนี่ยจะมันเพราะว่าครึ่งทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ
3: อ๋อเขารู้ทางกันเนี่ยอย่างเงี้ย
2: ฮะก็รู้ทางกันแล้วก็เขาบอกว่าใครจะประกบฮาแลนด
3: ์โ
2: อ้นะครับฮาแลนด์นี่ถือว่าตัวจี๊ดของฮอลแลนด์เลยเป็นเด็กที่เขาบอกว่าเป็นเด็กที่ไม่ปกติทั้งโครงสร้างและร่างกายก็เหมือนไอ้ยักษ์กับคุณมนตรี
3: โอ้
2: นะครับแต่ว่าโอ้โหจังหวะเนี้ยนะฮะไม่ธรรมดาแล้วก็เขาบอก
3: อ
2: าร์เจนตินา
3: อาร์เจนตินากับใครคุณสุปัน
2: อาร์เจนตินาเนี่ยผมแหมดูสิจำไม่ได้ว่าเจอใครแต่เขาก็บอกอาร์เจนตินาเนี่ยแม้ว่าจะผ่านอียิปต์มาแบบเขาบอกว่าประเภทที่ว่ามีระฆังช่วยเนี่ยคุณมนตรีนะครับก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้นะครับเข้าไปชิงได้นะครับก็ตอนนี้สเปนสเปนไปรออยู่แล้วเดี๋ยวอีก4ทีมสุดท้ายเนี่ยรอบรองชนะเลิศจะเป็นใครนะครับแต่ก็มีการวางกันว่าสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะเป็นสเปนกับอังกฤษเนี่ยจะชิงกัน
3: โอ้โห
2: นะนี่สุปันมองนะไม่ใช่ปลาหมึกนะ
3: ยังไม่ได้มอง
2: ฮะยังไม่ได้ไปเอาปลาหมึกมาทายหรือเอาปลาหมอ

0: เนี่ยแหละครับไปที่บ้านเกิดผมหน่อยคุณมนตรีที่จังหวัดนครนายกที่ตำบลศรีสะกระบือนะครับก็คือแต่ก่อนเนี้ยเขาเรียกว่าตำบลหัวควายแต่ตอนหลังทางการเขาบอกว่าชื่อมันรู้สึกว่ามันหมิ่นเหม่ที่จะไม่ไพเราะเพราะพริ้งก็เปลี่ยนเป็นตำบลศรีสะกระบือก็มีบ่อดินอยู่คุณมนตรีบ่อดินของนักการเมืองใหญ่ที่ผมเคยเอามาคุยในบ่นแก้บ่อ
1: ครับตกลงยังอยู่ไหมยังขนให้รึมอยู่ไหม
0: ตอนนี้หยุดแล้วคุณมนตรีหยุดแล้วแต่ปรากฏว่ามีฟูลินเซอร์ชื่อดังของจังหวัดเนี่ยนะครับไปเป็นเหมือนทนายแก้ต่างให้อยู
1: ่
0: นะครับก็ไปบอกว่าเนี่ยบ่อดินเนี่ยเขาถูกกลั่นแกล้งโดยชาวบ้านไปร้องกลั่นแกล้งเขา
1: โอ้
0: นะครับไปยื่นหนังสืออุทธรณ์ถึงทางจังหวัดนะครับ
1: บ้านจังหวัดนี่ใหญ่มากไปกลั่นแกล้งรังแกไอ
0: ้นายทุน
1: ชาวบ้าน
0: นายทุนเนี่ยแล้วนายทุนเจ้าของบ่อดินเนี่ยเป็นสมาเป็นสอสอดีตสอสอของพรรคการเมืองใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็สมัยที่แล้วสอบตกเป็นเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรนะครับอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่นะฟูลินเซอร์คนนี้นะคุณมนตรีพาผู้ตรวจการแผ่นดินพาผู้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมพาในส่วนของอุตสาหกรรมจังหวัดลงไปในพื้นที
1: ่
0: ไปดูพื้นที่บอกเนี่ยชาวบ้านเนี่ยร้องกันแกล้งนะครับร้องกันแกล้งผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องนะครับที่ตำบลศรีสะกระบือนะครับแล้วก็พี่น้องตำบลบึงพระอาจารย์บึงพระอาจารย์นี่มีแฟนรายการอยู่ด้วยนะที่ตำบลบึงพระอาจารย์เนี่ยนะครับก็ที่ศรีสะกระบือเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบ่อดินอยู่หมู่8แต่เวลาขุดแล้วขนดินออกเนี่ยนะครับ
1: จ
0: ะ
1: ผ่านอีกหลายหมู
0: ่อีกหลายหมู่เขาก็เคยรวมตัวกันคุณมนตรีแล้วก็ทำประชาคมหมู่บ้านที่อนามัยตำบลนะครับก็ยืนยันเรื่องความเดือดร้อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็นะครับในส่วนของลงไปในพื้นที่ก็ไปเก็บข้อมูลมาเยอะนะครับก็เห็นอะไรหลายอย่างคือในบ่อดินที่จังหวัดนครนายกเนี่ยต้องบอกว่ามีเกือบจะทุกตำบลแหละคุณมนตรี
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเขาใช้รถ6 ล้อในการบรรทุกดิน
1: ไม่ได้สร้างปัญหาน
0: ะไม่ได้สร้างปัญหาแต่ที่เนี่ยเท่าที่ภาพที่เคยมาเผยแพร่ผ่านสื่อเนี่ยผ่านทางมินิเจอร์ออนไลน์แล้วก็ผ่านในส่วนของนิวส์วันเนี่ยคุณมนตรีมันเป็น10 ล้อขนาดใหญ
1: ่โอ้
0: บางทีมันเป็นรถพ่วงด้วยไงคุณมนตรี
1: อ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อครับคุณสุปานครับ
0: ฮะก็เลยหยิบมาเล่าหยิบมาบอกว่ากระบวนการบิดเบือนที่จะให้ชาวบ้านผู้เดือดร้อนกลายเป็นผู้ร้ายผู้กลั่นแกล้งนายทุนบ่อดินเนี่ยนะครับมันกำลังจะเกิดขึ้นอ่ะวันนี้เสาเสวนาหมดเวลาแล้วผมสุปานันท์เชื้อและคุณมนตรีจอมพันธ์แล้วก็น้องๆทีมงานในสถานี FM 96.5 อสมท.คลื่นความคิดลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับ
2: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ันทราหรือโรสตัวการใหญ่เฮโรอีนข้ามชาติส่วนบอสใหญ่ของขบวนการนี้คาดอาจเป็นคนไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือเป็นคนสัญชาติลาวอยู่ระหว่างขยายผลผู้ว่าชัดชาติโดยตรวจถนนสุดวงเวียนใหญ่สั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินสกัดความเสี่ยงดินสุดย้ำต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอครม.เดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจานทรัมป์เผยสหรัฐตอบรับคำขออิหร่านเพื่อเจรจาต่อยกระดับข้อเรียกร้องให้อิหร่านยุติโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์โมซทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่11กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตำรวจรวบเอกวิทย์มือซุกเฮโรอีนในกระเป๋าลายช้างที่ใช้ชื่อว่ารินรินส่งให้ชายฮูดน้ำเงินก

0: ก่อนส่งถึงแอร์มีนานะครับและวันนี้นำตัวไปฝากขังแล้วล่ะครับจากกรณีเมื่อวันที่26มิถุนายนครับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียจับกลุ่มแอร์มีนาหญิงไทยอายุ26ปีซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินของสายการบิน1พร้อมยาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนซุกไว้ในกระเป๋าผ้าลายช้างจึงดำเนินคดีตามกฎหมายออสเตรเลียจนกระทั่งปรากฏตามข่าวสารของสื่อมวลชนจนเป็นที่สนใจของประชาชนและสังคมเป็นวงกว้างนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการขยายผลกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติรวมถึงกลุ่มเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการไม่ว่าจะเป็นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรและการส่งลำเลียงการลักลอบนำยาเสพติดโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3จนเมื่อวันที่4กรกฎาคมครับตำรวจได้นำกำลังลงพื้นที่สืบสวนขยายผลผู้ร่วมขบวนการมีการจับกุมในอุทัยนะครับชายสวมฮูดสีน้ำเงินตัวละครสำคัญจากการเค้นสอบในอุทัยจึงยอมเปิดปากว่าตนคือชายเสื้อฮูดน้ำเงินเดินทางไปรับกระเป๋าซุกเฮโรอีนจากเชียงคำพะเยาจากผู้ร่วมขบวนการที่ใช้ชื่อแชทไลน์ว่ารินรินจากการตรวจสอบแนวทางนะครับก็เชื่อว่าผู้ใช้แชทไลน์ชื่อรินรินเป็นตัวการสำคัญระดับสั่งการทำหน้าที่ประสานงานผ่านแอปพลิเคชันเพื่อลักลอบนำเข้าและซุกยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านส่งต่อเป็นทอดๆปลายทางไปยังต่างประเทศนะครับจนกระทั่งเมื่อ9กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมนายเอกวิทย์อายุ44ปีผู้ต้องหาคนสำคัญที่ใช้นามแฝงว่าดินรินสามารถจับกุมได้ในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานำตัวมาสอบสวนนายเอกวิทย์รับสารภาพว่าเป็นคนใช้แชทชื่อว่าดินรินติดต่อกับนายอุทัยนัดหมายให้มารับกระเป๋าซุกเฮโรอีนแล้วก็ว่าจ้างแอร์มีนาเพื่อรับจ้างหิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างเจ้าหน้าที่ยังพบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่แนะนำแฝงว่าโรสหรือว่านางสาวจันทราคือคนติดต่อทางไลน์กับแอร์มีนาครับซึ่งจะใช้ข้อความในการสั่งการไปหากระเป๋าผ้าลายช้างโดยนายเอกวิทย์จะไปหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างและก็จะนัดหมายกับโรสครับในการนำกระเป๋าผ้าลายช้างไปวางไว้ตามจุดจากนั้นโรสจะส่งคนมารับกระเป๋าดังกล่าวเพื่อนำไปบรรจุซุกซ่อนเฮโรอีนจากนั้นก็จะนัดหมายและก็ส่งกระเป๋าที่ซุกเฮโรอีนไว้แล้วนี่แหละครับให้กับนายอุทัยเพื่อส่งต่อโดยนายเอกวิทย์ได้ค่าจ้าง100,000 บาทและเป็นคนไปซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างอ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งทั้งนี้ตำรวจยังทราบว่าความสัมพันธ์ของนางสาวจันทราหรือว่าโรสกับนายเอกวิทย์หรือว่าลินรินนั้นเป็นพี่สาวและน้องสะใภ้นายเอกวิทย์ซึ่งนางสาวจันทราจะเดินทางข้ามไปมาระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวอยู่บ่อยครั้งซึ่งน่าเชื่อว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติและขณะนี้เจ้าตัวได้หลบหนีออกจากประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติไปแล้วครับโดยตำรวจภาค5เข้าค้นบ้านพักที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาไปแล้วและได้ทำการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วครับส่วนบอสใหญ่ของขบวนการนี้ตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นคนไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นคนสัญชาติลาวอยู่ระหว่างการขยายผลและตำรวจทราบตัวแล้วซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับที่ปปส.จับกลุ่ม2ผัวเมียที่จังหวัดเลยโดยเจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำนายเอกวิทย์เข้มตลอดทั้งคืนแล้วก็วันนี้ครับจะควบคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังครับ
1: ค่ะซึ่งการขออำนาจศาลฝากขังนะคะทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้มีการควบคุมตัวไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับการคุมตัวนายเอกวิทย์ยงนิชคุณหรือผู้ใช้แอคเคาท์ LINE ค่ะรินนะคะขณะคุมตัวขึ้นรถนักข่าวสอบถามนายเอกวิทย์ค่ะว่าอยากจะพูดอะไรหรือไม่นายเอกวิทย์พูดทันทีว่าฝากขอโทษน้องมีนาและแฟนของน้องด้วยฝากขอโทษครอบครัวน้องมีนาด้วยนะคะแล้วก็ย้ำอีกทั้งว่าฝากขอโทษถามว่าไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปคุยกับขบวนการใช่หรือไม่นายเอกวิทย์บอกว่าใช่เมื่อถามต่อไปอีกนะคะว่าแล้วทำไมล่ะทำไมถึงใช้ชื่อขบวนการทำไมถึงใช้ชื่อในขบวนการนายเอกวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะย้ำว่าฝากขอโทษน้องมีนาและครอบครัวด้วยแต่ไม่ได้ตอบคำถามรายละเอียดที่ผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องคดีในท้ายคำร้องมีการคัดค้านการประกันตัวทำให้ท่าทีของนายเอกวิทย์ในวันนี้ค่ะดูไม่ได้เคร่งเครียดอะไรแต่ว่าดูวันนี้ดูมีสีหน้าเรียบเฉยเป็นปกตินะคะและไม่พบว่ามีญาติของนายเอกวิทย์หรือทนายความมาเยี่ยมนอกจากนี้ไปดูที่แนวทางการสืบสวนคดีนี้เพิ่มเติมค่ะกรณีที่ปรากฏสลิปการโอนเงินค่าหิ้ว ในบัญชี Facebook Rose Rose มีการพูดคุยกับแอมีนาโอนเงินจำนวน2ยอดด้วยกันรวม 3,400 บาทให้กับแอมีนาก็ปรากฏชื่อในสลิปคนโอนนะคะก็คือมิสเตอร์คงแนวทางการสืบสวนตรงนี้พบว่าบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีของคนลาวโอนมาจากหลวงพระบางซึ่งตัว Rose Rose นะคะก็พบว่าข้ามไปมาระหว่างสปป.ลาวกับไทยข้ามไปมาอยู่บ่อยครั้งนะคะทั้งนี้ค่ะนางสาวจันทราหรือโรสโรสคนนี้ก็จะข้ามไปเอาเฮโรอีนจากลาวลักลอบเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็จะบรรจุเฮโรอีนลงในกระเป๋าจากฝั่งไทยก่อนจะนำกลับไปให้นายเอกวิทย์ส่งต่อไปยังเป้าหมายเพื่อที่จะรับหิ้วไปยังออสเตรเลียค่ะสำหรับนางสาวจันทราหรือโรสโรสคนนี้สั่งการผ่านนายเอกวิทย์ทุกขั้นตอนเลยนะคะเป็นลักษณะของการตัดตอนให้จบที่นายเอกวิทย์แต่ตั้งแต่การจัดการเรื่องของการจัดหากระเป๋าลายช้างการติดต่อให้คนมารับกระเป๋าส่งต่อไปยังคนรับหิ้วซึ่งการว่าจ้างนายอุทัยคนที่ใส่หูสีน้ำเงินซึ่งถือกล่องพัสดุไปส่งที่คอนโดแอมีนานางสาวจันทราหรือโรสโรสนะคะเป็นคนให้พิกัดที่อยู่ของแอมีนาผ่านนายเอกวิทย์เพื่อให้นายเอกวิทย์แจ้งสถานที่ส่งพัสดุกับนายอุทัยเพราะคำให้การของนายอุทัยยืนยันว่าได้รับการติดต่อรับกระเป๋าไปส่งพัสดุจากรินรินที่ชื่อหรือว่านายเอกวิทย์เพียงเท่านั้นเองค่ะในส่วนแนวทางการสืบสวนก็ไปตรวจพบเส้นทางเงินของนายเอกวิทย์ตั้งแต่ปี2567มีการโอนเงินเข้าบัญชีประมาณ1ล้านบาทนายเอกวิทย์อ้างว่าเป็นเงินมาจากการทำมาหากินแต่ชุดสืบสวนพบความผิดปกติทุกครั้งที่มียอดโอนเงินเข้ามาจะถูกถอนออกจากบัญชีทันทีลักษณะเหมือนกลัวถูกอายัดบัญชีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
0: มีเรื่องของเหตุน้ำเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้านะครับเมื่อเช้านี้ผู้ว่าชัดชาติไปลุยตรวจถนนสุดที่วงเวียนใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับสั่งรื้อถอนสะพานลอยลดแรงกดทับอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินสกัดความเสี่ยงดินสุดครับแล้วก็ย้ำว่าต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงต่อไปนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับได้ไลฟ์ผ่านเพจชัดชาติสิทธิพันธ์โดยวิ่งออกกำลังกายจากย่านทองหล่อไปยังบริเวณวงเวียนใหญ่ระยะทาง14กิโลเมตรเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุถนนทรุดและน้ำรวบซึมบริเวณถนนประชาธิปกอย่างใกล้ชิดโดยผู้ว่ากทม.บอกว่าเช้าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยกสะพานลอยขนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินโดยการรื้อถอนดังกล่าวยังช่วยลดน้ำหนักกดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาบอกว่าจากการติดตามข้อมูลช่วงเช้าครับอาคารโดยรอบยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะที่ข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดยืนยันว่าพื้นที่ยังอยู่ในภาวะทรงตัวแม้อาจมีรอยร้าวบริเวณผิวถนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่ใช้ในการซ่อมแซมทางนี้เจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการอัดฉีดซีเมนต์และสารเคมีลงพื้นดินครับที่ระดับความลึกประมาณ 31-37 เมตรเพื่อเสริมความแข็งแรงขนดินแล้วก็เปิดช่องว่าปิดช่องว่างใต้แนวอุโมงค์พร้อมติดตั้งเครื่องวัดการเอียงเชื่อมต่อระบบติดตามผลแบบเรียลไทม์เพื่อเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของอาคารและพื้นที่โดยรอบ24ชั่วโมงผู้ว่าชัดชาติบอกด้วยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนกรุงเทพมหานครก็ยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรพร้อมเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดในส่วนของการจราจรครับยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดจ้าหรือว่าถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนโดยแม้จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบครับยังสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติผู้ว่าชัดชาติยืนยันว่ากทม.จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังการสุดตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและก็การดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ12 11 นาทีพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: นับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาดูความคืบหน้าการจับกุมการควบคุมตัวพ่อแม่ทิพนะคะจากขบวนการแจ้งเกิดเท็จค่ะวันนี้ตำรวจสน.บางยี่เรือควบคุมตัวผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จทั้งพ่อทิพแม่ทิพเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวม27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันเจ้าหน้าที่ประสานกำลังสน.ใกล้เคียงร่วมวางกำลังแน่นหนาแบ่งผู้ต้องหาขึ้นรถคุมขัง4ชุด4คันแยกหญิงชายในกลุ่มผู้ต้องหานี้มีหญิงกำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่จึงจัดให้นั่งรถตู้มีเจ้าหน้าที่ตามประกบท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวสำหรับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นหญิง12คนชาย15คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ่อคนไทยพ่อแม่ชาวจีนอาทินางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่นายทะเบียนสำนักงานเขตนายองอาจพ่อทิพย์นายประจวบพ่อทิพย์ที่มีชื่อเป็นนอมินีกรรมการบริษัทไชน่าเรลเวย์ในคดีตึกสตง.ถล่มด้วยและนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดมีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการค่ะขณะที่ตำรวจกำลังคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นต่างๆแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธนะคะส่วนบรรยากาศสน.บางยี่เรือก่อนส่งตัวฝากขังมีญาติมารอเยี่ยมผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นค่ะมีนางเทียนอายุ69ปีเป็นแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาก็ได้ยิ้วหมูปิ้งเข้าไปเยี่ยมลูกชายแล้วก็บอกว่าลูกนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันขอให้เซ็นรับรองบุตรให้กับน้องสาวซึ่งเป็นหญิงชาวจีนเพราะว่าอับอายกลัวท้องไม่มีพ่อนี้หลังจากเชื่อว่าลูกชายไม่ได้รองบุตรให้หญิงชาวจีนปรึกษาครอบครัวคอตายด้วยซ้ำเองแต่หลักฐานหักล้างหรือมีพยานหลักฐานหักล้างตรงนี้จะต้องไปแจ้งไต่สวนในชั้นศาลอีกครั้งส่วนแม่เด็กชาวจีนเป็นแม่เด็กที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะเป็นผู้คลอดเด็กออกมาพร้อมชี้คดีของนายประจวบบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยที่นายประจวบถูกดำเนินคดีตึกสตง.ถล่มก่อนหน้านี้เชื่อเป็นคนละเรื่องไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันค่ะ
2: ขณะที่มหาดไทยสั่งการเป็นการด่วนครับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพ่อทิพย์ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและก็การแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยกระทรวงมหาดไทยครับเร่งยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ร่วมแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรสและการรับรองบุตรเท็จซึ่งพบพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยโดยภายหลังการสืบสวนกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาป้องกันการแอบอ้างหรือว่าการใช้เอกสารเท็จครับมาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการตรวจสอบเชิงป้องกันปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำสัญชาติไทยไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อ

0: ความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศครับนายพลพียืนยันด้วยนะครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยยึดหลักปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะถูกสืบสวนและติดตามดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับรัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแต่ว่ายังเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานทะเบียนราษฎร์และรักษาผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาดูเรื่องของการช่วยลดค่าครองชีพจากกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่ากรมการค้าภายในจะออกมาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยและมนุษย์เงินเดือนที่ต้องพึ่งพาอาหารตามสั่งข้าวแกงในชีวิตประจำวันผ่านโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านสมัครเข้าร่วมโครงการจัดเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยแก่ร้านค้าเข้าร่วมลดต้นทุนการดำเนินงานยืนยันเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดเบื้องต้นตั้งเป้าราคานะคะประมาณ40บาทเตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านหรืองบประมาณกลางหากครม.เห็นชอบคาดว่าจะสามารถดำเนินการโครงการนี้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ส่วนกระแสที่ประชาชนตั้งคำถามนะคะว่านางสุภจีหายไปไหนก็ยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมายืนยันค่ะว่าไม่ได้หายไปไหนแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาของประเทศและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงประกอบกับในฐานะรองนายกต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีผู้บริหารรับผิดชอบในแต่ละด้านแล้วก็เป็นผู้สื่อสารแทนด้วยแต่ละวันก็มีภารกิจจำนวนมากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยืนยันว่าจากนี้ค่ะก็จะมีการสื่อสารกันมากขึ้นส่วนการมอบหมายนะคะที่ขณะที่กรมการค้าภายในมอบหมายป้ายสัญลักษณ์หัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานระดับสีทองให้กับสถานีน้ำมันที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและปริมาตรอย่างต่อเนื่อง2ปีค่ะทางนี้ก็เป็นการการันตีว่าลูกค้าจะได้น้ำมันเต็มลิตรนี่ก็เป็นผลงานที่กระทรวงพาณิชย์นะคะอยากจะนำเสนอประชาชนพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มีการเปิดปฏิบัติการตรวจโนมินีสมุยพังงาน5จุดพบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนกว่า100บริษัทครับขยายผลเครือข่ายถือครองที่ดินมูลค่าสูงนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายใช้โนมินีจำนวน34บริษัทให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตรวจสอบก่อนนำเข้าไปสู่การเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหมายค้นในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับผลการตรวจสอบคดีสำคัญพบกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลบ่อผุดซึ่งต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อถือครองที่ดินและก็ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพบการถือครองที่ดินรวมเกือบ100ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทขณะที่มูลค่าโครงการประเมินเบื้องต้นอยู่ราวๆ 1,600 ล้านบาทและอาจจะสูงกว่านั้นครับอีกทั้งยังพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นการถือครองที่ดินสัญญาการซื้อขายสัญญาก่อสร้างและธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากซึ่ง DSI อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบการอำพรางโครงสร้างการถือครองผ่านนิติบุคคลหลายชั้นเจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจค้นสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งที่ต้องสงสัยมีบทบาทช่วยจัดตั้งหรือว่าถือหุ้นแทนคนต่างด้าวก็พบความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลกว่า150บริษัทและใช้สำนักงานแห่งเดียวเป็นที่จดทะเบียนบริษัทมากกว่า103บริษัทนอกจากนี้ครับยังพบว่านิติบุคคลกว่า101บริษัทมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า795ล้านบาทจึงได้ตรวจยึดเอกสารสำคัญและก็หลักฐานทางการเงินไว้ประกอบการสอบสวนนอกจากนี้ครับก็ยังมีการตรวจสอบบริษัทอีก3แห่งซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทศูนย์สุขภาพและที่พักให้เช่าหลังพบพฤติการเข้าข่ายใช้โนมินีโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนความสามารถในการชำระค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นชาวไทยรวมถึงการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนายคุณพงษ์บอกว่าจากการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กำชับให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปราบปรามการใช้โนมินีอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่คนต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แต่ถือครองอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 3,500 บริษัทและยังพบผู้ทำบัญชีเข้าไปถือหุ้นบริษัท261บริษัทซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์และขยายผลสอบผู้ร่วมที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยหากพบการใช้คนไทยเป็นโนมินีหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายก็จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อไปครับ
1: รัฐบาลสานต่อบทบาทในอาเซียนนะคะจัดวงหารือรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมียนมา12กรกฎาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังเสร็จภารกิจนะคะการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกอนุทินชาญวีรกูลกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนรัฐบาลยังคงเดินหน้าเบิดบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะณกรุงเทพมหานครมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาค่ะโฆษกประจำสำนักนายกบอกด้วยนะคะว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนก็เห็นว่าบริบทของสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยไทยก็ได้เสนอแนวทางนะคะ Celebrate Re-engagement ในการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับ เมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนนะคะเปิดช่องทางหารือสร้างความเข้าใจสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันข้อแรกคือการยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีข้อ2เจรจาสร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นหาทางออกอย่างสันติข้อ3ทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางกระบวนการเจรจากระบวนการช่วยเหลือนะคะ4อาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะและ5ทูตคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทรัมป์เผยว่าสหรัฐตอบรับคำขอของอิหร่านครับเพื่อเจรจายุติปัญหากันต่อครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลบอกว่าสหรัฐตกลงตามที่อิหร่านร้องขอเพื่อดำเนินกระบวนการเจรจาต่อแต่แจ้งอิหร่านอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงได้สิ้นสุดลงไปแล้วนอกจากนี้ครับสหรัฐยังได้ยกระดับข้อเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีเรือพาณิชย์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแต่ว่าอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาปฏิเสธการตีความของผู้นำสหรัฐโดยยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอการเจรจากับสหรัฐแต่อย่างใดหากแต่เป็นการตกลงที่จะเปิดทำเนียบรัฐบาลในกรุงเตหะรานเพื่อร่วมหารือกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ในการหาแนวทางลดความตึงเครียดของสถานการณ์และบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซครับ
1: ค่ะพายุไต้ฝุ่นบาวีเริ่มอ่อนกำลังลงเคลื่อนขณะเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะซากิชิมะของญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปทางตะวันตกของประเทศจีนแม้ว่าจะไม่พัดขึ้นฝั่งไต้หวันโดยตรงแต่ทางการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 14,000 คนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะแถบภูเขาทางตอนเหนือทางตะวันออกนะคะเป็นการเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่อาจจะสูงถึง1เมตรนอกจากนี้อิทธิพลของพายุส่งผลให้เที่ยวบินระหว่างประเทศยกเลิกไป917เที่ยวบินในประเทศถูกยกเลิกทั้งหมดค่ะขณะที่เมืองและจังหวัดส่วนใหญ่ประกาศหยุดราชการรถไฟความเร็วสูงสายหลักยังคงเปิดให้บริการแต่จำนวนเที่ยวลงคาดว่าไต้ฝุ่นบาวีจะพัดเข้าเวินโจวเมืองทางตะวันออกของจีนเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้นะคะบาวียังพัดเข้าเกาะอิชิงากิทางตอนใต้ของญี่ปุ่นค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานพายุเคลื่อนผ่านอิชิงากิแล้วก็มิยาโกจิมะที่อยู่ใกล้เคียงทางการประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงมีความเร็วลมสูง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงอิทธิพลพายุทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเกิดกระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดเรืออย่างรุนแรงส่งผลต้องระงับบริการเที่ยวบินและเรือข้ามฟากทั้งหมดทั้งนี้ทางการท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดค่ะ
0: นางแบบสาวชาวรัสเซียกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าหน้าเธอไปละไม้คล้ายกับเออร์ลิงฮาลันด์ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์อย่างกับเป็นคนคนเดียวกันครับนางสาวชาวรัสนางแบบสาวชาวรัสเซียที่หน้าคล้ายกับดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์รายนี้ครับก็คืออานาสตาเซียคอสโตมิติน่าเป็นนางแบบสาววัย24ปีจากเอเจนซี่โมชั่นในกรุงมอสโกก็กลายเป็นกระแสไวรัลบนแพลตฟอร์ม Instagram นะครับหลังจากโพสต์คลิปวิดีโอเรียนแบบเออร์ลิงฮาลันด์นักเตะดาวดิงทีมชาตินอร์เวย์ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกฟุตบอลโลก2026โดยหนึ่งในคลิปยอดฮิตมียอดวิวสูงถึง110ล้านครั้งยอดกดไลค์กว่า5ล้านครั้งครับคอสโตมิติน่าบอกว่าเดิมทีเธอไม่เคยสนใจฟุตบอลเลยและตอนแรกก็ไม่พอใจที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลชายแต่เพื่อนของเธอเป็นคนทักเรื่องใบหน้าที่คล้ายกับกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์และสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างน่าทึ่งปัจจุบันเธอเปิดใจยอมรับครับแล้วก็มองเป็นเรื่องตลกแล้วก็ใช้กระแสนี้ต่อยอดอาชีพนางแบบจนมีแบรนด์ต่างรุมร่วมงานกับเธอมากมายโดยหวังว่าฮาลันจะชอบคลิปของเธอแล้วก็ความฝันสูงสุดก็คือการได้ถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับดาวเตะชาวนอร์เวย์รายนี้ด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ.WTO
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เสียงอะไรอ่ะ
8: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
7: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
8: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: ครับผมสุขปันพัดเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
6: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความ

0: mcot.net ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
3: ปัทมาพรหานชันชัยรอมแก้วชัยกฤต
2: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
3: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
4: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ search Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสลาประดิษฐ์สุวรรณ
6: ผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569อลิสลาปฏิสวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในทุกๆวันเสาร์แบบนี้ค่ะเป็นวันเสาร์ที่อยากจะพาผู้ฟังไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับไม่ว่าจะเป็นเหล่า SME ผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและอีกหลากหลายอาชีพที่อยากนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะเพราะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางไม่มีอะไรเหมือนกันเลยและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่โบอยากจะชวนคุยค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้าวแหละแต่ว่าเกี่ยวข้องยังไงกับเกษตรกรชาวนาปลูกข้าวแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกันได้ยังไงและกิจการที่ชื่อเก๋ๆเนี่ยค่ะเป็นมายังไงเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับ
7: คุณเมย์คุณณภัสพรเหลืองวิชาเจริญ Business Development Manager กรงสีบริษัทกล้าแกร่งจำกัด
6: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
6: โอ้ถามก่อนเลยค่ะกล้าแกร่งเนี่ยมาจากไหนคะ
8: จริงๆเป็นชื่อที่คุณพ่อค่ะตั้งขึ้นเพราะว่าเราเริ่มทำจากเดิมเนี่ยเริ่มทำธุรกิจกล้าค่ะกล้าข้าวเพื่อการปักดำที่ต้องใช้รถปักดำนะคะในการปักดำข้าวค่ะก็เลยตั้งชื่อว่ากล้าแกร่งค่ะก็เป็นที่มาว่าทำไมบริษัทเราชื่อนี้ค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปแล้วกันค่ะว่าการจะเป็นกล้าแกร่งที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วกิจการของเราธุรกิจของเราเนี่ยทำอะไรบ้างค่ะ
8: ถ้าเล่าย้อนประวัตินะคะของบริษัทกล้าแกร่งเนี่ยเราเริ่มทำธุรกิจกล้าข้าวเมื่อประมาณสักปี2540ค่ะก็ยุคนั้นก็เป็นยุคต้มยำกุ้งเนาะก็เริ่มเข้ามาทำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอก้าวเลี้ยวพอดีมีที่ดินตรงนั้นนะคะประมาณพันกว่าไร่คุณพ่อก็อยากปรับปรุงพัฒนาการเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยอะค่ะให้ดีขึ้นเริ่มจากแปลงที่อำเภอก้าวเลี้ยวนะคะปรับปรุงจากนาหวานให้เกษตรกรนะคะลองมาทดลองการทำนาดำนะคะซึ่งให้ผลผลิตที่ดีกว่าการจัดการแปลงที่สะดวกกว่าและในขณะเดียวกันนะคะคุณภาพของข้าวอะค่ะก็จะดีขึ้นค่ะก็เป็นที่มาที่ว่าทำไมเราถึงมาเริ่มทำข้าวนะคะในปี40แล้วก็คอขวดอีกด้านนึงที่เราเห็นจากการทำธุรกิจเรื่อยมาเนี่ยค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของมันก็คือการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนะคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นหัวใจหรือเป็นรากฐานนะคะของการทำนาข้าวเลยนะคะก็ทำให้เราเริ่มขยับขยายมาทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้มีคุณภาพด้วยการใช้การปักดำแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆร่วมเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มองไปข้างหน้าว่าณปัจจุบันนะคะข้าวในประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากเป็นส่วนเล็กๆในการพัฒนาก็คือเริ่มมาทำพัฒนาสายพันธุ์ข้าวแล้วก็การรวบรวมข้าวแบบเฉพาะทางอย่างเช่นข้าวญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก็ปกติคนอาจจะคุ้นเคยกับการที่ว่าข้าวญี่ปุ่นต้องปลูกในพื้นที่ที่อากาศเย็นนะคะของเราเนี่ยก็ลองมาทดสอบเพาะปลูกในพื้นที่นครสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะมีความอบอุ่น นะคะมากกว่าทางเขตภาคเหนือก็ใช้วิธีการเพาะปลูกแบบนาปราณีตนะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีที่เราได้รับการถ่ายทอดการเพาะปลูกแบบญี่ปุ่นนะคะเข้ามาทำให้คุณภาพสินค้าค่ะแล้วก็การรวบรวมผลผลิตอะค่ะเป็นไปได้ตามมาตรฐานค่ะ
6: ทีนี้ค่ะในฐานะที่แบบว่าตัวเองเป็นแบบผู้จําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็จะเป็นต้นกล้าข้าวที่บอกว่าเน้นไปที่เรื่องของคุณภาพนะจะมันเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คุณภาพดีๆเนี่ยมันจะช่วยลดต้นทุนลดความเสี่ยงให้ชาวนายังไงบ้างนะคะ
8: จริงๆต้องบอกว่าการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีอะค่ะเหมือนเราเริ่มติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีจะทำให้คุณภาพข้าวอะค่ะดีอย่างหนึ่งที่จะเห็นในนาของเกษตรกรเลยอะค่ะจะมีปัญหาเรื่องข้าววัชพืชข้าวดีนะคะซึ่งเป็นปัญหาหนักใจของเกษตรกรซึ่งต้องบอกว่าลากฐานของปัญหาก็คือการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นเรื่องที่เราอะค่ะให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของประเด็นของเรื่องผลผลิตด้วยนะคะเราอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้ข้าวคุณภาพดีเพราะว่าจุดเริ่มต้นที่ดีอะค่ะจะทำให้ข้าวเนี่ยตั้งแต่การเริ่มต้นในระยะแรกอ่ะข้าวแข็งแรงข้าวแตกกอดีข้าวสามารถช่วยกันต้านทานโรคนะคะเป็นสิ่งที่เราอะค่ะให้ความสำคัญแล้วก็พยายามถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือว่าองค์ความรู้พวกนี้ค่ะส่งต่อให้ถึงมือเกษตรกรให้ได้มากที่สุดค่ะ
6: นี่ถ้ามองถึงเรื่องของการที่เกษตรกรเองนะปัจจุบันเองเนี่ยเหมือนกับยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบอะไรอะไรก็สิ่งแวดล้อมเนาะอะไรอะไรก็เป็นยุคคาร์บอนต่ำเนี่ยค่ะชาวนาหรือว่าเกษตรกรเองเนี่ยเขาต้องปรับตัวอะไรบ้างด้านไหนบ้างไหมคะว่าเอาล่ะช่วงนี้จะต้องเข้าสู่ยุคแบบนี้ละยุคคาร์บอนต่ำแบบเนี้ยเขาต้องปรับตัวอะไรเยอะแค่ไหนยังไงไหมคะ
8: จริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีการทำนาแบบรักโลกเนี่ยถ้าได้เข้ามาศึกษาหรือลองทดลองก่อนก็ได้ค่ะว่าถ้าทำจากสิ่งเล็กๆหรือแบ่งผืนแปลงเล็กๆอะค่ะออกมาทำในการทำนาเปียกสลับแห้งหรือ AWD อะค่ะในการบริหารจัดการน้ำที่แบบไม่ต้องใช้น้ำขังในนาตลอดเวลาพวกนี้ค่ะนอกจากช่วยรักโลกแล้วอะช่วยประหยัดน้ำและในขณะเดียวกันนะคะต้นทุนของเกษตรกรในการใช้เชื้อเพลิงในการดึงน้ำเข้านาเนี่ยค่ะก็จะลดลงซึ่งผลเรียกและผลพลอยได้ดีกว่าเนาะก็จะทำให้ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวได้จริงซึ่งเรื่องพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เกษตรกรเริ่มทำจากวันนี้ได้เลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางกล้าแก่งนะคะให้ความสำคัญซึ่งก็ต้องบอกว่ามีจุดเปลี่ยนเหมือนกันที่ว่าทำไมเราถึงมาทำพวกสิ่งแวดล้อมพวกนี้เราให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะหนึ่งเลยเนี่ยต้องบอกว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยค่ะหรือว่าสารพวกนี้ทำให้อุณหภูมิความร้อนของโลกอะค่ะเพิ่มสูงขึ้นทุกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะทุกหนึ่งองศาเซลเซียสจะทำให้ผลผลิตของเกษตรกรนะคะลดลง3.2%ก็ต้องบอกว่าตอนต้องคิดต้องหาวิธีว่าจะต้องทำยังไงด้วยตัวคนเดียวอะค่ะก็ค่อนข้างจะเหมือนมืดแปดด้านเนาะก็ได้เจอจุดเปลี่ยนก็คือตอนมาเข้าร่วมหลักสูตรของทาง NSAP หรือว่า Net Zero Accelerator Program ของทาง SCG จัดก็ถือว่าเป็นคอร์สที่แบบคุ้มค่าแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะจากพี่ๆอาจารย์นะคะในคอร์สที่ช่วยร่วมกันคิดช่วยร่วมกันแก้ปัญหาให้กับเราเพราะว่าเคสเราอะค่ะได้เป็นเคสเขาเรียกนะคะเป็นโจทย์ในคลาสว่าถ้าจะจัดการปัญหาเรื่องการเรือนกระจกหรือว่าเรื่องโลกร้อนจากการทำนาเนี่ยจะจัดการยังไงซึ่งเรื่องนี้ค่ะนอกจากเราอะแค่ไม่ใช่แค่ไปนั่งฟังบรรยายเนาะเพราะว่าคอร์สค่ะเขาออกแบบมาให้ค่อนข้างละเอียดตั้งแต่ทิศทางนโยบายกลไกตลาดคาร์บอนกฎหมาย climate change ไปจนถึงแบบลงมือทำจริงๆนะคะก็ ก็ช่วยให้ได้เปิดเขาเรียกอะไรคะเปิดโลกนะใช่ว่าเปิดโลกได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในนั้นนะคะตั้งแต่พี่ๆหรือว่าระดับรุ่นเดียวกับเราเนี่ยค่ะก็เข้ามาช่วยเหลือแบบเข้มข้นค่ะแล้วก็ครบวงจรทําให้เราเนี่ยได้เห็นทิศทางแล้วว่าจะทํายังไงให้กับกลไกในการลดก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวค่ะ
6: เรียกได้ว่าแบบว่าหลังจากที่เราลองมาด้วยตัวเองแล้วพอได้มีโอกาสเข้าไปเพิ่มเติมความรู้อีกนะคะก็ทําให้เนาะทําให้แบบว่าได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นต้องบอกว่าแบบเป็นคนที่แบบว่าไม่หยุดในการพัฒนาตัวเองเลยนะคะแล้วก็หลักสูตรเนี่ยก็ทําให้อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนไปเลยจริงๆเนาะทีนี้หลายคนก็จะมองว่าเอาล่ะเราพูดถึงเรื่องของโลกร้อนเรื่องคาร์บอนต่ำเรื่องก๊าซเรือนกระจกเยอะเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่จะให้เกษตรกรหรือว่าชาวนาเขาปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนที่พูดกันเยอะๆยั่งยืนเนี่ยค่ะมันจะเป็นการไปผลักภาระให้กับเกษตรกรไหมคะว่าเฮ้ยแบบฉันจะต้องมาทำอะไรที่มันดูยากเกินไปไหมอะไรเงี้ย
8: โอ้จริงๆถามว่าเป็นภาระไหมเนี่ยอาจจะต้องตอนเรียนเนาะสิ่งแรกหนึ่งที่จับใจความได้เลยอะค่ะคือการรักโลกเราไม่ได้ทำบนภาระของตัวเองหรือว่าบนภาระของคนอื่นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือเราต้องพยายามหาเทคโนโลยีขับเคลื่อนอย่างไรก็ตามอะค่ะที่ทำให้หนึ่งนอกจากรักโลกได้แล้วอะค่ะก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้ลดต้นทุนได้อย่างการทำ AWD อะค่ะหรือว่าการทำนาเปียกสลับแห้งอะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตนะคะลดต้นทุนในเรื่องของเชื้อเพลิงการทำนาแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็ประหยัดน้ำโดยเฉพาะอย่างปีนี้ก็จะเห็นอยู่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลนนะคะการที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกับการทำนาเปียกสำหรับแห้งเนี่ยจะทำให้เรารู้แล้วว่าเราจะจัดการบริหารน้ำนะคะอย่างไรนะคะเราจะรู้แล้วอ๋อโอเคช่วงข้าวตั้งท้องนะเราอาจจะต้องหลบให้อยู่ในช่วงที่มีน้ําแต่ว่าในระยะข้าวเล็กอะค่ะจนถึงประมาณสัก45 วันนะคะอันนี้ค่ะข้าวเนี่ยไม่ได้ต้องการน้ําอยู่ในนานะคะก็ต้องพยายามหาเทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้ามาอย่างตอนที่อยู่ในคอร์สอะค่ะที่ร่วมกันเนี่ยค่ะทำโปรเจกต์อะค่ะก็มีโซลูชันมาให้ลองทดสอบทดลองอย่างตัวไบโอชาตัวผสมฮิวมิกแล้วก็จุลินทรีย์ได้ลองมาเป็นโปรเจกต์ได้ทดสอบอะค่ะหลังจากจบคอร์สคือจบคอร์สไปก็ไม่ได้แบบว่าหายกันไปเลยนะเพราะว่าพี่ๆเขาก็ยังน่ารักตลอดเลยเนี่ยค่ะเขาก็เรียกว่ามาเป็นพันธมิตรเนาะในการช่วยเหลือนะคะหาโซลูชันใหม่ๆว่าเราจะทำยังไงให้การทำนาแบบรักโลกอะค่ะดีทั้งกับตัวเราเองตัวเกษตรกรแล้วก็ตัวโลกของเราค่ะ
6: เนี่ยพออย่างที่บอกเมื่อสักครู่ค่ะหลายคนได้ยินก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าคนไม่ได้อยู่ในช่วงไม่ได้อยู่ในอาชีพของเกษตรกรหรือชาวนาเนี่ยนาเปียกสลับแห้งเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องอธิบายนิดนึงว่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เห็นภาพนิดนึง
8: การทำนาเปียกสลับแห้งจริงๆอะค่ะก็จะเป็นการเหมือนเปลี่ยนวิถีนิดหนึ่งต้องใช้คำว่าเปลี่ยนวิธีนิดหนึ่งนะคะของการทํานาเพราะว่าเดิมอะค่ะเกษตรกรจะเริ่มการเพาะปลูกเนี่ยก็จะเริ่มขังน้ําไว้ในนานะคะเพราะว่าหนึ่งช่วยในเรื่องของการควบคุมวัชพืชแล้วก็มีความเชื่ออยู่อย่างว่าการทํานาเนี่ยการมีน้ําเนี่ยข้าวต้องการน้ําตลอดเวลานะคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะข้าวไม่ต้องการน้ําตลอดเวลาข้าวต้องการออกซิเจนนะคะในระบบรากดังนั้นเนี่ยการที่เราค่อยๆปล่อยน้ำอะค่ะไม่ขังน้ำไว้ตลอดเวลาเนี่ยจะทำให้เกิดออกซิเจนในดินนะคะรากเนี่ยสามารถเอาส่วนนี้ค่ะไปแตกกอแตกรากได้นะคะซึ่งทำให้ผลผลิตอะค่ะมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็น practice ที่สามารถช่วยทั้งในเรื่องของผลผลิต นะคะและในขณะเดียวกันนะคะก็ช่วยเรื่องการลดมีเทนเพราะว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะคะจากกระบวนการหมักเนี่ยทำให้เกิดก๊าซมีเทนเวลาอยู่ในภาวะไร้ออกซิเจนนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะก็จำเป็นที่จะต้องทำให้ลดระดับน้ำนะคะให้ลึกลงไปประมาณสัก10 ถึง 15 เซนนะคะเพื่อเติมออกซิเจนนะคะในดินลงไปค่ะ
6: ทีนี้ตอนที่หลังจากที่เราไปอบรมหลักสูตรนั้นมาแล้วค่ะเรากลับมาใช้ต่างๆที่อยู่ในธุรกิจของเราเนี่ยค่ะถือว่าช่วยอะไรได้บ้างหรือว่าเราไปขยายต่อให้กับเครือข่ายเกษตรกรของเราเพิ่มเติมด้วยไหมคะ
8: ตอนนี้กำลังทดสอบในเครือข่ายแล้วก็เกษตรกรของเรากันนะคะแล้วก็จริงๆจริงๆก็มีการภาคการขยายอยู่ในระดับของจังหวัดด้วยนะคะว่าพอใช้แล้วก็ทดสอบเนี่ยไม่ว่านอกจากเป็นนาของบริษัทแล้วอะค่ะเกษตรกรภายนอกที่มี practice การทำนาที่อาจจะต่างกับเราบ้างบางส่วนเนี่ยนะคะมีผลตอบรับอย่างไรบ้างนะคะอย่างตอนลองใช้ไบโอชาร์เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดการเกิดก๊าซไข่เน่าซึ่งอันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ว่าพอเกิดก๊าซไข่เน่าในแปลงเกษตรกรนะคะจะทำให้ผลผลิตของเกษตรกรนะคะลดลงเพราะว่ามันทำให้ระบบรากหรือว่าระบบต้นข้าวอะค่ะเจ็บป่วยนะคะซึ่งพอได้เทคโนโลยีที่ได้ลองมาทดสอบใช้ในนาเนี่ยค่ะก็ช่วยลดปัญหานี้แล้วก็การแตกกอของข้าวถือว่าดีมากนะคะก็จริงๆจริงๆเริ่มไกลการทำนาแบบรักโลกพอได้ทดสอบแล้วเรารู้สึกจริงๆมันก็เริ่มไกลเป็นเรื่องง่ายแล้วนะเพราะว่ามันก็แค่ใส่ลงไปในดินเองค่ะ
6: มันอาจจะเป็นแบบ mindset เนาะเป็นที่ mindset เราคิดไปว่ามันเป็นเรื่องยากมาก่อนเนี่ยแต่ว่าพอเราลงมือทําจริงๆแล้วมันไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะ
8: จริงๆมันกลายเป็นเริ่มพอเราทุกภาคส่วนอะค่ะเราได้มาช่วยกันอะเทคโนโลยีที่เขามีหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้สิ่งที่มันเคยยากอะค่ะมันเริ่มจะง่ายแล้วเราเริ่มเห็นอนาคตแล้วว่าอ๋อการทํานาให้รักโลกอะค่ะจะทำไงได้บ้างนะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆทั้งพี่ๆในคอร์สแล้วก็ทางSCG ด้วยนะคะที่ได้เลือกเราเป็นโปรเจกต์ในการแบบเขาเรียกนะคะแก้ไขนะคะก็จริงๆมีการผลักดันในระดับคุณลองไปศึกษามาซิว่าระดับนโยบายจะต้องทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นโครงการที่ช่วยน้องด้วยแล้วก็เป็น Net Zero in Action เพราะว่ามันไม่ใช่แค่การพูดแค่ในคลาสสิ่งเดียวอะค่ะมันลงมาสู่ภาคปฏิบัติจริงด้วยค่ะ
6: ทีนี้ถ้าให้มองเรื่องของความจำเป็นในการใช้นวัตกรรมในการเข้ามาทำเกษตรกรรมแบบนี้ค่ะเราว่าจำเป็นไหมคะณปัจจุบันนี้ค่ะ
8: จริงๆอย่าเรียกว่าจำเป็นเลยค่ะเป็นสิ่งที่เป็นแบบ mandatory เลยคือเหมือนแบบเป็นรากฐานของภาคการเกษตรเลยเพราะว่าภาคการเกษตรอะค่ะเราจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้ธรรมชาติอะไม่ได้เอื้ออำนวยให้ผลผลิตข้าวของหรือว่าภาคการเกษตรอะค่ะของประเทศไทยอะสามารถปลูกได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนแล้วถ้าเป็นแบบสมัยก่อนจะมีความเชื่ออยู่อย่างว่าประเทศไทยอ่ะโยนเมล็ดอะไรลงไปเดี๋ยวมันก็งอกเดี๋ยวมันก็เติบโตแต่ว่าในสมัยนี้ค่ะมันต่างกันนะคะก็การทำเกษตรเริ่มกลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้นวัตกรรมเข้ามานะคะซึ่งนวัตกรรมพวกนี้ค่ะบางทีก็ต้องผ่านการทดสอบเรียนรู้นะคะแล้วก็ปรับใช้กับภาคการเกษตรให้ดีมากขึ้นค่ะ
6: ถ้าเกิดว่าให้มองว่าทั้งเกษตรกรชาวนาผู้ประกอบการต้นน้ำเองเนี่ยณตอนนี้เองยังต้องการความช่วยเหลือในด้านใดอีกไหมคะ
8: จริงจริงจริงจริงอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะคะว่าจากการทำนาแบบเดิมนะคะมาสู่การทำนาสมัยใหม่จะต้องทำยังไงเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์แค่เรื่องผลผลิตต้องดีอย่างเดียวนะคะคุณภาพสินค้าเกษตรต้องดีด้วยในขณะเดียวกันความต้องการของตลาดโลกก็คือคุณทำเกษตรอย่างไร คุณทำเกษตรแบบแล้วยังมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมไหมในส่วนเนี้ยถ้าการภาคการเกษตรของไทยอะค่ะสามารถบอกได้ว่าที่ฉันทำนาแบบหรือทำการเกษตรอะค่ะแบบรักโลกเนี่ยการออกไปสู่ตลาดโลกอะค่ะมันมีความยั่งยืนมากกว่าแล้วก็เป็นทางรอดของภาคการเกษตรไทยด้วยเพราะว่า
9: โอเค
8: ม
9: ค
8: ัน
9: ่ะ
8: ส่งต่อถึงคุณค่าอย่าลืมนะว่าการทำนาแบบหรือภาคการเกษตรแบบรักโลกอะค่ะไม่สามารถส่งต่อคุณค่าได้เลยถ้าเกษตรกรนะคะไม่เป็นคนทำดังนั้นนะคะสิ่งที่อาจจะต้องสื่อสารจริงๆว่าการทำนาแบบรักโลกการทำเกษตรแบบรักโลกเนี่ยมันเกิดจากวินัยของเกษตรกรนะภาคการตลาดอาจจะต้องช่วยสื่อสารนะคะแล้วก็สำหรับผู้บริโภคเองก็อยากให้เห็นถึงคุณค่าว่าเนี่ยการช่วยสนับสนุนนะคะสินค้าพวกนี้มันทำให้เกิดกำลังใจนะคะในการเปลี่ยนผ่านเรื่องพวกนี้ค่ะ
6: ในส่วนของกล้าแกร่งเองเนี่ยค่ะเรามีอย่างที่บอกว่ามีการพัฒนาเรื่องของเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆเนาะเรามีการแบบมีคนไปดูงานหรือว่าบางคนสนใจสามารถเข้าไปดูงานของกล้าแกร่งอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะ
8: ของเราอะค่ะของเรามีฟาร์มเราเป็นฟาร์มวิจัยแล้วก็ปรับปรุงสายพันธุ์แล้วก็ทดสอบการเพาะปลูกนะคะในพื้นที่ประมาณ1,800ไร่ของบริษัทเนี่ยสามารถมาเยี่ยมชมนะคะระบบการผลิตหรือว่านวัตกรรมหรือว่างานวิจัยอะค่ะของบริษัทได้แต่ว่าอาจจะต้องพรีบุ๊กกิ้งนิดนึงเพราะว่าของเราอะค่ะไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นพื้นที่งานวิจัยดังนั้นนะคะอาจจะต้องขออนุญาตติดต่อผ่านช่องทาง Facebook นะคะกล้าแกร่งพันข้าวนะคะเข้ามาแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าอยากขอเข้ามาดูงานเข้ามาศึกษาเนี่ยค่ะทางเราจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อคอยบรรยายแล้วก็จัดเตรียมสเตชันในส่วนที่ทางผู้เยี่ยมชมอะค่ะสนใจเพราะว่างานของเราค่ะมีค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น

0: ใช่ค
1: ได
0: ่ะ
1: ้เลยได้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่ให
0: ย
1: ้
0: ิน
1: เก
0: ด
1: ี
0: ีย
1: รติ
0: ม
1: กั
0: า
1: บราย
0: ก
1: ก
0: ๆค่
1: า
0: ะ
1: ร
0: ที่คุณตาเป็นเกียรติให้มาสัมภาษณ์แล้วก็ในงานนี้นะคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากมีโอกาสได้มาแวะเวียนเยี่ยมกันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะ
0: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ค่ะต้องบอกเลยว่ากล้าแก่งเนี่ยเขาให้แสดงให้เห็นแล้วว่าแม้จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรที่ใครหลายคนอาจจะมองว่ามันยากเนาะอย่างการเพาะต้นกล้าพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่ว่าถ้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาแล้วก็เอาใจใส่ให้ความสําคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยก็จะส่งผลนะคะให้ธุรกิจมีซัพพลายเชนที่แข็งแรงมีเครือข่ายที่ดีแล้วก็เติบโตแบบยั่งยืนด้วยวันนี้ Thinking Connect อลิสราเป็นสวัสดิ์ทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฝากขังเอกวิทย์มือส่งกระเป๋าซุกเฮโรอีนเจ้าตัวย้ำขอโทษแอมีนาและครอบครัวช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายเอกวิทย์ยงนิชคุณหรือผู้ใช้แอคเคาท์ไลน์ชื่อรินรินและเป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับนายอุทัยนำไปส่งต่อให้แอมีนาไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายขณะคุมตัวขึ้นรถนักข่าวสอบถามนายเอกวิทย์ว่าอยากพูดอะไรหรือไม่นายเอกวิทย์พูดทันทีว่าฝากขอโทษไปยังน้องมีนากับแฟนของน้องฝากขอโทษครอบครัวพ่อแม่มีนาด้วยฝากขอโทษด้วยเมื่อถามย้ำว่าไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปอยู่ในขบวนการใช่หรือไม่นายเอกวิทย์ตอบว่าใช่เมื่อถามต่อว่าแล้วทำไมจึงมีชื่อในขบวนการนายเอกวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะพูดย้ำว่าฝากขอโทษน้องมีนาและครอบครัวแต่ไม่ได้ตอบคำถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีสำหรับท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านประกันตัวซึ่งท่าทีของนายเอกวิทย์วันนี้ไม่ได้ดูเคร่งเครียดอะไรมีสีหน้าเรียบเฉยเป็นปกติไม่พบว่ามีญาติของนายเอกวิทย์หรือทนายความมารอเยี่ยมใดๆตำรวจเตรียมขยายผล5โรงพยาบาลเอกชนชั้นดีย่านสุขุมวิทบางรักพัวพันขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อแม่ทิพย์พลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าคดีขบวนการแจ้งเกิดเท็จว่าขณะนี้การออกหมายจับมีแล้ว40คนเกี่ยวข้องกับขบวนการโดยแบ่งกลุ่มเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ่อแม่ทิพย์ชาวจีนไทยล่าสุดจากข้อมูลพยานหลักฐานเตรียมขยายผลไปยังโรงพยาบาลเอกชนชั้นดีอีก5แห่งย่านสุขุมวิทบางรักที่เชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับขบวนการแจ้งเกิดเท็จเนื่องจากพบมีการเซ็นเอกสารทร.1/1หนังสือรับรองแจ้งเกิดออกโดยโรงพยาบาลและปค.14หนังสือรับรองบุตรถูกเซ็นไว้ล่วงหน้าอยู่ที่โรงพยาบาลมีลายเซ็นพ่อทิพย์เขียนและเซ็นรับรองไว้ล่วงหน้าจากนี้เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบทั้งแพทย์ผู้รับฝาก

0: คันแพทย์ทำคลอดพ่อแม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมาสอบปากคำการบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมจากสถานการณ์ไต้ฝุ่นบาวีจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบาวีส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจึงขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมดังนี้วันที่12กรกฎาคม2569เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้เที่ยวบิน TG662 เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้เวลาเที่ยงคืน30นาทีถึง5นาฬิกา45นาทีเที่ยวบิน TG663เที่ยวเส้นทางเซี่ยงไฮ้กรุงเทพเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา5นาทีตามเวลาท้องถิ่นผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติมที่ไทยโมบายแอปพลิเคชันไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร02-356-1111ตลอด24ชั่วโมงไทยโอเวอร์ซีสคอนแทคเซ็นเตอร์ไชน่าโทร852-2495-1115บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create ไว้เก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมพีเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับช่วงเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาโดยประมาณนะครับทุกวันเสาร์ท่านผู้ฟังก็จะพบกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะ แล้วก็เป็นอีกเสาหนึ่งนะครับที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะเป็นส.ส.พรรคประชาชนเขตของกรุงเทพมหานครนะท่านก็ช่วยสละเวลานะมาพบกับแฟนๆรายการกันอีกเสาหนึ่งนะวันนี้จะเป็นการนำเรื่องราวอะไรมาย้อนอดีตสู่อนาคตกันก็เดี๋ยวขออนุญาตไปทักทายท่านอาจารย์อนุสรณ์ก่อนนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับ
11: ครับก็ได้คุยกับท่านอาจารย์ว่าก่อนช่วงใกล้ๆวันที่4กรกฎาคมเนี่ยเราก็เคยพูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกานะซึ่งครบรอบการก่อตั้งนะ250ปีแล้ววันเนี้ยผ่านพ้นไปแล้วนะครับวันที่4กรกฎาคมแต่ว่าก็ท่านอาจารย์ก็ตั้งใจว่าจะนำเรื่อง250ปีประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาพูดคุยกันในรายการของเรา อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะมองไปในมุมที่สหรัฐอเมริกากับความพยายามในการกำหนดระเบียบโลกใหม่ภายใต้โดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ขณะเดียวกันจีนเองก็ดูจะมีแนวคิดในเรื่องที่อยากจะผลักดันเรื่องระเบียบโลกใหม่ด้วยเช่นกันก็จะเป็นมุมมองในเรื่องนี้ในวาระครบรอบ250ปีของการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกานะอาจารย์ครับ
12: ครับคุณไพศาลครับก็เราก็จะคุยในมิตินี้ซึ่งเราก็จะได้เห็นทั้งมิติทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็การมองไปในอนาคตด้วยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะรวบรวมความคิดโดยการศึกษาเหตุการณ์ต่างๆของโลกเนี่ยมันจะมีรูปแบบหรือสภาวะบางอย่างที่เราสามารถทำนายได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณไพศาลครับ
11: อืมครับ
12: ฮะเพราะว่าการก่อกำเนิดขึ้นของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยส่วนหนึ่งด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องแนวความคิดเป็นเรื่องของจุดยืนทางการเมืองทางด้านศาสนาทางด้านเสรีภาพทางด้านระบบการปกครองที่ต่างกันแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคือการแย่งชิงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
11: ครับ
12: จุดแตกหักเนี่ยมันคือการแย่งชิงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจฮะค่อนข้างชัดเจนเลยนะทีนี้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของใครอันนี้คือเรื่องที่สำคัญละนะถ้าเราสามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ว่ามันเป็นผลประโยชน์ของใครเนี่ยเราก็จะรู้ว่าที่รบกันที่ขัดแย้งกันต่อสู้กันเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังอะฮะอยู่เบื้องหลังการขัดแย้งกันนั้นครับครับมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของชาวบ้านหรือประชาชนโดยทั่วไปทั้งหมดหรอกนะฮะแต่ว่าก็จะคือเวลาคนจะไปต่อสู้กันและยอมสละชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีศรัทธาและความเชื่อบางอย่างถูกไหม
11: คร
12: ับ
11: ครับ
12: ที่ถูกเหมือนถูกครอบงำอาจจะเรียกว่าครอบงำหรืออาจจะไม่ได้เรียกอย่างนั้นก็ได้เพราะบางคนเนี่ยเขาอาจจะศึกษาแล้วก็มีศรัทธา
11: ศรัทธา
12: สิ่งที่เขาเชื่อเลยใช่ไหมครับ
11: ก็ทั้งมีทั้งบางส่วนก็ถูกครอบงำบางส่วนก็เป็นเรื่องของความศรัทธาครับ
12: ใช่ครับก็เช่นเดียวกันฮะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นความชัดเจนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่พยายามจะเอาประวัติศาสตร์250ปีของสหรัฐอเมริกาเนี่ย มาอธิบายใหม่นะเพื่อที่จะหลอมรวมเข้ากับแนวความคิดแบบชาตินิยมทางเศรษฐกิจแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายอเมริกันเฟิร์สคือสหรัฐต้องมาก่อนสหรัฐต้องเป็นใหญ่อย่างชัดเจนเลยนะครับ แล้วเราก็จะเห็นถึงนโยบายหลายอย่างที่มันค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็นการย้อนกลับไปในสมัยที่ยุคหนึ่งเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็มีการขยายพื้นที่ขยายดินแดนขยายจักรวรรดิเยอะคือสหรัฐอเมริกานี่เป็นประเทศที่มีการขยายอาณาจักรขยายดินแดนเยอะนะเพราะว่า13อาณานิคมที่ก่อตั้งในยุคแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นในทวีปซึ่งมันเป็นทวีปที่มีการค้นพบเป็นดินแดนแห่งใหม่ของโลกอ่ะนะฮะแต่จริงๆคนที่ค้นพบหรือมาอยู่ก่อนที่ตะวันตกเนี่ยชาติตะวันตกยุโรปตะวันตกจะค้นพบเนี่ยก็คือชาวพื้นเมืองพวกอินเดียแดง
11: ครับ
12: เขาอยู่มาก่อนไงแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีศิลปะวิทยาการที่จะอธิบายว่ามันคืออะไรยังไงเขาก็อยู่มาเรื่อยๆถูกไหม
11: ครับ
12: แล้วก็เส้นทางของการเดินทางเข้ามาสู่ทวีปอเมริกาเนี่ยคิดว่ามาทางอลาสก้ามาทางฝั่งตะวันตกไม่ใช่มาฝั่งตะวันออกเพราะว่าหน้าตาของคนชนพื้นเมืองอินเดียแดงเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือมันหน้าเป็นแบบคนเอเชียคือมันเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มาจากเอเชียไม่ใช่มาจากตะวันตกไม่ใช่มาจากยุโรปตะวันตกนะ
11: ครับ
12: แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปหน่อยเนี่ยแล้วผมขออนุญาตย้อนสั้นๆก็พอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใช้เวลาเยอะแต่ว่ามันจะเห็นภาพชัดก็คือว่าสเปนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสเปนเป็นมหาอำนาจก่อนที่อังกฤษจะเป็นมหาอำนาจถูกไหม
11: ครับ
12: แล้วสเปนเนี่ยมีการค้าขายกับทางเอเชียโดยเฉพาะจักรวรรดิจีนเนี่ยอาณาจักรของจีนเนี่ยตอนนั้นรุ่งเรืองมากก็ต้องถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกตอนนั้นนะสเปนก็ต้องการค้าขายแต่เส้นทางที่เดินทางไปจีนเนี่ยคือมันก็คือเส้นทางสายไหมไงคือเส้นทางที่มันค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะสเปนเนี่ยโดยราชสำนักสเปนเนี่ยซึ่งตอนนั้นในเรื่องของการเดินเรือก็เริ่มมีความก้าวหน้าแล้วก็เลยมอบหมายให้โคลัมบัสนะซึ่งโคลัมบัสก็ไม่ใช่คนสเปนถูกไหมฮะเป็นคนจาก
11: อิตาลี
12: ในปัจจุบันเนี่ย
11: คร
12: ับ ก็เหมือนมารับจ้างราชสำนักสเปนให้สำรวจวิธีการเดินทางไปจีนนะฮะว่าจะเดินทางไงถ้าเดินทางจากทางตะวันตกไปโคลัมบัสก็เดินเรือมาจนกระทั่งมาค้นพบหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนเนี่ยก็นึกว่าเป็นเอเชียไงแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นค้นพบทวีปตอนแรกนะ
11: ครับ
12: ทวีปอเมริกาเนี่ยคือเป็นอีกคนหนึ่งเข้าใจว่าคืออเมริโกปุต
11: ของโคลัมบัสเขาลงมาข้างล่าง
12: ใช่ครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยตอนประมาณ1500เนี่ยอังกฤษก็เริ่มเห็นคล้ายๆเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการสำรวจดินแดนก็เลยเข้าร่วมคือสเปนเนี่ยจะมาทางใต้คือสำรวจทางทวีปอเมริกาทางใต้เป็นหลักอังกฤษก็ขึ้นไปทางเหนือนะแล้วก็รวมทั้งฝรั่งเศสด้วย
11: คร
12: ับ แล้วก็เกิดการขัดแย้งกันอีกนะฮะตอนไปสำรวจดินแดนเนี่ยก็รบกันซึ่งช่วงแรกเนี่ยคนในอาณานิคม13อาณานิคมเนี่ยก็พูดง่ายว่าอยู่ฝ่ายก็สู้กับฝรั่งเศส
11: ทำสงครามกันอยู่ยาวเนี่ย
12: ทำสงครามกันพักหนึ่งใช่ครับ
11: ครับ
12: แล้วตอนหลังก็มีการตั้งอาณานิคมกันแล้วก็อย่างเมืองเก่าแก่เลยเนี่ยผมตอนที่อยู่เรียนหนังสือที่สหรัฐเนี่ยก็เคยไปแวะไปเที่ยวที่เมืองเจมส์ทาวน์ฮะคุณไปสารจะเป็นเมืองเก่าแก่เลยอันนี้อายุ400กว่าปีจะเป็นเมืองแรกๆที่ผู้อพยพจากอังกฤษเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกา400กว่าปีแล้วก็มาตั้งเมืองเจมส์ทาวน์แล้วก
11: ็รัฐอะไรเจมส์ทาวน์รัฐอะไร
12: เวอร์จิเนียฮะ
11: เวอร์จิเนียอ๋อ
12: คือเวอร์จิเนียแมรี่แลนด์วอชิงตันดีซีเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันหมด
11: ครับ
12: อยู่เชื่อมกันทีนี้ก็มาตั้งถิ่นฐานกันมาเรื่อย แต่พอตั้งถิ่นฐานมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยอังกฤษเนี่ยก็ตอนทำสงครามกับฝรั่งเศสเนี่ยก็ใช้เงินไปเยอะคือเงินคงคลังก็เหลือน้อยก็เลยคิดจะเก็บภาษีจากคนในอาณานิคมซึ่งส่วนมากก็คือพระศกนิกรของอังกฤษนั่นแหละพระศกนิกรของราชวงศ์อังกฤษ
13: แต่มันก็จะมีคนที่ไม่ได้เกิดที่อังกฤษเยอะแล้วนะ
12: ก็เริ่มทยอยมี
13: เพราะว่าอาณานิคมตอนนั้นมันถึงยุคที่เริ่มมีการจะเก็บภาษีอะไรที่อาจารย์ว่าเนี่ย
12: ใช่ครับ
13: ก็คือตั้งอาณานิคมมาแล้วเป็นร้อยปี
12: ใช่ครับ
13: เพราะมันก็มีคนที่เป็นลูกหลานที่เป็นเกิดในแผ่นดินอเมริกาไม่ก็ไอความผูกพันกับแผ่นดินเกิดอย่างอังกฤษก็คงจะห่างแล้วนะอาจารย์นะ
12: คือความผูกพันกับประเทศแม่ก็จะห่างเหินแล้วจริงๆคนที่อพยพมาเนี่ยก็ห่างเหินกับประเทศแม่อยู่แล้วเนื่องจากว่าหนึ่ง
13: ส่วนใหญ่ก็มักจะมีอะไรสักอย่างอยู
12: ่คือมีความคิดทางการเมืองมีเรื่องความเชื่อทางศาสนาที่มีความต่างกันอยู
13: ่
12: แล้วตอนอยู่ในยุโรปเนี่ยตัวเองก็ไม่มีโอกาสทางสังคมก็คือเป็นชนชั้นล่างหน่อยอะนะฮะแล้วก็ไม่เห็นอนาคตอะก็เลยเหมือนกับว่าไปตายเอาดับหน้าเพราะคนพวกนี้ก็ต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงโชคนะคุณไพศาลก็
13: ใช่
12: นะจะไม่มีความต่างตรงนี้กันอยู่แล้วนะฮะทีนี้พอเริ่มเขาสร้างบ้านแปลงเมืองได้มากขึ้นเข้มแข็งขึ้นอังกฤษก็จะมาเก็บภาษีพอมาเก็บภาษีเนี่ยมันก็เกิดการลุกฮือไม่เห็นด้วยนะครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าการสังหารหมู่ที่บอสตันอันนั้นเกิดขึ้นปี1770นะคุณไพศาล1770เนี่ยก่อนการประกาศสงครามเอกราชของอเมริกา1776เนี่ยประมาณ6ปีแล้วก็มีกบฏขึ้นที่บอสตันที่ไปปล้นเรือแล้วก็เอาพวกสินค้าโดยเฉพาะชาเนี่ยทิ้งลงทะเลทิ้งลงมหาสมุทรนะฮะบอสตันทีปาร์ตี้เขาเรียกบอสตัน
13: ใช่
12: แล้วตอนหลังพวกที่มีความคิดทางการเมืองแบบเสรีนิยมแบบขวาหน่อยก็เอามาตั้งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองและกลุ่มนี้ก็สนับสนุนพรรครีพับลิกันอยู่รวมทั้งโดนัลด์ทรัมป์ด้วย
13: เอาชื่อนี้มาตั้งทีหลัง
12: เอาชื่อนี้มาตั้งใช่ครับ
13: เอา
12: ช
13: ื่อ
12: น
13: ี้มาตั้ง
12: ครับทีนี้อันนี้มันก็พัฒนาการมาเรื่อยถูกไหม
13: คร
12: ับ ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ย250ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันถือว่ามันเป็นนวัตกรรมของระบบการปกครองนะคุณเบสานเพราะว่ามันไม่เคยมีระบบการปกครองแบบนี้ขึ้นมาก่อนในโลกใบนี้นี่คือครั้งแรกที่มันมีระบบการปกครองแบบนี้นะก็คือเป็นระบบที่ผู้นำเนี่ยมาจากสามัญชนแล้วก็ไม่ได้เป็นกษัตริย
13: ์
12: แล้วก็อยู่เป็นวาระด้วยและแถมผู้นำที่ขึ้นมาเป็นคนแรกเนี่ยก็เป็นชาวไร่นะชาวไร่ที่อาสาเป็นผู้นำกองทัพในการสู้กับกองทัพของจักรวรรดิอังกฤษแต่ถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ผิวเผินเนี่ยเราก็นึกว่าจอร์จวอชิงตันเนี่ยเป็นชาวไร่เฉยๆแต่ไม่ใช่จอร์จวอชิงตันเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นชาวไร่เนี่ย
13: เป็นทหาร
12: มาก่อน
13: ทหารของอังกฤษนะ
12: เป็นทหารของอังกฤษมาก่อนแล้วก็ประสบความสำเร็จในการรับราชการเป็นอย่างดี
13: สู้กับฝรั่งเศสนะเป็นทหารที่สู้กับฝรั่งเศส
12: สู้ฝรั่งเศสใช่ครับแต่ตอนหลังก็ไปร่วมกับฝรั่งเศสในการสู้กับ
13: ใช่ครับ
12: ฉะนั้นก็เขาเรียกรู้มือกันนะฮะทีนี้จอร์จวอชิงตันเนี่ยโดยพื้นฐานของจอร์จวอชิงตันเนี่ยเป็นคนที่ต้องการมีชีวิตแบบเรียบง่ายนะคือผมไปดูเคยไปเที่ยวแวะดูบ้านของจอร์จวอชิงตันซึ่งยังอยู่นะเก็บรักษาไว้อย่างดีเนี่ยเป็นไร่เป็นบ้านไร่นะเวอร์มอนต์รู้สึกจำไม่ผิดนะฮะก็ ก็เป็นบ้านที่เล็กๆอ่ะไม่ได้ใหญ่มากก็อยู่แบบคนธรรมดานะคือหลังจากที่เขารับราชการในกองทัพของอังกฤษเนี่ยกองทัพในอาณานิคมเนี่ยเขาพอเกษียณเขาก็เกษียณอายุไม่มากนะเขาก็ไปเป็นชาวไร่จนกระทั่งมันมีการเคลื่อนไหวแล้วเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองขึ้นมาเนี่ยเขาถึงได้รับเชิญให้มาเป็นหัวหน้าของผู้นำกองทัพที่สู้กับจักรวรรดิอังกฤษครับคุณไพศาลแล้วจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยส่งกองทัพตอนจะมาปราบกองกำลังของอาณานิคมเนี่ยส่งมาตั้ง 32,000 คนนะเป็นกองทัพใหญ่มากเลยนั่งเรือมาบุกเข้ามาที่นิวยอร์กครับคุณไพศาลก็สู้กันนะ
14: ครับ
12: สงครามก็ใช้เวลาหลายปี
14: ครับ
12: ผู้คนก็ตายไปหลายหมื่นคน
14: ครับ
13: อาจารย์แนะนำให้ผมไปดูสารคดี Netflix ใช่ไหม
12: ใช่ครับ
13: The American Experiment
12: ใช่ครับ
13: ผมได้ดูไปได้ตอนแรกยาวมากแต่ละตอนยาวมาก
12: ใช่ยาว
13: มี 6-7 ตอนได้นะ
12: คือเขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่าการก่อกำเนิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการทดลองแล้วมันสร้างนวัตกรรมของระบบการปกครองที่สำคัญของโลกโดยเฉพาะซีรีส์แรกๆนะ
14: ครับ
12: เขาพยายามจะอธิบายแบบนั้น
13: แต่ผมเขาก็นำเสนออย่างตรงไปตรงมานะ
12: ใช่ครับ
13: คือไม่ได้มีการที่จะต้องไปอวยความเป็น
12: เช
13: ีย
12: ร์ใช่ครับ
13: คือจอร์จวอชิงตันเนี่ยเขามีอุดมการณ์เขามีความเชื่อแค่ไหนเขาก็นำเสนอตามที่นั่นนะ
12: ใช่ครับ
13: ส่วนเรื่องที่ว่าแกก็ยังอะไรยังต้องมีทาสมีอะไรอยู่แกก็เป็นความคิดของเขาเพราะเขาเป็นเจ้าที่ดิน
12: เจ้าที่ดินใช่ครับ
13: เขาก็ยังสนับสนุนเรื่องจะต้องมีทาสมีอะไรอยู่ถึงขั้นในบอกว่าอะไรนะเอาทหารผิวดำมาอยู่ในกองทัพแกไล่ออกหมดเลย
12: ใช่มีอคติตรงนั้นอยู่บ้าง
13: ก็มีแนวคิดอะไรของเขาอยู่จนกระทั่งอังกฤษเนี่ยเขามีกลยุทธ์อะไรนะเขาสู้โดยวิธี
12: ดึงคนผิวดำมาเป็นพวกดึงคนผิวดำมาเป็นพวก
13: บอกว่าจะให้อิสรภาพคุณเลยถ้าคุณมาเป็นทหารให้กับอังกฤษลบให้กับอังกฤษ
12: ใช่ครับตอนหลังคนพวกนี้ก็ต้องย้ายไปอยู่แคนาดาก็คืออยู่สหรัฐอเมริกาไม่ได้เพราะอังกฤษแพ้ไงฮะแต่ว่าแคนาดาเนี่ยมันจะเป็นเมืองขึ้นอังกฤษ
13: อยู่
12: ซึ่งอังกฤษเนี่ยก็รักษาคำมั่นสัญญาก็คือว่าคุณลบให้อังกฤษคุณก็จะเป็นเสรีชนคือคนผิวดำพวกนี้ก็ไปอยู่แคนาดาก็เป็นเสรีชน
13: ก็เป็นบรรพบุรุษของพวกคนผิวสีในแคนาดานะ
12: ในแคนาดาใช่ครับทีนี้แต่ว่าไอ้คำว่าเสรีชนในยุคนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนในยุคนี้ถูกไหมคือมันก็จะมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่เยอะเมื่อเทียบกับฝรั่งผิวขาวนะฮะ
13: ก็คงจะไม่ใช่ไปลืมตาอ้าปากได้ง่ายๆ
12: ใช่ครับ
13: ก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องเป็นทาสก็อาจจะต้องไปใช้แรงงานอะไรอยู่นะ
12: ใช่ครับคือจริงๆคนที่เป็นพวกมีแนวคิดทางการเมืองรุนแรงเนี่ยไม่ใช่จอร์จวอชิงตันถ้าเราไปดูพวกปิดา
13: ที่ก้าวหน้าที่ก้าวหน้ามากๆในยุคนั้น
12: ใช่ใช่ก็มีพวกเบนจามินแฟรงคลินอย่างเงี้ยเบนจามินแฟรงคลินโทมัสเพนที่เป็นเจ้าของ
13: เป็นนักหนังสือพ
12: ิมพ์เซนน่ะสามัญสำนึก
13: ใช่
12: แล้วคนเนี้ยเป็นนักปฏิวัติจริงๆคุณไพศาลผมดูจากประวัติเขานะคือเขาไม่เป็นคนที่ยึดติดกับตำแหน่งอำนาจหน้าที่อะไรคือที่ไหนที่มีการปฏิวัติที่ไหนที่มีการต่อสู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเขาไปที่นั่นเลยเพราะว่าหลังจากที่เขาเสร็จภารกิจในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ไปต่อที่ฝรั่งเศสนะ
13: อ
12: ๋
13: อเ
12: ล
13: ย
12: ใช่ฮะเขาไป
13: ร่วมแกไปจุดชนวนต่อ
12: ก็ไม่อาจจะไม่ถึงกับจุดชนวนแต่ก็เป็นแกนสำคัญอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนร่างไอ้คำประกาศสิทธิมนุษยชนที่ฝรั่งเศสเขาประกาศตอนสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสถูกไหมฮะ
14: คร
12: ับ แล้วก็ไอ้หนังสือเขาไอ้ common sense เนี่ยมันเป็นคัมภีร์อ่ะจริงๆมันเป็นคัมภีร์ของการปลุกเร้าให้คนต่อสู้เพื่อเอกราชและสิทธิเสรีภาพในอเมริกานะ common sense เนี่ย แล้วก็มันก็เป็นหนังสือที่ขายดีมากนะครับมัน47หน้าเอง47หน้าไม่ยาวแล้วก็มันก็มีคนอย่างโทมัสเจฟเฟอร์สันเจมส์เมดิสันอะไรพวกเนี้ยแฮมมิงตันอย่างเงี้ยหรือพวกเนี้ยจะความคิดก้าวหน้าไปไกลเยอะเลยกว่าจอร์จวอชิงตัน
13: มันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโลกทัศน์ด้วยไหมอาจารย์เพราะคนที่อาจารย์ยกมาเนี่ยก็คือคนที่ได้เดินทางไปยุโรปไปเห็นประเทศต่างๆในยุโรปนะทั้งอังกฤษฝรั่งเศสอะไรต่างๆ
12: ใช่ครับ
13: คนเหล่านี้ได้เดินทางท่องโลกอยู่นะ
12: แล้วก็ได้ศึกษาอะไรเยอะเป็นปัญญาชน
13: อ
12: ่ะส่วน
13: มากเบนจามินแฟรงคลินจอห์นอาดัมเจฟเฟอร์สันอะไรพวกนี้นะพวกนี้เคยใช้ชีวิตอยู่ยุโรปหมด
12: ใช่ครับคือถ้าคุณไปสารดูอเมริกันเอ็กซ์เพอริเมนต์เนี่ยต่อไปเนี่ยตอนที่มันจะมีเกร็ดอยู่ในสารคดีเนี่ยพูดถึงตอนร่างคำประกาศอิสรภาพเนี่ยเดิมโทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยไม่ใช่คนที่จะเป็นคนร่างนะตอนแรกอะคนที่เป็นคนร่างตอนแรกเนี่ยคือจริงๆต้องเป็นเบนจามินแฟรงคลินเพราะว่าเขาก็โดยพื้นฐานอาชีพเขาก็เป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นอะไรด้วยใช่ไหม
13: แล้วก็อาวุโสที่สุดแล้วด้วย
12: อาวุโสที่สุดแต่เขาก็บอกว่าเขาอาวุโสแล้วผมก็อยากให้โทมัสเจฟเฟอร์สันเป็นคนร่างกันละกันแล้วเดี๋ยวเขาจะมาขอตรวจดูอะไรทำนองเนี้ยโทมัสเจฟเฟอร์สันก็เลย
13: เราก็ไม่ทราบนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
12: โทมัสเจฟเฟอร์สันก็เลยเป็นคนร่างนะแล้วถ้าเราจะเห็นตอนที่มันมีไอ้กระบวนการตอนที่กำลังจะสร้างชาติเนี่ยสร้างชาติใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการถกเถียงกันอย่างหนักเลยว่าตกลงรูปแบบของการปกครองเนี่ยมันจะเป็นยังไงเป็นแบบที่มีรัฐบาลกลางที่มีอำนาจมากหรือรัฐบาลกลางที่มีอำนาจน้อยและอำนาจอยู่ที่มลรัฐต่างๆซึ่งเราจะเห็นนะว่านี่คือการออกแบบระบบการปกครองแบบใหม่เลยแล้วผู้นำที่ขึ้นมาเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกเนี่ยควรจะอยู่กันกี่ปีอยู่ยังไงอยู่ได้กี่สมัยอะไรเงี้ยมันคือการออกแบบใหม่หมดเลยแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมนะเป็นนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอะว่านี่คือครั้งแรกที่มันการปกครองแบบนี้มันเกิดขึ้น
13: คือยุคนั้นเนี่ยแต่ละอาณานิคมเนี่ย13อาณานิคมเนี่ยเขาก็มีสภาของเขาก็มีผู้นำของแต่ละอาณานิคมก็อยู่แล้วถูกไหม
12: ใช่ครับถูกต้องครับ
13: เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะไปลงมติส่วนกลางเนี่ยเขาก็จะต้องถกกันในสภาของอาณานิคมของเขาแล้วก็ให้มีมติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ให้ตัวแทนส่งเข้าไปร่วมประชุมที่ฟิลาเดลเฟีย
12: ใช่ครับ
13: ซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะอาจารย์นะยุคนั้น
12: ไม่ง่าย
13: มันก็ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันหมดนะ
12: คือคนที่สามารถทำให้การประชุมเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำให้เกิดข้อตกลงเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นผู้ที่มีความสามารถที่มันสามารถทำให้เกิดการตกลงร่วมกันได้นะของความแตกต่างหลากหลายในทั้งในเรื่องผลประโยชน์ทั้งในเรื่องของที่มาของแต่ละคนอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันเลยอเมริกาก็เลยเป็นประเทศหนึ่งที่เขาก็เลยบอกว่าเป็น melting pot คือมันเป็นคล้ายๆมันสร้างระบบการปกครองที่สามารถหลอมรวมความ
13: ได้หม้อที่หลอมรวม
12: ทุกอย่างได้ถูกต้องครับแล้ว13อาณานิคมเนี่ยถ้าเราไปย้อนกลับไปดูการก่อตั้งของอาณานิคมแต่ละแห่งเนี่ยมันล้วนมีที่มาที่ไปที่มันมีความต่างกันอยู่พอสมควรแม้ว่ามันจะมีลักษณะร่วมบางอย่างถูกไหม
13: ครับ
12: การที่เขาสามารถออกแบบให้ระบบการปกครองมันรองรับความหลากหลายตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้มันคือความน่าสนใจนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่ไม่เคยมีรัฐประหารน่ะใช่ไหมและการเปลี่ยนผ่านอำนาจในของประธานาธิบดีของรัฐบาลแต่ละยุคเนี่ยมันก็เปลี่ยนผ่านอย่างสันติค่อนข้างสันตินะครับยกเว้นสมัยล่าสุดสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนที่โจไบเดนชนะการเลือกตั้งเนี่ยนั่นเป็นครั้งแรกๆที่สหรัฐอเมริกามีความไม่เรียบร้อยในเรื่องการเปลี่ยนผ่านอำนาจประธานาธิบดี
13: แต่กองกำลังที่จับอาวุธขึ้นมาสู้ก็เป็นพวกกองกำลังอาสาสมัคร
12: ใช่เป็นชาวบ้านหมด
13: ชาวบ้านที่สมัครใจที่จะมาลบนะ
12: ใช่ครับใช่ครับ
13: แล้วก็มาฝึกกันอีกทีหนึ่ง
12: คือจอร์จวอชิงตันก็เป็นคนฝึกให้ใช่ไหมฮะในฐานะผู้ที่เป็นมีประสบ
13: การณ์
12: ทหารนอกนั้นก็เป็นชาวบ้านหมด
13: ก็คือไม่ได้อนานิคมเดิมก็ไม่ได้มีการจัดตั้งกองทัพอะไรเพราะมีแต่อังกฤษเป็นคนจัดตั้งให้
12: ใช่อังกฤษเป็นคนพูดง่ายว่าดูแลการทหารให
13: ้เป็นทหารของอาณานิคมแต่ว่าก็สังกัดอังกฤษ
12: สังกัดอังกฤษถูกต้องครับและอันนี้จึงเป็นเหตุที่ราชวงศ์อังกฤษเนี่ยเขาอ้างว่าต้องเก็บภาษีจากสหรัฐไงเพราะว่าเขามีค่าใช้จ่ายในการที่จะ
13: ดูแลความปลอดภัยให้พวกคุณ
12: การทหารให้พวกคุณแล้วเขาก็ไม่ให้คนอาณานิคมเนี่ยไปขยายดินแดนออกจาก13อาณานิคมด้วยนะ
13: ใช่
12: นโยบายของอังกฤษแต่ว่าคนอาณานิคมเนี่ยมันมีแรงจูงใจทางด้านผลประโยชน์ที่เขาก็อยากจะขยายถูกไหมฮะ
13: พวกเจ้าที่ดินเนี่ยเขาอยากจะได้ที่ดินเพิ่ม
12: เขาอยากขยายนะฮะครับ
13: ไปตีเส้นให้เขาห้ามออกจากเขต
12: ห้ามออกจากเขต
13: รู้สึกจะเป็นเงื่อนเป็นจุดชนวนตัวจุดชนวนอันหนึ่งด้วย
12: ที่ทำให้เกิดความ
13: ที่ทำนะฮะทำให้เกิดการต้องลุกขึ้นสู
12: ้ครับ
13: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะครับอาจารย์ครับ
12: ได้ครับ
13: เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคงอาจจะต้องโยงมาถึงยุคปัจจุบันที่ว่าในเรื่องของ
12: อนาคต
13: ยุคที่จะต้องอาจระเบียบโลกเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
12: โดยเฉพาะบทบาทของจีนนะ
13: โดยเฉพาะบทบาทของจีน
12: เพราะว่าจีนก็มีลักษณะที่ต่างจากสหรัฐในแง่ที่ภูมิหลังก็ต่างกันแล้วก็เป็นประเทศที่เกิดขึ้นมายาวนานนะฮะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับ
13: ครับได้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
12: ครับ
14: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
15: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
17: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
18: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
19: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
18: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
19: วันพุธพบกับพศธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
18: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
19: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
18: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
19: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
20: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้
0: ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นโดยศาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
21: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
22: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
23: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: 13นาฬิกา38นาทีมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกับท่านอาจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยกันต่อนะครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับ
12: ครับคุณไพศาลครับ
11: ขอดีจากวันชาติครบ250ปีของสหรัฐเรามามองเชื่อมโยงมาถึงเรื่องบทบาทของจีนประกอบส่วนกันไปด้วยนะอาจารย์ครับ
12: ครับผมครับคือวาระครบรอบ250ปีของประกาศเอกราชสหรัฐและการก่อตั้งประเทศเนี่ยคราวนี้มันจะไม่ได้เป็นการเฉลิมฉลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เฉยๆนะฮะแต่ว่ามันจะมีความพยายามที่จะตีความทางประวัติศาสตร์เพื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อะไรบางอย่างของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตอบสนองของนโยบายโดนัลด์ทรัมป์นะฮะโดยเฉพาะนโยบายอเมริกันเฟิร์สนะแล้วก็การผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจและการขยายดินแดนด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะไปปะทะกับความพยายามของจีนที่จะเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้จัดระเบียบโลกแต่จริงๆคนที่จัดระเบียบโลกเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองต่อเนื่องมาเลยเนี่ยคือสหรัฐเป็นประเทศค่อนข้างเป็นมหาอำนาจเดี่ยวเลยอ่ะที่จัดระเบียบโลกถูกไหมฮะแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติใช่ไหมฮะธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศองค์กรการค้าโลกเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เป็นโต้โผใหญ่ทั้งสิ้นแต่พอสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยองค์กรเหล่านี้ก็บทบาทก็ลดลงไปเยอะอันนี้มันก็เป็นการจุดเปลี่ยนเป็นการเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระเบียบโลกใหม่แล้วจีนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโต้โผตั้งแต่แรกถูกไหมฮะแต่ว่าเขากลับให้การสนับสนุนระเบียบโลกเดิมที่อเมริกาสร้างไว้อะเคยสร้างไว
11: ้ครับ
12: แล้วก็อาจจะได้รับความนิยมชมชอบจากประชาคมโลกมากกว่าสหรัฐด้วยซ้ำไปก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราก็จะต้องดูกันต่อไปว่ามันจะมีพัฒนาการในอนาคตเป็นยังไงเพราะว่าจีนเองเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าจีนเนี่ยก็เคยเป็นศูนย์กลางของโลกมาก่อนที่อารยธรรมแบบตะวันตกจะรุ่งเรืองขึ้นมาใช่ไหม
11: ครับใช่
12: จีนก็เคยเป็นศูนย์กลางของโลกมาก่อนฉะนั้นโดยพื้นฐานของอารยธรรมโดยพื้นฐานของสังคมจีนเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่ามันมีพื้นฐานอะไรบางอย่างอยู่อ่ะคือมันไม่ใช่อยู่ดีๆขึ้นมาเป็นมหาอำนาจโดยที่ไม่มีพื้นฐานอะไรบางอย่างใช่ไหมด้วยการที่ประสบความสำเร็จในการบริหารภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ย60กว่าปีเนี่ยใช่มั้ยน่าจะ60กว่าปีใช่มั้ยฮะ
11: ครับ
12: ก็ทำให้ประเทศยกระดับตัวเองขึ้นมาอย่างรวดเร็วอ่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ก็เป็นตัวอย่างของประเทศที่สามารถพลิกฟื้นประเทศขึ้นมาได้ในเวลาอันสั้นท่ามกลางความล่มสลายจากสงครามกลางเมืองแล้วก็สารพัดสงครามใช่ไหมก่อนจีนจะสงบเนี่ย แต่ผมมองว่าการที่มันขึ้นมาได้ในเวลาอันสั้นเนี่ยนะฮะ1ชั่วอายุคนเนี่ยก็เพราะมันมีพื้นฐานบางอย่างอยู่ไงคือมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยใช่มั้ยแล้วบางเรื่องเนี่ยระบบหรือวัฒนธรรมหรือกลไกบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคต่อการพุ่งทะยานของประเทศหรือความก้าวหน้าของประเทศเนี่ยมันถูกทำลายไปไงเพราะมันมีการปฏิวัติใหญ่มันเหมือนกับว่ามันไม่ต้องมามันเหมือนคล้ายๆสมมติเรามีบ้านที่มันโทรมมันผุพังมากใช่ไหม
1: ครับ
12: เราก็สมมติเราแก้โดยการปะผุไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรมากไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราลื้อออกไปก่อนน่ะแล้วมันก็จะมีเกิดที่ดินที่ว่างเปล่าที่เราอาจจะสร้างตึกเป็นตึก10ชั้นตึก20ชั้นก็ได้อันนี้ผมพยายามเปรียบเทียบให้เห็นภาพเท่านั้นเองว่าการต่อสู้กันในช่วงสงครามกลางเมืองเนี่ยไอ้พออีกฝ่ายหนึ่งชนะปุ๊บเนี่ยมันเกิดกระบวนการในการไปทำลายไอ้พื้นฐานบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเลยมันก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่เลยเริ่มต้นใหม่ก็สามารถถ้ามันไปในทิศทางที่ถูกมันก็เดินหน้าได้เต็มที่เลยนะแต่ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นทางที่ยั่งยืนหรือไม่นะเหมือนกัน
1: ครับ
12: เพราะว่าตอนหลังเนี่ยอย่างเขาบอกว่าการปฏิวัติทางวัฒนธรรมเนี่ยมันทำลายความเชื่อบางอย่างของสังคมจีนแบบโบราณไปเยอะใช่ไหมช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมก็เห็นรัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเอาแนวความคิดแบบขงจื้อเอาแนวความคิดแบบจารีตแบบเดิมเนี่ยกลับมาให้เป็นประโยชน์ก็ไม่น้อยถูกไหม
1: ครับแม้กระทั่งเรื่องการสอบแข่งขันนะ
12: การสอบแข่งข
1: ันระบบแบบจองหวนมาแล้วที่เกาเข่าอะไรก็นั่น
12: ใช่ครับ
1: เด็กก็ต้องผ่านเกาเข่ามาก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยกัน
12: ซึ่งพัฒนาการแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต้องติดตามด้วยความน่าสนใจต่อไปนะหรือแม้กระทั่งในระบบเศรษฐกิจเนี่ยคือผมพยายามศึกษาดูกรณีของสหภาพโซเวียตกับจีนเนี่ยคือ2ประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ถูกไหม
1: ครับ
12: ทั้งจีนทั้งโซเวียตเนี่ยโซเวียตเนี่ยตอนที่เราทำระบบนารวมเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดการล้มตายฆ่าฟันกันจำนวนมากจีนเนี่ยประสบความสำเร็จมากกว่านิดนึงแล้วก็ไม่มีการฆ่าฟันกันมากเท่าสหภาพโซเวียต
1: ครับ
12: แต่ว่าพวกที่เป็นเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่เนี่ยถูกจับไปประหารชีวิตเหมือนกันแต่ว่ามันยังมีชาวนารวยชาวนาจนแต่ตอนหลังเนี่ยพอยึดที่ดินปุ๊บเนี่ยคือการปฏิรูปที่ดินในจีนเนี่ยในยุคเหมาเนี่ยในยุคเหมาที่ใช้ระบบคอมมิวนิสต์แบบเข้มข้นเนี่ยคือไปยึดที่ดินมาเลยนะคุณไพศาลไปยึดที่ดินมาเสร็จแล้วเอาที่ดินเนี่ยมาแจกให้ชาวนาแจกให้ชาวนา
1: ครับ
12: อันนี้คือวิธีการในยุคนั้นเสร็จแล้วก็พยายามจะเอาแนวคิดแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยให้เป็น collective farm คือเป็นนารวมไงแล้วก็ให้ชาวนาเนี่ยมีการถือครองที่ดินได้เพียงเล็กๆน้อยๆที่เป็นในนามส่วนตัวเพื่อผลผลิตใช้ในครัวเรือนแต่ว่าหลักๆเนี่ยต้องไปทำงานที่นารวมแล้วเอาผลผลิตเนี่ยเข้าส่วนรวมแล้วเอามาแบ่งกันแต่ว่าแบบเนี้ยมันก็เกิดปัญหาเรื่อง
1: ไม่แรงจูงใจ
12: ไม่มีแรงจูงใจถูกต้องไม่มีแรงจูงใจผลผลิตก็ตกต่ำแล้วก็ไม่มีการพัฒนาอะไรที่ดีตอนหลังเนี่ยมันก็คงเห็นปัญหาของระบบเนี้ยที่พยายามจะทดลองใช้ใช่ไหมเขาก็เลยมีการปฏิรูปเศรษฐกิจสมัยเติ้งเสี่ยวผิงใช่ไหมก็เอาระบบตลาดมาใช้มากขึ้นนะ อันนี้ก็เป็นความน่าสนใจแต่ของสหรัฐอเมริกานี่มันคนละแบบเลยคือพัฒนาการของสหรัฐนี่มันเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะฉะนั้นก็คือการแย่งชิงเข้ามาจัดระเบียบโลกใหม่เนี่ยผมก็เลยมองว่ามันยังมองไม่ออกว่ามันจะออกมาในรูปไหนเพราะว่าจีนเองซึ่งก่อกำเนิดเป็นประเทศใหม่เนี่ยเป็นจีนใหม่เนี่ยมันอยู่บนฐานของความคิดแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มาก่อนนะแล้วก็ให้ความสำคัญกับอำนาจการกำหนดวางแผนยุทธศาสตร์อะไรจากส่วนกลางแล้วก็ให้รัฐมีบทบาทเยอะนะและรัฐก็ถือว่าเป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมชีพอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันคือเกิดขึ้นบนฐานคิดแบบของการเรียกร้องสิทธิ์และเสรีภาพนะและความเสมอภาคนะแต่ว่าพอมาสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันกลายเป็นอำนาจนิยมกึ่งๆอำนาจนิยมผมก็ยังต้องดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมเข้าใจว่าด้วยระบบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ปล่อยให้คนแบบโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยู่ในอำนาจไป
13: ได้ยาวนานนะ
12: ใช่ครับมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามวาระถูกไหมแต่กรณีของจีนเนี่ยจีนอย่างยุคสีจิ้นผิงเนี่ยโอเคในทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาไปแบบเป็นแนวแบบสนับสนุนกลไกตลาดเลยใช่ไหมให้ความสำคัญกับกลไกตลาดแล้วก็ให้ความสำคัญกับการค้าเสรีใช่ไหมฮะแต่ในทางการเมืองเนี่ยคือควบรวมอำนาจและมีลักษณะอำนาจนิยมมากนะก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าโดยนโยบายต่างประเทศเนี่ยก็ไม่มีลักษณะของความก้าวร้าวนะคือจีนเนี่ยไม่ได้แบบไปลุกลามไป
13: คุกคาม
12: ใช่ครับคือเขาใช้วิธีแบบค่อยๆขยายบทบาทขยายอิทธิพลไปเรื่อยๆด้วยซอฟต์พาวเวอร์ด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่า
13: ครับ
12: แต่สหรัฐในยุคโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่อนข้างแสดงอำนาจทางการทหารเยอะใช่ไหมแล้วก่อให้ความขัดแย้งและสงครามในหลายพื้นที่ครับ
13: คืออเมริกาในยุคทรัมป์นี่ก็ยังแสดงตัวเป็นศูนย์อำนาจเดี่ยวที่ชัดเจนนะ
12: ใช่ครับ
13: นโยบายอเมริกาเฟิร์สอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นตัวอย่างแต่ว่าในขณะที่จีนเองเนี่ยมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบโลกและความพยายามของจีนที่จะเข้ามาจัดเรื่องระเบียบโลกใหม่เนี่ยของเขาไปพูดถึงเรื่องมัลติโพล่าคือมันจะต้องเป็นโลกที่มีหลายขั้วอำนาจ
12: หลายขั้วอำนาจใช่ครับ
13: คือเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องขึ้นมาเป็นอำนาจแล้วสหรัฐก็ถอยออกไปนะก็คือโอเคสหรัฐก็อยู่แต่ว่าหมายถึงขั้วอำนาจอื่นๆเขาก็ต้องพร้อมที่จะขึ้นมามีอิทธิพลต่อโลกด้วย
12: ครับ
13: ซึ่งเขาอาจจะหมายถึง
12: ซึ่งแนวคิดแบบเนี้ยมันส่งเสริมสันติภาพมากกว่าในความเห็นของผมนะคือมันเหมือนแชร์ผลประโยชน์แชร์อำนาจกันถูกไหมฮะ
13: ครับ
12: ไม่ต้องมาแย่งชิงความเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมฮะคือถ้าคิดอยู่บนกรอบความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเผชิญหน้าและเกิดความขัดแย้งสูง
13: ครับ
12: ถ้าบอกว่าอ่ะก็เป็นพหุอำนาจก็อยู่ร่วมกันถูกไหมอยู่ร่วมกันแล้วก็ว่ากันไปตามระเบียบที่ตกลงกันครับ
13: ซึ่งไอแนวคิดอย่างนี้ผมคิดว่าถ้าในยุคทรัมป์อย่างนี้เขาคงไม่ชอบแล้วก็ต้องหาทางที่จะหยุดยั้งให้ได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนการเมืองของสหรัฐเปลี่ยนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอะไรที่จะน่าสนใจมากขึ้นนะเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะไปชนกับจีนแบบซึ่งแบบตรงไปตรงๆเลยก็เป็นไปได้
12: คร
13: ับ ก็คือจะผ่อนปลนกันมากขึ้นอย่างนี้นะ
12: ใช่ครับคือผมมองเรื่องการจะจัดระเบียบโลกใหม่ของจีนเนี่ยที่จีนมีเป้าหมายอยู่ในใจเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในผู้นำแบบสีจิ้นผิงเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าตอนช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่เป็นโอกาสคือมันเป็นโอกาสเนื่องจากว่ามันจะมีการ การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบในรอบเป็นศตวรรษอ
13: ่
12: ะรอบเป็นร้อยปีอ่ะถูกไหมแล้วในขณะเดียวกันอเมริกาเนี่ยในเชิงความเป็นศูนย์กลางของโลกเนี่ยมันเสื่อมลงคือมันถดถอยลงใช่ไหมครับแล้วก็ความก้าวหน้าในหลายด้านเนี่ยจีนก็เริ่มยังไงเริ่มขึ้นมาท้าทายแม้ว่าจะยังไม่ชนะแต่ก็ขึ้นมาท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆนะ
13: ก็การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีจีนเขาก็พยายามที่จะเร่งพัฒนานะ
12: เร่งพัฒนา
13: พวกปัญญาประดิษฐ์พวกเครือข่าย 6G แม้กระทั่งการบุกเบิกไปสู่อวกาศอันนี้ก็เห็นได้ชัดจีนเขามีนโยบายเรื่องนี้ที่เด่นชัด
12: ใช่ครับ
13: เรื่องการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์นี่ก็จีนก็พยายามผลักดันอยู่โดยเฉพาะในกลุ่ม BRICS ของเขานะก็มีความพยายามที่จะผลักดันอะไรต่างๆเรื่องนี้แต่สหรัฐก็สู้ขาดใจนะซึ่งก็คงไม่ง่ายใช่ไหมอาจารย์เรื่องการที่จะลดการพึ่งพาดอลลาร์เนี่ย
12: ก็ไม่ง่ายแต่ว่าเงินดอลลาร์น่าจะบทบาทลดลงนะจากปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐเองโดยเฉพาะก็เป็นประเทศที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนกระทั่งต้องเกิดเหตุการณ์ government shutdown เป็นระยะนะฮะซึ่งประเทศไทยก็ต้องระวังนะฮะอย่าไปก่อหนี้มากเกินตัวมากๆก็อาจจะประสบปัญหาได
13: ้อาจจะเสาที่ผ่านมาอาจารย์ก็เคยพูดถึงเรื่องนะ government shutdown นี่ก็ไม่ใช่จะเกิดที่สหรัฐนะของเราก็ต้องระวัง
12: หลายประเทศก็เกิดขึ้นได้
13: มันเริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่าง
12: คือการชัตดาวน์มันก็คือการ
13: ไม่มีเงินจะจ่ายข้าราชการ
12: หรือแม้กระทั่งต้องการประหยัดระยะหนึ่งก่อนที่จะสามารถแก้ปัญหาขยับเพดานหนี้ขึ้นไปได้แต่ว่ามันก็เป็นการแก้ปัญหาที่มันยังไม่ได้ผ่าตัดหรือปฏิรูปอะไรไงก็คือไม่มีเงินก็เลยใช้วิธีขยับให้กู้เงินได้มากขึ้นอะไรเงี้ยทีนี้มันอย่างสหรัฐอเมริกาเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยสถานะมันต่างกันนะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยสมมุติเขาขยับเพดานหนี้เนี่ยเขาก็ยังสามารถกู้ได้อยู่เนื่องจากว่าทุกคนก็ยังต้องการถือดอลลาร์ต้องการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่ถูกไหมครับเขาก็ยังกู้ได้แต่ว่าเขาต้องตีกรอบเพดานเอาไว้เพราะไม่งั้นมันก็จะกู้โดยไม่มีลิมิตไม่มีการกำหนดเพดานมันก็ไม่ได้แต่ว่าทุกๆทีมันก็จะต้องมาขยับเนื่องจากว่าคุณไม่สามารถที่จะตัดลดทอนรายจ่ายได้มากพอและไม่สามารถหารายได้หรือทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมากพอที่จะไม่ขาดดุลงบประมาณมากๆในที่สุดก็ต้องขยับเพดานนี่แต่เขากู้ได้นะเขายังกู้ได้ในตลาดการเงินโลกอยู่ฉะนั้นมันก็กลับมาสู่ประเด็นคำถามของคุณไพศาลว่าคือถ้าคืออันนึงที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญกับสหรัฐมากเลยก็คือว่าเขาต้องคงความเป็นระบบเศรษฐกิจที่ทำให้ตลาดการเงินโลกเนี่ยยังต้องการดอลลาร์ตลอดเวลาคือต้องทำให้ดอลลาร์เนี่ยยังเป็นเงินสกุลของโลกอยู่เพราะว่าถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาผัวพันอะไรกัน
13: มาเยอะแยะไปหมดเลย
12: ใช่ครับใช่ครับคือตอนนี้ต่อให้เขาขาดดุลการค้าขาดดุลอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะคือถ้าทุกคนยังต้องการเงินดอลลาร์อยู่ต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเอามาไว้ในทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศของธนาคารกลางอยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรฮะคืออย่างเขาขายของได้น้อยกว่าที่ซื้อของคือส่งออกได้น้อยกว่านำเข้าเนี่ยแต่เขาก็ชดเชยด้วยการที
13: ่
12: มีคนเอาเงิน
13: มาขอเอาเงินมาฝากเขาให้เขากับเขาหน่อย
12: คือเขาก็เอาเงินที่เกินดุลไปทั้งหมดมันต้องกลับมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไงงั้นก็คือมันก็เป็นเกมการเงินน่ะคือสหรัฐก็ต้องคุมตรงนี้ให้ได้คือถ้าคุมไม่ได้ก็มันจะมีปัญหาติดตามมาทีนี้เขาจะไปแก้ด้วยวิธีการอย่างอเมริกันเฟิร์สตั้งกำแพงภาษี บีบประเทศอื่นเนี่ยมันก็ทำให้ระเบียบการค้าโลกมันเสียหายนะครับก็ต้องนั่งดูกันไปว่าระหว่างประเทศซึ่งมีประวัติศาสตร์เป็น 4,000 กว่าปีอย่างน้อยนะ
13: ครับ
12: จีนเนี่ยกับประเทศที่ถือกำเนิดมา250ปี

0: ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นใช่ไหมสงครามโลกทั้งสองครั้งก็เกิดในยุโรปนะคุณไปสาร
1: ครับภูมิภาคอื่นยังไม่ได้เป็นตัวที่เป็นตัวจุดชนวน
0: ไม่ใช่ตัวจุดชนวน
1: ยังเป็นอยู่ที่ยุโรปทั้งสิ้น
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับวันนี้หมดเวลา
0: ทีนี้ก็ต้องระวังอย่าให้ความคิดสุดโต่งมันเกิดขึ
1: ้
0: น
1: มันนำนะ
0: มันนำใช่ครับมันก็จะไม่เกิดสงครามครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบเรียบประชุมด่วนเร่งรัดเดินหน้าเอาผิดทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยเรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้องมาประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าติดตามความคืบหน้าการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายคือต้องการที่จะสังคายนาระบบการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวณัฐพงษ์มองทักษิณเคลื่อนไหวเดินสายพบผู้นำอาเซียนเป็นเรื่องดีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณี3อดีตนายกครอบครัวชินวัตรประกอบด้วยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินสายพบปะผู้นำประเทศอาเซียนมีนัยยะทางการเมืองใดหรือไม่ว่าคนที่ควรจะตอบคำถามมากที่สุดคือตัวนายกรัฐมนตรีส่วนตัวเองคิดว่าแอคชั่นของนายกรัฐมนตรีเองอาจช้าเกินไปตั้งแต่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาเคยบอกไปแล้วว่าหากดำเนินการเรื่องนี้ช้าเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งจะได้รับความเสียหายเมื่อถามย้ำว่าในทางการเมืองมีนัยยะอะไรหรือไม่กับการเดินสายดังกล่าวของ3อดีตนายกรัฐมนตรีโดยนายณัฐพงษ์กล่าวว่านัยยะทางการเมืองให้ประชาชนเป็นคนตัดสินการเดินทางไปเจรจาซึ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมืองหรือนักการเมืองปัจจุบันที่เดินทางไปเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนในประเทศถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งนั้นแต่สิ่งสำคัญคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะดำรงตำแหน่งควรจะใช้อำนาจหน้าที่ให้แอคทีฟรวดเร็วและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งอย่างหนึ่งที่เรียกร้องมาโดยตลอดคือการรับผิดชอบต่อสภามาตอบกระทู้ในสภาบ้างซึ่งอาจเข้าใจว่าภารกิจหลายอย่างแต่ก็รู้กันดีอยู่ว่าการตอบกระทู้ถามสดจะมีวันพฤหัสบดีซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเองที่ต้องล็อกเวลามารับผิดชอบตอบกระทู้สดซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องทำทรัมป์เผยขีปนาวุธพร้อมเล็งถล่มอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงว่าได้ออกคำสั่งให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมเต็มที่เปิดฉากโจมตีอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือหรือพยายามลักลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่โดยผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อ

0: ตามผ่านแพลตฟอร์มทูโซเชียลระบุว่าปัจจุบันมีขีปนาวุธจำนวน 1,000 ลูกที่ติดตั้งหัวพร้อมรบและเล็งเป้าหมายไปยังอิหร่านแล้วและจะมีขีปนาวุธอีกหลายพันลูกยิงถล่มซ้ำทันทีหากอิหร่านทำตามคำขู่ลอบสังหารผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคำขู่ที่แพร่กระจายไปหลายภูมิภาคทั่วโลกพร้อมกล่าวว่ากองทัพสหรัฐมีศักยภาพในการเปิดปฏิบัติการทำลายล้างพื้นที่ทั้งหมดของอิหร่านให้สิ้นซากภายในกรอบระยะเวลา1ปีนับจากนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2-Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
11: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง

0: เน็ตฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
3: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต

0: วีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
1: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
2: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ search Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านค่ะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
1: เช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศนะคะแล้วก็คุณหมอบ้านของเราค่ะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารนนท์นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสัปดาห์ภาคต่อเนื่องค่ะที่เราจะคุยกันในเรื่องของการเตรียมบ้านรับฤดูฝนนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลานี้พอดีนะคะแล้วก็ถ้าช่วงเวลานี้นั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าสถานการณ์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของภูมิอากาศฤดูกาลเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนนะคะแล้วก็เวลาฝนมานั้นเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะก็จะมาพร้อมกับการอาจจะสร้างปัญหาหรือว่าสร้างความเสียหายก็ให้กับบ้านของเราได้นะคะซึ่งในเคสนี้เนี่ยเรายังไม่ได้คุยกันในเรื่องของกรณีที่เป็นน้ำท่วมเลยนะคะแต่ปกติเนี่ยเวลาหน้าฝนถ้าเทียบกับหน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนนั้นเนี่ยผลกระทบที่กระทบกับบ้านนั้นเนี่ยเราก็จะทราบกันนะคะว่าหน้าฝนจะมีผลกระทบที่มากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นรั่วประเด็นซึมประเด็นน้ำเข้ามาในบ้านประเด็นต้นไม้ลมพายุต่างๆนะคะต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟช็อตไฟดูดต่างๆนะคะเพราะว่าน้ำกับไฟเขาก็ไม่ถูกกันด้วยเนี่ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันต่อค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุนะที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมชวนเรานะคะมาคุยในเรื่องของการเตรียมบ้านรับฤดูฝนนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันไปแล้วนะในหลายๆเรื่องคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นไล่เรียงกันตั้งแต่แรกเลยนี่เรายังไม่ได้พูดถึงน้ำท่วมนะคะพูดถึงแค่การป้องกันน้ำไม่ให้เข้ามาในบ้านเราเนี่ยซึ่งท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คุยกันไปหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของการป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาในบ้านเราเรื่องของการดูน้ำฝนต่างๆนะคะรางน้ำฝนนะคะหรือว่าสิ่งที่น้ำฝนที่จะเข้ามาสู่กรอบอาคารของเราในช่องทางต่างๆฝ้าผนังนะคะหรือว่าช่องเปิดต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะได้ทวนให้เราฟังด้วยในวันนี้ก่อนที่เราจะไปว่ากันต่อนะคะตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์กันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับคุณจิติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็อย่างที่คุณจิตมาได้กราบเรียนบอกท่านผู้ฟังไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโลกเกิดสภาวะแปลกประหลาดแล้งมากแต่เดี๋ยวพายุฝนก็มาต่างๆนานานะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เกิดพายุฝนหรือมีฝนเข้ามานั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องระมัดระวังก็คืออย่าให้น้ำเนี่ยเข้ามาในตัวบ้านของเรานะครับซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้นเนี่ยเราก็ได้คุยกันไปในเรื่องของการระมัดระวังที่ไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ามาในตัวบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ว่าตั้งแต่หลังคาเอ่ยตั้งแต่เปลือกของอาคารคือผนังภายนอกอาคารเอ่ยเรื่องของประตูหน้าต่างต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไปว่าไม่ให้น้ำเนี่ยเขาเข้ามาในตัวบ้านของเราเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเนี่ยนะครับคุณจิติมาครับเราก็อาจจะสรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังเมื่อคราวที่แล้วนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยผมกราบเรียนอย่างนี้ครับขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันว่าเมื่อ เราคุยกันไปในเรื่องของการป้องกันน้ำที่จะเข้ามาในตัวบ้านเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาในตอนหน้าฝนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคือนอกบ้านนอกตัวบ้านของเราด้วยเนี่ยนะครับตัวนอกตัวบ้านของเราด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่มีความสำคัญเพราะว่าปัญหาต่างๆถ้ามันเกิดที่นอกตัวบ้านของเรานั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบเข้ามาที่ตัวอาคารของบ้านของเราด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่ขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าพอเข้าหน้าฝนเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องรีบจัดการรีบทำก็คือเรื่องของพวกท่อระบายน้ำต่างๆที่อยู่นอกบ้านเราเนี่ยนะครับนอกตัวอาคารเราถึงแม้ว่าจะอยู่ในบริเวณบ้านของเราก็แล้วแต่เพราะว่าในตอนหน้าแรงนั้นเนี่ยที่ผ่านมานั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกเศษใบไม้เศษฝุ่นสิ่งอุดตันต่างๆนานานั้นเนี่ยเขาก็จะไหลลงไปเนี่ยนะครับเข้าไปในบริเวณท่อระบายน้ำที่ตัวบ้านของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทำการเรียนให้ผู้ฟังนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทำปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเริ่มทำเลยเนี่ยนะครับก็คือเปิด ตัวฝาตรงท่อระบายน้ำเนี่ยนะครับเพราะว่าท่อระบายน้ำโดยปกติแล้วเนี่ยทุกๆไม่เกิน20เมตรนั้นเนี่ยเราก็จะมีฝาเปิดฝามามันก็จะมีบ่อเขาเรียกที่เราเรียกว่าบ่อดักขยะเนี่ยนะครับตัวบ่อดักขยะนั้นเนี่ยก็คือเวลาท่อระบายน้ำเขาระบายไหลออกไปปั๊บเนี่ยนะครับไอ้พวกเศษฝุ่นเอ้ยพวกเศษใบไม้เอ้ยต่างๆนานานั้นเนี่ยเขาก็จะตกลงไปตรงท่อที่บ่อดักขยะตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าบ่อดักขยะนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีเศษฝุ่นเศษใบไม้อะไรเต็มไปหมดคราวนี้เนี่ยเขาก็จะเลื้อยต่อไปเข้าไปที่ท่อระบายน้ำเราพอเลื้อยต่อไปเข้าไปที่ท่อระบายน้ำเรานั้นเนี่ยก็ทำให้ปริมาตรในการรับน้ำของท่อระบายน้ำเรานั้นเนี่ยมันก็น้อยลงเป็นธรรมดาพอมันน้อยลงนั้นเนี่ยถ้ามันฝนตกลงมาแน่นอนว่าเขาระบายต่อไปไม่ได้เขาก็ต้องมีการน้ำท่วมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งแรกที่อยากจะให้ทำเลยตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการไปเปิดท่อระบายน้ำไปเปิดบ่อดักขยะตรงท่อระบายน้ำของเรานะครับแล้วก็แน่นอนมันต้องมีพวกเศษฝุ่นเศษสิ่งอุดตันต่างๆพวกใบไม้อะไรเนี่ยอยู่แล้วเป็นธรรมดาเราก็ตักเขาขึ้นมาเนี่ยนะครับตักเขาขึ้นมาแล้วก็ไปทิ้งซะนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ท่อระบายน้ำนั้นเนี่ยก็โล่งขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าในท่อระบายน้ำของเรานั้นเนี่ยมียังมีเศษฝุ่นเศษใบไม้อยู่ในค้างอยู่ในท่อเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามในการที่จะหาไม้ยาวๆมาดันเขาบ้างหรือกวาดเขาบ้างเพื่อที่จะเอามาให้เรียบร้อยตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้เริ่มทำกันเลยนะครับคุณจิติมาครับท่านผู้ฟังครับก็คือจัดการทำความสะอาดตัวท่อระบายน้ำของเราซะแล้วก็จะทำให้เวลาฝนตกหนักๆแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดอาการน้ำท่วมนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วถ้าเป็นเคสที่ท่อระบายน้ำสาธารณะเนี่ยเกิดอุดตันขึ้นมาล่ะคะอาจารย์คะเราจะมีวิธีการแก้ยังไงคะอาจารย์คะ
2: คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูที่ท่อระบายน้ำของบ้านเรานะครับท่อระบายน้ำของบ้านเราเนี่ยเขาก็จะระบายน้ำจากบ้านเราเนี่ยออกไปสู่ตัวถนนสาธารณะและก็ข้างๆถนนสาธารณะนั้นเนี่ยมันก็จะมีท่อระบายน้ำแล้วก็มีบ่อดักขยะอยู่แล้วโดยปกตินั้นเนี่ยตัวท่อระบายน้ำเรานั้นเนี่ยเวลาเข้าไปเชื่อมกับตัวท่อระบายน้ำสาธารณะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อมต่อไปที่ตรงท่อเลยนะครับแต่จะเชื่อมต่อเข้าไปที่บริเวณบ่อดักขยะสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าทุกๆบ้านร่วมมือกันเนี่ยนะครับก็คือนอกจากที่เราจะทำความสะอาดตัวบ่อท่อระบายน้ำบ่อดักขยะในบ้านเราแล้วเนี่ยนะครับก็ไปเปิดดูบ่อดักขยะสาธารณะที่อยู่บ้านเรานิดนึงเนี่ยนะครับการเปิดไม่ยากแต่อย่าไปทุบจนเขาเสียหายไม่ได้นะครับแล้วก็ดูสักนิดหนึ่งหรือถ้าเปิดไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับก็ลองเอาไม้แยงๆแล้วก็หาไฟฉายส่องซะว่าในบ่อดักขยะที่ของสาธารณะนั้นเนี่ยที่มีท่อระบายน้ำนั้นเนี่ยเชื่อมต่อประสานอยู่นั้นเนี่ยมันมีขยะมันมีเศษฝุ่นมันมีเศษใบไม้อะไรอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราเห็นว่าอู้มันเยอะมากเลยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปที่หน่วยงานราชการได้นะครับติดต่อไปที่เขตติดต่อไปที่อะไรพวกนี้เนี่ยจะง่ายที่สุดเพื่อที่จะแจ้งเขาทราบว่าบ้านเราเนี่ยเลขที่เท่านี้อยู่บนตอกซอยตรงนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเราเช็คแล้วเนี่ยบ่อดักขยะมันตันเนี่ยนะครับก็แต่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบฟองดูตัวนึงก็เป็นตัวนึงที่เราสามารถที่จะแจ้งเข้าไปได้นะครับแล้วก็ติดตามหน่อยว่าท่านเนี่ยเข้ามาทำเรียบร้อยแล้วหรือยังเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่คุณจินวาเรียนบอกเรียนถามมาเนี่ยนะครับก็คือว่าก็จัดการซะในส่วนของท่อระบายน้ำที่อยู่ในบ้านเรารวมถึงการต่อเข้าไปเชื่อมประสานกับท่อระบายน้ำสาธารณะด้วยนะครับ
1: ค่ะก็เห็นด้วยตามที่ท่านอาจารย์บอกเลยนะคะอาจารย์คะคราวนี้ต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะอาจารย์เรื่องของการเตรียมบ้านรับดูฝนยังมีประเด็นอะไรอีกคะอาจารย์คะ
2: คือตอนนี้เราพูดถึงเรื่องนอกบ้านนะครับพอนอกบ้านเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องเช็คตรวจสอบและทำความสะอาดก็คือพวกท่อระบายน้ำประเด็นที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องตรวจสอบปลั๊กไฟรอบบริเวณ ในบ้านของเรานะครับพวกโคมไฟหัวเสาพวกกริ่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ขอให้ตรวจสอบนิดนึงว่าตัวสายไฟของเรานั้นเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตัวสายไฟที่อยู่นอกบ้านเราเนี่ยเราก็มักจะเดินอยู่ริมรั้วเนี่ยนะครับการที่เดินอยู่ริมรั้วนั้นเนี่ยแน่นอนว่าในตอนหน้าร้อนเนี่ยนะครับเวลาแดดเขาร้อนจัดๆเนี่ยนะครับตัวรั้วเขาจะร้อนมากและความร้อนนั้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปสู่ตัวระบบสายไฟของเราถ้าสมมติว่าระบบสายไฟของเรานั้นเนี่ยไม่ได้เดินอยู่ในท่อนะครับเป็นสายไฟปกติเนี่ยนะครับถ้าเขาไปเจอความร้อนเพราะตัวรั้วที่เราเดินสายไฟติดกับรั้วเนี่ยในบางครั้งเนี่ยฉนวนเขาก็จะมีปัญหานะครับเขาอาจจะแตกมีร้าวอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าหนึ่งก็คือปิดคัทเอาท์ไฟซะเนี่ยนะครับต้องปิดนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินดูว่าตัวสายไฟของเรานั้นเนี่ยมันครบถ้วนบริบูรณ์แค่ไหนเพราะว่าถ้าตอนหน้าร้อนเนี่ยเขาเกิดร้าวเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันร้อนน่ะนะครับแต่ตอนหน้าฝนปั๊บฝนมาเนี่ยคราวนี้มันก็จะยุ่งเลยนะครับดูไปที่ตัวดงโคมหัวเสาต่างๆนานาเนี่ยว่าเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แค่ไหนเนื่องจากว่าตัวดงโคมที่อยู่นอกบ้านนั้นเนี่ยเขาจะต้องเจอฝนแน่ๆนะครับอันนี้เนี่ยก็รวมไปถึงตัวกริ่งนะครับที่เราติดเอาไว้ที่หน้าบ้านของเราด้วยว่ากริ่งของเรานั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นกริ่งกันน้ำมันต้องเป็นกริ่งกันน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในการติดตั้งต่างๆนานาเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเป็นร่มครอบเอาไว้หน่อยนึงเพื่อที่ฝนตกลงมานั้นเนี่ยก็ไม่ให้เขาโดนโดยตรงเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้มีการตรวจสอบต่อจากเรื่องระบบระบายน้ำเนี่ยนะครับในตัวเรื่องของปลั๊กไฟต่างๆนานาเนี่ยเรื่องของสายไฟก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วระบบท่อประปาล่ะคะอาจารย์อันนี้เราต้องตรวจสอบหรือรับมือก่อนเข้าสู่หน้าฝนหรือช่วงหน้าฝนยังไงบ้างคะ
2: จริ งๆแล้วท่อประปานั้นก็อาจจะไม่ได้ค่อยเกี่ยวอะไรมากมายนะครับไม่ค่อยเกี่ยวอะไรมากมายเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาอยู่ในหน้าร้อนได้ตอนหน้าฝนเนี่ยตัวท่อประปานั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอันนี้เนี่ยผมพูดถึงว่าถ้าท่อประปาโดยปกติไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีงอไม่มีอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตรวจสอบท่อประปาถ้าตรวจได้ก็ดีแต่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ค่อยเป็นปัญหาถ้าท่อประปาในตอนหน้าแล้งไม่มีปัญหาเนี่ยในตอนหน้าฝนนั้นเนี่ยตัวท่อประปาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับคุณชิติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะอีกหนึ่งประเด็นนะขออนุญาตแถมนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะคะอาจารย์ก็คือการขัดล้างทำความสะอาดพื้นบ้านเพื่อป้องกันการลื่นโดยเฉพาะในจุดที่เราจะต้องเดินผ่านไปผ่านมาสัญจรบ่อยๆนะตรงบันไดทางเข้าบ้านทางเดินเข้าบ้านต่างๆนานานะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าพอฝนมาแล้วเนี่ยนะคะบางทีเขามีตะไคร่มีอะไรไปติดอยู่นะคะถ้าเราไม่ล้างทำความสะอาดให้ดีเนี่ยโอ้เขาเป็นจุดที่จะสามารถลื่นได้เลยใช่ไหมคะอาจจะล้มก้นกระแทกหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยคือผลกระทบมันจะต่อเนื่องแล้วก็อาจจะเป็นมากกว่าด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะค่ะ
2: อันนี้เนี่ยก็คือเคยมีข่าวเรื่องพวกนี้มาเหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งขออนุญาตแถมคุณจิตติมาก็คือว่าถ้าสมมติว่าในตัวพื้นบ้านพื้นนอกบ้านของเราเนี่ยนะครับเป็นกระเบื้องที่มีความลื่นพอสมควรหรือเป็นพวกหินอ่อนเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีความลื่นพอสมควรหรือเป็นพวกหินขัดอย่างเงี้ยที่จะมีความลื่นพอสมควรเพราะตอนที่ฝนตกเนี่ยตรงบริเวณตรงนี้นั้นเนี่ยเขาก็จะมีความลื่นมากกว่าปกติมีความลื่นมากกว่าปกติตรงนี้เนี่ยก็หนึ่งจะต้องเดินตามที่คุณจิริมาได้เรียนบอกไปก็คือทำความสะอาดซะอันที่สองเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามีความเป็นไปได้เนี่ยก็ไปซื้อน้ำยากันความลื่นที่เราเรียกว่านอนสลิปเปอร์นะครับเอาน้ำยากันความลื่นนั้นเนี่ยก็หลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็น้ำยากันความลื่นนั้นเนี่ยก็เช็ดลงไปอีกสักรอบหนึ่งตัวน้ำยากันความลื่นนั้นเนี่ยก็อย่างที่เคยเรียนบอกในรายการหลายครั้งนะครับก็คือเขาเป็นน้ำยาที่พอเขาแห้งปั๊บเนี่ยมันจะเกิดเป็นเกล็ดเล็กๆเนี่ยนะครับที่ติดไว้กับพื้นเนี่ยนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ทำอันตรายในขณะที่เราเดินนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้สี ของวัสดุนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่มันดีนั้นเนี่ยก็คือว่าพอมันเป็นเกล็ดเล็กๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้เวลาเราเดินเนี่ยมันไม่ลื่นดังนั้นเนี่ยในส่วนของพื้นนอกบ้านเนี่ยนะครับถ้าเป็นพื้นถนนนี่ก็ไม่ต้องทำนะครับเพียงแต่ว่าพื้นถนนนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีความไม่สะอาดมีดินมีอะไรนิดหนึ่งติดเข้าไปตอนที่มีฝนตกลงมาตรงนั้นเนี่ยจะลื่นมากแต่ถ้าเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีความลื่นด้วยวัสดุที่ปูผิวอยู่อย่างที่กาเบียนบอกไปจะเป็นกระเบื้องเอ่ยจะเป็นพวกหินอ่อนเอ่ยจะเป็นหินขัดอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับก็ใช้น้ำยากันลื่นเนี่ยนะครับเช็ดเข้าไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วราคาไม่แพงแล้วก็อยู่ได้ประมาณสัก2ปีนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้คุณจิตติมาจะเพิ่มเติมอะไรอีกสักอย่างสองอย่างไหมครับในฐานะที่คนผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะพอสมควรครับ
1: อีกหนึ่งประเด็นก็น่าสนใจค่ะอาจารย์คะพวกเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์โต๊ะสนามใดๆที่อยู่นอกบ้านหรือบางทีอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่บางทีน้ำอาจจะไปขังได้หรืออะไรแบบนี้นะคะอาจารย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะต้องมีการจัดการแล้วก็ตรวจตานะว่าเวลาที่ฝนตกฝนมาแล้วเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ตรงไหนอย่างไรที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเขาอาจจะโดนฝนไม่ได้โดนฝนไม่ได้เยอะหรือบางทีก็เคยเห็นที่เป็นเบาะค่ะอาจารย์บางทีเป็นเบาะสนามนะแล้วก็ถ้าเขาอยู่ outdoor เนี่ยบางทีก็อาจจะต้องยกย้ายเขาหรือเปล่าตัวเบาะเพราะบางทีเขาไม่ได้สามารถที่จะทนน้ำได้แล้วบางทีก็อาจจะเป็นมีความชื้นมีเชื้อราสะสมได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ใช่เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาเรามีเก้าอี้นอกบ้านเนี่ยเราก็จะมีเบาะพิเศษเนี่ยนะครับที่เอาไว้นั่งนอกบ้านในตอนหน้าหนาวหรือตอนหน้าร้อนเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอุปกรณ์พวกนี้มีโอกาสซึมน้ำหรือมีโอกาสขังน้ำอยู่ก็ค่อนข้างจะแนะนำอย่างที่คุณจิตติมาเรียนบอกไปเนี่ยนะครับว่าก็ทำความสะอาดซะแล้วก็เอาเบาะพวกนี้ออกมาซะอะไรที่น้ำมันขังได้เนี่ยก็เอาออกไปซะนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของกิ่งไม้นะครับต้นไม้กิ่งไม้ในตัวบ้านของเราเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะครับพอเข้าหน้าฝนนั้นเนี่ยตอนฝนตกแล้วมีพายุฝนเนี่ยมันจะหนักแล้วมันจะแรงมากแล้วเราก็จะพบว่ากิ่งไม้ต่างๆนานานั้นเนี่ยก็จะหักลงมา อยู่เนืองๆนั่นนะครับหักลงมาเนี่ยถ้าสมมุติว่ามาโดนตัวบ้านเราโดนดูหลังคาบ้านเราตัวนี้เนี่ยก็จะสร้างปัญหาใหญ่โตพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดตอนหน้าฝนที่การซ่อมแซมนั้นเนี่ยทำได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดแต่งกิ่งไม้เนี่ยพวกต้นไม้สูงๆที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราจะคุยกันบ่อยๆว่าต้นไม้สูงๆที่ลากเลื้อยไปไกลๆแล้วก็มีพุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะครับตัวนี้ต้องระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกต้นไม้ที่มันหักง่ายพวกกิ่งหักง่ายอย่างเช่นพวกประดู่กิ่งอ่อนเราก็คุยกันอยู่ในรายการไปหลายครั้งนะครับว่าถ้าเข้าหน้าฝนแล้วมีพายุเมื่อไหร่เนี่ยนะครับการตัดกิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าถ้ามันมีพายุมาแล้วกิ่งมันหักแล้วถ้ามันอยู่ใกล้บ้านแล้วมันลงไปที่หลังคาหรือลงไปที่ตัวบ้านเราตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าในตอนหน้าฝนเนี่ยเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำเขาก็จะอาจต้องมีการรอระบายบ้างน้ำอาจจะมีการรอระบายบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำเขาเกิดอาการรอระบายนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวรากของต้นไม้เรานั้นเนี่ยมีความสามารถในการที่จะยึดกับดินได้น้อยลงยึดกับดินได้น้อยลงก็เพราะว่ารากเขาโดนน้ำท่วมหนักๆเนี่ยเขาก็อ่อนแอลงในขณะเดียวกันตอนหน้าฝนแล้วถ้าน้ำมันเนี่ยนะครับตัวดินนั้นเนี่ยก็จะมีความอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องมีค้ำยันการที่เราจะต้องมีค้ำยันตัวต้นไม้ของเราบางต้นนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราก็คุยกันไปอยู่ในรายการหมู่บ้านว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่พอสมควรและเป็นต้นไม้ที่เราย้ายมาจากที่อื่นนะครับต้นไม้ที่เราล้อมมาจากที่อื่นเนี่ยนะครับแล้วมาปลูกในตัวบ้านเราแล้วเป็นต้นไม้ที่ โตหน่อยเนี่ยนะครับต้นไม้พวกนี้เนี่ยตอนที่เขาโดนล้อมแล้วย้ายมาจากที่อื่นเนี่ยต้นไม้พวกนี้เขาจะไม่มีรากแก้วนะครับเพราะเขาไม่มีรากแก้วเนี่ยความสามารถในการที่เขาจะไปยึดเกาะกับตัวดินนั้นเนี่ยก็น้อยลงแน่นอนมันก็ทำให้ตัวต้นไม้เขานั้นเนี่ยก็มีความแข็งแรงน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานอกจากที่เราจะตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับต้นไม้บางต้นนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่แน่ใจนะครับก็เอาค้ำยันไปค้ำยันไว้ซะนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นวัสดุราคาแพงอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าค้ำยันให้เขามีความแข็งแรงหรือต้นไม้บางต้นเนี่ยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าหลายในบ้านก็เป็นก็คือพอเราปลูกเข้าไปถึงจุดหนึ่งเขาก็ต้นไม้เขาก็จะเอียงกันบ้างเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าต้นไม้มันเอียงเนี่ยก็การที่จะต้องมีค้ำยันก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้ก็ในเรื่องของต้นไม้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็ไปจนถึงตัวความมั่นคงแข็งแรงต่างๆนานานาของพวกกระบะต้นไม้ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเวลาพายุเข้ามาตัวนี้เนี่ยก็พวกกระบะต้นไม้พวกกระถางต้นไม้ที่เราวางอยู่อาจจะไม่ค่อยถูกที่ในตอนที่มีพายุตรงนี้เนี่ยก็จะอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ดูแลสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องของต้นไม้แล้วก็การค้ำยันนะในเคสที่ถ้าฝนมาหรือว่ามีลมพายุเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อบ้านนะคะหรือผู้ที่สัญจรผ่านไปมาด้วยนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยต้องเพิ่มเติมนะคะเราก็เคยคุยกันแล้วกับท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนะคะประเด็นเรื่องของกระถางต้นไม้โดยเฉพาะใครที่อยู่ตึกสูงอยู่คอนโดมิเนียมนะคะแล้วก็ชอบที่จะตกแต่งระเบียงนะคะเป็นสวนเล็กๆสวนหย่อมของตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะเอากระถางต้นไม้เนี่ยไปวางไว้ริมขอบตัวกำแพงนะคะที่อาจจะตกลงมาข้างล่างได้นะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยนะคะอย่าเอากระถางต้นไม้เนี่ยขึ้นไปวางไว้บนระเบียงนะคะถ้าใครอยู่ตึกสูงเพราะว่าก็อาจจะส่งผลอันตรายให้กับคนที่อยู่ข้างล่างได้ด้วยนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะ
2: ใช่ๆเพราะว่าถ้าเป็นตึกสูงเนี่ยนะครับลมเขาจะแรงกว่าปกติแรงลมจะแรงมากกว่าปกติอยู่แล้วอันนี้เนี่ยคำนวณได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกระถางต้นไม้ใครที่เอาวางไว้ที่ตรงระเบียงแล้วถ้ามันล้มอะไรขึ้นมาแล้วมันหล่นลงไปข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็ต้องย้ายรีบย้ายที่เลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ย้ายที่เนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายได้อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับกึ่งนอกบ้านกึ่งในบ้านนิดหนึ่งก็คือว่าในหลายๆบ้านเราเนี่ยนะครับที่เวลาฝนสาดเข้ามาแล้วมันไปโดนตัวบ้านนะครับแล้วก็ทำให้น้ำซึมเข้ามาในบ้านกันเราพยายามที่จะแก้ไขอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะครับบางคนก็จะติดตั้งผ้าใบติดตั้งกันสาดเอาไว้บริเวณรอบๆ บ้านของเราเนี่ยนะครับในหลายๆจุดหรือบางก็ติดตั้งได้เนี่ยนะครับบางท่านนั้นเนี่ยก็จะมีซุ้มที่อาจจะเป็นผ้าใบที่เอาไว้ในการที่จะเป็นที่จอดรถในร่มต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ตรวจสอบนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ฝนมาแล้วมีพายุฝนเข้ามาเนี่ยลมเขาจะแรงมากและลมเนี่ยเขาก็จะวิ่งตีขึ้นมาแล้วก็จะตีขึ้นมาแล้วก็ลอยขึ้นข้างบนมันก็เลยทำให้พวกผ้าใบพวกกันสาดพวกเต็นท์พวกอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยนะครับก็เกิดอาการพังลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือนอกจากที่เราจะตรวจเรื่องท่อระบายน้ำเราจะตรวจเรื่องระบบสายไฟเราจะตรวจเรื่องการทำความสะอาดตรวจเรื่องเฟอร์นิเจอร์ตรวจเรื่องต้นไม้ต่างๆนานาแล้วเนี่ยการตรวจบริเวณการติดตั้งผ้าใบกันสาดหรือพวกเต็นท์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ ที่มีความสำคัญเพราะว่าเราจะพบอยู่เนืองๆเลยพายุมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเต็นท์เนี่ยลอยเลยเนี่ยนะครับเต็นท์ลอยเนี่ยหนึ่งก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันที่สองถ้ามันลอยแล้วไปชนอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นความเสียหายที่มากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรวจสอบนิดนึงว่าเต็นท์ของเราเอ่ยกันศาสตร์ของเราเอ่ยอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยเขามีความแข็งแรงแล้วก็ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะให้เขาสามารถที่จะรับพายุฝนต่างๆนานาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับคุณจิตติมาครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะอีกหนึ่งประเด็นนะในยามหน้าฝนเนี่ยก็คือหน้าฝนเนี่ยจะเป็นหน้าที่มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงนะรวมถึงในบ้านเราในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะประเด็นนี้เราต้องระมัดระวังอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อรานะคือความชื้นเนี่ยมันจะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดเชื้อราแล้วก็เชื้อราก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยยิ่งโอ้โหที่มีพื้นที่ฝนตกชุกมากๆเนี่ยนะคะภาคตะวันออกภาคใต้ใดๆเหล่าบางทีเขาอาจจะเจอปัญหาเรื่องของความชื้นที่มากเลยอ่ะในช่วงของหน้าฝนนะคะอาจารย์คะ
2: คือถ้าเป็นในกรณีที่เป็นนอกตัวอาคารตัวนี้เนี่ยก็กราบเรียนว่ามันก็ป้องกันค่อนข้างยากเนี่ยนะครับแต่บังเอิญเนี่ยพอมันมีความชื้นปั๊บเนี่ยมันพอที่จะมีลมนะครับมันก็เลยพัดผ่านไปผ่านมาได้เพียงแต่ว่าก็ต้องกลับไปอย่างที่คุณจิตมาได้เรียนบอกมาก็คือเรื่องของการทำความสะอาดตัวพื้นบ้านหรือสิ่งต่างๆที่อยู่นอกบ้านแล้วเรามองไปแล้วมันเห็นคราบของพวกเชื้อราต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเชื้อราเนี่ยถ้าเขายังอยู่แม้กระทั่งนิดเดียวเนี่ยนะครับถ้ามีความชื้นเข้ามามีฝนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำความสะอาดเนี่ยตัวนี้เนี่ยเอาเชื้อราออกไปก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ถึงเวลาถ้ามีฝนมามีความชื้นมากขึ้นมันมีโอกาสที่จะเกิดเชื้อราก็ให้เป็นเชื้อราใหม่อย่าให้เป็นเชื้อราเก่านะครับเพราะนั้นเชื้อราเก่าก็ทำความสะอาดตามที่คุณจิตติมาบอกไปนั่นคือในกรณีนอกบ้านซึ่งถ้ามีความชื้นก็หนึ่งป้องกันยากมากอันที่สองเนี่ยถ้าอยู่นอกบ้านนั้นเนี่ยก็พอมีลมเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะก็ไม่ได้ชื้นสิ่งที่เรากลัวคือเรื่องของการชื้นแล้วมันอับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็อันตรายแต่ถ้าเป็นกรณีที่อยู่ในตัวอาคารถ้าอยู่ในเป็นกรณีที่อยู่ในตัวอาคารเนี่ยนะครับสิ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าอย่าให้เกิดความชื้นที่มากเกินไปในตัวอาคารของเราเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มีระบบปรับอากาศเนี่ยนะครับการที่เราไม่มีระบบปรับอากาศซึ่งเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยเขาจะช่วยในการที่จะรีดความชื้นด้วยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมีพัดลมระบายอากาศนะครับต้องมีพัดลมระบายอากาศในตอนหน้าฝนอย่าไปคิดว่าเอ้ยตอนหน้าฝนเนี่ยมันไม่หนาวมันไม่ร้อนนะครับหน้าฝนมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องระบายอากาศอะไรอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าในตอนหน้าฝนนั้นเนี่ยความชื้นมันเยอะเราก็ไม่ต้องการที่ให้ความชื้นนั้นเนี่ยเข้ามาสะสมในตัวบ้านตัวอาคารของเราดังนั้นเนี่ยการที่มีระบบระบายอากาศก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยการป้องกันความชื้นก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับไม่ว่าตัวเราจะมีระบบเครื่องปรับอากาศหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าห้องของเรามีความชื้นเยอะเนี่ยนะครับเครื่องปรับอากาศเนี่ยเขาจะทำงานหนักมากกว่าปกติเพราะว่าเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยจะใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานในการที่จะไปรีดความชื้นเนี่ย 50-70%นะครับถ้ามันมีความชื้นมากเนี่ยนะครับเครื่องปรับอากาศเขาก็จะทำงานหนักพอเขาทำงานหนักคราวนี้มันก็จะกินไฟเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีเรื่องของความชื้นนั้นเนี่ยด้านนอกก็จัดการเช็ดคราบต่างๆนานาออกซะให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องดีส่วนในตัวบ้านนั้นเนี่ยการระบายอากาศเป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็ขอให้มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อไม่ให้ความชื้นนั้นเนี่ยเก็บแล้วก็สะสมในตัวบ้านของเราตรงนี้ซีเรียสนะครับอย่าไปประมาทเนี่ยนะครับอย่าทำแค่เปิดพัดลมหมุนไปหมุนมาในตัวบ้านเราแต่ต้องพยายามให้เขาระบายออกมาด้วยก็จะเป็นเรื่องดีนะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะตอนนี้จะหมดเบรกแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรจะแถมเกี่ยวกับเรื่องของภายนอกบ้านในการรับฤดูฝนบ้างไหมคะอาจารย์คะ
2: คือถ้าเป็นเรื่องของผมเข้าไปเรื่องการก่อสร้างแล้วกันเนี่ยนะครับในการก่อสร้างตอนฤดูฝนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่มีการเทคอนกรีตอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเทคอนกรีตลงไปแล้วก็ฝนมาเนี่ยตัวคอนกรีตมันก็จะเสียหายหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพวกทำถนนทำอะไรต่างๆนานาในบ้านเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะทำแต่สิ่งอีกที่สำคัญอีกอย่างสองอย่างเนี่ยนะครับในเรื่องของการก่อสร้างก็คือช่วงนี้พยายามเรื่องการฉาบปูนจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราฉาบปูนไปแล้วฝนมันตกลงมาเนี่ยนะครับแล้วฝนเนี่ยไปโดนปูนฉาบเนี่ยนะครับถ้าโดนหนักๆเนี่ยปูนฉาบมันก็เสียหายก็ฉาบใหม่กันไปเนี่ยนะครับก็ต้องเสียเงินแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่เสียหายมากเนี่ยแล้วปรากฏว่าเราไม่รู้ปรากฏว่ามันก็ทำให้ผิวปูนฉาบของเรานั้นเนี่ยไม่มีคุณภาพดีเท่าที่ควรเพราะมันไม่มีคุณภาพดีเท่าที่ควรเนี่ยปัญหาไม่ได้เกิดวันนี้แต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นในวันหน้าที่จะทำให้สีลอกทำให้ปูนลอกต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะฉาบปูนเนี่ยนะครับก็ต้องไปฟังพยากรณ์อากาศให้แน่ใจว่าภายใน3วันต่อจากนี้เนี่ย3วันนะครับต่อจากนี้เนี่ยจะไม่มีฝนตกลงมาแต่ถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงการฉาบปูนก็จะเป็นเรื่องดีไม่ว่าจะเป็นการฉาบปูนผนังหรือฉาบปูนพื้นก็แล้วแต่อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการทาสีนะครับในฤดูฝนเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะทาสีภายนอกของอาคารคือพูดง่ายๆในบริเวณที่มีโอกาสที่จะโดนฝนเนี่ย อย่าเพิ่งทาสีเลยมันไม่ได้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เราทาสีเสร็จแล้วฝนตกลงมาแล้วก็สีมันจะลอกสีมันจะเสียหายมันไม่ประเด็นเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าในตอนหน้าฝนนั้นเนี่ยเวลาฝนเขาตกลงมานั้นเนี่ยเขาจะไปกระทบตัวผิวปูนฉาบต่างๆตัวผิวปูนฉาบตัวผนังก่ออิฐหรือผนังคอนกรีตอะไรก็แล้วแต่เขามีความชื้นนะครับในตอนหน้าฝนถ้าเราสมมติว่าทาสีทับลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็ฝนก็ยังไม่มาไปสองสามวันสีแห้งเรียบร้อยตรงนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในตัวผนังไม่ว่าจะเป็นผนังก่ออิฐหรือเป็นผนังคอนกรีตในส่วนของปูนฉาบตรงนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขารับน้ำฝนเข้าไปเขามีความชื้นอยู่ข้างในพอเขามีความชื้นอยู่ข้างในเราไปฉาบปูนทับเอ้ยเราไปทาสีทับเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็จะทำให้สีลอกสีร่อนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างโดยทั่วไปช่างโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะเขาก็จะไม่มีการทาสีในตอนหน้าฝนเขาก็รอจนพอหน้าฝนเข้าหน้าหนาวเมื่อไหร่อากาศแห้งเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ค่อยทาสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลีกเลี่ยงการฉาบปูนหลีกเลี่ยงการทาสีซะในฤดูฝนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องดีครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คานี่เก็บครบกับทุกประเด็นเลยนะคะสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมบ้านรับฤดูฝนนะคะซึ่งเบรกนี้ก็คุยกันไปหลายเรื่องนะคะและที่อาจารย์เน้นย้ำอีกเรื่องนึงเมื่อสักครู่คือหลีกเลี่ยงการฉาบปูนนะคะแล้วก็การทาสีในหน้าฝนนะเพราะบางทีมันสุ่มเสี่ยงจะเจอปัญหาตามมาทีหลังนะคะเพราะว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความชื้นที่เราได้คุยกันไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่นึงนะคะอาจารย
2: ์ก็อาจจะขอสรุปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันในเรื่องของการป้องกันน้ำฝนไม่ให้เข้ามาในตัวบ้านในตัวอาคารเราสักนิดนึงนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
3: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เสียงอะไรอ่ะ
3: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
2: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
3: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Elmoro รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
6: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยารวมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้ค่ะเราคุยกันนะคะเป็นสัปดาห์ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมบ้านรับฤดูฝนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วค่ะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนั้นเนี่ยนะคะนำลิสต์นะที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมมาคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะไปตรวจสอบตรวจตราเตรียมการบ้านของตัวเองค่ะเพราะว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยถ้าไม่เตรียมกันให้ดีเนี่ยนะคะมันก็จะมีปัญหาตามมาหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันอีกครั้งหนึ่ง
1: สวัสดีที่สองค่ะสวัสดีเบรกที่สองครับก็คุยกันไปเป็นเหมือนเช็คลิสต์อย่างที่คุณจิตมาได้กับเรียนบอกไปนะครับก็อยู่ในหลายประเด็นพอสมควรเพราะนั้นรบกวนคุณจิตมานิดเดียวเนี่ยนะครับผมคิดว่าสรุปแบบง่ายๆแต่ไม่ต้องสั้นมากก็ได้นะครับแต่สั้นๆอีกสักนิดนึงว่าเราคุยอะไรกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะทำการสรุปว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราคุยอะไรกันไปบ้างนะครับคุณจิติมาเชิญเลยครับ
0: ค่ะก็ที่เราคุยกันไปเบรกที่แล้วนั้นเนี่ยนะคะก็มีหลายส่วนค่ะที่มีความสำคัญมากๆเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภายนอกบ้านด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนาะว่าบรรดาพื้นต่างๆนะคะที่อยู่รอบบ้านเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบตรวจตานะเพราะว่าบางทีเนี่ยพื้นนั้นเนี่ยนะคะอาจจะมีตะไคร่มีคราบสกปรกทั้งหลายเนี่ยก็ต้องขัดให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเวลาถ้าฝนเขามาแล้วเนี่ยนะคะมันเกิดตะไคร่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเดินลื่นล้มกระแทกกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะรวมไปถึงนอกเหนือจากเรื่องของการขัดล้างทำความสะอาดเนี่ยนะคะนอกบ้านของเราเนี่ยบางทีก็จะมีอุปกรณ์มีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนอกบ้านมีโต๊ะสนามมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะที่บางทีอยู่ที่นอกบ้านเนี่ยเราก็ปกติเนี่ยเวลาหน้าร้อนเวลาหน้าหนาวเราก็จะไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะก็ไม่มีประเด็นอะไรนะแต่พอเป็นหน้าฝนเนี่ยแน่นอนพอฝนมาเราต้องไปดูนะว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอุปกรณ์ที่อยู่นอกบ้านเนี่ยอะไรที่เขาโดนน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่าอันบางคนเนี่ยอยู่นั่งเก้าอี้สนามนั่งเก้าอี้นอกบ้านนั่งชิงช้าเนี่ยบางทีอาจจะมีเบาะมีอะไรเป็นพิเศษนะคะที่ทำให้โดนน้ำไม่ได้ถ้าโดนน้ำเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราหรือว่ามีปัญหาตามมาทีหลังเนี่ยนะคะอาจจะต้องจัดการอุปกรณ์เหล่านี้เก็บเข้าบ้านนะคะหรือว่ามีภาชนะอะไรที่อาจจะทำให้น้ำไปขังได้ใดๆได้เนี่ยนะคะบางทีอุปกรณ์พวกเล็กๆน้อยๆกระถางต่างๆนานาเนี่ยบางทีพอน้ำไปขังแล้วเนี่ยตามมาเดี๋ยวมันก็จะมียุงมีอะไรที่ตามมาด้วยเพราะว่าเวลาฝนตกน้ำก็จะขังเป็นประจำเนี่ยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการดูในเรื่องของความชื้นอ่ะอันนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีความชื้นมากๆเนี่ยนะคะบางทีก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของเชื้อราตามมาด้วยนะคะแล้วก็งานภายนอกต่างๆเนี่ยที่ถ้าอาจารย์ยอดเยี่ยมบอกแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็หลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นงานฉาบปูนงานทาสีต่างๆเพราะว่าพอเขามีความชื้นนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้บางทีเนี่ยถ้าเราฟื้นทาไปโดยที่ความชื้นเยอะนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาตามมาภายหลังนะคะหรือว่าทั้งประเด็นเรื่องของต้นไม้เนี่ยต้องดูแลกันหมดนะคุณผู้ฟังเรื่องของการค้ำยันเรื่องของต้นไม้ต่างๆนานานะคะที่อาจจะต้องระมัดระวังเวลาที่แบบลมเข้ามาฝนฟ้าพายุคะนองเนี่ยต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ที่เราล้อมมาต้นไม้ที่เขาไม่ได้มีรากแก้วเนี่ยก็ต้องดูค้ำยันเขาให้ดีนะว่าแน่นหนามีเพียงพอไหมเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะส่งผลทำให้เขานั้นเนี่ยนะคะอาจจะล้มหรือจะอะไรใดๆได้รวมไปถึงใครที่อยู่ตึกสูงก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยอาจจะไม่ได้มีไม้ยืนต้นแต่ว่ามีพวกไม้กระถางต่างๆนานาเนี่ยนะคะเพราะบางทีเนี่ยที่สูงลมก็จะแรงด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่เอาไปวางไว้ขอบระเบียงหรืออะไรก็ตามแต่พยายามจริงๆไม่ว่าจะฝนไม่ฝนเนี่ยก็อย่าไปวางเลยนะคะที่ขอบระเบียงเพราะว่าก็จะส่งผลทำให้บางทีเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะพลาดพลั้งตกลงมาข้างล่างแล้วก็อาจจะทำอันตรายให้กับคนที่อยู่ภายข้างล่างได้เหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าอยู่ระเบียงทั่วไปไม่ได้อยู่บนขอบระเบียงอ่ะถ้าเอาให้เขาหลบฝนสักหน่อยนึงเนี่ยอันนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะเพราะต้นไม้บางชนิดเนี่ยบางทีโดนฝนมากๆเนี่ยก็ต้องดูประเภทต้นไม้ด้วยนะเพราะว่าต้นไม้บางชนิดเขาโดนฝนมากๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นการดีต่อเขาด้วยนะคะนี่ก็คือทั้งหมดเนาะที่เราคุยกันไปในเบรกที่แล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเราก็คุยกันไปในเรื่องของตัวอาคารด้วยเหมือนกันคือหมายถึงว่าการป้องกันน้ำที่จะเข้าบ้านนะเดี๋ยวอาจจะไปคุยให้ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมช่วยสรุปให้นะคะอาจารย์ว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยคุณจิตติมาเป็นการสรุปที่ รวดเร็วมากนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกันไปและผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเวลาหน้าฝนเนี่ยบ้านหลายหลังนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาการน้ำซึมเข้ามาที่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลือกอาคารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วถามว่าเปลือกอาคารเนี่ยถ้าเราไม่รวมถึงตัวพื้นชั้นล่างใต้ดินเนี่ยนะครับเปลือกอาคารเนี่ยมันก็จะมีหลังคานะครับแล้วก็มีผนังของตัวอาคารแล้วก็มีประตูหน้าต่างนะครับสามประเด็นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสิ่งแรกที่จะเป็นปัญหามากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของหลังคาเราคุยกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับว่าในเรื่องของหลังคานั้นเนี่ยก็ขอให้ตรวจสอบนิดนึงว่ากระเบื้องของหลังคาเรานั้นเนี่ยมันมีสภาพสมบูรณ์แค่ไหนอย่างไรวิธีการนั้นเนี่ยก็คือเดินออกไปไกลๆจากตัวบ้านนิดนึงแล้วก็มองขึ้นไปที่ตัวหลังคาของเราแล้วก็ดูแผ่นกระเบื้องทั้งหลายเนี่ยว่ามันมีแผ่นกระเบื้องอันไหนที่มันกระเดิดบ้างหรือเปล่าหรือแผ่นกระเบื้องแผ่นไหนนี่มันมีการเอียงบ้างหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามันกระเดิดหรือเอียงนั้นเนี่ยโอกาสที่น้ําฝนเนี่ยเวลาเขาพัดมาแล้วมันจะสาดเข้าไปเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ากระเบื้องมันมีปัญหาตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้ช่างเนี่ยมารีบจัดการซักเนี่ยนะครับแล้วถ้าเป็นกระเบื้องแตกเนี่ยยิ่งมีความสำคัญเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยนะครับในส่วนของหลังคานั้นเนี่ยก็ไปดูว่ากระเบื้องมันกระเดิดไหมอันนี้ดูไม่ยากนะครับก็แค่ออกไปนอกบ้านแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาดูอันที่สองคือไปดูตามฝ้าเพดานไปดูตามฝ้าเพดานที่เราชั้นบนที่เราอยู่ติดหลังคาเนี่ยนะครับว่าฝ้าเพดานของเรานั้นเนี่ยมันมีรอยคราบรอยชื้นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันมีรอยคราบรอยชื้นเนี่ยมันก็แปลว่าน้ำนั้นเนี่ยเข้ามาทางหลังคาแล้วก็หยดลงมาที่ตัวฝ้าเพดานเรานะครับไปตรวจดูให้ดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีหลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะเปิดฝ้าเพดานได้เป็นบางส่วนแล้วโผล่ศีรษะขึ้นไปแล้วก็มองดูเนี่ยนะครับว่าน้ำมันเข้ามามั่งหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยได้นะครับถ้าสมมุติว่าแก้ฝนอยู่ในฤดูฝนอาจจะแก้ไขปัญหาในการที่จะไปรื้อหลังคาทำใหม่นั้นเนี่ยมันก็อาจจะยากมันก็อาจจะต้องมีการแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าใช้แผ่นพลาสติกเข้าไปวางเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยซึมเข้ามาในตัวบ้านเราในส่วนของตัวผนังของอาคารต่างๆนานานั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะน้ำจะเข้ามาที่ตัวผนังหนึ่งเพราะว่ามันมีรอยร้าวไม่ว่าร้าวแบบไหนก็แล้วแต่นะครับอันที่สองคือส่วนที่ในบริเวณที่ผนังไปชนกับเสาหรือผนังขึ้นไปชนกับคานซึ่งมันอาจจะมีรูเล็กๆ เป็นร่องเนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยเข้ามาได้นะครับและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยตัวพวกประตูหน้าต่างต่างๆนานาเนี่ยนะครับคือขอบประตูหน้าต่างที่ติดกับผนังตรงนี้เนี่ยก็มีรูกันบ่อยเนี่ยนะครับบางครั้งก็จะมีรอยร้าวเฉียงๆอยู่ที่มุมบนของประตูหรือหน้าต่างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยตัวหน้าต่างเองนั้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาตรงที่ว่ากระจกต่างๆที่ติดเอาไว้นั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เรียบร้อยแล้วมีร่องมีรูเกิดขึ้นซึ่งมันตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้น้ำเข้ามาได้ซึ่งเราเองนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าจะแก้ไขปัญหาหลักเลยเนี่ยอาจจะลำบากเพราะนั้นเนี่ยก็เราก็แนะนำว่าตอนนี้เนี่ยก็หาซิลิโคนหาน้ำยายาแนวเนี่ยนะครับมาอุดรูเอาไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผนังชนกับคานผนังชนกับเสารอยร้าวต่างๆหรือตัวกรอบของประตูหน้าต่างต่างๆนานาเนี่ยถ้าตอนนี้เนี่ยถ้ามันมีร่องมันมีรูก็เอาวัสดุยาแนวเนี่ยนะครับพวกซิลิโคนนั้นเนี่ยก็เข้าไปยาเอาไว้ก่อนก็จะเป็นเรื่องดีนี่คือสิ่งที่ผมพยายามสรุปเร็วที่สุดแล้วนะครับคุณจิตติมาครับเพราะว่าเวลาเรากำลังจะหมดในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่การป้องกันในเรื่องของตัวเปลือกอาคารเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขกันครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องของการเตรียมบ้านรับฤดูฝนนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าถือเป็นการเช็คลิสต์ต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังดูเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องเริ่มไปดำเนินการเลยแหละนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของหน้าฝนแล้วนะอย่าปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ไขภายหลังเนี่ยมันจะมีความยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็สิ้นเปลืองงบประมาณเยอะกว่านี้มากแน่ๆ
1: คือน้ำเนี่ยถ้าเข้ามาตรงไหนเนี่ยมันก็จะลำบากมากนะครับมันก็จะลำบากมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไฟฟ้าอย่างที่บอกไประบบไฟฟ้านอกบ้านตอนนี้เช็คไว้ก่อนเลยเนี่ยนะครับว่าเราต้องมั่นใจว่าเราจะต้องไม่มีอันตรายจากไฟฟ้ารั่วในตอนที่ฝนตกนะครับ
0: ค่ะเอาล่ะวันนี้ก็น่าจะจบนะสำหรับประเด็นเรื่องของเตรียมบ้านรับฤดูฝนนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเป็นการตอบคำถามนะคะคุณผู้ฟังใครที่มีคำถามก็สามารถที่จะ

0: นี้เวลา 15 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ป็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองการเร่งค้างสาเหตุรถเมล์ชนต้นไม้และตู้ไฟเจ็บนับ10รายผู้อำนวยการเขตวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถโดยสารประจำทางชนต้นไม้และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าบริเวณซอยลาดพร้าว112ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10คนส่วนสาเหตุเกิดจากคันเร่งค้างซึ่งขณะนี้เหตุการณ์เริ่มคลี่คลายทางขสมกรนำรถเมล์เข้าข้างทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถยกมานำออกไปจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการเร่งเอาต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรออกเพื่อให้การสัญจรกลับมาใช้งานที่ตามปกติสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานเขตได้ไปแจ้งความดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่แล้วมท.2ลุยตรวจโรงแรมและอาคารต้องสงสัยในภูเก็ตพบ2โรงแรมไม่มีใบอนุญาตสั่งขยายผลสอบนอมินีและการใช้ประโยชน์อาคารนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจหารือกับผู้แทนศาลเจ้าโดยมุ่งตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านนอมินีการขออนุญาตก่อสร้างการขออนุญาตประกอบกิจการและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจุดแรกคณะเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งในบริเวณถนนบายพาสอำเภอเมืองภูเก็ตพบความผิดปกติด้านเอกสารก่อนเดินทางไปตรวจสอบโรงแรมอีกแห่งบนถนนผังเมืองสายกออำเภอกระทู้ซึ่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมจากนั้นในพลพีพร้อมคณะเดินทางไปตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งบริเวณต้นซอยถนนราชอุทิศ200ปีเขตเทศบาลเมืองป่าตองซึ่งระบุชื่อว่าชาบัตเฮาส์หลังได้รับการร้องเรียนว่าอาจจะมีการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติและใช้เป็นที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจสอบภายในอาคารโดยบริเวณชั้น2พบพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่ประกอบศาสนกิจของชาวอิสราเอลขณะเดียวกันมีครอบครัวชาวอิสราเอลบางส่วนใช้พื้นที่รับประทานอาหารและพูดคุยกันแต่ไม่พบผู้รับผิดชอบอาคารหรือผู้ดำเนินกิจการมาแสดงตัวและให้ข้อมูลนายพลพีกล่าวว่าการเข้าตรวจสอบโรงแรมทั้ง2แห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่มีใบขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปจับเพิ่มอีกผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อแม่ทิพย์อ้างช่วยเด็กได้เรียนหนังสือไม่ได้ค่าจ้างตำรวจคุมฝากขังค้านประกันตัวความคืบหน้าคดีแจ้งเกิดเป็นเท็จชุดสืบสวนจับเพิ่มอีก4คนและควบคุมตัวมาที่สน.บางยี่เรือเป็นครอบครัวชาวจีนพ่อแม่ลูกชายทราบชื่อพ่อคือนายเฉินและนายชัชวาลเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมแฟนของนายชัชวาลเปิดเผยว่าน้องสะใภ้เป็นญาติกับครอบครัวนายเฉินมาขอร้องให้นายชัชวาลเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรเพื่อให้เด็กเข้าเรียนโรงเรียนได้ด้วยความสงสารจึงยินยอมช่วยเหลือเท่านั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างหลังการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายเฉินภรรยาและนายชัชวาลเข้า

0: ห้องควบคุมเพื่อรอการฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมขณะที่ญาติของครอบครัวชาวจีนและนายชัชวาลมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาแต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยแจ้งให้ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลในชั้นฝากขังแทนนอกจากนี้มีการควบคุมตัวบุตรอายุ60ปีนายบุตรอายุ60ปีหนึ่งในพ่อทิพย์เข้ามาให้ปากคำซึ่งทางในบุตรเปิดเผยเหตุผลที่เซ็นรับรองบุตรเพียงสั้นๆว่าไม่รู้เจ้านายสั่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าห้องควบคุมขังเช่นเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมพีเอ็มเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัส

0: พบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำค่ะหลังบ่ายสามเป็นต้นไปแบบนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามอาการบ้านป่วยกันนะคะคุณผู้ฟังที่มีคำถามค่ะก็สามารถที่จะฝากมาไว้ได้นะคะสองช่องทางที่เราเปิดรับตอนนี้นะคะช่องทางที่เราถ่ายทอดเสียงอยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามได้ค่ะที่ช่องคอมเมนต์นะคะหรือว่าใครจะฝากคำถามเอาไว้นะคะมาทางด้านของ LINE ก็สะดวกนะคะที่ @ thinking radio นะคะมี @ ข้างหน้านะคะ @ sign ข้างหน้าต่อด้วย thinking radio นะคะก็สามารถที่จะฝากคำถามมาได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกันนะคะกับท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมค่ะสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีชั่วโมงที่2เบรกที่3ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณจิตติมาด้วยในกรณีเราเพิ่งคุยกันไปจบไปเนี่ยนะครับในเรื่องของบ้านหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีคำถามมีปัญหาอะไรก็กรุณาอย่าเกรงใจคุณจิตติมานะครับก็ติดต่อกลับเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะครับเรามีคำถามจากท่านผู้ฟังก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆตอบไปเรื่อยๆแล้วเราก็คิดว่าคำถามแต่ละคำถามนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยแล้วก็บางคำถามนั้นเนี่ยทางตัวผู้ถามนั้นเนี่ยไม่ได้เจอไม่ได้ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในตรงนั้นแต่มีข้อสงสัยอยู่หลายๆประเด็นนะครับก็มีการถามเข้ามาซึ่งผมคิดว่าก็เป็นเรื่องดีในการที่เราจะค่อยๆ อธิบายและตอบกันไปเพื่อที่จะให้ความรู้เล็กๆน้อยๆกับท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เรียนคุณจิตติมาว่าเราเริ่มต้นในการที่จะตอบคำถามกันเลยครับ
0: งั้นขออนุญาตในการเริ่มเลยนะคะอาจารย์คะไปที่คุณสันติค่ะอาจารย์คุณสันติเนี่ยถามมาบอกว่าตึกใหญ่ๆต้องมีที่ว่างรอบคล้ายอาคารด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ที่ว่าเนี่ยที่ว่านี้เนี่ยต้องมีขนาดเท่าไหร่ด้วยคะอาจารย์คะ
1: ผมเข้าใจว่าที่คุณสันติถามมาเนี่ยในเรื่องของตึกใหญ่ๆนั้นเนี่ยก็น่าจะหมายถึงพวกอาคารสูงหรืออาคารใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษนะครับซึ่งอาคารสูงก็คืออาคารที่สูงเกินกว่า23เมตรนะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าตึกไหนเนี่ยมีความสูงเกินกว่า8ชั้นนะครับหรือความสูงเกินกว่า7ชั้นนั้นเนี่ยก็จะมีความสูงเกินกว่า23เมตรก็จะถือว่าเป็นอาคารสูงนะครับหรือหมายถึงอาคารขนาดใหญ่พิเศษอาคารขนาดใหญ่พิเศษนั้นเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าอาคารใดเนี่ยมีพื้นที่ก่อสร้างนั้นเนี่ยเกินกว่า 10,000 ตารางเมตรอาคารนี้ก็ถือว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษซึ่งตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่มีกฎหมายที่จะไปบังคับตัวพวกอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต่างๆแล้วปรากฏว่าพวกอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษนั้นเนี่ยก็มีคนอยู่เยอะมากเนี่ยนะครับเวลามันเกิดอะไรขึ้นนั้นเนี่ยมันก็เกิดความสับสนแล้วก็มีอันตรายต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยเรียนคุณสันตินะครับโดยกฎหมายเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยนะครับตัวอาคารพวกนี้กฎหมายก็กำหนดเอาไว้นะครับว่าจะต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารเหล่านี้เนี่ย6เมตรที่ว่างไปว่าที่ว่างอ่ะนะครับที่ว่างหมายความจะไปปลูกต้นไม้อะไรก็ไม่ได้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะครับพวกอาคารสำนักงานอาคารห้างสรรพสินค้า

0: หรือคอนโดมิเนียมที่สูงเกินกว่า8ชั้นทั้งหลายนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีที่ว่างโดยรอบของอาคารนั้นเนี่ยขนาด6เมตรนะครับที่ว่าง6เมตรตัวนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเกิดอัคคีภัยต่างๆเนี่ยนะครับคุณสติครับก็หมายความว่าก็จะให้รถดับเพลิงนั้นเนี่ยสามารถที่จะวิ่งรอบอาคารได้โดยสะดวกนะครับและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีคนติดอยู่บนอาคารท่านก็ต้องมีรถเนี่ยนะครับรถเครนในการที่จะต้องยื่นเครนแขนเครนขึ้นไปเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ข้างบนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลารถเครนเนี่ยเวลาเขาจะยืดแขนขึ้นไปนั้นเนี่ยเขาก็ต้องกางขาด้วยเพราะว่าถ้าเขาไม่กางขายึดเอาไว้เนี่ยรถเครนนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะล้มลงมาได้แล้วเวลาเขากางขาเนี่ยมันก็จะใช้พื้นที่ประมาณ5เมตรกว่านะครับดังนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็เลยกำหนดเอาไว้ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีที่ว่างโดยรอบของอาคารนั้นเนี่ยขนาด6เมตรนะครับเป็นที่ว่างที่รถดับเพลิงนั้นเนี่ยวิ่งได้โดยสะดวกสมมุติว่าเรามีที่ว่าง6เมตรแล้วเราขุดเป็นบ่อน้ำอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าจะทำให้รถเครนนั้นเนี่ยวิ่งรถเครนรถดับเพลิงนั้นวิ่งไปช่วยเหลือคนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนคุณสันตินะครับว่าถ้าเป็นอาคารสูงที่สูงเกินกว่า23เมตรหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษก็คืออาคารที่มีพื้นที่ก่อสร้างเกินกว่า 10,000 ตารางเมตรนั้นเนี่ยจะต้องมีที่ว่างรอบอาคารจะต้องมีที่ว่างรอบอาคารนะครับแล้วก็ที่ว่างนั้นเนี่ยจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า6เมตรแล้วก็จะต้องเป็นที่ว่างที่รถดับเพลิงเนี่ยสามารถวิ่งไปได้โดยสะดวกสบายนะครับอันนี้เนี่ยที่กฎหมายท่านกำหนดเนี่ยก็เพื่อเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาวิกฤตที่ต้องมีการช่วยเหลือกันนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วในทางตรงกันข้ามล่ะคะถ้าสมมติว่าเป็นอาคารที่ไม่ใหญ่เนาะพื้นที่อาจจะไม่ได้เกิน 10,000 ตารางเมตรหรือว่าไม่ได้มีความสูงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้สูงขึ้นไปตรงนี้ต้องจำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างไหมคะกฎหมายกำหนดไว้ว่ายังไงคะ
0: คือในส่วนถ้าเป็นสมมติว่าไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยนะครับกฎหมายก็มีการกำหนดไว้เหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เรามีช่องเปิดเช่นมีระเบียงเอ่ยมีหน้าต่างอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับกฎหมายท่านก็กำหนดบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรามีหน้าต่างเนี่ยที่ชั้น1และชั้น2เนี่ยอาคารจะต้องถอยร่นจากเขตที่ดินอย่างน้อย2เมตรแต่ถ้าสมมุติว่ามีระเบียงเอ่ยหรือมีหน้าต่างช่องเปิดเอ่ยเนี่ยตั้งแต่ชั้น3ขึ้นไปอาคารนั้นเนี่ยในส่วนตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องถอยร่นจาก2เมตรเนี่ยเป็น3เมตรนะครับอันนี้กฎหมายเนี่ยก็มีการกำหนดเอาไว้หลายท่านอาจจะงงว่าทำไมถึงกำหนดเอาไว้แบบนั้นก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราก่อสร้างอาคารเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสหลายอย่างที่จะไปรบกวนบ้านข้างเคียงนะครับเช่นเสียงดังเอ่ยเช่นน้ำรั่วน้ำไหลลงมาเอ่ยเช่นแสงที่ส่องไปรบกวนเพื่อนบ้านเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเว้นว่างเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นระยะที่ทำให้การรบกวนต่อบ้านข้างเคียงเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่ามันมีการถอยออกมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าอาคารนั้นเนี่ยสูงไม่เกิน23เมตรแล้วก็มีพื้นที่ก่อสร้างไม่ถึง 10,000 ตารางเมตรนะอาคารพวกนี้เนี่ยก็ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษไม่ใช่อาคารสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะของการร่นระยะการร่นทั้งหลายนั้นเนี่ยเขาก็จะนับตามช่องเปิดนะครับระเบียงหน้าต่างต่างๆนานานะครับว่าถ้าชั้น1ชั้น2จะต้องถอยห่างจากเขตที่ดินเนี่ยอย่างน้อย2เมตรแล้วถ้าชั้น3ขึ้นไปก็ต้องถอยอย่างน้อย3เมตรแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น3เมตร3เมตร3เมตรขึ้นไปถึงทั้ง7พอไปขึ้นชั้น8หรือชั้น9ที่ทำให้อาคารนั้นเนี่ยสูงเกินกว่า23เมตรคราวนี้เนี่ยก็ต้องถอยตั้งแต่ชั้นล่างไปเลยนะครับให้เป็น6เมตรเพื่อที่จะให้รถดับเพลิงต่างๆนานานั้น

0: นี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือกันได้นะครับ
1: อาจารย์คะแล้วถ้าไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษแต่ก็ไม่มีหน้าต่างค่ะอาจารย์แบบนี้ต้องเว้นว่างยังไงคะ
0: คือเวลาเราจะก่อสร้างอาคารใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเราจะสร้างติดเขตที่ดินเราเลยนะครับก็จะต้องไปขออนุญาตให้บ้านข้างเคียงนั้นเนี่ยท่านเห็นชอบว่า อนุญาตให้สร้างได้นะครับก็พูดง่ายๆว่าเจ้าตัวกำแพงของอาคารก็เรียกกลายเป็นรั้วอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่บ้านข้างเคียงเนี่ยไม่อนุญาตไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าเราจะต้องถอยอย่างน้อย50เซนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผนังตันๆไม่มีประตูหน้าต่างก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎหมายเองเนี่ยเวลาถ้าใครจะก่อสร้างอาคารเนี่ยผมคิดว่าการศึกษากฎหมายเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพราะว่าการรบกวนต่อบ้านข้างเคียงการรบกวนต่อทางสาธารณะต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับ
1: ค่ะก็เคสนี้นะคะจากคำถามของคุณสันติก็สรุปได้ชัดเจนเลยนะคะว่าอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษนะที่มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปนะคะหรือว่ามีเป็นอาคารที่มีความสูงเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการเว้นที่ว่างรอบอาคารนะเหมือนที่คุณสันติถามเข้ามาว่าใช่หรือเปล่าก็คือใช่นะคะจะต้องเว้นที่ว่างรอบอาคารเนี่ยเป็นพื้นที่6เมตรนะคะสาเหตุเลยเนี่ยก็แน่นอนค่ะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะเหตุเพลิงไหม้นั้นเนี่ยนะคะรถดับเพลิงจะต้องสามารถที่จะวิ่งรอบอาคารได้แล้วก็ต้องมีการสามารถที่จะกางขานะคะเพื่อที่จะใช้อุปกรณ์เนาะในการดับเพลิงได้นั่นเองนะคะส่วนถ้าไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่นะหรือว่าอาคารขนาดใหญ่พิเศษนั้นต้องมีพื้นที่ว่างด้วยหรือเปล่าก็ให้ไปดูในส่วนของช่องเปิดนะคะก็ต้องอยู่ดูตัวชิดช่องเปิดนะคะถ้าช่องเปิดนะคะเป็นพื้นที่2ชั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องเว้นทั้งหมด2เมตรแต่3ชั้นขึ้นไปก็ต้องเว้น3เมตรนะคะส่วนบ้านไหนที่หรืออาคารไหนที่เป็นผนังตันนะคะแล้วก็ไม่มีช่องเปิดนั้นก็ต้องไปขออนุญาตบ้านข้างเคียงนะคะถ้าเขาไม่อนุญาตนั้นก็ไม่ได้นะจะต้องมีในส่วนของพื้นที่ว่างด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นกฎหมายที่สำคัญนะคะที่บางทีหลายๆคนอาจจะหลงลืมไปแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความปลอดภัยของเรานั่นเองนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นคำถามเกี่ยวข้องกับกฎหมายแต่ว่ายังมีอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์ก็เป็นประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของกฎหมายเหมือนกันนะคะอาจารย์นั่นก็คือคุณกันนะคุณกันถามมานะคะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของที่ดินที่ติดแม่น้ำนะคะคุณกันถามว่ามีที่ดินที่ติดแม่น้ำแต่ทางเทศบาลบอกว่าสร้างบ้านติดแม่น้ำไม่ได้ต้องถอย6เมตรเพราะน้อยกว่านั้นจะผิดกฎหมายคุณกันฟังแล้วก็เอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะคะก็เลยเรียนถามอาจารย์ว่าใช่หรือเปล่าที่เขาบอกมาที่ทางเทศบาลบอกมาค่ะอาจารย์คะ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยทางเทศบาลเห็นคุณกันทางเทศบาลเขาพูดถูกต้องแล้วนะครับพูดถูกต้องแล้วคือกฎหมายในกฎหมายการก่อสร้างเราเนี่ยนะครับหลังจากที่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราอยู่เนี่ยเราอยู่ริมแม่น้ำเราก็จะสร้างบ้านติดน้ำบางทีเราก็สร้างศาลาล้ำเข้ามาในแม่น้ำแต่ในตอนหลังๆนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนสร้างล้ำเข้ามาในแม่น้ำเรื่อยๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็มีข้อกำหนดเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกฎหมายก็มีการออกข้อกำหนดมาบอกว่าเอ้ยถ้าคุณจะก่อสร้างอาคารใช้คำว่าอาคารแล้วกันนะครับถ้าคุณจะก่อสร้างอาคารเนี่ยที่มีแหล่งน้ำเนี่ยนะครับแหล่งน้ำคือลำธารเอ่ยแม่น้ำเอ่ยบึงเอ่ยต่างๆนานาเนี่ยนะครับจะต้องมีการถอยร่นเพื่อที่จะให้ธรรมชาติของแม่น้ำนั้นเนี่ยไม่โดนรบกวนจากสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะครับแต่ในระยะของการถอยร่นนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของลำน้ำที่เราจะไปสร้างติดเนี่ยนะครับคือกฎหมายเนี่ยก็กำหนดเอาไว้เนี่ยอยู่3ประเภท1ก็คือลำน้ำถ้าสมมุติว่าเป็นลำคลองเล็กๆ เป็นพวกลำประดงต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่มีขนาดความกว้างเนี่ยน้อยกว่า10เมตรความกว้างน้อยกว่า10เมตรอันนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าจะต้องถอยร่น3เมตรนะครับสมมุติว่าบ้านเราติดคลองเล็กๆนะครับคลองอาจจะมีความกว้างแค่8เมตรอย่างเงี้ยนะครับก็หมายความว่าคลองตัวนี้เนี่ยก็ ฎหมายกำหนดว่าถ้าสมมติ

0: มติว่าแหล่งน้ำนั้นเนี่ยกว้างน้อยกว่า10เมตรเนี่ยนะครับก็ต้องถอย3เมตรแต่ถ้าในกรณีที่เราไปก่อสร้างอาคารใดก็แล้วแต่ที่อยู่ติดลำน้ำที่ลำน้ำนั้นเนี่ยมีความกว้างมากกว่า10เมตรนะครับอย่างเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับกฎหมายก็กำหนดเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าเราไปสร้างอะไรที่มันอยู่ติดแม่น้ำที่ลำน้ำที่มีขนาดเกินกว่า10เมตรคราวนี้เนี่ยเราต้องถอย6เมตรละนะครับหมายความว่าถ้าน้อยกว่า10เมตรต้องถอย3เมตรนะครับถ้ากว้างกว่า10เมตรเนี่ยก็ต้องถอย6เมตรแต่และกฎหมายก็ยังมีการกำหนดออกไว้อีกนะครับว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราไปก่อสร้างอาคารใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะครับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ๆเช่นริมอ่าวไทยอย่างเงี้ยนะครับเช่นบริเวณริมกว้านพะเยาอย่างเงี้ยนะครับกฎหมายก็กำหนดเอาไว้นะครับถ้าสมมติว่าเราไปก่อสร้างอาคารเนี่ยที่อยู่ริมแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยก็กฎหมายก็กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องถอยเนี่ย อย่างน้อย12เมตรนะครับจะต้องถอยอย่างน้อย12เมตรนั่นคือสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้สรุปง่ายๆว่าถ้าใครจะสร้างอะไรที่อยู่ติดแม่น้ำหรือติดแหล่งน้ำทั้งหลายเนี่ยระยะถอยร่นเนี่ยก็เป็นระยะที่มีความสำคัญถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องถอยเท่าไหร่ตามกฎหมายอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะถามไปทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เรียนคุณกันนะครับที่ทางเทศบาลคุณกันนั้นเนี่ยมีที่ดินแม่น้ำแล้วก็จะก่อสร้างบ้านเนี่ยนะครับแล้วทางเทศบาลก็บอกว่าสร้างไม่ได้จะต้องมีระยะถอยร่นอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะถ้าสรุปเนาะจากประเด็นที่คุณกันถามมานะประเด็นที่ดินที่ติดแม่น้ำนะคะหลักสำคัญเลยก็คือให้ดูความกว้างของลำน้ำนะคะถ้าลำน้ำกว้างน้อยกว่า10เมตรอันนี้ก็ต้องถอยออกมา3เมตรนะคะถ้าลำน้ำกว้างมากกว่า10เมตรก็ต้องถอยออกไปอีกนะคะก็คือ6เมตรแต่ถ้าเป็นแหล่งน้ำแบบขนาดใหญ่เลยเนี่ยก็ต้องถอยออกไป12เมตรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นที่ต้องถอยออกไปเนี่ยก็เพื่อที่จะรักษานะคะในส่วนของธรรมชาติไว้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของที่ดินที่ติดแม่น้ำแล้วก็เป็นข้อกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของระยะการถอยร่นนะคะยังมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายอีกหนึ่งคำถามนะคะก็ขออนุญาตไปอีกคำถามหนึ่งเลยนะคะก็คือคำถามของคุณกิจจาค่ะคุณกิจจาถามมาอย่างนี้ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าอาคารของรัฐเนี่ยก่อสร้างได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างจริงหรือค่ะอาจารย์คะ
0: เป็นเรื่องจริงฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นอาคารของรัฐนั้นเนี่ยก็สามารถก่อสร้างได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างการขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยแปลว่าอะไรการขออนุญาตก่อสร้างนั้นเนี่ยก็แปลว่าเวลาที่เราออกแบบเสร็จแล้วก่อนที่จะทำการก่อสร้างนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอาแบบก่อสร้างนั้นเนี่ยไปขออนุญาตก่อสร้างต่อทางเจ้าหน้าที่พื้นถิ่นเนี่ยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยท่านก็จะเป็นคนที่ตรวจสอบตัวแบบก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยนะครับว่ามีความถูกต้องหรือไม่นะครับเช่นเรื่องระยะถอยร่นอย่างเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันไปเรื่องความสูงของอาคารเรื่องช่องเปิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ราชการก็จะเป็นคนตรวจสอบว่ามันถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันไม่ถูกต้องเขาก็จะแทงเรื่องกลับมานะครับว่าความสูงไม่ได้นะช่องเปิดไม่ได้นะอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นไปโดยปกตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นอาคารของรัฐเนี่ยนะครับก็กฎหมายนั้นเนี่ยก็กำหนดว่าถ้าเป็นอาคารของรัฐเนี่ยไม่ต้องมาขออนุญาตตรงนี้ไม่ต้องขออนุญาตตรงนี้นะครับหมายความว่าสามารถที่จะสร้างก่อสร้างได้เลยถ้าเป็นอาคารของรัฐเนี่ยนะครับแต่กฎหมายเนี่ยก็มีการกำหนดเอาไว้นะครับว่าถึงแม้ว่าไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างนั้นเนี่ยถ้าจะก่อสร้างอาคารของรัฐนั้นเนี่ยก็ต้องส่งตัวเอกสารการก่อสร้างหมายความว่าพวกพิมพ์เขียวพวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับไปให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมอาคารเหล่านี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยท่านก็จะเก็บตัวนี้เนี่ยเอาไว้เป็นหลักฐานว่าการก่อสร้างจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ

0: แต่ไม่ต้องรอการอนุญาตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนคุณกิจานะครับว่าถ้าเป็นอาคารของรัฐนั้นเนี่ยก็สามารถก่อสร้างได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องส่งแบบก่อสร้างไปให้ทางหน่วยงานควบคุมการก่อสร้างพื้นถิ่นนั้นเนี่ยจะต้องเก็บเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นอย่างที่คุณกิจาคิดจริงๆนะครับ
1: อาจารย์ครับพอพูดถึงประเด็นนี้เนาะเรื่องของอาคารของรัฐเนี่ยนะคะก็อาจจะมีหลายๆแห่งที่บางทีเราก็เห็นว่าการก่อสร้างนั้นอาจจะไม่ถูกต้องอย่างเช่นมีที่จอดรถไม่เพียงพอหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะอาจารย์คะอันนี้มันสืบเนื่องมาจากว่าไม่ได้ขออนุญาตด้วยหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่อันนี้ก็ในวงการวิชาชีพนี่ก็มีการคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วก็คุยกับหน่วยงานราชการเหมือนกันว่าถึงแม้ว่ากฎหมายจะกำหนดว่าอาคารของรัฐเนี่ยสามารถก่อสร้างได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาคารของรัฐนั้นเนี่ยจะก่อสร้างอะไรที่มันผิดกฎหมายอันนี้กระทำไม่ได้เช่นสมมุติว่าในบางพื้นที่เนี่ยมีการควบคุมเรื่องความสูงของอาคารนะฮะอย่างเช่นบริเวณใกล้พระราชวังบริเวณใกล้วัดวาอารามที่สำคัญต่างๆนานาเนี่ยนะครับกฎหมายก็มีการกำหนดเนี่ยนะครับในเรื่องของความสูงของอาคารแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นอาคารของรัฐเนี่ยนะครับแล้วคุณไปสร้างสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอันนั้นเนี่ยทำไม่ได้นะครับหรือแต่ที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คงเป็นเรื่องที่คุณจิตมาได้บอกไว้เมื่อสักครู่เนี่ยคือเราหลายๆครั้งเนี่ยที่เราเข้าไปที่อาคารของรัฐนั้นเนี่ยเราก็พบว่าเอ้ยทำไมที่จอดรถมันไม่ค่อยมีเลยนะฮะเพราะว่าท่านไม่ได้ทำที่จอดรถเอาไว้นะครับแล้วก็พื้นที่ว่างต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่เพียงพอตัวนี้เนี่ย ก็เป็นปัญหาที่เราคุยกันอยู่ในวงการวิชาชีพว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาคารของรัฐนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นอาคารที่ได้มีการกำหนดไว้ว่าเป็นอาคารที่ไม่ต้องขออนุญาตก็จริงแต่น่าจะมีการตรวจสอบกันบ้างนะครับว่าอาคารไหนนั้นเนี่ยที่ถูกกฎหมายอาคารไหนเนี่ยที่ผิดกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วในส่วนของงานระบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิศวกรรมเองล่ะคะอาจารย์อันนี้ต้องมีการตรวจสอบยังไงบ้างไหมคะอาจารย์คะ
0: คือในกฎหมายก็มีการกำหนดอยู่เหมือนกันอันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะอาคารของรัฐนะครับคือหมายความว่าในส่วนของงานวิศวกรรมโครงสร้างละกันนะครับกฎหมายนี่ก็กำหนดเอาไว้ว่าในเรื่องของรายการคำนวณต่างๆนานานั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำการตรวจสอบนะครับอาจจะตรวจสอบแค่พื้นฐานว่าคอนกรีตรับน้ำหนักเท่าไหร่เหล็กรับน้ำหนักเท่าไหร่แค่นั้นพอแต่คอนกรีตจะเป็นอย่างไรเหล็กจะมีกี่เส้นต่างๆนานาเนี่ยกฎหมายก็ได้มีการกำหนดว่าตรงนี้เนี่ยก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องตรวจสอบตรงนี้เพราะถือว่ามันเป็นเรื่องที่ทางผู้ออกแบบนั้นเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วถ้าสมมุติว่าแต่เพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็มีกฎหมายเนี่ยกำหนดออกมาเหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยคุณจะต้องมีผู้ตรวจสอบอาคารหรือเขาเรียก double checker นะครับคือเป็นการเช็คอีกครั้งหนึ่งคือหมายความว่าเมื่อวิศวกรท่านได้ทำการคำนวณอะไรต่างๆนานาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขียนแบบก่อสร้างแล้วเพื่อไปก่อสร้างเนี่ยนะครับในกฎหมายเขากำหนดว่าต้องมี double checker จะต้องมีผู้ตรวจสอบก็คือหมายความว่าต้องมีวิศวกรอีกท่านหนึ่งซึ่งก็ต้องเป็นระดับวุฒิต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ตรวจสอบเป็นผู้ที่ตรวจสอบว่ารายการคำนวณต่างๆนานาเนี่ยของงานระบบวิศวกรรมนั้นเนี่ยได้ถูกต้องทุกอย่างนะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ใช่อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวผู้ตรวจสอบอาคารเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคุณจิตติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะนี่ก็เป็นประเด็นนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็น่าสนใจทั้งสิ้นเลยนะทั้ง3ประเด็นทั้งของคุณสันติคุณการนะคะแล้วก็คุณกิจจานะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะคราวนี้ต่อเนื่องอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์ไปที่คุณสมรศรีนะคะคุณสมรศรีเนี่ยถามมาบอกว่ากำลังสร้างบ้านค่ะอาจารย์แล้วก็ผู้รับเหมาเนี่ยเจาะคานเป็นรูๆนะคะบอกว่าจะเอาไว้เดินท่อน้ำกับท่อส้วม คุณสมรศรีก็ไม่แน่ใจเนาะก็เลยเรียนถามอาจารย์มาว่าแบบนี้ทำได้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่อันตรายหรอและจะเจาะได้มากน้อยขนาดไหนเพราะรู้สึกว่าเป็นคานเป็นตัวรับน้ำหนักอะค่ะอาจารย์คะ
0: ครับจริงๆแล้วเรียนคุณสมรศรีเนี่ยนะครับคือถ้าผู้รับเหมาเขาเจาะได้อย่างรู้เรื่องแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็ได้คุยกับวิศวกรที่เป็นผู้ออกแบบแล้วว่าจะเจาะตรงไหนได้บ้างการที่เขาทำแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นผู้รับเหมาที่มีคุณภาพพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างเช่นสมมุติว่าเรามีโถส้วมเนี่ยนะครับเรามีโถส้วมโถส้วมเนี่ยมันก็ต้องมีท่อส้วมค่อยๆหลับตานึกนะครับแต่ถ้าตัวโถส้วมนั้นมันไปอยู่ใกล้ๆคานนะครับพอท่อส้วมมันลงมาโป๊ะเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องเดินลอดใต้คานนะครับพอเดินลอดใต้คานแล้วมีความเอียงเนี่ยมันก็จะไปมีผลต่อระดับของฝ้าเพดานของตัวชั้นล่างตรงนั้นลงไปมันอาจทำให้ฝ้าเพดานตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาหรือมันก็เตี้ยเกินไปดังนั้นเนี่ยในหลายๆจุดเนี่ยนะครับในอาคารบางอาคารนั้นเนี่ยที่ตัวคานนั้นเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่และลึกพอสมควรเขาก็จะต้องมีการทำพยายามที่จะให้ตัวท่อทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำหรือท่อระบายหรือท่อส้วมต่างๆนานานั้นเนี่ยผ่านเข้าไปที่ตัวคานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ระดับฝ้าเพดานนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับแต่ในการที่จะทำเนี่ยก็ต้องมีการคำนวณก่อนว่าในการเจาะคานตรงนั้นเนี่ยจะเจาะตรงไหนได้บ้างนะครับจะไปเจาะแล้วก็ไปโดนเหล็กแล้วเหล็กขาดอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะต้องถามทางวิศวกรผู้ออกแบบท่านก่อนว่าจะเจาะตรงไหนได้บ้างนะครับตัวนี้ถ้าสมมุติว่าวิศวกรผู้ออกแบบเนี่ยท่านมาตรวจสอบแล้วตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนคุณสมรศรีนะครับว่าถ้าผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะเจาะคานให้เป็นรูๆเพื่อที่เอาไว้เดินท่อน้ำกับท่อส้วมทำได้จริงไหมก็ตอบว่าทำได้จริงไม่อันตรายอันตรายหรือเปล่าเจาะได้มากแค่ไหนตัวนี้เนี่ยจะไม่อันตรายถ้าสมมุติว่าวิศวกรผู้ออกแบบเนี่ยนะครับเขามีการตรวจสอบแล้วก็อนุมัตินะครับส่วนจะเจาะได้มากแค่ไหนอันนี้ก็ต้องแล้วแต่วิศวกรอีกเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เจาะอะไรกันเยอะแยะนะครับก็จะเวลาเจาะเนี่ยเขาจะเจาะอยู่ประมาณกลางๆคานถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเขาจะไม่เจาะเข้าไปในบริเวณที่คานกับเสานั้นเนี่ยจะมาต่อเชื่อมกันเพราะว่าตรงบริเวณของคานกับเสาที่จะมาต่อเชื่อมกันตรงนั้นเนี่ยมันจะมีแรงบิดและมีน้ำหนักเนี่ยเยอะและในขณะเดียวกันตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหล็กเนี่ยอยู่เยอะมากกว่าตัวกลางๆคานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดต่างๆที่จะทำการเจาะรูนั้นเนี่ย เพื่อความปลอดภัยนะครับก็ให้ทางวิศวกรผู้ออกแบบเนี่ยท่านต้องเป็นผู้ที่จะช่วยในการที่จะตรวจสอบตรงนี้ซึ่งผมกราบเรียนนะครับว่าในการตรวจสอบตัวนี้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยทำไปเถอะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันปลอดภัยนะครับ
1: อาจารย์คะเวลาเจาะเนี่ยเราต้องเจาะก่อนเทคอนกรีตหรือว่าเทคอนกรีตแล้วถึงไปเจาะคะอาจารย์คะ
0: เวลาถ้าจะเจาะคานเหล่านี้เพื่อที่เดินท่อเนี่ยนะครับก็จะต้องเจาะก่อนเทคอนกรีตคือพูดง่ายๆว่าเขาจะมีการฝังท่อเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่เขาจะเดินท่อเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะต้องมีการฝังท่อเอาไว้ให้เรียบร้อยพูดง่ายๆว่าทำให้คานมันมีรูเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเทคอนกรีตนะครับพอเทคอนกรีตปั๊บพอเราเอาไม้แบบออกมาปั๊บคานตัวคานของเรานั้นเนี่ยมันก็จะมีรูที่มีความเรียบร้อยแต่ถ้าสมมติว่าคุณจิตมาถ้าสมมติว่าผู้รับเหมาท่านเนี่ยนะถ้าไม่รู้เรื่องเบอร์บะเนี่ยนะฮะก็ดันไปเทคานก่อนนะครับดันไปเทคานก่อนพอเทคานปั๊บเนี่ยตัวคานเนี่ยมันก็ใหญ่แล้วมันก็หนาแล้วก็ตัวคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยมันก็แข็งในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยในเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเหล็กเนี่ยที่อยู่ในคานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมั่งถ้ามาถึงตรงนั้นเนี่ยเราไปเจาะตรงนั้นเนี่ยนะครับเราไปเจาะตอนนั้นเนี่ยก็มีหนึ่งมันจะทำให้เกิดอาการสั่นสะเทือนนะครับและการเจาะเนี่ยมันจะยากมากเพราะว่า คานเนี่ยมันทั้งใหญ่แล้วมันทั้งหนาเนี่ยนะครับการเจาะให้เป็นรูถึงขนาดที่ให้ท่อผ่านได้นั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะครับคานมันก็จะเกิดความเสียหายได้ในขณะที่เจาะไปนั้นเนี่ยนอกจากจะทำคานให้มันเสียหายแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าไปโดนเหล็กอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะเดินท่อใดๆเนี่ยผ่านคานตามที่คุณสมรศรีถามมาเนี่ยนะครับจะต้องมีการใส่ท่อเอาไว้ก่อนเนี่ยนะครับบางทีก็เป็นปลอกท่อที่ใส่เอาไว้ที่ก่อนที่จะเทคอนกรีตคานและหลังจากที่เราเทคอนกรีตคานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเมื่อถอดไม้แบบออกมาเนี่ยคานเนี่ยมันก็จะมีรูมันก็จะมีรูตรงที่เราฝังท่อเอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมีการเดินท่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ตอนเจาะนั้นเนี่ยตัวระบบโครงสร้างต่างๆนานานั้นเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าโครงสร้างมันมีปัญหาเนี่ยมันก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะครับ
1: อาจารย์คะที่พื้นเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีท่อมีงานระบบอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะคะอาจารย์แล้วถ้าเป็นที่พื้นเนี่ยเราก็ต้องเจาะพื้นก่อนเทคอนกรีตเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะผู้รับเหมาโดยทั่วไปตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นผู้รับเหมาที่ไม่ใช่พวกช่างมันช่างเถอะแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นช่างก่อสร้างนะฮะเขาก็จะก่อนที่เขาจะเทคอนกรีตพื้นเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษาก่อนว่าในพื้นในแต่ละจุดนั้นเนี่ยเช่นพื้นในห้องน้ำนั้นเนี่ยมันจะมีรูอยู่ที่ไหนบ้างเช่นรูสำหรับทำท่อระบายน้ำที่พื้นหรือรูเพื่อที่จะให้ท่อส้วมสามารถผ่านลงไปได้นะครับเขาก็จะต้องมีการตรวจสอบเหล่านี้นะครับแล้วก็กำหนดไว้ว่าตัวรูเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเขาก็จะฝังท่อเอาไว้นะครับหรือไม่ก็ฝังปลอกท่อเอาไว้นะครับแล้วก็ค่อยเทคอนกรีตพื้นนะครับค่อยเทคอนกรีตพื้นก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เตรียมตรงนี้เอาไว้แล้วเราถึงเวลาเราต้องการที่จะฝังท่อให้ท่อมันผ่านพื้นเนี่ยนะครับพื้นเนี่ยก็ด้วยความที่เขายังบางๆเนี่ยการที่จะทุบเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับตอนที่ทุบเนี่ยมันก็ยังจะมีผลต่อความสั่นสะเทือนและระบบโครงสร้างอื่นแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดน้ำรั่วเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าในตอนที่เราทุบเนี่ยบริเวณรอบๆในจุดที่เราทุบเนี่ยมันก็อาจจะแตกร้าวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่จะมีการเจาะพื้นหรือเจาะคานคอนกรีตทั้งหลายอันนี้เนี่ยบางทีเจาะเสาด้วยในบางครั้งนะครับถ้าเสามันใหญ่เนี่ยนะฮะตัวนี้จะต้องทำก่อนเจาะรูเอาไว้ก่อนที่จะมีการเทคอนกรีตนะครับถ้าเทคอนกรีตลงไปแล้วไปทุบไปรื้อเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับคุณชิติมาครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็น่าจะเป็นข้อมูลนะแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่บางทีเรามีความรู้ตรงเนี้ยพอเราเห็นช่างเห็นผู้รับเหมาทำเนี่ยเราจะได้รู้นะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมอันตรายหรือเปล่านั่นเองนะคะนี่ก็น่าจะได้ประมาณนี้ในเบรกนี้นะคะอาจารย์
0: เดี๋ยวเรายังมีอีกหลายคำถามนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราไปต่อเบรกต่อไปครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ามาตอบกันต่อค่ะ
2: แต่ก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะคะมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะปิดรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงาน12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2569นะคะขอขอบพระคุณนักวิ่งทุกท่านที่ตอบรับอย่างอบอุ่นค่ะแล้วมาพบกับประสบการณ์วิ่งรักโลกนะคะหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์และก้าวสำคัญของการวิ่งมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจากเอมและ WA เป็นครั้งแรกค่ะพร้อมพิชิต6สะพานในตำนานของกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่กับลานฟอร์มัมก็คือต้นมะลิค่ะที่ผู้สมัครทุกคนนะคะจะได้รับเป็นที่ระลึกค่ะซึ่งในปีนี้นะคะได้ปรับเปลี่ยนจากกระถางพลาสติกเป็นวัสดุกาบมะพร้าวนะคะสามารถที่จะปลูกลงดินได้ทันทีค่ะและสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้นะคะได้รับการออกแบบภายใต้แนวความคิดดอกมะลิค่ะโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกลีบแรก ะคะแล้วก็สามารถที่จะสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กลีบค่ะก่อนจะประกอบเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่จะค่อยๆเติบโตและได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปีจนเป็นดอกมะลิเต็มใบ

0: ค่ะสำหรับผู้สมัครทุกท่านสามารถมารับเสื้อและบิบนะคะได้ที่ศูนย์สุริกิตในวันที่10ถึง11สิงหาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา 12:00 นจนถึง 21:00 นค่ะหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทาง Facebook ค่ะ 12AUG Half Marathon นะคะทั้งนี้กิจกรรมวิ่งเพื่อแม่12สิงหา Half Marathon กรุงเทพ2569หรือ Run for Mom 2026ค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดนะคะผู้บริหารศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะเพื่อน้อมรำลึกนะคะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สุริกิตบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วพบกันเช้าวันพุธที่12สิงหาคมนี้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้ามาตอบคำถามกันต่อค่ะ
1: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
1: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
3: อ้าวสายต่อไป
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาเดินอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามากลับมาตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันต่อนะคะเบรกที่แล้วเนี่ยก็ตอบไปได้หลายคำถามโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็น่าจะได้เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากมาได้เลยนะคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ที่เราถ่ายทอดเสียงอยู่ตอนนี้ใครมีคำถามก็พิมพ์มาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าอีก1ช่องทางก็สะดวกค่ะช่องทาง LINE นะคะที่ @thinking radio ค่ะมี @sign ต่อด้วย thinking radio นะคะถ้ามีคำถามก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้เลยนะคะเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วก็ถ้ามีรูปภาพรูปถ่ายปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานก็ส่งมาได้นะถ้าเป็นช่องทาง LINE นะคะหรือจะฝากเบอร์โทรศัพท์มาได้ก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่สะดวกนะคะเพราะว่าบางครั้งการฝากเบอร์โทรศัพท์ก็ทางทีมงานถ้าอาจารย์เองอาจจะโทรศัพท์ไปสอบถามปัญหาเพิ่มไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุดแต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะก็สามารถที่จะส่งเพียงแค่คำถามให้ละเอียดชัดเจนมาทางไลน์ได้เลยที่ @thinking radio ค่ะตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์เยี่ยมกันนะคะสวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วครับเราเหลือเวลาไม่เยอะแต่ก็พยายามที่จะตอบนะครับถ้าโชคดีในวันนี้เราอาจจะในช่วงนี้อาจจะตอบได้สัก2คำถามนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคำตอบมันยาวเนี่ยก็อาจจะเหลือคำถามเดียวแต่ผมว่าตอนนี้เราเริ่มเลยครับคุณจิตติมาครับผม
3: ค่ะไปที่คุณพจน์นะคะอาจารย์เข้าใจว่าคุณพจน์ถามคำถามนี้เนี่ยอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าน้ำกับไฟเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันนะอาจจะกลัวไฟดูดไฟอะไรหรือเปล่านะคะเขาถามเรื่องปลั๊กไฟในห้องน้ำมาค่ะอาจารย์คุณพจน์ถามว่าปลั๊กไฟในห้องน้ำน่าจะติดสูงขนาดไหนค่ะอาจารย์คะ
4: คือประเด็นเนี่ยผมว่าปลั๊กไฟในห้องน้ำเนี่ยถ้าติดสูงหน่อยในจุดที่เราสามารถที่จะใช้การได้อยู่โดยสะดวกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าในปกติเนี่ย เวลาที่เราจะมีปลั๊กไฟนั้นเนี่ยเราก็จะส่วนใหญ่เราจะมีปลั๊กไฟเอาไว้ที่บริเวณอ่างล้างหน้านะครับเพราะว่าบริเวณอ่างล้างหน้านั้นเนี่ย เราก็จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องที่อ่างล้างหน้ามันก็จะมีกระจกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องเป่าลมเอ่ยเนี่ยนะครับเครื่องโกนหนวดเอ่ยอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยที่ใช้ไฟนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณตรงนั้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอ่างล้างหน้านั้นเนี่ยอ่างล้างมือเนี่ยก็จะสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ80เซนถึง85เซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสวิตทั้งหลายตัวสวิตตัวปลั๊กทั้งหลายนั้นเนี่ยที่อยู่บริเวณที่อ่างล้างหน้านั้นเนี่ยก็น่าจะต้องสูงขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องฟุตหนึ่งถึงฟุตครึ่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปลั๊กไฟตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ในระดับที่น่าจะสูงขึ้นเท่าที่เราจะทำได้ก็อยู่ประมาณสักในระยะเมตร10ถึงเมตร30อย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเรายังใช้การได้โดยสะดวกไม่มีปัญหาอะไรแต่ประเด็นที่ผมคิดว่าในกรณีที่ถ้าเป็นจุดอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นบริเวณฝักบัวอย่างเงี้ยนะฮะอย่าพยายามไปมีปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟเลยเนี่ยนะครับอย่างเรากำลังอาบน้ำอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าน้ำมันเข้าไปใกล้ตัวเนี้ยก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วนอกจากเรื่องของความสูงที่จะต้องมีความสูง ของตัวสวิตช์นั้นเนี่ยที่อยู่ของตัวปลั๊กนั้นเนี่ยที่อยู่ห่างจากน้ำที่จะกระเซ็นไปได้เนี่ยนะครับลักษณะของปลั๊กเนี่ยนะครับลักษณะของปลั๊กเนี่ยขอให้เป็นปลั๊กแบบปิดฝาครอบเปิดปิดเพื่อได้กันน้ำได้แล้วก็ระบบไฟฟ้าต่างๆนั้นเนี่ยก็ขอให้มีระบบสายดินเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพื่อแล้วก็หรือจะมีสวิตช์ควบคุมต่างๆนานาด้วยเพราะว่าน้ำกับไฟนั้นเนี่ยเขาไม่ไปด้วยกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวคำถามที่คุณพจน์ถามมานั้นเนี่ยอยากให้กราบเรียนบอกท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะครับไปสำรวจปลั๊กในห้องน้ำเราเนี่ยว่ามันมีฝาปิดไหมเพราะว่าถ้ามันเกิดน้ำกระเซ็นอะไรมาหรือในเวลาที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็เป็นอันตรายนะครับแล้วก็ระดับนั้นเนี่ยก็สูงประมาณเมตร10ถึงเมตร30คือสูงจากบริเวณอ่างล้างหน้าในขณะที่เราบางทีเราล้างหน้าเราสะบัดน้ำเนี่ยก็อย่าให้มันไปโดนนะครับแล้วก็ขอให้มีสายดินด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
3: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะอันนี้เป็นเคสในเรื่องของปลั๊กไฟในห้องน้ำเนาะแต่ว่าจริงๆถ้าใครติดตามรายการเนี่ยถ้าอาจารย์เคยคุยเรื่องของระดับปลั๊กไฟห้องต่างๆในบ้านของเราใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าแต่ละที่จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันอาจารย์ช่วยสรุปอีกครั้งได้ไหมคะว่าระดับปลั๊กไฟในแต่ละจุดของบ้านเนี่ยควรจะอยู่ในระดับไหนบ้าง
4: คือโดยทั่วไปเนี่ยนะครับปลั๊กไฟที่เราใช้งานในบ้านของเรานั้นเนี่ยก็จะมีระดับเนี่ยอยู่3ระดับนะครับคือระดับแรกเนี่ยนะครับก็คือระดับที่สูงจากพื้นเนี่ยประมาณ30เซนนะครับตัวนี้เนี่ยก็เอาไว้สำหรับที่เราจะใช้เสียบปลั๊กของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่จะตั้งอยู่ที่พื้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นพวกพัดลมต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ระดับที่2นั้นเนี่ยคือสูงจากพื้นประมาณ80ถึง90เซนเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยที่เราให้มีความสูงขนาดนี้เนี่ยคือเป็นระดับความสูงที่เราใช้กับพวกเคาน์เตอร์พวกโต๊ะต่างๆนานาอย่างเช่นเราจะวางอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนานาที่เคาน์เตอร์หรือวางอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นเราจะต่อสายวิทยุเสียบปลั๊กวิทยุเสียบปลั๊กทีวีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับปลั๊กระดับที่2นั้นเนี่ยก็จะมีความสูงเนี่ยประมาณ80ถึง90เซนนะครับหมายความว่าถ้ามีเคาน์เตอร์แล้วเนี่ยเคาน์เตอร์เขาก็ไม่ไปบังตัวปลั๊กเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยปลั๊กเนี่ยอยู่เตี้ยกว่าเคาน์เตอร์เวลาที่จะเสียบปลั๊กเนี่ยมันจะยากมากเพราะเราต้องเอื้อมมือเข้าไปหลังตัวเคาน์เตอร์หลังตัวอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับแล้วก็ปลั๊กในแล้วก็ปลั๊กตัวปลั๊กตัวที่3เนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะรวมถึงสวิตช์โดยทั่วไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีความสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ1เมตร10เซนถึง1เมตร20เซนนั่นนะครับตัวปลั๊กตัวที่มีความสูงเนี่ยที่เมตร10ถึงเมตร20เนี่ยตัวปลั๊กนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับไม่ค่อยได้ใช้กันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นสวิตช์ที่จะเอาไว้ติดตั้งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่คุณพจน์ได้ถามมาเนี่ยนะครับว่าปลั๊กไฟในห้องน้ำน่าจะสูงเท่าไหร่ก็คือขอให้สูงเมตร10ถึงเมตร30แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในจุดที่มันจะอยู่ใกล้น้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นปลั๊กที่มีฝาปิดฝาครอบด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตัวสายดินเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าบ้านใครยังไม่มีสายดินเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องทำสายดินแล้วเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมานั้นเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับคุณชิติมาครับ
3: อาจารย์คะแล้วถ้าเป็นปลั๊กหรือสวิตช์ของผู้พิการที่นั่งวีลแชร์ค่ะอาจารย์แบบนี้จะต้องสูงประมาณเท่าไหร่คะ
4: คือโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในมาตรฐานของผู้พิการทั้งหลายเนี่ยตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยท่านก็พยายามที่จะให้สูงเนี่ยประมาณ8ถึง90เซนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องดีอันนี้เนี่ยรวมถึงแม้กระทั่งปุ่มกดลิฟต์อย่างเงี้ยถ้าคุณจิตติมาเคยเห็นท่านผู้ฟังเคยเห็นเนี่ยนะครับที่เป็น universal หมายถึงว่าที่จะเป็นพื้นที่ที่ดูแลทุกคนได้เนี่ยนะครับเขาจะมีตัวเนี้ยสูงประมาณ80ถึง90เซนนะครับตัว พวกผู้พิการทั้งหลายนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะกดได้โดยสะดวกซึ่งจริงๆเนี่ยก็หลายแห่งนั้นเนี่ยก็เริ่มทำกันแต่ปรากฏว่าพวกเราเองนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยชินคุณจิตติมาถ้ามือฟังนึกภาพถึงถ้าสมมติว่าเราเปิดประตูห้องเข้าไปแล้วเราจะเปิดสวิตช์ไฟเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อมมือเนี่ยนะครับเอื้อมมือไปอยู่ในระดับประมาณเมตร10ถึงเมตร20เซนเนี่ยนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าสวิตช์เนี่ยมันอยู่

0: ระดับของสวิตช์แล้วกันถ้าเป็นระดับของปลั๊กเนี่ยผมว่าสำหรับผู้พิการนั้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่80เซนอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นระยะที่น่าจะดีที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะสรุปในตรงนี้ที่คุณจิติมาถามว่าเอ๊ะนอกจากในกรณีของปลั๊กในห้องน้ำที่คุณพจน์ถามมาแล้วเนี่ยถ้าปลั๊กโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะสูงเท่าไหร่ก็คือสูง3ระยะ1 30เซน2 80เซนแล้วก็3เมตร10เซนก็จะเป็นระยะที่ใช้การได้โดยสะดวกนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะนี่ก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังเนาะใครที่จะทำบ้านนะคะแล้วก็จุดในเรื่องของการติดตั้งปลั๊กต่างๆเนี่ยนะคะก็ตามระดับความสูงที่ท่านอาจารย์บอกเลยนะคะก็เวลาใช้งานเนี่ยก็จะได้มีความปลอดภัยแล้วก็มีความสะดวกด้วยนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการคุยกับหมอบ้านในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาหมดลงแล้วเดินเร็วอย่างรวดเร็วนะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเรากลับมาเจอกันใหม่แล้วก็มาตอบคำถามกันใครที่มีคำถามยังฝากมาได้ตลอดนะคะยังไม่หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าเนาะอาจารย์เรามาเคลียร์กันต่อนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะแล้วก็คงลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุยกับหมอบ้านที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 16:00 น
3: คืบหน้าการแก้ปัญหาอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์จนทำให้ดินทรุดตัวผ่านไปแล้ว3วันโดยระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่พบว่าพื้นที่ทรุดตัวขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นนายศิริพงศ์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบอาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังที่อยู่เลยอาคารธนาคารออกภัยในรัศมี 28+2 เมตรหรือรวม30เมตรยังไม่พบการซุดตัวเพิ่มเติมไม่พบเสียงผิดปกติหรือสัญญาณที่น่ากังวลแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามได้กำชับให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.พิจารณาแนวทางดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดพื้นที่จนไม่สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการได้โดยระบุว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องรับผิดชอบส่วนนี้สำหรับสถานการณ์ภายในอุโมงค์พบว่าน้ำที่ร่วมซึมลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากเดิมไหลเข้า50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือเพียง20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหลังใช้วิธีอัดฉีดสารเสริมความแข็งแรงของชั้นดินด้วยปูนซีเมนต์ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้รอยแยกของอาคารที่ตรวจพบในวันแรกประมาณ 8.7 ซมล่าสุดช่วงเช้าลดเหลือกว่า7ซมซึ่งตามหลักวิศวกรรมถือเป็นสัญญาณเชิงบวกพร้อมพงยก3อดีตนายกชินวัตรทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวพบปะผู้นำอาเซียนปัดวัดพลังการเมืองนายพร้อมพงศ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบปะผู้นำระดับสูงของประเทศในภูมิภาคอาเซียนว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกที่ทวีความเข้มข้นผันผวนอยู่ตลอดเวลาแม้การเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ถูกใจกลุ่มขาประจำมองด้วยความเคลือบแคลงสงสัยมีความเห็นต่างอยู่บ้างแต่ถือเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยแต่ไม่ควรปล่อยให้มาบดบังโอกาสในการสร้างรายได้สร้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการเดินทางครั้งนี้มีการชี้แจงว่าเป็นการดำเนินการในนามส่วนตัวไม่ใช่ภารกิจของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองไม่ใช่การวัดพลังทางการเมืองหรือมีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงนายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์นางสาวแพทองธารจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแต่ยังห่วงใยประเทศชาติพี่น้องประชาชนหากมีแนวคิดนำไปสู่การประสานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นเรื่องน่ายินดีควรจะมองว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเสมือนทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนที่ช่วยกันสร้างโอกาสหาเงินเข้าประเทศควรมองไปในปลายทางแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจงานที่จะเพิ่มขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นของประชาชนเซเลสกี้ยกระดับการโจมตีรัสเซียจากระยะไกลวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าปฏิบัติการโจมตีระยะไกลของยูเครนประสบความสำเร็จในการซ้ำเติมวิกฤตขาดแคลนเชื้อเพลิงในรัสเซียซึ่งเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลต่อการที่รัสเซียไม่ยอมยุติสงครามพร้อมระบุว่าข้อเสนอสันติภาพของยูเครนเริ่มได้รับความเห็นชอบจากคนในกลุ่มวงในของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแล้วเซเลสกี้ยังได้ลงนามจัดตั้งหน่วยบัญชาการปฏิบัติการระยะไกลเพื่อรวบรวมทรัพยากร ในการทำลายขีดความสามารถด้านสงครามในดินแดนของรัสเซียโดยจะมีผู้นำที่เชี่ยวชาญเข้ามาคุม

0: ัพและตั้งกองกำลังร่วมตอบโต้เร็วที่เป็นการผสานกองกำลังจู่โจมด่านหน้าเข้ากับเทคโนโลยีโดรนและปืนใหญ่เพื่อให้ปฏิบัติการในสมรภูมิทำได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
5: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @fotron หรือโทร02-961-3727 fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร064-950-5291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
6: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.นภัสวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับกับวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับผม 16:08 นาทีกับผมรำพงษ์แจ้งจิตนะครับและดร.ธนันท์วัชโรทยางกูลสวัสดีครับดร.ธนันท์ครับ
8: สวัสดี
7: ได้ยินเสียงผมไหมฮะ
8: ได้ยินครับได้ยินครับ
7: โอเคดร.ธนันต้องอาจจะดังนิดนึงนะครับ
8: ก็เป็นอีกหนึ่งวันท่ามกลางมรสุมหลายเรื่อง
7: มรสุมหลายเรื่อง
8: มรสุมนะครับเกี่ยวกับ
7: เรื่องอะไรบ้างครับ
8: ก็เมื่อเช้าพูดเรื่องอะไรนะครับ
7: เรื่องพ่อทิพย
8: ์ครับพ่อทิพย์นะครับจริงๆแล้ว
7: ให้นักธุรกิจจีนมาลงทุนทำธุรกิจในไทยแต่ก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันไปครับ
8: ก็ทางสมาคมเองเราก็มีหน้าที่ในการที่จะสกรีนนะครับไทยเทาแล้วก็จีนเทานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ผ่านสมาคมก็จะไปที่ไหนก็จะต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบกันเองครับ
7: วันนี้เราต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยก็อยู่กับเราด้วยใช่ไหมดร.ธนัน
8: ท์ครับผม
7: อ่ะเสียงต้อนรับดร.บัญญัติบุญญาครับประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์บัญญัติครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรพงศ์อาจารย์ฐานนันท์แล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ติดภารกิจด้านนอกนะครับก็เลยขออนุญาตไม่ได้เปิดกล้องนะครับ
7: แต่วันนี้ดร.ฐานนันท์เกินบอกว่าจีนเทาจีนคุมเครือนี่ถ้ามากันกรองผ่านสมาคมนักธุรกิจอาเซียนรับรองใสสะอาดขาวกิ้งเลยใช่ไหมครับอาจารย
9: ์ก็ประมาณนี้ครับเนื่องจากว่าทางสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเนี่ยมีแหล่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ 2-3 แหล่งนะครับแล้วก็มีตัวกรองเนี่ยน่าจะเกิน3ตัวกรองนะครับตั้งแต่ตัวกรองด้านเว็บไซต์ตัวกรองหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ตัวกรองหน่วยงานภาคเอกชนนะครับที่ไม่รวมจากการค้นหาข้อมูลที่มันเชื่อมโยงกันนะครับก็ได้รับความไว้วางใจจากทางประเทศจีนนะครับให้เราตรวจสอบนะครับไทยเทาส่วนคนไทยเนี่ยก็ให้เราตรวจสอบนะครับทางคนจีนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าป้องกันได้เกิน 80% ครับคุณรพงศ์ครับ
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นข่าวกันนะอีก 20% เนี่ยถ้าจะเข้ามากันกรองในสมาคมนักธุรกิจอาเซียนทั้งอาจารย์บัญญัติทั้งดร.ธนันท์ก็ยินดีที่จะให้มาเป็นสมาชิกแล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทั้งเรื่องของคนจีนกับไทยและธุรกิจจีนกับธุรกิจไทยอ่ะวันนี้ดร.บัญญัติมากับเราในช่วง Business นะในรายการ Business World ช่วง World Insight อาจารย์อยากคุยประเด็นเรื่องอะไรครับผมเห็นว่ามีอะไรเกี่ยวกับท่องเที่ยวเหรอครับอาจารย์
9: ใช่ก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือภาพรวมการท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยนะครับซึ่งอยากจะเปรียบเทียบแล้วก็อยากที่จะแบ่งปันนะครับในส่วนของการทำธุรกิจนะครับให้สอดคล้องกับท่องโลกธุรกิจนะครับซึ่งจากผลการสำรวจนะครับจาก UN Tourism เนี่ยนะครับอัปเดตในส่วนของไตรมาสที่2นะครับก็คือปีนี้ปีล่าสุดเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวประเทศต่างๆเนี่ยจำนวน307ล้านคนนะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็สะท้อนถึงยังเติบโตเพิ่มขึ้น 2% นะครับนักท่องเที่ยวก็ยังเพิ่มขึ้นประมาณ6ล้านคนเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี2025นะครับในส่วนของทวีปอเมริกาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็โดยเฉพาะอเมริกากลางเนี่ยก็เติบโตแล้วก็แข็งแกร่งมากถึง 18% นะครับซึ่งแน่นอนว่าถึงแม้จะมีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อตัวเลขการเดินทางในตะวันออกกลางเนี่ยลดลงถึง 14% ในไตรมาสแรกของปี2026ครับคุณวรพงศ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจารย์ฐานันท์ครับ
7: ครับตัวเลขที่อาจารย์พูดถึงนี่คือจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปแต่ละภูมิภาค
9: ใช่ครับ
7: หรืออ๋อตัวเลขนักเที่ยวทีนี้ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตแต่ว่าอาจจะมีดรอปลงไปอย่างที่บอกเกี่ยวกับช่วงของสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสตะวันออกกลางเนี่ยแสดงว่าที่เหลือก็จะไปเทออกไปสู่ภูมิภาคอื่นๆทดแทนกันไปอย่างนี้ถูกไหมฮะ
9: ใช่ครับใช่ครับก็คือเราเอาง่ายๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเค้กก้อนหนึ่งเค้กก้อนนี้เนี่ย จำนวนคนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ย307

0: ล้านคนที่ต้องจ่ายเงินอย่างน้อยเนี่ย5,000บาทต่อคนนะครับที่ไปท่องเที่ยวคืออย่างน้อยเลยเนาะเพราะฉะนั้น Market Share ตรงนี้เนี่ยเค้กก้อนนี้มันแบ่งไปประเทศไหนบ้างนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเห็นตัวเลขนี้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมโยงไปได้นะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็ติดอันดับที่10อันดับที่11อยู่ในช่วงเนี้ยท็อป10เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีโอกาสนะครับถึงแม้ประเทศไทยจะถูกจัดอันดับว่านักท่องเที่ยวชอบมากที่สุดกรุงเทพเนี่ยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับท็อป10แล้วเนี่ยประเทศไทยก็เฉียดฉิวนะครับติดอันดับ10บ้างแล้วก็หล่นไป11 12 13บ้างนะครับซึ่งประเทศแรกเนี่ยที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดเนี่ยมากกว่า100ล้านคนเนี่ยทำรายได้ให้กับประเทศเนี่ยสูงมากนะครับไม่ทราบว่าพวกเรานึกถึงประเทศอะไรกันบ้างครับ
1: ดร.ฐานันท์เดาให้ผมหน่อยสิ
0: ไม่มีใครเดาถูกนะไม่มีใครเดาถูก
1: จริงเหรอ
0: ไม่มีใครเดาถูก
1: มีภาคหน่อยได้ไหม
0: ยุโรปยุโรปครับยุโรป
1: ยุโรปผมต้องเดาสวิตเซอร์แลนด์แล้วล่ะถ้างั้นน่ะ
0: สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมใกล้เคียงครับใกล้เคียง
1: อากาศดีสถานที่สวยงามธรรมชาติเยอะดร.ฐานันท์จะต้องจิ้มสักประเทศไหม
2: คาซัคมั้ยคาซัคสถาน
0: ประเทศอันดับหนึ่งเลยนะคือพยายามสุ่มถามร้อยคนเนี่ยเอาประเภทว่า 100% แล้วกันตอบไม่ถูกนะครับ
1: ตอบผิดหมดเลยส่วนใหญ
0: ่ใช่เพราะว่าเรานึกไม่ถึงไงจากตัวเลขสถิติจริงๆเนี่ยที่ UN สำรวจมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าอันดับหนึ่งเนี่ยฝรั่งเศสนะครับมากกว่า100ล้านคนนะครับ
1: ฝรั่งเศสนี่คือเราพูดถึงต่อปีใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับต่อปีครับ100ล้านคนเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับที่นักธุรกิจไทยหลายท่านเนี่ยนะครับพรรคพวกที่รู้จักกันเนี่ยเอ๊ะทำไมส่งของไทยมูลค่าที่ส่งไปมากกว่าจีนมากกว่าอเมริกาปรากฏว่าไปที่ฝรั่งเศสเยอะโดยเฉพาะของชำร่วยของที่ระลึกเนี่ยที่ทำจากประเทศจีนบ้างแล้วก็ของหัตถกรรมเนี่ยทำจากประเทศไทยไอ้นี้เราก็เพิ่งเฮ้ยมองเห็นการเชื่อมโยงมันว่ามันเกี่ยวข้องกันครับ
1: อันดับหนึ่งของโลกคือนักท่องเที่ยวไปฝรั่งเศสเยอะเมื่อนักท่องเที่ยวแห่ไปฝรั่งเศสปีนึงเป็นร้อยล้านคนนั่นหมายความว่ามันก็เป็นเหมือนกับบ่อเงินบ่อทองที่จะไปทำธุรกิจกันเลยเนาะทั้งนั้นอาจารย
0: ์ใช่ถ้าเรามองเห็นความเชื่อมโยงตรงนี้นะครับอันดับสองก็ยังเป็นยุโรปนะครับเป็นสเปน94ล้านคนนะครับซึ่งก็ตัวเลขกลมๆเนาะ
1: คิดเลยครับผม
0: สหรัฐอเมริกานะครับอันดับ3ก็73ล้านคนนะครับตุรกีเนี่ยตุรกีนี่น่าเที่ยวมากนะครับคือทุกประเทศที่พูดมาเนี่ยไปหมดแล้วเนาะ10อันดับ11อันดับเนี่ยตุรกีน่าเที่ยวมากนะครับตุรกีเนี่ยปาไป11ล้านคน
1: มีอะไรน่าสนใจที่ตุรกี
0: มันสวยครับโดยเฉพาะเมืองอิสตันบูลเนี่ยนะครับช่องแคบฟอสฟอรัสที่เชื่อมระหว่างเอเชียกับยุโรปอะแล้วเราไปล่องแม่น้ำ
1: เป็นเหมือนกับประตูสู่ยุโรปอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะมันอยู่สองทวีป
0: ใช่ครับอยู่สองทวีปครับนครสองทวีป
1: นครสอง
0: เนี่ยครับตุรกีน่าเที่ยวมากครับก็61ล้านคนเนาะติดอันดับ4
1: ครับ
0: ไปก็ยังเป็นยุโรปเนาะอิตาลีเนี่ยก็เกือบ60ล้านคน58ล้านคน
1: นี่1ก็อะไรฮะหอไอเฟลอ่ะอิตาลีใช่ป่ะ
0: ไม่ใช่ไม่หอเอ็นพิซ่าครับหอเอ็นพิซ่าหอไอเฟลฝรั่งเศสครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วก็อันดับ6เนี่ยเม็กซิโก45ล้านคน
1: เม็กซิโกโอเค
0: ใต้อเมริกาเนาะจริงๆประเทศอเมริกาเดิมทีเนี่ยแถบแคลิฟอร์เนียที่คนไทยอยู่เยอะๆเนี่ยในอดีตเนี่ยก็เป็นของเม็กซิโกนะนะครับ
1: อืมอ๋อครับ
0: ถัดไป
1: จะเอาแผ่นดินทั่วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็เอาไปทั่วแหละโอ้ถ้าเล่าเรื่องอเมริกานี่ยาวเลยนะครับซึ่งมีโอกาสไป
1: เอาไว้เที่ยวเอาไว้แชปเตอร์เอาไว้แชปเตอร์นะ
0: 20กว่าล้านนะครับ
1: เป็นไรฮะ
0: อันดับ7อังกฤษนะ42ล้านคน
1: อังกฤษโอเค
0: อันดับ8เยอรมนีนะครับ38ล้านคน
1: อยู่ในยุโรปอยู่ครับ
0: อันดับ9ญี่ปุ่นครับมาเอเชียละ
1: มาเอเชียละโอเค
0: 37ล้านคนอันนี้คือไตรมาสแรกล่าสุดของปีนี้เลยนะครับแล้วก็ประเทศกรีซ หรือกรีตนะครับกรุงเอเธนเนี่ย36 ล้านคน
1: อันนี้อันดับ10
0: อันดับ10ประเทศไทยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: 11อ่ะ
0: เออประเทศไทยก็30อยู่ที่ประมาณ33 ล้านคน
1: โอ้ย33ล้านก็ถือว่าไม่เลวนะอาจารย์ไม่เลว
0: ถือว่าไม่เลวนะครับซึ่งก็ถ้าพูดถึงนะถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทยเนี่ยเราเคยติดอันดับ10ก็คือคนเคยมาเที่ยวเนี่ย40 ล้านคน
1: น่าจะเป็นช่วงก่อนโควิดนะถ้าผมจำ
0: ใช่ใช่ช่วงก่อนโควิดครับพอมาช่วงหลังเนี่ยเราตกลงมานะครับเราไม่ติดท็อป10ละในช่วงไตรมาสแรกของปี2026นะครับซึ่งยอดสะสมถึงเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับถึงวันที่4กรกฎาเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับสัปดาห์เดียวเนี่ยประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวสะสมเนี่ย 16.21 ล้านคนนะครับซึ่งปรับตัวลดลงเนี่ย 3.11%
1: โอ้ลดลงพอสมควรนะ 3% กว่า
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าจะมาดูในเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นแล้วก็มาไทยแสดงว่าในเอเชียเนี่ยมีแค่ญี่ปุ่นที่เป็นคู่แข่งกับเรานะอาจารย์ถ้าฟังแบบนี้ถูกไหม
0: ใช่ครับญี่ปุ่นเนี่ยจะติดตลอดเลยแล้วคนจะไปญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวเลขนะครับที่มันเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนะครับประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ที่สลับกันได้อันดับหนึ่งที่มาเที่ยวไทยมากที่สุดเนี่ยก็คือประเทศจีนกับประเทศมาเลเซียนะครับสลับกันแพ้สลับกันชนะใช่ครับ
1: มาเลเซียเนี่ยก็ต้องเข้ามาทางใต้เป็นหลักเนาะดร.ฉันนันท์ว่าไหมหัดใหญ่สงขลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ส่วนใหญ่จะมาจากทางบกฮะขับรถมาเที่ยวแถวหัดใหญ่นะแถวพัทลุงแถวตังแถวสตูลกันครับ
1: สลับกันไปจีนกับมาเลเซียนี่สลับกันไปยุโรปก็ไม่เยอะเท่ามาเลเซียเหรออาจารย์ยุโรป
0: ไม่เยอะกว่าครับไม่เยอะกว่ายุโรปนี่พูดถึงถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยนะครับกลุ่มที่มาเที่ยวไทยมากที่สุดเนี่ยก็คือจีนกับมาเลเซียนะครับถ้าแถบตะวันออกหรืออาเซียนเนี่ยจีนกับมาเลเซียเนี่ยแข่งกันได้อันดับ1กับ2มาตลอดนะครับเข้ามาก็ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ3ล้านคนนะครับรองลงมาก็เกาหลีสิงคโปร์เวียดนามไต้หวันนะครับถัดไปก็กลุ่มนะครับเอเชียใต้พวกอินเดียอย่างเงี้ยก็เข้ามาติด
1: กันเยอะ
0: นะครับยุโรปที่มาจริงๆเนี่ยก็จะมีรัสเซียมีอังกฤษมีเยอรมนีนะครับแล้วก็มีอเมริกาตัดมาเนาะอันนี้ตัวเลขที่เก็บมา
1: ถ้าดูแบบนี้มันก็แสดงว่ามาเก็ตแชร์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยส่วนใหญ่เกินครึ่งจะเป็นเอเชียเที่ยวเอเชียด้วยกันเองถูกไหมอาจารย์ทั้งน
0: ั้
1: น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคโอเคแต่ว่าปล่อยให้คนยุโรปเข้ามาเที่ยวบ้างปรับรายโอเคเข้าใจประเด็นเข้าใจประเด็นอาจารย์เชิญต่อ
0: ทีนี้ถ้าการเชื่อมโยงเชื่อมโลกตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองนะครับในอีกมิติหนึ่งเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยยุโรปก็ไม่มาอเมริกาก็ไม่ค่อยมาแอฟริกาอเมริกาใต้นี่มันไม่มาเที่ยวประเทศไทยเลยแล้วเรายังไม่เข้าใจกลุ่มลูกค้าที่มาเที่ยวนะครับอย่างเงี้ยครับเราทำไปเราก็เหนื่อยฟรีนะครับเหมือนชกไม่เข้าเป้าอะครับมันก็ไม่ได้คะแนนนะครับทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยว่าไอ้กลุ่มคนที่มาเที่ยวเนี่ยนะครับที่เราจะเผยแพร่แล้วก็เอาสินค้าขายไปได้เนี่ยคือกลุ่มไหนนะครับถ้าเราเจาะตรงนี้เนี่ยคนที่มาเที่ยวเรา30 กว่าล้านคนเนี่ยนะครับมันเป็นคนจีนคนมาเลทีนี้เราจะโฟกัสยังไงอ่ะเคยได้ยินภาครัฐหรือแพทย์กระชนได้พูดหรือดูแลลูกค้าบังเกิดเก้าเหล่านี้หรือเปล่าน
1: ะครับ
0: ลูกค้าบังเกิดเก้าก็หมายความว่าเราจะต้องดูแลเขาอย่างเช่นผิดพันธุ์ต่างๆตอนนี้คนไทยเริ่มแล้วเอาใจคนจีนแล้วแพ็กเกจจิ้งมีภาษาจีนและขายที่ไทยนะครับศูนย์ช้อปปิ้งที่ใหญ่แล้วก็เป็นแบบไทยไชน่าช้อปปิ้งมอลอะไรอย่างเงี้ยครับหรือมาเลเซีย คือทำอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาพรีเมียมแล้วเอาสินค้าไทยเนี่ยไปขายกลุ่มนี้เนี่ยไอ้30กว่าล้านคนเนี่ยนะครับซึ่งไอเดียนี้เนี่ยถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยนะครับกำลังซื้อเนี่ยนะครับหรือรายได้ของประเทศเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือ
1: มุมนึงที่อาจารย์พูดถึงยกตัวอย่างเช่นติดฉลากภาษาจีนติดป้ายร้านภาษาจีนเมนูอาหารมีภาษาจีนหรือพวกไซเนสอะไรทั้งหลายแหล่อย่างนี้ไหมอาจารย์หรือไง
0: ใช่ถ้าสมมุติเราเจาะเพื่อนบ้านเรา2ประเทศเนี่ยนะที่เข้ามาเนี่ยนะครับประมาณ 5-6 ล้านคนเนี่ยเอาจีนกับมาเลเซีย
1: จีนครับ
0: อย่างคนจีนเนี่ยร้านอาหารจีนเรามีไหมโต๊ะชงชาเรามีไหมมีสักกี่ร้าน
1: นี่ไม่ค่อยเห็นนะ
0: แพ็กเกจจิ้งนะครับที่มีภาษาจีนนะครับแอปที่สามารถชำระด้วย WeChat Alipay ได้อะไรอย่างเงี้ยครับที่เราจะสามารถตอบสนองไปหรือรัฐบาลช่วยกระจายนะครับไปในแพลตฟอร์มเสี่ยวหงซูให้กับร้านค้าได้ไหมเอางบก้อนหนึ่งเนี่ยแทนที่จะไปละลายเกี่ยวกับนั่นแหละครับโปรเจกต์ต่างๆ AI ทั้งหลายเนี่ยเอามาช่วยนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือกลุ่มสินค้าเหล่านี้ได้ไหมนะครับเช่นทำแพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับ WeChat Super App เขานะครับหรือเอาไปใส่เพื่อตอบสนองให้เขาสามารถกดซื้อจ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็อ่านภาษาได้ง่ายขึ้นเพราะกลุ่มนี้ครับเรามองข้ามแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยที่เผยแพร่เรื่องนี้แบบเป็นเรื่องเป็นราวทำให้เราสูญเสียโอกาสหรือแม้มาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยโรงแรมฮาลาลอาหารฮาลาลนะครับก็เป็นมุสลิม
1: ครับ
0: เขาหากันได้ควักเลยก็ไปทานได้แต่ที่หาดใหญ่พอไปที่อื่นแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่มีร้านบางทีโรงแรมฮาลาลก็มีน้อยแล้วก็ไม่ได้ฮาลาลที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือฮาลาลนี่มันไม่ได้มีเฉพาะอาหารมันที่พักโรงแรมหรือว่าพวกอินฟราสตรัคเจอร์มันก็ต้องเป็นฮาลาลอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะ
0: เอาง่ายๆอ่ะห้องพักอ่ะคุณวรพงศ์ก็เคยไปแถวตะวันออกกลางนะหรือหาดใหญ่บางโรงแรมเนี่ยเขาจะมีทิศทางที่สามารถละหมาดได้หรือโรงแรมใหญ่หน่อยมีห้องละหมาดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มีห้องละหมาดผมเคยเห็นบางสถานที่จะเป็นโรงแรมระดับแบบใหญ่หน่อยเขาจะมีให้โดยเฉพาะ
0: นั่นแหละครับคือ customer focus ไอ้นโยบายเหล่านี้ครับเป็นนโยบายที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาลงทุนและเชื่อมโยงกับนักธุรกิจไทยหรือผู้ประกอบการไทยว่าถ้าเราจะทำสินค้าหรือบริการอะไรเนี่ยให้คำนึงถึงลูกค้านี่แค่ยกตัวอย่าง2ประเทศจีนกับมาเลย์นะที่เป็นยอดอันดับนะที่เข้ามาเนี่ยนะครับอันดับ1อันดับ2นะครับถ้าเราสามารถทำสินค้าและบริการตอบสนองเขาได้ให้เขาเป็นพรีเมียมเนี่ยนะครับไอ้กลุ่มนี้นะครับจะมียอดซื้อเนี่ยนะครับแล้วก็จ่ายให้เราเนี่ยได้มากขึ้นนะครับ
1: นี่มันก็ต้องทำทั้งสองฝ่ายไหมอาจารย์เช่นมันต้องทำทั้งต้องให้ความรู้ผู้ประกอบการ SME ไทย
0: ใช่ครับ
1: กับอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าภาครัฐก็ต้องซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องต่างๆให้มันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมันไม่ได้คงไม่ได้พึ่งแค่ภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวถูกไหม
0: ใช่ครับอย่างของสมาคมนักกิจอาเซียนเนี่ยเวลาเราจัดนะเราจัดหลักสูตรอะไรทั้งหลายเนี่ยเราจะบอกเลยถ้าผู้ประกอบการไทยมาเนี่ยถ้าเขาเปิดร้านอาหารเราจะบอกเลยว่าเฮ้ยคุณลง WeChat นะคุณเปิดแอป WeChat เราบังคับเลยนะเปิดแอป WeChat เลยถ้าไม่มีเงินเดี๋ยวโอนเงินเข้าไปใน WeChat แล้วก็คุณไปโพสต์ในโมเมนต์ของ WeChat นะเวลาลูกค้าคนจีนมาจะได้จ่ายง่ายเนี่ยคุณจะโดดเด่นมากหรือคุณเปิดแอปเสี่ยวหงซูเนี่ยนะครับไอ้ Facebook เนี่ยนะแล้วก็คุณไปโพสต์ลงเลยเพราะคนจีนจะเห็นอย่างนี้ยอดขายคุณจะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าคนจีน
1: เขาชื่ออะไรอาจารย์แอปเสี่ยวแล้วเสี่ยว
0: หงซู
1: เสี่ยวหงเปาไม่ใช่เสี่ยวหงเปา
0: เสี่ยวหงซูครับแอปแดงๆอ่ะ
1: เสี่ยวหงซูโอเคเสี่ยวหงซูโอเค
0: ใช่ครับเนี่ยครับนี่คือตัวอย่างนะคุณรพงศ์จันทนันท่านผู้ฟังครับเป็นตัวอย่างเล็ก
1: ๆ
0: ยังไม่รวมประเทศอื่นๆนะครับอินเดียเนี่ยทำเวดดิ้งให้มันยังไงซึ่งก็มีแถบแหล่งท่องเที่ยวพัทยาภูเก็ตสมุยนะครับที่ทำในเรื่องของเวดดิ้งหรือการแต่งงานของอินเดียอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ไอ้พวกเนี้ยครับสรุปง่ายๆนะครับคุณรพงศ์อาจารย์ฐานันท่านผู้ฟังครับสำหรับเบรกแรกเนาะก็คือ ถ้าพวกเราเข้าใจลูกค้านะครับลูกค้าก็จะให้เงินเราฉันใดก็ฉันนั้นนะครับก็คือการเป็นนักธุรกิจเนี่ยถ้าเรามุ่งไปที่ customer focus นะครับหนึ่งถึงลูกค้านะครับนี่แค่กลุ่มเดียวสมาคมธุรกิจอาเซียนเนี่ยเราเห็นว่าให้คนจีนมาเลเซียนะครับเราค้าขายคนจีนเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่มาอบรมในสมาคมเราก็พยายามจะแชร์เรื่องพวกนี้ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับลูกค้าก็จะสามารถนำพารายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้มากขึ้นครับ
1: โอ้โหสุดยอดมากอาจารย์มาเน้นมาย้ำกันให้เห็นภาพเห็นความสำคัญกันอย่างชัดเจนเดี๋ยวเสาร์หน้าเราคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์บัญญัติครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับผมก่อนปิดเบรกดร.ฐานันท์แรปอัพที่อาจารย์บัญญัติพูดเมื่อสักครู่ให้ผมให้เวลาอาจารย์ฐานันท์หนึ่งนาที
2: ครับก็เป็นเรื่องของที่ว่าเราจะต้องรู้ใจนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนอกจากการดึงแล้วผมจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยพูดเรื่องเนี้ยนะครับกับทางภาครัฐด้วยว่าเฮ้ยการที่คนจีนมาเที่ยวน้อยลงเนี่ยแล้วไปเวียดนามมากขึ้นเนี่ยว่าทางเวียดนามเนี่ยก็ใช้เซลล์ของซูในการโปรโมทแต่ไทยเนี่ยไม่ได้ใช้น้อยเวลาไปบรรยายน้อยมากเลยครับที่จะรู้จักเซลล์ของซูก็คือจริงๆมันคือแปลว่าหนังสือเล่มเล็กสีแดงนะครับ
1: จริงๆมันต้องที่อาจารย์บัญญัติบอกเมื่อกี
2: ้ใช่ครับมันต้องเป็นอะไรนะRed Book แต่ทีเนี้ยพอมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยก็ด้วยความเก่งของคนไทยก็โดนแฮปไปก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น Red Note แทนครับจริงๆของเขาแปลว่า Written Red Book นะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับในเรื่องของแล้วก็จีนกับมาเลย์เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยคือคุณทำหนึ่งคุณทำได้ถึงสองนะเพราะมาเลย์เนี่ยรู้ภาษาจีนรู้ภาษาอังกฤษ
1: มาเลยเขาก็อ่านแล้วก็รู้ฟังภาษาจีนอยู่แล้วด้วยถูกไหม
2: ใช่ครับทำหนึ่งได้ถึงสองอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของฮาลาลอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ยังปวดใจมากๆอยู่เนื่องมาจากว่าการยอมรับของชาวมุสลิมโดยทั่วไปไม่จะเป็นในมาเลเซียอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งตะวันออกกลางเขายังไม่ค่อยที่จะยอมรับฮาลาลครับแต่ว่าถ้าเป็นฮาลาลของทางมาเลย์เขาเอ็กเซปต์เขายอมรับครับ
1: อ๋อฮาลาลเราเขายังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของสากลใช่ไหม
2: ครับประเทศไทยเป็นประเทศพุทธถูกไหมครับก็เป็นชาวพุทธไม่เหมือนกับทางมาเลย์ที่ครับเป็นอิสลามอินโดนีเซียที่เป็นอิสลามเพราะฉะนั้นเนี่ยในการยอมรับในฮาลาลเนี่ยเขายอมรับในที่เป็นประเทศมุสลิมด้วยกันมากกว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามต่อไปครับ
1: สร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราพักเด็กกันแป๊บนึงครับดร.ฐานันท์ครับ16:32 นช่วงหน้ามาคุยกันต่อ China Insight มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจและช่วง Business Talk จะมีอะไรที่น่าสนใจพักกันสักครู่ครับ
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
4: 91.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
6: ถึง งเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @fotron หรือโทร02-961-3727 fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
7: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนเราร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร064-950-5291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business World นะครับเข้าสู่ช่วง China Insight วันนี้ดร.ณภัทรติดภารกิจนะครับดร.ฐานันท์ปฏิบัติภารกิจแทนเลยฮะ China Insight รู้สึกเหมือนสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ณภัทรจะพูดถึงเรื่องของมาตรฐานสินค้าส่งออกจีนใช่ไหมอาจารย์ฐานันท
2: ์เป็น GACC นะครับหรือ General Administration of Customer People Republic of China จริงๆแล้ว GACC เนี่ยมันเป็นนันทาลีเปรียร์ตัวหนึ่ง ะครับก็คือเป็นกำแพงที่ไม่ใช่ภาษีนะครับ
1: ซึ่
2: งทางจีนก็ประกาศว่าเราเขาก็เริ่มเข้มงวดมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวอย่างรุนแรงก็ใช้คำนี้เลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับต้องบอกว่าเขาเข้มงวดมากก็คือว่าถ้าไม่ผ่านคือกักและหรือตีกลับทีนี้เราต้องเข้าใจว่าวันนี้เราจะส่งอะไรไปขายจีนได้บ้างนะครับ
1: คร
2: ับ เทคโนโลยีเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับพวกสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์จริงๆก็คือเราก็ได้แต่งานค่าแรงนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราจะไปเครื่องนุ่งห่มก็ไม่ได้เพราะบ้านเราไม่มีฝ้ายเราต้องนำเข้าฝ้ายจากจีนนะครับเพื่อมา
1: ต้นทุนก็สูงอีกก็ไม่คุ้มอีกครับ
2: เหล็กเราก็ไม่มีก็ต้องนำเข้าจากจีนนะครับหรือทางรัสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะส่งไปได้ณวันนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของพืชผลทางการเกษตรแล้วก็อาหารแปรรูปนะครับเป็นหลักเลยตอนนี้ถือว่าเป็นหลักเลยทีนี้เนี่ยในจำนวนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ18ประเภทก็ตอนนี้เหลือ17ละที่เข้าถือว่าเป็นสินค้าอันตรายนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเป็นเนื้อสัตว์ดิบนะครับเนื้อสัตว์นมนะครับพวกผลิตภัณฑ์นมต่างๆรังนกอาหารทะเลผักแห้งธัญพืชแล้วก็แป้งโมทีนี้เราจะทำยังไงเราก็ต้องทำให้ถูกต้องนะครับในส่วนของ GACC โดยการที่บ้านเราเองเนี่ยเราต้องเปลี่ยนมาตรฐานในตัวเองก่อนนะครับแต่สมมติว่าถ้าเราเป็นโรงงานเราก็จะต้องมีในเรื่องของ GMP GHP HACCP ออย.ต่างๆพวกนี
1: ้โอ้โหหลายตัวอยู่
2: ไอ้ตัวอยู่ครับซึ่งพอเราได้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราก็ยื่นเองไม่ได้เราก็จะไปผ่านสมมติว่าถ้าเป็นสัตว์น้ำพวกปลาพวกเนี่ยเราก็ต้องไปที่กรมประมงพอได้รับประมงมาให้กรมประมงมาตรวจสอบนะครับแล้วก็ได้ไปรับรองยื่นไปหรือยื่นผ่านทางกรมประมงนะครับด้วยจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วด้วยระบบออนไลน์ทำได้นะครับแต่ถ้าเป็นสัตว์นะครับพวกสัตว์สีเท้าอะไรต่างๆก็จะต้องเป็นกรมปศุสัตว์อันนี้คือตัวอย่างทีนี้
1: ครับ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
1: โอ้โหพวกไก่พวกเป็ดแล้วก็ว่าไปนะเออครับ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยนะครับโอ้โหมาตรฐานเยอะแยะเลย
1: ได้ฟังผม
2: ถ้าเราเป็น
1: เอสเอ็ม
2: เราจะทำยังไงอ่ะ
1: แล้วเราก็ไม่ได้มีโรงงานที่มีมาตรฐานสูงขนาดนั้นแล้วเราจะส่งสินค้าไปขายเขายังไงอ่ะในเมื่อเราก็เป็นแค่เอสวีตัวเล็กๆ
2: แล้วท่านบอกในวันนี้ว่าคุณมีทางออกนะครับนั้นมีตัวช่วยครับตัวช่วยที่เป็น MOU กับทางสมาคมด้วยก็คือเซ็นทรัลแล็บนะครับเซ็นทรัลแล็บเนี่ยจะมาช่วยนะครับผู้ประกอบการทางด้านต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปสักครู่เนี่ยนะครับ
1: ทำยังไงเขามาช่วยแบบไหนยังไงอาจารย์ฐานะอธิบาย
2: เพิ่มเติมหน่อยการวิเคราะห์การจัดการนะครับแม้กระทั่งการอบรมพูดง่ายว่าช่วยทำให้นั่นแหละเป็นพี่เลี้ยงให้จนกระทั่งได้แบบทีนี้ในแต่ละตัวเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยแต่คำว่าไม่น้อยเราก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่มาช่วยก็คือ BDS ก็คือสสวภายใต้โครงการที่ชื่อว่า BDS นะครับ Business Development Service สิ่งที่เกิดขึ้นคือสสว.จะให้คุณแบบนี้ครับถ้าท่านเป็น SME นะครับมันมีให้ตั้งแต่50-80%เยอะนะนะครับถ้าท่านเป็นธุรกิจขนาดเล็กให้ได้ถึง80นะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสมมติว่าค่าใช้จ่าย 10,000 บาทสมมติมาตรฐานค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเป็นขนาดเป็นขั้นจ่าย 2,000 นะครับ
1: ก็คือออกให้ 8,000
2: ครับแต่ถ้าเกิดใหญ่ขึ้นมาก็50-50
1: คนละครึ่งคนละ 5,000
2: แต่ของเซ็นทรัลแล็บเนี่ยจะแตกต่างจากหน่วยงานอื่นหน่วยงานอื่นคือช่วยผู้ประกอบการจริงภายใต้ระเบียบของสสว.แต่คุณต้องจ่ายเต็มก่อนจ่ายไป10,000เลยเต็ม และเอาบินเนี่ยมาเบิกที่สสว.นะครับแต่ถ้าเป็นเซ็นทรัลแล็บถ้าสมมติมือหนึ่งแล้วเราจ่าย 2,000 เราจ่าย 2,000 เลยจบที่เหลืออีก
1: 8,000เซ็นทรัลแล็บไปเอาจองสสว.เอง
2: ใช่ครับใช่อันนี้คือตัวช่วย
1: ซึ่ง
2: เมื่อวานนี้ก็ไปบรรยายมาให้เสียงแห้งเลยนะครับเรื่องนี้เหมือนกัน
1: ครับครับ
2: เพราะว่าตอนนี้ภาครัฐเองก็พยายามก็มีโครงการต่างๆเนี่ยที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ใช้คำนี้ดีกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เรารู้หรือไม่รู้ซึ่งแน่นอนครับการเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เดี๋ยวนี้ต้องปรับตัวนะต้องไม่เหมือนเดิมนะที่คุณจะโทษนะครับขอความช่วยเหลือจากภาครัฐแต่เป็นอย่างเดียวคุณต้องขนขวายในการที่จะช่วยตัวเองได้ด้วยวันนี้ในส่วนของอินเทอร์เน็ต Google อะไรต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายสมมติอยากจะทำอะไรก็เซิร์ชเข้าไปได้เซิร์ช Google เดี๋ยวนี้ AI มันช่วยได้ซ้ำไปนะครับ
1: Gemini
2: ช่วยได้ซ้ำไปนะครับทีนี้พอได้ GACC แล้วได้หมายเลขได้หมายเลขทะเบียนที่ถูกต้องแล้วมันคือแค่ใบผ่านทางมันคือแค่ใบผ่านทางมันเปรียบเสมือนกับว่าสมมติว่าถ้าคือจีนถ้านักท่องเที่ยวตอนนี้ไม่ต้องใช้วีซ่านะสมมติเข้าประเทศวีซ่าเอานี้เลยอ่ะ
1: สมมติต้องมีวีซ่า
2: พอเข้าไปแล้วคุณจะขายได้หรือไม่อย่างไร
1: มันเรื่องนึงนะ
2: มันอีกเรื่องนึงครับมันจะมีตัวของ GB Standard นะครับมี GB Standard มี CIQ นะครับเสร็จแล้วคุณก็ต้องถ้าเป็นอาหารคุณก็ต้องไปผ่านในเรื่องของFood Safety Test ซะก่อนนะครับถึงจะขายได้พอขายได้แต่เครื่องหมายได้แล้วคุณจะขายใคร
1: คุณจะขายคนจีน
2: ครับอันนี้คือ Marketing ทั่วไปเลยนะคุณจะขายใครและคุณจะให้ใครเป็นคนขายและขายยัง
1: ครับครับ
2: นะครับผมพยายามอธิบายแบบให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือมันจะมีจริงๆมันมี3สเต็ปมันมี3สเต็ปใหญ่ๆแต่ถ้ามันได้นะครับโอกาสที่คุณจะเติบโตมหาศาลมันก็มีซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้ล่ะมันกระทบยอดการส่งออกของประเทศไทยนะครับมันมีทั้งคนที่ทำได้แล้วก็ยังทำไม่ได้ยอดมันจะหายไปประมาณ80,000 ล้าน6-80,000 ล้านแต่ถ้าทุกคนทำได้ที่ยังทำไม่ได้แล้วทำได้ได้จากประเทศเนี่ยรวมกันประมาณ160,000 ล้าน
1: หุยเท่าตัวเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ต้องพยายามที่จะทำให้ได้นะครับเดี๋ยวในช่วงถัดไปเนี่ยผมจะมาอธิบายว่าได้พอเรามีตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องทำคือทางสมาคมเองเนี่ยนะครับเรารู้เพราะเรื่องมาจากว่าเราทำตรงนี้มาเนี่ยหลายปีร่วม10 ปีนะ
1: เพราะฉะนั้นเราเห็นข้อผิดพลาดข้อจุดโหว่เราพยายามที่จะอุดช่องว่างต่างๆให้ SME
2: พอเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก่อนจะเข้าไปอันดับแรกนะครับเรื่องของ TM หรือTrademark นะครับเครื่องหมายการค้าคุณต้องจดยังไงและคุณจะจดยังไงที่จะจดได้ผ่านนะครับเพราะจีนเองเนี่ยต่อวันณปัจจุบันนี้ต่อวันนะจดเครื่องหมายการค้านี่เป็นหลักพันก่อนที่จีนจะเข้า WTO ก็คือ World Trade Organization เนี่ยแล้วเนี่ยอเมริกาคืออันดับหนึ่ง
1: ครับวงการการค้าโลก
2: ผ่านมาไม่กี่ปีตอนนี้จีนนะครับเรื่องของสินทางบัญญาเนี่ยที่จดทะเบียนในตอนนี้มากกว่าอเมริกา3 เท่าน
1: ี่คือที่มาที่ดร.ฉานันท์คุยกับผมใช่ไหมว่าอยากจะทำซีรีส์สัมมนาเรื่องไชน่าเกตเวย์ซัมมิตอ่ะใช่ไหม
2: ใช่ครับตัวนี้คือตัวที่สำคัญเพราะว่ามันคือขั้นตอนที่ผมบอก EACC ปุ๊บเนี่ยพอผ่านไปแล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยต้องไป GB นะพวกมาตรฐานต่างๆเพื่อพร้อมให้ขายได้พอของความขายเนี่ยวิธีการเนี่ยคนจะขายไงทั้งออฟไลน์และออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆของจีนที่คนไทยรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะครับ ของเขาอย่างติ๊กต็อกของเราเป็นบ้านเราเป็นติ๊กต็อกของคือโตอินไทยด้วยกันไม่ได้นะครับเป็นแบบนี
1: ้เสี่ยวหลงซูอะไรเงี้ยนะ
2: เสี่ยวหง
1: หงกระเป๋าอะไรพวกนี
2: ้หงแปลว่าสีแดงเสี่ยวหงซูมีคนใช้อยู่ประมาณ1,000,000 คน
1: โอ้
2: นะครับที่ส่วนน่าจะเป็นเจนซีนะครับ
1: ไอ้ชัยนาเกตเวย์ซัมมิตที่ดร.ฐานันท์กับสมาคมจะดีไซน์ขึ้นมาเพื่อทำเป็นซีรีส์สัมมนาให้พวกเราเนี่ยเร็วๆนี้จะมีดีเทลรายละเอียดเพิ่มเติมใช่ไหมว่ามันมีอะไรบ้าง
2: ใช่ครับก
1: ็น้องเรา
2: จะจัดร่วมกับทางอสมทแล้วก็การสืบสุดท้ายนี่นะครับนะ
1: ครับเป็นโปรเจกต์ที่คิดว่าน่าจะนะครับน่าจะจัดขึ้นเร็วๆนี้แล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจับมือทำทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติทั้งเวิร์กช็อปถ้าคุณเข้ามาอบรมเข้ามาอยู่ในซัมมิตนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณยังทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเพราะเราจะจูงมือคุณเดินผ่านประตูทั้งเรื่องของ GACC ทั้งเรื่องของมาตรฐานต่างๆจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคชาวจีนเลยถูกไหมฮะ
2: การพาไปแมทชิ่งที่จีนกับผู้ประกอบการชาวจีนตัวแทนจำหน่ายต่างๆการเทสตลาดเหมือนกับออนไลน์ที่ทำ A/B testing เนี่ยนะครับไม่รู้จะเชยประกาศตัวนี้เขามีตัวใหม่ละไปลองดูว่าถูกใจไหมให้คนจีนลองชิมก่อนว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราภูมิใจต่างๆว่ามันอร่อยเนี่ยมันถูกปากนะครับ
1: คือเรามีเครื่องมือหมดสมาคมมีเครื่องมือครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขอใบอนุญาตทั้งหลายทั้งปวงที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษตัวย่อทั้งหลายเนี่ยเรามีคนชำนาญทำให้แนะนำได้จับมือทำเองได้ถ้าให้จ่ายถูกแสนถูกภายใต้สมาคม MOU กับหน่วยงานเรามีงานเทรดแฟร์ที่จะพาคุณไปออกโบสโดยคุณไม่เสียตังค์สักบาทเดียวหรืออาจจะเสียในราคาประหยัดที่มีงบเป็นเงินลงทุนมาจากทางภาครัฐของรัฐบาลจีนแต่ละเมืองเรามีผู้รู้เรามีผู้เชี่ยวชาญแล้วเราก็ไปทำ MOU เข้าไว้สิ่งเดียวที่เราจะทำกับมีเดียก็คือ 97.5 ให้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างคุณผู้ฟังผู้ประกอบการกับสิ่งที่ทางสมาคมมีนี่คือจิ๊กซอที่เราจะต่อร่างเรื่องนี้กันใช่ไหมอาจารย
2: ์รวมถึงพื้นที่ในการขายในการจำหน่าย
1: โอ้พื้นที่การเทสสุดยอดมาก one stop service ไม่ต้องไปที่ไหนแล้ว
2: ครับก็คืออันนี้ก็ได้จากทางรัฐบาลจีนที่ให้ความอนุเคราะห์มาปัญหาคือปัญหาคืองานในเดือนกันยายนที่จัดทุกปีเนี่ยที่งานChina Asian Expo เนี่ยพอจบงานคนจีนบอกว่าไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหน
1: เหมือนกับขนของกลับก็จบงานก็ไม่รู้จะไปหาซื้อของที่ไหน
2: เราเอาอย่างนี้แล้วกันให้ทางสมาคมเนี่ยนะจัดพื้นที่กันนะครับเพื่อให้คนไทยผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยได้มีโอกาสที่จะไปจำหน่ายแล้วก็มีการไลฟ์สดให้ด้วยนะครับ
1: โอเคอ่ะนี่คือ China Insight ในช่วงนี้อ่ะช่วงท้ายอาจารย์ฐานันท์บอกจะมีเวลาประมาณ 7-8 นาทีศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนคืออะไรฮะเรื่องนี้จะคุยกับประเด็นนี้มันคืออะไร
2: คุณรัฐพงศ์เคยได้ยินคำว่าเฮ้ยถ้าผมขายของให้คนจีนเนี่ยนะครับซึ่งมีจำนวนประชากร1,400 ล้านคนเนี่ย
1: 1,400 ล้านคน
2: ผมขายแค่คนละชิ้นเนี่ยแล้วกำไรแค่ชิ้นละบาทผมมีกำไร 1,400 ล้านบาทแล้วโอ้สบายมากเลย
1: โอ้สบายมากเลยไม่ต้องเอาแพงแล้วเอาแค่บาทเดียวต่อคนเนี่ยเคยได้ยิน
2: ซึ่งมันเป็นความคิดที่แบบมันง่ายเกินไป
1: อะไรง่ายไปมันไม่ง่ายอย่างนั้นใช่ไหม
2: มันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าจีนเนี่ยนะครับเขตการปกครองของเขาในรูปพันธุ์สันฐานของประเทศจีนเนี่ยจะคล้ายๆกับไก่นะครับ
1: ไก่ใช่ใช่ใช
2: ่ความเจริญเนี่ยจะอยู่ทางด้านหัวไก่แล้วก็อกไก่จนกระทั่งมาถึงท้องไก่เพราะ
1: หัวไก่ถ้ามองไปที่แผนที่หัวไก่จะอยู่ทางขวามือถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: หัวไก่มีอกไก่แล้วหางไก่อยู่ทางซ้ายมือซึ่งซ้ายมือของไก่เนี่ยมันจะไปติดกับรัสเซียอะไรแถบนั้นฝั่งซ้ายโอเค
2: ไปยุโรปตะวันออกและท้อง
1: ความเจริญอยู่ฝั่งขวา
2: ใช่ครับท้องตอนนี้มาถึงท้องไก่แล้วท้องไก่ก็คือมาสู่เป็นประตูสู่อาเซียน
1: ข้างล่างโอเค
2: นะครับเขาแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ย34 เขตปกครอง23 มณฑล5 เขตปกครองพิเศษ4 เทศบาลนครและ2 เขตบริหารพิเศษ1 ประเทศ2 ระบบก็คือระบบสังคมนิยมและสังคมนิยมกึ่งประชาธิปไตยเมื่อเขามีการแบ่งเป็นเทียร์ 1, เทียร์ 2, เทียร์ 3 ถึง 5แล้วก็เทียร์ 3 ถึง 5เนี่ย ประชากรอยู่ประมาณ 70% ของประชากรทั้งหมดหลายๆคนพอทำธุรกิจโอ้ฉันอยากไปปักกิ่งฉันอยากไปเซี่ยงไฮ้ฉันอยากไปกวางโจฉันอยากไปเซินเจิ้นซึ่งการแข่งขันเนี่ยสูงมากและระบบระเบียบเนี่ยสูงมากนะครับฉันอยากเข้าห้างโมเดิร์นเทรดตอนนี้ห้างโมเดิร์นเทรดก็แทบจะไม่มีคนเดินอยู่แล้วแค่เขาแค่เดินไปดูว่ามีของวางอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็
1: เขาโทรดิสเพย์เฉยแต่เวลาซื้อไม่ได้ซื้อในห้าง
2: มันเป็น O2O ครับนะ
1: ครับ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนจีนซะก่อนเมืองเทียนหนึ่งต้องการอะไรเมืองเทียนหนึ่งต้องการความทันสมัยและเน้นสุขภาพตอนนี้นะครับเป็นครับครับเป็นเฮลท์คอนเชียสเลยนะครับนะครับราคาไม่เกี่ยงเทียนหนึ่งราคาไม่เกี่ยงแต่ถ้าพอเป็นเมืองเทียนสองซึ่งเป็นดาวรุ่งขึ้นมานะครับก็จะเราเป็นเจนซีถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็จะชอบอะไรใหม่ๆชอบรีวิวนะครับสมมติว่าเราไปเทียร์สองแล้วสินค้าของเราเนี่ยไปโดนใจวัยรุ่นเขารีวิวขึ้นเสียงของสูโอยอดขายของบริษัทถล่มทลายเลยแต่ถ้าเป็นเทียร์สามถึงห้าต้องเป็นแพ็คสุดคุ้มต้องเป็นแพ็คใหญ
1: ่เป็นแพ็
2: คยอดตัวนะครับ
1: ซื้อ3แถม2หรือว่าซื้อ10แถม4อะไรประมาณนี้ว่ากันไป
2: แต่ทั้ง3ระดับทั้ง3เทียร์จะมีเหมือนกันอยู่ก็คือกระบวนการที่เรียกว่าการให้หน้าเพราะฉะนั้นของฝากอ่ะของฝากเนี่ยจะต้องใหญ่สีแดงสีทองแล้วก็มีคำที่มีความหมายดีๆและของที่มีคุณค่า
1: คือ
2: ผู้รับก็จะถูกใจดีใจโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะนะครับคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทางเอเชียเนี่ยรีเลชั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
1: ครับ
2: อย่างที่ผมพูดบ่อยๆอยู่ประเทศไทยรู้จริงไม่เท่ารู้จักครับ
1: อืม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: การเคารพนับถือกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเวลาไปมาหาสู่ให้ของผู้ใหญ่หรือคนที่รักก็ต้องให้ดูใหญ่ดูดีไว้ก่อนงี้ใช่ไหม
2: นะครับทีนี้เวลาไทยจะไปเนี่ยมันจะต้องคอนเซ็ปต์ถึงสัญลักษณ์ของความเป็นไทยด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยด้วยอย่างเช่นแพ็กเกจจิ้งต่างๆอาจจะต้องมีลายที่บอก
1: ลายไทยอะไรก็ว่าไป
2: และแพ็กเกจจิ้งต้องไปมีซิปล็อกต้องมีซิปล็อกนะครับไม่มีซิปล็อกเขาไปซื้อคุณแน่นอนและ
1: ไม่เอาแบบแม็กไม่เอา
2: ต้องเจาะหน้าต่าง
1: ต้องให้เห็นของข้างใน
2: ให้เห็นของข้างในและตัวชื่อแบรนด์ที่เป็นชื่อจีนจะต้องใหญ่มันมีเคสที่อยู่เคสหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแบรนด์แล้วกันเอาอัพผลิตภัณฑ์ปลาข้างเหลืองทอดกรอบมีเจ้าหนึ่งดีมากเลยนะครับอร่อยกว่าคู่แข่งละกันแต่แบรนด์ตัวนี้เดียวอ่านแทบไม่เห็นเลยตัวเล็กมากในขณะที่คู่แข่งเนี่ยแบรนด์ตัวเบิ่มเลยผมปรากฏว่า
1: ก็ไม่ซื้อไอ้ตัวเล็กก็ไม่ซื้อตัวใหญ่ซื้อ
2: ใช่อันนี้ทำตลาดเสียงว่าประมาณตั้งเยอะเลยแต่คนหยิบของคู่แข่ง
1: ทั้งที่ของคู่แข่งตัวหนังสือตัวใหญ่เนี่ยอร่อยสู้ตัวหนังสือตัวเล็กไม่ได้
2: ใช่นี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาศึกษากับต้องเรียนว่าต้องมาศึกษากับสมาคมครับนะครับในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะครับทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นสแน็คหรืออาหารต่างๆหรือแม้กระทั่ง EACC เนี่ยในโค้ดต่างๆระบุหมายเลขนะครับคือถ้าผิดปุ๊บตีกลับผิด3ครั้งแบนเลยส่วนใหญ่ก็คือเข้าไม่ได้แล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนแบรนด์ใหม่อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะต้องของมาตรฐานไปทั้งกระบวนการเลยนะครับ
1: คือนอกจากทำให้อร่อยถูกปากเขาแล้วเนี่ยบรรจุภัณฑ์หีบห่อการดีไซน์ตัวหนังสือฟอนต์การเห็นของข้างในมันก็สำคัญไม่แพ้กันเนาะทั้งนั้น
2: และการออกแบบด้วยอย่างเมืองที่เป็นเทียร์สองเนี่ยในหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องมีหลายๆรถสมมติว่าผลิตภัณฑ์คุณมีหลายรสชาติต้มยำกุ้งนะครับสมมติต้มยำกุ้งต้มโครงอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับต้มยำเนี่ยอาจจะเป็นแพ็คเล็กๆอยู่ในห่อใหญ่ให้เขาได้ลองนะ
1: ให้เขาได้ลองหลากหลายรสชาติ
2: ใช่ครับใช่เบอร์เจสองกับสอง
1: คร
2: ับ
1: โอเคอ่ะทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่จู่ใจหรืออยากได้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมทักไปที่เพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนหรือไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของนักธุรกิจอาเซียนอาจารย์หานันย้ำ Facebook กับเว็บไซต์อีกทีช่วงท้ายครับ
2: ครับก็เป็นFacebook นะครับก็คือaba.thailand.com โทษอันนี้คือเว็บไซต์ถ้าเป็น Facebook ก็คือภาษาไทยเลยก็ได้ครับพิมพ์เลยครับนักสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับก็สามารถเข้าไปได้ก็ไปดูข้อมูลหรือว่าจะขอเป็นสมาชิกหรือขอความรู้

0: ร์ณภักวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: อมรพิมานมาศเผยสถานการณ์อุโมงค์ทรุดตัวอย่างควบคุมได้แต่วางใจไม่ได้ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์อุโมงค์ก่อสร้างไฟรถไฟฟ้าที่เกิดปัญหาน้ำรั่วไหลของน้ำว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แม้การทรุดตัวจะยังไม่หยุดลงทันทีแต่มีแนวโน้มชะลอตัวหลังเจ้าหน้าที่เร่งอัดสารเคมีเข้าไปในชั้นดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงลดการไหลของตัวดินและชะลอการทรุดตัวอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถวางใจได้เต็มที่จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปปัจจุบันยังมีน้ำไหลเข้าอุโมงค์ประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมระดับน้ำด้วยการสูบออกอย่างต่อเนื่องโดยยังจำเป็นต้องรักษาระดับน้ำภายในอุโมงค์ไว้เพื่อรักษาสมดุลของแรงดันน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลเข้าสู่อุโมงค์เพิ่มเติมทางนี้สถานการณ์ล่าสุดยังไม่เลวร้ายไปกว่าเดิมแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบางแห่งพบว่ามีอาคารเกิดการเอียงตัวแต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวอย่างไรก็ตามอาคารดังกล่าวยังจำเป็นต้องได้รับการเสริมความมั่นคงและซ่อมแซมในระยะต่อไปรฟม.อัปเดตการรื้อสะพานลอยแล้วเสร็จเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ขอแจ้งความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองได้ดำเนินการรื้อย้ายสะพานลอยออกแล้วเสร็จและได้ทำการปรับปรุงคุณภาพดินที่ความลึกถึง37เมตรเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์แล้วเสร็จ1จุดอยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องอีก4จุดโดยจะดำเนินการเพิ่มเติมอีก1จุดในวันนี้ทั้งนี้ภายหลังจากกรุงเทพมหานครได้ประกาศห้ามเข้าและงดการใช้อาคารข้างเคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารซึ่งมีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินหมายเลขโทรศัพท์084-356-5211รวบแล้วแก๊งหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS สารภาพใช้เงิน 800,000 ซื้อของหรูเที่ยวต่างประเทศตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ร่วมกันจับกลุ่มนางสาวเต็มใจอายุ21ปีนางสาวพิมพ์ชนกอายุ19ปีนางสาวสุชาวดีอายุ18ปีนายประธานอายุ20ปีและนางสาวเชอพันอายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในคดีหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS โดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง5รายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสุราษฎร์ธานีกลุ่มผู้ต้องหาฉวยโอกาสช่วงที่มีการเปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตวงบอยแบนด์เกาหลี BTS สร้างเพจ Facebook และบัญชีแอปพลิเคชัน X ปลอมขึ้นมาเพื่อโพสต์หลอกขายบัตรคอนเสิร์ตให้กับกลุ่มแฟนคลับที่ต้องการซื้อบัตรทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินสั่งซื้อบัตรรวมกว่า100รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 800,000 บาทเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้าอ้างว่าถูกชักชวนผ่านกลุ่มหางานออนไลน์ให้รับหน้าที่โอนเงินและรับเงินในรูปแบบของซองของขวัญได้รับค่าจ้างครั้งละ200ถึง 2,000 บาทก่อนมาทราบภายหลังว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จากการหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตขณะที่ผู้ต้องหาอีกรายสารภาพว่าเป็นผู้สร้างเพจและบัญชีโซเชียลมีเดียเพื่อหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตด้วยตนเองโดยนำเงินที่หลอกลวงผู้เสียหายกว่า 800,000 บาทไปใช้ส่วนตัวเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมจนเงินหมดไปแล้ว
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ M-COT Radio Network 96

0: 5 FM คลื่นความคิด
1: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: เม็ดซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซี่สไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ครับ17:08ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์ทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio นะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะฮะวันเสาร์ที่11 กรกฎาคม 2569นะครับกับผมเต้ยสุภชาติสุภาพเมธีนะครับเช่นเคยคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านติดตามผ่านช่องทางไหนนะฮะใครฟังวิทยุสัญญาณเสียงเป็นยังไงนะฮะส่งมาบอกเล่ากันหน่อยทาง LINE Thinking Radio รวมถึงใครที่ติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหรือว่าในแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็สามารถทั้งรับฟังแล้วก็รับชมไปพร้อมๆกันด้วยนะครับทั่วไทยทั่วโลกกันเลยเช่นเคยฮะคอมเมนต์กันได้นะครับบ้านฟ้าบ้านแดงยังไงคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าใครสะดวกทาง LINE Thinking Radio เนาะเพราะว่าใครที่เป็นแฟนรายการของ 96.5 ก็ส่วนใหญ่จะแอดทาง LINE กันเนาะช่วงนี้สะดวกกันแล้วนะครับเช่นเคยมีประเด็นคำถามที่อยากจะให้ผมถามกับทางท่านวิทยากรที่จะมาคุยกันวันนี้นะครับก็สามารถพูดคุยกันได้พิมพ์มาเลยฮะเดี๋ยวผมจะสอบถามคุณหมอให้แบบสดๆเช่นเคยนะครับในช่วงระหว่างที่ก่อนเข้ารายการนี้นะฮะผมไม่แน่ใจคุณผู้ฟังผู้ชมอาจจะติดตามที่ช่องทางไหนยังไงนะฮะที่บ้านนี้ฝนตกหรือยังนะครับนี่ที่ผมอยู่นี่ฟ้ามืดมาแล้วฮะหลายๆคนนี่ไม่แน่ใจว่าอยู่บนท้องถนนหรือเปล่ายังไงก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันหน่อยนะครับเอาละฮะมาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาคุยกันประเด็นนึงที่ผมว่าใกล้ตัวโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงน้องแมวเนาะคนที่เป็นเพทแพเรนต์นะเลี้ยงน้องแมวนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของบางทีน้องแมวฉี่ไม่ออกคนที่ไม่ได้เลี้ยงก็จะมองว่าก็แค่ฉี่ไม่ออกอ่ะแต่ทำไมคนที่เป็นเพทแพเรนต์นี่มันเรื่องใหญ่นะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณหมอกูรูแมว2คนนะฮะวันนี้ท่านแรกก็ท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นิรุตสุวรรณาครับคุณหมอโก้สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
5: ครับผมนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับนายสุรแพทย์กรวีชัยโพคาครับสวัสดีครับคุณหมอตูนครับ
7: คุณเต้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับผม
5: ครับผมนะฮะนี่ผมอยู่แถวแถวรามอินทราฝนกำลังมาแล้วฮะไม่รู้คุณหมอฝนมาอย่างฮะ
6: ใกล้แล้วครับต้องรุ่นขอให้ไฟไม่ดับ
5: โอ้นะฮะ
6: ถ้าไฟดับนี่เน็ตถ้าผมหายไปนี่แสดงว่าไฟดับ
5: ไม่เป็นไรสัญญาณก็เราว่ากันใหม่นะแต่ว่ายังไงเรื่องของคอนเทนต์วันนี้น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วเนาะว่าเรื่องของเขาเรียกว่าลูกๆฉี่ไม่ออกว่าคนที่เป็นแพทแพเรนต์นี่เรื่องใหญ่เลยเนาะเพราะว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายที่เจ้าของไม่ควรมองข้ามเลยนะฮะอันนี้วันนี้ก็อย่างที่บอกนะจะให้ทางคุณหมอโก้คุณหมอตูนเนาะลองเล่าไล่เรียงให้ฟังกันหน่อยว่าจริงๆนะเรื่องของการฉี่ไม่ออกเนี่ยมันจะท้อนเรื่องเป็นการเป็นโรคอะไรยังไงไหมฮะอาจจะเป็นโรคยังไงเผื่ออาจารย์ให้เล่าให้ฟังหน่อยครับ
6: ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเกริ่นก่อนแล้วกันนะครับก็คืออย่างที่คุณเต้ยเกริ่นไว้แล้วว่าแมวฉี่ไม่ออกอ่ะในสายตาของคนทั่วไปก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ฉ
5: ี่
6: ไม
5: ่ออ
6: กก็ไม่น่าจะอันตรายอะไรแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันมองข้ามไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่แมวฉี่ไม่ออกนี่คือเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยถ้าเราปล่อยให้แมวเขาฉี่ไม่ออกหรือกระเพาะปัสสาวะเต่งๆปัสสาวะค้างอยู่นานๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องระบบในการทำงานของร่างกายตามมาโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจแมวมีโอกาสเสียชีวิตได้นะครับไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเจ้าของละเลยรู้สึกไม่สนใจก็แมวก็เคยเดินขึ้นกระบะทรายบ่อยๆก็ไม่เห็นเป็นไรเอ๊ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำหรือเปล่าขึ้นไปฉี่ขึ้นกระบะทรายบ่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้เจ้าของทราบว่านี่แหละเรื่องใหญ่กำลังจะมาแล้วพายุกำลังจะเข้าสำหรับเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้น
5: นะฮะคุณหมอตูนฮะ มีเรื่องที่เพิ่มเติมเนาะเพราะว่าเหมือนที่คุณหมอโก้บอกเนาะมันเป็นสัญญาณในการบ่งบอกว่าลูกเราเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติอะไรบางอย่างถูกไหมแล้ววิธีการสังเกตมันจะมีในมุมเหมือนที่เมื่อกี้คุณหมอโก้บอกแล้วอาจจะแบบเดินเข้ากระบะทรายไปฉี่บ่อยๆหรือมันมีอะไรที่แบบพอจะเป็นข้อสังเกตหรือว่าจะเป็นสัญญาณเตือนอันตรายยังไงบ้าง
7: จริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์โก้แจ้งมาเลยครับก็คือผุดลุกผุดนั่งหรือว่าชอบเข้ากระบะทรายบ่อยๆนะครับบางทีก็เข้าไปในกระบะทรายแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นเลยว่าแบบโอ๊ยน้องแบบเบ่งฉี่แล้วแบบไม่มีฉี่ไหลออกมาแล้วก็บางทีก็ร้องควนคลานบ้างก็มีนะครับหรือว่าบางกรณีที่มีการอุดตันแค่บางส่วนนะครับเราก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยมีการฉี่ปัสสาวะเนี่ยหยดตามพื้นนะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยก็คือจะไปปัสสาวะหยดบนบริเวณโซฟาบ้างที่นอนบ้างนะครับก็จะเปียกไปหมดเลยทีนี้อันจุดที่สังเกตได้ง่ายๆอันนึงก็คือบนตัวน้องนะครับขนบริเวณที่ตรงเป็นอวัยวะเพศหรือว่าตรงบริเวณก้นแถวๆก้นเนี่ยก็คือจะเปียกแฉะตลอดเวลาเลยถ้าเกิดรุนแรงไปมากกว่านั้นตัวปัสสาวะที่ออกมาด้วยเนี่ยก็จะมีสีที่เปลี่ยนไปปกติเนี่ยเราก็จะเป็นสีเหลืองบางทีก็อาจจะใสหน่อยอย่างเงี้ยนะครับบางกรณีเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีเลือดเลยหยดออกมาเป็นแดงๆเลยเจ้าของบางทีก็จะสับสนว่าเอ๊ะเป็นประจำเดือนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเห็นแบบหยดเป็นติ๋งติ๋งติ๋งติ๋งอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วอันตรายครับก็ต้องรีบพาไปหาคุณหมอโดยด่วนครับผม
5: นะฮะคือมันมีวิธีการสังเกตอยู่เนาะเอานี้เรามองในเรื่องแบบเป็นภายนอกเนาะมันเห็นสังเกตที่คุณหมอตูนบอกแล้วเนาะเพราะบางทีเราก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละก็เหมือนคนใช่ไหมปวดฉี่ก็ไปฉี่ใช่ไหมแต่สัตว์เลี้ยงไม่ใช่ไงน้องแมวนี่ไม่ใช่เลยเนาะ
6: ใช่พฤติกรรมแมวส่วนใหญ่ก็คือจะชอบเราจะเลี้ยงให้ฉี่ในกระบะทรายเนาะฉี่ในกระบะทรายแล้วก็คือแมวเนี่ยเขาก็จะมีความอะไรอะอินดี้หรือมีอารมณ์ความรู้สึกเขาอีกแบบหนึ่งเราเคยคุยเรื่องพฤติกรรมแมวกันมาก่อนหน้านี้แล้วครับคนนั้นคุณเต้ยไม่อยู่เนาะมีน้องผู้หญิงเป็นพิธีกรคนนั้นก็คือคุณหมอพฤติกรรมแมวก็มาพูดเรื่องพฤติกรรมเพราะว่าสาเหตุหนึ่งจริงๆเนี่ยสาเหตุของการเกิดพวกนี้มันเป็นได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับอาจจะเป็นโรคของระบบทางเดินปัสสาวะเขาเองก็ได้หรือว่าเป็นนิ้วอาจจะเป็นนิ้วเป็นก้อนหรือเป็นนิ้วเม็ดทรายเม็ดเล็กๆก็ได้อะไรเงี้ยหรือบางทีไม่มีสาเหตุซึ่งแมวส่วนใหญ่อาการฉี่ไม่ออกเนี่ยหลายเคสเลยที่เป็นแบบไม่มีสาเหตุนะที่เขาเคยสำรวจมาแล้วก็คือประมาณ 50% ของแมวที่ฉี่ไม่ออกเป็นสาเหตุมาจากไอ้โรคที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดอาจจะมาจากภาวะเครียดก็ได้เพราะแมวก็เป็นเหมือนเขาค่อนข้างเครียดง่ายอ่ะคุณเต้ยคือเครียดง่ายพอมีอะไรเครียดปุ๊บเนี่ยบางทีเขาก็แบบไม่ยอมฉี่ละกั้นปัสสาวะไว้อะไรเงี้ยครับหรือบางทีแบบขี้อายน้องแมวบางตัวขี้อายเวลากระบะทรายเราวางกระบะทรายไว้กลางบ้านเลยอย่างเงี้ยบางทีแบบแมวเขาก็อาจจะไม่เหมือนเราอ่ะเข้าห้องน้ำเราก็แบบ
5: ไม่มีความเป็นส่วนตัว
6: สายตาคนใช่อะไรประมาณนั้นยิ่งเลี้ยงกับแมวหลายๆตัวน่ะคือไปยืนฉี่กลางแล้วแมวตัวอื่นมายืนมองอะไรเงี้ยเขาก็แบบบางตัวก็จะแบบไม่กล้าอะไรประมาณเนี้ยครับเครียดหรืออะไรเงี้ยทำให้แบบฉี่ไม่ออกเลยเงี้ยเพราะนั้นสาเหตุของการเกิดมันเป็นได้หลายอย่างมากเดี๋ยวให้หมอตูนเล่าเรื่องสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆพวกนี้ให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะ
5: ได้ครับจริงหมอตูนเสริมอะไรไหมฮะตรงนี้เชิญเลยครับ
7: เมื่อกี้อาจารย์ก็แตะเรื่องเกี่ยวกับกระบะทรายแล้วนะเดี๋ยวมาขยายความนิดนึงละกันเนาะนะครับจำนวนกระบะทรายเป็นสิ่งสำคัญมากๆในกรณีที่เราเลี้ยงแมวอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะ1ตัวก็ตาม2ตัวก็ตาม3ตัวก็ตามตอนนี้ไม่มีคิดว่าจำนวนค่อนข้างน้อยเหมือนกันที่จะมีแมวอยู่1ตัวในบ้านเลยมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นโรคแมวงอกกันทั้งนั้นเพราะนั้นจำนวนกระบะทรายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดกระบะทรายมีจำนวนไม่พอเพียงกับจำนวนแมวเนี่ยแมวเขาอย่างที่อาจารย์โก้บอกกลั้นฉี่แล้วพอกลั้นฉี่ปุ๊บโอกาสเหนียวนำทำให้เกิดนิ่วเอ่ยหรือว่าทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยมีสูงมากนะครับเพราะนั้นกลับมาที่จำนวนกระบะทรายก่อนว่าเราควรจะมีเท่าไหร่ดีนะครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เลี้ยง2ตัวบอกไปเลยว่าจำนวนแมวบวก1นะครับก็คือ2บวก1ก็เท่ากับ3อันเนาะนะครับถ้าเกิดคุณแม่เลี้ยง4ตัวก็4บวก1ก็เป็น5อันนะครับทีนี
5: ้
7: 5อันเนี่ยไม่ใช่แค่จำนวนผลกระทบพื้นที่ในการวางก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันถ้าเกิด4อันนี้เรียงเป็นตับเลยเรียงไว้ติดๆกันเลยไม่มีประโยชน์นะครับเขาบอกว่า4อันนี้ก็ควรจะกระจายให้ทั่วบ้านเพื่อทำอะไรเพื่อทำให้เวลาเขาเข้าเนี่ยเขาได้แบบมีที่ปลอดภัยว่าเอ้ยตัวนู้นไม่เห็นเขาเข้าห้องน้ำนะหรือว่า พอกระบะทรายอันนี้สกปรกอ่ะให้ได้เลือกไปใช้กับอีกกระบะทรายหนึ่งได้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นแม้ท่านที่จะบอกว่ามีความอินดี้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจพฤติกรรมแมวนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่หรือว่าจำนวนที่บ้านของเราเนี่ยให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของแมวให้ถูกต้องนะครับ
5: อ
7: ันนึงที่มีความสำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ปริมาณน้ำที่กินนะครับตัวเรามีรีเสิร์ชหรือว่ามีงานวิจัยหลายอย่างที่บอกว่าคุณภาพอาหารมีผลต่อการเกิดโรคโดยเฉพาะเรื่องโรคนิ่วนะครับอาหารที่เราเลือกกินควรจะต้องเป็นบาลานซ์ไดเอทนะครับก็คือมีแร่ธาตุโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอนะครับแล้วก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปเพื่อไม่ให้เขาขับออกมาในสิ่งที่เขาได้รับมากเกินไปอย่างเช่นพวกแร่ธาตุบางชนิดนะครับถ้าเกิดเรากินมากเกินไปเนี่ยก็จะขับออกมาจากทางปัสสาวะได้โอกาสที่จะเกาะมาเป็นก้อนนิ่วและทำให้อุดตันทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็จะมีสูงนะครับกับอีกอันนึงก็คือเรื่องน้ำนะครับถ้าเกิดน้องแมวเนี่ยมีพฤติกรรมกินน้ำยากอยู่แล้วไม่ชอบกินน้ำเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถกระตุ้นการกินน้ำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการพวกซื้อพวกที่เป็นน้ำพุนะครับที่ให้มันมีน้ำไหลแล้วก็เปลี่ยนน้ำสม่ำเสมอให้มีน้ำสะอาดตลอดเวลาเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มพฤติกรรมการกินน้ำแล้วก็ลดโอกาสการเกิดนิ่วได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนิ่วอ่ะมันใช้โอกาสการเกาะตัวของแร่ธาตุเนี่ยถ้าเกิดเรากินน้ำไปเยอะเนี่ยการโอกาสที่ตัวแร่ธาตุเนี่ยมันจะเกาะเนี่ยมันก็จะน้อยลงเป็นต้นครับผมน้องครับจำนวนกระบะทรายจำนวนชามอาหารชามน้ำอันเดียวกันเลยคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยก็คือจำนวนแมวบวก1นะครับเลี้ยง5ตัวมี6อันเลี้ยง4ตัวมี5อันเป็นต้น
5: นะฮะคือจริงๆแล้วมันก็แบบอย่างที่บอกแล้วพอบอกว่าแมวเป็นสัตว์อินดี้เนี่ยผมเข้าใจเลยนะครับเพราะว่านะครับคนเลี้ยงหมาไงผมไม่ได้เลี้ยงแมวแต่ว่ารู้ตัวว่าถ้าเลี้ยงแมวเนี่ยโอ้อยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะแมวเขาอยู่ความอินดี้ไงแต่เข้าใจว่าแบบมนุษย์ก็แล้วแต่เนาะว่าจะสามารถอยู่กับสัตว์อะไรที่เราชอบแต่คนที่ชอบแมวเขาก็แบบเนาะรักเลยเนาะคุณหมอถูกไหม
7: ใช่ใช่ใช่ครับ
6: ที่มาของคำว่าทาสแมว
7: ทาสแมว
5: ใช่ไหม
6: ใช่คุณเต้เคยได้ยินเนาะคำว่าทาสแมวก็คือเรายอมเป็นทาสเขาถวายตัวทำให้เขาทุกอย่างอะไรเงี้ย
5: แต่แมวก็จะมีความเป็นอย่างที่คุณหมอตูนบอกนะครับแต่ทีนั้นคือเรานอกจากการสังเกตนอกจากการที่เราจะแบบช่วยดูเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมในแง่แบบถ้าแบบเข้าฉี่แล้วบางทีก็อาจจะแบบไม่ได้สังเกตมากเนาะเราอาจจะมีวิธีการยังไงแบบที่สามารถจะแบบให้คุณผู้ฟังผู้ชมแบบพอจะสังเกตได้ว่ามันอาจจะมาจากเขาไม่ค่อยกินอาหารไหมเกี่ยวข้องด้วยไหมเพราะน้ำผมว่าอาจจะด้วยแหละมันเกี่ยวข้องปัจจัยอะไรแบบนี้ด้วยไหมครับเรื่องของการบริโภค
7: ก
5: ็
7: ครับ
6: แล้ว
7: โอเคครับก็อย่างที่บอกครับปัจจัยเรื่องอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกอาหารตามช่วงอายุนะครับเพราะว่าอาหารตามช่วงอายุเนี่ยมีผลกระทบก่อระยะเวลาในการเจริญเติบโตอย่างเช่นถ้าเกิดเราเป็นแบบเด็กๆเนาะเราก็ต้องการปริมาณของพลังงานเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราหยุดการเจริญเติบโตแล้วเพราะนั้นปริมาณของตัวโปรตีนหรือว่าแร่ธาตุบางชนิดเนี่ยก็ควรจะต้องลดลงด้วยนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นน้องแมวที่อายุสูงวัยแล้วเขาไม่ต้องการพวกนี้ไปเยอะแล้วแต่เขาต้องการพวกไฟเบอร์เข้าไปเยอะๆมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยอาหารแต่ละช่วงอายุอะครับมีความจำเป็นมากเพราะจะทำให้น้องแมวเนี่ยลดโอกาสการเกิดโรคไม่ใช่แค่โรคนิ่วเท่านั้นโรคเบาหวานเอ่ยโรคคอเอ่ยโรคอ้วนเอ่ยนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นมัลติแฟคทอเรียลที่จะทำให้ลดโอกาสการเกิดโรคหลายๆโรคครับอันนี้ก็คือปัจจัยของเรื่องอาหารเป็นต้นครับส่วนอาหารเปียกหรืออาหารเม็ดเนี่ยก็แล้วแต่เลยให้ได้ทั้งหมดนะครับอาหารเปียกก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะได้กินน้ำไปได้ในตัวเลยก็คืออาหารในนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำเปอร์เซ็นต์ของน้ำเยอะด้วยเพราะนั้นถ้าเกิดน้องแมวตัวไหนที่กินน้ำน้อยเนี่ยอาจจะให้อาหารเปียกระหว่างวันเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาได้รับน้ำไปด้วยนะครับส่วนอาหารเม็ดเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการดูแลช่องปากได้เพราะว่ามันจะขบเคี้ยวอะไรมานี้ใช่ไหมเพราะนั้นโอกาสลดเกิดการข้ามหินปูนเนี่ยก็จะมีแต่เจ้าของก็ต้องคอยสังเกตปริมาณน้ำที่น้องแมวเขากินครับว่าได้กินน้ำเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดกินน้ำน้อยไปก็แนะนำว่าอาจจะต้องป้อนใช้ไซดิ้งเสริมไปหรือว่าซื้อน้ำพุเนี่ยแหละตั้งไว้หลายที่เขาจะได้ช่วยในการกินน้ำได้ดีมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นโรคแล้วและกินน้ำน้อยด้วย คุณหมออาจจะต้องแบบใช้ไม้แข็งบอกว่าจะต้องให้น้ำเกลือใต้ผิวหนังนะอันนี้เจ้าของอาจจะต้องคอยฝึกหรือว่าน้องแมวอาจจะต้องเจ็บตัวบ้างหรืออะไรมาเนี้ยครับดีกว่าเขาให้เกิดโรคนิ่วตามมาในอนาคตเป็นต้นครับ
6: เพราะว่าตัวไหนที่เคยเป็นแล้วครับก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำนะครับอย่างเช่นเราตอนนี้เราเขาเป็นเนี่ยเราพาไปหาหมอรักษาจนหายแล้วแล้วก็วันนี้คือดีอาจจะกลับมาเป็นได้อีกอย่างที่บอกครับเพราะบางทีมันมีปัจจัยหลายอย่างทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งพฤติกรรมเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันมีรายงานว่าแมวประมาณครึ่งนึงที่เคยเป็นเนี่ยมักจะเป็นมากกว่า1ครั้งใน1ปีอะไรประมาณเนี้ย
5: โอ้ยเหรอเป็นบ่อยเลย
6: ใช่ใช่ครับบางตัวที่แบบโอ้โหจะสงสารจะฝ่องมากเลยมาอีกแล้วเป็นใช่
7: ครับ
6: ตัวน่าจะเจอค่อนข้างเยอะ
7: ครับบางทีครับบางทีเราเจอตรงที่ว่าพอฉีดไม่ออกเราก็ต้องสวนทุกทีพอสวนเนี่ยเราก็ต้องเย็บเพื่อทำให้ตัวท่อครับมันติดก็ตรงบริเวณที่เป็นหนังหุ้มอวัยวะเพศเนี่ยบางทีมันก็จะแบบเจ็บบวมอย่างเงี้ยครับเราก็จะสงสารแมวตลอดเวลาเพราะนั้นเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะเสพที่ต้องมาสวนเนี่ยเราไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่าเราเห็นใจแมวแล้วก็ค่อนข้างที่จะทรมานทั้งน้องแมวด้วยทั้งหมอด้วยทั้งคนเลี้ยงด้วยเพราะนั้นป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับผมนะคร
5: ับ ผมถามนิดนึงนะคุณผู้ฟังสงสัยมาว่าแมวทุกพันไหมสายพันธุ์นี่เป็นโรคแบบมีมลทางเดินปัสสาวะหรือแบบมันเป็นโรคปกติหรือมีพันธุ์ไหนที่เป็นบ่อยเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะแชร์ได้
7: อันนี้เป็นจากคือก็มีรีพอร์ตมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมชอบเป็นกันเหลือเกินเปอร์เซียขนยาวเปอร์เซียขนยาวยิ่งถ้าเกิดสีส้มนะโอ้โห
5: คือแบบสีส้มด้วยสีส้มด้วยคุณหมอ
7: ถ้าส
5: ี
7: ส
5: ้
7: มอย
5: ่
7: างนี้แบบจะแบบมาเสพแบบค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าเทรนด์อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าหลังๆเนี่ยก็จะมีเลี้ยงพวกสกอตติชค่อนข้างเยอะก็ในแมวสกอตติชก็จะแบบค่อยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะเสพได้ครับ
5: มันมาจากอะไรมาจากอะไรคุณหมอได้เรียนหนึ่งนะคุณหมอโกนะมันมาจากไหนเพิ่มเติม
7: เข้าใจว่าอันนี้เข้าใจว่านะครับเปอร์เซียอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะมีความเครียดกราดหรือว่าเครียดง่ายมาก
6: ใช่
7: เวลาอาหารเนี่ยเครียดง่ายมากเพราะนั้นอันนี้แหละครับอาจจะเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้น้อมนำทำให้เกิดตัวกระเพาะปัสสาวะเสพได้ง่ายขึ้นครับ
5: อ๋อโอเคคร
6: ับความอ้วนครับความอ้วนด้วยไหมครับน้องตูนความอ้วนเป็นปัจจัยน้อมนำด้วยเน
7: าะใช่ใช่เพราะว่าอ้วนแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยชอบลุกแล้วนะครับแล้วก็อ้วนแล้วเนี่ยเป็นโรคข้อด้วยก็จะยิ่งไม่อยากจะลุกที่เข้าห้องน้ำมากขึ้นนะครับก็จะนอนพอนอนปุ๊บเนี่ยตะกอนก็จะเกาะกันแล้วพอเกาะกันอุดตันได้เลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องเลี้ยงให้แบบกินนั้นเยอะๆอย่าให้อ้วนนะครับแล้วก็จำนวนกระบะทรายเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
5: อืมครับนะครับคุณหมอโกมีเพิ่มเติมเมื่อกี้ใช่ไหมฮะมีอะไร
6: อ๋อก็มีอีกอันนึงก็คือเรื่องพันธุ์ทุกพันธุ์บ้านเราเนี่ยแหละพันธุ์ธรรมดาผสมทั่วไปเนี่ยก็เป็นพันธุ์นึงที่เจอได้เยอะแล้วก็เพศเนาะน้องตูนเนาะเพศตัวผู้ตัวเมียเนาะก็มีความเสี่ยงเช่นกันอะไรเงี้ยที่เราเจอเพื่อเราจะเจอตอนเป็นตัวผู้สมากกว่าเนาะ
7: เพราะว่าตัวผู้เนี่ยท่อทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันจะค่อนข้างยาวกว่าตัวเมียครับแล้วมันจะมีตำแหน่งที่สามารถที่จะกระเสดได้พวกนี้ไปอุดตันได้ง่ายครับผมนะครับ
5: จริงๆแล้วเรื่องของโรคเนาะมันก็เป็นเรื่องที่มันมีความละเอียดอ่อนเนาะตรงเมื่อกี้คุณหมอบอกถึงขั้นว่าพันนี้นะสีนี้ผมแบบเฮ้ยมีแต่เราเข้าใจมันเป็นเรื่องของการทำงานวิจัยแหละมันก็จะมีจากผลสำรวจเนี่ยแต่ทีนั้นคือก็ไม่น่าเชื่อเนาะว่าเรื่องของโรคนิ่วโรคทางเดินปัสสาวะอะไรเงี้ยในแมวมันก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งสำคัญเนาะดื่มน้ำน้อยใช่ไหมอันนี้ผมสรุปกันครับนะครับก็ความเครียดด้วยเนาะเรื่องของ
6: ครับ
5: ความเครียด
6: จำนวนกระบะทราย
5: จำนวนกระบะทรายคือมันส่งผลเรื่องความเครียดด้วยใช่ไหมฮะอันนี้
6: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็นิสัยส่วนตัวเขาด้วยอะไรเงี้ย
5: ครับครับอาหารเดี๋ยวผมถามเรื่องอาหารถือว่าอาหารแบบพวกอาหารเม็ดอาหารอะไรมันเกี่ยวด้วยไหม
7: ก็อาหารเม็ดกินได้แต่ขอให้เป็นแบบบาลานซ์ไดเอทแบบอาจจะตามช่วงอายุอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่สามารถลดปัจจัยการเกิดนิ่วได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอาหารเปียกระหว่างมื้อได้ก็จะดีมากเพราะว่าจะสามารถกระตุ้นการกินน้ำได้ด้วยไประหว่างวันนะครับผมเพราะนั้นอาหารถามว่ามีปัจจัยเป็นปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมถูกต้องใช่ครับ
5: อ๋อคือจริงๆเรื่องอาหารแล้วเราจะควรกินอะไรที่แบบมันจะ ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ่วและทางเดินปัสสาวะ
7: ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกให้กินในกรณีของที่เป็นแบบพรีเมียมเกรดอะไรประมาณนี้ครับในโดยเฉพาะในกลุ่มของที่เคยเป็นมาแล้วแล้วก็เป็นซ้ำอย่างเงี้ยครับอาจจะแนะนำให้กินเป็นอาหารที่เป็นอาหารสูตรรักษาโรคไปด้วยผมไปเลยอาจจะกินเป็นระยะเวลายาวบางตัวเป็นแล้วเป็นอีกกลับมาเป็นซ้ำมีบางกรณีที่อาจจะต้องกินตลอดชีวิตก็เป็นไปได้ครับผม
6: ครับคุณพวกอาหารรักษาโรคนิ่วครับอาหารที่เฉพาะกับโรคนิ่วในแมวอะไรเงี้ย
7: ใช่ครับ
6: แล้วก็แนะนำว่าน่าจะต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำคุณเต้ยผมว่าส่วนหนึ่งสำคัญเหมือนกันนะครับตรวจเลือดตรวจปัสสาวะอะไรเงี้ยดูว่ามีแนวโน้มว่าดูส่วนใหญ่เราจะดูพวกตะกอนดู pH เนาะความเป็นกรดเป็นด่างในน้ำปัสสาวะเขาอะไรประมาณเนี้ยครับถ้าเราตรวจเป็นประจำมันก็พอช่วยมอนิเตอร์ได้เพราะว่าอันนึงปัจจัยโน้มน้ำอันหนึ่งก็เป็นจากเรื่องเนี่ยความเป็นกรดด่างในตัวปัสสาวะเขาด้วยก็เหมือนกันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าละเลยตรวจสุขภาพครับผม
5: ก็ในแง่ของการตรวจก็เรามองง่ายว่าแบบบางทีเรื่องของการตรวจสุขภาพมันก็ต้องเหมือนคนนี่แหละคนตรวจปีละ2ครั้งน้องแมวก็เหมือนกันก็ต้องมีด้วยใช่ไหม
7: นี่ครับ
6: ก็อย่างน้อยปีละครั้งก็ดีครับแต่ยิ่งถ้าเกิดแมวตัวไหนที่เคยเป็นแล้วอาจจะต้องตรวจบ่อยหน่อยคุณหมอเขานัดมา follow up อะไรเงี้ยก็ต้องมานะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่าการเกิดแต่ละครั้งนะอุดตันครั้งนี้โอเคเราอาจจะรักษาหายเราอาจจะแต่ว่าอุดตันครั้งต่อไปมันอาจจะไม่ทันก็ได้เพราะว่าเวลาปัสสาวะมันค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนานๆนะครับสิ่งที่ตามมาคือแมวเขาจะมีปัญหาคือพวกเกลือแร่ตัวหนึ่งก็คือโพแทสเซีย
7: ม
6: โพแทสเซียมมันจะสูงในกระแสเลือดแล้วโพแทสเซียมนั่นแหละจะเป็นตัวทำให้การเต้นของหัวใจแมวเขาจะเต้นช้า
5: เข
6: ามีโอกาสจะเสียชีวิตไปเลยใช่ครับก็คือเต้นช้าหัวใจก็เต้นช้าลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสียชีวิตเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยครับแล้วก็หลายเคสก็ไม่ได้โชคดีคือส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยมันน่าจะเป็นค่อนข้างหนักแล้วอ่ะคือแต่งฉี่ไม่ออกมาหลายวันแล้วอะไรเงี้ยครับก่อนจะมาถึงมือหมอบางทีโพแทสเซียมทะลุไป10กว่าอะไรเงี้ยมันบางทีก็ไม่ทันอะไรเงี้ยครับ
5: โอ้เนาะจริงๆเรื่องแบบนี้มันก็จะมีปัญหาหนึ่งที่เราคุยกันจริงๆก็คุยกันเกือบทุกสัปดาห์ครับคุณโก้แล้วก็อันนี้ตัวหมอตูนช่วยแชร์ด้วยคือบางทีเจ้าของก็แบบโอ้ยลูกฉี่บ่อยๆนะถ่ายคลิปแล้วยังไงถ่ายคลิปแล้วโยนเข้าไปถาม AI นะคุณหมอ
6: ทำไม่ได้ AI บอกว่าไม่เป็นไรกินน้ำเยอะๆ
5: ใช่ไหมมันก็มีแบบนี้นะเกือบคุณหมออยากจะแชร์นิดนึงช่วงท้ายช่วงเบรกแรก
7: จริงๆแล้วก็หลายบ้านนะครับที่แบบประมาณว่าบางตัวเลี้ยงกันเยอะเกินจนแบบบางทีไม่ได้สังเกตว่าแบบตัวไหนเข้ากระบะทรายบ้างหรือเปล่าอะไรมาเนี้ยครับอาจจะให้สังเกตว่าปริมาณของปัสสาวะหรือว่าขนาดของปัสสาวะในกระบะทรายก็ได้ครับถ้าเกิดเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่เริ่มเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยมันมีขนาดเล็กอ่ะเดิมเนี่ยเคยฉี่ได้ลูกส้มอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าเฮ้ยได้เท่าลูกมะยมหรือว่าลูกลำไยอะไรประมาณเนี้ยเริ่มต้องหาแล้วว่าตัวไหนที่เข้ากระบะทรายผิดปกติหรือว่าเริ่มแบบมีฉี่หยดก็ต้องกวาดมาให้ทุกตัวในบ้านว่าดูซิว่าแบบตัวไหนที่มีเปียกๆตรงขนตรงบริเวณอวัยวะเพศหรืออะไรประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดเจอรีบพาไปหาคุณหมอนะครับคุณหมอทำการวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดนะครับหรือว่าเอ็กซเรย์หรือว่าอัลตราซาวด์เองก็ตามเพื่อดูว่ามีโอกาสที่จะเป็นนิ่วอุดตันที่ทางเดินปัสสาวะหรือเปล่าหรือว่ามีตะกอนของนิ่วอยู่ในกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่าเป็นต้นครับจะได้รีบแก้ปัญหาได้ทันนะครับผม
5: ครับแล้วก็มีอะไรเสริมช่วงท้ายเบรกแรกไหมครับเช่น
6: ก็นั่นแหละครับต้องคอยสังเกตปัสสาวะยิ่งเลี้ยงหลายๆตัวเนี่ยบางทีเจ้าของก็จะละเลยบางทีเราอาจจะต้องสอนเจ้าของคอยคลำกระเพาะปัสสาวะจะบอกกายวิภาคของกระเพาะปัสสาวะมันอยู่ตรงไหนถ้ามันเต่งลักษณะจะเป็นยังไงเหมือนลูกมะนาวหรือลูกโป่งลูกใหญ่ๆอยู่ตรงระหว่างขาหลังอะไรประมาณนี้ก็ต้องคอยเจ้าของคอยสังเกตเจ้าของเลี้ยง10ตัวก็ต้องคอยคำทั้ง10ตัวเลยถ้าแบบเริ่มมีใช่ครับต้องนะครับ
5: ต้องคำ
6: มันก็จะช่วย
5: ไม่ใช่แบบต้องปล่อยให้น้องเล่นไป
6: ใช่เพราะบางทีเลี้ยงหลายตัวมันจะแบบดูได้ไม่ทั่วถึงอะไรเงี้ยครับก็จะยากหน่อย
7: คร
5: ับ จริงๆเรื่องเหล่านี้ผมว่าเป็นเรื่องที่บางทีคนเลี้ยงผมว่าเข้าใจแหละนะแบบบางทีแบบมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วบางทีก็ทำอะไรไม่ถูกไงถูกไหมคุณหม
6: อ
5: บางทีแบบเราคนจะเป็นแผลก็แบบตกใจทำไมลูกฉันกระวนกระวายอะไรแบบนี้นะมันเป็นความห่วงใยแหละมันเป็นความรักกับเขาแต่ว่าเหมือนที่คุณหมอโก้หมอตูนบอกแล้วว่าถ้าการที่เราสังเกตอาการลูกเราง่ายแค่ การเดินไปกระบะไปฉี่ไปนู่นนี่ไปบ่อยแล้วมีเขาเรียกนะตรงอวัยวะเพศมีแบบแชะตลอดหรือมันมีอะไรแบบนี้ที่น่าสังเกตนะเราพบว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่ควรจะต้องช่วยกันสังเกตเนาะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความรักความห่วงใยดีแบบหนึ่งเนาะแต่ว่ามันยังมีประเด็นหลากหลายประเด็นที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเผื่อคุณหมออาจจะให้เป็นความรู้ว่ากระบวนการวินิจฉัยวิธีการตรวจแล้วมันต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยเผื่อให้เป็นความรู้ว่าในกรณีมันเกิดขึ้นแล้วไงเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องป้องกันไปเนาะแต่นี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วครับเราจะต้องแบบยังไงเตรียมตัวแบบไหนหรือมันจะต้องมีขบวนการขั้นตอนที่ต้องเฝ้าระวังยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าอยู่กันต่อในครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภาเมธีสนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับ
8: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
10: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป

0: อกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซีสไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดMcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เสียงอะไรอ่ะ
3: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
2: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
3: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Elmoro รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
4: 17นาฬิกา36นาทีครับช่วงสุดท้ายครบเครื่องเรื่องของสัตว์ครับผมเต้ยสุภชาตินะครับแล้วก็อยู่กับคุณหมอตูนคุณหมอโก้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะฮะก็ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆท่านกันหน่อยนะฮะมีหลายท่านก็มาพูดคุยกันในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะฮะวันนี้ไม่แน่ใจว่าที่บ้านคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้ฝนตกไหมยังไงบ้างนะครับนี่ผมบอกไปแล้วเนาะในแถวบริเวณรามอินทราอะไรอย่างงี้นะฮะแถววราดพาเนี่ยโอ้โหกระหน่ำเลยเหลือเกินนะฮะน่ะมีคุณเทศยาบอกว่าสวัสดีจากญี่ปุ่นนะครับนี่ตอนนี้ญี่ปุ่นนี้อากาศร้อนนะไม่มีฝนเลยนะฮะคือเอลนินโยมาเต็มๆเลยปีนี้นะครับมนุษย์อย่างเราก็ต้องอยู่กันต่อไปนะฮะส่งกำลังใจนะครับญี่ปุ่นร้อนเมืองไทยกรุงเทพมหานครฝนตกหนักเลยนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้กันและกันนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อกับทางคุณหมอโก้คุณหมอตูนนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับเผื่อทุกท่านอยากจะไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่จะชวนทุกคนไปวิ่งออกกำลังกายกันนะครับถือว่าตอนนี้ก็เปิดรับสมัครมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ต้องบอกเลยว่าปิดแล้วเพราะว่าโอ้ตอนนี้คนให้ความสนใจกันล้นหลามเลยสำหรับ12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2569ก็ขอบคุณนักวิ่งทุกคนนะครับที่ตอบรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เดี๋ยวเตรียมมาพบกันนะฮะกับประสบการณ์วิ่งรักโลกหรือคาร์บอนนิวตรอนอีเวนต์นะครับซึ่งเป็นก้าวสำคัญวิ่งมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับรองมาตรฐานเส้นทางการวิ่งจากเอมส์และ WA เป็นครั้งแรกพิชิต6สะพานครับในตำนานของกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่กับ Run for Mum ก็คือต้นมะลิที่ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเป็นที่ระลึกคืองานวิ่งเงินดื่นนะจะได้เขาเรียกนะเครื่องดื่มหรือเป็นแบบข้าวไข่เจียวอะไรเราให้เป็นต้นมะลินะงานนี้นะครับแล้วปีนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนจากปกติเนี่ยกระถางจะเป็นพลาสติกนะครับคราวนี้จะเป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวและสามารถปลูกลงดินได้เลยครับเหรียญรางวัลปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิซึ่งนักวิ่งทุกคนจะได้รับเขาเรียกว่าเป็นเหรียญแบบกลีบแรกสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กลีบประกอบเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันที่ค่อยๆเติบโตสำหรับทุกท่านที่สมัครนะครับสามารถมารับบีฟได้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันที่10และ11สิงหาคมแต่ว่าถ้าอาจจะไปไม่ทันนะก็ไปช่วงก่อนงานวิ่งก็ได้แต่ต้องตื่นเช้าหน่อยนะเ เพราะว่าใครที่วิ่งฮาล์ฟมาราธอนนี้ผมจำได้ว่าตีสามครึ่งนะปล่อยตัวเนี่ยนะตีสี่ตีสามครึ่งเนี่ยประมาณนี้คุณต้องไปแต่ตีสามนะฮะต้องไปรับก่อนแต่ว่าเอาดีถ้าว่างสะดวกเนาะไปรับก่อนนะครับตั้งแต่วันที่10 11นะฮะกิจกรรมครั้งนี้นะครับวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ Run for Mom 2026นะครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดซึ่งเป็นผู้บริหารของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อจะเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับศูนย์สิริกิติ์นะครับบรมราชินีเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ไปพบกันนะครับใครที่สมัครไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมไปด้วยนะครับ12สิงหาคมนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรงนั้นก็จะมีสวนเบญเนาะก็ไม่ต้องถามว่าผมวิ่งฮาล์ฟหรือเปล่านะครับผมวิ่งฟันรันนะครับ5กิโล คุณหมอโก้คุณหมอตูนขำเลย
5: ไปผมเหมือนกันเหมือนกันปีเกษตรก็จัดทุกปีเหมือนกันเคยอยู่
4: ฮาล์ฟไม่ไวแล้วนะแต่ก่อนวิ่งฮาล์ฟนี่คุยโวนิดนึงนะเคยวิ่งฮาล์ฟวิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถึงวัยนึงเราก็รักษาข้อเข่ากันเนาะเอาสักฟันรันเนาะทั้งแบบ
5: ใช่ๆ
4: มินิมาราธอนก็โอเคแล้วแหละนะครับเอาให้หัวใจมันพอได้สูบฉีดถูกมั้ยครับยังไงถ้าเผื่อคุณหมอโก้คุณหมอตูนไปเดี๋ยวไปเจอกันนะครับ
5: ครับ
4: กลับมาเรื่องของที่เราคุยกันวันนี้กันก่อนนะครับก็คือเรื่องของแมวฉี่ไม่ออกใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยไปแล้วเรื่องของพันธุ์ใช่ไหมเรื่องของตัวการดูแลต่างๆหรือการที่เราจะป้องกันเนาะเราคุยไปแล้วแต่ว่าทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นล่ะถ้าสมมติว่าลูกๆของเรานี่เราดูแลอย่างดีประคบประงมแต่สุดท้ายนะก็เป็นเหมือนเดิมนะฮะเป็นโรคนิ่วเป็นโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบอย่างเงี้ยวิธีการวินิจฉัยวิธีการที่เราจะต้องแบบนำไปสู่การผ่าตัดหรือเงี้ยมันมีกระบวนการตรวจหรือว่ามีกระบวนการไหนที่แบบเผื่อจะให้เป็นความรู้กับคนที่เป็นเพทแพรินนะฮะเป็นคุณหมอตูหรือหมอโก้ก่อนเชิญเลยฮะ
6: ได้ครับงั้นเดี๋ยวตูนเดี๋ยวตูนเปิดประเด็นนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็เมื่อคุณพ่อคุณแม่สังเกตแล้วว่าแบบลูกเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะแน่นอนหรือว่าปัสสาวะไม่ค่อยได้เนี่ยรีบพามาหาคุณหมอเลยนะครับเพราะว่าคุณหมอเขาจะต้องตรวจร่างกายก่อนประเมินก่อนว่าหนึ่งอย่างที่บอกภาวะการอุดตันของทางเดินปัสสาวะเนี่ยมีผลต่อหัวใจเพราะนั้นคุณหมอจะฟังเสียงหัวใจเลยแล้วก็นับอัตราการเต้นหัวใจเลยว่าช้าหรือเร็วนะครับถ้าเกิดช้าเนี่ยแปลว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของค่าอิเล็กโทรไลต์หรือว่าค่าแร่ธาตุในเลือดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอว่าการวินิจฉัยถัดไปก็คือจับกระเพาะปัสสาวะเลยว่าแบบเต่งหรือเปล่าถ้าเกิดอยู่ในภาวะที่อุดตันแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่สามารถที่จะมีระบายปัสสาวะออกมาได้เนี่ยคุณหมอเขาจะรีบทำการสวนทางเดินปัสสาวะก่อนนะครับเพื่อรีบระบายแล้วก็ทำให้อิเล็กโทรไลต์ในร่างกายเนี่ยกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดโดยอาจจะให้สารน้ำนะครับแทงเส้นให้น้ำเกลือเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นพอเราควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมออาจจะทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับระหว่างที่เราแทงเส้นเนี่ยคุณหมออาจจะเก็บเลือดไปด้วยเพื่อประเมินว่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเก็บเลือดค่าตับค่าไตเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม
4: ครับ
6: ก็บวกถึงตรวจตัวเราเรียกว่าบัตรแก๊สนะครับเราจะสามารถดูค่าแร่ธาตุโดยเฉพาะโพแทสเซียมในเลือดได้ก็จะบอกได้ว่าโอเคอันตรายถึงขีดที่มีผลกับหัวใจหรือเปล่านะครับพอจัดการกับภาวะฉุกเฉินในเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูต่อไปว่าตำแหน่งหรือว่าโอกาสที่นิ้วที่เราตรงตำแหน่งที่มันอุดตันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่อาจจะอยู่ที่ตรงท่อทางเดินปัสสาวะส่วนต้นหรือว่าตรงปลายๆนะครับก็อาจจะพาไปเอ็กซเรย์นะครับดูก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอุดตันจริงๆหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเอ็กซเรย์อาจจะเห็นนิ้วหรือไม่เห็นนิ้วก็ได้เพราะนิ้วมีหลายชนิดนะครับมีทั้งแบบเอ็กซเรย์เห็นกับเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะครับมือที่จะช่วยคุณหมออีกอันนึงก็คือนอกจากเอ็กซเรย์แล้วเราจะทำการอัลตราซาวด์ด้วยนะครับอัลตราซาวด์ด้วยว่าโอเคมีก้อนไม่น่าไล่ลงมาทางจากท่อทางเดินปัสสาวะส่วนติดกับกระเพาะปัสสาวะลงมาตรงปลายเลยว่ามีตรงไหนที่มันมีโอกาสอุดตันได้หรือเปล่านะครับบวกกับการเก็บปัสสาวะไปตรวจด้วยว่าเป็นปัสสาวะอันนั้นที่มีนิ่วอยู่เป็นกรดหรือว่าเป็นด่างมากกว่ากันนะครับมีการติดเชื้อของแบคทีเรียไหมมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอยู่ในปัสสาวะมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่ออะไรเพื่อใช้ประเมินว่าโอกาสถ้าเกิดมีนิ่วโอกาสที่นิ่วนั้นที่เราเห็นเนี่ยมันนิ่วชนิดไหนนะครับเพื่อใช้ในการรักษาต่อไปนิ่วบางชนิด สามารถละลายได้ด้วยอาหารนะครับกินอาหารนี่แหละกินอาหาร
4: หรอ
6: ปรับค่า pH ในกระเพาะปัสสาวะหรือว่าปรับ pH ความเป็นกรดเป็นด่างในปัสสาวะเนี่ยทำให้เหมาะสมกับการที่นิ่วมันสามารถละลายได้นะครับนิ่วกลุ่มนั้นเนี่ยเราเรียกทางการแพทย์ว่าสตูไวนะครับก็เป็นนิ่วชนิดที่สามารถละลายได้นะครับแต่นิ่วชนิดนี้ถ้าเกิดขึ้นในตัวผู้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้ละลายหรอกเพราะว่ามันเมื่อมันเล็กแล้วเนี่ยมันก็สามารถหลุดแล้วไปอุดตันทางเดินปัสสาวะได้เพราะนั้นโอกาสที่จะกลับมาอุดตันเนี่ยก็มีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนิ่วอีกชนิดนึงที่เราเรียกว่าแคลเซียมออกซาเลตนะครับอันนี้แนะนำให้ผ่าเถอะนะครับเพราะว่ามันจะใช้อาหารในการละลายเนี่ยไม่ได้นะครับผมซึ่งการละลายเนี่ยก็ต้องเป็นสตูไวเนี่ยก็ต้องเป็นสตูไว 100% เลยนะหมายความว่าถ้าเกิดในก้อนนั้นมีสารแร่ธาตุบางอย่างที่มันไม่ใช่นิ่วสตูไว 100% เนี่ยบางทีในระยะท้ายของการใช้

0: อาหารในการละลายนิ่วเนี่ยอาจจะขนาดของนิ่วอาจจะคงที่เป็นต้นนะครับพอคงที่ปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะคิดแล้วว่าเอ๊ะไม่น่าจะใช้สตูไว้อย่างเดียวแล้วอาจจะต้องออกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเหมาะกับบางบ้านที่อุ้ยไม่อยากจะผ่าเลยหรือว่าเป็นแมวที่อายุเยอะแล้วมีหัวใจร่วมด้วยแบบผ่าไปแบบเสี่ยงต่อการวางยาอะไรมานี้อ่ะก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสบายใจว่าอาจจะไม่ต้องวางยาแต่ถ้าเกิดจุดที่คุณหมอเขาตัดสินใจแล้วว่าอุ้ยไม่ได้หรอกผ่าออกเถอะน่าจะมีประโยชน์ก็ต้องปฏิบัติตามนั้นเนาะ
1: ครับคุณหมอโก้มีเพิ่มเติมไหมฮะเชิญเลยฮะ
2: ครับผมก็จริงเรื่องปัสสาวะไม่ออกเนี่ยบางทีมันนอกจากเรื่องนิ่วแล้วเนี่ยจริงๆในแมวมันเป็นอย่างอื่นได้อีกที่อาจจะไม่ใช่โรคของทางเดินปัสสาวะก็ได้นะบางทีเราเห็นแมวอ่ะเข้ากระบะทรายบ่อยอาจจะเป็นเพราะเขาฉี่บ่อยเพราะว่าเขาเป็นโรคอื่นอย่างเช่นเป็นเบาหวานก็ได้แมวเป็นเบาหวานเนี่ยก็จะมีอาการคือฉี่บ่อยทานน้ำบ่อยเพราะนั้นเราเห็นว่าแมวเว้ยทำไมขึ้นกระบะทรายบ่อยจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาฉี่ได้แต่ว่ามันจะฉี่ออกมาทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นปัญหาจากเรื่องโรคเบาหวานหรืออาจจะเป็นโรคระบบประสาทก็ได้นะแมวต
1: ั
2: วอย่างเช่นโดนที่ผมเคยเจอคือโดนดึงหางเนี่ยคนที่บอกว่าชอบเล่นกับแมวเราชอบดึงหางแมวกระชากหางแมวตรงโคนหางแมวมันจะมีเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงพวกกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดเราไปดึงตรงนั้นแรงเส้นประสาทตรงนี้บาดเจ็บหรือฉีกขาดอะไรเงี้ยเลยเนี่ยบางทีแมวก็จะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะได้เหมือนกันนะครับ
1: อุ้ยเหร
2: อตัดระบบประสาทที่ไปเลี้ยงกระเพาะปัสสาวะก็ทำงานไม่ได้เหมือนกันหรือโรคอื่นๆพวกหมอนรองกระดูกในแมวเนื้องอกของระบบประสาทหรืออะไรเงี้ยที่ทำให้เขากลายมาเป็นคนคอนโทรลเรื่องปัสสาวะไม่ได้ก็มีหรือแม้แต่โรคที่แบบเป็นเรื่องของโครงสร้างของตัวทางเดินปัสสาวะเขาครับอย่างเช่นท่อไตอ่ะมาเปิดผิดตำแหน่งอะไรเงี้ยอาจจะมาด้วยอาการคือฉี่บ่อยได้เหมือนกันหรือบางทีเคยบาดเจ็บมาก่อนนะจะมีแมวบางส่วนที่แบบเหมือนเคยโดนรถชนมาแล้วกระดูกเชิงการหักหรือว่ามีการกระทบกระเทือนท่อปัสสาวะอาจจะฉี่ขาดหรือว่าฉี่ขาดบางส่วนไม่ได้ขาดออกจากกันเลยเงี้ยครับบางทีพอตอนเขาหายอ่ะมันจะเกิดเหมือนเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันไปขวางทางเดินปัสสาวะเขาอ่ะคือแมวก็เลยมาด้วยอาการเหมือนคล้ายๆเป็นนิ่วเลยแต่จริงๆแล้วคือท่อปัสสาวะมันตีบอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปอาศัยการวินิจฉัยเพิ่มเติมอ่ะต้องไปฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะไปวินิจฉัยเพิ่มเติมไปเอ็กซเรย์หรือว่าไปบางตัวถึงขั้นต้องไป MRI CT สแกนดูอะไรนี้ก็มีครับมันขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะเพราะนั้นเวลาเจอแมวฉี่ไม่ออกเนี่ยก็โอเคแหละตัวใหญ่เราเจอมันโรคของตัวเรื่องนิ่วเรื่องการอุดตันก็จริงแต่ว่ามันจะมีโรคอื่นที่ให้นึกถึงด้วยครับ
1: คือไม่น่าเชื่อเนาะเรื่องแบบบางทีคือคนที่แบบเลี้ยงไม่อาจจะไม่ได้เลี้ยงแมวของผมเนี่ยผมพอฟังผมตกใจนะไปดึงหางแมวนี่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเน
2: าะใช่อันตรายมากเลยเพราะบางตัวแบบรุนแรงถึงขั้นแบบฉีกขาดเส้นประสาทมันฉีกขาดหนึ่งท่านแบบกระเพาะปัสสาวะทำงานไม่ได้แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเหมือนนิ่วเนี่ยคือของเสียมันสูงแล้วเขาก็มีโอกาสเสียชีวิตได้เพราะนั้นต้องเป็นความเข้าใจผิดอ่ะเราเวลาเล่นกับแมวห้ามดึงหางห้ามกระชากหางแมวเด็ดขาดเลย
1: ครับครับจะผมถามต่อหนึ่งแล้วถ้าสมมติเผื่อแบบไม่รู้จริงๆอาจจะเป็นเด็กเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดขึ้นแล้วล่ะไปดึงแล้วมันผ่าตัดได้ไหมหรือมันทำอะไรได้ไหมคุณหมอ
2: คือถ้ามันไม่ได้ถึงขั้นขาดอ่ะเป็นแค่ทรอมาหรือว่าเป็นแค่แบบทบกระเทือนอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสหายได้ก็ต้องทานยาให้ยาลดอักเสบให้ยาตัวบำรุงประสาทอะไรพวกนี้นะครับหรือบางตัวถ้ามันถึงขั้นเส้นประสาทขาดเลยเนี่ยอันนี้น่าจะยากครับมีโอกาสที่จะเป็นถาวรได้เราก็ต้องไปดูแลเขาเหมือนกับเขาฉี่เองไม่ได้เราต้องคอยไปพาไปสวนพาไปดูแลทำความสะอาดหรือบางตัวถึงขั้นต้องแบบผ่าตัดเปิดท่อปัสสาวะออกตรงตำแหน่งอื่นของร่างกายอะไรอย่างนี้เลยซึ่งมันก็
1: เรื่องใหญ
2: ่ใช่เรื่องใหญ่มากๆเลยครับ
1: เคยมีไหมเคยเจอไหมคุณหมอแบบอาจจะแบบยกตัวอย่างเคสได้ยังพอเวลานะมีไหมครับไอ้แบบนี้เคยเคส
2: เยอะแยะเลยครับก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นกัดกันแมวกัดกันหรือแมวโดนหมากัดนะเวลาแมววิ่งหนีหมามันงับเลยไม่ได้มันก็งับหางก่อนเลยเพราะว่าใกล้สุดพ้นงับหางแมวพุ่งไปข้างหน้าหมากระชากหางมาข้างหลังอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่แต่คนนี่แหละคนบางทีเมาแกล้งแมวหรืออะไรเงี้ยขึ้นหางกระชากหรืออุ้มแมวขึ้นมายกหางเงี้ยแบบคนแบบเมาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับเนี่ยแหละโอ้อันตรายมากๆเลยครับ
1: เนาะคือมันก็เป็นแบบบางทีเราก็ต้องเข้าใจเหมือนแบบมีคนมายีหัวเรามาดึงหัวเราเงี้ยเราก็ไม่ชอบถูกปะ
2: ใช่
1: มันก็ต้องแบบเข้าใจในมุมมองเงี้ยผมว่าเป็นความรู้เลยนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายท่านที่อาจจะ ม่ได้เลี้ยงแมวแล้วคือผมอ่ะไม่ได้เลี้ยงแมวผมก็จะมีความตื่นเต้นอยู่แล้วแหละว่าแบบเฮ้ยมันมีแบบรายละเอียดแบบนี้ที่บางทีไม่รู้นะฉะนั้นย้ำกันแบบนี้นะครับเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ในครบเครื่องเรื่องของสัตว์ก็พยายามจะให้คุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะคุณหมอโก้หมอตูนเนี่ยมาแชร์แบบนี้นะครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นหรืออะไรยังไงแล้วในมุมของคนที่อาจจะแบบมีความคิดเห็นว่าเฮ้ยแล้วหลังจากสูตรว่ารักษาไปแล้วที่เมื่อกี้จริงๆคุณหมอตอบไปแล้วแหละว่าคือรักษาไปแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำแล้วถ้ามันเป็นซ้ำบ่อยๆแล้วมันต้องยังไงสุดท้ายคือรักษามันมีแบบเคสแบบรักษาไม่ได้ไหมที่ผมอาจจะถามในมุมนึง
0: มีครับจริงๆแล้วในกรณีของที่เป็นติดเชื้อถ้าเกิดเป็นโดยเฉพาะการติดเชื้อแบคทีเรียครับติดไปซ้ำมาวนไปวนมาจนทำให้ผนังของตัวกระเพาะปัสสาวะครับมันหนาเราเรียกว่าสูโดเมมเบรนัสนะครับจนแบบมันแก้กลับคืนมาสู่สภาวะปกติไม่ได้แล้วนะครับบางกรณีเรามีความจำเป็นที่จะต้องเปิดผนังกระเพาะปัสสาวะมาที่หน้าท้องเลยหรือว่าเราเรียกว่าทำมาสุเปียวนะครับมาสุเปียวก็เหมือนกระเป๋าหน้าท้องของโคล่าที่แบบ
1: ที
0: ่นั้นเลยครับแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าวิธีนั้นเนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายเลยที่เราจะเลือกเพราะว่าคุณภาพชีวิตจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาแทนที่เขาจะปัสสาวะตรงตำแหน่งที่เขาควรจะเป็นปรากฏว่าเขาต้องปัสสาวะจะไหลออกมาตรงผนังหน้าท้องนะโอกาสที่ตรงบริเวณนั้นน่ะจะถูกปัสสาวะกัดหรือว่าเป็นผิวหนังอักเสบหรือว่าการติดเชื้อย้อนกลับไปที่ไตเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีสูงครับเพราะนั้นในกรณีนั้นเราจะใช้ในการที่แบบท้ายๆจนแบบเราจะต้องรักษาชีวิตเขาไปแล้วล่ะอ่ะเราถึงจะเลือกวิธีนั้นแต่ถ้าเกิดมาถึงตอนแรกๆเราก็คงไม่เลือกวิธีนั้นแต่ก็ทายใช้ในการป้องกันซะมากกว่าครับผมเนาะ
1: นะฮะคือมันเป็นเรื่องที่แบบบางทีเราก็ต้องเข้าใจเนาะบางทีพอมันแบบบางทีมันรักษาไม่ได้จริงมันไม่ไหวจริงก็ต้องมีกระบวนการในการที่ต้องแบบดูแลอย่างนี้ต่อไปถูกไหมคุณหมอ
2: คร
1: ับ โอ้ก็มีอะไรสักอย่างนะฮะ
2: ก็อาจจะต้องมีปรึกษาทางด้านคุณหมอพฤติกรรมดูว่าหมอบิวตี้เนาะที่เราเคยเชิญมาเขาจะให้ความรู้เรื่องไปหาสาเหตุว่ามันมีปัจจัยแวดล้อมอะไรหรือเปล่าในบ้านนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นให้เขากลับมาเป็นซ้ำอีกนะครับก็อย่างเช่นอย่างที่คุณหมอตูนเอ่ยเรื่องจำนวนกระบะทรายเนาะจะมีพวกสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นคือโดนแมวตัวอื่นข่มหรือจะเลี้ยงกันหลายตัวเงี้ยตัวมีตัวเป็นอัลฟาเป็นจ่าฝูงอยู่แล้วเขาอะโดนแมวตัวเนี้ยข่มตลอดเพราะนั้นเวลาโดนมันข่มอะเขาก็จะโดนข่มก็จะไม่กล้าเข้ากระบะทรายจะมีความกล้ากลัวๆหรือ
1: ต้อง
2: ไปแอบเข้าตรงอะไรเงี้ยก็ได้ครับก็คือเขาเครียดมากๆเวลาเจอแมวตัวเนี้ยก็ต้องเครียดมากเพราะว่าโดนข่มหรือแม้แต่กลัวพวกเสียงต่างๆเช่นเจ้าของไดเป่าผมเนี้ยครับไดเป่าผมแบบเสียงวิ่วๆดังๆอะไรเงี้ยเจ้าของชอบไดเป่าผมบ่อยแล้วแมวก็จะกลัวเสียงพวกนี้พอได้ยินเสียงปุ๊บมันจะพวกเสียงพวกไฮพีชเสียงมันแบบสูงๆแหลมๆเงี้ย
1: ความถี่สูงๆไหม
2: ไม่ชอบใช่แมวไม่ชอบแล้วก็เนี่ยแหละพอได้ยินเสียงพวกนี้ก็จะเครียดมากก็เป็นปัจจัยโน้มน้าวอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับ
1: เออผมอ่ะผมเคยได้ยินอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วอ่ะแมวเนี่ยจะชอบคนพูดพอๆไหมแบบพูดแบบเป็นนางเอกหน่อยนะถ้าเป็นนางร้ายเขาไม่ยุ่งด้วยเลยนะถูกไหมแต่นี่ไม่รู้เพื่อนบอกเพื่อนที่เลี้ยงแมวบอกถามคุณหมอได้แหละผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่นั่นก็น่าจะสงสัยเหมือนกันเกี่ยวไหม
0: อันนี้จริงครับเพราะว่าเวลาเราอยู่ในคลินิกโรคแมวเราก็จะทำเสียงต่ำๆหน่อยแบบแมวเนี่ยถ้าเกิดยิ่งเสียงที่เป็นเหล็กกระทบเหล็กอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาที่เราทำอุปกรณ์ตกอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยตึ้งขึ้นมาแมวจะตกใจนั้น
2: ใจประตูดิ่งดิ่งขึ้นมาบนโต๊ะแบบโดดขึ้นมาอย่างนี้เลยหมอตูนใช้เสียงนี้ลงตรวจไม่ได้นะเสียงนี
0: ้ไม่ได้
2: ต้องใช้เสียงสอง
0: ใช้เสียงสองเสียงต่ำๆครับ
2: บางทีดุเขาต้องดุแบบสุภาพอ่ะลูกครับอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยคือถึงไปดูเขาแต่ว่าไม่ได้เสียงดัง
1: แสดงว่าการเป็นสัตวแพทย์นี่นะต้องใช้เขาเรียกนะจิตวิทยาสูงเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าเป็นหมอคนไงหมอคนก็ยังคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหมอแบบที่เป็นสัตวแพทย์เนาะคุยกับสัตว์นี่มันต้องแบบใช้จิตวิทยาค่อนข้างสูงเลยถูกไหมคุณหมอ
2: ใช่บางทีเขาจับน้ำเสียงเราจับอารมณ์เราจากน้ำเสียงอะไรประมาณนี้
1: เออเนาะคือเข้าใจเลยครับที่แบบเขาบอกว่าเออจะคุยกับแมวหรือคุยกับหมาจริงๆจัดทุกชนิดแหละแต่ว่าแมวเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าชอบคนพูดเพราะเป็นพิเศษผมก็ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งแบบเห็นไปคอนโดเพื่อนแล้วเพื่อนแบบพูดเพราะกว่าคุยกับแฟนอยู่เลย จริง
2: จริงครับนี่จริงแล้ว
1: โอ้พูดพอมากนะฮะอ่ะมาเพิ่มเติมนิดนะครับเดี๋ยวเวลามันสัก 4-5 นาทีคุณหมอครับแล้วทีนี้ในมุมของถ้าสมมติว่าเจ้าของที่ดูแลแมวอย่างดีดูแมวดูแลแมวเรื่องเนี้ยมันอาจจะแบบมีการเกิดขึ้นได้เนาะสิ่งที่อยากฝากคำแนะนำเนาะในการที่เราจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเราควรจะต้องยังไงดีครับความสะอาดหรืออะไรยังไงที่แบบควรจะต้องเพิ่มเติมสำหรับคนที่ไม่อยากให้จริงๆผมว่าไม่ใช่เฉพาะโรคฉี่แมวฉี่ไม่ออกหรอกผมว่าหลายๆโรคเนาะคุณหมอมีอะไรจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมสำหรับคนที่เป็น pet parent
0: ก็จริงๆแล้วโรคหลายโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อเองก็ตามหรือว่าโรคทางเดินปัสสาวะเองก็ตามหรือว่าทางเดินปัสสาวะอุดตันเองก็ตามเนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยมากในแมวนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ยากเกินความสามารถที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะสามารถป้องกันได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็คือโรคระบบปัสสาวะส่วนล่างที่มีการอุดตันหรือว่าอักเสบเป็นต้นนะครับการกินน้ำได้รับน้ำที่สะอาดได้รับน้ำที่ปริมาณเพียงพอนะครับหรือว่าแม้แต่การลดความเครียดการควบคุมน้ำหนักเอ่ยซึ่งเห็นไหมมันเป็นเหมือนที่เราเคยคุยกันมามันก็จะสามารถครอบคลุมเรื่องการป้องกันโรคหลายๆโรคได้ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเองก็ตามโรคอ้วนเองก็ตามนะครับเพราะนั้นการดูแลน้องเขาเนี่ยทุกวันให้ได้รับของที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำปริมาณที่เพียงพอจะสามารถป้องกันโรคหลายๆโรคแล้วก็รวมถึงได้รับวัคซีนได้รับยาป้องกันเห็บหมัดเป็นต้นนะครับก็จะทำให้น้องเขาเนี่ยอยู่กับเราได้ยาวนานมากขึ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้กุ้มเขากอดเขาได้ทุกวันทุกวันจะมีความสุขนะครับผมครับ
1: คุณหมอโก้แหละครับ
2: ครับก็นะคำว่าYou are what you eat นี่น่าจะใช้ได้กับทั้งคนทั้งสัตว์นะครับก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่คุณหมอตูนเกริ่นไปแล้วครับอาหารน้ำการเลี้ยงดูความใส่ใจของเจ้าของเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับในการที่จะให้แมวเนี่ยอยู่มีชีวิตยืนยาวอยู่กับเราได้นานๆเพราะนั้นถ้าเกิดเจ้าของสังเกตเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างเรื่องปัสสาวะเนี่ยอย่างที่ผมเอามานำเสนอวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่จริงๆมันสำคัญมากๆผมอยากให้เน้นความสำคัญตรงนี้ถ้าเกิดเจ้าของสังเกตดูอาการตามที่เราเคยที่เราคุยกันวันนี้มีการป้องกันเรื่องอาหารเรื่องน้ำเรื่องกระบะทรายสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยอย่างดีเนี่ยผมเชื่อว่านะครับแมวของทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีชีวิตยืนยาวอยู่กับเจ้าของได้นานๆหลายๆปีเลยครับเพราะแมวช่วงอายุนี่ได้เป็น20ปีก็มีเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับ
1: เขาอยู่กับเรานานครับจริงๆแมว
2: ใช่ก็คือข้ามแบบเจเนอเรชันเราเลี้ยงแมวตอนอายุ10ขวบเงี้ยเขาจะอยู่กับเราถึงตอนเราอายุ30แต่งงานมีลูกแล้วก็ยังอยู่กับเราเลยอะไรเงี้ยนะครับ
1: คือจริงๆผมว่าแมวเนี่ยก็อยู่คู่กับเขาเรียกว่าสังคมไทยนี่เหมือนกับหลายคนจะสนจะดูมองว่าหมานะต้องไว้เลี้ยงไว้เห่าไว้อะไรเงี้ยแต่แมวเนี่ยคือเขาก็เหมือนเป็นเพื่อนที่คอยแบบช่วยคลายเหงาโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นะผมใช้คำนี้นะฮะโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดนะชอบเลี้ยงแมวคือสมัยก่อนบ้านคุณยายผมก็เลี้ยงแมวไว้เพราะว่าเนี่ยลูกหลานไปทำงานกันหมดอยู่กับแมวก็มีความสุขใช่ไหมแล้วบางทีแบบเหมือนที่คุณหมอโอ้บอกว่าอยู่ข้ามเจเนเรชันใช่ครับอยู่ยาวจนแบบจนหลานมีลูกแล้วอ่ะหมายถึงว่าจากยายนะฮะมารุ่นแม่มาจนหลานมีลูกเขาก็ยังอยู่อะไรงี้ยาวจริงๆนะฮะฉะนั้นก็วันนี้เป็นอีกหนึ่ง EP ที่อยากให้ทุกคนนะครับถ้าฟังไม่ทันตั้งแต่แรกนะครับเดี๋ยวจบรายการก็เดี๋ยวไปตามฟังใน YouTube ก็ได้ของ FM 90.5 นะครับก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลย์ลิสต์ของครบเครื่องเรื่องของสัตว์เนาะแวะเข้าไปฟังกันนะครับแล้วก็เนี่ยทุกประเด็นทุกคอมเมนต์ที่ส่งต่อเข้ามาก็พยายามสอบถามให้กับทางคุณหมอโก้หมอตูนได้ตอบมานี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสต่อไปเนาะมาคุยกันดีกว่าเรื่องของสัตว์อื่นๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้ขอบคุณทางคุณหมอโก้คุณหมอตูนมากนะครับ
0: คุณนะครับ
2: ยินดีครับ
0: ดีมากเลยครับ
1: เอาละฮะก็ถือว่าประเด็นสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์โลกด้วยนะครับที่เป็นประเด็นที่อยากให้ทุกท่านมาติดตามกันก็ฝากเอาไว้ครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นทุกวันเสาร์แบบนี้ทาง 90.5 Thinking Radio นะครับเจอกันทุกวันเสาร์นะวันนี้ผมเต้ยสุภชาติสุวรรณเวทีลาไปพร้อมคุณหมอโก้คุณหมอตูนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: รวยรวยรวย
5: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
8: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
11: ์สนับสนุนโดย
12: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: 18นาฬิกา4นาทีนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569หลังครบธงชาติเที่ยงวันเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
14: สวัสดีครับกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยฟังทุกท่านนะคุณกมลเนตรสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วผมไม่อยู่นะแล้วก็ติดภารกิจที่ปัตตานีนะเพราะว่าปีต้องขึ้นเวทีต้องพูดเปิดงานไปจัดวิ่งที่เรียกว่าทิสรันนะที่ปัตตานีนะมีคนมาวิ่งเยอะเลยออกกำลังกายกันมาจากมาเลเซียก็มีเนี่ยนะก็เลยช่วงค่ำนะมีกิจกรรมเลยไม่ได้จัดรายการนะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับ

0: เนี่ยก็ช่วงนี้ก็เดินทางเยอะตัวเนี่ยนะไปปัตตานีเสร็จปั๊บวันสองวันนี้ก็ไประยองมีงานแต่ครับวันนี้พอได้บ้างนิดหน่อยนะก็
1: ค
0: อยู
1: ่
0: ่
1: ะ
0: จัดเป็นเพื่อนกับท่านประชาชนฟังอยู่นะโอ้กูเนี่ยนะมีข่าวคราวเยอะเลยนะโดยเฉพาะเรื่องราวของกรณีเนี่ยเกิดเหตุจากการที่เราเนี่ยสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินกันจนกระทั่งเนี่ยพรุนไปหมดเลยนะกูเนี่ยแล้วก็
1: ค
0: เก
1: ่ะ
0: ิดเนี่ยมันมีน้ําเข้าไปเนี่ยแล้วก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยนะเกิดการทรุดเนี่ยก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะกูเนี่ยสำหรับเรื่องนี้แต่ไหนยังมีเรื่องลูกทิพย์อีกอ๋อเรื่องลู
1: ใช
0: กท
1: ่
0: ิพย์
1: ค่ะ
0: มาดูกันนะกูเนี่ย
1: ใช่ค่ะลูกทิพย์ไม่พอคือพ่อทิพย์แม่ทิพย์ทุกอย่างทิพย์ไปหมดนะคะแล้ว
0: โอ
1: ก
0: ้
1: ็รวมไปถึงขบวนการที่มันเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็พ่
0: เ
1: ว
0: ฮ
1: ง
0: ้
1: ไปถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วยที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นด้วยไงคุณวิเชษคุณผู้ฟังมันเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นมาห้าปีเนี่ยห้าปีอย่างน้อยที่เราสามารถสืบไปย้อนหลังได้
0: เฮ
1: แล
0: ้
1: ้วหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมากน้อยหรือว่ามันมีกระบวนการคล้ายๆกับลักษณะนี้อีกไหมคะ
0: เออนะเรื่องนี้เราก็ได้ยินมานานแล้วนะว่ามันโผล่ช่วงนี้เป็นข่าวข่าวเยอะนะเดี๋ยวก็จะได้คุยเรื่องนี้กันด้วยนะก็รวมทั้งประเด็นอื่นๆในการเมืองและเรื่องของนายกรัฐมนตรีเห็นนายกเห็นข่าวคราวคุณทักษิณก็เริ่มเดินสายใช่ไหมคุณวันเนี่ยไปอินโด
1: ค
0: นี
1: ่ะ
0: เซียนะมีน้องสาวไปด้วยมีลูกไปด้วยนะโอ้โหสามคนนี้อดีตนายกทั้งนั้นเลยนะไป
1: ค่ะ
0: พบพร้อมดีของอินโดนีเซียนะเขาก็มีความคุ้นเคยกันนะเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่คุณทักษิณอยู่บ้านจันทร์สำราเนี่ยผู้นําอินโดนีเซียคนนี้ก่อนที่เขาจะรับตําแหน่งเนี่ยก็แวะมาพบคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สำรานะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลยเป็นข่าวเป็นข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนช่วยเจรจากับมาเลเซียเรื่องของกุ้งไทยไงส่งไปมาเลเซียไม่ได้อะคุณสุริยะเนี่ยบอกว่าต้อง
1: ค
0: อ
1: ่
0: า
1: ะ
0: ศัยมาคุณทักษิณมาช่วยนะนายกก็เลยเผลอไปกดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: กดไลค์
1: เออ
0: ะไร
1: อ
0: ก็ไม่รู้เหรือไง
1: ไม่รู้ว่ามือลั่นจริงหรือมือลั่นไม่จริงนะพอดีว่ามันอาจจะช่วงมืดมืดค่ำค่ำดึกๆพอดีคุณวิเชษนายกก็เลยบอกอุ้ยมือลั่น
0: มือลั่นเนี่ยหรือมือลั่นเป็นไปได้หรือเปล่ามือลั่นนะอ่ะก็เดี๋ยวก็ดูไปนะผมอยากจะชวนคุณโบเนี่ยท่านผู้ชมทุกฟังไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เทพนครนะกรณีที่โบนะดินซุดและน้ำรั่วบริเวณวงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะที่ฝั่งสุพรรณในล่าสุดตอนนั้นเกือบ4 โมงเนี่ยที่มหานครห้างยีติโพสต์ล่าสุดของการรถไฟฟ้าส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟบเนี่ยรายงานความคืบหน้าหลังจากเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยกสะพานลอยเรียกสะพานคนข้ามออกแล้วเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสริมความแข็งแรงของดินลดการรั่วซึมของน้ำตลอดจนประชาชนให้ผู้ได้รับผลกระทบสิ้นเปลืองติดต่อที่ศูนย์ร้องเรียนได้นะก็บอกความคืบหน้าล่าสุดนั้นการแก้ไขปัญหาตอนนี้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าช่วงเช้าผู้รับจ้างได้ทำการรื้อย้ายสะพานออกสะพานลอยได้ออกเสร็จแล้วเมื่อตอนสัก7 โมงนะและปรับปรุงคุณภาพดินนะที่ความลึก37 เมตรเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์เสร็จแล้ว1 จุดอยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องอีก4 จุดเนี่ยโดยจะเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมวันนี้ให้ได้สัก1 จุดเนี่ยส่วนเรื่องอัตราการน้ําปริมาณน้ําไหลเข้าพบว่ามีการลดลงจากเมื่อวานนี้ก็เลยได้ปรับลดการทํางานของปั๊มสูบน้ําลงรวมถึงเฝ้าระวังตรวจเนี่ยตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในระยะ10-30 เมตรด้วยทุก30 นาทีเนี่ยเรามีการใช้เครื่องมือการวัดการเอียงของตัวอาคารและพบว่าการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีความเสี่ยงและการซุดตัวนั้นมีแนวโน้มลดลงเด่นอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีถ้าข่าวอย่างนี้ถือเป็นข่าวดีอยากให้เป็นข่าวดีแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกันแล้วก่อนนะ
1: ใช่ค่ะก็ดําเนินการกันตั้งแต่เช้าใช่ไหมตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วก็ทางด้านของรฟมเขาก็อัปเดตอะไรกันเรียบร้อยแล้วว่าการรื้อสะพานเนี่ยมันก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มีการเร่งในการที่จะเสริมความแข็งแรงของดินด้วยนะคะจะได้ช่วยเรื่องของการลดการรั่วซึมออกมาก็คือรฟมเขาก็อัปเดตเนี่ยแหละในเรื่องของการที่เขาจะไปเสริมความแข็งแรงให้กับดินทีนี้ก็ต้องบอกให้คนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะหรืออยู่รอบๆบริเวณนั้นก็สามารถที่จะไปเขามีศูนย์ร้องเรียนเข้าไปสามารถไปแจ้งไปอะไรได้ที่เขาดำเนินการกันไปเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าอะค่ะพอผู้รับเหมาเขาเข้าไปดำเนินการรื้อย้ายสะพานลอยออกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ทำการปรับปรุงคุณภาพดิน คือดินที่เขาจะต้องมีความลึกลงไปเนี่ย37เมตรด้วยกันนะแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อให้หยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินนะคะแล้วก็ให้ดำเนินการกันไปเขาก็จะต้องอยู่ระหว่างดำเนินการกันอีก4จุดเนี่ยแล้วก็เหลือดำเนินการเพิ่มเติมอีก1จุดในวันนี้ที่เขาจะทำกันเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าปริมาณน้ำมันไหลเข้าไปเนี่ยมันมีน้ำเหลือเยอะมากน้อยแค่ไหนเขาก็พบว่ามีอัตราลดลงจากเมื่อวานนี้ที่บอกอะค่ะแล้วก็ดูเรื่องของการปรับลดการทำงานของปั๊มสูบน้ำด้วยนะคะว่าให้มันลดลงแล้วก็รวมถึงเรื่องของการตรวจการเคลื่อนอาคารอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกภายหลังจากที่กทม.กรุงเทพมหานครเองเขาประกาศห้ามเข้าแล้วก็งดใช้อาคารข้างเคียงที่มันได้รับผลกระทบเรื่องความปลอดภัยผู้รับจ้างเขามีการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนกันอยู่แถวๆนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีผู้ที่อยู่อาศัยที่พักอยู่ในอาคารแถวๆนั้นทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือเนี่ยประมาณ105รายด้วยกันแล้วก็มีผู้ที่เข้าพักอาศัยบางส่วนเขาแจ้งย้ายออกเข้าไปพักกับญาติบ้างเพื่อนบ้างนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อกับศูนย์ร้องเรียนนะคะที่บอกว่าจะมาเข้าพักตามที่ผู้รับจ้างเขาได้มีการจัดหาไว้อีก32รายเพราะว่าตอนนี้เองก็อยู่ระหว่างการประสานผู้พักอาศัยนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะติดต่อศูนย์ร้องเรียนตรงนี้เข้ามาได้ค่ะคุณไม่ได้รับความสะดวกหรือว่าเรื่องของการที่จะเข้าพักโรงไหนก็แล้วแต่
0: เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นะเราก็คิดว่าอยู่ในความสนใจของท่านผู้ชมทุกฝ่ายอย่างแน่นอนนะคุณเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในนะบนเส้นทางการก่อสร้างรถไฟสายเดียวกันกระบวนเดียวกันนะเหตุการณ์ที่ธีระพยาบาลเนี่ยก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างนะเราก็ไม่ได้ตามแล้วล่ะนะว่าเขาแก้ปัญหากันเรียบร้อยเสร็จแล้วหรือยังนะสมบูรณ์
1: ยังไม่เสร็จคุณวิเชษฐ
0: ์นั่นแหละพี่นะเราก็ยังไม่ปิดถนนหน้าอาวชิระใช่ไหมเรายังไม่เปิดนะ
1: ยังไม่เปิดค่ะ
0: ก็เลยอ่ะนะพอมันมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันคล้ายๆกันนะเหตุมันทำให้ต้องมานั่งคิดกันอยู่เหมือนกันนะว่าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันต้องจอดใต้ดินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นนะถ้าเราจากตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะทั้งสองจุดนั้นคุณกวนเนี่ยมันอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มากอย่างวชิระที่ถนนสามเสนเนี่ยตรงนั้นอ่ะอยู่ไม่ห่างนะไม่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าดินที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำอ่ะมันตุ้มกว่าดินที่อยู่ห่างจากแม่น้ำอ่ะนี่ก็รู้เป็นเลนเยอะอะไรเยอะเนี่ยเสร็จแล้วมาข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นเนี่ยถ้าเราดูจากตรงนั้นสี่แยกปั้นแขกแม้มันจะห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็ถือว่ามันไม่ได้ไกลมากนะถ้านับจากสะพานพุทธเจ้าตรงนั้นเนี่ยไปจุดที่มันเกิดเหตุแบบนี้เป็นสี่แยกปั้นแขกอ่ะที่ไปถึงนั้นเนี่ยก็น่าเป็นห่วงกันนะว่าถ้าอนาคตข้างหน้าเราจะสร้างรถไฟที่จะต้องเจาะเป็นใต้ดินอีกเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องระมัดระวังรอบคอบมากขึ้นแหละอันที่หนึ่งนะคุณบัวเนี่ยอันที่สองเนี่ยจะต้องมาทบทวนอย่างกันว่าไอ้การที่จะเจาะลงไปใต้ดินเนี่ยถ้าจบจากโครงการนี้นะคุณบัวเนี่ยอาจจะต้องทบทวนแล้วล่ะตอนนี้มันมีอีกสายที่กำลังสร้างแต่ยังไม่เกิดปัญหาคือสายสีส้มนะฝั่งตะวันตกไว้คุณบัวเนี่ยเพราะว่าสีส้มมันมาจากตลิ่งชันอยู่ไหมมันก็จะต้องมาข้ามลอดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมาโผล่ถนนราชดำเนินไหมเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าถนนสามถนนหลานหลวงถนนหลานหลวงเข้าราชดำเนินแล้วเข้าหลานหลวงแล้วเข้ามาออกจุฬาราชแล้วเข้าพิพิธภัณฑ์ใหม่แล้วอ้อมไปออกราชปราทุพแล้วก็เข้าดินแดงเนี้ยมาตรงสุดประทับเนี่ยเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่จะต้องใต้ดินอีกเยอะเลยนะคุณโอเนตนะตลอดแนวเลยนะนี่เนี่ยโดยอย่างยิ่งใหญ่ผ่านย่านประตูน้ำอย่างนี้นะโอ้แต่นั้นจะตึกทั้งนั้นเลยนะเพราะงั้นเนี่ยต้องผมว่าต้องดูอย่างรอบคอบแล้วล่ะหลังจากนี้นะเพราะมันเกิดเหตุสองครั้งแล้วเนี่ยมันจะมีครั้งที่สามปีในความเชื่อมั่นมันจะหายไปเลยนะเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่ต้องฝากเลยทั้งรฟมด้วยทั้งกระทรวงคมนาคมทั้งผู้ว่ากทมล่ะตอนนี้งานใหญ่เลยล่ะผู้ว่าชาติ
1: ก็เข้ามารับตำแหน่งรอบที่สองก็มีงานหลายงานรอเลยนะคะโดยเฉพาะนี่แหละเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มมีเรื่องของอะไรเรื่องของการสุดตัวแล้วก็ยังมีเรื่องนี้แหละเรื่องของที่มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตใช่ไหมไม่ใช่เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์เนี่ยนะคะไปอนุญาตเรื่องของการให้ เด็กต่างด้าวเนี่ยเขาได้รับสัญชาติไทยใช่ไหมโอ้โหเรื่องนี้ก็ใหญ่พอสมควรค่ะ
0: ใช่ใช่ก็ไปดูต่อเลยกันเลยเรื่องพ่อทิพย์นะพ่อทิพย์ลูกทิพย์เนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในกรุงเทพเพราะว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยที่เขาเปิดปฏิบัติการทลายกระบวนการรับแจ้งเกิดเท็จหรือกระบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะที่ร่วมกันจัดทำเอกสารเท็จเพื่อสวมสิทธิ์ให้กับเด็กต่างชาติและพบว่ามีผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและชาวจีนรวมถึงเจ้าที่ของรัฐประกอบราชการนะครับไปเกี่ยวข้องด้วยและมีคนในทางการแพทย์ในวงการแพทย์เนี่ยก็เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องด้วยนะผมก็มีการขยายผลการดำเนินการโดยคดีเรื่องนี้ล่าสุดก็จับกลุ่มผู้ประกอบการมี27คนนะครับคุณเทพที่ม
1: ี
0: การจับกลุ่มไปแล้วเนี่ยก็ไปดูนะว่าเออนะล่าสุดในสน.บางยี่เรือนะก็มีการสั่งการและพนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือเนี่ยควบคุมตัวผู้ต้องหา27คนเป็นชาย12หญิง10ถ้าเป็นหญิง12ชาย15นะไปขออนุญาตประศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันแล้วเนี่ยนะผู้ต้องหาเนี่ยนะก็มีด้วยกัน4กลุ่มนะคุณโกเนตแต่ผมสนใจกลุ่มแรกคือกลุ่มหนึ่งก็น่าสนใจล่ะคุณโกเนตแต่ไอ้กลุ่มแรกนะเป็นผู้ต้องหาชายชาวไทยเนี่ยซึ่งมีชื่อนายประจวบเคยเป็นผู้ต้องหาในคดีนะดอมินีบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนนะประเทศไทยจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตึกอาคารสตง.ถล่มนี่แหละคือไอ้รายนี้น่าสนใจเพราะว่านายประจวบสิริเขตเนี่ยนะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นตัวแทนดอมินีให้กับบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนประเทศไทยจำกัดเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างตึกสตง.ถล่มเนี่ยนะนายประจวบเนี่ยถือหุ้น 10.20%หรือประมาณ 1,200,000 หุ้นในบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนนะและมีคนที่เป็นนอมินีคือนายโสพลปีชัยอันนี้ถือหุ้นเยอะเลย 40.80% และอีกคนหนึ่งนายมานัสศรีอนันต์ถือหุ้นเพียง3หุ้นเท่านั้นเองทั้ง3คนได้ถูกดำเนินคดีผิดพรบ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะมาตรา37แล้วก็มาตรา41นะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแล้วล่ะแต่พอมาเจอเรื่องนี้เนี่ยนะครับวันนี้มันทำให้เราเห็นเลยนะโอ้โหแสดงว่าอะไรแสดงว่ากระบวนการจีนเทาหรือกระบวนการธุรกิจของจีนที่ทำอะไรที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายเลยนะคุณประจวบนายประจวบคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนเรื่องการก่อสร้างนะตึกสตง.ถล่มแล้วเนี่ยยังไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นแจ้งสิทธิ์นะของการสวมสิทธิ์ถือสัญชาติไทยอีกนะหรือกุมารจีนเนี่ยนะเป็นพ่อทิพย์คุณกบเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าแสดงว่าไอ้กระบวนการที่มันเทาๆแบบนี้มันผมว่ามันใหญ่มากเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันต้องกระบวนการที่ใหญ
1: ่คือกรณีนี้เนี่ยเราต้องไม่มองแค่ว่ามันเป็นเรื่องของการสวมสิทธิ์นะเรื่องของการแค่ให้สัญชาติเท่านั้นแต่ว่ามันมองไปได้ว่าเอ๊ะนี่มันคือการสร้างเหมือนนอมินีลักษณะเป็นนอมินีที่เป็นแบบให้เป็นสายเลือดใหม่คือเป็นคนไทยแบบ 100% นะคุณวิเชษฐ์คือถ้าเราพูดหรือเรามองแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเขาเข้ามาเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้รับการมีสัญชาติไทยใช่ไหมให้เด็กคนหนึ่ง
0: โตขึ้นก็เป็นไทยเป็นสัญชาติไทย
1: ซึ่งอาจจะเป็นลูกมันเหมือน
0: จีนลูกของสแกมเมอร์ลูกของบรรดาเนี่ยนะจีนเทาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไ
1: หมมันคือโนมินีทางสายเลือดค่ะคือเขานิยามกันได้ว่ามันเป็นเหมือนนอมินีทางสายเลือดเลยก็ว่าได้ซึ่งอะไรมันก็ส่งผลกระทบกับประเทศไทยแน่ๆมันมีในแง่มิติหลายมิติเลยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของอาชญากรรมที่เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเขาอาจจะไปใช้เอกสารอะไรเหล่านี้ซึ่งถือว่าเหมือนว่าเป็นคนไทยมาเป็นแบบมาเป็นฉากหน้าหรือการบังเพื่อให้เขาไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายทำธุรกิจสีเทาจะไปซื้อที่ดินใช่ไหมคุณวิเชษเอาไปเปิดบัญชีธนาคารเงี้ยไปฟอกเงินไปเอื้อกับแก๊ง call center อะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าไปดูลักษณะแบบที่มันเกิดขึ้นเขาบอกว่ามันมีคดีที่เชื่อมโยงเรื่องของความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องของการแจ้งเกิดใช่ไหมที่เขตธนบุรีมีชาวไทยเป็นคนไปรับรองบุตรกันอย่างที่บอกผลตรวจ DNA ก็คือไม่มีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดเลยคนที่เป็นพ่ออย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นี่แหละนะเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องเห็นกลุ่มที่หนึ่งที่พูดถึงแล้วเนี่ยที่มีนายประจวบสิริเกียรติที่จะเป็นตัวละครเด่นที่สุดแล้วเนี่ยนะ ก็บอกว่ากลุ่มที่สองเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหญิงไทยนะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเขตธนบุรีที่คุณพูดถึงเนี่ยนะนางสาวสิริพรและอีกคนนางสาวสุนีนะนี่เป็นเจ้าหน้าที่เวชเบียนของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องด้วยส่วนกลุ่มที่สามนี่เป็นผู้ต้องหาชายชาวจีนนะและกลุ่มที่สี่นี่คือเป็นผู้ต้องหาหญิงชาวจีนหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาบอกอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยนะทำให้ตอนนี้มันสะท้อนให้เห็นนะคุณตัวเรียกว่าโอ้กระบวนการนี้มันมีความร่วมมือกันอย่างเรียกว่าเป็นกระบวนการเชื่อมโยงทีเดียวนะแต่ที่แน่ๆคือข้อหาที่แจ้งผู้หนักนะสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นโดยผิดชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติผิดชอบแต่ว่าสำหรับนางสิริพรเนี่ยอันนี้ถูกแจ้งข้อหามาตรา157ด้วยเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนี่ยังไม่รู้นะคุณกนเนตว่านอกเหนือจากที่มีการควบคุมตัววันนี้27คนเนี่ยนะไปฝากขังที่ศาลแล้วเนี่ยการขยายผลหลังจากนี้เนี่ยจะไปเจออีกเยอะหรือเปล่าเพราะมันมีข่าวที่คุณกนเนตพูดถึงใช่ไหมว่าขบวนการนี้มันทำกันมานานแล้วนะ 4-5 ปีแล้วที่ผ่านมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยพอทางด้านของตำรวจเขาไปดูเนี่ยเขาไปดูไปตรวจสอบย้อนหลังพบว่ามันกระบวนการหรือว่าความผิดปกติลักษณะแบบนี้เนี่ยคือถ้านับได้เนี่ยที่มันเห็นอยู่นะตัวเลขโชว์ในปัจจุบันเนี่ย5ปีย้อนหลังที่มีการทำกันมาในลักษณะแบบนี้แล้วถามว่ากทม.รู้ไหมกทม.เนี่ยผู้ว่าชาติชาติหรือจริงๆรู้แล้วใช่ไหมรู้อยู่แล้วแล้วก็คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็ถูกให้ออกจากหน้าที่ของตัวเองเอาไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะถูกตั้งคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนที่คุณชาชาติเนี่ยจะพ้นวาระเพราะว่ามีเรื่องนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในกระบวนการของกทม.ทำได้แค่เรื่องของการสอบวินัยใช่ไหมคุณวิเชษมีความเกี่ยวพันอะไรกันหรือไม่แต่ทางในส่วนของที่มันเป็นคดีอาญาในคดีตรงส่วนอื่นๆก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจเพราะว่ามันเกินมือของกทม.ที่เขาจะดำเนินการได้เนี่ยมันเป็นเรื่องขั้นตอนตามกฎหมายแต่ถามว่ามีก่อนหน้านี้มีอยู่แล้วเพราะว่ามันไปย้อนหลังเถอะไปเนี่ยมันก็คือการไปจับเรื่องของแบบแก๊ง call center อ่ะแล้วมันไปดูไล่ดูเส้นทางทางการเงินคุณผู้ฟังปรากฏว่ากลุ่มแก๊ง call center ที่ถูกจับได้ค่ะมันมีเส้นเงินที่มาเชื่อมโยงกับผู้หญิงคนนึงที่เป็นสัญชาติจีนใช่ไหมแล้วก็มีการไปแจ้งเกิดกับลูกอ่ะแล้วปรากฏว่าไม่มีพ่อเป็นคนไทยเลยแต่ได้รับสัญชาติไทยมีลูก3คนนี่แหละเป็นที่มาที่ตำรวจเนี่ยเขาไปทราบว่าอ้าวมันมีกระบวนการแบบนี้มันเกี่ยวข้องกันแล้วเห็นไหมว่าเส้นเงินเนี่ยที่มันไล่มามันก็ไปเกี่ยวพันกับกลุ่มแก๊ง call center ค่ะ
0: นี่แหละก็บอกว่ามีข้อมูลนะอันนี้ก็ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้วกันว่าเท่าที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานแห่งชาติพบเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ164รายในประเทศนะที่เป็นลูกทิพย์และก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็บอกว่าเด็กส่วนหนึ่งถูกเพิกถอนสัญชาติไทยไปแล้วนะเพราะว่าอย่างที่คุณวันเนตพูดถึงเนี่ยตรวจดีเอ็นเอแล้วไม่พบว่าไม่ตรงกับพ่อชาวไทยแต่ยังกระบวนการนี้เนี่ยเขาบอกว่ากระบวนการนี้เนี่ยตอนนี้น่าจะมีเด็กอยู่ประมาณเด็กต่างชาตินะที่สวมสิทธิ์คนไทยอยู่อาจจะมาก500-1,000คนนะคุณกนเนตผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมผมเคยพูดเรื่องนี้มาหลายรอบเหมือนกันว่าจริงๆเราอย่าไปหลงอยู่ว่าเป็นเด็กจีนอย่างเดียวคุณกนเนตนะมีสัญชาติอื่นก็มีนะที่ไม่ใช่จีนนะเช่นเราไม่รู้นะเพื่อนบ้านเราอย่างเขมรอย่างเงี้ยกัมพูชาที่ผ่านมาเป็นยังไงนะหรือเพื่อนบ้านเราอย่างลาวหรืออย่างเมียนมานี่น่าสนใจมากปัจจุบันนี้เมียนมาเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะมากนะครับทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมากที่สุดของแรงงานต่างด้าวแต่ขณะเดียวกันโดเนตจะมีคนเมียนมาที่มีการศึกษาที่มีการนำเข้าแล้วมีเงินด้วยมีทุนด้วยเข้ามาซื้อบ้านจัดสรรเข้ามาซื้อคอนโดมิเนียมทั้งในกรุงเทพและเชียงใหม่ลองไปดูนะครับที่เชียงใหม่ที่คนเมียนมาที่มีเงินเนี่ยนะมีการศึกษาเนี่ยเข้ามาซื้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะระดับต้นๆเลยนะครับเชียงใหม่นี่เป็นเหมือนเมืองที่คนเป็นมาเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าหมายว่าเขาจะไปอยู่กันเพราะว่าเขารู้ว่าเมียนมาไม่สงบไปแล้วเพราะคนที่มีการศึกษาคนที่มีเงินของเมียนมาเนี่ยตอนนี้มีกำลังซื้อมาซื้อคอนโดซื้อบ้านในกรุงเทพและก็มาซื้อบ้านและคอนโดอยู่ที่เชียงใหม่เยอะมากนะครับที่เรื่องของเราไม่รู้ว่าคุณรู้ป่ะมันจะมีบางส่วนเนี่ยอาจจะเหมือนลูกทิพย์ที่เกิดขึ้นกับคนจีนหรือเปล่าคือตอนนี้เรามุ่งไปที่คนจีนนะแต่ผมว่าไหนๆก็จะทำแล้วทำให้มันครบถ้วนทั้งหมดนะคือไม่ใช่จีนอย่างเดียวอ่ะแต่หมายถึงประเทศอื่นด้วยเช่นเมียนมาเช่นลาวเช่นกัมพูชา หรือแม้แต่ไกลๆนะประเทศไกลๆอ่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเช่นอะไรกรุงเทพเช่นบังกลาเทศ
1: ค่ะ
0: เช่นประเทศแถบโน้นอ่ะแต่ว่าคนบังกลาเทศเนี่ยที่สวมและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ไม่ใช่ในกรุงเทพปริมณฑลในเชียงใหม่นะคนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่แล้วถ้าจะสวมสิทธิ์คนตายอันนี้คือการสวมสิทธิ์คนตายแต่ลูกเทพผมไม่ลูกเทพผมไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นหรือยังในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่กรณีสวมสิทธิ์คนตายที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีแน่นอนมีมานานแล้วด้วยมีแต่ว่าข้อมูลมันอาจจะไม่ออกมานะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต้องจะสังเกตนาเรื่องนี้เนี่ยผมว่าไม่ควรจะทำเฉพาะในส่วนของคนจีนอย่างเดียวนะผมว่ากระทรวงมหาดไทยหรือสำนักงานแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะสตม.อะไรก็แล้วแต่นั้นควรจะสังเกตนาเรื่องนี้แบบทำทั้งหมดเลยทุกสัญชาติอ่ะไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไหนก็ตามที่มาสมศิษย์เพราะว่าจุดอ่อนของเราเนี่ยตอนนี้ก็คือชัดเจนว่าเราไม่ค่อยเข้มงวดนะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐก็มีส่วนไปทำไปรับผลประโยชน์แล้วมันก็ประจวบกับเพราะนี้ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราเด็กไทยเกิดน้อยใช่ไหมพอเกิดน้อยปั๊บมันก็เลยทำให้เป็นช่องโหว่ช่องว่างในการที่มีคนอยากจะมาสูงเนี่ยเพื่อเป็นเด็กไทยเป็นพลเมืองไทยไงนี่ก็เป็นการบันอย่างเป็นรัฐบาล
1: ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาต้องไปตรวจไล่ตรวจกันเพิ่มเนี่ยนอกจากเรื่องของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต้องไปไล่ตรวจโรงพยาบาลอีกด้วยนะโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยโรงพยาบาลคือมันมีทั้งโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมที่เขาพบเรื่องความผิดปกตินะมันมีทั้งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แบบชั้นในของกรุงเทพก็มีนะมันไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่แบบฝั่งธนบุรีเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาได้ข้อมูลต่างๆมาเขากำลังไล่ตรวจดูอย่างที่บอกว่ากระบวนการเนี้ยหลายๆคนไม่ใช่คนที่เป็นพ่อทิพย์เนี่ยหลายๆคนที่เข้ามาแล้วก็ให้การกับเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจพบว่าส่วนใหญ่อะบางคนก็เป็นลักษณะว่าทำงานค่ะทำงานอยู่ในบริษัทที่เป็นบริษัทเหมือนเครือข่ายของคนจีนแล้วก็มีความรู้จักสนิทสนมกันหรือว่ามีความรู้จักกันแล้วก็ถูกจ้างวานก็มีการให้ค่าเสียเวลาแบบนี้ในการที่จะแบบไปดำเนินการทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะแต่ว่าก็รับจ้างอะในลักษณะแบบนี้แต่เขาก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่ามันผิดหรืออะไรมีคนนึงบอกว่าถามว่าได้ตรวจ DNA ไหมเขาบอกว่าไม่มีหมายถึงว่ากระบวนการที่พอไปถึงสำนักงานเขตแล้วเนี่ยเขามีกระบวนการนี้ไหมมีเรื่องของผลตรวจ DNA เอามารองรับหรือว่ามารับรองกันไหมก็คือเขาบอกว่าไม่มีอะ
0: ก็เรื่องนี้เนี่ยไหนก็พูดแล้วก็อยากจะเล่าต่อกันละกันคือผมไประยองวันในช่วงที่ผ่านมามีกิจกรรมที่ระยองแล้วก็ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพผมไม่ได้ไประยองนานนะเข้าไปในตัวเมืองและระยองโอ้โหกรุงเทพเดี๋ยวนี้ระยองเจริญมากเลยนะ
1: และ
0: อันที่หนึ่งเลยระยองเนี่ยอยู่ใน EC นะกรุงเทพเพราะงั้นเนี่ยมันก็มีการลงทุนโรงงานสารกรรมต่ำเยอะมากเลยอันที่สองระยองเป็นจังหวัดที่รายได้ต่อหัวประชากรสูงที่สุดในประเทศไทยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคนระยองเนี่ยนั้นนี่เฉลี่ยเลย1ล้านกว่าบาทต่อปีตัวนี
1: ้
0: สูงอันดับ1เลยอันที่3นะระยองเนี่ยมี GDP สูงที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันผมดูตัวเลขผมก็เลยไม่สงสัยเพราะผมไประยอง2วันเนี่ยผมสังเกตเห็นได้เลยนะ1โรงงานอุตสาหกรรมเยอะอันที่2คืออะไรนะเนี่ยผมเจอคนจีนเยอะเลยที่ระยองนะคือคนจีนที่อยู่ในโรงงานต่างๆในอำเภอต่างๆนั่นแน่เลยนะแต่คนจีนที่อยู่ในเมืองระยองปีเนี่ยผมเจอเองจีนเยอะที่สุดแล้วที่มากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมใต้โรงแรมอ่ะมีซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมีร้านอาหารอ่ะ
1: ที่เป็นของจีน
0: ร้านสะดวกซื้อของจีนเป็นภาษาจีนเขียนอยู่เลยแล้วก็มีสินค้าจีนขายอยู่ด้วยเลยมันสะท้อนอะไรแม้คนจะไม่คึกคักผมดูแล้วอาจจะไม่คึกคักนะแต่มันสะท้อนว่าคนจีนเนี่ยมาทำธุรกิจอยู่ในระยองเนี่ยเยอะไอโรงงานสายกรรมขนาดใหญ่ก็ทำไปแล้วนะแต่พวกย่อยทั้งหลายเนี่ยนะก็แสดงว่ารอบใหม่อย่างน้อยก็สิ่งที่ผมได้เห็นก็คือร้านขายของอ่ะที่เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะขนาดไม่ใหญ่มากเป็นของคนจีนอยู่ใต้ตึกเลยนะก็แสดงว่าเขาก็เปิดมาเพื่อบริการคนจีนที่ไปอยู่ที่ระยองนี่คนจีนที่ระยองมันก็มีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายไว้คนหัวแน
1: ่
0: ไอถูกกฎหมายก็ว่ากันไปนะมาทำงานในโรงงานบริษัทจีนเนี่ยแต่จะมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะที่ก็บอกว่าเป็น เทาๆหรือว่าไม่ถูกกฎหมายในการนี้ก็มีการมากว้านซื้อที่ดินในจังหวัดภาคตะวันออกโดยเฉพาะระยองจากทุนจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวนะมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเรากำลังจะบูมอีพีซีนายกท่านมาเป็นประธานอีพีซีเองใช่ไหมเราก็พยายามจะส่งเสริมการลงทุนบีโอไอเยอะแยะมากมายโดยทั้งตอนนี้เนี่ยคนในจังหวัดอีพีซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยองชลบุรีก็มีความรู้สึกว่าคนจีนเริ่มมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันความรู้สึกอย่างนั้นนะมันเหมือนคล้ายๆกับคนที่จังหวัดสมุทรสาครใช่ไหมคนมหาชัยก่อนเขาก็บอกก็อยู่สบายสบายเลยนะแต่ตอนหลังนี่ปรากฏว่าคนพม่าเมียนมามาอยู่กันอย่างนี้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่คนไทยนี่แทบจะเข้าไปไม่ได้แล้วเดินตัวรีบเลยนะไอ้ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นใน EC ก็ได้ในอนาคตข้างหน้าหรือว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นเท่าไหร่แต่เราก็พูดไปเพื่ออะไรเพื่อจะป้องกันไว้ก่อนว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราต้องหาทางป้องกันปัญหานี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนเทานะแล้วก็ธุรกิจที่มันผิดกฎหมายหรือธุรกิจที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน EC เนี่ยนะที่มีทุนจีนเข้ามาต้องคิดปัญหานี้ล่วงหน้านะนั่นคือวันแรก
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
1: ์ 18:33 นะคะช่วงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะกมลเนตรคุณวิเชษฐ์นะคะอยู่กับคุณผู้ฟังเช่นเคยเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์คะคุณผู้ฟังวันนี้รับฟังจากหลากหลายช่องทางไม่แน่ใจใครอยู่ที่ไหนฝนตกกันเยอะไหมนะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าฝนนี่ชุ่มฉ่ำกันหลายพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยวไปทักทายผ่านทาง YouTube ก่อนก็แล้วกันนะคะคุณสมประสงค์ทักทายเราสองคนทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาจากปารีสบอกว่าโอ้ช่วงนี้ช่วงบ่ายๆนะบอกว่าอากาศนี่ประมาณ32องศาถ้าแบบว่าหนักสุดเลยในช่วงพีคก็35องศาวิเชษโอ้คลื่นความร้อน
0: อากาศสุดขั้วกันต่อในหลังจาก
1: ค่ะคุณสมประสงค์เนี่ยบอกว่าแบบนี้วิเชษฐ์สมประสงค์บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นที่ฝรั่งเศสนะเรื่องของการสร้างพวกรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะโครงการแบบนี้ความรับผิดชอบเนี่ยมันก็คือ จะไปอยู่ที่บริษัทเลยบริษัทคนที่มารับดำเนินการในการก่อสร้างเนี่ยคือเขาบอกว่ากว่าจะได้เข้ามาเนี่ยมันยากมากเลยนะกว่าจะประมูลหรือว่ากว่าจะทำโครงการอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าเพราะว่าก็ต้องเป็นแบบคนที่มีฝีมือแบบสุดยอดในเรื่องของวิศวกรอะไรต่างๆนั้นในการที่จะมาดำเนินงานแต่ว่าของเราบางทีมันเป็นแบบช่วงๆใช่ไหมพี่เทพมันไม่ใช่แบบว่าบางทีมันรับโครงการใหญ่มาทำมาซอย
0: เราจะซอยสัญญาสัญญาย่อยไม่จะได้สร้าง
1: ใช่นี่ก็มีการซอยสัญญาอะไรเกิดขึ้นพอเกิดเรื่องขึ้นมาทีกว่าจะตามหากันได้ว่าเราจะใครรับผิดชอบบ้างอย่างไรก็กินระยะเวลานานนะคะคุณชวนานทักทายกุมเน่ทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะรับฟังเราสองคนอยู่ด้วยนะคะคุณกิตสริศนะคะทักทายกุมเน่ทักทายคุณวิเชษแล้วก็บอกว่าเพิ่งจะกลับจากร่วมกิจกรรมงานที่สภาที่เกียรติกายฝนตกนะตอนนี้หายตกแล้วอาจจะแสดงว่าไปงานเดียวกันมานะวันนี้ไปทำข่าวประชาชนใช่ไหมคณะกรรมการติดตามงบอ่ะเขามีจัดกิจกรรมเรื่องของการสอนดูงบประมาณคนร่วมเยอะวิเชษต้องบอกว่ารอบนี้คนร่วมเยอะคนอาจจะสนใจนะในการที่อยากรู้ว่าการจัดทำงบประมาณการจะดูงบประมาณเนี่ยมันต้องทำกันยังไงเขามีแบ่งแบบกลุ่มยงกลุ่มย่อยกันคนแน่นห้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะเพราะว่าจริงๆเราแค่ติดตามเฉยๆว่าแต่ละปีเขาใช้งบกันเท่าไหร่บางทีมันไม่พอนะการดูงบให้เป็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆก็สนับสนุนว่าเราควรที่จะถามว่ารัฐบาลใช้เงินของเรากันอย่างไรค่ะ
0: ก็ดีครับ
1: แล้วก็คุณผู้ฟังบอกว่าจริงก็มีหลายเรื่องเลยนะสอบท้องถิ่นเนี่ยหลายคนเขาก็ตามกันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่วันนี้นายกก็ต้องเรียกประชุมด่วนเหมือนกันนะว่าจะดำเนินการกันยังไงจะปิดรอยอุดช่องโหว่กันอย่างไรสำหรับเรื่องของการทุจริตนะการสอบท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะผ่านช่องทางของ Facebook หลายท่านก็รับฟังอยู่นะคะแต่ว่ามีคุณผู้ฟังทักทายมา1ท่านนะคะทักทายเรา2คนนะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์ค่ะเชิญคุณวิเชษฐ์ค่ะ
0: ก็เรื่องที่เกิดเอาไว้เมื่อสักครู่นั้นไปคุยกันเรื่องนึงนะอันนี้เกี่ยวกับเทพด้วยเพราะว่าอย่างที่เราทราบอยู่แล้วอาจารย์ทอนนะท่านก็มาเตือนตลอดนะว่าปีนี้จะเจอซุปเปอร์เอลนีโญนะวันนี้ที่คุณสนธิโคชวัฒน์เนี่ยเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยขององค์การสหประชาชาติในประเทศหรือว่า UN Thailand ได้ออกคำเตือนประเทศไทยเรื่องการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วหรือปรากฏการณ์โลกเดือดนะโดยคุณสนธิระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและก็มีความเสี่ยงโดยรวมในเรื่องภัยพิบัติรุนแรงเกิดภัยแล้งที่ยาวนานปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยครั้งขึ้นนะและบอกว่าในยุคกรุงเทพนี่แหละจะต้องพบกับปัญหาความร้อนสะสมและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงและบอกว่า UN Thailand ระบุว่าคนยากจนเนี่ยผู้พิการจะมักจะเป็นกลุ่มแรกที่สูญเสียอาชีพจากสภาพอากาศแปรปรวนส่วนผลกระทบต่อเด็กนั้นมีงานวิจัยชี้ชัดว่าเด็กในภาคอีสานและภาคใต้มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อโรคระบาดและภัยพิบัตินะครับ UN Thailand เนี่ยได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสภาพวิกฤตสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยในปีนี้นะโดยระบุว่าอุณหภูมิโลกที่พุ่งสูงขึ้นเป็นปรากฏการณ์รวมถึงปรากฏการณ์เนี่ยเอลนีโญเนี่ยกำลังจะส่งผลกระทบให้ประเทศไทยนั้นเสี่ยงกับเผชิญอากาศสุดขั้วคลื่นความร้อนและวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงกว่าปีก่อนๆ นะเพราะฉะนั้นนี่นะสิ่งที่เขาบอกเลยก็บอกว่าเนี่ยนะเราอาจจะเจออากาศถ้าคุณกำเนิดทะลุ 44.2 องศาเซลเซียสและสร้างผลกระทบหัวไหลต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนะและก็แน่นอนนะความกังวลต่ออากาศสุดขั้วและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นระดับชนีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศอาจจะให้ไทยเราอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากเลยว่าอย่างยิ่งเนี่ยนะอยู่อันดับที่ได้17ต้นเรื่องนี้มีเรื่องจะเพิ่มเติมซะหน่อยคือวันนี้เมื่อวานสื่อเนี่ยนะเจออาจารย์และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมท่านหนึ่งนะผมไม่เอ่ยนามท่านก็แล้วกันเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตท่านมาเดี๋ยวจะท่านแต่ว่าเตือนอย่างนี้เลยนะตัวเนี่ยอันนี้มีคำเตือนเลยต้องบอกว่าตอนนี้คนไทยนะเตรียมไว้เลยเตรียมถังน้ำเตรียมเก็บน้ำที่เป็นน้ำบริโภค
1: ค่ะ
0: นะกรุงเทพน้ำพวกบริโภคเยอะน้ำบริโภคเนี่ยให้เตรียมสำรองถังน้ำขนาดใหญ่เอาไว้เพื่อความไม่ประมาททุกเรือนนะครับเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อรับมือกับภาวะอากาศสุดขั้วและความร้อนที่มันจะร้อนรุนแรงผมเจอหลายคนเตือนแล้วนะอาจารย์ธรที่มาก่อนเลยคนแรกที่เป็นนักวิชาการที่ตามเรื่องนี้นะเมื่อวานที่ผมเจออีกคนเสร็จเนี่ยท่านก็เตือนเรื่องนี้เหมือนกันนะผมก็คิดว่าเราก็ไม่อยู่ในความประมาทนะสมุทรเนี่ยถ้ามีโอกาสนะแล้วแต่ท่านชมนะอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเป็นว่าถ้าสามารถทำได้ก็เตรียมเกิดบ้างก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมดูจากผมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่กบิลบุรีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับเข้าปกติน้ำในสระในฝายเนี่ยเดือนกรกฎาคมแล้วก็เนี่ยน้ำจะล้นฝายคือน้ำเต็มสระน้ำล้นฝายแต่ปีนี้นะน้ำยังไม่เต็มสระเลยครึ่งสระยังไม่ถึงเลยคนเนี่ยแล้วน้ำในฝายปกติเนี่ยต้องล้นฝายนะน้ำจะต้องล้นฝายทดน้ำอ่ะปีนี้เนี่ยน้ำยังไม่ถึงเลยยังอยู่ในครึ่งฝายเลยคนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงน้ำล้นฝายนะมีน้ำอยู่แค่ครึ่งฝายแค่นี้เองจริงๆนะกรกฎาคมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสัญญาที่ชัดเจนผมวัดด้วยตัวเองได้เลยนะครับนะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมทุกฟังนะครับว่าจะเตรียมตัวท่านอย่างไรนะเพราะว่าซูเปอร์นะไม่ใช่เอ็นดิโยอย่างเดียวนะตอนนี้กำลังจะเป็นซูเปอร์แล้วเนี่ยอากาศมันสุดขั้วรุนแรงฝรั่งเศสที่เจอมาแล้วนะครับไทยเราก็ได้เห็นนี้เนี่ยกำลังรู้อยู่ว่าไอ้ที่บอกว่า 44.2 องศาเซลเซียสเนี่ยนะเราจะเจอไหมที่วันที่ UN
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าปีนี้มันรุนแรงก็อาจจะรุนแรงขึ้นตามความคาดการณ์ที่เขาคาดการณ์กันนี่คือวิเชษบอกเราดูได้จากอะไรปริมาณฝนน่ะในช่วงฤดูฝนปีนี้มันไม่ได้ตกแบบหนักๆนะแรงๆนะคุณวิเชษมันมาแป๊บเดียวเหมือนจะตกหนักแล้วพยากรณ์บอกระวังฝนตกหนักแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะเอาจริงๆกรุงเทพมหานครอ่ะในบางจุดอ่ะก็ไม่ได้ตกแรงแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ตกทุกวันเมื่อก่อนเราอาจจะต้องเจอแบบโอ้ฝนตกเกือบทุกวันแต่ตกแป๊บเดียวนะคะตกนิดเดียวแล้วหายเลยหลังจากนั้นค่ะสภาพอากาศก็จะร้อนมันก็เลยส่งผลอะไรส่งผลว่ามันอาจจะทำให้มีแนวโน้มอ่ะการเกิดขึ้นนะที่มันจะเป็นซูเปอร์เอลนิโญประมาณ 63% เพราะฉะนั้นมันเกินละมันเกิน 50% อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันมีการเขามีการวิเคราะห์เขามีการตรวจดูกันมาแล้วว่าเอ๊ะปี2569เนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยเราที่มันจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: นี่แหละทีนี้พอมันเกิดอย่างนี้ปุ๊บมันกระทบแน่ๆคือหนึ่งกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนอันที่สองก็คือว่าเนี่ยมันกระทบแน่ๆคือเรื่องของเศรษฐกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อเรื่องอีกหลายเรื่องตามมาเลยก็เลยอยากจะคนไปดูความเห็นของท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะคุณวิชัยรัตนากรนะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไปพูดวันนี้ในโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจระดับสูงประจำปี69หรือหัวข้อโอกาสทางรอบยุคเศรษฐกิจผันผวนท่ามกลางความขัดแย้งของนิรัตศาสตร์โลกแล้วก็แน่นอนก็พูดในหัวข้อนโยบายการเงินและมือวิกฤตสงครามและการเงินโลกแต่นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องวิกฤตของนะอากาศสุดขั้วภัยแรงเลยนะยังไม่พูดเรื่องนี้เลยนะพูดแค่เรื่องว่าวิกฤตสงครามและการเงินโลกนะยังไม่พูดเรื่องวิกฤตสิ่งแวดล้อมเลยนะก็ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติก็บอกว่าตอนนี้ไทยเราต้องจะต้องประคับประคองเศรษฐกิจนะแล้วก็บทบาทแบงค์ชาติก็ต้องดูตรงนี้แล้วก็ย้ำว่าไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ควรประคับประคองแม้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่แข็งแรงก็ตัวเลขที่ออกมาเมื่อวันก่อนเนี่ยนะว่าปีนี้เราจะโต 2% กว่าเนี่ยแต่ปีหน้าเนี่ยจะลงไปที่จุด 1.8% 1.8% ก็คือไม่ต่ำมากนะที่เพื่อนบ้านได้ก็รั้งท้ายสุดประเทศเนี่ยก็เป็นการเตือนออกมานะครับว่าเราก็คงจะต้องดูแลกันดีๆนะปีนี้กับปีหน้าในประเทศเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาบวกก่อนสะท้อนชัดเจนนะที่ดังรองผู้ว่าแบงค์ชาติของพูดที่มันแบงค์ชาติของพูดหนักมากไอ้ตัวเลขส่งออกที่มันดูดีนั่นน่ะมันว่าเป็นบริษัทต่างชาติหมดเลยลำดับหนึ่งทั้งห้าของส่งออกไปต่างประเทศที่มีรายได้กลับเข้ามาดีสร้างมูลค่าดีเนี่ยเป็นบริษัทต่างชาติหมดเลยก็ได้คิดนะครับ
1: นี่แหละมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเพราะอย่างที่คุณวิเชษบอกอะค่ะว่าพอมันมีเรื่องของเรื่องของสภาพอากาศที่มันจะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจอ่ะก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เหตุการณ์แบบเอลนิโญที่มันรุนแรงคือย้อนไปแบบช่วงสักปี1998นะคะที่เขาบอกว่ามันตอนนั้นเนี่ยมันรุนแรงใช่ไหมแล้วรอบนี้มันอาจจะกลับมารุนแรงอีกครั้งแบบนี้เพราะมันสร้างความเสียหายอ่ะให้กับมูลค่าทางเศรษฐกิจอ่ะค่อนข้างมหาศาลคือย้อนกลับไปนะตอนนั้นเนี่ยมันหลายล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นณปีปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่าแบบผลกระทบมันจะมากเท่าไหร่จากสภาวะเศรษฐกิจที่มันผันผวนอยู่แล้วนะจากปัจจัยอื่นๆใช่ไหมจากสถานการณ์ของตะวันออกกลางด้วยนะแล้วก็มาเจอเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องอะไรพืชผลการเกษตรแล้วนะคุณวิเชษมันก็ส่งผลกระทบเป็นแบบประตูด่านแรกๆเลยค่ะ
0: โอ้พูดถึงผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรในตัวเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยผมไปที่ไหนนะอย่างแถวๆเนี่ยอย่างแถวถนนสาย359นะครับคุณเล่นที่แยกจากถนน34ที่เขาวินซ้อนนะไปจังหวัดสระแก้วจะไปออกทางขึ้นเพื่อจะไปบุรีรัมย์เมื่อก่อนนะครับคุณเล่นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยดังนั้นเลยอ้อยมันสกัดแต่ปี2ปีวันนี้นะครับคุณเล่นผมเห็นพื้นที่การปลูกทุเรียนปลูกทุเรียน2ข้างเนี่ย2ข้างถนนนี่เยอะเพิ่มขึ้นเยอะเลยแหละแล้วก็ต้นกำลังโตที่เรียนได้ออกผลก็มีที่อยู่กลางๆนะปลูกไปได้สักปี2ปีก็มีและที่กำลังลงใหม่นะต้นเล็กๆอยู่ก็ยังมีและยังมีที่ยังไม่ลงอีกเยอะเลยแล้วเขาก็ใช้วิธีการมาขุดสระน้ำขนาดใหญ่นะเอาไว้นะเพื่อจะกักน้ำเพราะทุเรียนมันต้องการน้ำนะแล้วมันก็โยงมาสู่ประเด็นที่เรากำลังพูดถึงว่าคุณกรณ์ได้ลองนึกภาพดูว่าถ้ามันเกิดปัญหาเรื่องนี้ขนาดนะจากเหตุผลว่าซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยน้ำมันไม่พอเนี่ยนะทุเรียนเนี่ยนะมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากเนี่ยน้ำเนี่ยต้องการตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กทุเรียนกลางทุเรียนใหญ่นะลองนึกสภาพดูว่าถ้ามันเกิดสภาพแบบนี้ในปีนี้และปีหน้านะแล้วอุณหภูมิมันสูงถึงขนาด40องศานะทุเรียนเนี่ยสู้ไม่ไหวหมดเลยนะที่นี่นะสู้แดดไม่ไหวสู้ความร้อนไม่ไหวแน่ๆผมทดลองปลูกทุเรียนมาแล้วผมรู้อย่างที่ผมเลิกปลูกแล้วคือวันนี้
1: ค่ะเพราะมันใช้เวลาไม่ใช่
0: หมดค่าต้นพันธุ์ทุเรียนเนี่ยนะไปเยอะเลยแล้วก็ปลูกแล้วก็ปรากฏว่าตายนะอะไรต่างๆนี่เยอะมากผมเนี่ยตอนนี้ผมเลิกแล้วนะแต่มีหลายคนที่ปลูกอยู่ในตัวเนี่ยถ้าลองนึกภาพดูถ้าเราขาดน้ำแบบนี้นะขุดสระแล้วสระมันแห้งนะขุดบาดาลเจาะบาดาลแล้วบาดาลมันแห้งเอาน้ำขึ้นมาให้ได้ถึงที่สุดแล้วมันจะเจอสภาพภาคใต้ของหน้านี้เมื่อปี2ปีที่แล้วอาดน้ำอ่ะคุณผู้ชมได้เชื่อไหมรถขายน้ำเนี่ยนะรถที่มีน้ำจืดเนี่ยวิ่งขายน้ำเนี่ยนะราคามันแพงแสนแพงเลยอ่ะคุณรู้มันต้องใช้ในการรักษาต้นทุเรียนเอาไว้ไม่งั้นเนี่ยมันจะเจ๊งเลยล่ะเพราะว่าต้นทุเรียนกำลังจะออกลูกหรือกำลังติดลูกแล้วกำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่เกิดว่าแรงแรงน้ำไม่มีเนี่ยนะน้ำเนี่ยราคาเป็นทองเลยล่ะคุณผู้ชมได้ที่จังหวัดชุมพรเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยเจอสภาพแบบนี้มาแล้วเพื่อนผมที่ทุเรียนตัวเพื่อนเที่ยวนี้เนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยเนี่ยผมเจอคุณสาธิตปิตุเตชะคุณตัวเนี่ยเนี่ยอดีตรัฐมนตรีช่วยสันสุขคุณสีเนี่ยนะรัฐมนตรีตีเนี่ยนะโอ้โหรัฐมนตรีตีเนี่ยนะปลูกทุเรียนด้วยคุณสาธิตเอาทุเรียน
1: อยู่ระยอง
0: ระยองบอกสวนผมเองพี่นี่คือคุณสาธิตบอกสวนผมเองพี่เอามาให้ชิมอร่อยผมบอกสาธิตไปบอกอร่อยมากนะผมบอกเนี่ยสวนผมเองเลยเนี่ยเอามาใหม่ๆเลยนะคุณสาธิตก็มีสวนทุเรียนไปแล้วระยองก็ปลูกทุเรียนเยอะถูกไหมระยองจันทบุรีจ๋าปลูกทุเรียนเยอะนะแต่ลองนึกภาพดูนะคุณเนตว่าตอนนี้ประเทศไทยปลูกทุเรียนกันเยอะมากทุกภาคเนี่ยปลูกกันเลยแล้วถ้ามันวันหนึ่งมันเจอปัญหาเรื่องแรงเจอปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลนไม่มีน้ำเลยนะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่น้ำจะมีราคาแพงสุดเลยน้ำจืดจะเป็นสิ่งที่ทุเรียนต้องการมากที่สุดไม่งั้นตายยกสวนกูแน่นี่ก็คือปัญหาหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นการนะ
1: ใช่เพราะว่ามันมีเรื่องของตัวเลขการคาดการณ์ใช่คุณผู้ฟังตัวเลขการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคือปริมาณฝนในฤดูฝนของปีนี้ตลอดปี2569เนี่ยค่ะคือกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์กันว่ามันน่าจะไปใกล้เคียงกับตอนปี2012นะตอนนั้นนะที่มันมีปริมาณวัดเรื่องของค่าน้ำฝนเนี่ยได้ประมาณ 1,479 มิลลิเมตรซึ่งมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ย30ปี คือค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 มิลลิเมตรค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าฝนน่ะน้ำปริมาณน้ำฝนน่ะในปี2569มันต่ำกว่าปีที่แล้วคือต่ำกว่าปี2568ที่มีฝนเนี่ยประมาณ 1,816 มิลลิเมตรคือเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดูกันแล้วว่าปริมาณฝนที่หายไปเอามันสะท้อนอะไรมันสะท้อนอย่างที่คุณวิชัยบอกภาคการเกษตรโดยเฉพาะคนที่ทำภาคการเกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน
0: ใช
1: ่ข้าวหนักนะข้าวจะหนักนะข้าวเนี่ยอ้อยอย่างเงี้ยที่ใช้น้ำเยอะๆนะคุณวิชัยนอกจากทุเรียนอ่ะที่มันเป็นพืชแบบเหมือนเป็นเศรษฐกิจหลักๆของเราที่มันจะต้องพึ่งพาน้ำอ่ะคราวนี้จะทำยังไงในช่วงฤดูการผลิตนี้เพราะว่าน้ำมันก็จะหายไปความอุดมสมบูรณ์ที่เราคิดว่ามันมีมันจะเป็นอย่างไร
0: นี่แหละก็เป็นปัญหาใหญ่ได้ล่ะนะสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเรากับโดยยศบรรดาผู้ที่ทำการเกษตรทั้งหลายทีนี้พอพูดถึงเศรษฐกิจแล้ววันนี้ผมเพิ่งเหลือไปเห็นข่าวพอดีเรียกไปเห็นข่าวคุณสุภจีสั่งมาตร
1: ข้าวแกงไหมคะ
0: เป็นไงคุณจะคุมได้ไหมเนี่ยคุณสุภจีพักหลังรู้สึกว่าหายนะหายไปจากหน้าข่าวพอสมควรทั้งโลกเนี่ย
1: ค่ะคุณสุภจีขุดไอ้นี่ใช่ไหมขุดข้าวแกงไทยช่วยไทย
0: ใช่นี่ไงก็บอกว่าสั่งหามาตรการคุมราคาเมนูปรุงสำเร็จหลังจากเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาร้านค้าทยอยปรับราคาขึ้นเลยเห็นบอกน้ำปัดขึ้น5บาทก็ไม่ได้กินนะน้ำปัดก็เป็นไงบ้างนะก็บอกคุณสุวิชัยสั่งกรมการค้าภายในหามาตรการคุมราคาเมนูอาหารปรุงสำเร็จ1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยร้านค้าทยอยเปลี่ยนป้ายเมนูเมนูน้ำปัดก็ปรับขึ้นไป5บาทใครเจอเมนูน้ำปัดปรับ5บาทเนี่ยเป็นหัวนะแต่ว่าเขาบอกว่าโครงการทำโครงการนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะโครงการค้าภายในเนี่ยนะก็เรียกว่าก็ไปดูไปควบคุมดูนะส่วนหนึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะให้นะร้านค้าต่างๆมาร่วมกิจกรรมกับโครงการค้าภายในในเรื่องของการคุมราคาสินค้ารวมทั้งการตรวจสอบมาตรวัดปริมาณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงมอบป้ายสัญลักษณ์โครงการหัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานจะได้มีประเภทแบบโครงราคาน้ำมันอะไรเงี้ยเห็นพวกคำหลายอย่างเลยนะทั้งเรื่องราคาสินค้าทั่วไปด้วยแล้วก็เรื่องของนะราคาราคาน้ำมันด้วยไม่รู้จะช่วยได้ขนาดไหนถ้าคุณคนเนี่ย
1: ค่ะคือคุณสุภจีพยายามจะบอกว่าคือช่วงนี้เรามีไทยช่วยไทยพลัสพอดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากหามาตรการอ่ะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมไม่รู้ว่าทำไมตอนแรกเออจริงๆไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเราก็มีร้านค้านะเข้าร่วมอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารเนี่ยที่เป็นแบบข้าวรัดแกงเขาก็ร่วมอยู่แล้วนะแต่คุณสุภจีบอกว่าพยายามที่จะทำโครงการเนี้ยขึ้นมานะแล้วก็เอามาดูหน่อยมันจะเข้าประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวโครงการยังเหลืออีกประมาณสัก2เดือนใช่ไหมสองเดือนกว่าๆเนี่ยสองเดือนครึ่งนะไทยช่วยไทยพาร์ทก็บอกว่าก็น่าจะเข้าไปเดือนที่3ก็คือเดือนสิงหาคมพอดีก็มาตรการที่เขามองไว้ก็คือข้าว1จานเนี่ยที่เป็นแบบข้าวราดแกงก็จะไม่เกินแบบ40บาทแบบนี้นะเอาไปดูเรื่องของคุณภาพไม่รู้ว่าท่านก็จะไปโยงแบบนี้ได้ไหมไม่ใช่คือตอนนี้นายกขันน็อตไงขันน็อตว่ารัฐมนตรีรัฐมนตรีในครม.ของภูมิใจไทยเนี่ยจะต้องมีผลงานนะวัดค่า KPI สังเกตนะคะช่วงนี้ข่าวรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเต็มไปหมดเลย
0: ก็การดูสิเห็นไหมเกิดเหตุต่างๆปั๊บรัฐมนตรีลงกันทุบทุบทุบทุบจะว่ามีรัฐมนตรีช่วยไทยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมไปผมก็เห็นอยู่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่นายกจะขัดน็อตเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันเกิดเหตุที่ภูเก็ตใช่ไหมเรื่องของ
1: ผู้
0: มีที่เกิดขึ้นน้องไปดีย้ายผู้ว่งย้ายผู้ว่าย้ายปลัดย้ายกันเนี่ยก็กระทบตุนตัวได้เชื่อไหมรัฐมนตรีนะสองคนเนี่ยสองท่านเนี่ยสองคนเนี่ยนะลงพื้นที่พร้อมกันยืนให้สัมภาษณ์คู่กันเลยอ่ะเราก็ได้เห็นรัฐมนตรีโอ้โหรัฐมนตรีคนเดียวแล้วมีข้าราชการประจำถูกไหมโอ้อันนี้เราเห็นโอ้รัฐมนตรีสองกระทรวงนะไปยืนให้สัมภาษณ์อยู่นะในพื้นที่เดียวกันสองคนเป็นผู้ชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คงจะทำแบบนี้บ่อยมากขึ้นนะ
1: ค่ะเนี่ยแหละหลายคนเขาก็มองเว้ยวันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันไหมไงคุณวิเชษเพราะว่าช่วงนี้ต้องมีเร่งมีโครงการออกมาคุณสุภจีก็นี่แหละพยายามจะบอกว่าเพราะคนตามหาเยอะนะคะคุณสุภจีหายไปไหนเนี่ยตอนนี้มีมาแล้วพูดโครงการเนี่ยข้าวแกงไทยช่วยไทยพัฒน์เดี๋ยวรอดูเข้าครม.สัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยค่ะ
0: นะเอาวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกตอนบ่ายโมงเนี่ยเข้าสัมภาษณ์ประเทศก็นายก
1: ค่ะ
0: เรียก
1: ใช่ค่ะ
0: สัมพันธรัฐกับกระทรวงมหาดไทยที่มีกรมป้องกันพิรพัฒน์พัชมาข้าราชการต่างๆเพื่อติดตามเรื่องสอบสวนหาคนทำผิดเรื่องทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะอันเนี้ย
1: ใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยไม่ได้แจ้งหมายท่านนายกไม่ได้แจ้งหมายแล้วก็แวะเข้าไปที่ทำเนียบเนี่ยประมาณสัก10ช่วงประมาณ11โมงไม่ใช่ทีนี้ได้รับแจ้งข่าวมาว่าท่านนายกเนี่ยเรียกประชุมใช่ไหมคะจริงๆก็พยายามที่จะสอบถามท่านนายกว่าสรุปแล้วเนี่ยมีรายละเอียดอะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าณตอนนั้นที่สอบถามเนี่ยท่านนายกเนี่ยช่วงที่เกือบเที่ยงนะคะท่านนายกยังประชุมไม่เสร็จคุณวิเชษทีนี้ก็เลยรีบตามกันไปนะจากสภาเนี่ยก็จะไปดูว่าท่านนายกเกิดจะไปสอบถามว่าแล้วมันมีปมมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่วันนี้นายกเนี่ยต้องเรียกท่านปลัดนะแล้วก็เรียกท่านอธิบดีปภ.ที่ถือว่าเป็นคณะกรรมการใช่ไหมคะที่ตั้งขึ้นมาเอามาสอบเรื่องของปมทุจริตสอบท้องถิ่นกันมาท่านนายกก็ไม่ได้แจ้งรายละเอียดมากนะคุณวิเชษเพียงแต่แค่แจ้งว่าเข้ามาทำอะไรเพื่อเป็นการยืนยันเพราะจริงๆท่านนายกมาได้ยังไงเนี่ยว่าวันนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลนะคงกะว่าหลังจะเสร็จภารกิจที่มาเลเซียเยือนมาเลเซียด้วยเนี่ยก็อาจจะอยากเข้ามาสสางงานใช่ไหมคะไม่อยู่หลายวันนะก็มีการเรียกคือหลักๆแล้วเนี่ยค่ะท่านอยากให้วางเรื่องของแนวทางเอาไว้ว่าจะทำยังไงดีล่ะจะต้องดำเนินการแบบลักษณะแบบล้างบางไปเลยอะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นต้องหาแนวทางการจะทำยังไงเพิกถอนไหมเรื่องของการจะไปบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่กระทำความผิดแล้วคนที่บรรจุไปแล้วทำกันยังไงในลักษณะแบบนี้ก็เรียกท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะท่านอันสิทธิ์เนี่ยมาแล้วก็อย่างที่บอกค่ะที่อธิบดีปภ.ที่ถูกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการในสังกัดของสอทอเนี่ยที่เขาตั้งที่เขาถูกสอบ5คนใช่ไหมอันนี้ท่านอธิบดีปภ.เนี่ยท่านเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นะแล้วก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เวลาสักประมาณเกือบ 2-3 ชั่วโมงอะที่ก่อนที่นายกจะออกจากที่ทำเนียบไปน่าจะเกือบบ่าย2โมงของวันนี้ค่ะ
0: คือเห็นภาพนะที่นั่งกันอยู่เนี่ยนายกก็หน้าก็เคยเท้าคางเห็นมันตัวเนี้ย
1: ค่ะ
0: ปลัดอันสิทธิ์ก็หน้าตาแบบประเภทยู่ยี่เลยแต่ละคนหนึ่งเครียดก็หน้าดูนายกก็เท้าคางปลัดอันสิทธิ์ก็กำลังฟังคำอธิบายยู่ยี่เลยคืออย่างนี้นะพุทธิรพัฒน์คัชมาศเนี่ยซึ่งเป็นที่มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มาเป็นประธานทำการสอบวินัยร้ายแรง5การระดับสูงกองสอบผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะผมเองและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกฝ่ายที่ฟังรายการเราและก็รายการตื่นเนี่ยทั้งหมดแหละผมเคยพูดว่าจริงๆแล้วอดีตอธิบดีสอทอที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมีแต่ที่เราไม่ได้พูดอีกตั้งสองสามคนเนี่ยคุณโกนเน่มีทั้งคนที่เกษียณไปแล้วก็มีทั้งคนที่ยังไม่เกษียณแต่ไปอยู่ในตำแหน่งอื่นแล้วก็แต่สำคัญซะด้วยนะและบางคนอย่างคุณโกนเน่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยอ่ะคืออยู่ในช่วงการลงนามในสัญญานะจัดซื้อจัดจ้างเลยแหละนะแล้วก็ออกในช่วงนั้นพอดีซะด้วยเนี่ยผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมในการสอบไม่ได้ร้ายแรงอดีตเดือดดีอ่ะขอถอนะที่เกี่ยวข้องนั้นอ่ะไม่มีรายชื่ออยู่เลยไม่รู้นะนี่แหละคือสิ่งที่ชาวบ้านตั้งคำถามและสงสัยนะว่าเอ๊ะตกลงมันรูปหน้าปัดจมูกหรือเปล่าหรือว่าคนของการเมืองไม่โดนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมว่าตรงเนี้ยถึงที่สุดแล้วมันจะไปสู่ประเด็นอะไรด้วยคือประเด็นเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยความเชื่อมั่นต่อนะราชการความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการสอบเรื่องอย่างเงี้ยนะว่าตกลงแล้วจะทำได้อย่างเสมอหน้ากันหรือเปล่าลูกหน้าประชาชนกันหรือเปล่านะแล้วจะได้ตัวจริงเสียงจริงหรือว่าจะโดนแค่เฉพาะราชการนะที่นะเล็กๆกันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าใหญ่ๆไม่โดนอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นจริงๆเนี่ยเพราะนายกถ้าท่านจะตั้งใจทำเรื่องนี้แล้วที่ผมว่าท่านต้องคิดเรื่องนี้เยอะๆนะครับเยอะอย่างยิ่งสิ่งที่ชาวบ้านก็ตั้งคำถามและผมก็เคยพูดไปแล้วบอกว่าทำไมไม่สอบอธิบดีทั้งหมด4คนไปเลยนะ
1: คร
0: ับเพราะคนที่เป็นประธานสอบก็ที่จริงเรื่องนี้คุณสันติธรยิบละไมอ่ะตอนที่ท่านก็พ้นภารกิจท่านไปแล้วรองปลัดกระทรวงผมเจอท่านบ่อยเพราะว่าท่านเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยมานั่งเป็นบอร์ดแล้วก็นั่งประชุมคุยกับผมอยู่คุณตัวเนี่ยแล้วเป็นแฟนรายการฟังรายการประจำนะท่านรองปลัดท่านเกษียณปีนี้แล้วอดีตผู้ว่าการจังหวัดเลยนะ ท่านได้เป็นประธานสอบสวนเรื่องนี้และสอบสวนและมอบผลเนี่ยท่านสอบให้นายกไปแล้วเพราะฉะนั้นคือสอบข้อเท็จจริงท่านก็พ้นปลอดนี้ไปแล้วแต่ผมไม่รู้นะว่าระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าคราวนี้มันเป็นการสอบวินัยร้ายแรงแล้วที่อธิบดีปภ.จะต้องมาเป็นประธานก็เป็นคำถามว่าทำไมอยู่แค่นี้แค่นั้นแหละมือวันนี้นะเป็นคำถามที่ชาวบ้านถามมาเหมือนกัน
1: คือคนตามนะเรื่องนี้คนตามกันอย่างมากเพราะว่ามันเป็นขบวนการที่โอ้ใหญ่นะแล้วก็กระทบกับคนหลายคนบางคนเขาอย่างเขาบอกเขามีลูกมีหลานหรือว่ามีคนในครอบครัวด้วยแต่เขาตัวเขาเองเนี่ยอาจจะแบบเป็นคนที่แบบตั้งใจสอบแล้วเพราะหลายคนก็อยากรับราชการใช่ไหมคุณวิเชษฯอยากมาทำงานราชการอยากกลับบ้านบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ย

0: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เสียงอะไรอ่ะ
6: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
5: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
6: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Elmoro รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
8: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ6ประเด็นนะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นะครับกรุงเทพมหานครในช่วงเมื่อสักครู่นี้ครับก็มีฝนเทลงมาในหลายพื้นที่ครับมีทั้งที่หนักบ้างเบาบ้างก็กระจายกันไปนะครับสำหรับกรุงเทพวันนี้ก็ดูจะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับแต่ว่าท่ามกลางความชุ่มฉ่ำของบางพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลและอีกหลายจังหวัดเนี่ยนะครับก็ยังมีสภาพอากาศที่ร้อนนะฮะในช่วงที่ไม่มีฝนนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ผู้คนสามารถที่สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเป็นภาวะโรครวนหรือว่าจะเป็นผลของเอลนิโญก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเรื่องราวประเด็นข่าวคราวที่อยู่ในความสนใจของผู้คนมีเยอะแยะมากมายนะครับในช่วงนี้มีเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังรอความชัดเจนรอความกระจ่างชัดเรื่องกรณีของการสอบข้าราชการท้องถิ่นของสถ.ซึ่งปรากฏว่ามีเรื่องราวข่าวคราวที่สะท้อนเห็นถึงความผิดปกติอย่างชัดเจนถึงขั้นที่ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาสำทับนะครับว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นแน่นอนตอนนี้มีทั้งการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังมีในส่วนของทางปปช.นะครับ

0: ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างนะครับการดำเนินการมีการเปิดรายชื่อรายชื่อนะครับมีการเตรียมการในการที่จะแจ้งรายชื่อของบุคคลนะครับที่อยู่ในข่ายถูกกล่าวหาซึ่งก็มีอยู่3กลุ่มหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มแก้ข้อสอบและนายหน้าส่วนกลุ่มที่3นี่ก็คงจะหนีไปไม่พ้นนะครับสำหรับคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทุจริตข้อสอบโกงข้อสอบก็คือกลุ่มที่เข้าสอบทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละมีการเปิดเผยตัวเลขที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีการตรวจสอบตามรายศูนย์เนี่ยชัดเจนนะครับว่าศูนย์สอบในพื้นที่ภาคใต้เนี่ย2แห่งก็คือสงขลากับนครศรีธรรมราชนี่โอ้สัดส่วนนะครับของคนที่มีคะแนนผิดปกติเนี่ยสูงมากนะครับเรื่องกรณีเกี่ยวข้องกับโครงการนะครับที่จะเกิดขึ้นตามพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะครับในส่วนของ200,000 ล้านที่จะเกี่ยวข้องกับนโยบายและโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานนะครับตอนนี้ก็ดูจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกนะฮะมีการสั่งระงับให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการที่จะเสนอโครงการเข้ามาอันนี้ก็น่าจะนำไปสู่ประเด็นคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันขณะที่รัฐบาลภายใต้การสั่งการของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูรที่บอกว่าจะต้องมีผลงานมี KPI ในการที่จะวัดตอนนี้ก็อย่างที่คุณพิเชษฐ์พิชัยรัตน์เปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นี้ในรายการนี้นะครับเราก็เห็นรัฐมนตรีตอนนี้ก็ขยันเทคแอคชั่นลงพื้นที่กันอุตลุดเลยนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับรัฐมนตรีบางคนนี่ก็พยายามที่จะสร้างผลงานระดับนานาชาติด้วยนะครับอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจใช่ไหมรัฐมนตรีเกษตรเรื่องกรณีทางมาเลเซียประกาศงดนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยนี่ปรากฏว่าคุณสุริยะเนี่ยก็น่าจะโชว์ผลงานในเรื่องนี้นะครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่มาเลเซียซึ่งก็ไปช่วงจังหวะเวลาเดียวกันกับที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยก็ไปปรากฏตัวนะครับเป็นแขกแล้วก็ไปร่วมประชุมกับทางประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนะมันเป็นเหตุการณ์ที่นำไปสู่เสียงวิพากษ์ตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าตกลงเนี่ยเป็นการชิงแข่งบารมีกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับวันนี้เราก็จะหยิบยกประเด็นนี้มาฟังมุมมองของนักสังเกตการทางการเมืองนะครับส่วนช่วงเบรกที่2คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์ก็จะเกาะติดเรื่องเกี่ยวข้องกับการสอบทุจริตสถ.นี่แหละครับมีประเด็นทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในส่วนของทางปปช.รวมไปจนกระทั่งถึงผลสอบอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเอาละฮะทั้งหมดนี้ก็จะเกิดขึ้นในรายการถกประเด็นครับค่ำวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569แฟนๆรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมโดยทั่วไปก็สามารถที่จะส่งประเด็นคำถามหรือร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์กันเข้ามาได้นะครับเอาละฮะช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากเรื่องกรณีการเดินสายของคุณทักษิณชินวัตรนะฮะในกลุ่มประเทศอาเซียนคือไปที่มาเลเซียก่อนแล้วก็ไปที่อินโดแล้วก็มีข่าวว่าจะไปที่บรูไนแล้วก็จะไปที่สิงคโปร์ด้วยนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีของไทยนี่ก็เจอกับทางผู้นำของมาเลเซียนะครับแล้วก็มีภารกิจต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะไปดูว่าการขยับของทั้งอดีตนายกตระกูลชินวัตรที่นำโดยคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยที่ไปที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ยังมีกำหนดจะไปบรูไนแล้วก็จะไปที่สิงคโปร์อย่างที่ว่ารวมทั้งนายกปัจจุบันคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ไปที่มาเลเซียนะครับทั้งหมดเนี่ยมันถูกมองใน2มุมแต่ว่าถ้าทั้ง2มุมเนี่ยฮะแม้ว่าจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งก็ตามทีมันจะมีผลเกิดขึ้นอะไรอย่างไรแค่ไหนนะครับวันนี้ผมเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะครับที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพครับมาช่วยฉายภาพมาช่วยมองลึกลงไปในรายละเอียดหน่อยถ้า2มุมที่ว่าเนี่ยทั้ง2มุมจะก่อให้เกิดมรรคผลในเชิงบวกเชิงลบแค่ไหนอย่างไรและถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยนะครับเรื่องกรณีโครงการ ปลี่ยนถ่ายพลังงานเนี่ยนะครับเพราะว่าล่าสุดนี่มีคำสั่งออกมาให้ทางอปท.เนี่ยระงับการเสนอโครงการเข้ามาเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับตอนนี้เข้าใจว่าอาจารย์อยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับรอการติดต่อเรื่องที่เป็นประเด็นน่าสนใจนะครับอย่างที่คุณพิเชษฐ์เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจะมีคำถามว่าตกลงหายไปไหนเนี่ยครับแต่ว่าเจ้าตัวนี่กลับมาพร้อมกับเรื่องที่น่าสนใจนะครับการแก้ไขปัญหาเกษตรต้องแก้ทั้งห่วงโซ่ทั้งต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำเตรียมปรับการสื่อสารให้เป็นไปในมิติเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องของการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรคือสินค้าเกษตรเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องการผลิตเรื่องการปลูกเนี่ยอันนั้นเป็นส่วนของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยนะครับยกเว้นยางพรานะครับก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้เราติดต่ออาจารย์ธนพรศรียากูลได้แล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับอาจารย์ได้ยินเสียงชัดเจนนะ
1: ชัดเจนครับพี่ประจักษ์ได้ยินผมชัดนะครับ
0: ได้ยินชัดนะครับอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ยินตอนนี้ได้ยินชัดเจนนะครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนที่จะไปถามอาจารย์เรื่องโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานซึ่งก็ดูจะมีคำสั่งให้ชะลอหรือผมไม่แน่ใจว่าจะอะไรยังไงนะครับมันจะมีบั๊กผลยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับขอถามอาจารย์สั้นๆก่อนก็แล้วกันที่จริงไม่สั้นนะฮะก็เป็นเรื่องที่คนผู้คนสนใจมอง2มุมอดีตนายก
1: ครับพี
0: ่ตระกูลชินวัตรไปเจอกับประธานาธิบดีอินโดนะฮะกลายเป็นแขกของท่านแล้วก็ยังมีคิวจะไปบรูไนไปสิงคโปร
1: ์
0: ก
1: ับ
0: นายกคนปัจจุบันคุณอนุทินเนี่ยก็ไปเจออันวาอิบราฮิมแล้วก็มีคณะติดตามไปก็ไปช่วยกันเจรจาเรื่อง MOU เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรเรื่องกุ้งอะไรด้วยนะครับอาจารย์ครับมันถูกมองไป2มุมมุมนึงก็บอกว่านี่เป็นการแข่งบารมีกันอยู่ในทีหรือเปล่าอีกมุมนึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเสริมซึ่งกันและกันอาจารย์เอาอย่างนี้อาจารย์ทั้ง2มุมเนี่ยมันมีผลในเชิงบวกเชิงลบยังไงบ้างอาจารย์ครับ
1: คือต้องเรียนก่อนนะครับพี่ตั้งแต่เราคุยกันเนี่ยเราก็ทราบกันดีแล้วว่านายใหญ่เนี่ยแกไม่มีวันออกจากการเมืองได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็พอภาพที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าบรรดา FC นายใหญ่ก็ใจฟูทุกคนถูกต้องไหมครับพี่
0: ใช่ครับ
1: แล้วยิ่งแหมนายใหญ่แสดงให้เห็นว่าระดับผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยพูดกันตรงๆนะครับอยากไปเจอวันไหนก็ไปเจอได
0: ้
1: มันจะไม่เหนื่อยยังไงล่ะพี
0: ่ครับ
1: นะครับแต่แน่นอนว่านายใหญ่ก็จะละเอียดกว่าเดิมก็จะไม่ได้พูดโจมตีอะไรรัฐบาลหรอกครับเพราะนายใหญ่ก็รู้ดีว่าวันนี้สถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยยังต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูอีกพรรคหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่นายใหญ่ทำได้ก็คือแสดงให้เห็นว่านะครับในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยนะครับอะไรที่รัฐบาลทำไม่ได้หรือทำยากนะครับแต่ถ้าเป็นนายใหญ่แล้วก็อะไรอะไรมันก็เหนือกว่าก็คือมันทำได้ง่ายทั้งนั้นนะครับพี่ลองคิดดูว่านะครับการที่จะไปนัดพบประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเนี่ยถามว่าถ้ามันเป็นเรื่องง่ายมันก็คงนัดเจอกันไปใครๆก็นัดเจอกันได
0: ้ครับ
1: ต้องไหมครับพี่
0: ใช่ครับ
1: แต่การที่มีอดีตนายกไทยไปพบถึง3คนเนี่ยนะครับแล้วภาพก็ออกมาเนี่ยเราจะบอกได้ว่านายใหญ่จะไปเสริมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คงไม่ใช่แล้วแหละนะครับพรรคร่วมรัฐบาลก็คือคู่แข่งทางการเมืองนะครับ oh. แล้วพรรคเพื่อไทยเมื่อก่อนนี้ก็พี่ก็ทราบดีว่าภูมิใจไทยก็คือส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยมาก่อน
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะครับกลยุทธ์ที่เราเห็นก็เป็นไปตามที่เราสองคนเคยพูดกันมานานแล้วว่านายใหญ่ไม่มีทางล้างมือจากการเมืองแต่รอบนี้เนี่ยจะมาแบบเหนือชั้นเพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วไม่ต้องขึ้นเวทีโจมตีใครแต่เอาภาพให้เห็นในเชิงเปรียบเทียบ
0: oh.
1: นะครับว่าใครมีวิสัยทัศน์กว่ากันใครมีเครือข่ายกับมิตรประเทศมากกว่ากันใครจะมีไอเดียในการพัฒนาประเทศมากกว่ากัน
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่า นายใหญ่นะครับไปในรอบนี้นะครับก็ไปด้วยวัตถุประสงค์ทางการเมืองนี่แหละนะครับ
0: ครับอาจารย์คือทั้งในแง่ความสัมพันธ์กับผู้นำระดับนานาชาติในอาเซียนนะครับอาจารย์รวมทั้งในประมุมด้านเศรษฐกิจเนี่ยดูเหมือนว่าคุณทักษิณก็จะดูจะมั่นใจว่ายังโชว์เหนืออยู
1: ่
0: แล้วก็มีคอนเนคชั่นเนี่ย ที่เหนือกว่านะฮะ
1: ใช่ถูกต้องครับพี
0: ่
1: ซึ่งก็เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยก็ต้องเรียกฟื้นฟูความเชื่อมั่นเอา FC เก่าๆกลับมาน ะครับและรอบนี้ที่เราที่ผมเคยเรียนพี่แล้วว่านายใหญ่จะเดินเกมแบบนี้ขณะเดียวกันอาจารย์เชนก็จะเดินเกมโดยไม่เรียกศัตรูกับใครภายในประเทศนะคร
0: ับ
1: แล้วผลโพลที่ออกมาก็เป็นไปตามที่พี่ประจักษ์ได้เคยพูดเอาไว้ว่าอาจารย์เชนเนี่ยไม่ต้องมีศัตรูกับใครนะครับ
0: ครับ
1: พูดเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคะแนนมาเฉยเลย
0: ครับอาจารย
1: ์นะครับนะฮะเมื่อเทียบกับคนอื่นเนี่ยต้องถือว่าในโพนิด้าล่าสุดเนี่ยอาจารย์เชนเนี่ยกำไรมากที่สุด
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคนเดียวที่ได้คะแนนบวกเป็นกอบเป็นกำ
0: ครับเพิ่มขึ้น 3% ครึ่งครับอาจารย
1: ์ใช่ครับพี่คนอื่นก็ติดลบมากติดลบน้อยแต่มันก็คือติดลบถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: มีอาจารย์เชนคนเดียวที่เป็นบวก
0: ครับแล้วยังเพิ่มคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทยด้วยนะอาจารย์คะแนนพรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นร่วม 10% ก็น่าจะมาจากบทบาทของอาจารย์เชนนี่แหละครับ
1: ถูกแล้วพี่ลองคิดดูว่าพรรคเพื่อไทยกับนายใหญ่อ่ะมันแยกออกจากกันได้ไหมล่ะในทางการเมืองนะครับมันแยกจากกันไม่ได้เพราะวันนี้นายกนายน้อยก็ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วในความเป็นจริงในการเลือกตั้งพี่ประจักษ์ก็ทราบดีว่าใครล่ะครับจะรู้กลยุทธ์ภูมิใจไทยดีเท่ากับนายใหญ
0: ่โอ้ใช่ครับ
1: นะคร
0: ับ
1: ครูใหญ่ครูใหญ่ก็เคยอยู่กับนายใหญ่นายกอนุทินก็อยู่กับนายใหญ่
0: ใช่
1: นายใหญ่รู้หมดแล้วครับว่าภูมิใจไทยกลยุทธ์ในสนามเลือกตั้งระบบเขตวางเกมยังไงนะครับบ้านใหญ่หลังไหนบ้านใหญ่หลังไหนกำลังมากกำลังน้อยจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ตรงไหนเราก็ได้เห็นหมดใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับ
1: แต่ขณะเดียวกันนะครับพี่ประจักษ์ก็ได้เห็นว่าภูมิใจไทยก็ไม่ได้งอมืองอเท้านะพี
0: ่
1: ก็พี่เห็นใช่ไหมครับอยู่ดีๆเนี่ยนะครับกรณีบ้านใหญ่อุบลหลังใหญ่เบ้อเริ่มเลยกรณีบ้านใหญ่กันตินันเนี่ยโดนกวาดยกหลังเลยนะครับ
0: ครับ
1: เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่านายใหญ่กับครูใหญ่เนี่ยลูกพ่อเลิศกับลูกพ่อชัยเนี่ยเขาทันกันนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้นะครับนายใหญ่ไปแสดงวิสัยทัศน์โชว์คอนเน็กชันใช่ไหมพี่ไปประเทศนั้นประเทศนี
0: ้ครับ
1: นายใหญ่เนี่ยนะครับชวนคุณสุริยะไปกินข้าวบ้างหรือเปล่าอันนี้ผมบอกนายใหญ่ไว้ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยเดอะซันเนี่ยนะครับพระอาทิตย์ของพรรคเพื่อไทยสสต่างได้รับความอบอุ่นจากเดอะซันเนี่ย
0: ครับ
1: นายใหญ่แน่ใจนะว่าเดอะซันจะยังขึ้นทางทิศตะวันออกไม่ไปขึ้นทางทิศตะวันตกแน่ใจนะครับ
0: เพราะว่าคุณสุริยะนี่ตอนหลังก็ติดสอยให้ตามนายกตลอดนะไปมาเลเซียนี่ก็ไปด้วยครับอาจารย์มันมีกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกุ้งเนี่ยอาจารย์มันให้อาจารย
1: ์
0: มองหน่อยว่าโดยข้อที่จริงมันควรจะเป็นยังไงเพราะว่ามันมีเพจของกลุ่ม FC ของเพื่อไทยอ่ะที่มีการโพสต์บอกว่าเนี่ยตัวของนายใหญ่เนี่ยไปเคลียร์เรื่องกุ้งก่อนหน้าคณะของนายกจะไปที่มาเลเซียโดยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงอาจารย์เพราะว่าเห็นสุดท้ายนายกก็บอกว่าพลั้งมือใช่ไหมเผลอไปกด
1: แ
0: ชร
1: ์
0: ทงกดแชร์เนี่ย
1: ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนที่เพราะว่าเวลาเราเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยนะครับฝ่ายประเทศคู่ค้าเราเนี่ยเขาก็ต้องเจรจากับผู้ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วถ้าความเชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถามว่าแล้วไฟใต้อะทำไมถึงดับไม่ได้สักทีนะครับก
0: ็
1: ถ้านายใหญ่ดับเรื่องกุ้งได้อ้าวแล้วทำไมดับไฟใต้ไม่ได้ล่ะมันเพราะนั้นเรื่องนี้มันคือเรื่อง IO ธรรมดาแต่เรื่องนี้เนี่ยผมต้องเรียนนะครับคือผมไม่ได้มีประเด็นอะไรเรื่องใครรักใครและใครจะเชียร์ใครนะครับเพียงแต่ว่าใครจะเชียร์ใครขอให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยผมเนี่ยนะครับเจรจาปลดใบเหลืองกับ EU มาแล้วผมทราบดีว่าเวลาเจรจาระหว่างประเทศในเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่เนี่ยคือคนสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องการตรวจปลากระพงหรือการตรวจกุ้งเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องรายละเอียด นะครับรายละเอียดว่าอ้าวสมมุติคุณส่งปลามา100โลอ้าวเดิมเราบอกว่าจะตรวจทุกโลอ้าวเราต้องเจรจายังไงที่จะต้องอ้าวคุณสุ่มตรวจแค่โลเดียวได้มั้ย
0: ครับ
1: หรือว่าเราจะส่งกุ้งออกไปอ้าวเขาต้องตรวจเรา100โลเฮ้ยคุณตรวจสักขีดจึงได้มั้ยเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันต้องทำงานอย่างหนักแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับในทุกหน่วยงานในเรื่องนี้เขาทำงานล่วงหน้ามา2เดือนแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนทั้งสองประเทศมันไม่ได้ปอกกล้วยเข้าปากชนิดว่าแหมนายใหญ่ไปปุ๊บเรื่องนี้จบ
0: เรียบร้อย
1: ไม่งั้นก็ไม่งั้นไปใต้ก็ดับไปแล้วสิ
0: ครับที่อาจารย์ธนพรพูดเรื่องนี้ได้เพราะอาจารย์ธนพรเคยเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องเรื่องของประมงเนี่ยอาจารย์ได้รับมอบหมายในสมัยรัฐบาลของ
1: ครับ
0: ของพลเอกประยุทธ์
1: ผมเนี่ยเจรจากับสหภาพยุโรปมาเนี่ยผมรู้ครับว่าเวลาเจรจาในเรื่องพวกนี้เนี่ย
0: ครับ
1: คนที่เหนื่อยที่สุดก็คือระดับเจ้าหน้าที
0: ่
1: นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ต้องตกลงกันให้ได้ก่อนนะครับระดับนโยบายเขาก็จะถึงตกลงตามนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามาเลเซียเขาก็มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเราก็มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมาเลเซียเขาก็มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงเราก็มีเช่นกันแน่นอนว่าทั้งสองประเทศนายกก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่นายกมาเลเซียจะมายอมจบเรื่องนี้เพราะนายใหญ่ยกหูคุยผมฟังเรื่องก็รู้แล้วว่าไอ้คนพูดเรื่องนี้ก็เข้าใจได้ว่าเชียร์นายใหญ่แต่ว่าต้องยอมรับว่าท่านไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานจริงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพียงแต่บอกว่าจะไอโอกันก็ไอโอได้แต่ขอให้อย่าโอเวอร์อันนี้สำหรับผม
0: ครับ
1: นะครับขอให้อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงเท่านั้นเองนะคร
0: ับอาจารย์การที่ผู้นำสองประเทศคนหนึ่งร้องเพลงอีกคนหนึ่งเป่าแซกโซโฟนมายเวย์เนี่ยมันมีความหมายอะไรไม่ได้มองอาจารย์ในสถานการณ์แบบนี
1: ้ผมคิดว่าการพูดบนโลกใบนี้ก็แบบนี้แหละครับพี
0: ่
1: มิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรไม่มีผลประโยชน์ของประเทศที่ตัวเองเป็นผู้นำเท่านั้นที่ถาวรเพราะฉะนั้นอะไรมันเป็นละครจะแสดงได้ก็แสดงกันหมดแล้วฮะนะครับก
0: ็
1: เป็นเรื่องธรรมดาที่ก็ที่คิดดูนี้โดนั่นทำยังอวยอีหลานอยู
0: ่
1: ไม่กี่วันเลยอีกไม่กี่วันก็ฉีกทิ้งแล้วนะครับมันก็เป็นแบบนี้ครับเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียนย้ำนะครับว่าผมเข้าใจว่าFC พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ใจฟูที่นายใหญ่ท่านกลับมา
0: ครับ
1: นะครับแล้วท่านก็โชว์ฟอร์มได้กับคนเคยเป็นอดีตนายกนะครับแต่ว่าในการจะมาปั่นในการจะเอามาประชาสัมพันธ์อะไรกันเนี่ยผมว่าถอยไปกรอบเริ่มเอาเป็นว่าไปเอาจุดเด่นภายในประเทศว่า20ปีที่แล้วนายใหญ่เขามีผลงานเป็นเรื่องเป็นราวก็พอแล้วครับ อะไรที่มันไม่รู้ก็อย่าไปปั่นเกินจริง
0: ร
1: นะครับ
0: ครับน่าสนใจเอาอาจารย์มันมีประเด็นเรื่องโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานเนี่ยนะครับซึ่งความจริงอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้มาแล้วก็เคยนำเสนอเคยเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีทิศทางไม่มีกรอบกติกาที่ชัดเจนมันจะกลายเป็นว่าทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใครอยากจะได้อะไรก็เสนอกันมาแล้วก็สุดท้ายมันไม่แคล้วจะถูกนำไปถูกมองเสนอว่านี่เป็นการเกื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มพรรคของตัวเองสุดท้ายเนี่ยเห็นมีคำสั่งให้ชะลอนะครับอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์แล้วมันจะเกิดยังไงต่อไปมันจะเดินหน้ายังไงเนี่ย
1: ผมจำได้ว่าเรื่องนี้เคยเอาไปเล่าให้กับพี่ประจักษ์ฟังในหลายๆครั้งที่เราสัมภาษณ์กัน
0: ครับอาจารย
1: ์นะครับแล้วผมก็เกริ่นแล้วว่าเนี่ยเห็นไหมเขาเตรียมไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราก็ได้เห็นเสาไฟจินนารีเห็นอะไรครับโซล่าเซลล์อะไรกันเกลื่อนประเทศนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องขอขอบคุณพรรคฝ่ายค้านนะครับที่ได้เห็นความสำคัญของสิ่งที่เราสองคนได้คุยกันนะครับแล้วก็หยิบยกไปตั้งคำถามกับรัฐบาล
0: ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยก็เจอสถานการณ์หลายเรื่องถูกต้องไหมครับพี
0: ่ใช่
1: โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยความงัวยังไม่ทันหายความควายจะเข้ามาแทรกเนี่ยคือเรื่องสอบเนี่ยนะครับยังไม่เสด็จน้ำอ้าวเดี๋ยวจะมีเรื่องปั้นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานอีกแล้วเน
0: ี่
1: ยผมก็ต้องเรียนว่า คุณอนุทินท่านตัดสินใจถูกที่เรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านถอยซะนะครับแล้วก็ไปตั้งสมาธิไปกวาดล้างเรื่องทุจริตการสอบให้มัน ให้มันได้เนื้อได้หนังดีกว่า
0: ครับ
1: นะครับคำว่าได้เนื้อได้หนังก็คือว่าพี่คิดดูว่าปปชแจ้งข้อกล่าวหา 6,000 คนปปช1คดีเฉลี่ย10ปี 6,000 คนสมมุตินะครับ 6,000 คดีก็พอดีผมตายก่อนกลับมาเกิดใหม่ยังไม่ชี้มูลเลย
0: ครับอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับปปชเองก็ผมพูดตรงๆนะก็มาจากเครือข่ายสวสวก็มีรสนิยมเดียวกับพลพรรคสีน้ำเงินนะครับผมว่าถ้างานนี้นะครับถ้าจะช่วยชาติบ้านเมืองนะก็เร่งทำกันให้เรียบร้อยเร็วๆแล้วเอาตัวคนผิดโดยเฉพาะปลาตัวใหญ่เอามาลงโทษให้เห็น
0: ครับ
1: นะครับรัฐบาลสีน้ำเงินก็จะต่อวีซ่าได้ไปอีกนาน 20-30 ปีแต่ถ้าเรื่องนี้นะครับมันไม่เสด็จน้ำหรือมีการตัดตอนมีการจับได้แต่ปลาซิวปลาสร้อยไม่สมกับที่คุณอนุทินออกตัว
0: ครับ
1: คนเสียหายก็คือคุณอนุทินนะครับแล้วผมเรียนว่าบรรดาคนที่ได้ดิบได้ดีในองค์กรการเมืองทุกวันนี้จะเป็นในสภาหรือองค์กรอิสระก็ล้วนแต่เกาะใบบุญคุณอนุทินทั้งนั้น
0: ครับ
1: เพราะนั้นวันนี้ในเมื่อวันนี้คุณอนุทินตั้งใจจะสร้างผลงานตรงนี้ก็ช่วยกันหน่อยนะครับ อย่าให้คุณอนุทินต้องมาบอกว่ารัฐมนตรีที่เกียจจะถูกปรับออก ไม่สื่อสารโน่นนี่นั่น
0: ครับ
1: นะครับผมย้ำนะครับว่าวันนี้ปีกอนุรักษ์นิยมทุกคนที่ดำรงตำแหน่งในระบบการเมืองไทยเกาะใบบุญคุณอนุทินทุกคน
0: ครับอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันทำงาน
0: ครับ
1: นะครับแล้วคุณอนุทินตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่ไปเติมเชื้อไฟที่ทรงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะไม่งั้นน่ะพี่ประจักษ์ก็จะเห็นว่ามันจะดูไม่จืดเลยพี่
0: ใช่ใช่นี่ก็เป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านก็หยิบยกเรื่องที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตมานะคุณนัทมุนสิริกัญญาตันสกุลทั้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะสุดท้ายทางรัฐบาลก็ต้องสั่งชะลอเรื่องนี้เอาไว้ก่อน
1: แล้วเราเห็นชัดๆใช่ไหมพี่โอ้โหรถขยะ EV เนี่ยมันจะมีสักกี่บริษัทรถพยาบาล EV เนี่ยจะมีสักกี่บริษัท
0: ครับอาจารย
1: ์หรือแม้กระทั่งที่ประจักษ์ก็เคยเห็นมาแล้วเดิมติดโซลาร์เซลล์อยู่แล้วเฮ้ยนโยบายกระทรวงมาลื้อของเก่าซื้อของใหม่เข้าไป
0: เออนี่แหละอาจารย์
1: มันเคยเห็นกันมาแล้ว
0: นี่แหละนี่แหละอาจารย
1: ์บริษัทที่ได้งานมันก็สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวก็จะโดนตั้งคำถามแบบกรณี AI Passport เนี่ยการกี่นั้งคนกันเองกันอีก
0: ใช่
1: นะครับเพราะนั้นคุณอนุทินวันนี้นะครับผมคิดว่าท่านนายกตัดสินใจถูกแล้วที่ไปเร่งเรื่องของการทุจริตเอาให้มัน
0: ครับ
1: เอาให้มันไปให้สุดซะส่วนเรื่องไอ้โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยผมพูดตรงๆนะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกครับถึงมหาไทยไม่เป็นเจ้าของโครงการเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายกระทรวงที่เขาก็ทำได้ประสิทธิภาพไม่แพ้กัน
0: แถม
1: ไม่โดนสังคมจับตาด้วย
0: ครับ
1: เอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยกระทรวงเกษตรสบายเลยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย
0: ์เข้าไร่นาเนี่ย
1: โอ้โหเต็มข้อกระทรวงทรัพยากรก็ทำได้เพราะอะไรเพราะมีกรมทรัพยากรนะ
0: ใช่
1: กระทรวงเกษตรมีทั้งกรมพัฒนาที่ดินมีทั้งสปก.
0: ครับ
1: มีทั้งกรมชลประทานกรมส่งเสริมการเกษตรโอ้โหรับ
0: มีพร้อมอยู่แล้วอาจารย์ก็ทำได้อยู่แล้วนะ
1: เรื่องเสนอโครงการแล้วก็ไม่แพ้มหาไทยหรอกนะครับแนบเนียนกว่าด้วยซ
0: ้
1: ำไป
0: เอาล่ะอาจารย์เดี๋ยววันหลังเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะนี่ยังไม่นับรวมเร
1: ื่
0: องพ่อทิพย์แม่ทิพย์ที่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมารัฐบาลคงจะกุมหัวอีกนะ
1: ใช่ครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย
1: ์ท่
0: านพรอย่างยิ่งเลยวันนี้ครับอาจารย์ขอบพระคุณและสวัสดีนะครับอาจารย์ครับ
1: คร
0: ับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะครับเอาเราพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเจอกับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ครับ
2: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากร

0: มกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
2: 19นาฬิกา33นาทีนะครับช่วงที่2ของถกประเด็นนะครับค่ำวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ก็ขอบคุณแฟนๆรายการนะครับที่ส่งข้อความนะครับเข้ามาทักทายบางท่านบอกว่านายใหญ่กลับมาแล้วนะนี่ฮะก็เป็นความเห็นของ FC นะฮะที่อาจจะสนับสนุนในซีกค่ายสีแดงแต่สำหรับทาง FC ของค่ายอื่นเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปไม่เป็นไรครับเรามีความเห็นที่อาจจะไม่เหมือนกันได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไม่พยายามที่จะไปสกัดกั้นหรือไปหาเรื่องกับคนอื่นที่มีความคิดเห็นต่างจากเรานะครับความเห็นนี้มันแตกต่างกันได้แต่เราสามารถที่จะ brainstorm นะครับสามารถที่จะปรับสามารถที่จะร่วมอยู่ด้วยกันได้นะครับในความแตกต่างแล้วก็ยังมีอะไรที่ยังมีข้อที่มันสอดคล้องเป็นเรื่องที่มีเห็นสอดคล้องกันอยู่ได้นะครับช่วงนี้ทางสำนักข่าว Next News นะครับก็ยังเกาะติดกับเรื่องปมร้อนนะครับภายในกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสทนะครับหลังจากที่มีทั้งการตั้งคณะกรรมการของมหาดไทยครับสอบวินัยร้ายแรงกับข้าราชการของมหาดไทยเนี่ย5คนนะครับขณะที่ทางปปช.นี่ก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับมีคนที่อยู่ในลิสต์ถูกกล่าวหาใน 6,000 กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดประเด็นต่างๆรวมทั้งความคืบหน้านะครับต้องให้คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์นะครับแห่งสำนักข่าว Next News นะครับซึ่งก็เป็นสำนักข่าวแรกครับที่นำเสนอเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปี2569นะฮะตอนนี้คุณประสงค์เข้าใจว่าอยู่กับเราแล้วครับคุณประสงค์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: มีอะไรที่มันแพร่ๆมีอะไรที่เป็นประเด็นความคืบหน้าออกมาเรื่อยๆนะคุณประสงค์ฮะอย่างล่าสุดเนี่ยทางสำนักข่าว Next News ก็มีการเปิดเผยข้อพิรุษนะฮะสำหรับเรื่องผลการสอบใน10นะครับทั่วทั้งประเทศก็ใครที่สนใจนะครับนอกเหนือจากที่คุณประสงค์จะหยิบยกบางช่วงบางตอนมาบอกกล่าวแล้วก็ไปดูรายละเอียดได้ในสำนักข่าว Next News นะฮะ
3: ผมสรุปให้ฟังเพราะว่าบางท่านเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมีข่าวออกมาหลายชิ้นมากหลายประเด็นมากตลอดสัปดาห์ก็คงแยะๆถ้าใครไม่ได้ตามใกล้ชิดเนี่ยก็จะงง
2: ๆครับ
3: ผมจะสรุปสาระสำคัญให้ฟังก่อนหลังจากที่เรานำเสนอเรื่องนี้มานานแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็มีอยู่ 3-4 ส่วนส่วนแรกเลยคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยก็มีมติเมื่อสักกลางสัปดาห์ถ้าไม่ผิดวันพุธเนี่ยนะก็มีมติให้ตั้งเรียกว่าตั้งคือภาษาทางการเรียกว่าตั้งไต่สวนคือตั้งคณะขึ้นมาเนี่ยไต่สวนคดีนี้ทั้งหมด
2: ครับ
3: แล้วก็รับเป็นโครงสร้างใหม่ปปช.เรียกว่าคดีพิเศษนะฮะคือกระบวนการไต่สวนจะใช้วิธีการที่เขาบอกว่ารวดเร็วนะเขาบอกว่ารวดเร็วรวดเร็วจริงไปก็ต้องดูเป็นครั้งแรกรวดเร็วก็มีประธานปปช.เป็นหัวหน้าคณะ
2: ครับ
3: คุณสุชาติตระกูลเกษมสุขแล้วมีกรรมการปปช.สองคนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดตัวนะฮะเป็นร่วมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คิดว่าเชี่ยวชาญหรือมีความเชี่ยวชาญจะมีฝีมือเนี่ยเข้ามาร่วมไม่รู้กี่คนนะครับเพราะว่าจำนวนผู้ถูกกล่าวหามันเยอะมากอย่างที่คุณประจักษ์บอกไป 6,000 กว่าคนเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ก็จะดึงกรมสอบสวนคดีพิเศษดึงตำรวจสอบสวนกลางซึ่งจะเป็นตำรวจปปหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะเอาใครมาก็ต้องคัดเลือกมา
2: ครับ
3: ก็เป็นมือต้องเลือกเป็นมือดีนะแล้วก็จะแบ่งสายกันออกไปไต่สวนทีนี้ในจำนวนเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหา 6,000 คนเนี่ยก็ถ้าคุณประจักษ์ต้องช่วยผมอ่านนิดนึงผมอยู่ในที่ที่ดูเอกสารไม่ได
2: ้ครับได้ครับได้ครับ
3: เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ22คนใช่ไหม
2: ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ22เป็นกลุ่มที่แก้ไขข้อสอบและเป็นนายหน้าอีก33
3: ก็ที่รัฐที่สองคนนี้ก็คือพวกอาทิตย์รองอธิบดีสองคน
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ส่วนกลางแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าเป็นกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยประมาณ17-18คน
2: ครับกสท.
3: ในส่วนนี้มีผู้อำนวยการสำนักทดสอบและจิตวิทยาเข้ามา1คนของมสว.
2: ครับ
3: ถ้าผมจำไม่ผิดนะเข้ามา1คนด้วยเพราะถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าตอนที่แถลงข่าววันที่สองเนี่ยรองปลัดที่หนูประธานสอบก็บอกมีส่วนมีเจ้าหน้าที่ของ มสวเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่รู้เป็นท่านนี้หรือเปล่าแต่ท่านเนี่ยโดนตั้งไต่สวนด้วย
2: ครับ
3: คือการตั้งไต่สวนเนี่ยที่มีหลักฐานพยานเพียงพอมีมูลนะยังไม่ได้ผิดนะครับแค่มีมูลพอที่จะตั้งไต่สวนได้ไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะต้องไปไต่สวนต่อไป
2: ครับ
3: นั่นในส่วนแรก22คนก็อย่างที่บอกก็มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีกรรมการสอบแข่งขันนะครับพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งก็เป็นทั้งส่วนกลางก็คือเป็นตัวแทนกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการตัวแทนเลขาธิการกพ.ตัวแทนสำนักงบมาในตรงนี้นะครับ
2: ครับ
3: ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิในกอต่างๆท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิในก
2: อ
3: เทศบาลก
2: อบจกทคือเทศบาลกออบตก็คือในองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็มีทางกจด้วยกจก็คือระดับจังหวัด
3: ส่วนกลางใช่ไหมคือกรรมการกลาง
2: ครับ
3: กรรมการกลางกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นถ้าจำไม่ผิดนะมันยาวเลยกัน
2: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
3: ชื่อมันยาว
2: ชื่อยาวครับชื่อยาว
3: แล้วก็ยังมีตัวแทนองค์กรท้องถิ่นเลยนะครับอย่างเช่นนายกอบจน่าสนใจนะคนหนึ่งในอบจสตูลนะ
2: ครับ
3: ชื่อสำลิด
2: นี่บ้านใหญ่ครับบ้านใหญ่เรียงประสิทธิ์นะฮะ
3: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: เป็นแสดงว่าแล้วก็ตัวแทนอย่างปลัดอบต.นู่นนี่นั่นจำชื่อไม่ได
2: ้ครับ
3: แต่คนหนึ่งที่อยู่ควนกาหลงอ่ะ
2: อ
3: ันนั้นเทศบาลหรือควนกาหลงนั่นหนีไปแล้วคนนั้นหนีไปแล้วเลยไม่โดนสอบเพราะหนีไปก่อน
2: อันนั้นเทศบาลตำบลเทศบาลตำบล
3: ทีนี้ในส่วนอีกที่สามคือ33คน
2: ครับ
3: ส่วนที่สอง33คนเนี่ยก็เป็นเขาเขียนว่าเป็นทั้งคนแก้ไขกระดาษคำตอบ
2: ใช
3: ่และเป็นนายและเป็นตัวกลางตัวกลางก็คือนายหน้าน
2: ายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ
3: เข้าใจว่า33คนเนี่ยอย่างน้อยประมาณเกือบ10คนเนี่ยเป็นคนนั่งแก้ไขกระดาษคำตอบวันที่บุกจับ
2: ใช่ครับ
3: นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นตัวกลางคือเป็นคนไปหาลูกค้าคนไปหาลูกค้าเพื่อสนับสนุนตอนนี้คนในบรรดา33คนเนี่ยมีคนที่น่าสนใจอยู่3คนคนแรกคือพิชิตทั้งพรมและสุภาวินีทั้งพรม
2: นี่สองสามีภรรยา
3: สามเมือง
2: ครับ
3: เจริญรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็น
2: สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจ้าครับ
3: สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจใช่ไหม
2: ใช่
3: คือยาวเลยเกินก็เป็นสารที่ตำรวจไอ้ปปช.บุกไปจับตอนแก้ไขกระดาษคำตอบแล้วอีกคนหนึ่งก็คือผมจำชื่อไม่ได้นามสกุลทั้งพรมพลานิช
2: ท่านเป็นน้องชายคุณณัฐพงศ
3: ์เป็นนายกเทศมนตรี
2: เมืองวิเชียรบุรี
3: เจริญ
2: ครับ
3: แต่ว่าก็มาเกี่ยวข้องเพราะเป็นน้องชายของพิชิตทั้งพรมน้องชายแท้ๆเพียงแต่ว่านามสกุลต่อให้มันยาวขึ้น
2: ครับ
3: อันเนี้ยผมเข้าใจว่ามีส่วนทั้งหาลูกค้าด้วยนะครับตามข้อกล่าวหานะนี่ต้องยืนยันว่าเป็นแค่ข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
3: อันนี้ก็น่าสนใจว่าแล้วคนที่เหลืออีก23คนทั้งหมดเนี่ยดูสิครับเกือบ 100% เลยนะเป็นข้าราชการท้องถิ่นในเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีทั้งหมด
2: อ
3: ันนี้เหตุผลก็ไม่ยากเพราะว่านายพิชิตทั้งพรมก่อนจะย้ายไปอยู่วิเชียรบุรีเนี่ย
2: ครับ
3: เป็นข้าราชการที่ตำบลปลายบาง
2: ที่เมืองนนทบุรี
3: ที่ปลายบาง
2: นี่แหละ
3: นนทบุรี
2: ครับ
3: แล้วก็ภรรยาก็อยู่บางขุนกองอบต.บางขุนกองที่อยู่บางกรวยนนทบุรีเหมือนกัน
2: ครับ
3: ทีนี้ลักษณะของข้าราชการพวกนี้จะย้ายไปย้ายมาเช่นไอ้จะเป็นนายช่างที่เทศบาลนี้ก็ขอย้ายไปอยู่เทศบาลนี
2: ้
3: เป็นข้าราชการอยู่อบต.นี้ก็ย้ายอยู่อบต.นี
2: ้ครับ
3: มันจะวนกันอยู่ในนนทบุรีนั้นจะพูดอย่างนี้ว่านายพิชิตเนี่ยกว้างขวางหรือรู้จักพวกนี้ก็เลยดึงมาทั้งเป็นในหน้าแล้วก็ใช้งานด้วย
2: อ
3: ันนี้คือส่วนที่3ตัวนี้ไอ้ส่วนอีก 5,000 กว่าคนเนี่ย
2: เกือ
3: บ 6,000 เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่สอบได้แล้วถูกแก้ไขกระดาษคำตอบก็ต้องไปดูว่าพวกแก้ไขกระดาษคำตอบเนี่ยคุณอยากเป็นงานหนักมากนะฮะลงไปสอบปากคำว่าเฮ้คุณทำไมมีการแก้ไขอะไรคำตอบคุณจ่ายตังค์ให้ใครไปเป็นในหน้าของคุณ
2: ครับ
3: นำสู่เป็นไหนเนี่ยโอ้โหคุณไปจากที่ 6,000 คนนี่ต้องระดม
2: ใช้เวลานานผมว่าใช้เวลานานครับ
3: อันนี้สิ่งที่เรายังไม่ได้ก็คือว่าโครงข่ายจริงๆคือใครนี่ยังตอบไม่ได้นะ ปปชตั้งสอบยังบอกโครงข่ายจริงๆคือใครหรือเป็นยังไงยังตอบไม่ได
2: ้ครับ
3: ทีนี้มาดูส่วนที่2ส่วนที่2เนี่ยจริงๆเป็นข่าวมาก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ข้อมูลจนกระทั่ง Next News ได้ข้อมูลก็คือได้คำสั่งตั้งสอบวินัยสายแรง5คนที่แถลงแต่วันที่2แล้วจำได้ใช่ไหม
2: ครับ
3: แต่ว่าตอนไม่ได้คำสั่งเพิ่งได้คำสั่งมาเมื่อ 2-3 วันก็เลยมาลงทั้งหมดแต่คำสั่งเนี่ยจะบอกพฤติการตามข้อกล่าวหานะครับไม่ได้ผิดนะ
2: ครับ
3: ว่าใครทำอะไรบ้าง
2: อ
3: ธิบดีเนี่ยคือนายอะไร
2: คุณธีรุต
3: ชื่ออะไร
2: ธีรุต
3: สุภ
2: วิบูลผล
3: สรุปง่ายๆคือว่าถ้าดูคำบรรยายให้ดีนะครับ
2: ครับ
3: เรื่องข่าวการทุจริตการสอบมีมาก่อนหน้านี้แล้วแม้จะไม่มีหลักฐานแต่ก็มีเหยื่อเป็นระยะระยะจริงๆจะเอาเครดิตหน่อยก็คือ Next News ก็เสนอเรื่องนี้ไปกุมภาพันธ
2: ์ใช
3: ่แต่นายธีรุตเนี่ยหรือที่ไปดีถูกกล่าวหาไม่ตรวจสอบให้ได้ข้อที่จริงแต่ปล่อยให้มีการสอบและประกาศผลสอบเห็นไหมข้อกล่าวหาทำนองนี้ถูกไหม
2: ใช่
3: อันนี้ก็คือข้อกล่าวหาแรกแล้วก็รายละเอียดก็ว่าไปนั่นรายที่หนึ่งรายที่สองคือรองอธิบดีจำชื่อผมจำชื่อไม่ได
2: ้
3: อยากจำชื
2: ่
3: อ
2: รองอธิบดีคุณธนนท์ธนนท์พันธีภาครองอธิบดีของสทเหมือนกัน
3: ตำแหน่งคือเป็นเลขานุการคณะกรรมการกสท
2: ครับ
3: คณะกรรมการสำคัญก็ถูกข้อกล่าวหาว่าตอนคุณจะเสนอวาระต่างๆโดยเฉพาะไอ้ชุดข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูลผลการสอบอ่ะ
2: ครับ
3: ไปตรวจสอบยันกับเมื่อได้รับผลการตรวจสอบมาจากมสวจากอาจารย์อะไรสักอย่างซึ่งเป็นรองหัวหน้าผอ.ทดสอบเนี่ยชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยนะจำไม่ได้เนี่ย
2: ครับ
3: ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลไม่มีการเทียบไม่มีการถามแค่บอกว่าโอเคข้อมูลตรงนะคุณจับส่งเลย
2: ครับ
3: ส่งกรรมการพิจารณาประกาศเลยโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที
2: ่
3: ว่าสอบยันน่ะ
2: ครับ
3: ก็เลยมีปัญหาก็เลยโดนประเด็นนี
2: ้
3: คนที่3นามสกุลอะไรเท่งสัวเล่งสัวอะไรเนี่ยชื่ออะไรนะคุณประจักษ
2: ์คนที่3ครับก็คือคุณพนมเทียนเส้งวั่น
3: พนมเทียนเส้งวั่นนี่แหละ
2: ผู้อำนวยการกองบุคคลท้องถิ่น
3: เก็บกุญแจเลยเก็บกุญแจไฟล์นี่เลย
2: ครับ
3: คนเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเก็บกุญแจคนเดียวทำไมข้อมูลรั่วข้อมูลรั่วไฟล์รั่วในอะไรในแฟลชไดรฟ์รั่ว
2: แฟลชไดรฟ์แฟลชไดรฟ
3: ์ใช่คุณตอบไม่ได้ว่าใครเอาไปใครยังไงคุณขาดความระมัดระวัง
2: ครับ
3: อันนี้ก็โดนข้อหานี
2: ้
3: คนที่สี่ชื่อคนนี้จะมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการสรรหาการจัดสอบอะไร
2: คนที่4ก็คือคุณปิยะคังกันเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเหมือนกันครับใช่ครับ
3: ก็เหมือนกันคล้ายๆกับคนที่แล้วนะคือไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลไม่ระมัดระวัง
2: ครับ
3: ส่วนคนสุดท้ายผู้หญิงชื่ออะไรนะแพรโรจน์นะอะไรนะ
2: คุณสุดท้ายคุณบุรณีแพรโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น
3: คนนี้แหละถูกระบุว่ามีชื่อไปแก้ไฟล
2: ์ครับ
3: ไปแก้ไฟล์กระดาษคำตอบก่อนจะประกาศแต่คุณบุรีบอกว่าไม่ได้แก
2: ้ครับ
3: แต่ก็ตอบไม่ได้ว่าแล้วมันไม่แก้แล้วใครแก
2: ้นะ
3: ที่ถามข้อเก่าหานะ
2: ครับ
3: อันนี้โดนไป5คนแต่นี้ก็เรียนตรงๆนะผลสอบอันเนี้ยตอบอะไรไม่ได้ไม่ตอบโครงข่ายว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าเป็นการบกเหมือนกับแค่ข้อบกพร่องภายใน
2: ครับ
3: นี่จะเป็นการสอบเพื่อยิงมันแค่7 วันถูกไหม
2: ใช่
3: แล้วนำมาสู่การสอบวินัยดังนั้นมันตอบอะไรไม่ได้มากยกเว้นบอกว่าใครบกพร่องอะไรอย่างไรเท่านั้นเอง
2: ก็คงจอกมาในรูปนี้แหละผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น
3: ส่วนจะไปลึกต่อไปก็อยู่ที่ปปช.ละ
2: ครับ
3: หรือไม่
2: คือช
3: ุ
2: ดของมหาไทยเนี่ยมีอธิบดีปปช.นะที่เป็นประธานนะคุณธีรพัฒน์คชมาศเป็นประธานสอบนี่เป็นอธิบดีปปช.ฮะเป็นระดับอธิบดี1ใน5กรมใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยเป็นคนสอบอัน
3: นี้ก็คน
2: แล้วมีกรรมการบางคนนี่ก็มีรายชื่ออยู่ไม่ใช่เหรอคุณประสบ
3: ใช่กรรมการมีหลายคนแต่คนนึงถูกตั้งไต่สวน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบนี่ก็ดูก็จะงงๆกันอยู่นะ
3: แต่นี่มันน่าเห็นใจนะเพราะว่ากรรมการกสศหลายคนเป็นแค่ผู้แทนนะเช่นปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ว่างก็ส่งคุณอะไรนะสุดาอะไรวรสุดา
2: ครับ
3: รัตนสุคนซึ่งเป็นภรรยาของแมนรัต
2: รัตนสุคนนี่เป็นหลังบ้านของปปชเลยฮะก็เลยทำให้ตัวของคุณแมนรัตเนี่ยขอถอนตัวไม่เข้ามาร่วมในคดีนี้ครับ
3: คุณแบกรู้ไหมว่าการส่งตัวแทนมาประชุมเนี่ยของกระทรวงหน่วยงานต่างตลกมากเลยผมนี่เป็นกรรมการอยู่ในกรรมการชุดหนึ่งผมเป็นตัวคนเดียวนะไม่มีใครเป็นแทนผมได้แล้วผู้แทนกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกรมส่งเสริมท้องถิ่นที่มานะหรือผู้แทนปลัดเนี่ยนะ
2: ครับ
3: จะเปลี่ยนหน้ามาทุกครั้งเลย
2: อ๋อเหรอฮะอ้าวแล้วมันจะต่อเนื่องกันยังไง
3: นั่นไงผมก็งงค่ายจะต้องทำรายงานมั้งถ้าไปอ่ะรายงานอ่านหรือเปล่านี่ไม่รู
2: ้ครับ
3: ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆน่าเห็นใจนะถ้าเกิดคุณไม่ได้เข้าทุกครั้งแต่คุณดันมาเข้าครั้งที่มีปัญหาก็โดน
2: โดนแจ็คพอตเข้าไปพอดีนะ
3: อย่างเช่นคุณอะไรที่เป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้วยไอ้ข้อวินัยด้วยผมอาจจะไม่ได้เข้าทุกครั้งก็ได้นะ
2: ครับ
3: ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยมีสองคนไง
2: ใช่ใช่คุณ
3: ไม่ได้เข้าทุกครั้ง
2: อัธยานวลอุทัย
3: เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
2: ครับ
3: มาเข้าแทนปลัดคุณวรสุราก็เหมือนกันมาเข้าแทนปลัด
2: ครับ
3: ซึ่งไม่รู้เข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะเพราะอาจจะมาเข้าครั้งที่มีปัญหาหรือเปล่า
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นประเด็นเลขาที่การกพ.อ่ะ
2: ครับ
3: ไอ้เลขาผอ.สำนักงบประมาณเนี่ยตัวแทนเนี่ยก็บอกคนเดิมแต่บางคนอาจจะไม่คนเดียวผมเนี่ยผู้แทนที่ไปดีกรมส่งเสริมท้องถิ่นสมัยก่อนที่ผมอยู่เป็นกรรมการนะเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยหรือผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เปลี่ยนหน้ามาเหมือนกันก็เลยงงๆอ่ะเทอันนี้ไม่ได้บอกอะไรเพียงแต่ว่าอยากจะตอบสนองความรู้ว่าไอ้ห้าคนเป็นบิ๊กนี่คือใครเพราะว่าก่อนหน้านี้ออกข่าวผิดกันหลายคนนะนะครับ
2: ครับ
3: มาสุดท้ายเนี่ยคือตัวตอบละ
2: ครับ
3: อันสุดท้ายเนี่ยไอ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยแถลงออกมาว่าไอ้จำนวน 15,550 คนเนี่ย520คนเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ที่บรรจุไปแล้วนะบรรจ
2: ุ
3: ไปแล้วแล้วเอากระดาษคำตอบมาตรวจตามคำสั่งนายกแล้วก็ตามที่ปปช.อยากจะได้เนี่ย
2: ครับ
3: ก็พบว่ามีความผิดปกติพูดจริงๆแรงๆหน่อยคือมีการแก้ไขกระดาษคำตอบถึง
2: 5,377 ราย
3: ไม่ใช่ 5,900 นะเพราะว่าเขาไม่ได้นับส่วนนี้ไง
2: ครับ
3: เขาไม่ได้พบคนที่บรรจุประมาณ500กว่ารายใน 15,520 คนเนี่ย
2: ครับ
3: ที่ได้เนี่ยไม่บรรจุ500กว่ารายนะก็เลยมาบรรจุแค่ 1,490 กว่าราย
2: ครับ
3: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: ในจำนวนเนี้ย 1,490 รายพบผิดปกติเนี่ยผมก็งงทำไมเอาตัวเต็มไปเลยก็ 5,300 กว่าราย
2: ครับ
3: อันนี้สิน่าสนใจโอ้ตัวเลขกลมๆนะการสอบเนี่ยมีเป็น10ศูนย์ทำไมต้องแบ่งเป็น10ศูนย์ครับอธิบายง่ายๆคือเพื่อจะได้ให้คนที่อยากจะดูหรือใกล้บ้านตัวเองเนี่ยไปสอบในศูนย์นั้น
2: ๆสะดวก
3: จะไม่ที่ไม่ใช่คุณไปอยู่ภาคเหนือคุณมาสอบภาคใต้อะไรเงี้ยคุณก็สอบเชียงใหม่สอบอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็สะดวกด้วยการเดินทางเพราะจะได้อยู่ใกล้บ้านตัวเองแต่จริงก็มีข้ามภาคก็มีนะคุณประจักษ์ของจริงอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าพอซื้อข้ามจังหวัดหรือจ่ายน้อยเลยต้องข้ามจังหวัดโอเคทีนี้ก็แบ่งเป็น10ศูนย
2: ์ครับ
3: ปรากฏว่าสัดส่วนภาคที่มีการเอาตามจำนวนเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อน
2: เปอร์เซ็นต์ตามเปอร์เซ็นต
3: ์ที่มีการแก้ไขกระดาษสูงสุดเนี่ยคือสงขลาและนครศรีธรรมราชถึง 75% กลมๆยิ่ง74เกือบ75
2: ครับ
3: ใช่ไหมที่สงขลาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด
2: ใช่สงขลานี่ 75.96 เกือบ76อ่ะครับนครศรีธรรมราชนี่ 40.09
3: ตัวนี้จำนวนที่รองลงไปอันดับ3คือปทุมธานีถ้าจำไม่ผิด 43%
2: ครับ
3: แต่ถ้าเทียบเป็นจำนวนแล้วเนี่ยปทุมธานีกับสูงสุดเพราะยอดคนเอาต้อง 2,000 กว่าถูกไหม
2: ใช
3: ่ 2,000 กว่านั้น43เกือบก็ 1,000 คนแต่ขณะที่ภาคใต้2จังหวัดที่เอ่ยเนี่ยประมาณ700กว่า600กว่าคน
2: ครับ
3: จำนวนแต่ก็คือเอา800ไม่ถึง 1,000 น่ะแต่คุณแก้ไขอะไรของเราต้อง700 600คือ 75% กลมๆอ่ะ
2: อ
3: ันนี้บอกอะไรครับ
2: ครับ
3: บอกว่าเครือข่ายใหญ
2: ่
3: เครือข่ายใหญ่ที่เป็นในหน้าเนี่ย อยู่ที่ภาคใต้ครับ
2: ครับ
3: เครือข่ายใหญ่เป็นในหน้าอยู่ที่ภาคใต
2: ้
3: ผมไม่รู้นะครับว่าเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมา
2: ครับคมนาคม
3: ที่ลาออกไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่า
2: ครับ
3: แต่ดูเหมือนคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธนะไม่ได้ปฏิเสธนักข่าวถามว่าลาออกไปเพราะนี้เปล่าคุณรัชพิพัฒน์ตอบทำนองไหนว่า อ๋อมันไม่เกี่ยวกับกระทรวงไม่ได้เกี่ยวกับงานในกระทรวงดังนั้นให้เขาไปพิสูจน์ก่อนถ้าเขาพิสูจน์บริสุทธิ์ก็กลับมา
2: ครับ
3: เห็นไหมคุณพิพัฒน์ไม่ได้ปฏิเสธนะ
2: เพ
3: ียงแต่ว่าความผิดหรือข้อต่อสู้ที่เขาไปต่อสู้เนี่ยมันไม่เกี่ยวของกระทรวงเห็นไหมฮะ
2: ไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเอางี้ดีกว่า
3: ใช่ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเจ้าตัวเองชื่ออะไรไม่รู้อะไรเกศแก้วก็ไม่รู้นะแก้วโป่งใช่ไหมแก้วโป่งนามสกุลชื่ออะไรไม่รู้อ่ะก็หายไปเลย
2: ครับ
3: ไม่มาชี้แจงใดๆทั้งสิ้นอันนี้สอบตกนะถึงว่าเป็นเลขารัฐมนตรี
2: อ
3: ีกท่านหนึ่งชื่ออะไรรู้ไหมฮะอะไรวันนะที่ผมที่ไม่คิวลงอะไรนะที่เป็นบอร์ดคณะรัฐมนตรีเพิ่งแต่งตั้งโชติพนังนามสกุลโชติพนังอะไรเนี่ยดร.วินโชติพนัง
2: ครับดร.วินดร.วินครับ
3: แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะไม่ได้นามสกุลโชติพนังเป็นนามสกุลอะไรไม่รู้ยาว คือก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเนี่ยยังดร.วินอยู่เลย
2: ครับ
3: แต่เพิ่งมาเปลี่ยนมาอะไรก็ไม่รู
2: ้
3: เป็นชื่อที่ถูกกล่าวหาไม่ใช่ดร.วินแล้วนะเป็นอีกชื่อนึงนะ
2: ปันเป็นชื่อที่เขาเปลี่ยนใหม่ใช่ไหม
3: เ
2: ออแต่น่าจะหมายถึงคนเดียวกันถูกต้องไหม
3: ใช่พระเอกเขาวงเล็บไปเลยว่าคนเดียวกัน
2: คุณวินธนพัชระภูขิน
3: เออ
2: นี่น่าจะเป็นชื่อใหม่ใช่ไหม
3: ป
2: ั
3: จจุบัน
2: ชื่อนามสกุลณปัจจุบันเออ
3: เพราะว่าวันที่3กุมภาพันธ์2569เนี่ยคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
2: ครับ
3: คมนาคม
2: อ๋อเขาตำแหน่งใหญ่เน
3: า
2: ะ
3: สังกัดกระทรวงคมนาคมทีนี้คนที่จะเสนอครม.ในสังกัดกระทรวงคมนาคมคือใครครับคุณอยากตอบแทนผมหน่อยดิคนจะเสนอคนเป็นบอร์ดและสากิจในสังกัดตัวเองอ่ะในสังกัดคือใคร
2: ก็ต้องเป็นรัฐมนตรี
3: ทำไมคนใกล้ๆชิดรัฐมนตรีสองคนโดนปปช.กล่าวหาทั้งคู่เลยนะเอ้ยคนหนึ่งลาออกคนหนึ่งถูกกล่าวหา
2: ครับ
3: ทำไมใกล้คนใกล้รัฐมนตรีคมนาคมโดนนินทาคนหนึ่งโดนกล่าวหาคนหนึ่ง
2: นี่ยังไม่นับรวมคนบ้านใหญ่แถวๆนั้นด้วยนะคนบ้านใหญ่นี่ตระกูลเดียวกับ
3: ก็อยู่สตูลใช่ไหม
2: ตระกูลเดียวกับรัฐมนตรีด้วยนะ
3: นั่นก็คือเครือข่ายทางใต้ล่ะ
2: หรือแม้แต่นี่นายกที่คนกะหลงอ่ะนั่นก็อยู่ในคลึกในเขตเลือกตั้งเอาอย่างนี้ดีกว่า
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: อันนี้ตัวเลข 75% หรือ 74% 75% หรือเกือบ 76% เนี่ยมันจะต้องเห็นว่าเครือข่ายใหญ่ที่จัดการเรื่องนี้อยู่ในภาคใต้เห็นไหมครับ
2: ครับ
3: ผมอยากจะเห็นการปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยปฏิบัติจริงซึ่งปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะมีผลกระทบทางการเมืองมากนะ
2: ครับ
3: นั่นคืออันที่หนึ่งนั่นเครือข่ายนะฮะนั่นพอเห็นแล้วเขาลางนะเครือข่ายที่สองคือที่ปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์สอบภาคกลางทำไมถึงจำนวนเยอะอันนี้ง่ายนิดเดียวศูนย์แก้ไขอยู่ที่ใครฮะ
2: ก็อยู่ที่คุณพิชิตใช่ไหมแล้วคุณพิชิตเนี่ยเขาก็มีเครือข่ายอยู่ใน
3: นนทบุรีปทุมธานี
2: แถวนั้น
3: ถ้าเราไปดูการไหลของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ย
2: ครับ
3: ถ้าเราไปศึกษาดูจะมีการโยกย้ายข้ามระหว่างสองจังหวัดนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าโยกย้ายข้ามเยอะก็แสดงว่าทั้งนนปทุมธานีนนทบุรี
2: เป็นเครือข่ายเดียวกันใช่ไหม
3: ในเขตปริมณฑลเนี่ย
2: ครับ
3: เขารู้จักกันหมดนั้นจริงไม่แปลกที่คนที่จะมาสอบแล้วจากต้องการบรรจุข้าราชการในภาคกลางก็ทำงานเป็นทีมใช่ไหมฮะอันนี้นี่ก็คือภาพทีนี้คำถามต่อไปที่คนก็ถามหมดเราจะยังไงต
2: ่
3: อผมเองก็คงตอบไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่เห็นตัวการใหญ่เลยนะผมจะคิดว่ามีคนที่หรือท่านผู้ฟังหรือท่านชาวบ้านนี่ผมคิดว่าเอ๊ะแล้วที่สูงกว่าพิชิตล่ะสูงกว่าอธิบดีมีไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเงินหัวละ300,000-500,000 700,000จริงเนี่ยมันก็ต้องจ่ายเป็นทอดถูกไหมในหน้ารับไปส่วนหนึ่ง
2: ใช
3: ่ส่งในหน้าส่งมาที่คนที่เป็นศูนย์กลางศูนย์กลางชักไปอีกส่วนหนึ่งคนแก้กระดาษคำตอบรับไปส่วนหนึ่ง
2: ครับ
3: ก็สุดท้ายอีกส่วนหนึ่ง
2: อีกส่วนหนึ่งมันต้องส่งไปให้กับอะไรที่มีความสำคัญมากกว่าล่ะ
3: ไม่รู้ไงไม่ตอบได
2: ้ไม่รู้เขาใช้วิธีโอนหรือเปล่านะคุณประสงค์นะคือถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยเขาจะไม่ให้มีการโอนนะเพราะว่าถ้าโอนปั๊บเนี่ยมันตามเส้นเงินได
3: ้แบงค์มีกี่ส่วนยังไม่รู้เลยมันกี่ทอดเราก็ยังตอบไม่ได้แต
2: ่
3: ว่าเราเริ่มเห็นสายแล้วใช่ไหม
2: ใช่
3: สายหลักมีแต่ใต
2: ้เห็นละ
3: ศูนย์ใหญ่อยู่ภาคกลาง
2: ครับ
3: จังหวัดอื่นแค่ 20% 30% ถูกไหม
2: ใช่
3: ตัวน้อยถูกไหมฮะเป็นภาคอะไรภาคกลางภาคชลบุรีแค่22-28%เองถ้าผมจำไม่ผิด
2: ครับที่อื่นน้อยค่อนข้างน้อย
3: น้อยใช่ไหมดังนั้นศูนย์ใหญ่อยู่ภาคใต้กับภาคกลาง
2: ครับ
3: อันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เจาะไปตรงนี้ก่อนแล้วก็จะเห็นตัวใหญ่ได
2: ้
3: คุณจะคลี่เอานี่ผมยังก็ยังคลี่แต่คลี่ไม่หมดอ่ะ
2: ไม่รู้เขาจะคลี่ตามอย่างที่คุณประสงค์แนะหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเดี๋ยวคลี่ที่ใหญ่กว่าเดี๋ยวไปเจอโป๊ะเช๊ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปกันใหญ่นะฮะเอาล่ะคุณประสงค์เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวมาว่ากันใหม่เสาร์หน้านะครับขอบคุณคุณประสงค์นะฮะนี่ก็คือรายการถกประเด็นนะครับสำหรับค่ำวันเสาร์ที่11 กรกฎาคมผมประจักษ์มงคลและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: 6ประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานองค์กรและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิเนว่าไซแอนทิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่าโมงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามและวัดป่าลีไลจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 บริษัทไทยอินเตอร์ไลน์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32มูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุจุฬาฯรังสฤษฎิ์วัดปะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวจุลบุตรสปะบริษัทศรีพระยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์บริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดร้านจามจุรีสตูดิโอได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดขอนแก่นได้แก่วัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์คือวัดพุทธมหาบารมีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเช่นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ JHP Visa Service จำกัดชาวตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งนำนาคและราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพนอกจากนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

0: ต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz ปากท้องต้องคิดนะคะกับดิฉันกมลชนกทีฆกุลค่ะช่วงนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในหลายภูมิภาคความไม่แน่นอนของการค้าโลกก็ดีพลังงานที่ก็ยังผันผวนนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็มีอีกด้านหนึ่งที่กำลังเติบโตเหมือนกันก็คือการลงทุนด้านเทคโนโลยีแล้วก็ AI คำถามก็คือว่าท่ามกลางปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังส่งสัญญาณอะไรบ้างแล้วก็ไทยเราควรจะมองเห็นโอกาสหรือว่าความท้าทายยังไงนะคะพูดคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
1: อาจารย์คะการประเมินภาพเศรษฐกิจในเวลานี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจบ้างคะแล้วก็ถ้าถามถึงว่าเอ๊ะแล้วปัจจัยที่มันกำลังจะกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อๆไปเนี่ยมันมีอะไรที่เวลานี้อัปเดตขึ้นมาบ้างไหมคะอาจารย
2: ์ครับวันนี้ก็จะเอารายงานเศรษฐกิจนะครับฉบับล่าสุดของทาง IMF นะก็คือ IMF World Economic Outlook ซึ่งออกมาในฉบับของเดือนกรกฎาคม2026นะครับก็เรียกว่าล่าสุดเลยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกประเด็นสำคัญที่สุดของรายงานฉบับล่าสุดครั้งนี้พูดถึงว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่กำลังเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจที่มีคาแรคเตอร์ลักษณะของ2ประเด็นใหญ่ด้วยกันคือเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับเทคโนโลยี AI กับห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะเติบโตได้ดีในขณะที่ประเทศที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานเนี่ยก็อาจจะเผชิญกับความท้าทายแล้วก็แรงกดดันจากสงครามรวมถึงราคาพลังงานแล้วก็ยังรวมไปถึงภาระของหนี้สาธารณะที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยรายงานล่าสุดก็มีการปรับประมาณการตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกหรือว่า GDP growth นะครับที่เป็นระดับ global ในปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 3.0%และคาดการณ์ว่าปีหน้าคือ2027ก็จะโตอยู่ที่ประมาณ 3.4% ในขณะที่ไปดูเรื่องของเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อเท่าที่ IMF ประเมินรอบล่าสุดเนี่ยก็ยังสูงกว่าที่คาดนะครับแต่อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณลดลงในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมครับภาพรวมเมื่อเราดูรายงานล่าสุดฉบับนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะเติบโตค่อนข้างช้าแต่ยังไม่ถึงภาวะถดถอยนะครับและน่าจะพอมีบางส่วนที่ฟื้นตัวได้ในปีหน้าครับ
1: อาจารย์บอกว่าในรายงานบอกว่าโลกไม่ได้เข้าสู่การถดถอยแต่ว่าเหมือนกำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับก็ถือว่าปีนี้อาจจะโตค่อนข้างช้านะครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นถดถอยสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีแรงขับสองทางนะครับมีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสองทางที่ค่อนข้างจะสวนทางกันสองทางที่สวนทางกันเนี้ยคืออะไรนะครับคือหนึ่งเลยก็ยังได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามแต่ขณะเดียวกันสายเทคสาย AI ก็ดันให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันโตพูดง่ายๆว่าวันเนี้ยนะครับเศรษฐกิจโลกเจอแรงด้านลบนะแรงผลักด้านลบไม่ว่าจะเป็นสงครามตะวันออกกลางราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากสงครามส่วนหนึ่งเรื่องโลจิสติกนะครับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ก็เป็นปัจจัยลบหรือเป็นแรงลบต่อเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงเรื่องของการแบ่งขั้วทางการค้าแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อที่อาจจะกลับมาสูงในบางประเทศอันนี้เป็นแรงลบแต่แรงบวกก็มีนะครับเนี่ยมันสวนทางกันแรงบวกก็คือการลงทุนใน AI ที่มีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะเติบโตเรื่องอุตสาหกรรมพวกเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของเทคโนโลยีนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งการลงทุนใน data center ทั้งหลายรวมถึงเรื่องของ productivity ที่เพิ่มจาก generative AI อันนี้เป็นแรงบวกแต่ว่า2แรงเนี่ยนะครับแรงลบกับแรงบวกเนี่ยมันมาเจอพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันไม่มีแรงบวกเลยเนี่ยแล้วเราเจอแต่ปัจจัยลบอย่างเดียวเนี่ยเศรษฐกิจโลกก็อาจจะเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับแต่บังเอิญว่ามันมีนะครับปัจจัยทางบวกเข้ามาด้วยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแรงที่มาชดเชยนะครับผลกระทบจากสงครามได้ระดับหนึ่งครับ
1: อื ค่ะอาจารย์แล้วถ้าสองแรงมันเกิดพร้อมกันประเทศหรือว่าเศรษฐกิจแบบไหนคะอาจารย์ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุด
2: ครับคือในเรื่องของ AI เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็น New Growth Engine แล้วล่ะนะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกเลยแล้วก็ผมคิดว่าเท่าที่ดูรายงานของ IMF มาเนี่ยนี่อาจจะเป็นครั้งแรกๆนะครับที่ IMF ส่งสัญญาณการให้ความสำคัญกับ AI อย่างชัดเจนในฐานะตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหาภาคคือถ้าไปมองอย่าง World Economic Forum เนี่ยก็พูดถึง AI มาค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วก็นานพอสมควรแต่ผมว่าครั้งนี้สำหรับ IMF เนี่ยถือว่าส่งสัญญาณชัดมากนะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีประเด็นอื่นๆค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นภูมิรัฐศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้นะครับจากรายงานฉบับล่าสุดเนี่ยก็สะท้อนว่า IMF มองว่า AI เนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหาภาคทีนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์กันต่อว่าทำไม IMF มองแบบนั้นนะครับก็ไม่ยากครับหนึ่งเลย AI เนี่ยจะมายกระดับในเรื่องของ productivity หรือผลิตภาพนะครับคือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตในกระบวนการทำงานนะครับแล้วพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็มีนะครับการลงทุนใน AI เพิ่มมากขึ้นแน่นอนการลงทุนที่เพิ่มก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ถ้าเทคโนโลยีเนี่ยมันได้รับการตอบสนองดีจากกลุ่มผู้ใช้มันก็ทำให้เกิดผลกำไรนะครับกับบริษัทต่างๆที่อยู่ในสายเทคโนโลยีแล้วก็นำไปสู่การส่งออกนะครับเรื่องของบริการดิจิทัลการส่งออกเทคโนโลยีต่างๆทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยกลุ่มประเทศที่จะได้ประโยชน์นะก็จะเป็นประเทศที่เขามีศักยภาพสูงด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียในบางส่วนนะครับในแถวบ้านเราเนี่ยสิงคโปร์นะครับจีนนะครับก็รวมถึงส่วนที่เป็นไต้หวันด้วยอันนี้ก็เหตุก็เพราะว่าเขาสามารถช่วงชิงความได้เปรียบนะครับการเป็นศูนย์กลางของการผลิตพวกเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจะมาตอบโจทย์อุตสาหกรรมดิจิทัลในยุค ปัจจุบันแล้วก็อนาคตรวมถึงเรื่องของ Data Center ด้วยผมคิดว่าประเด็นเรื่อง AI เนี่ยก็จะส่งผลนะครับค่อนข้างชัดเจนต่อประเทศที่มีศักยภาพสูงในห่วงโซ่บุตรทานของภาคอุตสาหกรรม AI นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็กลายเป็นมีปัจจัยอย่างที่เราคุยกันวันนี้มันมีทั้งปัจจัยบวกซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่อง AI ส่วนปัจจัยลบเองเนี่ยมันก็อาจจะให้ทำให้บางประเทศนะครับที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานนะครับประเทศกำลังพัฒนาที่อาจจะเน้นเรื่องของการพึ่งพารายได้จากภาคการท่องเที่ยวมากนะครับหรือสัดส่วนที่สูงนะหรือว่ามีระดับหนี้สาธารณะที่สูงพวกนี้นะครับก็อาจจะถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับปัจจัยที่จะเข้ามากดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า uneven growth นะครับ uneven growth ก็คือมันจะเกิดความแตกต่างหรือว่าสวนทางกันของประเทศต่างๆในโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสรุปว่าโลกเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวพร้อมกันตอนนี้จะสรุปแบบนี้ได้ยากมากคือบางประเทศอาจจะฟื้นได้แล้วก็ฟื้นเร็วบางประเทศก็อาจจะค่อนข้างที่จะstruggle นะครับหรือว่าไม่สามารถฟื้นตัวได้ง่ายนักนะยกเว้นจะสามารถปรับยุทธศาสตร์แล้วก็ภาคการผลิตได้เร็วซึ่งก็เป็นเรื่องยากแล้วก็เรื่องที่ท้าทายนะครับจะทำอย่างไรให้ประเทศมีอุตสาหกรรม AI ที่เข้มแข็งได้ส่งออกชิปได้มีเทคโนโลยีขั้นสูงมี Data Center ได้โอ้อันนี้ก็ขอจะต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ยังไงก็คงเห็นเศรษฐกิจโลกเติบโตอาจจะช้าหน่อยนะครับแล้วปีหน้าบางประเทศเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่จะดึงเศรษฐกิจโลกให้เติบโตขึ้นมาได้มากกว่าปีนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้ถ้ามองมาที่บ้านเราไทยเนี่ยอยู่ในจุดไหนของภาพนี้คะอาจารย์เรามีโอกาสที่จะใช้แรงส่งจากปัจจัยบวกได้มากน้อยแค่ไหนมาชดเชยแรงกดดันด้านพลังงานได้บ้างนะคะ
2: ครับจริงๆผมคิดว่าในส่วนของประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะครับเราก็จะเผชิญกับความเสี่ยงหลักของเศรษฐกิจโลกอยู่หลายประการนะครับความเสี่ยงตรงนี้ก็ต้องมาประเมินกันนะว่ามันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าเป็นเรื่องของสงครามมันจะขยายวงไหมนะครับเรื่องราคาพลังงานเนี่ยทิศทางมันจะเป็นอย่างไรคือถ้าพลังงานราคาพุ่งขึ้นไปอีกก็อาจจะลำบากแต่ว่าถ้าทรงอยู่ตรงนี้ก็ความเสี่ยงตรงนี้อาจจะลดลงนะครับในส่วนของประเทศกำลังพัฒนาก็ต้องดูซิว่าอยู่โพซิชันไหนของการแบ่งขั้วทางการค้าหรือภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับรวมถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกหนี้สาธารณะอันนี้ก็จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันที่ทำให้ภาครัฐเนี่ยนะครับจัดสรรงบประมาณได้ยากอาจจะต้องเจอสถานการณ์งบประมาณที่เป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่ารายงานตัวเลขอาจจะไม่กล่าวถึงประเทศไทยโดยตรงเนี่ยถ้าเราจะมาวิเคราะห์นัยสำคัญนะครับจากตัวรายงานของ IMF ล่าสุดเนี่ยก็อาจจะพอมองได้ว่าไทยเนี่ยอาจจะไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่หนึ่งเลยเราก็พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเรื่องของการนำเข้าพลังงานต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คงจะต้องมาดูซิว่ายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนวันนี้เศรษฐกิจโลกมีลักษณะเป็นเทคโนโลยี led growth นะครับเทคโนโลยี led growth ก็คือเทคโนโลยีเป็นตัวนำการเติบโตมันอาจจะต่างจาก service led หรือว่า tourism led ซึ่งในอดีตเนี่ยก็บางประเทศหรือหลายประเทศก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ดังนั้นนะครับถ้าเรามองสิ่งที่ IMF เขาพยายามชี้มาว่าโอเคตรงนี้คือประเด็นสำคัญเนี่ยมาก็อาจจะต้องมาทบทวนว่าประเทศต่างๆที่ยังไปไม่ถึงจุดที่จะได้แรงบวกนะครับจะสามารถได้แรงบวกจากเศรษฐกิจโลกได้อย่างไรประการแรกเลยก็คือดูซิว่าจะสามารถเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยี AI ในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่ใช้ข้อมูลหรือ data economy เนี่ยเราจะสามารถเพิ่มการลงทุนในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่พวก smart manufacturing ซึ่งในจีนก็มีนะครับในบางประเทศก็ได้ประโยชน์เพราะมันทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงไทยก็คงต้องมองแหละนะครับว่าเราจะได้ประโยชน์หรือเราจะสามารถกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนตรงนี้ได้อย่างไรเรื่องของภาคการคลังเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เข้าใจว่าอยู่ในช่วงเวลาของการนะครับพิจารณางบประมาณแผ่นดินนะครับ อย่างที่เราได้เห็นข่าวมานะครับก็เข้าสู่วาระต่างๆกันเข้ามาเนี่ยผมคิดว่านโยบายการคลังของประเทศก็จะมีส่วนสำคัญนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันอาจจะเห็นว่าเรื่องของงบประมาณนะครับของประเทศต่างๆในโลกเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงขาลงนะเพราะเจอแรงกดดันทั้งที่เราคุยกันหนี้สาธารณะสูงนะครับ เรื่องการจัดสรรงบประมาณไปเติมด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้านความมั่นคงนะเพราะฉะนั้นนโยบายการคลังเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องลงทุนนะครับรัฐบาลเองต้องลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพของการผลิตถ้าพูดภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือลงทุนอย่างไรให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพอันนี้สำคัญมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมองว่าภาครัฐเองก็จะต้องดูโครงการที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศนะครับเรื่องของ AI ในภาครัฐอันนี้ก็แต่มันก็มีดราม่าประมาณหนึ่งนะครับในบ้านเราแต่มันเป็นทิศทางนะครับต้องบอกเป็นเทรนด์ของโลกเลยที่การลงทุนใน AI เนี่ยก็คงเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้นะครับแต่จะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าที่สุดอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับของภาครัฐอีกอันนึงนะครับที่จะต้องผมมองว่าต้องทำควบคู่กันไปเลยเมื่อเทรนด์เศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนนะแบบนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการยกระดับทักษะของคนวัยทำงานนะครับหรือการยกระดับทักษะแรงงานเราพูดมานานมากเรื่อง upskill reskill แต่วันนี้อาจจะต้องมาประเมินเชิงลึกกันอีกทีว่าแล้วทักษะการทำงานของคนไทยโดยรวมนะครับโดยภาพรวมไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันตอบโจทย์กับโลกการทำงานที่เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนมันตอบโจทย์กับบริบทเศรษฐกิจโลกภาคการลงทุนภาคการผลิตในปัจจุบันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่อาจจะต้องรวมไปถึงการเน้นเรื่องของการลงทุนในเรื่องงานวิจัยเรื่องนวัตกรรมด้วยนะครับก็คงเป็นประมาณนี้นะสำหรับการตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกเราจะต้องลดเรื่องการกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นลงหน่อยนะครับอันนี้ก็อาจจะดูแล้วคือการกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นนี่ก็เข้าใจนะว่าหลายประเทศก็พยายามนะเอาเครื่องมือทางการคลังมาใช้เพราะว่าเศรษฐกิจมันอาจจะดูแบบซึมๆนะมันจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องเอาพวกนี้มากระตุ้นระยะสั้นแต่ว่าอย่าทำมากจนเกินไปเพราะว่าวันนี้บริบทเศรษฐกิจโลกมันก็เปลี่ยนไปมากพอสมควรนะครับก็คงต้องหันมาดูเรื่องของโครงสร้างต้องหันมาดูเรื่องระยะกลางระยะยาวว่าทำอย่างไรเราจะมีศักยภาพในการแข่งขันนะครับที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกได้ครับ
1: อืมค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์นะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีการลงทุนเข้ามาเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของบริษัทใหญ่ๆที่อยากจะเข้ามาลงทุนในบ้านเราในมุม data center ก็ดีหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็มีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าเราจะทำยังไงเมื่อเขาเข้ามาลงทุนแล้ว แต่ว่าเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวคือมันก็อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเขาถ้าเขาเข้ามาลงทุนนะอาจารย
2: ์ครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับคือประเด็นเรื่องการลงทุนเนี่ยก็คงเป็นสิ่งสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่จะคู่กันไปเนี่ยก็คือผมมองว่าวันนี้ไทยเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกับผู้ใช้ AI แต่เรายังไม่มีการสร้างระบบนิเวศของเราเองซึ่งถ้าเราไม่เดินหน้าเรื่องนี้จริงจังก็อาจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนะครับเพราะเราต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนหรือการสร้างระบบนิเวศ AI ของบ้านเราให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็พัฒนาทุนมนุษย์พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพจริงๆนะครับในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มากกว่านี้ในขณะเดียวกันนะครับก็ยังต้องเน้นเรื่องของการทำอย่างไรให้ภาครัฐเนี่ยนะครับส่งเสริมให้คนในประเทศเนี่ยใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบด้วยนะในขณะเดียวกันส่วนในเรื่องของการสร้างระบบนิเวศที่เราคุยกันเนี่ยมันก็จะเอื้อนะครับต่อเรื่องของการลงทุนที่มีประสิทธิภาพการลงทุนแล้วมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าซึ่งผมคิดว่าในมุมมองทางวิชาการตอนนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าอันแรกเลยเนี่ยนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนคงต้องตระหนักก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนไปจากในอดีตพอสมควรเราอาจจะไม่ได้เน้นแค่การเติบโตเฉยๆหรือการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ปัจจัยที่จะช่วยนะเพราะว่า IMF ก็บอกแล้ววันนี้มันมี2ปัจจัยคือทางลบกับทางบวกทางลบมันเป็นเรื่องสงครามเรื่องราคาพลังงานนะส่วนเรื่องทางบวกเนี่ยก็คือเรื่องของการได้อานิสงส์จากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะ AI เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องปรับ mindset ก่อนว่าวันนี้โลกมันเดิน2ทางแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ย เมื่อถ้าเราปรับ mindset ได้แล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาถามต่อนะครับว่าแล้วการเติบโตของไทยการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะของไทยในระยะต่อไปเนี่ยจะทำได้อย่างไรถ้าเราไม่สร้างเรื่องของเม็ดเงินจากการลงทุนในเทคโนโลยีเราไม่สามารถยกระดับ productivity หรือผลิตภาพนะครับของindustry อุตสาหกรรมต่างๆได้เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถเติบโตได้ง่ายนักนะครับในบริบททางเศรษฐกิจโลกปัจจุบันการใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการคลังในการกระตุ้นระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินนะครับเรื่องใช้ดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือเนี่ยอาจจะไม่พอละนะครับคือไม่ได้บอกว่าผิดนะครับคือมันก็ไม่ได้ผิดนักแต่มันอาจจะไม่พอนะครับคือมันจะต้องมียุทธศาสตร์มันจะต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับที่ซับซ้อนมากกว่านี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ถ้าบอกว่าปัจจัยบวกก็คือ AI ตอนนี้ก็อาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีแล้วแต่จะเริ่มมามีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจการลงทุนหรือแม้แต่ความสามารถในการแข่งขันทีนี้ IMF เขาได้มีเสียงเตือนมาบ้างไหมคะเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของการลงทุน
2: ครับจริงๆความเสี่ยงนะครับ3-4 ประการหลักๆเนี่ยวันนี้มันก็อาจจะน้ำหนักมันก็อาจจะไปอยู่ทางเรื่องของราคาพลังงานนะครับเรื่องของเงินเฟ้อ อยู่พอสมควรทีนี้เรื่องการลงทุนเนี่ยคือ IMF เขามองเป็นภาพใหญ่นะครับเขามองเป็นภาพใหญ่ของทั้งโลกเลยซึ่งในหลายประเทศจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของการลงทุนเรื่องของความคึกคักนะครับในเทคโนโลยี AI คือวันนี้ถ้าเราไปมองดูตลาดหุ้นสหรัฐนะครับ Nasdaq เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับก็สะท้อนเรื่องของความคึกคักในภาคอุตสาหกรรมภาคเทคโนโลยีได้ดีทีเดียวทีนี้ IMF ก็อาจจะมองความเสี่ยงของประเทศกำลังพัฒนานะครับอยู่ในจุดที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานนะครับเป็นกลุ่มที่อาจจะเผชิญกับสถานการณ์เงินเฟ้อได้แล้วก็อาจจะเริ่มรู้สึกถึงความซึมจากบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่ไม่คึกคักเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องการลงทุนในเทคโนโลยีหรืออะไรเดี๋ยววันนี้มันก็จะหานักลงทุนที่จะมาลงทุนในเซกเตอร์อื่นหรืออินดัสทรีอื่นเนี่ยไม่ง่ายหนักนะครับผมคิดว่าความเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะมองอยู่ตรงจุดนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับมันก็มาพร้อมกับโอกาสในบางอุตสาหกรรมครับ
1: อาจารย์เรื่องของตลาดทุนก็น่าสนใจหมายความว่านะเวลานี้ตลาดทุนอาจจะมองไปข้างหน้ามากกว่าเศรษฐกิจจริงไหมคะเพราะว่าเรื่องของการลงทุนในทีม AI เนี่ยก็คึกคักมากเหมือนกันอย่างวันเนี้ย ตัวหุ้นของไต้หวันก็กำลังจะเข้า NASDAQ ซึ่งเป็นธีม AI เหมือนกันคึกคักมากเลยทีเดียว
2: ครับอันนี้ก็อาจจะไม่ผิดนักนะครับคือวันนี้โลกเนี่ยมันก็ถูกขับเคลื่อนด้วย2สิ่งหลักเลยคือสงครามกับเทคโนโลยีนะครับ War and Technology นี่คือธีมหลักของรายงานของ IMF นะครับในฉบับนี้เรื่องจริงเขาก็มีเมนชั่นและประเด็นเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับที่เราคุยกันไปถ้าผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้เนี่ยโอ้โหดีมานด์มันมหาศาลนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงนะกับsupply chain ของ AI เนี่ยมันก็จะได้รับเขาเรียกว่าแรงส่งมากเลยเพราะมันมีดีมานด์เยอะนะครับแล้วก็อย่างที่คุณกมลชนกพูดเนี่ยก็น่าสนใจคือผมเข้าใจว่านักลงทุนเองเนี่ยนะครับเราไปดูตลาดหุ้นสหรัฐก็มองไปในทิศทางอนาคตเนี่ยค่อนข้างที่จะมากไม่งั้นดัชนีก็คงไม่ได้ปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ประกอบกับธุรกิจต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดิจิตอลเนี่ยมันก็คึกคักมากเพราะฉะนั้นอาจจะยิ่งส่งนะครับให้การคาดการณ์อนาคตในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเติบโตมากขึ้นไปจนถึงเนี่ยครับรายงานของ IMF ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก็อย่างที่เราคุยกันเลยว่าเขาก็ไม่เคยเน้นเรื่อง AI นะผมก็ติดตามอยู่ทุกไตรมาสนะครับคือไม่เน้นเท่าครั้งนี้ดีกว่าที่ผ่านมาจะพูดหลายปัจจัยมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างชัดนะครับก็อาจจะยิ่งเป็นปัจจัยส่งนะทำให้นักลงทุนคาดการณ์ไปว่าโอ้ในอนาคตเนี่ยก็จะยิ่งในอินดัสทรีในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะยิ่งเติบโตขึ้นไปอีกครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เริ่มลงทุนกับสิ่งนี้นะมันคือเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะคะอาจารย์เราก็ไทยเราก็จริงๆโน้มมองว่าเราก็อยู่ในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม AI แต่ว่าเรายังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นเอาอาจจะเป็นฐานแค่อาจจะผลิตได้อาจจะแค่แบบสายส่งไหมเท่านั้นเองอะไรอะแบบฮาร์ดแวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบบระดับที่จะไปเป็นผู้นำหรือว่าแข่งขันได้ขนาดนั้นค่ะอาจารย์มองยังไงคะ
2: ครับผมมองว่าเรายังเป็นผู้ใช้เยอะนะครับคือมีหลายประเด็นมากๆเลยคือถ้าพูดถึงเรื่องนี้ในบริบทนะครับของบ้านเราคือหนึ่งเราเป็นยูเซอร์เยอะมากนะครับแล้วเรายังเป็นยูเซอร์ที่อาจจะมีสกิลliteracy คือความรู้เท่าทันเรื่องสกิลทักษะนะครับหรือความรับผิดชอบหรือ governance เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะยังไม่พอได้ซ้ำนะคือในมุมยูเซอร์ก็ต้องมีเรื่องเหล่านี้นะครับต้องเข้าใจต้องรู้เท่าทันนะครับต้องสามารถปรับตัวแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับผมเห็นจริงๆกันนี่ก็แชร์นะอย่างผมฟัง presentation ลูกศิษย์ผมบางคนใช้ AI ทำมาเนี่ยยังพิมพ์ผิดกันทุกหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างแบบว่าที่เคยเจอมานะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายไปทำให้งานเนี่ยสุดท้ายมันช้ากว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำเพราะว่าเรากำลังจะบอกว่าเราอยากให้คนใช้ AI เนี่ยเพิ่ม productivity แต่ถ้าใช้แล้ว productivity ลดลงอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับส่วนประเด็นที่คุณกมลชนกตั้งประเด็นไว้ในเรื่องการลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะไปกระจุกอยู่คือในบ้านเรามันอาจจะไปกระจุกอยู่แค่ตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ data center เรื่องของ cloud อันนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นบริบทของบ้านเรานะครับแต่ก็โอเคแล้วก็อาจจะเห็นมุมบวก

0: ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสหรือ opportunity เลยคือบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกก็ไม่ใช่ว่าไม่สนใจเราเลยนะครับจริงๆผมคิดว่าเขาก็มองนะครับก็มองอยู่บ้างเหมือนกันแล้วก็มีการดำเนินธุรกิจในไทยอยู่แล้วล่ะยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับอันนี้ก็คิดว่ายังพอมีโอกาสอยู่พอสมควรนะครับเพียงแต่ว่านโยบายภาครัฐอนาคตนะครับจะทำอย่างไรนะให้มันเกิดเม็ดเงินลงทุนนะครับที่มากขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพด้วยนะผมคิดว่าเรื่องการสนับสนุนไม่ว่าเรื่องการวิจัยเรื่องทำให้คนไทยมีทักษะด้านนี้ดีขึ้นก็น่าจะช่วยได้บ้างนะครับประเทศไทยจริงมีจุดแข็งนะครับหรือข้อได้เปรียบไม่น้อยนะผมว่าอันแรกเลยที่ผมมองเนี่ยคือเรามีโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่พร้อมพอสมควรเลยนะครับอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยผมว่าพร้อมมากนะครับแล้วก็จริงๆโลเคชันเราก็พูดกันมานานนะคือเซ็นทรัลิตี้ของเราในอาเซียนเนี่ยความเป็นศูนย์กลางเราอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ในอาเซียนที่ค่อนข้างกลางๆอ่ะคือนะครับคือมีประเทศรายล้อมเรานะครับในอาเซียนเพราะฉะนั้นทางลักษณะทำเลที่ตั้งเราค่อนข้างดีนะครับเรื่องของพลังงานเรื่องไฟฟ้านะครับผมคิดว่าก็พอเป็นจุดได้เปรียบของเราได้บ้างเหมือนกันนะในเรื่องของความมั่นคงนะครับแต่เรื่องราคานี่ก็ไปว่ากันอีกทีนะครับแล้วเราก็ยังมีนโยบายภาครัฐที่ให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนด้านภาษีกับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อได้เปรียบที่เราก็น่าจะหยิบนะมาผลักดันแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรม AI ต่อไปนะครับ
1: ค่ะอาจารย์แนะนำได้ไหมคะว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราจะลงไทยเนี่ยจะต้องลงทุนกับการใช้กับ AI เพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยนะคะให้มันเป็นไปตามที่ IMF เขาก็ได้ประเมินเอาไว้ว่า AI ต่อไปก็จะมาช่วยในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจทำยังไงอาจารย์คะทุนถึงจะไม่จมถ้าเราลงทุนกับ AI
0: ครับในส่วนของบ้านเราเองนะครับจริงผมคิดว่ามันยังมีความท้าทายอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆแก้ไปในหลายส่วนก็คือการลงทุนเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมองให้ไกลกว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแหละนะครับอาจจะต้องมองมากกว่าอุตสาหกรรมต้นน้ำนะครับพูดอย่างนี้ก็คือต้องมองนวัตกรรมนะครับทางด้าน AI ให้มากกว่านี้คงต้องเร่งพัฒนาบุคลากรนะครับที่มีทักษะ AI ระดับสูงให้มากกว่านี้และภาครัฐเองนะครับก็อาจจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับของการใช้ AI นี้อาจจะต้องspeed up นะนิดนึงในส่วนของภาครัฐนะครับถ้าในเชิงนโยบายเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คงจะต้องส่งเสริมความร่วมมือนะครับระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาคการศึกษาให้สามารถนะมีนวัตกรรมในการลดต้นทุนนะครับหรือดูซิว่าจะทำให้มีประสิทธิภาพอย่างไรเพราะถ้าคุณกมลชนกมีประเด็นที่น่าสนใจนะบอกว่าจะทำยังไงให้ลงทุนแล้วมันนะครับสามารถคุ้มค่ากับการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าก็จะต้องมองความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาคการศึกษาแล้วก็ดูซิว่านะครับสิ่งที่เราควรลงทุนนะมันมีอะไรจริงๆที่มันคุ้มนะครับ data center อันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องลงทุนในเรื่องของพวกข้อมูลนะผมคิดว่านี้ก็จะเป็นอะไรที่น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของโลกนะครับแต่ว่าคำถามต่อมาคือข้อมูลอะไรผมคิดว่าอันนี้จะเป็นการบ้านที่รัฐบาลจะต้องไปทำการบ้านหน่อยนะครับข้อมูลที่มันมีคุณภาพสูงนะเช่นข้อมูลด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขนะครับด้านการเกษตรไหมอะไรไหมอันนี้นะครับก็หรืออาจจะลงทุน AI ในภาครัฐนะเพื่อทำให้ประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมัน เพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นกรอบกว้างๆนะครับที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยไปร่วมกันทำกันบ้านต่อได้ครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะทำให้เห็นภาพเศรษฐกิจทั้งโลกประมาณการเศรษฐกิจแล้วก็โจทย์สำคัญก็คือ AI ที่จะมามีผลกับโครงสร้างเศรษฐกิจต่อไปค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ AI ก็จะมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าในอีกด้านนึงการรองรับการลงทุนเหล่านี้มันก็ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปดูกันหน่อยว่าเราประเทศไทยเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่า ก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจาก Thinking Radio นะคะชวนพี่ๆนะ

0: ะวัย40+50+และคนที่กำลังจะเกษียณนะคะมาร่วมเวิร์กช็อปจับมือทำนะคะ AI for Life ปี3ตอน Click and Create วัยเก่าเล่าด้วยภาพ AI นะคะเรียนง่ายสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานนะคะสิ่งที่จะได้เรียนรู้เนี่ยเราก็จะได้เปลี่ยนรูปธรรมดาธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะเล่านะคะใช้มือถือแค่เครื่องเดียวหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะคะจะได้สร้างวิดีโอตัดต่อคลิปเก๋ๆเอาไว้ส่งต่อเพื่อนๆหรือว่าอวดลูกหลานกันนะคะฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI เอาไว้แบ่งปันเพื่อนนะคะในงานเนี่ยเราจะได้เรียนรู้นะคะกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีนะคะดูแลใกล้ชิดด้วยทีมสตาฟนับ10คนคอยประกบเลยนะคะแบบจับมือทำวันจัดงานนะคะ1สิงหาคมที่โรงแรม The Emerald ราชดาราคาพิเศษค่ะเพียง 3,900 บาทต่อท่านนะคะแล้วก็จะได้รับคู่มือ1ชุดแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มนะคะมีอาหารว่าง2เบรกแล้วก็บุฟเฟ่มื้อกลางวันด้วยนะคะรับจำนวนจำกัดนะคะเพียง50ที่นั่งเท่านั้นวิธีสมัครก็คือแอดไลน์มาที่ at thinking radio นะคะมีแอดด้วยนะคะก็จะได้ไปร่วมเวิร์กช็อปกันนะคะ AI ไม่ต้องกลัวนะคะเราจะเป็นวัยเก่าเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะจะได้ไปเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือที่สร้างความสุขได้นะคะช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ค่ะ
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้ Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
0: ก่อนเข้าสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจนะคะมีโอกาสดีๆมาประชาสัมพันธ์ค่ะจาก Thinking Radio นะคะเป็นโอกาสทองของวัยเก๋านะคะที่จะได้เปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI ใน1วันนะคะงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะใครที่อยากจะขายออนไลน์แต่ว่ากลัวทำไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือจะเน้นเลยก็คือจับมือทำนะคะตั้งแต่คนติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนขายเป็นเลยนะคะกับงานนี้นะคะ AI for Life ปี3 AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะไฮไลท์ที่จะได้เจอเนี่ยก็จะมีการสอนใช้ AI นะคะคิดคำคมเขียนแคปชั่น แทนเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวทำเองนะคะสอนถ่ายภาพแต่งภาพสินค้าให้สวยน่าซื้อมือถือเครื่องเดียวเท่านั้นมีเคล็ดลับนำกลับบ้านมีคู่มือให้นะคะเปิดใช้24ชั่วโมงดูแลทั่วถึงนะคะโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์แล้วก็ทีมสตาฟประกบจับมือทำถ้าทำไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะคะเจอกันวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่โรงแรมดิเอเมอรัลด์รัชดานะคะราคา 4,500 บาทอันนี้เรียนเต็มวันแล้วก็มีอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมให้ด้วยนะคะรับเพียง50ท่านเท่านั้นช้าหมดอาจจะต้องอดอัพสกิลรายได้นะคะสมัครด่วนเลยนะคะที่ LINE @นะคะ @thinkingradio ค่ะทีนี้เรากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต่อนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกก็คือการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานของประเทศไทยนะคะคือความคืบหน้าของร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่า TTP 2026ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการจัดทำนะคะแล้วก็คาดว่าจะเสร็จช่วงปลายเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เสนอให้ทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยได้พิจารณาในช่วงปลายปีถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าลงเล็กน้อยนะคะตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่ว่าโครงสร้างการใช้ไฟฟ้าของประเทศเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญปัจจัยสำคัญก็มาจากการเติบโตของ Data Center นะคะ EV แล้วก็การขยายตัวของพื้นที่ EEC ซึ่งข้อมูลจากกระทรวงพลังงานเนี่ยบอกว่า Data Center เนี่ยจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 8,611 เมกะวัตต์ขณะที่ EEC เนี่ยต้องการการใช้ไฟฟ้าประมาณ 9,639 เมกะวัตต์ส่วนการขยายตัวของรถไฟฟ้านะคะก็จะทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเหมือนกันในระยะยาวด้วยประเด็นเหล่านี้แหละค่ะร่างแผน TTP 2026เนี่ยก็เลยเตรียมปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าครั้งใหญ่นะคะลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจากปัจจุบันเนี่ยประมาณ59%เหลือ 30-40% แล้วก็จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเป็นประมาณ 58% นะคะเมื่อสิ้นสุดแผนผ่านการลงทุนในพลังงานลมโซล่านะคะระบบกักเก็บพลังงานแล้วก็เปิดทางให้เอกชนเนี่ยซื้อขายไฟฟ้าสีเขียวผ่านโครงการ Direct PPA ด้วยและนอกจากนี้เนี่ยก็จะเพิ่มบทบาทของSMR หรือว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะคะเป็น 2,400 เมกะวัตต์เพื่อจะเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้านะคะรองรับเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอลนี่แหละ AI นี่แหละแล้วก็ความต้องการการใช้พลังงานสะอาดในอนาคตนะคะก็แผนเนี้ยทำให้เห็นว่าการแข่งขันนะคะดึงดูดการลงทุนด้าน AI Data Center ในระยะต่อไปเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์ของการลงทุนเพียงอย่างเดียวแล้วแต่มันจะต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและก็การจัดหาไฟฟ้าสะอาดของประเทศนั้นๆด้วยนะคะทีนี้จากแผนพลังงานระยะยาวของประเทศเนี่ยเรามาดูมาตรการระยะสั้นที่มีผลต่อต้นทุนของภาคธุรกิจแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนกันบ้างกรณีที่ทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะคะแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพยายามที่จะเร่งปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันนะคะกลุ่มดีเซลลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรเรื่องนี้นะคะทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยพูดถึงเหมือนกันนะคะโดยคุณพิมพ์ใจลีอิสระมกูลนะคะพูดว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและก็ไปถึงการลดต้นทุนในภาคธุรกิจนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยกำลังฟื้นตัวนะคะแล้วก็การปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยการพยายามที่จะปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยมันก็เป็นการทำนโยบายที่มันตอบสนองกับสถานการณ์ณเวลานี้นะคะเพราะว่าสงครามมันก็ยังคงอยู่เราเห็นและช่วงนึงก็เหมือนจะคุยกันแต่กลับมายุติแล้วไม่คุยแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะผันผวนอยู่แบบนี้นะคะการที่จะปรับลดน้ำมันให้มันสอดรับกับสถานการณ์มันก็เป็นอะไรที่เหมาะสมแล้วก็ ราคาพลังงานในประเทศเนี่ยมันควรสะท้อนต้นทุนที่มันแท้จริงนะคะแล้วก็ส่งประโยชน์จากราคาน้ำมันโลกที่มันลดลงมาเนี่ยไปถึงประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์พลังงานโลกช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มขี้ขายนะคะจากความตึงเครียดก่อนหน้าด้วยนะคะแล้วก็มาตรการนี้มันก็เป็นความสำคัญกับอุตสาหกรรมมากๆเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นต้นทุนนะคะที่มันโยงถึงระบบเศรษฐกิจเลยนะคะเอาไม่ว่าจะเป็นขนส่งโลจิสติกกระจายสินค้าต้นทุนวัตถุดิบสินค้าเกษตรอาหารนะคะแล้วก็ต้นทุนการผลิตด้วยของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME นะคะที่มีข้อจำกัดที่จะต้องมาแบกรับต้นทุนต่างๆนะคะพอราคาน้ำมันมันลงเนี่ยก็ทำให้ได้มีพื้นที่ในการที่จะบริหารต้นทุนมากขึ้นนะคะแรงกดดันที่มันมีต่อราคาสินค้าเนี่ยมันก็ลดลงแล้วก็ประชาชนนะคะผู้ประกอบการอ่ะก็ได้หายใจหายคอกันมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยการลดราคาน้ำมันมันก็ช่วยกำลังซื้อเหมือนกันถ้าน้ำมันมันแพงก็ไม่มีใครอยากจะออกจากบ้านเหมือนกันแต่ว่าถ้าน้ำมันราคามันพอไปได้เนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนอยากที่จะออกไปจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการลดภาระการเดินทางแล้วก็เรื่องของมันก็เป็นภาพสะท้อนอีกอย่างหนึ่งว่ารัฐเองก็พยายามที่จะดูแลต้นทุนนะคะที่มันไปกระทบต่อชีวิตประจำวันหรือแม้แต่เรื่องของการดำเนินธุรกิจจริงๆแต่ทางสภาอุตสาหกรรมเขาก็เห็นว่าการบริหารราคาพลังงานมันก็ควรที่จะเดินคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพของกองทุนน้ำมันเหมือนกันเพื่อไม่ให้มันเป็นมาตรการระยะสั้นนะคะเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้มันเป็นมาตรการระยะสั้นด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าให้เป็นมาตรการระยะสั้นที่มันไปสร้างภาระในระยะยาวนะคะรวมถึงเอาจังหวะเนี้ยจะวางรากฐานด้านพลังงานของประเทศยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีการผ่านสารรัฐธรรมนูญเองก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะเรื่องของเงินกู้200,000 ล้านก้อนที่2นะคะที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศเนี่ยนะคะหลังจากนี้เราก็ต้องมาจับตากันดูว่าเงินก้อนนี้ที่จะเอามาใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเราจะเอาไปตรงไหนนะคะซึ่งระหว่างนี้เราก็จะได้เห็นแหละว่าทางแต่ละกระทรวงต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องมีการเสนอโครงการเข้ามาเพื่อจะใช้เงินก้อนนี้เพื่อนำไปใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังเกษตรนะคะมหาดไทยก็ดีคมนาคมเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะว่ามีโครงการต่างๆและมีโครงการอะไรบ้างเพื่อส่วนหนึ่งในระยะยาวเราจะได้ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลนะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของพลังงานสะอาดมากขึ้นเพราะว่าในอนาคตมันต้องรองรับเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะในขณะที่ภาคธุรกิจนะคะเขามองว่าการลดต้นทุนพลังงานมันจะช่วยในเรื่องของการประคองการฟื้นตัวไปได้แต่ว่าพามาดูอีกภาคธุรกิจที่ก็ยังเจอแรงกดดันต่อเนื่องเหมือนกันก็คืออสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรนะคะมีผลสำรวจเรื่องของอัตรา reject rate นะคะก็คือการปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการสมาชิกในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะก็เจอว่าอัตราการปฏิเสธสินเชื่อเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 44.9% จาก 39.8% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะคะมันก็ทำให้เห็นว่าปัญหาหลักๆของตลาดที่อยู่อาศัยณเวลานี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่กำลังซื้อแค่อย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อของคนที่อยากจะได้บ้านนะคะซึ่งผลสำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าอัตราการปฏิเสธสินเชื่อเนี่ยเพิ่มขึ้นในเกือบทุกระดับราคานะคะโดยเฉพาะกลุ่มราคา 3-7 ล้านบาทและมากกว่า7 ล้านบาทส่วนบ้านราคาไม่เกิน3 ล้านบาทเนี่ยยังมีอัตราปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่ในระดับสูงเหมือนกันนะคะสิ่งนี้ทำให้เห็นว่าปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยมันขยายวงกว้างไปถึงบ้านหลายกลุ่มแล้วมันไม่ได้จำกัดแค่ตลาดระดับล่างเหมือนที่ผ่านมาที่เราได้ยินกันนะคะ ทางสมาคมเนี่ยบอกว่าสถาบันการเงินนะคะจำเป็นถึงแม้ว่าทางสถาบันการเงินเนี่ยจำเป็นที่จะต้องบริหารความเสี่ยงนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มันก็ต้องรัดกุมนะคะแต่ว่า

0: ก็ยังมีคนที่มีรายได้ประจำนะคะมีศักยภาพในการผ่อนชำระอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะที่เขาไม่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อก็เลยทำให้ต้องเลื่อนการซื้อบ้านหรือเขาก็มองว่ามันก็เป็นการสูญเสียโอกาสในการที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็สมาคมเนี่ยก็มองอีกว่ามันไม่ได้ส่งผลแค่ต่อผู้บริโภคนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจเพราะว่าการชะลอตัวเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเนี่ยมันไปกระทบกับอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องประมาณกว่า40ธุรกิจด้วยกันนะคะเกี่ยวข้องก็คือวัสดุก่อสร้างผู้รับเหมาเฟอร์นิเจอร์ธุรกิจตกแต่งการจ้างงานการบริหารการเงินนะคะบริการทางการเงินต่างๆมันเป็นภาคส่วนที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็ภาคส่วนเหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยทางสมาคมเขาก็เลยเสนอนะคะ3แนวทางด้วยกันก็คือขยายขอบเขตของตัวบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมก็คือบสย.เนี่ยนะคะหรือว่าจัดตั้งกลไกค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อจะแบ่งเบาความเสี่ยงของสถาบันการเงินนะคะแล้วก็ทำให้มีการเพิ่มโอกาสให้คนซื้อบ้านหลังแรกส่งเสริมเรื่องของการรวบหนี้ดอกเบี้ยสูงมารีไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อที่จะลดดอกเบี้ยนะคะลดค่างวดรายเดือนแล้วก็ลดความเสี่ยงที่อันอาจจะเกิดหนี้เสียแล้วก็เปิดทางให้สามารถที่จะให้สถาบันการเงินเนี่ยกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามระดับความเสี่ยงของผู้กู้แทนการปฏิเสธสินเชื่อทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้คนที่เขายังมีศักยภาพที่จะเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยนะคะให้มันมีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สมาคมก็เห็นว่าถ้าเกิดภาครัฐนะคะแล้วก็ทางสถาบันการเงินนะร่วมกันผลักดันมาตรการเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มโอกาสนะคะให้กับประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยต่างๆได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังที่จะเราสามารถที่จะรักษาระดับเรื่องการจ้างงานด้วยนะคะมันก็กระตุ้นการลงทุนด้วยถ้าทำได้นะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าความแข็งแกร่งในภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งเอาจริงๆอสังหาก็เป็นกลไกหนึ่งนะคะที่สำคัญเหมือนกันของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่ยังเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะในภาคธุรกิจอย่างสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราก็ได้ยินกันอยู่เสมอนะคะเรื่องของรีเจ็คเรทเนี่ยที่มันก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะคะทางสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรก็ต้องเสนอแนวทางทางภาครัฐบอกนี้นะคะก็ต้องดูว่าในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยนะคะจะมีมาตรการยังไงแต่ล่าสุดก็เห็นเรื่องของการต่อระยะเรื่องของลดค่าโอนลดค่าจดจำนองนะคะต่อครม.ก็ได้มีการต่อเวลาเพิ่มไปแล้วนะคะในส่วนหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะเป็นสิทธิ์ของผู้ประกันตนนะคะก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะก็เรียกว่าก็วนมาถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่บอร์ดชุดเดิมที่ผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่24ธันวาคมปี66เนี่ยนะคะเขาจะครบวาระดำรงตำแหน่ง2ปีนะคะซึ่งความคืบหน้าเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะคะมันมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงก็คือข้อเสนอนะคะจากพรรคฝ่ายค้านที่เสนอว่าให้ขยายเวลาลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานบอกว่าหารือกันแล้วนะคะในเรื่องของการขยายเวลาเนี่ยมันอาจจะไปกระทบวันเลือกตั้งนะคะเพราะว่าตามระเบียบของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมีข้อกำหนดบางข้อนะคะเรื่องกระบวนการอุทธรณ์สิทธิ์ที่มีกรอบเวลาที่เรียกว่ามันตึงนะคะถ้าเกิดเพิ่มเวลาเรื่องของการลงทะเบียน ก็จะกระทบกับวันเลือกตั้งทั้งที่เหมือนได้เพิ่มระยะเวลาการลงทะเบียนมากกว่าเดิมแล้วนะคะจาก30 วันเนี่ยเป็น45 วันแล้วนะคะซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็บอกว่าพยายามที่จะเพิ่มในส่วนนี้ไปแล้วนะคะเหลือช่วงเวลา4-5 วันนะคะก่อนที่จะมีการปิดกรอบลงทะเบียนซึ่งตอนนี้ยังทันนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนาะเพราะว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่15 กรกฎาคมนี้นะคะแรงงานไม่ว่าจะเป็นมาตราไหนก็ตามนะคะรวมถึงกลุ่มนายจ้างนะคะลงทะเบียนผ่านได้เลยที่3 ช่องทางนะคะที่ทั้งจะเป็นแอปพลิเคชันของประกันสังคมนะคะ SSO Plus เนี่ยได้24 ชั่วโมงเลยในเว็บไซต์ประกันสังคมด้วยนะคะ24 ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยต้องล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งสามารถที่จะเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชันไทย ID นะคะเราก็เข้าไปสู่หัวข้อลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็กดเลือกพื้นที่นะคะสำหรับใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือจะลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมนะคะในพื้นที่กรุงเทพจังหวัดหรือว่าสาขาอื่นๆของสำนักงานประกันสังคมได้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้ก็ได้ถึงประมาณวันที่15 กรกฎาคมนะคะก็ตั้งแต่8:30ไปจนถึง16:30นะคะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะส่วนผู้ประกันตนก็จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเอกสารถ้าเรามีเปลี่ยนชื่อก็ต้องเตรียมไปด้วยนายจ้างนอกจากบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยก็ต้องเตรียมข้อมูลสถานประกอบการเลขบัญชีนายจ้างเอกสารนิติบุคคลหรือว่าหนังสือมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เป็นการลงทะเบียนไปเลือกตั้งบัตรประกันสังคมนะคะถึง15 กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะเหลืออีก4-5 วันนี่แหละก่อนที่จะปิดกรอบเวลาลงไปนะคะวันนี้เนี่ยในส่วนของลูกจ้างมีลงทะเบียนมาแล้วนะคะ800,000 รายด้วยกันส่วนของนายจ้างเนี่ยมีประมาณ7,000 กว่าคนนะคะก็ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27 กันยายนนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถือเป็นการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายประกันสังคมประกันตนนะคะฝ่ายละ7 คนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำหรับผู้ประกันตนนะคะ24 ล้านคนนะคะที่ต้องออกไปใช้สิทธิ์กันหน่อยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าอาจจะไปข่าวนี้อาจจะไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์แต่ว่าข่าวนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญของผู้ประกันตนทุกคนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับอีคอนบีทปากทองต้องคิดพบกันใหม่นะคะศุกร์หน้ากับประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจสวัสดีค่ะ
1: อีคอนบีทปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ขณะนี้เวลา21:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกรัฐมนตรีสุภมาศใช้แนวทางเลมอนลอส่งสคบตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศย้ำหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบดำเนินคดีทันทีดังสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามที่กฎ

0: ขั้นตอนของรัฐสภาโดยมีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงเช่นรถยนต์ให้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นจับตามาตรา301สหรัฐอาจเก็บภาษีไทยซ้ำซ้อนพาณิชย์คาดรู้ผลปลายกรกฎาคมนี้เร่งใช้ FTA รุกตลาดใหม่ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์บรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจระดับสูงหรือพสส.ประจำปี2569โอกาสทางรอดยุคเศรษฐกิจผันผวนท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกหัวข้อยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากการที่สหรัฐนำมาตรการภาษีใหม่มาใช้คือมาตรา301ซึ่งเป็นกฎหมายการค้าที่สหรัฐใช้กล่าวหาประเทศคู่ค้าและลงโทษด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าปัจจุบันไทยถูกกล่าวหาใน2คดีได้แก่คดีบังคับว่าไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับและคดีกำลังผลิตส่วนเกินที่กล่าวหา16ประเทศรวมถึงไทยว่ามีการลงทุนมากเกินไปจากการสนับสนุนของภาครัฐทำให้มีกำลังการผลิตเหลืออยู่มากเกินความต้องการทั้งนี้ไทยได้ชี้แจงต่อสหรัฐว่ากำลังร่างกฎหมายป้องกันการนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่สภาในปี2570พร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีการอุดหนุนการลงทุนจนเกิดการลงทุนเกินตัวและไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินต่ำตามที่ถูกกล่าวหาส่วนในคดีที่2นั้นยังคงต้องจับตาดูต่อไปเนื่องจากสหรัฐยังไม่ได้ประกาศอัตราภาษีออกมาซึ่งหากมีการตัดสินทั้ง2คดีภาษีจะถูกจัดเก็บเพิ่มซ้อนทับกันขึ้นไปคาดว่าจะรู้ผลไม่เกิน24กรกฎาคมนี้พร้อมแนะให้ลดพึ่งพาตลาดสหรัฐจีนและเร่งขยายตลาดใหม่ผ่าน FTAฟุตบอลโลกรอบก่อนรองชนะเลิศตี4นอร์เวย์พบอังกฤษส่วน8โมงเช้าอาร์เจนตินาฟาดแข้งสวิตเซอร์แลนด์ฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศ2คู่สุดท้ายจะเตะกันในเวลา4นาฬิกาและ8นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้คู่แรกเวลา4นาฬิกานอร์เวย์พบอังกฤษที่สนามไมอามีสเตเดียมโดยนอร์เวย์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ16ทีมสุดท้ายเอาชนะบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยมาได้ขณะที่ทีมชาติอังกฤษเอาชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วม3ต่อ2ประตูก่อนเกมมีการข่มขวัญกันก่อนโดยนายเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้พบกับนายโจนาสกาสโตเรนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในกรุงอังการาประเทศตุรกีทั้งคู่สวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติของตนเองระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาโดยนายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์ได้กล่าวถึงชัยชนะของนอร์เวย์ที่เอาชนะอังกฤษเมื่อเดือนกันยายนปี1981ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี1982ให้แก่นายกรัฐมนตรีอังกฤษด้วยส่วนอีกคู่จะเตะกันในเวลา8นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้ที่แคนซัสซิตี้สเตเดียมอาร์เจนตินาแชมป์โลก3สมัยและแชมป์ล่าสุดจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์โดยอาร์เจนตินาเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแซงเอาชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ดวลจุดโทษชนะโคลอมเบียมาได้4ประตูต่อ3และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็น

0: พวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการ

0: ่สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk

0: สวัสดีคุณผู้ฟังครับอยู่กับรายการวินเทจทอล์กบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์กนะครับอยู่กับผมโอนเบทีครับเราสลับคนกันแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: มาดอนะ
2: ครับครับผมโอนเบทีฮะ
0: ครับผมชนครับสลับคนกัน
2: ครับผม
0: นะครับเมื่อกี้ร้องอะไรนะแมกกาซีนมาดอน่า
2: ครับผม
0: รู้ได้ไงว่าตอนแรกผมจะเปิดอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่ผมชอบก็ชอบจังหวะเฉพาะท่อนเนี้ยอ๋ออ่
0: าฮะอ่าฮะแต่ไม่ได้เปิดนะครับพอเปิดไป2เพลงนะครับก็เริ่มแรกด้วยThe JQ Band นะครับว่า Last Kiss นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งLinda I Love You นะครับก
2: ็ Linda
0: ใช่ถูกต้องเบื้องหลังเวลาที่เขาเรคคอร์ดเสียงตกมือ
2: ครับ
0: ทุกเพลงเลยอ่ะ
2: ครับ
0: แปะเมื่อกี้
2: ครับ
0: เขาไม่ได้เอาคนมาตบแบบว่ามือเปล่าๆนะเขาใส่ถุงมือยาง
2: ให้มันเสียงได้ตามที่ต้องการ
0: ใช่เพราะว่าเห็นหลายๆที่หลายๆคนที่เขาอัดอย่างเงี้ยนะครับก็จะใส่ถุงมือแบบถุงมือล้างจาน
2: อ
0: ่ะไม่ใช่ถุงมือยางแบบถุงมือหมอไม่ใช่อย่างนั้นนะก็จะเป็นถุงมือล้างจาน
2: ภาษาซาวเอ็นเขาใช้ว่าอะไรให้มันแบบเป็นอะไรอ่ะแบบเหนียวหรือไม่ได้เขามีศัพท์เฉพาะ
0: คือเอางี้ดีกว่าแปลว่า
2: ให้เสียงมันแบบ
0: ซาวไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนเขาจะตบมือบางคนเสียงแหลมบางคนเสียงกลางอะไรเงี้ยมันก็ควบคุมไม่ได้ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสับก็ใส่ถุงมือล้างจานเนี่ยเสียงมันก็จะออกเป็นโทนเดียวกันอยู่แค่ว่าจะตีเบาตีแรงมันต้องเขาต้องการเสียงยางกระทบกันด้วย
2: คุณเคยดูไอ้พวกคลิปที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของคนที่ทำซาวด์เอฟเฟกต
0: ์ครับ
2: ทุกต่างๆนานาไหมล่ะ
0: เ
2: ราก็จะเห็นเสียงบางเสียงที่เราคิดว่าเขาอาจจะใช้วิธีเนี้ยทำแต่พอเวลาดูวิธีการทำงานเขาจริงๆแล้วอะปรากฏว่าก็ไม่ได้ใช้วิธีอย่างที่เราคิดไว
0: ้
2: ก็มีหลายอย่าง
0: ครับ
2: ด้วยความที่เรื่องของมิติเสียงผมใช้คำว่ามิติเสียงดีกว่
0: าน
2: ะเพราะว่าถ้าเราคิดแค่ว่าการจะเอาเสียงปรบมือลงแบบเรคคอร์ดแค่ปรบมืออะไรเงี้ยก็น่าจะได้อะไรเงี้ยแต่เวล
0: า
2: ในงานคุณภาพของการทำงาน
0: ค
2: นที่ทำงานอยู่ด้านนี้ก็อาจจะมองว่ามันไม่เพียงพอหรือว่ามันไม่ได้เหมือนอย่างที่ต้องการอ่ะ
0: ครับ
2: อ่
0: ะนะครับก็เปิดไปก่อน2เพลง
2: ครับ
0: ไอ้เพลงลินดาเมื่อกี้ก็มีเวอร์ชั่นภาษาไทยเนาะในหนังเรื่องเก่าๆจำได้ปะ
2: จำได้คร
0: ับ
2: คุณพูดเรื่องนี้บ่อยมากเลย
0: ใช่ผมชอบดู
2: ใช่ครับ
0: แล้วผมเวลาแบบเจอเพื่อนอะไรก็คนชอบบอกว่าเหมือนแต่งผมแต่งตัวเหมือนพวกเก่าๆ
2: เก่า
0: ๆนะครับก็เพลงชื่ออะไรนะเดี๋ยวลินมาครับนะก็วันนี้วันที่11กรกฎาคม
2: ค
0: นะครับก็อาทิตย์ที่แล้วเราก็เป็นทีมของเรานะครับก็จะเปิดเพลงที่มีชื่อรัฐของอเมริกา
2: ไปตรงกับวันชาติอเมริกา
0: เพราะตรงกับวันชาติเขาพยายามจะเปิดให้มันครบทุก50รัฐแต่เวลาก็ไม่ได้ ก็เขาที่แล้วมีคนขอเพลงมาเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแต่ยังก่อนอยากจะมาพูดคุยกันอย่างนึงก็คือ
2: กับ
0: ถามในมุมพ่อค้าอันนี้ผมไม่รู้นะ
2: ฮ
0: ะลองนึกภาพสมมติพี่มันเป็นพ่อค้าผมเป็นคนซื้อ
2: โอ้ยผมเป็นไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะ
2: ขาดทุนแน่นอน
0: งั้นสมมติให้หน่อยสมมติให้หน่อยดีเดี๋ยวเข้าเรื่องไม่ได
2: ้
0: ก็สมมติขายไก่ทอดหัดใหญ
2: ่ครับ
0: หน้าเซเว่น
2: ครับ
0: ผมก็ซื้ออยู่ประจำเลยจนวันหนึ่งผมก็เดินหิ้วไก่ที่อื่นแล้วเดินผ่านหน้าร้านเขาแล้วพี่มันเห็นจะรู้สึกไง
2: ก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่ได้มอง
0: ถ้าเกิดมองอะ
2: มองก็ไม่มีอะไรไงก็เขาแค่ไม่ซื้อไม่มีทางที่เขาจะซื้อเราทุกวัน
0: อ
2: ะโอกาสยากมาก
0: น้อยใจไหมถ้าเกิดว่าเป็นอย่าง
2: นั้นไม่นะ
0: จริงเหรอ
2: จริงเพราะว่าคนเราวันนี้อาจจะไม่ได้อยากกินไก่อย่างเดียวหรือว่าวันนี้อยากจะกินที่อื่นหรือว่าบังเอิญได้ซื้อมาด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้อะเขาก็ไม่อยากจะกินซ้ำก็
0: ม
2: ีแต่ว่าจริงๆพ่อค้าเขาจะมีเทคนิคอะเอาไปในมากคือความทักทายอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบคุณเคยเจอพ่อค้าแม่ค้าที่แบบเหมือนรู้ว่าเราจะต้องมาซื้อแล้วเตรียมของแล้วยื่นให้เราเลยป่ะ
0: ก็เคย
2: ไหมเหมือนเดิมนะ
0: แล้วก็หยิบเลยสั่งที่เราย
2: ังไม่ได้พูดอะไรเลย
0: ตังยังไม่มี
2: ตังก็ไม่มีด้วยซ้ำเจอบางเจ้าด้วยไม่เป็นไรเฮ้ยพี่ผมลืมมาทำไมไม่เป็นไรเอาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาจ่ายโอ้ยเจอทุกวันมาโทรเราคืนทุกวันจอนโหคุณ เอ็นกับพี่เนี่ยเจอกันทุกวันโอ้ยลงมาอุดหนุนกันเรื่องแค่นี้เล็กน้อย
0: เออเพราะว่า
2: อีกวันหน้าข้างหน้าเขามาให้ก็ได้เจอกันทุกวัน
0: มันเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบยัดเยียดไปหน่อยนึงนะ
2: แต่ว่าผมเคยเจออย่างนี
0: ้
2: แล้วเราก็ซื้อประจำเลยนะแล้วก็ได้ของกลับมาประจำบางทีก็ไม่ได้อยากซื้อ
0: ครับแต่ว่าเจอเงินผมก็อึดอัดกันนะบางทีอ่ะ
2: บางทีก็อึดอัดแต่ว่าอยู่ที่ระดับความสัมพันธ์จริงๆนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าสนิทใจกับคนขายคนนี้มากมันจะไอการที่คนอื่นอาจจะมองว่าคือการยัดเยียดแต่สำหรับเราแล้วถือว่าไม่ใช่การยัดเยียด
0: แต่ว่าร้านค้าไหนที่แบบว่าเขาอร่อยอร่อยแล้วแบบซื้อกินบ่อยๆอ่ะผมก็พยายามจะไม่คุยนะเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นไงเพราะว่าผมก็เจอบ่อยเหมือนกันก็คือเอาไก่ทอดนั่นแหละ
2: ครับ
0: ผมไปซื้อเจ้าอื่นมาเพราะว่าเขาไอ้เจ้าที่ผมซื้อประจำมันชอบทอดซ้ำอ๋อ
2: ใช้น้ำมันส่วนใหญ่จริง
0: ๆแบบไก่ขายไม่หมดแล้วก็มาทอดใหม่อะไรเงี้ยประมาณนั้นผมก็เลยไม่อยาก
2: คุณสังเกตขนาดนั้น
0: สังเกตมันไม่อร่อย
2: กลิ่นรสอะไรมันเปลี่ยนนะ
0: ผมเดินผ่านเขาแล้วถามเขาก็ถามว่าทำไมวันนี้ไม่ซื้อ
2: ครับ
0: ให้ผมพูดตรงๆนั้นก็ไม่ได้ครับเพราะว่าพี่ไก่พี่เก่าเออมันก็ไม่ได้ก็คือเป็นความลำบากใจอย่างหนึ่งนะครับบางทีแบบเราไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยซ้ำเลยแค่เราเดินผ่านร้านเนี่ยเราไม่ซื้อของเขาอะเราก็รู้สึกผิดละ
2: ใช่จริงๆคือบางก็ด้วยความที่แบบบางร้านเนี่ยเราผ่านทุกวันคุยบางร้านขนาดว่ารู้เรื่องราวส่วนตัวของชีวิตเราด้วยซ้ำ
0: ครับ
2: คือมันเป็นมากกว่าร้านค้
0: า
2: เราสนทนาหรือว่าผ่านบ่อยเจอเขาทุกวันจนกลายว่าเปรียบเสมือนเป็นมิตรเป็นคนใกล้ชิด
0: ครับก็เป็นไปได้
2: ใช่ไหม
0: ครับ
2: เราก็จะแบบว่าโอกาสที่บางทีไอ้เรื่องตรงเนี้ยหลายพวกเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเลยเขาใช้วิธีอย่างนี้แหละให้ลูกค้ากับร้านเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นร้านค้านะ
0: ให้แบบว่าเป็นเหมือนบ้านคอมมูนิตี้เราคุยกัน
2: ได้ทุกเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ยม
0: ัน
2: ก็จะกลายเป็นแบบอย่างไรคุณได้ลูกค้าแน่ๆ
0: แล้วก็อีกอันนึงอันนี้ผมก็เจอมาเหมือนกันนะ
2: ครับ
0: ไอ้อย่างผมทำร้านใช่ไห
2: ม
0: แล้วก็สมมุตินะลูกค้ามันเที่ยวร้านอื่นผมก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะแต่เราก็ใจกว้างอะแหละไปได้แต่ผมจะไม่มีแบบเครื่องนิดนึงเฮ้ยทำไมไม่มาร้านเราผิดอะไรวะ
2: เ
0: ออมันก็จะมี
2: ฉันมันไม่ดีตรงไหนร้องเพลง
0: อย่างนั้นใช่ก็คือไอ้อย่างแค่ผมอะสมมติผมไปเที่ยวร้านอื่น
2: ครับ
0: ที่เป็นคู่แข่งกับร้านตัวเอง
2: เ
0: พื่อนผมดันโกรธเพื่อนที่ทำด้วยกัน
2: เ
0: ดินเครื่องผมบางทีผมมันเลยแบบผมต้องแอบไปนะเหมือนแอบเมียเที่ยวร้านอ่ะแต่ไม่แอบเพื่อนเที่ยว
2: เนี่ยพอสนิทกันมากมันก็จะอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่
2: ตัววางตัวลำบาก
0: ใช่ใช
2: ่นะ
0: เวลาที่ไปร้านอื่นอ่ะร้านแบบใกล้ๆกันอะไรเงี้ยผมก็จะแบบว่าบอกคนในร้านคือไอ้ทุกคนในร้านมันก็จะรู้จักผมนะไอ้ร้านที่ผมร้านคู่แข่งอะพูดง่ายก็จะเดินเข้ามาทักทายเอ้ยสวัสดีนู่นนี่นั่นผมก็เลยต้องไล่บอกทุกคนอ่ะเฮ้ยอย่าบอกไอ้นู่นนะว่าเรามาร้านนี้การที่ว่าก็กินอย่างไม่มีความสุขเออเนาะเพราะว่าด้วยความที่แบบเราจะอาจจะแบบใส่ใจลูกค้าแล้วก็ใส่ใจธุรกิจตัวเองอย่าง
2: ครับ
0: ก็บ่อยเหมือนกันนะที่เป็นอย่างนี้นะครับเด็กสักนิดนึงนะครับเรามีกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับจาก 96.5 FM นะครับก็อันนี้ก็สำหรับคนที่มีความสนใจ
2: โอ้นี่คุณเข้าแบบไทยอินแบบตรงๆเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ตรงๆ
2: ไม่อ้อมค้อม
0: ไม่อ้อมนั่นแหละ
2: ไม่ต้องเชื่อมอะไร
0: ไม่ต้องเชื่อมอะไรทั้งนั้นนะครับกิจกรรมชื่อว่า
2: แล้วคุณก็ไม่บอกคู่จัดรายการด้วยนะว่าคุณจะไป
0: นี่เปิดอยู
2: ่ก็มันจริงๆต้องพูดตรงๆแบบนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันดีจริงๆแล้วก็เราอยากนำเสนอนะคร
0: ับ
2: ก็ทุกวันนี้นะทุกคนมีมือถือแล้วก็ไอแพดแล้วก็แท็บเล็ตไม่อาจจะเครื่องละสองเครื่องก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็มีคนไทยในวัย 40-50 เนี่ยที่ใช้ AI ไม่คล่องหรือไม่อยากจะใช้ยิ่งอีกไม่กี่เดือนเนี่ยหรือหลายคนจะเกษียณเนี่ยก็อยากจะมีชีวิตเกษียณสำราญในทุกๆวันไอ้คุณนี่สคริปต์นี่คุณเขียนมั้ยเนี่ย
0: ผมว่าโดนหัวหน้าแก้
2: เกษียณสำราญโดนหัวหน้าแก้เพราะว่าเอางี้ทำที่เขาใช้คำนี้เพราะว่าคนวัยเนี่ยจะอยู่กับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเยอะนะ
0: ครับ
2: แล้วก็เนี่ยถ้าได้มาร่วมกิจกรรมเนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตของคุณอ่ะมันเข้ากับคำที่ว่าจะทำให้ช่วงเกษียณของคุณเกษียณสำราญจริงๆนะฮะตอนนี้นะครับ Thinking Radio นะครับอยากให้พี่ๆ โอ้เรียกพี่ๆก็ได้เนาะที่มีพลังสร้างสรรค์ได้เอา AI มาใช้งานเลยจัดกิจกรรมแบบสุดพิเศษครับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ดูยุ่งยากให้กลายเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความสนุกแบบสุดเหวี่ยงโอ้โหมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะด้วยกิจกรรมอบรมเวิร์กช็อป AI for Life ปีที่3นะครับตอน Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะฮะตลอดวันจะได้ฝึกการใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยนะครับเนรมิตภาพถ่ายให้ออกมาเป็นเรื่องราวสร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ๆเอาไว้ส่งต่อโพสต์อวดลูกหลานได้อย่างง่ายดายโดยใช้มือถือหรือแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะคร
0: ับจริงๆสวัสดีวันจันทร์นี้อาจจะเชยไปแล้วก็ได้
2: เชยไปแล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเรามาเนี่ยแหละเข้าร่วมกับเรา
2: ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้นะงานที่เราเรียนเนี่ยก็แบบเรียนกันแบบจับมือทำนะฮะนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานกว่า30ปีนะ
0: ครับ
2: พร้อมทีมงานสตาฟนับ10เลยที ่พร้อมจะดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงนะครับไม่อยากให้พลาดครับเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกไปด้วยกันในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรมดิเอลเมอรัลรัชดาเพียงท่านละ 3,900 บาทเท่านั้นนะ
0: ครับก็วิทยากรเราเยอะมากผมบอกเลยนะครับแล้วก็ทีมงานที่เขาจะช่วยสอนเราทำอ่ะเยอะนะครับจริงๆบางคนนะเข้าไปนั่งเรียนแล้วแบ
2: บ
0: วิทยากรเดินผ่านหูเราแทบจะล็อกตัวเขาได้เลยครับพี่ไม่ต้องไปหาใครแล้วม
2: ัน
0: ดูนั่นน่ะได้เลยเพราะว่าคนทีมงานเราเยอะมาก
2: คุณจะได้คู่มือ1ชุดนะครับชมคลิปย้อนหลัง1เดือนแล้วก็ทานเบรกเนี่ยถึง2เบรกนะครับ1มื้อบุฟเฟ่นะครับเต็มวันเต็มอิ่มวิธีสมัครก็แอดไลน์ไปที่Line @thinking radio นะครับด่วนรีบหน่อยนะงานนี้รับเพียง50ท่านเท่านั้นนะ50ที่นั่งจำกัดนะ
0: บอกชื่องานอีกทีนึงนะครับ Click and Create นะครับก็ทักไปเลยนะใน LINE นะครับ
2: @thinking radio
0: ครับแล้วก็ส่วนกิจกรรมนะครับของเนี่ยล็อตเนี่ยนะครับเกี่ยวกับ
2: คุณเรียกเป็นล็อต
0: เรียกเป็นล็อตก็มีอีกกิจกรรมนึงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยอ่านอีกเบรกหน้าเดี๋ยวค่อยอ่านให้ฟังซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับผู้วัยเก๋านะครับเหมือนกันยังมีอีกนะครับเบรกหน้าแล้วก็อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับแอดไลน์กันมาได้เลยครับ Thinking Radio นะครับมีแอดด้วยนะแล้วก็ก่อนที่จะเปิดเพลงกันมีเพลงจากอาทิตย์ที่แล้วที่คุณผู้ฟังขอมานะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่เปิดไปหลายรัฐมากเลยนะมีเวอร์จิเนียมีแคลิฟอร์เนียนะครับแคลิฟอร์เนียนี่เปิดไปทั้ง2เพลงเท็กซัสนะครับเทนเนสซีแล้วก็มีคุณผู้ฟังเขาคอมเมนต์มาบอกว่าแล้วบอสตันล่ะเราก็จัดให้
2: แต่ว่าไม่ได้ชื่อเพลงบอสตันเน
0: า
2: ะแต่เป็นวง
0: บอสตันนะครับก็เอานี้แล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเพลงที่ฟังง่ายนะครับแล้วก็มีความเป็นแฮร์แบร์แล้วก็อะคูสติกนิดๆ นะครับก็เพลงชื่อว่าอแมนดานะครับเป็นชื่อคนนั่นแหละชื่อ
2: สวัสดีทุกคน
0: อันนี้เป้ไฮล็อก
2: แฮร์แบร์ไฮแบร
0: ์ไอเพลงนี้นะครับชอบอินโทรของเขานะครับก็คือว่าเขาใช้กีตาร์12สายไม่รู้คุณผู้ฟังจะแยกกันออกหรือเปล่านะว่ากีตาร์6สายกับ12สายจะเป็นยังไงมันเป็นกีตาร์อะคูสติกเนี่ยนะครับอินโทรมาด้วยแบบกีตาร์ที่แบบว่ามีเสียงประสานนะครับคือไอ้กีตาร์12สายไม่ใช่ว่าเราเอากีตาร์กีตาร์โปร่ง2ตัวนะครับมาเล่นพร้อมกันไม่ใช่เพราะว่า12สายเขาก็จะสมมุติเรานิ้วไปกดในเฟรตนึงใช่มั้ยนิ้วเราก็จะโดน2สายแต่ไอ้2สายน่ะก็ไม่ได้ตั้งเสียงเดียวกันเขาจะตั้งเป็นคู่ประสานคู่5คู่3เสียงมันเลยออกมาค่อนข้างที่จะแน่นๆแล้วก็กลมกล่อมนะครับก็ตัวอย่างง่ายๆก็จริงๆโฮเทลแคลิฟอร์เนียนี่ก็ใช้12สายในการอินโทรนะตรงหัวเพลงแต่ว่าอันนี้เป็นรีคอร์ดแบบแน่นๆซึ่งชอบกีตาร์12สายมากๆอยู่แล้วนะครับก็เลยเปิดเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังฟังนะครับตามคำขอครับอแมนดาครับจากวงบอสตันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาพูดคุยกันต่อครับ
2: ครับ

0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
3: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
2: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
4: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กับเรานะครับ
1: ครับ
0: ผมเผาเริ่มพันกันขออนุญาตมัดผมนะครับอ่ะเปิดไปนะครับ3เพลงนะครับก็มีเพลงยาว1เพลงจริงๆ6นาทีก็ไม่ได้ยาวมาก Say You Love Me นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังใน YouTube ฟังใน Facebook นะครับลองกดไปฟังย้อนหลังเพลงนี้ดูอีกรอบนึงดี
1: ๆทำไมครับ
0: ผมชอบเสียงกลองที่มันค่อนข้างดิบมากๆแล้วความรู้สึกเหมือนกับเราอะไปนั่งดูเขาตีอยู่ข้างๆเสียงมันดูแบบเอฟเฟกต์อะไรไม่มีเลยนะแต่ว่าให้ความรู้สึกแบบเป็นรูมที่เขาอยู่ใกล้ๆกับเรา
1: เ
0: นะครับแล้วก็เสียงกลองก็ไม่ใช่ว่าจะดิบดีอะไร
1: เ
0: สียงกระเดื่องซึ่งแบบว่ามันก็ไม่ดังตับๆอะมันแบบยังไงอะพูดไม่ถูกนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันดิบมันเรียลนะครับก็แค่กรองขึ้นมามันน่าสนใจแล้วและหลายเพลงที่กรองมันขึ้นมานิดๆ
1: อ
0: ่ะมันทำให้เพลงค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากนะมันแบบว่าเหมือนกับเป็นการยังไงอ่ะเรียกร้องความสนใจนิดนึงนะครับก็แล้วก็นะครับอีก2เพลงซึ่งเป็นศิลปินเดียวกันนะครับ Pilot ผมชอบวงนี้เหมือนกันนะ Pilot นะครับก็เพลง Call Me Round นะครับแล้วก็ Just a Smile สองเพลงนี้สามารถเปิดต่อกันได้ด้วยความยาวพอๆกันเลยแล้วก็คอร์ดกับจังหวะนะครับคล้ายๆกัน Pilot นี่ก็คือเพลงเขาผมว่าเป็นเพลงร็อกที่น่ารักนะครับคือมันก็ไม่มีความเกี้ยวกราดดุดันอะไรมันจะสดใสอ่ะเป็นเพลงร็อกที่ค่อนข้างที่จะสดใสนะครับคือวงร็อกอะไรเขาเอาฟุตมาเป่าด้วยในวงมันก็ดูแบบน่าย้อนแย้งแต่ว่าเขาทำออกมาได้ดีนะครับจริงๆมีอีกหลายเพลงที่ผมอยากจะเปิดให้ฟังนะครับอย่างเช่น January นะครับ Magic นะครับของวง Pilot นะครับแต่ว่าผมเลือก2เพลงนี้เพราะว่าเปิดแล้วค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดี
1: ครับ
0: นะครับอันนี้มีอันนึงเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องร้านเวลาที่เราเดินผ่านแล้วไม่เข้า อะไรอย่างนี้

0: จากพอหรือเปล่า
1: ใจบ้างเรียกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระหว่างเรากับร้านค้าที่เราสนิทสนมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ครับใช่อันนี้เราผมมีอันนึงนะครับสถานที่อันนึงนี่ผมแพลนว่าจะไปนะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยมีห้างเปิดใหม่ไม่รู้บอกชื่อได้หรือเปล่
1: า
2: ไม่บอกได้แหละไม่เป็นไรเน
1: า
2: ะ
1: เท่าไหร่ฮะ
2: มันเป็นตลาดที่แบบว่าขายของเก่ารวมสุรวมของเก่าของวินเทจนะครับมันอยู่แถวรามคำแหงเดอะมอลล์รามเก่าอ่ะ
1: เดอะมอลล์รามเก่า
2: ครับแล้วก็เอ้ยตรงข้ามตรงข้ามนะครับเขาจะขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องแต่งกายของใช้วินเทจซึ่งผมชอบนะแล้วก็ความพิเศษก็คือเขาเอาม้าเข้ามาขี่กันเลยครับ
1: จริงมีม้าเนี่ย
2: เขาเอาม้ามาขี่กันเลยครับเพราะเขามีธีมนะครับมีธีมก็คือเป็นทีมแบบว่าเวสเทิร์น
1: เวสเทิร์น
2: ผมว่าผมจะไปอยู
1: ่คาวบอยอ
2: ่
1: ะ
2: เออใช่ใช่ใช่
1: แล้วมีเสียงแซ่ไหม
2: ฟาดเองเลย นะครับมันชื่อว่า1981นะครับคุณผู้ฟังลองไปดูชื่อนี้เลยแค่ชื่อห้างนี้เราก็น่าจะรู้แล้วนะว่าทรงไหนนะพวกคอมมูนิตี้ในการขายของเก่าๆ
1: นี่โอ้ยนี่ไม่น่าไปนะ
2: ทำไมอ่ะ
1: ม
2: ัน
1: จะมีนักล่าฆ่าหัวด้วยไง
2: เอ้ย
1: อาชีพ
2: ติดป้ายประกาศ
1: นะนักล่าฆ่าหัววันเท็ดจอนโดนขึ้นค่าหัว 10,000 เหรียญบ้างไงเน
2: ี่
1: ย
2: ไอ้พวกที่ขายของอย่างเงี้ยนะก็จะมีในตลาดรถไฟใช่ไหมตึกแดงเคยไปไหม
1: ไม่เคย
2: ตลาดรถไฟตึกแดงแล้วก็มีอันนี้อันหนึ่งหนึ่งก้าวไปหนึ่งอันหนึ่งที่เปิดใหม
1: ่ครับ
2: เล่าให้ฟังนะเผื่ออยากจะไปเดินเล่นกันนะครับผมเคยโดนเพื่อนงอนก็นั่นแหละที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือว่าไปร้านอื่นไปนั่งร้านอื่นแล้วผมโดนกอนหนักกว่าเดิมอีกนะ
1: ทำไม
2: ก็คือว่าตอนแรกผมก็นั่งกับเพื่อนๆอยู่ในร้านอยู่ดีๆใช่ไหมผมก็ชวนลูกค้าคนอื่นไปด้วย สมควรไหม
1: สมควรแหละ นั่งคนเดียวไม่พอพาลูกค้าเข้าไปอีกอะหาก
2: แล้วผมบอกเฮ้ยตรงนู้นเปิดใหม่ไปด้วยกันเปล่า ผมก็บอกว่าเออไปดิไปดิป้าเอาเช็คบินแล้วไปร้านอื่นแล้วก็ผมก็ต้องไปบอกเพื่อนเฮ้ยห้ามเช็คอินนะเว้ยห้ามนู่นนี่นั่นนะเว้ยเดี๋ยวเพื่อนเขาจะรู้เอาในการมาสร้างปัญหาอีกแล้วมาสักใกล้เลยนะแล้วก็เคยนะแบบว่าไปร้านอย่างเงี้ยแหละแล้วคือเจ้าของร้านเขาก็กลับมาเที่ยวร้านตัวเองแล้วเขาก็มาลอยฝังเฮ้ยเจอไอ้จอนอยู่ร้านนี
1: ้โอ้ชัดเลย
2: ตลอดเลยนะครับแต่ว่าความจริงนะส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราใจกว้างๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ด้วยความแบบทำธุรกิจแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะมีความแบบน้อยใจอยู่นิดนึง
1: แน่นอน
2: ต้องลองทำดูถึงจะนึกออกตอนแรกผมก็ไม่ได้นึกหรอกนะว่า
1: ในบทบาทนั้นเราถ้าเราไม่ได้ทำจริงๆเรานึกไม่ออกหรอก
2: ครับ
1: ถ้าเราไม่ได้เป็นนะแต่ว่าไอ้อย่างนึงที่ข่าวที่เราต้องฝากไว้มีเวลาจะใกล้หมดแล้ว
2: จริงป่ะเนี่ย
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะเกี่ยวกับเรากับร้านค้าหรือก็แล้วแต่นะฮะหลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์โดยเฉพาะร้านขายของชำเนี่ยแหละ
2: อ
1: าแปะอาโกอะไรเนี่ยโอ้ยสมัยเด็กๆเรามีกันอยู่แล้วนะฮะ
2: อ
1: ันนี้ก็ชวนเลือดร้อนน้ำลึกไปถึงเรื่องราวเหล่านั้นนะฮะ
2: ครับ
1: ปิดท้ายด้วยอีกข่าวหนึ่งเมื่อกี
2: ้
1: AI for Life ในหัวข้อแรกนะหัวข้อที่สองนะครับAI for Life ปีที่สามตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังงังงังตอนแรกนี่สอนทำรูปใช่ไหม
2: ครับ
1: อันนี้เกี่ยวกับการค้าขาย
2: การค้าขายพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ที่เกียรติฟังยาวก็คือเราจะสอนเกี่ยวกับการใช้ AI มาช่วยขายไม่ว่าจะเป็นทำรูปให้ดูน่าสนใจทำคลิปวิดีโ
1: อ
2: ด้วยการสั่งด้วย AI นะครับไม่ต้องมี
1: ความ
2: แรงๆไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นแล้วก็ช่วยให้เขาช่วยให้คิดแคปชั่นคลิปคำหัวข้อคิดโพสให้มันปังให้มันดูน่าสนใจโดยใช้ AI เราสั่งเขาได้เลย
1: จะใช้แคปชั่นยังไงออกแบบสินค้าอะไรในรูปแบบให้มันให้รูปถ่ายหรือวีดีโอให้มันดู
2: สนุกตาอะไรเงี้ยเวอร์ชันสั้นนะครับดูเวอร์ชันยาว
1: อ่ะเนี่ยคุณจะให้พูดยาวๆ
2: ไม่ต้องพูดหมดหรอก
1: ไม่น่าจะพอนะฮะแต่ว่าเป็นว่าเราจะสอนแบบว่าคุณไม่เป็นแล้วก็ทำสอนได้ทำได้นะครับ ทำไม่เป็นเนี่ยใช้คำโลกคนนี้ออกได้เลยท
2: ุ
1: กคนทำเป็นแน่นอน
2: ครับ
1: ไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์เพราะว่าสอนแบบจับมือทำนะ
2: ครับ
1: อย่างที่เราบอกก็คือทีมงานสอนนี่เขานำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการด้านสอนเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับผู้สูงอายุนะครับเน้นนะครับสำหรับผู้สูงอายุความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงมีมากแล้วก็มีมาหลายปีแล้วด้วยนะครับกว่า30ปีนะครับแล้วก็พร้อมทีมงานชุดใหญ่เลยนะฮะสแตนบายดูอย่างทั่วถึงใครไม่ถึงอะไรยังไงเดินไปดูนะฮะทีมงานจะเข้าไปเทคแคร์และดูแลตลอด

0: ครับ
1: ได้เลย
0: อันนี้กิจกรรมนะฮะมีวันที่2นะ2สิงหาคมนะครับก็คือวันอาทิตย์นะครับที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: คอร์สนี้นะฮะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดนึงนะคอร์สนี้ราคา 4,500 บาทต่อท่านนะครับ
1: ครับ
0: สอนกันแบบเต็มวันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเอาให้เป็น
1: อ
0: ะไม่มีแบบให้มันรู้กันไปเลยว่าจะไม่เป็น
1: อ
0: ่ะเราสอนกันแบบขนาดนั้นอ่ะเอาสิ
1: ครับก็แอดไลน์กันไปได
0: ้
1: นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพราะว่าเรารับแค่50คน
0: 50ท่านเท่านั้นนะ
1: ครับก็ไลน์แอด thinking radio นะครับมีแอดด้วยนะครับ
0: อันนี้
1: thinking radio
0: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง
1: นะครับแล้วก็กิจกรรมอันแรกนี่ก็คือเป็นจริงจริงเป็นคนละกิจกรรมกันนะแต่ว่าอยู่ในซีรีส์เดียวกัน
0: ซีรีส์เดียวกันแต่คนละวันใช่ไหม
1: หนึ่งวันที่1สิงหานะครับก็จะเป็นสอนในเรื่องของการเนรมิตภาพนะครับสร้างภาพสร้างคลิปแต่วันนี้นะครับที่เราอ่านไปเมื่อกี้ก็จะเน้นในเรื่องของการขายนะครับสำหรับใครที่มีธุรกิจของตัวเองมีแบรนด์มีสินค้าอยู่ในมือแล้วก็อยากทำให้มันปังนะครับก็ทำได้ง่ายๆด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับไม่ต้องทำเป็นทำคอมเป็นแต่งภาพเข้านู่นเข้านี่โปรแกรมนู่นโปรแกรมนี่หลายๆโปรแกรมไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราแค่ใช้ AI แค่นี้แค่สั่งเอางานทุกอย่างออกมาสวยได้แบบว่าว้าวเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับอ่ะก็ปิดท้ายอีกเพลงนึงแล้วกันนะครับอันนี้ขึ้นได้ด้วยกลองเหมือนกันซึ่งเป็นกลองที่ตึงๆเพราะตึงๆเพราะผมชอบมากเลยมาเชโรน่านะครับอ่ะฟังเพลงกันแล้วเดี๋ยววิกหน้ากลับมาคุยกันใหม่กลับมาฟังเพลงกันใหม่นะครับที่นี่ครับ 90.5 FM ทุกวันเสาร์นะครับ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับ Vintage Talk วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
0: สวัสดีครับ

0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: M-COT Connect แอปนี้

0: อีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
1: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมพีเอเมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.netอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวรตอนแล้วก็หนังสือขายดีการตลาดนี่น่าจะ 6-7 เล่มแล้วนะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องหลายเรื่องน่าสนใจผมเลยไม่ได้สนใจเรื่องการตลาดมาก
5: นะ อาจารย์สนใจอะไรดีกว่าตอนนี้
4: เพราะว่าตอนนี้ เวลาเราพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะมันคุณไม่สามารถจะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมิติเดียวได้ใช่ไหม
5: ครับ
4: คุณจะต้องเชื่อมโยงจากหลายศาสตร์ด้วยกันขนาดเด็กไปชนพระกับรถไปชนพระนะ
5: โอ้
4: นะฮะแล้วก็ยังต้องพวกเด็กนี่ยังต้องมีสหวิทยาเลยอะสหศาสตร์ใช่ไหม
5: เข้ามาดูแล
4: เหมือนนั่นก็เด็กอย่างเงี้ยเงินเด็กขับรถไปชนพระอย่างเงี้ยขับรถเกียร์ออโต้อะ
5: ครับ
4: เป็นไปได้ไหมที่ว่าเด็กบุกพ่อแม่ไอ้ตายายบอกว่าไม่ได้สอนเลยขับครั้งแรก
5: ไม่ได้ไปจริงๆเป็นไปเกียร์แมนนวลด้วย
4: เออผมยังขับไม่เป็นเลยนะเกียร์แมนนวลมันต้อง
5: จริง
4: มันต้องเกณฑ์เกียร์มันต้องดูว่าเกียร์นี้มันอยู่ใน
5: ตำแหน่ง
4: กิโลหรือเปลี่ยนเกียร์แล้วแบบอะไรเงี้ย
5: ต้องเลี้ยงคลัชอีกไอ้ที่ความยากคือเลี้ยงคลัชผมขับไม่ได้นะ
4: เครื่องก็ต้องดับ
5: ไม่ได้นะ
4: ใช่เรียนผมเรียนของผมเรียนเกียร์ออโต้เลย
5: ครับ
4: แล้วก็ถ้าเด็กเนี่ยนะขึ้นครั้งแรกขามันถึงอายุ11อ่ะ
5: อุ้ยก็ต้องเหยียดๆก็พอได้อ่ะถ้าเด็ก
4: มัน
5: เริ่มโตแล้วไซซิ่งพอได
4: ้ใช่แต่หัวไม่ถึงไง
5: มันก็ถูก
4: มันก็ต้องรู้จักวิธีปรับเบาะอาจจะต้องมีไอเบาะหนุนมารอง
5: เบาะเสริมก้น
4: แสดงว่ามันเคยขับมาแล้ว
5: โอ้แน่นอน
4: ใช่เปล่า
5: ถามป้าข้างบ้าน
4: เด็ก
5: มีคนบอก
4: เด็กพิเศษอาจจะเก่งอะไรพวกนี้แต่เขาไม่ใช่เด็กพิเศษที่ถูกฟูมฟักบ้านหมาเศรษฐี
5: ก็จริง
4: ใช่เปล่าอันนี้โอ้โหพ่อแม่ประกาศตินที
5: บ
4: แล้วเด็กพิเศษไปเรียนโรงเรียนพิเศษในต่างจังหวัดผมถามมีครูที่สอนเด็กพิเศษเป็นกี่คนในไทยเนี่ย
5: โอ้ยหายากนะ
4: ครูธรรมดาเนี่ยนะยังเก่งๆในต่างจังหวัดยังยากเลยถ้าไม่อยู่โรงเรียนใหญ่นะ
5: จริงครับ
4: ในถ้าเกิดแบบคุณขึ้นครั้งแรกนี่ขับเลยนี่คุณอัจฉริยะแล้วไม่ใช่เด็กพิเศษ

0: ขนาดโมซาร์ทในที่แต่งเพลงได้พ่อก็ยังต้องสอนนะครับ
1: จริงจริงจริง
0: ไม่ใช่อยู่โมซาร์ทขึ้นลุกขึ้นมาสามขวบแต่งเพลงได้ไม่ใช่พ่อเขาสอน
1: ไม่ใช่เขาฝึกฝน
0: หรือไทเกอร์บูที่ว่าเก่งมากเนี่ยตอนเขาเดินได้เนี่ยพ่อก็ให้จับไม้กอล์ฟอะไรพวกนี
1: ้ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออเอาแค่เรื่องเนี้ยตกเถียงกันเนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ยผมดูเด็กเนี่ย
1: เป็นไงครับ
0: รถขับรถตรงนะ
1: ขับรถตรงอ่ะใช่ใช่ใช
0: ่คือหมายถึงว่าเขาเหมือนเขาย้อนสอนก็จริงแต่เขาจอดคุณอยู่ในเลนนะ
1: ย้อนสองเออจริงย้อนสอน
0: แต่อยู่ในเลนนะ
1: ใช้คำนี้อยู
0: ่แล้วเวลาเห็นพลาดแล้วคุณไปชนทำไมปะนี่ยังงงอยู่เลยอ่ะ
1: ไม่รู้อ่ะ
0: มันคือว่าเขาขับมาต้อง10กิโลมันถึงว่าถ้าขับไปโน่นนี่มันจะต้องเกิดอุบัติเหตุไปแล้วไง
1: จริงย้อนสอนไกลมาก
0: ว่าพูดตรงๆถ้าขับครั้งแรกเนี่ยมันชนละมันชนรั้วบ้านมันชนโอ้ยเยอะแยะไปแล้วเราไม่มีทางหรอก
1: ยากจะปล่อยได
0: ้แต่ผมเข้าใจว่าไอ้ตายายพ่อแม่กันต้องบอกครั้งแรกไม่งั้นโดนด้วย
1: ใช่แม่ก็จะ
0: โดนด้วยโดนด้วยมัน
1: อ้าวอาจารย์พูดเรื่องเนี้ยผมเห็นอีกโพสต์นึงเมื่อวันนี้บ่ายเย็นๆอาจารย์น่าจะเห็นโพสต์ที่มีผู้หญิงคนนึงเอารถไปจอดบ้านตรงข้ามแล้วก็มีของตกใส่รถเหมือนบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วก็มีของเหมือนแบบอะไรสักอย่างในบ้านที่ไม่มีคนอยู่เนาะมันก็คงหล่นอะไรสักอย่างมาไปโดนใส่รถเขาไม่รู้อาจารย์เห็นไหมแล้วเขาก็โพสทำนองถามว่าแบบนี้ใครจะรับผิดชอบโอ้โหอันนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์กันมันมากอาจารย์พอพูดถึงเรื่องนั้นขอโยงมาเรื่องนี้อาจารย์คิดยังไงกับเรื่องแบบนี
0: ้หมายถึงว่ามีของหล่นจากไหน
1: ใช่คือบ้านเขาอยู่ฝั่งนี้แต่เขาเอารถไปจอดฝั่งตรงข้ามบ้านตรงข้ามที่บ้านน่ะไม่มีคนอยู่แล้วมันเหมือนแบบอะไรสักอย่างมันร่วงจากหลังคาหรือซัมติงแบบก็มาโดนรถเขาแล้วรถเขาไม่ได้มีประกันชั้นหนึ่งเขาก็ถามหาแบบ
0: เขาก็ต้องรับผิดชอบเองเพราะว่าการที่คุณเอาขับรถไปอยู่หน้าบ้านคนอื่นเนี่ยถึงเขาจะมีคนอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยคุณผิดอยู่แล้วนะคุณไปจอดขวางหน้าบ้านน่ะมันมีกฎหมายอยู่นะคุณไปจอดขวางหน้าบ้านเขาอะ
1: ครับไอ้เรื่องแบบนี้มันเลยทำให้ผมนึกถึงบริบทหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราการขับรถเนี่ยมันดูแปลกๆไหมอาจารย์รู้สึกไหมเช่นบ้านเราบอกว่าเราจะไม่บีบแตรกันถ้าบีบแตรเนี่ยต้องมีต่อยกันบ้างมีวางมวยกันบ้างแต่บ้านเราก็ยังขับรถกันแบบนี้ขับรถแบบไม่ได้เคารพกฎระเบียบวินัยจราจรกันอย่างจริงจังแก้กันยังไงดีอาจารย์ถ้าเกิด
0: ผมว่ามันไม่ใช่แค่ขับรถนะไม่รู้หนุ่ยเดินทางเท้าบ่อยไหมเห็นคุณขับแต่รถนี่ใช่ไหม
1: นึกออก
0: เนี่ยตอนหลังเนี่ยผมเดินทางเท้าจากคอนโดผมไป BTS เนี่ยประมาณกิโลนึง
1: ครับ
0: โอ้โหรู้เลยการเดินทางเท้าการเดินทางเท้าของคนไทยเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะคือที่ผมเจอเนี่ยนะคือประเทศไทยอ่ะที่ผมเจอนะไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ครับ
0: ไม่มีระเบียบไง
1: อืมอาจารย์เจออะไรบ้างเดินทางเท้าเนี่ยอาจารย์บอกหน่อย
0: คือแบบ
1: อะไรบ้
0: างโอเคมันก็มีของขายอะไรเงี้ยเราก็ต้องเดินหลบแล้วใช่ไหมแล้วเวลาเดินหลบมันก็ยังมีที่ว่างอ่ะตามหลักมันก็ควรจะเลนใครเลนมันมั้งวะอันนี้ก็เดินนึกอยากจะเดินแต่เหมือนว่ามันพูดว่าไอ้นี่ชิดซ้าย
1: อารมณ์ชิดซ้ายไม่ชิดซ้าย
0: คือนี่อยากจะเดินนั่นก็เดินอะไรเงี้ยหรือว่าเหมือนผมเงี้ยเออผมเห็นเขาเดินมาเลนเดียวกับผมเนี่ยผมก็หลบแล้วมาใกล้มันเดินมาชกมาใกล้กูทำไมอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เราจะไม่พบในญี่ปุ่น
1: อันนั้นชัดเจนเขามีกติกาในใจเขา
0: ผมเชื่อว่าให้ญี่ปุ่นผมเชื่อให้ญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นทางเท้าเล็กเท่าเราเนี่ยมันก็ไม่เดินชนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระเบียบ
1: ครับ
0: แล้วเป็นประเทศที่มีจิตสาธารณะสูง
1: เคารพ
0: ญี่ปุ่นในเวลาปอกผลไม้นี่ปอกเข้าตัวนะคุณไม่ได้ปอกออกนอกตัวนะ
1: อ๋อที่เขาบอกกันใช่ไหมแบบว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองปกป้อง
0: คนอื่นแล้วพี่ชายคนอื่นปอกออกนอกตัวใช่ไหม
1: โอ้โหคือพออาจารย์พูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยผมเห็นตอนนั้นผมไปเดินเล่นอยู่แบบนอกเมืองผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นไปเดินเมืองไหนอันนึงผมชอบมากผมว่าเขามีความเคารพกฎของเรียกว่าเคารพส่วนรวมอันนึงคุณป้าคนหนึ่งครับกำลังกวาดอยู่หน้าบ้านกวาดหน้าบ้านเนาะแกเก็บใบไม้กองเนี่ยแกเหมือนแกมีใบไม้เนาะแกก็เดินไปที่รั้วโรงเรียนรั้วโรงเรียนอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันซอยอย่างเงี้ยครับเอาใบไม้ไปทิ้งในรั้วโรงเรียนผมก็มองแล้วแบบเฮ้ยป้ามันจะดีเหรอแต่พออ่ะแฟนผมก็ทักเนาะไม่สังเกตบ้านป้าไม่มีต้นไม้แต่โรงเรียนมีต้นไม้แสดงว่าใบไม้นี้น่าจะหล่นจากโรงเรียนอารมณ์เขาเหมือนแบบมันคือของโรงเรียนเขาก็แค่หยิบไป

0: ืนโรงเรียนอ่ะซึ่งถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยอันนี้โดนดราม่าใหญ่เลยนะทำไมไม่มีน้ำใจแต่ผมว่าประเทศที่มีระเบียบอ่ะคำว่าน้ำใจมันจะไม่ค่อยใช้กันมันจะกลายเป็นทำไมไม่เคารพกฎไม่รู้อาจารย์คิดอย่างนี้ไหม
1: ก็คุณดูในเวลาถ้าคุณดูบอลโลกอ่ะจะเห็นว่าเวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปดูบอลเนี่ยเขาก็จะเก็บขยะหมดนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ตั้งแต่ก็ทำอย่างนี้ตั้งแต่เป็นข่าวดังตั้งแต่ปี2018อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วไม่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะในหนังสือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเริ่มต้นที่เรื่องนี้เลยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เริ่มต้นได้แมตช์แข่งญี่ปุ่นกับชาติไหนก็ไม่รู้ที่รัสเซียแล้วพอจบปุ๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแมตช์นั้นญี่ปุ่นแพ้เปล่าแต่ว่าแบบถึงจะแพ้นี่แหละแต่ว่าเก็บขยะละเอียดดีหมดเลยแต่เป็นเขาเลยบอกว่าเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่น
0: อีกมุมนึงอ่ะผมให้อาจารย์อีกมุมนึงถ้าอาจารย์ได้ไปแถวแถวชินจูกุชินจูกุที่มีกาซิล่าเนาะตกกลางคืนเนี่ยเหมือนเมืองเถื่อนเลยนะอาจารย์ขยงขยะอิเล็กเคขาแต่
1: มันก็จะมีคนมากวักมือเรียกด้วยนะ
0: มีกวักมือเรียกคือนั่งกันแบบคือกวนเด็กอ่ะกวนเด็กที่แบบโอ้โหหลุดโลกมากแต่เช้ามาสิ่งหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ตลอดทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นจริงครับโอ้โหนี่เลยทำให้คิดว่าแบบเอ๊ะเรื่องแบบนี้ในบ้านเราผมเอาอีกข้อนึงเพิ่งเห็นโพสต์วันนี้ผมว่าอันนี้เป็นโพสต์ที่ดีมูฟเป็นที่ดีของเซเว่นเมื่อหัวข้ามเองมั้งครับหรือตอนเย็นเนี่ยที่เซเว่นเหมือนเซเว่นน่าจะมาโพสประกาศประมาณว่าแบบปกป้องพนักงานเหมือนมีคนที่ ไปกดจองบัตรคอนเสิร์ตไว้แล้วก็ต้องไปจ่าย เงินที่หน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วเหมือนอาจจะทำได้ไม่ทันในเวลาที่มันกำหนดตั๋วก็เลยหลุดก็เหมือนจะถ่ายคลิปตัวเองอารมณ์เหมือนเจ้าตัวน่าจะถ่ายคลิปนะถ้าที่ผมจับใจความไม่ผิดนะถ่ายคลิปที่ต่อว่าพนักงานซึ่งผมว่าสิ่งที่มันดีวันนี้คือแบรนด์ก้าวออกมาปกป้องพนักงานที่ทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่แล้วผมว่าอันนี้มันเป็นจุดที่ดีที่แบบมันไม่ใช่ลูกค้าถูกอย่างเดียวอะลูกค้าผิดก็กล้าปกป้องพนักงานอะแล้วผมเห็นเสียงชาวเน็ตส่วนใหญ่อะชื่นชมด้วยนะอาจารย์คิดไงกับมูเมนต์แบบนี
1: ้ปกติเซเว่นก็ไม่ได้เคยออกมาปกป้องพนักงานนะ
0: แต่คราวนี้ปกป้อง
1: ก็ผมคิดว่าช่วงหลังมันเป็นนอร์มแล้วว
0: ่
1: าถ้าอันไหนพนักงานผิดเนี่ยบริษัทจะต้องออกมาไล่ออกอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าอ้าวพระเนี่ยมาเดินเลยนะไม่โดนรถเด็กนี่เดี๋ยวก็อาจจะโดนคนมาชนมันควรอะไรเงี้ยพระธุดงค์อะไรเงี้ยนะโดนไล่ออกเลย
0: ไปแล้วครับปิวแล้ว
1: แต่ถ้าอันไหนเนี่ยที่พนักงานถูกอ่ะมันก็ควรจะดูแลพนักงานจริงๆแล้วสตาร์บัคเนี่ย
0: เป็นไงครับ
1: นะฮะกฎข้อแรก Starbucks นี่ employee come first นะไม่ใช่ customer come first นะ
0: พนักงานมาก่อน
1: เพราะว่าชูเนี่ย บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลพนักงานดีเนี่ยพนักงานไปดูลูกค้าได้ไงอ่ะใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าบางบริษัทเนี่ยก็ต้องการให้พนักงานมีความสุข
0: ครับ
1: อย่างเช่นบริษัทSuppose อย่างเงี้ย
0: Suppose
1: เนี่ยเป็นองค์กรที่ให้พนักงานแฮปปี
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่า
0: อาจารย์อธิบายหน่อยซัพโพสทำอะไรอ่ะเผื่อบางคนไม่เคยได้ยิน
1: ซัพโพสเนี่ยเป็นเว็บไซต์ขายรองเท้า
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนหลังถูกอเมซอนซื้อไปนะเพราะว่ามันดูแลลูกค้าดีจนอเมซอนเนี่ยซึ่งเอาลูกค้าดูแลลูกค้าอเมซอนเนี่ยมี วัฒนธรรมคือ customer obsession
0: ครับ
1: คือหมกมุ่นกับดูแลลูกค้ามากแต่อันนี้มันดูแลก่อนก็รีบซื้อไปเดี๋ยวมันชิงจุดขายไป
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เนี้ย ประเภทซื้อรองเท้ามาแล้วก็คุณนึกภาพซื้อรองเท้าทั้งออนไลน์เนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็ใส่ไม่ได้อย่างเงี้ยไอ้นี่มันส่งให้แบบดูแลเต็มที่อ่ะนะคือให้ทุกคนพอใจไม่ใช่ว่าจะส่งไปบางคนก็แบบเถียงกับลูกค้ามั่งอะไรทำนองนี้อันนี้ไม่มีนะ
0: อ
1: ันนี้ suppose เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง Fortune เนี่ยก็จะมีเนี่ยจัดอันดับประเภทได้ว่าไอ้เนี่ยองค์กรไหนที่พนักงานอยู่แล้วมีความสุข
0: ครับ
1: มีเราได้เห็นไอตัว Google อ่ะเอาให้พนักงานเอาเวลา 20% ไปคิดโครงการอะไรก็ได
0: ้
1: หรือว่าให้มึงลาพักอะไร Netflix อะไรเงี้ย มึงจะเป็นพักร้อนเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยนะ มันก็จะมีอยู่อะไรพวกนี้ออกมาใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแบรนด์เนี่ย คือตอนเนี้ย เขาบอกว่าเวลาสร้างแบรนด์เนี่ยคุณบรรทุนเคยเล่าเวลาสร้างแบรนด์เนี่ยมีสองเรื่องนะคือหนึ่งคือสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าชอบและรักเราแล้วก็สร้างแบรนด์ให้พนักงานมาอยากมาทำงานกับเราด้วยนะ มีสองอันนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเกิดว่าคุณสร้างแบรนด์แล้วให้ลูกค้าให้พนักงานเนี่ยอยากมาทำงานกับเราคนเก่งก็มาไง
0: จริง
1: คือตอนนี้เราไล่คนออกเยอะก็จริงนะ แต่ไอ้คนที่ไล่เนี่ยคือคนที่เรียกว่า
0: มัน
1: ทำงานสู้ AI ไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าสำหรับคนเก่งจริงๆยังต้องหาอยู่นะแต่เนี้ยถามว่า ไอ้คนเก่งที่เรียกว่า 1% หรือไม่เกิน 5% เนี่ยเลือกไปทำงานที่ไหนก็ได้
0: ใช่
1: แล้วถามว่าทำไมต้องมาทำงานกับเรา
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันก็อยู่ที่แบรนด์องค์กรไง
0: ครับ
1: ถ้าอยู่องค์กรนี้เนี่ยเฮ้ยเขาดูแลเราดีที่องค์การนี้คือว่าคือเดี๋ยวนี้เวลาเราไปผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยเขาก็ดูว่าอยู่องค์กรไหนก็เดี๋ยวก่อนเจ๊งไปก่อนไง เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยองค์กรแค่15ปี
0: เหลือ15 แล้วเหรอครับ
1: 15
0: อายุสั้นลงเยอะมากเลยนะ
1: 15ปีนะเจ๊งเร็วตอนนี้เดี๋ยวก็เฮ้ยบริษัทอะไรวะสมมุติหนุ่ยไปอยู่บริษัท ABC ไม่มีใครรู้จักเอาผ่อนบ้านไปเดี๋ยวมึงไม่มีเงินที่เราไม่นับว่าองค์กรให้องค์กรดังก็ไล่ออกได้นะแต่เขาคงไม่ได้ดูขนาดนั้น
0: ครับ
1: คือเนี้ยอยู่ว่า ABC บริษัททำอะไรวะมึงได้เงินเดือนพอที่จะผ่อนก็จริงแต่ว่ากูไม่รู้จักบริษัทมึงอ่ะมึงเกิดบริษัทมึงเจ๊งไม่ทำไงอ่ะ
0: น
1: ั่
0: น
1: ไงเพราะฉะนั้นอยู่บริษัทดังเนี่ยมันมีส่วนในการซื้อบ้านซื้อรถด้วยไง
0: ครับ
1: ไม่งั้นกู้ยากต้องไปซื้อประกัน
0: โอ้โห
1: ดูหลอกก็จะแ
0: พ้แบบอาจารย์จิบน้ำรอก่อนดูวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการจะทำแบรนดิ้งมันต้องทำ ทั้งสองฝ่ายแบบเท่าเทียมกันเนาะมันไม่ใช่แค่ฝั่งเอาใจลูกค้าแต่ฝั่งดูแลพนักงานนี้สำคัญมากเลยแล้วผมเจออย่างนึงคือพวกองค์กรเก่าแก่เดิมๆเนี่ยจะชอบปล่อยปะละเลยเรื่องพวกนี้เอาอย่างบางอันเนี่ยผมเห็นอันนึงนะผมก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นแบรนดิ้งของเขานะครับเป็นร้านกาแฟร้านนึงอยู่แถวเขาใหญ่ผมอาจจะจำชื่อไม่ได้นะน่าจะชื่อบรอกโคลีซัมติงเนี่ยไม่รู้อาจารย์เคยเห็นไหมโพสต์เขาจะมีความจัดจ้านแอดมินมีความชัดเจนแอดมินน่าจะเป็นเจ้าของที่ชัดเจนว่าแบบเขาจะบอกว่าคือร้านเขาเหมือนตกแต่งอลังการนะก็ใครจะเข้าเนี่ยก็ต้องเหมือนเสียซื้อคูปองเพื่อเอาไปซื้ออาหารข้างในอ่ะผมว่าไอ้กฎแบบเนี้ยมันโอเคมากเลยนะเพราะถ้าเกิดเราไปต่างประเทศเนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆอาจจะบางคนอาจจะไม่เคยไปนะบังคับเลยครับคุณเข้าไปนั่งในร้านเนี่ยไม่มีนะนั่งสองคนสั่งคนเดียวไม่ได้อมัสเลยเขาจะบอกว่าแบบone person one order ซึ่งอันนี้คนไทยอาจจะไม่คุ้นแล้วผมชอบแอดมินของเพจเนี่ย Bakery ร้าน Bakery Cafe ไอ้คาเฟ่ที่เขาใหญ่เนี่ยมีความกล้าเขาเรียกว่าสู้กับลูกค้าสู้กับลูกค้าที่ไม่น่ารักอ่ะแล้วผมเห็นว่าชาวเน็ตวันนี้เขาเห็นด้วยกับสิ่งที่มันควรจะเป็นสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะเขาก็มาเชียร์ให้เป็นกำลังใจแอดมินว่าแบบแล้วแอดมินก็จะเข้ามาว่าแบบโอ้โหคนนี้รีวิว1ดาวเขาก็ไปเปิดกล้องดูโอ้จริงๆแล้วคนนี้เขาโอ้ไม่ได้เข้ามาเลยเข้ามาแล้วก็แบบไม่ทันได้เข้าไม่ได้ซื้อตั๋วเข้ามาผมว่าไอ้นี่มันคือสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกคนโอเคกับแบรนดิ้งความแฟร์แบบนี้อาจารย์คิดว่ายังไง
1: ก็แบรนด์เขาถ้าคือแบรนด์เขาชัดเจนนะ
0: ครับ
1: คือตอนนี้สิ่งที่ในโลกพอมันมีโลกออนไลน์คนก็วิจารณ์อะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมแบรนด์ต้องมีความชัดเจน อย่างกรณีที่หนุ่ยพูดมาแล้วเขาคิดว่าแบรนด์เขาแข็งพอด้วยมั้ง
0: ครับ
1: ที่เขาจะกำหนดกฎเกณฑ์แบบนั้นได้ใช่ไหมแต่ว่าแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลง
0: ยังไง
1: ผมยกตัวอย่างเช่น Starbucks เนี่ยpositioning เขาก็คือ third place
0: ครับ
1: คือหมายถึงว่าเขาอะถ้าคุณเป็นพนักงานเนี่ยถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทต่างๆเนี่ยคุณก็คือบ้านคอนโดหรือหอพักอะไรคุณแล้วคุณก็ไปทำงานแล้วคุณก็กลับคุณจะไปเดินห้างอะไรก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: แต่เขาบอกว่าเนี้ยคุณคอนโดบริษัทตาบักคอนโดบริษัทตาบักหรือเนี้ยมหาลัยตาบักหอพักอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่า ก็มีเนี่ยมันมีการหนึ่งคล้ายๆเป็น too fast to sleep อะไม่รู้เลิกไหมไม่ร
0: ู้ too fast to sleep นึกออกนึกออก
1: อันนี้ก็คือหมายถึงว่าเฮ้ยคุณจะต้องแฮปปี้มากนะคุณถึงจะมาเป็นที่สามอะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: จริง
1: แฮปปี้มากที่มาเป็นที่สามอะเพราะถ้าคุณไปที่ไหนไม่บ่อยอย่างเงี้ยเหมือนบางคนบ้านไปบ้านที่ทำงาน
0: ครับ
1: บ้านมีน้อยที่ทำงานเข้าใจป่ะถามว่าทำไมคนมีเมียน้อยก็แสดงว่ามีปัญหากับเมียหลวงไง
0: ก็เลยอยากไปหาที่ที่แฮปปี้
1: อยู่มีความสุขก็ไปบ้านเมียน้อยบ้านแล้วก็กลับบ้านใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันถามว่าแล้วสตาร์บัคทำไมเอาคนถึงชอบเป็นเทิร์ดเพลสคือสมัยก่อนอ่ะคุณจะมาแล้วคือเข้าห้องน้ำก็ได้นะในอเมริกาตอนหลังก็ไม่ให้เข้าแล้วมาขอห้องน้ำแต่ใครไม่ต้องซื้อกาแฟเข้ามาเข้าห้องน้ำได
0: ้ครับครับ
1: แล้วในไทยเงี้ยโอ้โหเมื่อก่อนผมไปบ่อยไงผมอยู่แถวอารีไงแล้วมันก็มีสตาร์บัคไอ้ตรงวิลล่าอารี
0: อ่ะอ๋อ
1: โต๊ะนั่งแบบใหญ่
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เน็ตอะไรจะนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้
0: ไม่มีว่า
1: แต่ตอนหลังเนี่ยมันก็มีปัญหาทราฟิกและสตาร์บัคเนี่ยตั้งอันนี้ก็สิบอันนี้ก็เป็นสิบปีอยู่แล้วนะว่ามันก็ทำโต๊ะเล็กลงประเภทวางมานั่งคุยกันสองคนเนี่ยคือวางคอมได้คนเดียวอ่ะ
0: บีบไกลๆบีบไกล
1: ๆอีกคนนึงก็วางไม่ได้อ่ะถ้ามึงเอาคอมมาคู่มันอีกคนนึงต้องหาสายแบบนั้นแล้วบางมึงตัดตัวเองอะไรเงี้ยคือทำให้ไม่สะดวกสบายอ่ะ
0: ครับ
1: คือผมเมื่อก่อนเนี่ยผมนัดใครเนี่ยนะผมก็ไปนัดสตาร์บัคตอนนั้นไม่ไปเลย
0: มันดูสะดวกมันดูสะดวก
1: นั่งคุยเขาก็ไม่ได้ไลน์อันนี้เหมือนเช็ดโต๊ะอะไรกูเกิดลำบากแล้วนะ
0: ครับ
1: เราก็ต้องสั่งอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้ไอ้ความเป็นเทิร์ดเพลสมันก็แล้วมึงบอกเป็นเทิร์ดเพลสถ้าอย่างนั้นมึงบอกเป็นเทิร์ดเพลสสิใช่ไหม
0: ผมว่ามุมนึงเข้าใจนะเคยคุยแต่ผมขอแบ็กกลับไปนิดนึงก่อนเผื่อเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่คุ้นว่าคือ culture ร้านกาแฟบ้านเราเนี่ยใครๆก็ไปนั่งเปิดคอมทำงานได้แต่ว่า culture ร้านกาแฟในต่างประเทศเนี่ยทำไม่ได้นะจะไปเปิดคอมทำนี่เขาไล่ออกจากร้านเลยนะร้านกาแฟคือมีหน้าที่ไปแค่กินกาแฟเหมือนไปกินร้านข้าวตามสั่งมาเปิดคอมนี่มันจะแปลกๆนะ Starbucks ก็เลยเป็นร้านแรกที่ทำในจุดนี้แต่บังเอิญบ้านเราอ่ะมันบังเอิญอ๋อพอมี Starbucks มาเป็นร้านแรกอ๋อทุกคนต้องเปิดคอมได้ก็เลยกลายเป็นสแตนดาร์ดว่าร้านกาแฟต้องทำงานได้มีเน็ตเสียบปลั๊กได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือตอนหลังอ่ะร้านกาแฟเนี่ยมันไม่ได้ขายตัวกาแฟ
0: ครับ
1: คุณอาจจะขายกาแฟแล้วก็วางกันไปอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่คุณขายเนี่ยคือขาย expected product คือพอ Starbucks ทำแบบนี้ก็เหมือนปั๊มเจ็ตอ่ะมีไอ้ห้องน้ำสะอาดใช่ไหม
0: โอเคใช่
1: การและ ห้องน้ำสะอาดเนี่ยเป็นจุดแตกต่างทีนี้ต่อไปคุณก็เป็น expected product แล้วไงหมายถึงว่าใครเข้ามาก็กูต้องสะอาดแล้วไงจริงป่ะมันไม่ใช่
0: มันต้องเป็นแบบ
1: แล้วใช่มั้ย
0: จริง
1: ทีนี้ไอ้ร้านกาแฟคือตอนหลังเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบทําร้านกาแฟนะ
0: จริง
1: ทั้งๆที่ไอ้ทําร้านกาแฟเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ยักษ์ในสตาร์บัคเนี่ยคุณเจริญก็ได้คุณเจริญก็ไปซื้อบาร์บีมาแล้วก็ไอ้ทรูคอฟฟี่นี่ของทรูก็รู้อยู่แล้วก็อันนี้สอนเนี่ยของอันนี้ก็รู้อยู่ปตท. อะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆมันเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่หมดเลย
0: ครับ
1: แต่มันก็จะมีคนเนี่ยชอบเปิดร้านกาแฟเหมือนกับเมื่อก่อนมันจะมี20กว่าปีที่แล้วมันจะมีซีรีส์เกาหลี Coffee Prince อะไรเงี้ย
0: อ๋อ Coffee Prince โอ้โหโ
1: อ้ได้ไปเกาหลีตอนนั้นเค้ายังให้ไปดูเลยนะหมายถึงว่าไปดูกันไอ้ที่ถ่ายทำเนี่ยก็ไปนั่งถ่ายกันอะไรเงี้ยใช่มั้ยแต่นี่พอซาบักทำแบบนี้มาสัก30ปีเขาทำเกือบ40ปีแล้วเขาประมาณ30นะคนก็คาดหวังว่าอันนี้กูจะต้องทำแบบนี้ได้
0: จริงจริงจริง
1: ใช่ไหมนั่นทรูคอฟฟี่วาวีหรือบ้านไร่กาแฟเมื่อก่อนบ้านไร่กาแฟ
0: ไม่เห็นนานนะ
1: โอ้ยจะเกือบหมดแล้วเลิกไปกับหมดแล้ว
0: ครับ
1: คือเมื่อก่อนบ้านไร่กาแฟเนี่ยมันสัก20ปีที่แล้วเนี่ยผมตามคุณอาทิตย์ไปจะรายการกับผมเนี่ยของคุณทิศเขาจะเป็นแบบเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ตอนนั้นก็20กว่าใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มีรถขับมีไอ้คอมอะไรเขาก็ไปทำงานร้านกาแฟ เมื่อก่อนเมื่อก่อนไอ้ตรงไอ้กำไมเนี่ยเนี่ยมันมีร้านกาแฟ Starbucks นะไม่รู้หนุ่ยทันเปล่าโอ้โหใหญ่เลย
0: ถ้าตามมาก่อนอาจารย
1: ์ BTS สกายกับไม้เนี่ย
0: เดี๋ยวบ้านไร่หรือเปล่า
1: บ้านไร่บ้านไร่ใหญ่เลย
0: บ้านไร่อยู่ปากซอยผมจำได้ร้านใหญ่มาก
1: เออ
0: ไกลๆคอนโดแล้ว
1: ผมเข้าไปทำงานตรงนั้น
0: ผมก็ชอบบรรยากาศดี
1: โหแล้วคนดังไปเต็มเดี๋ยวผมเคยเจอแอนดองผสมเต็มเลยดาราไปมากันเต็มเลย
0: ครับ
1: นะผมได้ไปนั่งแบบทำงานแบบนานเลยบาง 5-6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ร้านมันใหญ่ไงมันก็ไม่ได้มีคนอะไรเยอะเราก็นั่งเล็กๆแค่นี้เองอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าพนักงานเนี่ยมันบางทีมันเห็นแบบเอ๊ะเรานั่งนะแต่เราก็สั่งนะพอว่าเหมือนกาแฟมันเย็นคล่องเราก็สั่งนะมันเห็นเรามาบ่อยบางเนี้ยมันก็แกล้งมาเช็ดโต๊ะมั่งมาดูแอร์มั่งอะไรเงี้ยแต่เราผมเลยไม่ไปเลย
0: อ๋อเหรอโ
1: อเคอะไรทำนองเนี้ยคือพนักงานเนี่ยมันไม่ได้ถูกเทรนมาไงคือเขาเอาคนได้โอกาสมาเว้ยไอ้นี่บ้านไอ้กาแฟนี่ก็เอาคนได้โอกาสมานะ
0: อ๋อเหรอเพิ่งรู
1: ้เออแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ผมเข้าใจว่าจะเอาคนได้โอกาสหรือให้โอกาสซึ่งก็ดีแต่ว่าคุณต้องเทรนนะ
0: ครับ
1: คุณต้องเทรนนะว่าเฮ้ยวัฒนธรรมองค์กรคืออะไรอ่ะเหมือนมีคนพูดสมัยก่อนว่าอันเนี้ยไปถามไอ้บ้านไอ้กาแฟเนี่ยเท่าไหร่อะไรก็เขาก็พูดจาแบบไม่ค่อยดีอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหร
1: อคล้ายๆกับ
0: กาแฟราคาไม่ถูกนะ
1: โอ้แพง
0: ไม่ถูกต้องบอกว่าไม่ถูกไม่ถูกถือว่า
1: คือ80อ่ะ
0: กาแฟโบราณราคา8 9 10 100นึงเนี่ยก็มีช็อกๆนะมีช็อกๆนะ
1: แล้วรสชาติเขาไม่ได้เหนือคนอื่นนะ
0: อันนี้ขอไม่คอมเมนต์ครับ
1: มีคนบอกมาอะไรทำนองเนี้ยใช่ไห
0: ม
1: แต่กรณีบ้านไร่กาแฟเนี่ยเขาก็คือเขาเอาไข่ทั้งหมดไปไว้ในตะกร้าเดียวก็คือเขาไปอยู่ใน
0: ปั๊มสักอันนึงไหมผมจำ
1: ปั๊มเจ็ดเนี่ยปั๊มเจ็ดเนี่ยถูกปตท.ซื้อดีเซ็ตเลย
0: ก็เลยต้องทรานส์ฟอร์มมาเป็นอเมซอน
1: แล้วปตท.ก็ทำเองไงใช่ไหม
0: ครับ
1: อเมซอนเนี่ยเมื่อก่อนเป็นแบบธรรมชาติหรือคนป่านะตอนแรกอ
0: ่
1: ะแล้วตอนหลังก็ได้ดิดมาธรรมชาติคือแบบมีต้นไม้เยอะใช่ไหมแต่เวลาหมดแล้วฮะ
0: โอ้โหเสียดาย
1: แล้ววันพบกันใหม่นะครับวันนี้เราต้องคุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรมFM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
2: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
5: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
6: ปัทมาพรหาญชันชัยรองแก้วชัยกฤต
5: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
6: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
5: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด
7: ฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
5: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้เมื่อไม่นานมานี้ฮะไม่รู้ว่าวิทยากรประจำรายการของเราช่วงนี้ครับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์สุดหล่อของเราเนี่ยหมดตัวไปเท่าไหร่ครับกับ7เดือน7ครับสวัสดีครับพี่พจน์ครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังนะเราก็ไม่ต้องเช็คไงฮะว่าเราหมดไปเท่าไหร
5: ่7เดือน7นี้7เดือน7นี้แล้วเดี๋ยวนี้พวกแบรนด์ต่างๆนะก็จะชอบเล่นวันนะวันคู่ใช่ไหมเขาบอกว่าภาษาจีนเมืองจีนเนี่ยเขาจะมีวันคู่เริ่มจาก11/11มาแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีทุกเดือนเลยนะวันคู่1/1 2/2 3/3 4/4 7/7เนี่ยก็จะทำโปรโมชั่นกันทุกแพลตฟอร์มนะฮะก็ผมโดยส่วนตัวผมก็โดนนิดหน่อยนะก็คืออั้นไว้รอวันไหนที่ของที่มันอยากได้อ่ะแต่ไม่เร่งด่วนมากอ่ะแล้วก็รอวันที่มันมีโปรโมชั่นอย่างเงี้ยก็เป็นสิทธิ์ของเราคุณพจน์ได้ช็อปอะไรบ้างครับเมื่อกี้ผมพูดไปขัดไปขออภัยครับ
6: ช็อปอะไรบ้างเหรอมันก็เป็นของปกติที่เราเขาเรียกไงนะใส่ในตะกร้าอยู่แล้วแล้วอะไรที่รู้สึกว่ามันมีโปรโมชั่นใช่ไหมครับหรือมีสะสมพอยต์หรืออะไรได้นิดหน่อยเราก็รู้แหละว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรนะดีต่อใจสักหน่อย ใช่ไหมหรือแม้แต่ตอนนี้สมมติยกตัวอย่างอ่ะบางทีมันก็ไม่ต้องของถูกก็ได้นะ
5: ครับ
6: บางทีได้ของได้พอยต์หรือได้ของพรีเมียมอ่ะหรือละช่วงเนี้ยละตกซื้อเจ้าหนึ่งอ่ะก็พูดชื่อก็ได้เซเว่นอย่างเงี้ยซื้ออยากได้ชิมจังรู้ว่าของมันแพงเราไม่อยากซื้อ
5: ได้
6: แม้บางทีเราซื้อเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่องของเซลล์โปรโมชั่นเซลล์โปรอย่างเดียวดังนั้นก็กลับมาเรื่องเดิมอาจจะต้องบอกว่าเฮ้ยก็ต้องมาอ่านเกมว่าอ่านพฤติกรรมลูกค้าให้ขาดว่าบางทีราคาอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่จุดตายของธุรกิจก็ได้เพราะว่ามีหลายธุรกิจที่ขายถูกก็เจ๊งก็เยอะธุรกิจที่ขายแพงแต่ก็ยังอยู่และกำไรเยอะก็เยอะ
5: ครับ
6: เช่น Apple เป็นต้นไม่ดูไม่ดี
5: ใช่ใช่ใช
6: ่ไม่ดีไม่ดีแต่ไปดูผลประกอบการก่อนดี
5: เป็นยังติดท็อปไฟของธุรกิจที่ใหญ่สุดในโลกอยู่ทุกวันนี้
6: ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกแล้ว market share อาจจะลดลงบ้างนะ แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวมาร์จิ้นผลประกอบการที่เป็น bottom line จริงๆที่ไม่ใช่ราคาหุ้นนะก็ยังเติบโตอยู่ใช่ไหมครับแต่แน่นอนโดยอารมณ์ของเราเขาบอกว่าเฮ้ย Apple มันน่าเบื่อเนาะผมยังเบื่อเลยนี่9ไม่ใช่9เดือน9ประมาณนั้นแหละที่กันยายนเนี่ยถ้า Apple ไม่มีอะไรใหม่ผมว่าผมต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มจริงๆต้องเปลี่ยนทั้ง Mac เปลี่ยนทั้ง iPhone จริง
5: มา Android ด้วยกันครับมา Android ด้วยกันฮะ
6: ผมว่าผมจะย้ายไปคือผมไม่ได้ติดแล้วตอนนี้เพราะว่าเราไปอยู่บนแพลตฟอร์มที่มันเป็นของ AI ซะมากกว่า
5: จริงด้วยครับ
6: ใช่ไหมดังนั้นมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น Android หรือเป็น Windows หรือเป็น Samsung หรือเป็นค่ายหรือจะเป็นค่ายจีนก็ได้ไม่ได้ติดแต่มันไม่มีค่ายไทยอะสิ
5: ใช่ใช่เมื่อแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยพอเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสให้เจ้าใหม่มีโอกาสเกิดได้ใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยครับมีเปิดตัวแพลตฟอร์มสัญชาติไทยขึ้นมาแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเราเห็นข่าวกันไปแล้วนะครับวันที่7เดือน7เนี่ยเปิดตัวไทยมาร์ทนะเป็นไม่บอกว่าไม่พูดถึงว่าเขามาจากใครนะแต่ความน่าสนใจของแพลตฟอร์มนี้เนี่ยคือด้วยตั้งใจที่ว่า
6: บอกได้เป็นของใครก็รู้ว่าเป็นของคุณน็อต
5: กองสลากพัด
6: บอกได้ดิก็ออกทันแหลกข่าวไปแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้แต่ก่อนแล้วตอนนี้ก็คือคุณน้องก็ประกาศการเวทีเลยก่อนเข้ารายการผมก็ดูคลิปที่แถลงข่าวเป็นอีเวนต์โอ้อีเวนต์ใหญ่โตเลยถ้าปิดส่งปิดเสียงเนี่ยไปนะฮะหรือว่างานเปิดตัวงานขายตรงสักยี่ห้อใหม
5: ่อลังการอลังการ
6: เราเห็นชุดสีแดงเราเห็นชุดสีแดงเราเห็นเวทีโอ้โหใหญ่เลยเราคิดว่าเฮ้ยขายประกันหรือเปล่านะหรือจะขายตรงอ๋อไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มไทยมาร์ทใช่ไหม
5: ใช่ไทยมาร์ทเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่เปิดขึ้นมาต้องบอกว่าแพลตฟอร์มเนี้ยเปิดขึ้นมาจากการมองเห็นช่องว่างมองเห็นแก็ปในโอกาสนะครับในแง่ที่เราทำอีคอมเมิร์ซกันมานานเนี่ยแพลตฟอร์มนี้ก็เปิดขึ้นมาที่ใดมีปัญหาแล้วที่นั่นก็มีโอกาสเนาะในการแก้ไขทุกคนก็รู้ว่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเวลาทำสินค้าต้องบอกงี้อีคอมเมิร์ซไทยเนี่ยมันเติบโตมากๆตอนที่เริ่มมีโซเชียลมีเดียเข้ามาใช่ไหมครับมี Facebook เข้ามาแล้วคนโพสต์ Facebook ไปแล้วก็ขายของผ่านอินบ็อกซ์ขายของผ่านอะไรแต่มันก็มีปัญหาคือไม่มีตัวกลางที่จะมาดูแลเรื่องการชำระเงินไม่มีตัวกลางที่จะมาดูแลเรื่องการการันตีว่าจะได้ของหรือเปล่านะครับมันก็เป็นที่มาที่ไปของ marketplace ต่างๆพวก e-commerce platform ต่างๆ Shopee Lazada ก็เกิดขึ้นมาเป็นตัวกลางพอ Shopee Lazada หรือ TikTok เกิดขึ้นยอดขายที่ขายตรงผ่านการ direct กับลูกค้าคือพอลูกค้ากับพ่อค้าเนี่ยเขาได้คะแนนตรงเนี่ยเขาก็คิดราคาได้เต็มที่ไม่มี GP เข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอมีตัวกลางขึ้นมาตัวกลางก็มีสิ่งที่เรียกว่า GP หรือ Cost Profit ที่คิดจากราคาสินค้าขึ้นมานะครับแล้วพอคนย้ายเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้เยอะขึ้นแพลตฟอร์มก็เริ่มคิดราคาจาก GP 0โตขึ้นไปเรื่อยเป็น10เป็น20ตอนนี้เนี่ยผมก็จะคุยวันพุธวันพฤหัสเนี่ยจะคุยกับอาจารย์เชียงกับอาจารย์แบงค์นะเราก็จะบอกตลอดว่าโอ้โหเรื่องที่อัปเดตประจำสัปดาห์คืออะไรปรับค่าธรรมเนียมอีกแล้วครับปรับกันเรียกปรับกันทุกเดือนได้มีการไล่ตัวเลขค่าธรรมเนียมกันใหม่นะฮะพอปัจจุบันนี้เข้าใจว่าแพลตฟอร์มต่างๆในเมืองไทยที่พ่อค้าแม่ขายเมืองไทยเนี่ยขายกันอยู่เนี่ยน่าจะโดนมัน 23-28% นะครับไม่ต่างกับการเอาของเข้าห้างแล้วนะครับบนโอกาสธุรกิจอย่างนี้เนี่ยก็เลยมีแนวคิดที่จะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาต้องบอกเลยครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราขายของผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดช่องทางค้าปลีกเนี่ย GP วันนี้ครับ 28% 23-28% อยู่แล้วนะฮะเพราะเขามีค่า
6: ขั้นต่ำนะเดี๋ยวที่โค้ชว่าขั้นต่ำสำหรับเพราะว่าบางท่านเริ่มต้นที่นะเพราะว่าบางท่านเนี่ยบางท่านไม่ได้เคยอยู่ในวงการค้าปลีกเนี่ยยังเขาจะอุ้ยประมาณสัก 30-35% ผมบอกเริ่มต้นนะปลาสินค้าเนี่ยจะไปอยู่บนเชลนี่ผมหมายถึงเชลทั้งที่เป็นในร้านสะดวกซื้อในห้างหรือในเชลที่บนออนไลน์นะ
5: บาง
6: ทีโดนไป 50-60% นะในบางแคตตาล็อก
5: ใช่คิดหมดถ้าเวลาเราคิดให้หมดนะเวลาคิดหมดว่าแบบค่า GP บวกค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมคนชำระเงินค่าโลจิสติกค่านู่นค่านี่นะครับคิดหมดเลย
6: ใช่แต่เมื่อกี้ผมที่ผมรอโค้ชโอเกิดให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยผมคือต้องเรียนอย่างนี้ผม ผมคุกคีในวงการอีคอมเมิร์ซเนี่ยเยอะๆเนี่ยช่วงปี2010ถึง2015ช่วงนั้นก็คืออย่าเรียกว่าเคยมีประสบการณ์ที่แต่ก่อนมาเนี่ยมันคงใช้ไม่ได้ทุกวันนี้แล้วแหละ ใช่ไหมครับแต่เราก็พยายามติดตามข่าวแล้วผมก็เห็นทั้งเจ้าคนไทยแพลตฟอร์มคนไทยแล้วก็ต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยที่ล้มหายตายจากแล้วผมก็เลยเนี่ยเมื่อกี้ก็ทำบีฟไปสดๆแล้วก็ผมมีอยู่อันนึงแล้ว ChatGPT เนี่ยผมใช้ตัว Deep Research ของ ChatGPT มีอันนึงที่เนี่ยไม่รู้ว่าแอบคุยผมกับโค้ชโอคุยหรือเปล่าเขาบอกว่าแพลตฟอร์มไทยเนี่ยมักจะชูโลงด้วยคำว่า GP ต่ำถึง
5: 0%
6: อันนี้ไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่เขามีคำว่าแต่ด้วยนะแต่มันไม่ใช่กลยุทธ์ระยะยาวมันคือเปิดเกมแค่เหมือนเปิดห้างใหม่เปิดร้านใหม่อะฟรีเข้าไปใช่ไหมครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าอย่างนี้ผมบอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรน่าตื่นเต้นเอาที่ล้มหายตายจากไปก่อนผมว่าหลายท่านเคยได้ยินได้ฟังชื่อเหล่านี้นะครับเคยทำแล้วติดตัวไปแล้วถอนตัวไปแล้วหรือเปลี่ยนทิศทางไปแล้วทูช้อปปิ้ง
5: ค่ายทูช้อปปิ้ง
6: ทูช้อปปิ้งค่ายทรูอยู่แล้วนะก็มาใหญ่เหมือนกันมาใหญ่เหมือนคุณน็อตเนี่ยแหละที่บอกว่ามีฐานคนไทยทั้งประเทศ True Shopping ไปแล้วมีเจ้าหนึ่งไปด้วย JD Central
5: มีคำว่ามีเซ็นทรัลด้วยนะมีคำว่าเซ็นทรัลด้วยนะ
6: และ JD เนี่ย JD ไม่ธรรมดานะ JD ที่ท็อป3ของจีนนะ
5: ครับ
6: ลองจากอาลีบาบาลองจากนั่นก็คือ JD เนี่ยแหละ .com ไม่ใช่ธรรมดานะไปเหมือนกันดีดิสเขาจำได้ไหมจีดีดิสเขาเนี่ยเอ็นโซโก้โอ้โหอันนี้ต้องมา
5: โอ้ใคร
6: ไปเหมือนกัน
5: ใครทันเอ็นโซโก้ช่วยพิมพ์ว่าทันหน่อยนะครับ
6: โอ้ยอย่างน้อยเป็นวัยกลางคนเหมือนผมกับโคชโอ้ยอย่างน้อย
5: เช็คอายุอันนี้ก็ต้องเกมเช็คอายุ
6: เจ้าอีกเจ้าหนึ่งคือตลาด .com กับลาบุเตน
5: ลาบุเตนที่มาซื้อตลาด .com ของคุณป้อมพาวุฒิเนี่ย
6: ครับใช่ก็ไปแล้วแต่ละเจ้าเนี่ยไม่ใช่โนเนมแล้วไม่ใช่ไม่มี
5: คุ
6: ณแล้วก็มีเครือข่ายหมดมีเจ้าที่กำลังดำเนินการอยู่แต่ก็เงียบๆไปผมว่าเจ้าหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยหายไปไหนนะครับคือไปรษณีย์ไทยThailand Postmark ยังทำอยู่นะอย่าลื
5: ม
6: ไปรษณีย์ไทยเนี่ยฐานข้อมูลเนี่ยคนขายของทั้งประเทศกับคนรับของคือคนซื้อของทั้งประเทศผมเชื่อว่าเนี่ยคนไทยเกือบทุกคนเนี่ยไปรษณีย์ไทยมีข้อมูลอยู่แล้วไปรษณีย์ไทยมีเน็ตเกิดแล้วต้นทุนการทำอีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งเนี่ยที่สำคัญนะใหญ่ๆเลยคือโลจิสติกส์นะ
5: ครับ
6: ไปรษณีย์ไทยก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงแล้วกันนะครับมีอันนึงอีกอันนึง New Gen Commerce รู้จักไหมอันนี้ผมไม่รู้จักขออภัยนะ
5: ไม่ทันฮะผมว่า
6: ไม่ทันแต่นี่ยังอยู่นะ
5: ที่ทันอีกตัวนึงคือ น็อก
6: ก็ไปแล้วอันนี้คือไปแล้วแต่น็อกอาจจะแบบตลาดแคบลงมาหน่อยไงเพราะว่าอาจจะเป็นอยู่ในไอ้วัสดุก่อสร้างใช่ไหม
5: บ้านในซีจี
6: เรื่องของไทยเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ในบ้านนะครับก็อาจจะไม่ได้กว้างเท่านะครับของกลุ่ม CP Group เนี่ยกับกลุ่ม True เนี่ยก็มี Ascent Commerce V Shop V Mall V Love Shopping ก็ยังมีอยู่แต่เปลี่ยนทิศทางนะครับพันธะวันนี้ก็ยังไม่ใช่ B2C นะครับตลาด .com อยู่นี้ก็ไปกับ T Space ละนะครับกับกลุ่มของ TCC หรือเครือไทย BF
5: ครับ
6: ก็ยังผมถ้าจำไม่ข่าวไม่ผิดขออภัยถ้าจำผิดก็คือยังต้องถอยกับตลาดนี้เลยนะคือตลาดที่แบบยิ่งขายเยอะยิ่งขายมากอะไรนะยิ่ง
5: ขายยิ่งขาดทุน
6: เยอะยิ่งขายยิ่งขาดทุนนะครับอีกเครือหนึ่งเนี่ยก็คือบิ๊กซี BJC ก็ยังทำอยู่แต่ยังไม่ได้เน้นว่าโอ้โหจะต้องมาแบบแมสขนาดเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันผมไม่อยากวิเคราะห์ว่าไทยมาจะรุ่งหรือไม่รุ่งนะครับเพราะว่าก็คุณเปิดตัวไปเนาะแต่ผมบอกอย่างนี้ฮะผู้ประกอบการนะ เวลาเจ้าไหนเปิดตัวเข้าไปร่วมเขาเถอะครับเราจะชนะเราจะวิน
5: เพราะว่า
6: แล้วผู้บริโภคนะก็จะมีโปรโมชั่นเยอะเหลือเกิน
5: ใช่ใช่
6: ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เอ้ยนายทุนเขาใจดีกับพวกเราแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายอะไรเงี้ยก็เข้าไปร่วมไปสมัครอย่างน้อยก็เป็นของคุณน็อตไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มคนไทย
5: ของคนไทยผมยังมองครับในที่เขาแถลงข่าวมาเนี่ยเขาก็จะพยายามมุ่งไปที่จุดอ่อนของแพลตฟอร์มที่มีอยู่เป็นช่องว่างข้อที่สุดท้ายตรงนี้คือข้อที่1ก็คือว่า GP เป็นขั้นบันไดนะครับโดยประกาศชัดเจนคือจุดเนี้ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นเพนของพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ก็คือว่าเขาพยากรณ์ไม่ได้เลยว่า GP มันจะขึ้นไปเท่าไหร่บนแพลตฟอร์มที่เขาอยู่ทุกวันนี้แต่สิ่งที่ไทยมาร์ทบอกมาคือการันตีว่าปีที่1 0ปีที่2 5ปีที่3 8แล้วก็ปีที่4เป็นต้นไป 10% นะครับนี่คือ GP ของการส่งนะฮะอันที่2คือนำเสนอในเรื่องของการเลือกผู้ส่งของได้เลือกผู้ส่งของได้อันนี้โหนี่อันนี้เพนใหญ่ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าทุกวันนี้เลือกของส่งไม่ได้ใครขายบนแพลตฟอร์มเขาต้องใช้ระบบขนส่งของเขาที่โดนบังคับค่าธรรมเนียมในการขนส่งแล้วก็ไม่มีการการันตีความพึงพอใจคือเมื่อก่อนเนี้ยเลือกคนส่งเองได้เจ้าไหนมารับของช้าเจ้าไหนส่งของมีปัญหาเยอะเขาเปลี่ยนเจ้าได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับก็ชี้ไปที่จุดนี้2จุดใหญ่ด้วยกันฮะก็ทำให้มีช่องว่าง1ขึ้นมาที่พ่อค้าไม่ขายน่าจะลองสนใจดูนะครับแต่ก็นะเราอยากขายที่มีลูกค้า
6: ไม่อยากขายได
5: ้เราอยากขายได้
6: คนขายก่อนคนขายอยากขายได้แล้วผม
5: ครับ
6: ก็เชียร์นะไม่ได้พูดเดี๋ยวคุณน็อตเดี๋ยวหรือทางไทยบาทหรือผู้สนับสนุนถามว่าผมไม่นั่นผมสนับสนุนอยู่แล้วผมไม่ได้ได้เสียอะไรจากการที่ไทยบาทจะไม่ประสบความสำเร็จนะใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันหลายปัจจัยที่มันเกิดขึ้นคือมันเป็นปัจจัยดีมาซัพพลายส่วนหนึ่งเนาะใช่ไหมครับเราเห็นหลายเจ้าทั้งภาครัฐและหลายภาคเอกชนทั้งของไทยแต่ต่างประเทศเคยทำแบบเนี้ยแต่สุดท้ายคือมันเหมือนเราไปเปิดท้ายขายของแล้วไม่มีคนเดินหรือมีคนเดินก็ไม่มีคนซื
5: ้
6: อใช่ไหมครับกับสองคือพอเราขายได้ก็จริงนะครับแต่การขนส่งหรือการบริการเนี่ยนะครับมันไม่ได้เรื่องผมต้องบอกว่าแบบนี้คือทำไมเขามีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย GP มันเกิดจากค่าบริหารจัดการ
5: คร
6: ับ หลากหลายเลยวันนี้คือเช่นบอกว่าโอ้โหวันนี้บอกง่ายๆว่าถ้าเราไม่อยู่สักค่ายแพลตฟอร์มอยู่ต่างประเทศเนี่ยใครจะเห็นเรา
5: ใช่
6: ไหมครับกับสองก็คือว่าถ้าเราไม่อยู่บนแพลตฟอร์มแบบนี้ถ้าอยู่บนแพลตฟอร์มไม่เสียค่า GP ก็ต้องเสียค่าแอดไม่เสียค่าแอดก็ต้องทำคอนเทนต์เพื่อให้เกิดกระแสให้คนมองเห็นมันคือเรื่องของการตลาดผมมองว่าถ้าเป็นคุณเป็นผู้ประกอบการนะใช่ไหมครับคุณต้องมองว่าไทยมาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกคุณจะมองเป็นช่องทางการสื่อสารก็ได้หรือคุณจะเป็นช่องทางในการขายก็ได้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องย้อนกลับมาก่อนนะ customer journey ลูกค้าของคุณตอนนี้เป็นอย่างไร
5: ใช
6: ่ทำยังไงเขาถึงจะเห็นคุณก่อนนะเห็นแล้วแบบเล็กคือรู้ว่าเป็นคุณน่ะแล้วรู้จักคุณด้วยอยากจะซื้อคุณอยากจะติดต่อคุณแล้วสุดท้ายคือซื้อกับคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องใช้กลับมาเรื่องเรื่องการทำการตลาดการทำแบรนด
5: ์
6: แล้วมาวางแผนกันว่าเนี่ยบางส่วนเราจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะบางส่วนเราจะทำคอนเทนต์ของตัวเองนะบางส่วนเราจะทำโอนไชแนลของตัวเองนะ บางส่วนเราจะเล่นกับเรื่องไหนฮะ AI generating content นะว
5: ่
6: าเสิร์ฟผ่าน ChatGPT เสิร์ฟผ่าน AI ของ Googleใช่ไหมครับเสิร์ชผ่านอัลกอริทึมของ IG ของ Facebook ของ TikTok ของ YouTube แล้วเจอคุณเนี่ย

0: อาจจะต้องมาวางแผนกันนะการทำการตลาดใหม่
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะสุดท้ายคือ GP สุดท้ายมันก็ไม่รู้สิจะอยู่คือเขาหวังว่าจะอยู่เกิน4 ปีนะอย่างที่คุณน็อตว่าแผนวางแผนว่าไม่เกิน10%ภายในปีที่4เนี่ยใช่ไหมครับแต่ว่า
1: ใช่
0: สิ่งที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันหนึ่งที่ผมได้ยินในสปอตโฆษณาเยอะๆคือของปลอม
1: ครับ
0: ของปลอมผมมองว่าผมก็คุยนะกับหลายๆเจ้าร้านค้าก็บอกว่าเป็นของจริงตามตาเก็ตเพจบอกว่าเป็นของจริง
1: ครับ
0: เอกสารมาหมดอ่ะดูจริงหมดอ่ะแต่สุดท้ายเอาไปส่งอ่ะคือของปลอม
1: ใช่ใช่
0: แต่แพ็คเนี่ยคือแพ็คจริงหมดเลยนะแพ็คจริงจริงจริงแต่ข้างในเป็นของปลอมอ่ะประเด็นก็คือเฮ้ยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบการก็ได้นะนะครับไม่ใช่ผู้ประกอบการมาเก็ตเพสก็ได้นะแต่ความผิดอาจจะอยู่คนที่มีอำนาจหน้าที่หรือเปล่าที่จะต้องมาตรวจสอบเพราะมีเคสเยอะเลยอ่ะสมมติวันเนี้ยท่านผู้ฟังผมว่ามีคนเคยมีประสบการณ
1: ์ครับ
0: สั่งซื้อของไปร้านออฟฟิเชียลด้วยนะแต่10 ชิ้นมันมีผิดมีของปลอมสัก1 ชิ้นน่ะ
1: ครับ
0: เห็นไหมเสร็จปุ๊บเราไปแจ้งความที่สอนอหนึ่งก็ได
1: ้โอ้เหนื่อยเหนื่อยนะเหน
0: ื่อ
1: ย
0: บันทึกประจำวันกันบันทึกประจำวันถ้าคุณจะแจ้งความนั่นนี่เนี่ยคุณบอกวันหนึ่งอ่ะเจ้าหน้าที่รับเรื่องเนี่ยวันหนึ่งต่อคนนะเป็น100 เรื่อง มีฝ่ายฟอร์มให้เซ็นเลยไม่ต้องตอบอ่ะแต่ฟอร์มแล้วต้องตอบข้อมูลของคุณเพิ่มเติมอ่ะ
1: พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมก็นึกถึงได้เลยครับว่าผมคือผู้ประสบภัยได้รับประสบการณ์การแจ้งความเรื่องนี้มาแล้วแล้วก็ผ่านมาปีพอดีเลยครับเดือนนี้เดือนปีที่แล้ว ยังไม่มีใครติดต่อเราเลย
0: แล้วก็หายไปคือว่าอะไรฮะของที่เราซื้อมันยังไงก็ไม่เท่ากับเราเสียเวลาเสียอารมณ์เสียค่าเดินทาง
1: ใช่
0: ไหมเราเอาปล่อยผ่านแล้วเรื่องนี้ปล่อยผ่านกันไม่รู้ผมว่าเนี่ยล้านคนน่ะคนละ10 เคสอ่ะก็เป็น10 ล้านเคสแล้วอ่ะได้นะว่ามันก็มีหน่วยงานการที่ดำเนินการเรื่องพวกนี
1: ้
0: ซึ่งมันเราดำเนินการไม่ได้นะถ้าไม่มีอำนาจหน้าที่เนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ผมว่ามันอาจจะกลับมาเรื่องเดิมคือเฮ้ยเราก็อยากให้มันเกิดเนาะหรือบอกว่าวันนี้ผมเห็นข่าวนอกจากไทยมาอ่ะผมเห็นข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมาพบไทยสตาร์ทอัพอ่ะยินดีปีดาเลยนี่ดีแบบจริงๆนะบางทีบางคนก็บอกผมชอบประชดประชันนี่อันนี้เรื่องพวก
1: อันนี้จริงอันนี้จริงใช่ไหมอันนี้จริง
0: NIA ก็คือ
1: รวมทุนได้แล้ว
0: นวัตกรรม
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
0: ใช่แล้วก็จะมีบอกเลยสตาร์ทอัพเจ๋งๆของไทยอ่ะที่เป็นเกี่ยวกับ AI อ่ะเริ่มล้มหายตายจากไปเยอะแล้ว
1: ใช่แล้วก็
0: บอกว่าเอาจริงมันไม่ใช่ว่า NIA มีหรอกก่อนหน้านี้ก็มีหน่วยงานของรัฐอ่ะเยอะเลย
1: ครับ
0: แต่ไม่รู้สิมันหายไปไหนก็ไม่รู้กับสองผมอาจจะไม่รู้ก็ได้นะขออภัยนะกับสองก็คือว่าเอาเงิน1,600 ล้านมาลงสตาร์ทอัพไทยแบบนี้ไหมลงได้เยอะเลยนะ ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมันก็มากลับมาเรื่องเดิมบ่นไปบ่นมาเราก็กลับมาเรื่องเดิมอาบายโมกลับมาทำมาหากินเหมือนเดิม
1: ซึ่งผมว่าอย่างวันนี้เนี่ยที่ไทยมาร์ทเกิดขึ้นมาได้เนี่ยแล้วคิดต้นทุนที่ต่ำได้เนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเทคโนโลยีที่มันพัฒนามากขึ้นเพื่อไม่จำเป็นต้องมีทีมงานหลังบ้านเยอะขนาดนั้นจากเดิมทีผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้ใครจะทำสตาร์ทอัพหรือกับเป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยแม้กระทั่งอย่างพันทิปจะทำมาร์เก็ตเพสเองเนี่ยโอ้โหต้องใช้กำลังคนมหาศาลแต่ในยุคนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าใช้กำลังคนน้อยลงน่าจะมีผลไหมครับกับการที่ทำให้ต้นทุนต่ำได้อย่างนี้หรือเป็นเพียงแค่แกมมิกทางการตลาด
0: โดยปกติแล้วกันผมว่ากลางๆดีกว่ากลางๆว่าการทำอีคอมเมิร์ซเนี่ยต้นทุนในการพัฒนามันไม่ควรจะเกินตัวถ้าไม่ใช่ช่วงแรกนะเอาช่วงแบบ 2-3 ปีผ่านไปมันไม่ควรเกิน 10-15% อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ที่เหลือมันค่าอะไรค่าการตลาดสัก 50% เป็นอย่างน้อย
1: ครับ
0: ค่าโอเปอเรชั่นค่าโลจิสติกส่วนใหญ่มันแล้วบอกว่าค่า IT ต่ำกว่าผมว่าต่ำกว่า 10% เนี่ยก็เก่งแล้วมันจะต่ำไปกว่านั้นมองไม่เห็นเพราะสุดท้ายก็คือถ้าจะทำยังไงคนลดลงก็จริงแต่ค่าโอเปอเรชั่นในเชิง IT ก่อนนะค่าเทคนิคในการทำระบบไม่รู้กี่หลายระบบแล้วบอกว่าถ้ามารัน AI แล้วบอกว่าจาก100 คนเหลือ10 คนระบบจริงๆมันไม่ได้ใช้เยอะที่เยอะคือโอเปอเรชั่นเรื่องของ customer service เรื่องของการตลาด เรื่องของโลจิสติกเรื่องของมีคนมาโวยแล้วของเอาอย่างนี้ก่อนนะคนสมมุติเขาโทรไปไลน์ไปแชทไปก็ตามแต่สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนตกลงโค้ชโอเนี่ยซื้อของไปได้รับของปลอมจริงหรือ
1: เ
0: ป
1: ล่า
0: เออ
1: นั่นสิ
0: ไม่ใช่ไปกล่าวหาร้านค้านะเอาแค่เคสนี้ก่อนนะแก้ยังไงอ่ะบอกแก้ยังไงก็ไม่ได้มันต้องมีคนมาบริหารจัดการอยู่ดีใช่ไหมครับมันก็จะบวมตรงนั้นอ่ะเนี่ยคือมองไปมองมาเนี่ยคือเรากำลังถอดว่าที่บริษัทที่ของไทยแล้วกันกับต่างประเทศเหมารวมไปหมดที่เคยโอเปเรตในไทยเนี่ยทำไมยังเหลือแค่ Lazada Shopee TikTok หลักๆเนาะ3เจ้าหลักๆเจ้าอื่นยังอยู่บ้างหรือไม่อยู่บ้างเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทนไม่ไหวไม่ใช่ทนไม่ไหวนะทนไม่ไหวแต่ทุนดูสิไปสมีไทยกลุ่ม CP กลุ่มเซเว่นกลุ่มทูทนเขาบอกไม่ไหวกล
1: ุ
0: ่มไทยเบฟก็คือเครือช้าง TCC กลุ่มบิ๊กซีกลุ่มเทนท่านโอ้ถ้าเขาไม่ไหวก็หวังว่าให้ไทยหมาดเราไหวแล้ว
1: ครับก็ขอให้กำลังใจนะฮะแล้วก็ในนามของใน
0: ฐาน
1: ะ
0: ใน
1: ฐานะผู้ประกอบการอย่างที่อาจารย์พจน์แนะนำครับลองให้รู้ถ้ามีโอกาสก็ใช้สิทธิประโยชน์ในช่วงนี้ที่คุณจะได้ทดลองการใช้ระบบแล้วก็มีต้นทุนการระบบชำระเงินที่ต่ำกว่าเดิมนะครับ
0: ก็เชียร์ให้คุณพิมพ์ทายไปฟีเจอริ่งเขาหน่อยสิ
1: ใช่
0: ตรงนี้พิมพ์ทายยังไปอยู่ใน TikTok ซะเยอะเลยใช่ไหมก็มาอยู่บนไทยหมาซิมาสร้างปรากฏการณ์สิก็ดีนะผมว่านะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ผมเห็นทุเรียนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยก็เอาผลไม้อื่นเอาผักอื่นเอาพืชเอาเนื้อสัตว์ของเกษตรกรหรืออะไรมาใช่ไหมครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะ
1: ครับผม
0: สนุนฮะ
1: โอเคครับวันนี้ก็ได้ฟังมุมมองของคุณพจน์พงษ์พันธ์นะครับแล้วก็ยังมีรายการ Thinking Connectโทรกับคุณหน้าแบงค์นะครับวงศกรธนชัดนะวันนี้ผมกับอาจารย์พจน์ธนพันธ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: ครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญาลัตกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
7: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
6: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลด

0: thinkingradio.mcot.net
1: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้เราพบกับอาจารย์หัวแบงค์หัวหน้าแบงค์วงศกรธุรสารครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
4: สวัสดีครับผู้ฟังแล้วอาจารย์โอด้วยนะครับ
3: สวัสดีครับผมแหมช่วงนี้เป็นช่วงอะไรนะเราเดือน7ละเดือน7ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าโค้งหลังละเท่าผ่านโค้งแรกไปละโค้งสำคัญของปีไปเรียบร้อยนี่คือครึ่งปีหลังอย่างแท้ทรูนะครับ
4: โค้งครึ่งปีหลัง
3: โค้งครึ่งปีหลังแล้วก็ภาวะการแข่งขันทุกแพลตฟอร์มเมืองไทยนี่มันก็กำลังทุกคนก็ขึ้นค่าธรรมเนียมเนาะมันเหมือนกับประเทศไทยไม่มีทางรอดแล้วก็ไม่มีทางออกของเราเองแล้วก็ท่านสสป้อมภาวุฒนะฮะก็พยายามที่จะสื่อสารอย่างชัดเจนฮะว่าอย่าหลงกลนะกับแพลตฟอร์มต่างๆอันนี้ผมไม่ได้เป็นศัตรูกับทั้งทุกแพลตฟอร์มนะครับในการต่างชาติในเมืองไทยผมก็รู้ได้ไหมเพราะเราทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นผู้ใช้บริการและเป็นผู้หาโอกาสทางธุรกิจจากสิ่งเหล่านั้นอยู่ใช่ไหมครับคุณดาแบงค
4: ์ใช่ครับเราก็ต้องหาแหละเอาพูดตรงๆเราเป็นผู้ประกอบการเราก็ต้องหาโอกาสแล้วเราก็เป็นผู้บริโภคในตัวเราก็ต้องแบบเราก็ต้องหาโอกาสในสำหรับผู้บริโภคเช่นเดียวกันอันนี้เราก็ต้องมองทั้งสองฝั่งนะฮะ
3: มีข่าวล่าสุดที่อะไรนะบอกว่าทางค่ายสีส้มนะก็มีการช่วยเหลือประเทศไทยในการทำแคมเปญต่างๆแต่ทางสสป้อมภาวุฒิก็มีความเห็นเพิ่มเติมนะว่าแหมช่วยไปช่วยมาสุดท้ายใครจ่ายคน
4: ค่าธรรมเนียมเรียบร้อยครับ2 สิงหาขึ้นอีก 2%
3: ขึ้นอีก 2% นะช่วยกันนิดนึงนะอาจช่วยมาสัก500ล้าน600ล้านแต่พอรวมรายได้โอ้แพลตฟอร์มก็มากขึ้นนะครับมันก็เป็นธรรมชาติครับของผู้ที่นะครองตลาดจะขยับไปทางไหนก็มีโอกาสนะครับล่าสุดหัวหน้าแบงค์หนุ่มน็อตนะหนุ่มน็อตเมื่อก่อนเราเรียกว่าอะไรนะน็อต
4: กองสลาก
3: น็อตกองสลากเนี่ยเขาก็เป็นต้องบอกว่าเขามาสร้างแพลตฟอร์มใหม่ที่กะว่าจะนำมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวไทยหรือในระบบของไทยให้มีแพลตฟอร์มเองต้องชวนพระราชแบงค์คุยเรื่องนี้สักหน่อยครับวันนี
4: ้ครับ
3: นี่เกริ่นนิดนึงครับไม่ได้มีทายอินรายการใดทั้งสิ้นนะครับเรามาวิเคราะห์กันด้วยสัจจริงด้วยความที่ผมกับคุณน็อตแบงค์เนี่ยก็รู้จักคุณน็อตกันมาระดับหนึ่งนะฮะถ้าผู้ฟังรู้จักคุณน็อตเป็นใครคุณน็อตก็คือคนที่อยู่ในแวดวงของ IT e-commerce กันมานานนะครับตั้งแต่เป็นนักสร้างคอนเทนต์นะครับอยู่ในวงการ

0: SEO
1: ขาย
0: แล
1: ข
0: ้ว
1: อง SEO
0: ไทย SEO เลยเป็นคนดังคนหนึ่งนะครับขายทุกอย่างแหละขายมาทุกอย่างแล้วเล่นเกมทำทำเว็บไซต์มีการก็มีอะไรนะมีข่าวในช่วงสร้างตัวตนก็ไปมีความเกี่ยวข้องกับหลายวงการนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำไปทำมาก็เห็นว่าอ่ะก็มีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่กล้าบ้าที่จะพอที่จะนะเปิด Facebook Live เพื่อขายลอตเตอรี่ในราคา80 บาทโอ้โหตอนนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ตื่นตาตื่นใจในวงการนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าลอตเตอรี่80 บาทขายได้ถ้าคุณขายตรงกับผู้บริโภคไม่ผ่านคนกลางเขาก็ขาย80 บาทจริงๆนะครับจนกระทั่งสร้างมาเป็นแพลตฟอร์มในการขายชื่อลอตเตอรี่พัดนะอันนี้ประวัติความเป็นมานะครับว่าเขาก็เป็นหนึ่งคนครับที่สร้างธุรกิจด้วยมือนะครับด้วยมือด้วยสมองมีความกล้าบ้าบิ่นกันระดับหนึ่งทำอะไรแปลกๆนะครับแต่ตอนนี้เขาเหมือนกับเขาวางมือจากธุรกิจลอตเตอรี่มาระยะหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ก็เรียกว่าวางมือไหมเรียกว่าเผาลงดีกว่ายังทำอยู่แหละแต่ก็เผาลงมาเยอะนะฮะ
0: ต้องบอกว่าในธุรกิจของการจำหน่ายลอตเตอรี่ของลอตเตอรี่พัดเนี่ยปัจจุบันไม่ใช่80 บาทอย่างที่เราเคยจำได้เนาะว่าเมื่อก่อนลอตเตอรี่ขายราคา80 บาทตอนนี้เขาก็มีนะมีค่าบริการขึ้นมา20 บาทนะ
1: ครับ
0: หรือเป็นรายได้เพิ่มเติมแต่ต้องบอกว่าธุรกิจนี้ก็มีโอกาสถูกดิสรัปด้วยเครื่องมือบางอย่างเหมือนกันอย่างเช่นเป๋าตังค์เป๋าตังค์นะครับก็สามารถขายตรงได้กับผู้บริโภคแล้วก็ราคา80 บาทเมื่อเราสามารถที่จะนะเมื่อเราสามารถที่จะไม่ต้องมีค่าโลจิสติกในการส่งลอตเตอรี่ได้พอต้นทุนตรงนี้มันหายไปเนี่ยโอกาสในการที่จะขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นมาได้นะครับโดยพิสูจน์มาแล้วนะโดยโมเดลของกองสลากก็น่าเป็นไม่มิติใหม่นะภาครัฐก็ใช้ไอเดียของภาคเอกชนเข้ามาทำนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าผู้บริโภคได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าผู้บริโภคก็คงจะมีทางเลือกนะ
1: ใช
0: ่ก็ถ้าบอกว่าคนที่ซื้อลอตเตอรี่ก็บอกก็ซื้อถามคนรถซื้อลอตเตอรี่แบบจริงๆจังๆนะครับก็บอกว่าเออก็ทุกตลาดเขาซื้อหมดขอให้เจอเลขที่เขาถูกใจ
1: ใช่ขอ5 ใบแล้วก็30 ล้านขอ
0: โดยมีแพลตฟอร์มนะครับเท่าที่ผมรู้จักนะครับอ่ะเหมือนกับสร้างอีกทางเลือกประเทศนะหลังเลือกของแป้งได้รู้จักกับแพลตฟอร์มใหม่ของ
1: เอาไปดูแล้วดูทั้งการมีไลค์ก็น่าสนใจคืออะไรนะครับอันนี้อธิบายก่อนว่าไทยมาเนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อวันที่ 7.7 ที่ผ่านมาเนาะปี2026นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปช้อปปิ้งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้เลยเอาพูดง่ายๆอารมณ์เหมือนเราไปซื้อของผ่าน Shopee Lazada หรือ TikTok Shop อารมณ์แบบนั้นเป๊ะนะครับอารมณ์แบบนั้นเป๊ะนะครับคือแบบนั้นแต่ว่ากลไกของเขาก็คือเราสามารถเรียกว่าแตกต่างไหมก็คือจุดขายทุกอย่างเรียกว่าเหมือนกับ Shopee Lazada แล้วก็ TikTok เลยนะครับแต่ว่าจุดขายที่แท้จริงก็คือมันมี2ส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือตัวของผู้ขายเนี่ยจะได้ค่าธรรมเนียมอ่ะก็คือเขาบอกว่าฟรีค่าธรรมเนียมเนาะ1 ปีแล้วก็อาจจะมีค่า GP ค่า GP ก็ค่าธรรมเนียมนั่นแหละนะครับที่จะคิดเพิ่มนิดหน่อยประมาณนี้นะครับก็คือเขาพยายามจะช่วยเหลือกับผู้ประกอบการหรือคนที่ขายของบนออนไลน์เนี่ยให้เสียค่าธรรมเนียมให้น้อยลงนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือสามารถได้ข้อมูลลูกค้าจากการที่เราขายผ่านไทยมาร์ทเนี่ยได้ข้อมูลกลับมานะครับทีนี้ข้อดีข้อที่2ก็คือสำหรับผู้ซื้อเนี่ยแหละอันนี้เรียกว่าข้อดีของฝั่งผู้ซื้อก็คือผู้ซื้อเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อหลังอย่างนึงเลยว่าถ้าเราไปซื้อของบน TikTok Shopee กับ Lazada ตอนนี้จะเจอเหตุการณ์นึงก็คือส่วนใหญ่ของที่ได้มาเนี่ยมันก็มีคุณภาพมีแหละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เรียกว่าเกรดต่ำลงมาค่อนข้างเยอะเรียกว่าค่อนข้างเยอะแหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเรื่องของเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือสินค้าที่ขายใน Shopee Lazada TikTok เนี่ยคือไม่ได้แปลว่าไม่มีของดีไม่ได้แปลว่าไม่มีของดีนะ

0: แต่คือมันมีของไม่ดีเข้ามาค่อนข้างระดับหนึ่งเลยเพราะว่าอะไรครับเนื่องจากมันมีค่าธรรมเนียมที่เก็บค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงเนาะก็คือแบบตอนนี้ก็คือประมาณสักเกือบ28-30%แล้วแหละนะครับทั้งช็อปTikTok เนี่ยก็ขึ้นมาละ2%เมื่อวันที่2 กรกฎาแล้วเนี่ยเดี๋ยววันสองสิงหาเนี่ย Shopee ก็จะขึ้นตามเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพอมันมีค่าธรรมเนียมมันเกิดขึ้นมาเนี่ยที่มาเก็บเพิ่มเนี่ยดังนั้นพอมันเกิดค่าธรรมเนียมเก็บขึ้นเก็บมากขึ้นเรื่อยๆผู้ประกอบการหรือคนที่ขายของในแพลตฟอร์มพวกเนี้ยเขาจะต้องทำไงฮะในเมื่อ GP มันขึ้นเรื่อยๆก็แกว่าต้องแบกรับภาระGP ขึ้นแต่ว่าค่าบริการต้นทุนสินค้าเท่าเดิมงบการตลาดเท่าเดิมพนักงานยังเท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิมหมดแต่ค่าธรรมเนียมมันขึ้นมาแต่คุณต้องจ่ายอ่ะเขาก็ต้องหาทางไปลดเนาะเขาต้องหาทางลดแหละฮะก็คือลดต้นทุนสินค้าเราต้องยอมรับจริงๆว่าเขาต้องหาทางลดต้นทุนสินค้าเพราะว่าพอลดต้นทุนสินค้าปุ๊บเขาก็จะมีกําไรเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือส่วนสําคัญนะครับพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะพอมันต้นทุนสินค้ามันลดลงไปมันก็แลกกับอะไรฮะคุณภาพสินค้าบางอย่างมันก็จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละนี่คือประเด็นสําคัญและนี่คือประเด็นสําคัญนะฮะดังนั้นแปลว่าอะไรครับ
1: เมื่อกี้ถ้าแบงค์พูดมีสองมุมแรกคือ point ที่ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์เจอปัญหาอยู่คือซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Shopee TikTok Lazada เกิด GP สูงเลยทำให้ต้องลดคุณภาพของอันนี้ไม่ทุกประเภทนะต้องลองซื้อเองไม่กล้าตัดสินว่าทุกสินค้าที่คุณซื้อนะครับอันที่สองคืออีกกลุ่มหนึ่งคือเพนของปัญหาของคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เจอ GP ที่สูงผู้บริโภคได้ขอคุณภาพต่ำลงแล้วพ่อค้าแม่ค้ามีโดน GP ที่สูงนะครับก็เข้ามาไทยมาร์ทใช่ไหมชื่อเลยฮะไทยมาร์ท
0: แต่คอมนั่นแหละ
1: คอมเลยนะเข้ามาในจุดที่ถ้าบอกว่ามีช่องว่างมีแก็บของตลาดอยู่นะครับทั้งฝั่งผู้บริโภคแล้วก็ฝั่งของร้านค้าเขาทำยังไงบ้างคร
0: ับ ก็นะฮะง่ายๆนะครับก็คือตอนเนี้ยถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยเราพูดถึงผู้บริโภคก่อนเนาะในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยถ้าในจุดผมเรียกว่าจุดที่ position ในการวางธุรกิจของไทยมาตอนเนี้ยเขาพยายามขายเรียกว่าพยายามขายในส่วนที่เรียกว่าถ้าลูกค้าเข้ามาซื้อของในไทยมาเนี่ยของที่คุณซื้อจะเป็นของที่มีคุณภาพเนี่ยประเด็นคืออยู่ตรงนี้เนาะของที่มีคุณภาพคือสินค้าจะมีคุณภาพเพราะอะไรฮะเพราะเก็บ GP น้อย GP น้อยแปลว่าเขาก็สามารถทำมีกำไรเพื่อพัฒนาคุณภาพส่งตรงให้กับลูกค้าได้มากขึ้นเนี่ยนี่คือจุดที่เขาขายอยู่นะครับนะอันนี้คือเน้นๆเลยนะฮะอันนี้คือเน้นๆเลยนะว่าในจุดของผู้บริโภคอ่ะได้สิ่งนี้กลับไปนะครับแต่อีกแง่นึงคือสำหรับตัวผู้ขายเนี่ยผมว่ามองในมุมในแง่ของผู้ขายอ่ะได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าตรงไหนก็คือค่า GP ที่มันถูกมากๆเนาะคือถ้าขายในนี้ได้ปุ๊บคุณก็ได้ค่า GP คุณอาจจะเสียค่า GP เต็มที่อ่ะ3-5% อะไรก็ว่าไปเนาะที่เขาบอกจะเก็บอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะ5เป็นตามนี้นะครับแต่ประเด็นที่2คือประเด็นที่สำคัญคือคุณสามารถเลือกขนส่งในการจัดส่งได้ขนส่งในการจัดส่งได้หลายคนงงมันสำคัญด้วยหรอสำคัญมากๆนะครับถ้าคุณขายในของในออนไลน์ตอนนี้คือตอนนี้ปัญหาคือทั้งแพลตฟอร์มทั้งบ้านดำบ้านส้มอะไรเงี้ยหรือบ้านน้ำเงินอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีปัญหาอีกนึงคือถ้าคุณไปขายในนั้นอ่ะคุณไม่สามารถล็อกได้แล้วนะครับว่าคุณจะส่งสินค้าเนี้ยให้กับผู้บริการขนส่งเจ้าไหนดีเขาจะผูกกับแพลตฟอร์มก็คือขนส่งของเขานั่นแหละในการจัดส่งแล้วปัญหาคืออะไรฮะ
1: แต่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาแพลตฟอร์มบอกว่าเพื่อให้ผู้บริโภคได้มาตรฐานการบริการที่ดีเขาพูดถูกไปแล้วว่าอะไรนะถ้าเจ้าเดียวเขาสามารถที่จะคอนโทรลทุกอย่างได้ไม่ดีเหรอ
0: โอ้โหนะฮะเอาส่วนตัวที่แบบเจอเนาะส่วนตัวที่เจอเนี่ยคือพอมันเลือกอีกเจ้าหนึ่งไม่ได้เนี่ยแล้วมันเป็นเจ้าของเขาเนี่ยปัญหาคือ1ของหายฮะ อันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกถ้าคุณเคยขายของในพวก Shopee Lazada TikTok เนี่ยคุณต้องเจอเหตุการณ์ที่ว่าส่งของไปของหายแน่ๆอันนี้คือกรณีแรกแง่ที่2คือของตีคืนมาของไม่หายแต่ของพังเลยแหละเนี่ยอันนี้คือกรณี2นะครับอันที่3คือโอ้โห คนที่เอาของเนี่ยมารับของเนี่ยไปรับของเราไปส่งเนี่ยก็คืองี่เง่าพนักงานงี่เง่าพนักงานงี่เง่ามีด้วยเหรอมีฮะพนักงานงี่เง่าคือไงก็คือบ้านคุณอ่ะหรือโกดังคุณอยู่ไกลอ่ะไม่เข้าไปรับนะขับไปส่งหน่อยก็คุณต้องไปขับไปส่งที่โกดังของเขาเองซึ่งขับไปส่งก็สิบกิโลใช่ไหมฮะ10 กว่ากิโลมันก็ไกลแต่ปกติเนี่ยห้าแบบอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลอ่ะเขาได้มีบริการเข้าไปรับที่โกดังแล้วนะครับซึ่งทุกเรียกว่าเนี่ยอะไรที่ไม่เป็นของแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีปัญหาพวกเนี้ยของหายของคืนมาตกหล่นแล้วก็ตัวของเนี่ยคนส่งเนี่ยก็ไม่รับอ่ะแล้วก็แง่ที่สี่คือไม่ส่งของเลยไม่ส่งของคือของเนี่ยส่งไปแล้วนะแต่ของไปค้างอยู่โกดังอ่ะแล้วแบบคุณไปเจอว่าของคุณหายอ่ะหรือของยังไม่ส่งอ่ะกับลูกค้าตามเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าของมันคงค้างอยู่ที่โกดังแล้วเวลาคุณไปทวงนะเขาบอกเนี่ยมีอยู่ในกองเนี่ยคุณไปหาเองนี่คือเหตุการณ์เรื่องจริงหมดเลย
1: โอ้โหนี่นะอะไรนะสิ่งที่เมื่อไม่เกิดการแข่งขันนะเมื่อไม่เกิดการแข่งขันก็ไม่มีการพัฒนานะ
0: ครับ
1: เจอแล้วบางทีได้ข่าวว่านะส่งไก่ไปตีกลับมาเป็นเป็ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็ดใช่
1: ส่งอย่างได้กลับมาอย่างหนึ่งอะไรก็ไม่รู
0: ้ใช่ใช่ผมยังเคยเจอนะผมเคยแบบแบบสมเคยขายแบบพวกครีมอะไรเงี้ยนะฮะส่งไปปุ๊บกลับมาคืนมาเป็นกางเกงในเงี้ยแบบงงเลยไม่เคยขายมายังไงเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ให้เลือกเรียกว่าเขาจะไม่ให้เลือกว่าคุณจะเอาเลือกไปขายไปส่งกับขนส่งเจ้าไหนไม่ให้แล้วก็คือจะล็อกเลยทีนี้พอมันเป็นไทม์มาร์ทปุ๊บเนี่ยคุณสามารถเลือกได้แล้วว่าคุณจะส่งกับใครนะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้คุณเลือกเจ้าที่บริการการส่งที่ดีขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีสำหรับของเจ้าของด้วยแล้วก็ผู้รับด้วยว่าการันตีว่าสินค้าที่คุณส่งเขาเนี่ยมันจะไม่หายมันจะคือคุณจะได้รับในมือแล้วก็โอกาสที่สินค้าเสียหายก็จะน้อยลงนะครับถ้ามันเลือกได้นะครับนะอีกส่วนนึงที่สำคัญมากที่สุดสำหรับผู้ขายก็คือเวลาคุณไปขายในไทม์มาร์ทเนี่ยคุณจะได้ข้อมูลลูกค้ากลับคืนมาเช่นเบอร์ที่คุณชื่อเขาอะไรพวกเนี้ยอันนี้สำคัญนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณได้เบอร์ชื่ออะไรเงี้ยมาคุณก็จะรู้ว่าอ๋อลูกค้านี้ซื้อซ้ำกี่ครั้งคุณสามารถติดต่อเพื่อทำกรณีที่แบบคุณจะอัพเซลหรืออะไรก็ว่าไปให้มันมีกำไรมากขึ้นหรือช่วยบริการลูกค้าสอบถามการขายทำ CRM ต่อได้นะครับแต่ถ้าคุณไปดูใน Shopee Lazada ตอนเนี้ยหรือ TikTok เองก็ตามเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเวลาคุณขายของไปปุ๊บคุณจะไม่เห็นชื่อลูกค้าเบอร์โทรศัพท์คุณก็เห็นเป็นดอกจัน XXX ที่อยู่ที่ไหนคุณก็ไม่รู้นะฮะแปลว่าอะไรครับคุณไม่รู้ข้อมูลลูกค้าอะไรเลยที่จะเอาไปพัฒนาต่อในการปรับปรุงสินค้าคุณไม่สามารถปรับปรุงเรื่องของว่าจะสอบถามฟีดแบคกับลูกค้าได้เลยไม่มีทางเรียกว่าไม่มีทางนะฮะเรียกว่าเขาอ้างว่ามันเป็น PDPA แต่จริงๆก็เอาตรงๆนะฮะมันก็คือมันเป็นกลไกอะไรบางอย่างที่เขาไม่อยากให้ข้อมูลกับคุณนั่นแหละ
1: ก็เพื่อในระบบล็อกเพื่อให้พ่อค้าต้องขายผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้นเพ
0: ื่
1: อให้ยังกิน GP ได้ต่อแล้วก็ในฐานะผู้บริโภคก็คือติดต่อทางเดียวเลยคุณติดต่อกับแพลตฟอร์มนะไม่ติดต่อร้านค้าเพื่อครองข้อมูล
0: ของลูกค้า
1: ไม่ให้ต้องเขาบอกว่าในการทำอย่างเงี้ยเพื่อให้ลูกค้ามีแพลตฟอร์มเป็นผู้มอนิเตอร์จะได้ความพึงพอใจอย่างสูงสุดจริงไหมครับนะ
0: ก็เอาตรงๆนะวันนี้ เคสดราม่าที่เราเล่าไปเมื่อ2 สัปดาห์นั้นก็เกิดจากเคสแบบนี้แหละฮะก็ที่แบบสั่งแล้วยกเลิกกันเนี่ย
1: สั่งยกเลิกนะเอาของไปใช้ด้วยเดี๋ยวนี้มีกลุ่มนะวันก่อนคุยกับจันเชียงก็บอกว่านะมีกลุ่มขายของตีคืนโอ้โห
0: นี่แหละ
1: แม
0: ่ยอดจริง
1: เข้าไปดูแล้วโอ้โหกลุ่มนี้อะไรเนี่ยยังกับโกดังสินค้าของตีคืนยังไงเนี่ย
0: โอ้อันนี้แสบนะก็คือนะของตีคืนนั่นแหละที่ของคุณหายเนี่ยแหละที
1: ่
0: ผมเล่าเมื่อกี้เลยก็คือส่งของไปของไม่ได้คืนนั่นแหละเนี่ยไปอยู่ไหนอยู่ที่เนี่ยแหละนั่นแหละเนี่ยมันคือประเด็นเนาะเพราะมันเป็นแบบเนี้ยเราก็เลยต้องหาทางเลือกที่อื่นที่มันจะขายต่อได้นะครับ
1: ครับแต่ในธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็เหมือนกับ
0: ไอตัวของไทยมาเนี่ยอย่างที่บอกไปฮะว่าแล้ว
1: เชิญครับคุณตาเบง
0: โอเคฮะก็คืออย่างตัวของไทยมาเนี่ยอย่างที่บอกไปฮะในธุรกิจของการขายของเนี่ย คือสุดท้ายอันนี้เรามองว่าเนี่ยแง่ดีถ้าคุณไปขายในเนี้ยมันก็ในแง่ดีของผู้บริโภคกับตัวผู้ขายอ่ะถ้าเรามองกันชั่งน้ําหนักกันจริงๆอ่ะผู้ขายอ่ะได้ประโยชน์มากๆนะครับแต่ผู้ซื้ออันเดียวหรือผู้บริโภคเนี่ยมันได้ประโยชน์แค่อ่ะเขาบอกว่าจะเป็นตัวสินค้าที่ไปซื้อในนั้นจะมีคุณภาพมากขึ้นถูกไหมครับเออแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับอันนี้ผมอาจจะมองมุมต่างนิดนึงแล้วกันนะครับคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีผมเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดีให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ SME ของไทยดีมากนะครับแต่ปัญหาคือสิ่งที่จะเกิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็คือตอนนี้เราต้องยอมรับหนึ่งแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามาทำในไทยเนี่ยไม่ว่าจะสีส้มสีฟ้าสีดำอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นของต่างชาติเนาะเออมันเป็นต่างชาติในที่เนี้ยตอนที่เขาเข้ามากันเนี่ยเขาเข้ามาด้วยการที่เขาเผาเงินเขาเรียกว่าเผาเงินเนาะเขายอมขาดทุนปีหนึ่งหลายพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยเขายอมเผาเงินเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยในไทยเนี่ยเสพติดก่อนว่าเออถ้าจะซื้อของในตอนเนี้ยไม่คุณไม่ต้องไปเดินห้างแล้วนะคุณซื้อสามารถสั่งในออนไลน์ได้เลยแล้วถ้าจะขับสั่งในออนไลน์ไม่ต้องไปสั่งในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กอะไรทั้งนั้นอ่ะหรือไลน์ไม่ต้องเลยคุณเข้ามาแค่แอปของเราเนี่ยคุณกดซื้อได้เลยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเขาก็พยายามเผาคุณนะก็คือให้เผาเงินไปเพื่อให้คุณเข้ามาในแพลตฟอร์มเขาให้ติดพฤติกรรมว่าเออหลังเนี้ยถ้าจะซื้อของอ่ะต้องเข้าไปซื้อที่นี่เหมือนตอนที่แบบเออตอนที่แบบเฮ้ยถ้าคุณหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเดินไปที่ร้านสะดวกซื้ออ่ะนั่นแหละคืออารมณ์เดียวกันนะครับเนี่ยอันนี้คือเขาพยายามคือเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไปหมดแล้วเรียกว่าทางตลาดเนี่ยเราพูดกันตรงๆนะคนไทยในตอนเนี้ยมีใครบ้างล่ะที่ยังไม่เคยเข้าไปใน Shopee อ่ะหรือ TikTok เองก็ตามผมว่ามีน้อยมากๆเลยนะที่ยังไม่เข้าเนี่ยดังนั้นแปลว่าอะไรครับพฤติกรรมมันถูกเปลี่ยนสวิตช์ไปเรียบร้อยแล้วจากการที่แพลตฟอร์มพวกเนี้ยเขาเบิร์นเงินไปทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมว่าต้องเข้าไปที่นี่แล้วสิ่งที่เขาเปลี่ยนก็คืออะไรฮะเข้าไปปุ๊บคุณเจอโค้ดคูปองส่วนลดถูกมากๆพอมันเจอส่วนลดที่ถูกมากๆแปลว่าอะไรฮะคุณก็อยากจะซื้อถ้าคุณเป็นผู้บริโภคเนาะคุณจะอยากซื้อง่ายขึ้นแล้วเขาก็พยายามบิ้วเรื่องส่วนลดเข้าไปเยอะๆแท้ที่นี้มันสำคัญยังไงล่ะมันสำคัญตรงนี้ครับคือเขาเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเขามีโค้ดส่วนลดแล้วเขามีอีโคซิสเต็มคุณอยากซื้อของในแอปส้มเนี่ยมีบัตรเครดิตให้ผ่อนด้วยเป็นของเขาเองผ่อนได้ทุกอย่างผ่อนยันไก่ทอดยังได
1: ้
0: ผ่อนยังชาไข่มุกคุณยังผ่อนได้เพราะมันเป็นอย่างนี้แปลว่าอะไรฮะทุกคนติดอีโคซิสเต็มเขาหมดแล้วพอมันติดอีโคซิสเต็มเขาเสร็จปุ๊บแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าคุณวันเนี้ยคุณมีแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาจะไปแย่งเขาเนี่ยมันต้องเหนื่อยกว่าเขาอย่างไทยมาเนี่ยเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยประเด็นคือถ้าเรามองเงินจริงอ่ะมันช่วยกับผู้ประกอบการแต่สำหรับคนซื้ออ่ะช่วยผู้ขายแต่คนซื้ออ่ะผมยังมองเกมไม่ออกผมเรียกว่าพูดตรงๆมองเกมแค่ว่าของขายคุณภาพใช่แต่ว่ามันยังมองจุดว่าคุณจะไปดึงลูกค้าจากตรงนั้นอ่ะเข้ามาที่นี่ที่เยอะยังไงในเมื่อเราพูดตรงๆแบรนด์เฮาส์แบรนด์ต่างๆหรือแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ชื่อดังต่างๆทุกคนก็ขายใน Shopee กับ TikTok กันหมดอันนี้คือประเด็นสำคัญละเพราะมันขายอยู่ที่นั่นกันหมดแล้วอะแล้วเราจะแยกแล้วทำไมถึงลูกค้าถึงต้องเดินออกไปซื้อที่ไทยมาด้วยในเมื่อของในแพลตฟอร์มตรงนี้มันมีเท่ากันและราคาอาจจะถูกกว่าด้วยนี่คือประเด็นสำคัญซึ่งผมมองว่ามันเป็นจุดที่พี่น็อตเขาต้องไปแก้เกมอีกระดับหนึ่งเลยแหละเดี๋ยวเขาต้องเจอปัญหานี้เนี่ยแต่ผมคิดว่าเขาก็คงจะมองไว้แล้วแหละคงมีเคสแบบนี้นะครับแต่เราก็กำลังแค่มองว่าถ้าเราเป็นผู้บริโภคอะไรดักเป็นเหตุผลที่เราจะเข้าไปในแพลตฟอร์มนั้นเพื่อซื้อของได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าผมถ้าจะไปเจอไปขอไปหาสินค้าที่คุณภาพดีโอเคเราจะพูดเลยว่าของคุณภาพดีมันมีเคสสตาร์ดี้อยู่มันมีแพลตฟอร์มหนึ่งสมัยก่อนที่ทำออกมาก็คือ JD Central
1: แบรนด์ขายเองแบรนด์ขายเองนะครับเซ็นทรัลทำอยู่โอ้โหเหนื่อยมากเลยทำไม่ไหวดึงแพลตฟอร์ม JD เข้ามาทำงานร่วมกันด้วยซึ่ง JD อยู่ในเมืองจีนเนี่ยเขาก็ทำในกลยุทธ์เดียวกันนะถือว่า Official Store เท่านั้นเจ้าของแบรนด์เท่านั้นมาขายเองไม่มีคนหิ้วมาขายแล้วเป็นไงฮะไปแล
0: ้
1: ว
0: เรียบร้อยครับเจ๊งไปเรียบร้อยแล้ว 2-3 ปีแล้วนะครับเนี่ยนี่คือโมเดลเดียวกันเลยนะนี่เราพูดกันตรงๆนะนี่คือโมเดลเดียวกันเลยในแง่ของผู้ขายในแง่ของผู้ขายนะครับก็คือผู้ขายกับผู้ซื้อเข้าไปในแพลตฟอร์มนั้นเนี่ย เหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าทีเนี้ยถ้ามันยังหักผมเรียกว่าถ้ายังเดินเกมที่เป็นรูปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆผมว่ามันก็ไม่ต่างกับการที่มันเป็นเหมือนตอน JD Central สักเท่าไหร่ดังนั้นทั้งนั้นผมก็เชื่อว่าเขาคงจะมีการวางเกมตลาดอะไรบางอย่างที่จะดึง drive ให้พฤติกรรมผู้บริโภคเข้าไปได้มากกว่านั้นแต่มันก็จะยากผมว่าเกมเนี้ยยากมากๆเพราะอะไรฮะเพราะว่าสุดท้ายผู้บริโภคถ้าคุณเล่นเกมเนี้ยมันคือเล่นตลาดแมสใหญ่ๆเนาะตลาดแมสใหญ่ผู้บริโภคจะเข้ามาเสพหรือเข้ามาซื้อของในพวกนี้ได้อะมันก็ไม่หนีไม่พ้นในเรื่องของคำว่าโปรโมชั่นกับส่วนลดแน่นอนนี่แหละอันนี้คือเกมใหญ่ที่สุดนะฮะ
1: แล้วทั้งฝั่งนะครับถ้าจะตัดสินใจย้ายจากแพลตฟอร์มที่คุ้นเคยในการซื้อเนี่ยมาแพลตฟอร์มใหม่อะไรครับที่จะเป็นเหตุจูงใจให้คุณมาซื้อบนแพลตฟอร์มใหม่ที่คุณยังไม่เคยลองอันนี้น่าสนใจนะชวนทุกท่านความเห็นนะพิมพ์ไว้นะเรามาช่วยกันอ่านเราดูเพื่ออะไรครับเพื่อให้เจ้าของแพลตฟอร์มนะครับมีโอกาสในการเกิดอีกครั้งนึง
0: ครับ
1: ในฐานะที่เราก็เป็นรายการที่ส่งเสริมทางด้านธุรกิจเนาะแล้วก็คนที่ฟังตัวเองเป็นคนไทยแน่นอนนะครับเราก็อยากให้มีแพลตฟอร์มเนี้ยของไทยนะจะใครสร้างก็ตามเราก็ยินดีที่ช่วยนำมาเล่าให้ฟัง
0: โปรโมทครับ
1: แต่ท่านผู้ฟังคือผู้ตัดสินใจครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือท่านที่ผู้จะต้องการซื้อของต่างๆนะครับก็ลองไปใช้ดูเว็บไซต์อะไรนะครับอีกทีหนึ่งครับคุณอาแบงค์
0: thaimart.com นะครับthaimart.com ก็thaimart แล้วก็ .com นะครับ thaimart.com นะเข้าไปดูได้นะครับลองไปวางขายดูก่อนก็ได้นะครับผมสิ่งที่ผมพูดวิเคราะห์ไปเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าอนาคตอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกวิกฤตหรือทุกโอกาสมันมีโอกาสเสมอดังนั้นลองเข้าไปก่อนนะครับมันอาจจะขายดีขึ้นมาหรือเขามีกลยุทธ์อะไรดีๆที่ทำให้เราโตขึ้นได้ผมว่าบันปฏิเสธไม่ได้ครับเข้าไปก่อนได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไร
1: ง่ายครับผมวันนี้ได้เรียนรู้กับแพลตฟอร์มใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอหน้าแบงค์มาช่วยกันวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับมาขยี้ขยายประเด็นอีกทีนึงว่าทำยังไงถ้าคุณจะเข้าไปขายแล้วทำยังไงให้ขายได้จะทำยังไงกับแพลตฟอร์มใหม่นี้ดีนะครับ วันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพันธิตแล้วก็หัวหน้าแบงค์วงศกรชลศักดิ์ขอลาท่านทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยี มากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครับหัวหน้าแบงค์มาทั้งทีแล้วก็ชวนเป็นหนังควบเลยนะครับขอต้อนรับหัวหน้าแบงค์องค์สกรทุกท่านครับหัวหน้าแบงค์ฟูฟันเดลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์โอและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
1: วันนี้วันดีนะครับวันนี้เพจหัวหน้าแบงค์ฟูฟันเดลฉลองครบรอบผู้ติดตาม 100,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: ขอบคุณครับ
1: ยินดีด้วยนะครับ
0: นะ
1: เพจที่ให้คุณค่ามักจะได้รับค่าเสมอนะครับให้ความรู้โอ้โหผู้ชายอะไรจะส่งคอนเทนต์ให้เราวันละ3เวลานะครับไม่ผ่อนเลยนะเพจวัน
0: แรก
1: ของ
0: คุณนี
1: ่
0: ฮะก็ต้องผีแบบนั้นแหละฮะ
1: เพจวันแรกของคุณวันนี้คือแบบอัปเดตคอนเทนต์ทุกวันไม่หยุดเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
0: ก็น่าจะ2ปีแล้วนะฮะตอนนี
1: ้2ปีแล้วนะคร
0: ับ แต่ห้าวแบบเอาแบบติดต่อกันเนี่ยน่าจะปี1ปีกับ6เดือนแน่ๆ
1: 1ปี6เดือนนะครับที่มีคอนเทนต์ทุกวันอย่างน้อยวันละเท่าไหร่ฮะ
0: 3
1: อย่างน้อยเวลา3คอนเทนต์นะครับไม่เคยพลาดนะใครกดติดตามแล้วก็ให้กดแบบ follow ให้แจ้งเตือนอ่ะก็จะได้ความรู้แบบแน่นๆนะฮะแล้วมันมีสโลแกนนึงผมชอบมากเลยอ่
0: ะก็ติดตามจนว่าคุณจะใช้AIจนคล่องได้เลยนะครับ
1: ผมก็ติดตามจนผมใช้ AI คล่องนะฮะคล่องมากเลยฮะสับมาหลายยี่ห้อแล
0: ้
1: วอ
0: ัปเดตไปเรื่อยๆเยอะ
1: โดนป้ายยาทุกยี่ห้อแต่ก็ดีครับได้ใช้ประโยชน์นะครับก็ขอแสดงความดีๆอีกครั้งหนึ่งครับคุณดาแบงค์ครับ
0: คร
1: ับ ผมแล้วก็อ่ะเราวันนี้เรามาโจทย์ของเราวันนี้ครับชวนคุณดาแบงค์มาในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับให้กับบริษัทธุรกิจ SME ไปเยอะมากแล้วก็พาคนขายทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะจากเดิมทีเนี่ยใครไม่รู้จักคุณดาแบงค์นี่คือคุณดาแบงค์ฟูฟันแนลนะคิดกลยุทธ์แบบฟูฟันแนลตั้งแต่คนไม่รู้จักไปทำให้เขาซื้อซ้ำซื้อต่อเนื่องซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะขายทุกแพลตฟอร์มแล้วนะฮะแต่มีแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาอย่างไทมาร์ทนะครับไทมาร์ทของเฮียน็อตไทมาร์ทชื่อใหม่เขาชื่อใหม่ไม่ใช่เฮียน็อตกองสลากละเฮียน็อตไทมาร์ทนะครับอ่ะรีแคปนิดนึงแพลตฟอร์มนี้มีจุดดีจุดเด่นอย่างไรครับ
0: จุดดีก็คือแน่นอนอย่างที่บอกไปฮะในตัวผู้ขายเนี่ยแหละเอาเดี๋ยวคุณย้ำอีกนะผู้ขายเนี่ยจุดดีไอ้จุดดีค่อนข้างเยอะก็คือเข้าไปปุ๊บ GP เสียน้อยแน่ๆอ่ะน้อยๆแน่นอนเขาบอกหลักหน่วยนะครับ2ก็คือตัวของขนส่งคุณสามารถเลือกได้3คือข้อมูลลูกค้าที่คุณขายไปได้แล้วเนี่ยคุณจะได้ข้อมูลมาชื่อเบอร์โทรเนี่ยคุณสามารถเก็บมาได้เพื่อเอาไปทำการตลาดต่อได้หลังจากนั้นนะครับเนี่ยคือข้อดีก้อนใหญ่ๆที่คุณจะได้จากการขายที่นี่นะฮะแล้วก็ผู้ซื
1: ้อในนี้นี่คือในฝั่งผู้ซื้อเนี่ยผมมั่นใจนะในยี่ห้อเฮนอตนะต้องถามว่าทุกคนรู้จักเฮนอตจากลอตเตอรี่รู้จักจากไหนสื่อต่างๆที่เขาประโคมอย่างเต็มที่นะกาลาที่คนดึงคนเข้าแพลตฟอร์มนี่คือทางจัดขนาดของเขาเลยนะครับ แน่นอนครับคนไปขายเนี่ยไม่ต้องคิดไปก่อนว่าไม่หนาไม่น่าจะเหงาไม่น่าจะนะดึงลูกค้าเข้ามาแน่แล้วคนขายล่ะครับจะต้องเตรียมตัวยังไงครับสำหรับคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี
0: ้ครับมานะฮะก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าเนี่ยเขาพยายามทำการตลาดเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในแพลตฟอร์มให้มากขึ้นเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มาซื้อของกับของคุณที่คุณเอาไปขายในนั้นนะครับทีนี้ประเด็นคืออ่ะแล้วถ้าเราจะขายของเนี่ยเราจะขายของในไทยมาเนี่ยในออนไลน์เนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับประเด็นผมว่าเนี่ยประเด็นสำคัญตอนนี้คือถ้าเราจะขายของออนไลน์เรียกว่าขายของออนไลน์เลยนะไม่ว่าจะขายที่ไหนก็ตามใช้ว่าที่ไหนก็ตามเลยนะฮะผมไม่ได้บอกว่าแค่ที่ไทยมาร์ทที่เดียวคือสมมติคุณอนาคตคุณจะไปขายใน Shopee TikTok เองก็ตามอะไรเงี้ยหรือ Lazada เองก็ตามเนี่ยคุณต้องมานึกก่อนว่าเอ้ยสถานที่ที่คุณจะขายเนี่ยลูกค้าคุณอยู่เยอะในแพลตฟอร์มไหนก่อน
1: อ
0: ันเนี้ยอันนี้คือคีย์สำคัญเหมือนเดิมฮะต้องเลือกก่อนว่าลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนนะครับอ่ะคือยังไงอ่ะหลายคนบอกฉันยังไม่มีสินค้าเลยฉันจะมาคิดแพลตฟอร์มไหมอ่ะนั่นแหละอันนี้พอยังไม่มีสินค้าก็แปลว่าคุณก็ยังไม่รู้กลุ่มเป้าหมายแต่ถ้าคุณล็อกเป้าว่าคุณอยากทำให้กลุ่มเป้าหมายไหนก่อนแล้วค่อยหาสินค้ามันจะง่ายขึ้นนะฮะนี่คือโจทย์แรกทีนี้ประเด็นสำคัญคืออย่างงี้ฮะเมื่อคุณรู้กลุ่มเป้าหมายแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายคุณจะขายหรือจะช่วยอะไรให้เขาให้ดีขึ้นเนี่ยคือกลุ่มไหนนะฮะเราก็มาเลือกว่าเราจะไปเลือกที่เป็นไปทำที่แพลตฟอร์มไหนนะครับซึ่งแพลตฟอร์มตอนเนี้ยมันก็มีเยอะเรียกมีเยอะนะฮะมีเยอะคือในที่นี้คืออะไรฮะมันมีทั้ง Facebook มีทั้ง TikTok มีทั้ง YouTube มี Instagram มี X มี Thread มี Lemon เองอะไรเงี้ยมี LINE อีกนะฮะมันมีเยอะเห็นไหมฮะมันมีเยอะมากและทุกที่เนี่ยมันมีลูกค้าอยู่เรียกว่ามีลูกค้าอยู่และก็มีลูกค้าที่เป็นเซกเมนต์แยกกันชัดเจนมากๆว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหนนะครับแต่หลักๆเราพูดกันตรงๆว่าหลักๆแพลตฟอร์มหลักๆที่เป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้เยอะที่สุดเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นตัวของ Facebook กับ TikTok นะฮะอันนี้คือเราต้องยอมรับกันตรงๆว่ามันคือ Facebook กับ TikTok นั่นแหละที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดนะฮะทีนี้ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะก็คืออ่ะสมมติเรามีแค่ตัวเลือกแค่2ตัวเนี้ย Facebook กับ TikTok เนี่ยแล้วเราจะไปขายในไทยมาร์ทเนี่ยเราไปเอาของไปวางในไทยมาร์ทเลยแล้วไม่ทำ Facebook TikTok ได้ไหมผมบอกเลยว่าไม่ได้ผมบอกเลย
1: เหมือนกับไปวางของใน TikTok กับ Shopee แต่ไม่ทำตลาดเข้าไปหาเลยก็ไม่ได้เหมือนกัน
0: ก็ไม่ได้นะคือไปทำแบบนั้นนะแล้วหวังว่าคนจะมาซื้อมันมีโอกาสมีคนหาคนมันมีโอกาสที่คนหาเจอแล้วซื้อไหมมีแต่เรียกว่ามันคือ 0.001% ที่จะเป็นแบบนั้นนะครับนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณไม่ทำการตลาดทำให้คนรู้จักสินค้าคุณไม่ให้รู้จักแบรนด์คุณบอกเลยว่ามันโอกาสที่คุณจะไปขายในไทยมาแล้วจะขายดีได้มันน้อยอยู่แล้วนะครับการันตีว่าน้อยเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่รู้จักเรียกว่าคนไม่รู้จักสินค้าคุณอ่ะไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยว่าคุณขายอะไรอยู่ในนั้นแล้วของคุณไปช่วยอะไรให้ลูกค้าดีขึ้นเขาไม่รู้เลยแต่คุณไปวางเฉยๆอ่ะพอไปวางเฉยๆปุ๊บเขาก็ไม่รู้จักอ่ะทำไมเขาต้องซื้อล่ะนั่นแหละคือประเด็นสำคัญดังนั้นแปลว่าคุณต้องทำการตลาดสิ่งที่เรียกว่าทำให้เขารู้จักหรือสนใจคุณก่อนโดยใช้แพลตฟอร์มที่มันมีอยู่ในระบบในตลาดตอนนี้ซึ่งแพลตฟอร์มหลักๆที่เราก็อย่างที่บอกไปว่ามันมี2อันที่มันเป็นตัวภาพวิดีโออะไรเงี้ยคุณทำไปเถอะรูปภาพวิดีโอคุณทำไปเถอะมันทำได้ทุกอย่างเนาะมันสามารถทำ FacebookFacebook เนี่ยสามารถทำรูปภาพวิดีโอบทความรันออกไปได้เลยแล้วก็ข้อดีของมันก็คือคุณสามารถขายของในไหนขายของสามารถขายของในตัวของมันเองก็ได้ก็คือขายผ่านแชทอะไรอย่างนี้เนาะหรือคุณจะไปขายผ่านตัวของใน Shopee ก็ได้ถ้าคุณสังเกตช่วงหลังๆเนี่ยคุณดูคอนเทนต์บน Facebook เนี่ยเฮ้ยทำไมตะกร้า Shopeeมันเด่นล้านเหลือเกินพูดอย่างนี้เลยมันเด่นล้านเหลือเกินเด่นล้านในที่คืออะไรคุณเปิดไปบางคลิปเนี่ยโหข้างล่างนี่ขึ้นเป็นแถบเขียวแถบส้มอะไรเงี้ยแบบเด่นเลยว่าแล้วมันขึ้นเป็นตัวสินค้ากดปุ๊บเนี่ยเข้าไปช้อปปี้เลยนั่นแหละคือตะกร้าช้อปปี้ซึ่ง Facebook มันโคกันกับช้อปปี้ไปเรียบร้อยแล้ว
1: เดี๋ยวนี้มันลามไปถึงแบบนะใครทำมีมอะไรก็ตามใครทำโพสอะไรก็ตามมาเดี๋ยวจะมีคนมาแซวคอมเมนต์อีกไม่นานเดี๋ยวเธอจะมาปักตะกร้า
0: ใช่นี่แหละคือมันโดดเด่นมากนะครับดังนั้น Facebook เนี่ยการตลาดเนี่ยมันทำได้ผมเรียกว่าคล้ายๆเดิมแต่เพิ่มฟีเจอร์เข้าไปเรียกว่าเพิ่มฟีเจอร์ของตัวของตะกร้าของ Shopee เข้าไปนะครับซึ่ง IG ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับ IG Instagram เนี่ยเหมือนกับ Facebook เลยเพราะเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับส่วน TikTok เนี่ยผมเรียกงั้นส่วน TikTok เนี่ยจะเป็นกรณีที่เรียกว่ามันโดดเด่นจากการทำคลิปสั้นถูกไหมครับแต่ก็มีภาพเราสามารถลงคอนเทนต์แบบภาพแล้วที่เป็นสไลด์เล่าเรื่องได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะคือ TikTok เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่พิเศษกว่า Facebook ยังไง คือ TikTok เนี่ยมันมีความที่เรียกว่าถ้าคลิปคุณอะเล่นกับความรู้สึกเล่นความทำให้ลูกค้าแบบสนใจได้ง่ายอะไรพวกนี้มันจะทำให้มันไวรัลในค่ำคืนได้เลยพูดง่ายๆคือมันสามารถทำให้คนรู้จักคุณในเวลารวดเร็วถ้าคุณทำคอนเทนต์ได้ดีนะครับใช้คำนี้ถ้าคุณทำคอนเทนต์ได้ดีอ่ะแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าถ้าคุณทำแบรนด์หรือทำสินค้าแล้วทำบน TikTok เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้แบรนด์คุณน่ะโด่งดังข้ามคืนได้แต่มันมีคำว่าแต่แน่นอนแต่ทีนี้คือสินค้าที่เอาไปวางหรือทำอยู่ใน TikTok เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคุณจะขายดีมันต้องติดตะกร้าม ันต้องติดตะกร้าติดตะกร้าอะไรครับติดตะกร้าของ TikTok นั่นเองแปลว่าถ้าคุณทำคอนเทนต์แล้วคุณต้องการทำให้คนรู้จักแบรนด์คุณแล้วก็ซื้อสินค้าคุณใน TikTok คุณต้องทำคอนเทนต์แล้วติดตะกร้าสินค้าคุณอ้าวแล้วมันไม่สามารถลิงก์ไปที่แบบเฮ้ยทำคลิปแล้วลิงก์ไปที่ไทยมาร์ทได้ไม่ได้หรออะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าไม่ได้อันนี้คือเกมใหญ่ละนี่คือเกมใหญ่ละทำไมถึงบอกไม่ได้อย่างนี้ครับ TikTok เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าหวงลูกค้าของตัวเองมากที่สุดในวงการ ใช้คำนี้เลยนะหวงลูกค้าที่เล่นอยู่ในแพลตฟอร์มตัวเองมากที่สุดในวงการคือยังไงก็คือลูกค้าอยู่ในแพลตฟอร์มเขาเนี่ยอยู่ใน TikTok เล่นถ่ายอยู่แล้วคุณไปดึงเขาออกมาให้ไปเล่น Facebook เงี้ยหรือไปเล่นเว็บไซต์ของคุณเงี้ยเข้าไปดูเว็บไซต์หรือเข้าไปในไทม์มาร์ทเนี่ยเขาจะเกลียดคุณมาก
1: เขาเกลียดเราครับถ้าเขาเกลียดเราเขาทำไงกับเรา
0: ถ้าเขาเกลียดเราแปลว่าถ้าเขาเกลียดเราเขาจะทำไงฮะอย่างแรกคือเขาก็จะลดการมองเห็นของช่องคุณทั้งช่องนี่แน่นอนกรณีที่สองคือเขาเกลียดเรามากๆคือหักคะแนนช่องคุณถ้าคุณมีร้านค้าก็จะหักคะแนนร้านค้าคุณพอหักคะแนนไปเยอะๆปุ๊บแปลว่าอะไรฮะร้านค้าบินคือโดนแบนช่องโดนแบนคุณก็คือพูดง่ายคุณไม่สามารถทำธุรกิจใน TikTok ได้เลย
1: อย่าเก่งกับก็บอกว่าฟิโลโซฟีของการสร้าง TikTok เนี่ยผมไม่ได้เกิดมาเป็นโซเชียลมีเดียนะเกิดมาเพื่อเป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มที่ใช้วิดีโอเป็นตัวลีดเข้าไปสู่สินค้าเขาเกิดมาเพื่ออย่างนั้นเกิดมาเพื่ออย่างนั้นแม้คนไทยจะรู้จักจากTikTokจากการเต้นเนาะ
0: ใช่
1: แต่เขาบอกว่าตั้งแต่วันแรกเลยเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเขาก็ใส่ระบบอีคอมเมิร์ซมาเต็มโอ้พ่อค้าแม่ค้าเข้าไปก็ค้าขายง่ายคนที่ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าก็เข้าไปก็สร้างรายได้ได
0: ้
1: ก็คือไปช่วยพ่อค้าแม่ค้าขายของนั่นแหละ
0: เป็นแอฟเฟอเรตไป
1: ทีนี้พอเราบอกว่าเราไปทำสินค้าปุ๊บเราก็ต้องทำคลิปทำคอนเทนต์เหมือนกันเอ๊ะแล้วมันจะดึงมาที่ไทยมาร์ทยังไงฮะวันนี้แบงค์ถ้าเราเข้ามาวันนี้เราบอกว่าถ้าเราจะไปขายของไทยมาร์ทเนี่ยเฮ้ยเราจะไปทำที่ไหนที่คนไม่รู้จักเราแล้วรู้จักเราสุดท้ายเนี่ยมันแปลงตัวเองไปอยู่ในแปลงลูกค้าไปอยู่ในไทยมาร์ทได
0: ้นี่แหละประเด็นมันสำคัญตรงนี้ฮะที่ผมเตือนก่อนคือหลายคนเนี่ยก็คิดว่ารักไก่เนาะรักไก่ที่นี่คือฉันก็ไปทำบนทิกตอกฉันก็ติดตะกร้าเผื่อฉันขายดีใน TikTok ไปด้วยแล้วก็ดึงคนเข้าไปไทยมาร์ทด้วยซึ่งกรณีแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ผมเลยต้องเตือนก่อนว่าคุณไม่สามารถทำคอนเทนต์เพื่อติดตะกร้าแล้วขายของใน TikTok แล้วลากคนไปไทยมาร์ทได้เลยไม่มีทางเดี๋ยวผมบอกเลยว่าไม่มีทางถ้าคุณแบบทำแบบนั้นโดนหักคะแนนยับโดนแบนช่องโดนแบนราคาแน่นอนดังนั้นแปลว่าคุณต้องทำคอนเทนต์แยกออกมาทำคอนเทนต์แยกมาคือยังไงก็คือคุณทำใน TikTok เหมือนเดิมนั่นแหละไอคลิป TikTok ที่ลงติดตะกร้าก็ขายใน TikTok ไปแต่คลิปที่คุณต้องการลากทราฟฟิกเนาะทราฟฟิกคือทำให้คนรู้จักคุณมากขึ้นแล้วอยากให้เขาไปที่ช่องทางไหนเนี่ยคลิปนั้นไม่ควรติดตะกร้าคลิปนั้นไม่ควรติดตะกร้าพูดอย่างนี้นะไม่ควรติดตะกร้านะครับเพราะอะไรฮะเพราะติดไปปุ๊บมันโดนแบนดังนั้นพอไม่ติดตะกร้าปุ๊บโอกาสที่มันจะโดนแบนมันก็จะลดลงไปเพราะ TikTok หวงสิ่งหนึ่งมากฮะก็คือติดตะกร้าของเขาแต่คุณลากไปคนไปที่อื่นทำผิดกฎเนี่ยเขาจะซีเรียสมากเขาจะตรวจเช็คแบบผมเรียกว่าตรวจเช็คแบบละเอียดยิบอะคอนเทนต์ไหนที่ติดตะกร้าของช็อปTikTok เนี่ยข้างล่างซ้ายเนี่ยผ ทุกคลิปจะถูกติดตรวจละเอียดแบบละเอียดยิบแต่ค่ากับการถ้าคลิปนั้นเนี่ยไม่มีการติดตะกร้านะถ้าคุณสังเกตนะไม่มีการติดตะกร้าเนี่ยการตรวจเช็คหรือการตรวจสอบของแพลตฟอร์มเนี่ยของ TikTok เนี่ยจะตรวจน้อยลงใช้คำว่าตรวจน้อยลงเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันไม่มีเรื่องซีเรียสนะเนาะคือแบบมันก็แค่มองว่าอ๋อก็คุณไม่ได้ขายมันมองว่าคุณแค่ไม่ได้ยืมแพลตฟอร์มเขาไปขายของนะฮะแต่ว่าทีนี้ประเด็นคืออ่ะคุณทำคลิปไม่ได้ติดตะกร้ามันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะพูดตรงๆแล้วลากคนเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันพูดอย่างนี้แล้วกันคุณไม่สามารถลากตรงๆเข้าไปอย่างนั้นได้ด้วยเหมือนกันเพราะไม่งั้นคงไม่มีเหตุการณ์ว่าถ้าอยากได้สินค้านี้เข้ามาบ้านเขียวบ้านส้มมันคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เนาะเขาคงจะพูดว่าคุณเข้าไปที่ LINE เลยคุณเข้าไป Shopee ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็คงพูดได้เนาะแต่พอมันมีเหตุการณ์ที่ว่าพูดตรงๆปุ๊บมันโดนคุณก็ต้องเปลี่ยนคำที่จะพูดคำพูดนะคุณก็ต้องเปลี่ยนว่าเข้าไปที่บ้านแดงอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะของเราของใหม่อยู่ในบ้านแดงเนี่ยอะไรก็ว่าไปเงี้ยมันก็สามารถจะลากคนไม่ได้ห้ามพูดแบบไทยมาดผมพูดเลยนะถ้าพูดคำว่าไทยมาดตอนนี้น่าจะโดนล็อกเป้าแล้วแหละว่าถ้ามีการพูดคำว่าไทยมาดปุ๊บรถจะมองเห็นแน่นอนของคลิปนั้นอะไรเงี้ยนะครับ
1: เราลองได้บ้านใหม่นะเรามีบ้านฟ้าอ่ะนิยามมันคือ Facebook บ้านดำนิยามมันคือ TikTok
0: TikTok
1: บ้านส้มเราเรียกว่ามันคือ Shopee
0: ครับ
1: โอเค YouTube ไม่เกี่ยวเพราะว่า YouTube ไม่มีช่องทางให้ซื้อของ
0: ใช่
1: เพราะบ้านแดง
0: Shopee เหมือนกัน
1: บ้านแดงคือไทยมาด
0: ใช่ครับเราคุยไปแล้วบ้านแดงนะอันนี้พูดได้นะครับเพราะว่าก็คงไม่โดนอะไรนะครับแต่ที่ประเด็นสำคัญคือTikTok นะเราเข้าใจแล้วเนาะว่าถ้าทำคอนเทนต์ก็ไม่ต้องติดตะกร้าถ้าจะลากคนเข้าไปที่ไทยมาร์ทนะครับแต่เวลาจะลากคนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเนี่ยมันก็ต้องวางกลยุทธ์นิดนึงว่าเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยว่าคุณจะทำให้เขาไปซื้อที่นั่นได้อะมันก็ต้องดูว่าแล้วอะไรล่ะที่จะต้องทำให้เขาอะออกจากแพลตฟอร์ม TikTok แล้วสวิตช์เข้าไปอีกแอปหนึ่งอันนี้คือจุดสำคัญเพราะว่าถ้าสุดท้ายอ่ะเขาดูในนั้นอ่ะราคามันก็เท่านี้แล้วเขาสวิตช์ไปเจอไทยมาราคาอาจจะสูงกว่าเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์หรือราคาเท่ากันมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นมันต้องหากลยุทธ์บางอย่างเช่นสมมติแบบว่าเอ้ยถ้าวันเนี้ยไม่น่าเชื่อนะซื้อของอย่างที่นี่จะได้ของแถมแบบนี้ของแถมของแถมแปลว่าถ้าซื้อในแอปดำเนี่ยไม่ได้ของแถมนะแต่บ้านแดงมีของแถมนะอย่างเงี้ยลูกค้าอยากไปไหมก็มีความอยากไปเข้าไปนะครับอันนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งเรียกว่าก็คือเรียกว่าผมเรียกเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับคนคิดไม่ออกคือจับโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมนะครับแต่ถ้าคิดอย่างอื่นเพิ่มได้เช่นเฮ้ยสินค้าตัวเนี้ยมันเป็นลิมิเต็ดมันเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นเฉพาะพิเศษที่มีอยู่ในไทยมาเท่านั้นไม่มีใน TikTok เพราะอะไรฮะเพราะสินค้าตัวนี้มันเป็นคุณภาพสูงต้องไปซื้อที่นี้เท่านั้นเงี้ยลูกค้าอยากไปไหมห้ามเขาสัมผัสได้ว่าถ้ามันตัวนี้มันน่าจะช่วยชีวิตเขาได้เขาจะไปนะครับเนี่ยมันต้องออกกลยุทธ์พวกนี้ออกมานะครับมันถึงจะลากคนออกจากที่เนี้ยไปอีกที่นึงได้ดังนั้นคอนเทนต์ก็ต้องคิดเผื่อเหมือนกันนะครับว่าจะทำไงอะไรให้เขาไปนะเช่นเดียวกับสิ่งนี้ที่ผมจะพูดไปเนี่ยใน TikTok เนี่ยมันคือเช่นเดียวกับตัวของการทำบน Facebook ผมเรียกว่ามันคือเช่นเดียวกับการทำบน Facebook นะฮะเพราะ Facebook เนี่ยคุณทำไปเนี่ยผมพูดอย่างนี้แล้วกันคุณทำ Facebook ไปเนี่ย Facebook อ่ะข้อดีมันก็คือมันคงไม่มีผมเรียกว่ามันไม่มีกฎเข้มเท่าฝั่ง TikTok นะครับแต่ว่ามันก็คือลักษณะเดียวกันอ่ะคือคุณทำได้ก็จริงแต่พอทำได้จริงเนี่ยคุณก็ต้องมาคิดกลยุทธ์ต่อว่าเฮ้ยคุณจะทำยังไงล่ะเพื่อให้เขาเนี่ยมาที่แพลตฟอร์มตรงของไทยมาให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำให้เขามาให้ได้อะเอาจริงตรงนะไม่มีประโยชน
1: ์
0: ผมเรียกว่าไม่มีประโยชน์คือสุดท้ายเขาแล้วเขามีทางเลือกอื่นอ่ะทำไมเขาถึงต้องมาที่นั่นอ่ะ
1: คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือว่าสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกค้าให้ได้สร้างความคุ้มค่าให้เกิดขึ้นในใจลูกค้าได้ว่าเอ๊ะถ้าซื้อผ่านช่องทางใหม่มันจะคุ้มกว่าช่องทางเดิมยังไง
0: ใช่ครับก็คือนั่นแหละลองไปวางโจทย์ดีๆนะฮะแต่ทางเลือกสุดท้ายอ่ะผมอยากพูดว่าทางเลือกสุดท้ายเนาะก็คือไปเล่นลดแลกแจกแถมอันนี้คือทางเลือกสุดท้ายนะแต่ทางเลือกไม่สุดท้ายเนี่ยพยายามคิดให้ออก ว่าเอ้ยทำไมเหตุผลทำไมเราถึงอยากให้เขาไปที่นั่นอย่างที่ผมบอกไปว่าเอ้ยมีรุ่นพิเศษอะรุ่นพิเศษมีขายเฉพาะที่นี่เท่านั้นอะอ่ะลูกค้าอยากไปไหมถ้าเขาต้องการมากเขาไปอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยลองไปหากลยุทธ์พวกนี้ดูนะครับมันก็จะช่วยส่งเสริมทำให้คนอยากจะไปที่นั่นมากขึ้นนะฮะเพราะไอ้กลยุทธ์ที่บอกว่าสินค้าตัวเนี้ยมีขายที่นี่เท่านั้นน่ะมันเป็นกลยุทธ์ที่สมัยก่อนที่ TikTok กับ Shopee เขาตีกันเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่เขาตีกันเลยนะฮะว่า
1: อย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: คือเฮ้ยถ้าคุณไปขาย Shopee เนี่ยผมขอคุณทำโปรตัวนี้โดยเฉพาะหรือทำรุ่นพิเศษเฉพาะขายใน Shopee แต่ TikTok คุณขายได้ปกตินะแต่ขออย่างเดียวรุ่นพิเศษเนี่ยห้ามมีใน TikTok TikTok ก็เล่นเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือกลยุทธ์ที่เขาทำกันอยู่ในสมัยก่อนแต่ตอนหลังไม่มีแล้วไอ้กลยุทธ์เนี่ยหายไปละเพราะอะไรฮะดีลกันลงตัวเรียบร้อยแล้วแบ่งกันตลาดกันเรียบร้อยแล้วนะค่าคู่แข่ง1เจ้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณเดินไปในห้างนะคุณก็จะมีเห็นสินค้าบางแบรนด์นะผลิตโอลี่แอดโอลี่แอดห้างนี้สินค้าแบรนด์นี้รุ่นนี้อยู่ที่ห้างนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งถ้านึกถึงง่ายๆใครนะซันของที่ทำแบร์ฮักเจ้าแบร์ฮักทำสินค้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีเริ่มทำนะเฉพาะห้างนี้เท่านั้นนะแล้วเวลาห้างใหม่มาทำยังไงขอรุ่นนี้เปิดตัวที่ห้างนี้ก่อนคุณก็ทำได้นะครับสินค้าใหม่ออกมาแล้วบอกว่าจะเปิดตัวที่ห้างนี้ก่อนในช่วงนี้ซื้อก่อนที่ห้างนี้ได้นะครับก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจสามารถเอามาใช้ได้แม้จะไม่มีลดแลกเก็บแถมอะไรก็ตามนะเราใช้เซอร์ไพรส์limitedoffer ก็เรียงลำดับไปนะฮะเซอร์ไพรส์ของใหม่ขึ้นมานะครับลิมิเต็ดมีเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นให้รีบตัดสินใจในการที่จะไปซื้อนะครับแล้วก็ออฟเฟอร์หรือใช่ไหมของแถมเพิ่มเติมหรือถ้าใครใช้สินค้าบางอย่างกลยุทธ์คลาสสิกมากๆเลยนะการันตีเพิ่มเติม
0: อะไรเงี้ย
1: ขายของเดิมเหมือนกันเลยนะครับ ช่องทางนี้อะไรนะได้การันตี1ปีอีกช่องทางหนึ่งได้กันที่2 ปี
0: อะไรเงี้ย
1: สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็มีอีกทางหนึ่งที่ทำได้ใช
0: ่มันมีมุกของมันอยู่นะฮะมันมีมุกของมันอยู่คือหลายคนเนี่ยจะคิดว่าสุดท้ายมันต้องเป็นลดแลกจะแถมจริงๆมันไม่ใช่นะฮะมันมีวิธีการอยู่นะการแค่อย่างเช่นเรื่องของประกันเนี่ยการการันตีเนี่ยปกติเนี่ยเอาแค่ง่ายๆเลยเราไม่ต้องถึงแบบเพิ่มจากปีหนึ่งมาสองปีอะเราแค่เพิ่มจากหนึ่งปีเพิ่มอีกสัก2-3 เดือนอะลูกค้าก็เปลี่ยนใจแล้วเอาผมพูดอย่างนี้นะลูกค้าก็เปลี่ยนใจแล้วเพราะอะไรฮะเพราะมันอุ้ยเพิ่มต้อง3 เดือนอ่ะเผื่อมันพังอ่ะเขาก็ไปเดี๋ยวว่าเขาก็ไปนะฮะดังนั้นเนี่ยไอ้มุกแบบเนี้ยมันเป็นมุกที่เรียกว่ากึ่งบังคับให้ลูกค้าต้องเลือกตรงนี้พวกเนี้ยมันจะทำให้ลูกค้าไดรฟ์ไปอีกที่หนึ่งได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องราคามันคือปัจจัยสำคัญเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็มีปัจจัยอย่างอื่นเสริมเข้ามาว่าทำไมเขาถึงต้องมีในเมื่อราคาที่มันราคาอาจจะสูงกว่านิดนึงแต่เขาอาจจะเลือกซื้อเราได้นะครับตรงพวกเนี้ยมันก็เป็นตัวตัดสินใจของลูกค้าส่วนหนึ่งแหละนะครับเหมือนสมัยตอนที่ผมขายของใน Lazada ยุคแรกๆเลยเนี่ยเชื่อไหมว่าผมเคยขายของใน Lazada ตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วนะครับต้องบอกก่อนนะคือยุคนั้นนะผมก็ไปเอาพวกแบบของจากพวกของสมเด็จป่านนี่แหละมาขายใน Lazada นี่แหละเราพูดกันตรงๆเนี่ยแหละมันเป็นมุกเป็นช่วงหนึ่งที่มันสามารถทำได้นะฮะมันก็มีโอกาสของมันนะครับทีนี้ไปขายใน Lazada เนี่ยมันประเด็นคืออย่างนี้ฮะผมอ่ะดันวางของราคาขายเนี่ยแพงที่สุดในตลาดณตอนนั้นคนอื่นเขาขายอยู่ประมาณสักอันละแบบ89.99ผมขายอยู่390ประมาณนี้เนาะเราพูดกันตรงๆนะขายแพงแต่ทีนี้ไอ้ที่พอเราขายแพงปุ๊บอ่ะเรามีอะไรฮะเรามีประกันครับแต่พวกของพวกนั้นคือไม่มีประกันครับซื้อแล้วก็เสี่ยงดวงกันพอเรามีประกันปุ๊บอะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าลูกค้าดันเลือกเราแล้วกลายว่าสินค้าที่ผมขาย390อะลูกค้ามองว่าของผมเป็นของแท้แล้วผมเป็นของที่ขายดีที่สุดใน Lazada ตอนนั้นด้วย
1: แม้จะแพงกว่า
0: แม้จะแพงกว่าเนี่ยนะฮะมันมีลูกเล่นของมันอยู่ที่เราสามารถทำได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันลองหากลยุทธ์พวกนี้เข้ามาทำดูนะครับคือบางทีอ่ะ เราอาจจะมองภาพสุดท้ายว่างั้นเราต้องไปลดราคาการลดราคามันคือการเรียกว่าดิสตัวเรียกค่าตัวเองไปเรื่อยๆบางอย่างอ่ะมันไม่จำเป็นนะครับบางอย่างคือ5จุดเริ่มต้น5นี้พูดในแง่ของมือใหม่อ่ะการลดราคาเป็นทางเลือกสุดท้ายไว้ก่อนนะครับแต่ว่าใครที่มือเก่าแบบก่อนมาระดับนึงแล้วอยากจะปรับในการเล่นกลยุทธ์ในการลดราคาแล้วมีการเก็บว่าลดไปแล้วเราจะทำอะไรต่อเนี่ยอันเนี้ยสามารถทำได้นะครับ
1: แล้วก็อีกท่านหนึ่งเสริมในช่วงของตอนที่JD Centralมานะครับสิ่งที่ JD Centralสอนผู้ประกอบการที่มาขายของผ่านแพลตฟอร์มเขาเนี่ยเขาบอกเสมอครับว่ากรุณาใส่ช่องทางการสั่งซื้อของช่องทางนี้ซื้อได้ที่ JD Centralไปในทุกมีเดียทุกปริ้นแอดทุกสื่อโฆษณาคือคุณบอกให้ครบว่าคุณสามารถซื้อช่องทางไหนได้บ้างนะครับแล้วพยายามทำคอนเทนต์ตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดบนแพลตฟอร์มนั้นๆอันนี้อย่าลืมเข้าไปในไทยมาร์ทเองก็ตามเนี่ยก็ต้องนะเข้าไปสร้างตัวตนให้ถูกต้องนะครับสร้างตัวตนให้ดีนะครับโอเคก็แม่วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์หัวหน้าแบงค์ประโยชน์สุขครับทิ้งท้ายอะไรไว้ไหมครับวันนี
0: ้ก็นั่นแหละฮะการที่มีแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมามันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแหละครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่อยู่ที่อยู่เราจะเอาสินค้าไปขายแล้วก็บอกว่าจะขายได้เลยไม่ใช่เราต้องทำการตลาดของเราเองด้วยนะครับดังนั้นเวลาทำการตลาดเราก็ต้องบอกเขาว่าถ้าเขาจะไปซื้อสินค้าเราต้องไปซื้อที่ไหนบอกเขานิดนึงนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้ลูกค้ารู้สึกนะครับทำคอนเทนต์ให้ลูกค้ารู้สึกว่าของคุณเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับนี่คือจุดสำคัญที่สุดนะครับ
1: ครับผมวันนี้ผมและหัวหน้าแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
9: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
11: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 นข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
16: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันกับกมลเนตรวรรณจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
17: สวัสดีครับกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะ
1: คุณโคเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเสาร์ที่แล้วผมไม่อยู่นะแล้วก็ติดภารกิจที่ปัตตานีนะเพราะว่าปีต้องขึ้นเวทีต้องพูดเปิดงานไปจัดวิ่งที่เรียกว่าฟิส

0: สร้างรถไฟฟ้าใต้ดินกันจนข้างล่างเนี่ยทุนไปหมดเลยทั้งกรุงเทพแล้วก็
1: ค่ะ
0: มันมีน้ำเข้าไปเนี่ยแล้วก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยนะเกิดการซุดเนี่ยก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคุณประเทศสำหรับเรื่องนี้แต่ไหนยังมีเรื่องลูกทิพย์อีกอ๋อเรื่องลูกทิพย
1: ์ค่ะ
0: มาดูเงินนั่นคุณโดนได้
1: ใช่ค่ะลูกทิพย์ไม่พอคือพ่อทิพย์แม่ทิพย์ทุกอย่างทิพย์ไปหมดนะคะแล้วก็รวมไปถึงกระบวนการที่มันเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็พ่วงไปถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วยที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นด้วยไงคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นมา5ปีเนี่ย5ปีเนาะที่เราสามารถสืบไปย้อนหลังได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมากน้อยหรือว่ามันมีกระบวนการคล้ายๆกับลักษณะนี้อีกไหมคะ
0: นะเรื่องนี้เราก็ได้ยินมานานแล้วนะว่ามันโผล่ช่วงนี้เป็นข่าวเยอะนะเดี๋ยวก็จะได้คุยเรื่องนี้กันด้วยนะก็รวมทั้งประเด็นอื่นในการเมืองและเรื่องของนายกรัฐมนตรีนายกเป็นข่าวคราวคุณทักษิณก็เริ่มเดินสายจะมาคุยวันนี้ไปอินโดนีเซียนะมีน้องสาวไปด้วยมีลูกไปด้วยนะโอ้โหสามคนนี้ดีนายกทั้งนั้นเลยนะไปพบความดีของอินโดนีเซียนะเขาก็มีความคุ้นเคยกันนะเพราะจำได้ว่าตอนที่คุณทักษิณอยู่บ้านจันทร์สัมล่าเนี่ยผู้นำอินโดนีเซียคนนี้ก่อนที่เขาจะรับตำแหน่งเนี่ยก็ว่ามาพบคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สัมล่านะแล้วก็เลยเป็นข่าวเป็นคราวว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนช่วยเจรจากับมาเลเซียเรื่องของกุ้งไทยไงส่งไปมาเลเซียไม่ได้อ่ะคุณสุริยาเนี่ยบอกว่าต้องอาศัยคุณทักษิณมาช่วยนะนายกก็เลยเผลอไปกดใช่ไหมกดไลค์อะไรก็ไม่รู้เหรอหรือไง
1: ไม่รู้ว่ามือลั่นจริงหรือมือลั่นไม่จริงนะพอดีว่ามันอาจจะช่วงมืดๆค่ำๆดึกๆพอดีคุณวิเชษฐ์นายกก็เลยบอกอุ้ยมือลั่น
0: มือลั่นเนี่ยหรือมือลั่นเป็นไปได้หรือเปล่ามือลั่นนะก็เดี๋ยวก็ดูไปนะผมอยากจะชวนคุณโอนเนี่ยท่านผู้ชมทุกฟังไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เทียบนักขอดนะกรณีที่โปรงนะดินซุดและน้ำรั่วบริเวณวงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะที่ฝั่งสุนทรีในล่าสุดตอนนั้นเกือบ4โมงเนี่ยเทียบนักขอดห้างดีถึงโพสต์ล่าสุดของการรถไฟฟ้าส่งมวลชนในประเทศไทยหรือรฟบเนี่ยรายงานความคืบหน้าหลังจากเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยกสะพานลอยเรียกสะพานคนข้ามออกแล้วเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสริมความแข็งแรงของดินลดการรั่วซึมของน้ำตลอดจนไปยังผ่านให้ผู้ได้รับผลกระทบสิ่งเกี่ยวกับติดต่อที่ศูนย์โรงเรียนได้นะถ้าบอกความคืบหน้าล่าสุดนั้นการแก้ไขปัญหาตอนนี้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าช่วงเช้าผู้รับจ้างได้ทำการรื้อย้ายสะพานออกสะพานลอยได้ออกเสร็จแล้วเมื่อตอนสักเจ็ดโมงนั้นและปรับปรุงคุณภาพดินนะที่ความลึก37 เมตรเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเท่าโมงเสร็จแล้ว1 จุดอยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องอีก4 จุดเนี่ยโดยจะเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมวันนี้ให้ได้สัก1 จุดเนี่ยส่วนเรื่องอัตราการน้ำปริมาณน้ำไหลเข้าพบว่ามีการลดลงจากเมื่อวานนี้ก็เลยได้ปรับลดการดำเนินของปั๊มสูบน้ำลงรวมถึงเฝ้าระวังตรวจเนี่ยตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30 เมตรด้วยทุก30 นาทีเนี่ยเรามีการใช้เครื่องมือการวัดการเอียงของตัวอาคารและพบว่าการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีความเสี่ยงและการซุดตัวนั้นมีแนวโน้มลดลงเห็นปะก็ถือว่าเป็นข่าวดีถ้าข่าวอย่างนี้เดี๋ยวเป็นข่าวดีอยากให้เป็นข่าวดีนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกันแล้วกันนะ
1: ใช่ค่ะก็ดำเนินการกันตั้งแต่เช้าใช่ไหมตั้งแต่7 โมงเช้าแล้วก็ทางด้านของรฟม.เขาก็อัปเดตอะไรกันเรียบร้อยแล้วว่าการรื้อสะพานเนี่ยมันก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มีการเร่งในการที่จะเสริมความแข็งแรงของดินด้วยนะคะจะได้ช่วยเรื่องของการลดการรั่วซึมออกมาก็คือรฟม.เขาก็อัปเดตนี่แหละในเรื่องของการที่เขาจะไปเสริมความแข็งแรงให้กับดินทีนี้ก็ต้องบอกให้คนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะหรืออยู่รอบๆบริเวณนั้นก็สามารถที่จะไปเขามีศูนย์ร้องเรียนเข้าไปสามารถไปแจ้งไปอะไรได้ที่เขาดำเนินการกันไปเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าอะค่ะพอผู้รับเหมาเขาเข้าไปดำเนินการรื้อย้ายสะพานลอยออกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ทำการปรับปรุงคุณภาพดินคือดินที่เขาจะต้องมีความลึกลงไปเนี่ย37 เมตรด้วยกันนะแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อให้หยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินนะคะแล้วก็ให้ดำเนินการกันไปเขาก็จะต้องอยู่ระหว่างดำเนินการกันอีก4 จุดเนี่ยแล้วก็เหลือดำเนินการเพิ่มเติมอีก1 จุดในวันนี้ที่เขาจะทำกันเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าปริมาณน้ำมันไหลเข้าไปเนี่ยมันมีน้ำเหลือเยอะมากน้อยแค่ไหนเขาก็พบว่ามีอัตราลดลงจากเมื่อวานนี้อย่างที่บอกอะค่ะแล้วก็ ดูเรื่องของการ

0: รับลดการทำงานของปั๊มสูบน้ำด้วยนะคะว่าให้มันลดลงแล้วก็รวมถึงเรื่องของการตรวจการเคลื่อนอาคารอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกภายหลังจากที่กทม.กรุงเทพมหานครเองเขาประกาศห้ามเข้าแล้วก็งดใช้อาคารข้างเคียงที่มันได้รับผลกระทบเรื่องความปลอดภัยผู้รับจ้างเขามีการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนกันอยู่แถวๆนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีผู้ที่อยู่อาศัยที่พักอยู่ในอาคารแถวๆนั้นทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือเนี่ยประมาณ105รายด้วยกันแล้วก็มีผู้ที่เข้าพักอาศัยบางส่วนเขาแจ้งย้ายออกเข้าไปพักกับญาติบ้างเพื่อนบ้างนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อกับศูนย์ร้องเรียนนะคะที่บอกว่าจะมาเข้าพักตามที่ผู้รับจ้างเขาได้มีการจัดหาไว้อีก32รายเพราะว่าตอนนี้เองก็อยู่ระหว่างการประสานผู้พักอาศัยนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะติดต่อศูนย์ร้องเรียนตรงนี้เข้ามาได้ค่ะคุณไม่ได้รับความสะดวกหรือว่าเรื่องของการที่จะเข้าพักโรงไหนก็แล้วแต
1: ่ในนี้ก็เป็นเรื่องที่นะเราก็คิดว่าอยู่ในความสนใจของท่านผู้ชมทุกฝ่ายอย่างแน่นอนนะคุณเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในและบนเส้นทางการก่อสร้างรถไฟสายเดียวกันกระบวนเดียวกันนะเหตุการณ์ที่ธีระพยาบาลเนี่ยก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างนะเราก็มันก็ได้ตามแล้วล่ะนะว่าเขาแก้ปัญหากันเรียบร้อยเสร็จแล้วหรือยังนะสมบูรณ์
0: ยังไม่เสร็จไม่ใช
1: ่นั่นแหละสินะเราก็ยังไม่เปิดถนนหน้าอาวัชิระใช่ไหมเรายังไม่เปิดนะก็แสดงว่าย
0: ังไม่เปิดค่ะ
1: ก็เลยอ่ะนะพอมันมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันคล้ายๆกันนะเห็นมันทำให้ก็มานั่งคิดกันอยู่เหมือนกันแต่ว่าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันต้องจอดใต้ดินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นนะถ้าเราจากตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะทั้งสองจุดนั้นคุณกวนเนี่ยมันอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มากอย่างวชิระที่ถนนสามเสนเนี่ยตรงนั้นอ่ะอยู่ไม่ห่างนะไม่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าดินที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำอ่ะมันตุ้มกว่าดินที่อยู่ห่างจากแม่น้ำกว่าอันนี้ก็รู้เป็นเลนที่อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมาข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นเนี่ยถ้าเราดูจากตรงนั้นสี่แยกบ้านแขกแม้มันจะห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็ถือว่ามันไม่ได้ไกลมากนะถ้านับจากสะพานพุทธะตรงนั้นเนี่ยไปจุดที่มันเกิดเหตุตรงนี้เป็นสี่แยกบ้านแขกเดินไปถึงนั้นเนี่ยก็น่าเป็นห่วงกันนะว่าถ้าอนาคตข้างหน้าเราจะสร้างรถไฟที่จะต้องเจาะเป็นใต้ดินอีกเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องระมัดระวังรอบคอบมากขึ้นแหละอันที่หนึ่งนะคุณบัวเนตอันที่สองเนี่ยจะต้องมาทบทวนเหมือนกันว่าไอการที่จะเจาะลงไปใต้ดินเนี่ยถ้าจบจากโครงการนี้นะคุณบัวเนตอาจจะต้องทบทวนแล้วล่ะตอนนี้มันมีสายที่กำลังสร้างแต่ยังไม่เกิดปัญหาคือสายสีส้มนะฝั่งตะวันตกไว้คุณบัวเนตเพราะว่าสีส้มมันมาจากตลิ่งชันอยู่ไหมมันก็จะต้องมาข้างลอดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมาโปรถนนราชดำเนินไหมเสร็จแล้วก็ไปวิ่งเข้าถนนสามถนนหลานหลวงถนนหลานหลวงเข้าราชดำเนินแล้วเข้าหลานหลวงแล้วก็มาออกยมราชแล้วเข้าพิบรีตัดใหม่แล้วอ้อมไปออกราชปราทุบแล้วก็เข้าดินแดงเนี้ยมาตรงสุดต้นขับเนี่ยเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่จะต้องใต้ดินอีกเยอะเลยนะคุณโอเนี่ยนะตลอดแนวเลยนะที่ย้อนอย่างยิ่งใหญ่ผ่านย่านประตูน้ำอย่างนี้นะโอ้แต่ว่าจะตึกทั้งนั้นเลยนะเพราะงั้นเนี่ยต้องผมว่าต้องดูอย่างรอบคอบแล้วล่ะหลังจากนี้นะเพราะมันเกิดเหตุสองครั้งแล้วเนี่ยมันจะมีครั้งที่สามปีในความเชื่อมั่นมันจะหายไปเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือสิ่งที่ต้องฝากไปทั้งรฟมด้วยทั้งกระทรวงคมนาคมทั้งผู้ว่ากทมล่ะตอนนี้งานใหญ่เลยล่ะผู้ว่าชาติ
0: ก็เข้ามารับตำแหน่งรอบที่สองก็มีงานหลายงานรอเลยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยแหละเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มมีเรื่องของอะไรเรื่องของการสุดตัวแล้วก็ยังมีเรื่องนี้แหละเรื่องของที่มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตใช่ไหมคุณวิเชษฐ์เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์เนี่ยนะคะไปอนุญาตเรื่องของการให้เด็กต่างด้าวเนี่ยเขาได้รับสัญชาติไทยใช่ไหมโอ้โหเรื่องนี้ก็ใหญ่พอสมควรค่ะ
1: ใช่ใช่ก็ไปดูต่อเลยกันเลยในเรื่องพ่อทิพย์นะพ่อทิพย์ลูกทิพย์เนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในกรุงเทพเพราะว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยที่เขาเปิดปฏิบัติการทลายกระบวนการรับแจ้งเกิดเท็จหรือกระบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะที่ร่วมกันจัดทำเอกสารเท็จเพื่อสวมสิทธิ์ให้กับเด็กต่างชาติและพบว่ามีผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและชาวจีนรวมถึงเจ้าที่ของรัฐกลางของราชการนะครับเกี่ยวข้องด้วยและมีคนในทางการแพทย์ในวงการ แพทย์ก็เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องด้วยนะผมก็มีการขยายผลการดำเนินการคดีเรื่องนี้ล่าสุดก็จับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการมี27คนนะคุณเทพที่ม
0: ี
1: การจับกลุ่มไปแล้วเนี่ยก็ไปดูนะว่าเออนะล่าสุดในสน.บางยี่เรือนะก็มีการสั่งการและพนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือเนี่ยควบคุมตัวผู้ต้องหา27คนเป็นชาย12หญิง10ถ้าเป็นหญิง12ชาย15นะไปขออนุญาตศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันเลยนะเนี่ยนะผู้ต้องหาเนี่ยนะก็มีด้วยกัน4กลุ่มนะคุณวันเนี่ยแต่ผมสนใจกลุ่มแรกคือกลุ่มนึงก็น่าสนใจล่ะคุณวันเนี่ยแต่ไอ้กลุ่มแรกเนี่ยนะเป็นผู้ต้องหาชายชาวไทยเนี่ยซึ่งมีชื่อนายประจวบเคยเป็นผู้ต้องหาในคดีนะดอมินีบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนนะประเทศไทยจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตึกอาคารสตง.ถล่มนี่แหละคือไอ้รายนี้น่าสนใจเพราะว่านายประจวบสิริเขตเนี่ยนะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นตัวแทนดอมินีให้กับบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนประเทศไทยจำกัดเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างตึกสตง.ถล่มเนี่ยนะนายประจวบเนี่ยถือหุ้น 10.20%หรือประมาณ 1,200,000 หุ้นในบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนนะและมีคนที่เป็นนอมินีคือนายโสพลปีชัยอันนี้ถือหุ้นเยอะเลย 40.80% และอีกคนนึงนายมานัสศรีอนันต์ถือหุ้นเพียง3หุ้นเท่านั้นเองทั้ง3คนได้ถูกดำเนินคดีผิดพรบ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะมาตรา37แล้วก็มาตรา41นะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแล้วล่ะแต่พอมาเจอเรื่องนี้เนี่ยนะคุณวันเนี่ยมันทำให้เราเห็นเลยนะโอ้โหแสดงว่าอะไรแสดงว่ากระบวนการจีนเทาหรือกระบวนการธุรกิจของจีนที่ทำอะไรที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายเลยนะคุณประจวบนายประจวบคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนเรื่องการก่อสร้างนะตึกสตง.ถล่มแล้วเนี่ยยังไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นแจ้งสิทธิ์นะของการสวมสิทธิ์ถือสัญชาติไทยอีกนะหรือกุมารจีนเนี่ยนะเป็นพ่อทิปะคุณกบันเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าแต่ไหนว่าไอ้กระบวนการที่มันเทาๆแบบนี้มันผมว่ามันใหญ่มากเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ต้องกระบวนการที่ใหญ
0: ่คือกรณีนี้เนี่ยเราต้องไม่มองแค่ว่ามันเป็นเรื่องของการสวมสิทธิ์นะเรื่องของการแค่ให้สัญชาติเท่านั้นแต่ว่ามันมองไปได้ว่าเอ๊ะนี่มันคือการสร้างเหมือนนอมินีลักษณะเป็นนอมินีที่เป็นแบบให้เป็นสายเลือดใหม่คือเป็นคนไทยแบบ 100% นะคุณวิเชษฐ์คือถ้าเราพูดหรือเรามองแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเขาเข้ามาเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้รับการมีสัญชาติไทยใช่ไหมให้เด็กคนหนึ่ง
1: โตขึ้นก็เป็นไทยเป็นสัญชาติไทยซึ่งอาจจะเป็นลูก
0: มันเหมือน
1: จีนลูกของสแกมเมอร์ลูกของบรรดาเนี่ยนะจีนเทาอะไรเงี้ย
0: มันคือโนมินีทางสายเลือดค่ะคือเขานิยามกันได้ว่ามันเป็นเหมือนนอมินีทางสายเลือดเลยก็ว่าได้ซึ่งอะไรมันก็ส่งผลกระทบกับประเทศไทยแน่ๆมันมีในแง่มิติหลายมิติเลยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของอาชญากรรมที่เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเขาอาจจะไปใช้เอกสารอะไรเหล่านี้ซึ่งถือว่าเหมือนว่าเป็นคนไทยมาเป็นแบบมาเป็นฉากหน้าหรือการบังเพื่อให้เขาไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายทำธุรกิจสีเทาจะไปซื้อที่ดินใช่ไหมไม่ใช่เอาไปเปิดบัญชีธนาคารเงี้ยไปฟอกเงินไปเอื้อกับแก๊ง call center อะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าไปดูลักษณะแบบที่มันเกิดขึ้นเขาบอกว่ามันมีคดีที่เชื่อมโยงเรื่องของความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องของการแจ้งเกิดใช่ไหมที่เขตธนบุรีมีชายชาวไทยเป็นคนไปรับรองบุตรกันอย่างที่บอกผลตรวจ DNA ก็คือไม่มีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดเลยคนที่เป็นพ่ออย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นี่แหละนะเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องเห็นกลุ่มที่หนึ่งที่พูดถึงแล้วเนี่ยที่มีนายประจุบสิริเกียรติที่เราคิดจะเป็นตัวละครเด่นที่สุดแล้วเนี่ยนะก็บอกว่ากลุ่มที่สองเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหญิงไทยนะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเขตธนบุรีที่คุณพูดถึงเนี่ยนะนางสาวสิริพรและอีกคนนางสาวสุนีนะนี่เป็นเจ้าหน้าที่เวชเบียนของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็มีเกี่ยวข้องด้วยส่วนกลุ่มที่สามนี่เป็นผู้ต้องหาชายชาวจีนนะและกลุ่มที่4นี่คือเป็นผู้ต้องหาหญิงชาวจีนหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาบอกอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยนะทำให้ตอนนี้มันสะท้อนให้เห็นนะคุณตัวเรียกว่าโอ้กระบวนการนี้มันมีความร่วมมือกันอย่างเรียกว่าเป็นกระบวนการเชื่อมโยงทีเดียวนะแต่ที่แน่ๆคือข้อหาที่แจ้งหนักนะสอบสวนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้น โดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติมิชอบแต่ว่าสำหรับนางสิริพรเนี่ยอันนี้แจ้งข้อหามาตรา157ด้วยเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนี่ยังไม่รู้นะคุณกนเนตว่านอกเหนือจากที่มีการควบคุมตัววันนี้27คนเนี่ยนะไปฝากขังที่ศาลแล้วเนี่ยการขยายผลหลังจากนี้เนี่ยจะไปเจออีกเยอะหรือเปล่าเพราะมันมีข่าวที่คุณกนเนตพูดถึงใช่ไหมว่าเออกระบวนการนี้มันทำกันมานานแล้วนะ 4-5 ปีแล้วที่ผ่านมาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยพอทางด้านของตำรวจเขาไปดูเนี่ยเขาไปดูไปตรวจสอบย้อนหลังเอ๊ะพบว่ามันกระบวนการหรือว่าความผิดปกติลักษณะแบบนี้เนี่ยคือถ้านับได้เนี่ยที่มันเห็นอยู่นะตัวเลขโชว์ในปัจจุบันเนี่ย5ปีย้อนหลังที่มีการทำกันมาในลักษณะแบบนี้แล้วถามว่ากทม.รู้ไหมกทม.เนี่ยผู้ว่าชาติบอกว่าจริงๆอ่ะรู้แล้วใช่ไหมรู้อยู่แล้วแล้วก็คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็ถูกให้ออกจากหน้าที่ของตัวเองเอาไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะถูกตั้งคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนที่คุณชัชชาติเนี่ยจะพ้นวาระเพราะว่ามีเรื่องนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในกระบวนการของกทม.ทำได้แค่เรื่องของการสอบวินัยใช่ไหมคุณวิเชษมีความเกี่ยวพันอะไรกันหรือไม่แต่ทางในส่วนของที่มันเป็นคดีอาญาในคดีตรงส่วนอื่นๆก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจเพราะว่ามันเกินมือของกทม.ที่เขาจะดำเนินการได้เนี่ยมันเป็นเรื่องขั้นตอนตามกฎหมายแต่ถามว่ามีก่อนหน้านี้มีอยู่แล้วเพราะว่ามันไปย้อนหลังเถอะไปเนี่ยมันก็คือการไปจับเรื่องของแบบแก๊ง call center อ่ะแล้วมันไปดูไล่ดูเส้นทางทางการเงินคุณผู้ฟังปรากฏว่ากลุ่มแก๊ง call center ที่ถูกจับได้ค่ะมันมีเส้นเงินที่มาเชื่อมโยงกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นสัญชาติจีนใช่ไหมแล้วก็มีการไปแจ้งเกิดกับลูกอ่ะแล้วปรากฏว่าไม่มีพ่อเป็นคนไทยเลยแต่ได้รับสัญชาติไทยมีลูก3คนนี่แหละเป็นที่มาที่ตำรวจเนี่ยเขาไปทราบว่าอ้าวมันมีกระบวนการแบบนี้มันเกี่ยวข้องกันแล้วเห็นไหมว่าเส้นเงินเนี่ยที่มันไล่มามันก็ไปเกี่ยวพันกับกลุ่มแก๊ง call center ค่ะ
1: ดีแล้วก็บอกว่ามีข้อมูลนะอันนี้ก็ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะกันว่าเท่าที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานแห่งชาติพบเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ164รายเนี่ยน
0: ะ
1: ที่เป็นลูกทิพย์แบบและก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็บอกว่าเด็กส่วนหนึ่งถูกเพิกถอนสัญชาติไทยไปแล้วนะเพราะว่าอย่างที่คุณวันนี้พูดถึงเนี่ยตรวจดีเอ็นเอแล้วไม่พบว่าไม่ตรงกับพ่อชาวไทยแต่ยังไงกระบวนการนี้เนี่ยเขาบอกว่ากระบวนการนี้เนี่ยตอนนี้น่าจะมีเด็กอยู่ประมาณเด็กต่างชาตินะที่สวมสิทธิ์คนไทยอยู่อาจจะมาก500ถึง 1,000 คนนะคุณโดนเน
0: ี่
1: ยผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมผมเคยพูดเรื่องนี้มาหลายรอบกันว่าจริงๆเราอย่าไปหลงอยู่ว่าเป็นเด็กจีนอย่างเดียวคุณโดนเนี่ยนะมีสัญชาติอื่นก็มีนะที่ไม่ใช่จีน
0: นะ
1: เช่นเราไม่รู้นะเพื่อนบ้านเราอย่างเขมรอย่างเงี้ยกัมพูชาที่ผ่านมาเป็นยังไงนะหรือเพื่อนบ้านเราอย่างลาวหรืออย่างเมียนมานี่น่าสนใจมากปัจจุบันนี้เมียนมาเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะมากนะครับทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมากที่สุดของแรงงานต่างด้าวแต่ขณะเดียวกันตัวเนตจะมีคนเมียนมาที่มีการศึกษาที่มีการเข้าแล้วมีเงินด้วยมีทุนด้วยเข้ามาซื้อบ้านจัดสรรเข้ามาซื้อคอนโดมิเนียมทั้งในกรุงเทพและเชียงใหม่ลองไปดูนะครับที่เชียงใหม่นี่คนเมียนมาที่มีเงินเนี่ยนะมีการศึกษาเนี่ยเข้ามาซื้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะลำดับต้นๆเลยนะครับเชียงใหม่นี่เป็นเหมือนเมืองที่คนเป็นมากเลยเขาก็ตั้งเป้าหมายว่าเขาจะไปอยู่กันเพราะว่าเขารู้ว่าเมียนมาไม่สงบไปแล้วเพราะคนที่มีการศึกษาคนที่มีเงินของเมียนมาเนี่ยตอนนี้มีกำลังซื้อคอนโดซื้อบ้านในกรุงเทพและก็มาซื้อบ้านและคอนโดที่เชียงใหม่เยอะมากนะครับทีนี้เราไม่รู้ว่าคุณว่ามันจะมีบางส่วนเนี่ยอาจจะเป็นลูกทิพย์ที่เกิดขึ้นกับคนจีนหรือเปล่าคือตอนนี้เรามุ่งไปที่คนจีนนะแต่ผมเวียดนามก็จะทำแล้วทำให้มันครบถ้วนทั้งหมดนะคือไม่ใช่จีนอย่างเดียวอะแต่หมายถึงประเทศอื่นด้วยเช่นเมียนมาเช่นลาวเช่นกัมพูชาหรือแม้แต่ไกลใจนะประเทศไกลใจอะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเช่นอะไรกรุงเทพเช่นบังกลาเทศเช่นประเทศแถบโน้นอะแต่ว่าคนบังกลาเทศเนี่ยที่สูงและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ไม่ใช่ในกรุงเทพปริมณฑลในเชียงใหม่นะคนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่แล้วถ้าจะสูญสิทธิ์คนตายอันนี้คือการสูญสิทธิ์คนตายแต่ลูกเทพผมไม่ลูกทิพย์ผมไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นหรือยังในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่กรณีสูญสิทธิ์คนตายที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีแน่นอนมีมานานแล้วด้วย พียงแต่ว่าข้อมูลมันอาจจะไม่ออกมานะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันต้องจะสังเกตนาเรื่องนี้เนี่ยผมว่าไม่ควรจะทำเฉพาะในส่วนของคนจีนอย่างเดียวนะผมว่ากระทรวงมหาดไทยหรือสำนักงานแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะสตม.อะไรก็แล้วแต่นั้นควรจะสังเกตนาเรื่องนี้แบบทำทั้งหมดเลยทุกสัญชาติอ่ะไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไหนก็ตามที่มาสมสิทธิ์เพราะว่าจุดอ่อนของเราเนี่ยตอนนี้ก็คือชัดเจนว่าเราไม่ค่อยเข้มงวดนะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐก็มีส่วนไปทำไปรับผลประโยชน์แล้วมันก็ประจบกับเรานี้ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราเด็กไทยเกิดน้อยจะมาพอเกิดน้อยปั๊บมันก็เลยทำให้เป็นช่องโหว่ช่องว่างในการที่มีคนอยากจะมาสูงเนี่ยเพื่อเป็นเด็กไทยเป็นพลเมืองไทยไงนี่ก็เป็นการบ้านอย่างเป็นรัฐบาลเนี่ย
0: ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาต้องไปตรวจไล่ตรวจกันเพิ่มเนี่ยนอกจากเรื่องของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเขาไปไล่ตรวจโรงพยาบาลอีกด้วยนะโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยโรงพยาบาลคือมันมีทั้งโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมที่เขาพบเรื่องความผิดปกตินะมันมีทั้งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แบบชั้นในของกรุงเทพก็มีนะมันไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่แบบฝั่งธนบุรีเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาได้ข้อมูลต่างๆมาเขากำลังไล่ตรวจดูอย่างที่บอกว่ากระบวนการเนี้ยหลายๆคนไม่ใช่คนที่เป็นพ่อทิพย์เนี่ยหลายๆคนที่เข้ามาแล้วก็ให้การกับเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจพบว่าส่วนใหญ่อะบางคนก็เป็นลักษณะว่าทำงานค่ะทำงานอยู่ในบริษัทที่เป็นบริษัทเหมือนเครือข่ายของคนจีนแล้วก็มีความรู้จักสนิทสนมกันหรือว่ามีความรู้จักกันแล้วก็ถูกจ้างวานก็มีการให้ค่าเสียเวลาแบบนี้ในการที่จะแบบไปดำเนินการทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะแต่ว่าก็รับจ้างอ่ะในลักษณะแบบนี้แต่เขาก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่ามันผิดหรืออะไรมีคนนึงบอกว่าถามว่าได้ตรวจ DNA ไหมเขาบอกว่าไม่มีหมายถึงว่ากระบวนการที่พอไปถึงสำนักงานเขตแล้วเนี่ยเขามีกระบวนการนี้ไหมมีเรื่องของผลตรวจ DNA เอามารองรับหรือว่ามารับรองกันไหมก็คือเขาบอกว่าไม่มีอ่ะ
1: ก็เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวก็พูดแล้วก็อยากจะเล่าต่อกันละกันเนี่ยคือผมไประยองวันในช่วงที่ผ่านมาปีกิจกรรมที่ระยองแล้วก็ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพผมไม่ได้ไประยองนานนะเข้าไปในตัวเมืองนะระยองโอ้กรุงเทพเดี๋ยวนี้ระยองเจริญมากเลยนะแล้วอันที่หนึ่งเลยระยองเนี่ยระยองเนี่ยอยู่ใน EC นะกรุงเทพเพราะงั้นเนี่ยมันก็มีการลงทุนโรงงานสาขากำลังต่ำเยอะมากเลยอันที่สองระยองเป็นจังหวัดที่รายได้ต่อหัวประชากรสูงที่สุดในประเทศไทยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคนระยองเนี่ยนั้นที่เฉลี่ยเลย1 ล้านกว่าบาทต่อปีตัวนี
0: ้
1: สูงอันดับหนึ่งเลยอันที่สามนะระยองเนี่ยมี GDP สูงที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันผมดูตัวเลขผมก็เลยไม่สงสัยเลยเพราะผมไประยองสองวันเนี่ยผมสังเกตเห็นได้เลยนะหนึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเยอะอันที่สองคืออะไรรู้ไหมเนี่ยผมเจอคนจีนเยอะเลยที่ระยองนะคือคนจีนที่อยู่ในโรงงานต่างๆในอำเภอต่างๆนั่นได้เลยนะแต่คนจีนที่อยู่ในเมืองระยองปีเนี่ยผมเจอเห็นคนจีนเยอะประโยชน์แล้วที่มากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมใต้โรงแรมอ่ะมีซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมีร้านอาหาร
0: ที่เป็นของจีน
1: ร้านสะดวกซื้อของจีนเป็นภาษาจีนเขียนอยู่เลยแล้วก็มีสินค้าจีนขายอยู่ด้วยเลยมันสะท้อนอะไรแม้คนจะไม่คึกคักผมดูแล้วอาจจะไม่คึกคักนะแต่มันสะท้อนว่าคนจีนเนี่ยมาทำธุรกิจอยู่ในระยองเนี่ยเยอะไอโรงงานสายกำลังขนาดใหญ่ก็ทำไปแล้วนะแต่พวกย่อยทั้งหลายเนี่ยนะก็แสดงว่ารอบมันอย่างน้อยๆก็สิ่งที่ผมได้เห็นก็คือร้านขายของอ่ะที่เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะขนาดไม่ใหญ่มากเป็นของคนจีนอยู่ใต้ตึกเลยนะก็แสดงว่าเขาก็เปิดมาเพื่อบริการคนจีนที่มาอยู่ที่ระยองทีนี้คนจีนที่ระยองมันก็มีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายไว้บนหัวเนี่ยไอ้ถูกกฎหมายก็ว่ากันไปนะมาทำงานในโรงงานบริษัทจีนเนี่ยแต่มันจะมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะที่ก็บอกว่าเป็นเจ้าเทาหรือว่าไม่ถูกกฎหมายในการนี้ก็มีการมากว้านซื้อที่ดินในจังหวัดภาคตะวันออกโดยเฉพาะระยองจากคนจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวนะมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเรากำลังจะบูมอีซีนายกท่านมาเป็นประธานอีซีเองใช่ไหมเราก็พยายามจะส่งเสริมการลงทุนบีโอไอเยอะแยะมากมายโดยทั้งตอนนี้เนี่ยคนในจังหวัดอีซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยองชลบุรีก็มีความรู้สึกว่าคนจีนเริ่มมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันความรู้สึกอย่างนั้นนะมันเหมือนคล้ายๆกับคนที่จังหวัดสมุทรสาครใช่ไหมคนมหาชัยก่อน เขาก็บอกก็อยู่สบายสบายเลยนะแต่ตอนหลังนี่ปรากฏว่าคนพม่าเมียนมามาอยู่กันจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่คนไทยนี่แทบจะเข้าไปไม่ได้แล้วเดินตัวรีบเลยไอ้ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นใน EC ก็ได้ในอนาคตข้างหน้าหรือว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นเท่าไหร่แต่เราก็พูดไปเพื่ออะไรเพื่อจะป้องกันไว้ก่อนว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราต้องหาทางป้องกันปัญหานี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนเทาแล้วก็ธุรกิจที่มันผิดกฎหมายหรือธุรกิจที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน EC เนี่ยนะที่มีทุนจีนเข้ามาต้องคิดปัญหานี้ล่วงหน้านะนั่นคือวันแรก
0: ค่ะอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะคุณวิเชียร์คุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์ 90.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
0: ช่วงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะกมลเนตรคุณวิเชษฐ์นะคะอยู่กับคุณผู้ฟังเช่นเคยเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์คะคุณผู้ฟังวันนี้รับฟังจากหลากหลายช่องทางไม่แน่ใจใครอยู่ที่ไหนฝนตกกันเยอะไหมนะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าฝนนี่ชุ่มฉ่ำกันหลายพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยวไปทักทายผ่านทาง YouTube ก่อนก็แล้วกันนะคะคุณสมประสงค์ทักทายเราสองคนทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาจากปารีสบอกว่า โอ้ช่วงนี้ช่วงบ่ายๆนะบอกว่าอากาศนี่ประมาณ32องศาถ้าแบบว่าหนักสุดเลยเนี่ยช่วงพีก็35องศาคุณวิเชษฐ์โอ้คลื่นความร้อน
1: อากาศสุดขั้วกันต่อในหลังจากนี
0: ้ค่ะคุณสมประสงค์เนี่ยบอกว่าแบบนี้คุณวิเชษฐ์สมประสงค์บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นที่ฝรั่งเศสนะเรื่องของการสร้างพวกรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะโครงการแบบนี้ความรับผิดชอบเนี่ยมันก็คือจะไปอยู่ที่บริษัทเลยบริษัทคนที่มารับดำเนินการในการก่อสร้างเนี่ยคือเขาบอกว่ากว่าจะได้เข้ามาเนี่ยมันยากมากเลยนะกว่าจะประมูลหรือว่ากว่าจะทำโครงการอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าเพราะว่าก็ต้องเป็นแบบคนที่มีฝีมือแบบสุดยอดในเรื่องของวิศวกรอะไรต่างๆนั้นในการที่จะมาดำเนินงานแต่ว่าของเราบางทีมันเป็นแบบช่วงๆใช่ไหมพี่เอมันไม่ได้แบบว่าบางทีมันรับโครงการใหญ่มาแล้วมาซอย
1: ครับเราจะซอยสัญญาสัญญาย่อยเพื่อจะได้สร้างโรงเร
0: ียนใช่นี่ก็มีการซอยสัญญาอะไรเกิดขึ้นพอเกิดเรื่องขึ้นมาทีกว่าจะตามหากันได้ว่าเราจะใครรับผิดชอบบ้างอย่างไรก็กินระยะเวลานานนะคะคุณชวนันทักทายกับโมเน่ทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะรับฟังเราสองคนอยู่ด้วยนะคะคุณกิตสริศนะคะทักทายกับโมเน่ทักทายคุณวิเชษแล้วก็บอกว่าเพิ่งจะกลับจากร่วมกิจกรรมงานที่สภาที่เกียรติกายฝนตกนะตอนนี้หายตกแล้วอาจจะแสดงว่าไปงานเดียวกันมานะวันนี้ไปทำข่าวพักประชาชนใช่ไหมกับคณะกรรมการติดตามงบอ่ะเขามีจัดกิจกรรมเรื่องของการสอนดูงบประมาณคนร่วมเยอะคุณวิเชษต้องบอกว่ารอบนี้คนร่วมเยอะคนอาจจะสนใจในการที่อยากรู้ว่าการจัดทำงบประมาณการจะดูงบประมาณเนี่ยมันต้องทำกันยังไงเขามีแบ่งแบบกลุ่มยงกลุ่มย่อยกันเพราะคนแน่นห้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะเพราะว่าจริงๆเราแค่ติดตามเฉยๆว่ามันว่าแต่ละปีเขาใช้งบกันเท่าไหร่บางทีมันไม่พอนะการดูงบให้เป็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆก็สนับสนุนว่าเราควรที่จะถามว่ารัฐบาลใช้เงินของเรากันอย่างไรค่ะ
1: ก็ดีครับ
0: แล้วก็คุณผู้ฟังบอกว่าจริงก็มีหลายเรื่องเลยนะสอบท้องถิ่นเนี่ยหลายคนเขาก็ตามกันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่วันนี้นายกก็ต้องเรียกประชุมด่วนเหมือนกันนะว่าจะดำเนินการกันยังไงจะปิดรอยอุดช่องโหว่กันอย่างไรสำหรับเรื่องของการทุจริตนะการสอบท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะผ่านช่องทางของ Facebook หลายท่านก็รับฟังอยู่นะคะแต่ว่ามีคุณผู้ฟังทักทายมา1ท่านนะคะทักทายเราสองคนนะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์ค่ะเชิญคุณวิเชษฐ์ค่ะ
1: ก็เรื่องที่เกิดเอาไว้เมื่อสักครู่นั้นไปคุยกันเรื่องหนึ่งนะอันนี้เกี่ยวกับเทพด้วยเพราะว่าอย่างที่เราทราบอยู่แล้วอาจารย์ทอนนะท่านก็มาเตือนตลอดนะว่าปีนี้จะเจอซุปเปอร์เอลนีโญนะวันนี้นี่คุณสนธิโคชวัฒน์เป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยขององค์การสหประชาชาติในประเทศหรือว่า UN Thailand ได้ออกคำเตือนประเทศไทยเรื่องการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วหรือปรากฏการณ์โลกเดือดนะโดยคุณสนธิระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและก็มีความเสี่ยงโดยรวมในเรื่องภัยพิบัติรุนแรงเกิดภัยแล้งที่ยาวนานปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยครั้งขึ้นนะและบอกว่านายกคนกรุงเทพนี่แหละจะต้องพบกับปัญหาความร้อนสะสมและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงและบอกว่า UN Thailand ระบุว่าคนยากจนเนี่ยผู้พิการจะมักจะเป็นกลุ่มแรกที่สูญเสียอาชีพจากสภาพอากาศแปรปรวนส่วนผลกระทบต่อเด็กนั้นมีงานวิจัยชี้ชัดว่าเด็กในภาคอีสานและภาคใต้มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อโรคระบาดและภัยพิบัตินะครับ UN Thailand เนี่ยได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสภาพวิกฤตสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยในปีนี้นะโดยระบุว่าอุณหภูมิโลกที่พุ่งสูงขึ้นเป็นปรากฏการณ์รวมถึงปรากฏการณ์เนี่ยเอลนีโญเนี่ยกำลังจะส่งผลกระทบให้ประเทศไทยนั้นเสี่ยงกับเผชิญอากาศสุดขั้วคลื่นความร้อนและวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงกว่าปีก่อนๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เขาบอกเลยเขาบอกว่าเนี่ยนะเราอาจจะเจออากาศและคุณภาพเนตรทะลุ 44.2 องศาเซลเซียสและสร้างผลกระทบหัวหายต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนะและก็แน่นอนนะความกังวลต่ออากาศสุดขั้วและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นระดับชนีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศจัดให้ไทยเราอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะอยู่อันดับที่เท่าไหร่17โลกเรื่องนี้ ีเรื่องจะเพิ่มเติมซะหน่อยคือวันนี้เมื่อวานสื่อเนี่ยนะเจออาจารย์และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมท่านหนึ่งนะผมไม่เอ่ยนามท่านก็แล้วกันเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตท่านมาเดี๋ยวจะท่านแต่ว่าเตือนอย่างนี้เลยนะตัวเนี่ยอันนี้มีคำเตือนเลยต้องบอกว่าตอนนี้คนไทยนะเตรียมไว้เลยเตรียมถังน้ำเตรียมเก็บน้ำที่เป็นน้ำบริโภ
0: ค
1: นะตัวเนี่ยน้ำบริโภคย้อนน้ำบริโภคเนี่ยให้เตรียมสำรองถังน้ำขนาดใหญ่เอาไว้เพื่อความไม่ระบาดทุกครัวเรือนนะครับเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อรับมือกับภาวะอากาศสุดขั้วและความร้อนที่มันจะร้อนแรงผมเจอหลายคนเตือนแล้วนะอาจารย์ทอนที่มาก่อนเลยคนแรกก็เป็นนักวิชาการที่ตามไปนี่นะเมื่อวานที่ผมเจออีกคนเสร็จเนี่ยท่านก็เตือนเรื่องนี้เหมือนกันนะผมก็คิดว่าเราก็ไม่อยู่ในความประมาทนะทุกคนเนี่ยถ้ามีโอกาสนะแล้วแต่ท่านชมนะอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าสามารถทำได้ก็เตรียมเกิดบ้างก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมดูจากผมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่กบิลบุรีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับเข้าปกติน้ำในสระในฝายเนี่ยเดือนกรกฎาคมนะครับเนี่ยน้ำจะล้นฝายคือน้ำเต็มสระน้ำล้นฝายแต่ปีนี้นะน้ำยังไม่เต็มสระเลยครึ่งสระยังไม่ถึงเลยคนเนี่ยแล้วน้ำในฝายปกติเนี่ยต้องล้นฝายนะน้ำจะต้องล้นฝายทดน้ำอ่ะปีนี้เนี่ยน้ำยังไม่ถึงเลยยังอยู่ในครึ่งฝายเลยคนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงน้ำล้นฝายนะมีน้ำอยู่แค่ครึ่งฝายแค่นี้เองจริงๆนะกรกฎาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสัญญาที่ชัดเจนผมวัดด้วยตัวเองได้เลยนะครับนะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมทุกฟังนะครับว่าจะเตรียมตัวท่านอย่างไรนะเพราะว่าซูเปอร์นะไม่ใช่เอ็นดิโยอย่างเดียวนะตอนนี้กำลังจะเป็นซูเปอร์แล้วเนี่ยอากาศมันสุดขั้วรุนแรงฝรั่งเศสที่เจอมาแล้วนะครับไทยเราก็ได้เห็นนี้เนี่ยกำลังรู้อยู่ว่าไอ้ที่บอกว่า 44.2 องศาเซลเซียสเนี่ยนะเราจะเจอไหมที่วันที่ UN
0: เทพเตือนค่ะก็ต้องบอกว่าปีนี้มันรุนแรงก็อาจจะรุนแรงขึ้นตามความคาดการณ์ที่เขาคาดการณ์กันนี่คือวิเชษบอกเราดูได้จากอะไรปริมาณฝนน่ะในช่วงฤดูฝนปีนี้มันไม่ได้ตกแบบหนักๆนะแรงๆนะคุณวิเชษมันมาแป๊บเดียวเหมือนจะตกหนักแล้วพยากรณ์บอกระวังฝนตกหนักแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะจะเอาจริงๆกรุงเทพมหานครอ่ะในบางจุดอ่ะก็ไม่ได้ตกแรงแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ตกทุกวันเมื่อก่อนเราอาจจะต้องเจอแบบโอ้ฝนตกเกือบทุกวันแต่ตกแป๊บเดียวนะคะตกนิดเดียวแล้วหายเลยหลังจากนั้นค่ะสภาพอากาศก็จะร้อนมันก็เลยส่งผลอะไรส่งผลว่ามันอาจจะทำให้มีแนวโน้มอ่ะการเกิดขึ้นนะที่มันจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญประมาณ 63% เพราะฉะนั้นมันเกินละมันเกิน 50% อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันมีการเขามีการวิเคราะห์เขามีการตรวจดูกันมาแล้วว่าเอ๊ะปี2569เนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยเราที่มันจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: นี่แหละทีนี้พอมันเกิดอย่างนี้ปุ๊บมันกระทบแน่ๆคือหนึ่งกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนอันที่สองก็คือประเทศมันกระทบแน่ๆคือเรื่องของเศรษฐกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อกิจกรรมหรือเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อเรื่องอีกหลายเรื่องตามมาเลยก็เลยอยากจะคนไปดูความเห็นของท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะคุณวิชัยรัตนากรนะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไปพูดวันนี้ในโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจระดับสูงประจำปี69ในหัวข้อโอกาสทางรอบยุคเศรษฐกิจผันผวนท่ามกลางความขัดแย้งของรัฐศาสตร์โลกแล้วก็แน่นอนก็พูดในหัวข้อด้วยการเงินและมือวิกฤตสงครามและการเงินโลกแต่นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องวิกฤตของนะอากาศสุดขั้วภัยแรงเลยนะยังไม่พูดเรื่องนี้เลยนะพูดแค่เรื่องว่าวิกฤตสงครามและการเงินโลกนะยังไม่พูดเรื่องวิกฤตสิ่งแวดล้อมเลยนะก็ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเขาบอกว่าตอนนี้ไทยเราต้องประคับประคองเศรษฐกิจนะแล้วก็บทบาทแบงค์ชาติก็ต้องดูตรงนี้แล้วก็ย้ำว่าไม่ใช่การประกันตุ้นเศรษฐกิจแต่ควรประคับประคองแม้เศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่แข็งแกร่งก็ตัวเลขที่ออกมาเมื่อวันก่อนเนี่ยนะว่าปีนี้เราจะโต 2% กว่าเนี่ยแต่ปีหน้าเนี่ยจะลงไปที่จุด 1.8% 1.8% ก็คือไม่ต่ำมากนะที่เพื่อนบ้านได้ก็รั้งท้ายสุดประเทศเนี่ยก็เป็นการเตือนออกมานะครับว่าเราก็คงจะต้องดูแลกันดีๆนะปีนี้กับปีหน้าในประเทศเรื่องเศรษฐกิจเนี่ย พราะว่าตัวเลขที่ออกมาบวชก่อนสปอตชัดเจนนะที่ต่างรองผู้ว่าแบงค์ชาติของพูดถึงมันแบงค์ชาติของพูดว่าไอ้ตัวเลขส่งออกที่มันดูดีนั่นน่ะมันว่าเป็นบริษัทต่างชาติหมดเลยลำดับ1-5ของผู้ส่งออกไปต่างประเทศที่มีรายได้กลับเข้ามาดีสร้างมูลค่าดีเนี่ยเป็นบริษัทต่างชาติหมดเลยก็ได้คิดนะครับ
0: นี่แหละมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเพราะอย่างที่คุณวิเชษบอกอะค่ะว่าพอมันมีเรื่องของเรื่องของสภาพอากาศที่มันจะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจอะก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เหตุการณ์แบบเอลนิโญที่มันรุนแรงคือย้อนไปแบบช่วงสักปี1998นะคะที่เขาบอกว่ามันตอนนั้นเนี่ยมันรุนแรงใช่ไหมแล้วรอบนี้มันอาจจะกลับมารุนแรงอีกครั้งแบบนี้เพราะมันสร้างความเสียหายอ่ะให้กับมูลค่าทางเศรษฐกิจอ่ะค่อนข้างมหาศาลคือย้อนกลับไปนะตอนนั้นเนี่ยมันหลายล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นณปีปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่าแบบผลกระทบมันจะมากเท่าไหร่จากสภาวะเศรษฐกิจที่มันผันผวนอยู่แล้วนะจากปัจจัยอื่นๆใช่ไหมจากสถานการณ์ของตะวันออกกลางด้วยนะแล้วก็มาเจอเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องอะไรพืชผลการเกษตรแล้วนะคุณวิเชษมันก็ส่งผลกระทบเป็นแบบประตูด่านแรกๆเลยค่ะ
1: โอ้พูดถึงผลก็ต้องตอบพืชผลการเกษตรนะคุณวิเชษนะตอนนี้เนี่ยผมไปที่ไหนนะอย่างแถวๆนี้แถวๆถนนสาย359นะคุณวิเชษที่แยกจากถนน34ที่เขาวิทซ้อนนะไปจังหวัดสระแก้วจะไปออกทางขึ้นเพื่อจะเป็นบุรีรัมย์เมื่อก่อนนะคุณวันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยดังนั้นเลยอ้อยมันสกัดแต่ปีสองปีมานี้นะคุณวันเนี่ยผมเห็นพื้นที่การปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนสองข้างเนี่ยสองข้างถนนนี่เยอะเพิ่มขึ้นเยอะเลยแหละแล้วก็ต้นกำลังโตที่เตรียมจะออกผลก็มีที่อยู่กลางๆนะเพิ่งปลูกไปได้สักปีสองปีก็มีและที่กำลังลงใหม่นะต้นเล็กๆอยู่ก็ยังมีและยังมีที่ยังไม่ลงอีกเยอะเลยแล้วเขาก็ใช้วิธีการมาขุดสระน้ำขนาดใหญ่นะเอาไว้นะเพื่อจะกักน้ำเพราะทุเรียนมันต้องการน้ำนะแล้วมันก็โยงมาสู่ประเด็นที่เรากำลังพูดถึงว่าคุณตอนนี้ลองนึกภาพดูว่าถ้ามันเกิดปัญหาเรื่องนี้ขนาดนะจากที่เขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยน้ำมันไม่พอเนี่ยนะทุเรียนเนี่ยมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากเนี่ยน้ำเนี่ยต้องการตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กทุเรียนกลางทุเรียนใหญ่นะลองนึกสภาพดูว่าถ้ามันเกิดสภาพแบบนี้ในปีนี้และปีหน้านะแล้วอุณหภูมิมันสูงถึงขนาด40องศานะทุเรียนเนี่ยสู้ไม่ไหวคนเล่นที่หนึ่งสู้แดดไม่ไหวสู้ความร้อนไม่ไหวแน่ๆผมทดลองปลูกทุเรียนมาแล้วผมรู้อันนี้ผมเลิกปลูกแล้วคือวันนี้
0: ค่ะมันใช้เวลาคุณวิเชษ
1: มันหมดค่าต้นพันทุเรียนเนี่ยนะไปเยอะเลยแล้วก็ปลูกแล้วก็ประสบว่าตายนะอะไรต่างๆนี่เยอะมากผมนี่ตอนนี้ผมเลิกแล้วนะแต่มีหลายคนที่ปลูกอยู่นะคุณวันเนี่ยแล้วลองนึกภาพดูถ้าเราขาดน้ำแบบนี้นะขุดสระแล้วสระมันแห้งนะขุดบาดาลเจาะบาดาลแล้วบาดาลมันแห้งเอาน้ำขึ้นมาให้ได้ถึงที่สุดแล้วมันจะเจอสภาพเป็นภาคใต้คนหน้านี้เมื่อปีสองปีที่แล้วขาดน้ำอ่ะคุณวันเนี่ยเชื่อไหมรถขายน้ำเนี่ยนะรถที่มีน้ำจืดนะวิ่งขายน้ำเนี่ยนะราคามันแพงแสนแพงเลยอ่ะพวกมันต้องใช้ในการรักษาต้นทุเรียนเอาไว้ไม่งั้นเนี่ยมันจะเจ๊งเลยล่ะเพราะว่าต้นทุเรียนกำลังจะออกลูกหรือกำลังติดลูกแล้วกำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่เกิดว่าแรงแรงน้ำไม่มีเนี่ยนะน้ำเนี่ยราคาเป็นทองเลยล่ะคุณวันเด่นที่จังหวัดชุมพรเมื่อปีสองปีที่แล้วเจอสภาพแบบนี้มาแล้วเพื่อนผมที่ปลูกเปลี่ยนตัวงั้นเที่ยวนี้เนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเจอคุณสาธิตปิตุเตชะคุณวันเด่นเนี่ยอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคุณศรีเนี่ยนะรัฐมนตรีตีเนี่ยนะโอ้โหรัฐมนตรีตีเนี่ยนะปลูกทุเรียนด้วยคุณสาธิตเอาทุเรียน
0: ระยอง
1: ระยองบอกสวนผมเองที่นี่คือคุณสาธิตบอกสวนผมเองที่เอามาให้ชิมอร่อยผมบอกคุณสาธิตบอกอร่อยมากนะบอกเนี่ยสวนผมเองเลยเนี่ยเอามาใหม่ๆเลยนะคุณสาธิตก็มีสวนทุเรียนแล้วระยองก็ปลูกทุเรียนเยอะถูกไหมระยองจันทบุรีตราดปลูกทุเรียนเยอะนะแต่ลองนึกภาพดูนะคุณเนี่ยว่าตอนนี้ประเทศไทยปลูกทุเรียนกันเยอะมากทุกภาคเนี่ยปลูกกันเลยแล้วถ้ามันวันหนึ่งมันเจอปัญหาเรื่องแรงเจอปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลนไม่มีน้ำเลยนะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่น้ำจะมีราคาแพงที่สุดเลยน้ำจืดจะเป็นสิ่งที่ทุเรียนต้องการมากที่สุดไม่งั้นตายยกสวนกูเนี่ยนี่ก็คือปัญหาหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นการ
0: ใช่เพราะว่ามันมีเรื่องของตัวเลขการคาดการณ์ที่ให้คุณผู้ฟังตัวเลขการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคือปริมาณฝนในฤดูฝนของปีนี้ตลอดปี2569เนี่ยค่ะคือกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ามันน่าจะไปใกล้เคียงกับตอนปี2012นะตอนนั้นนะที่มันมีปริมาณวัดเรื่องของค่าน้ำฝนเนี่ยได้ประมาณ 1,479 มิลลิเมตรซึ่งมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ย30ปีคือค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 มิลลิเมตรค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าฝนน่ะน้ำปริมาณน้ำฝนน่ะในปี2569มันต่ำกว่าปีที่แล้วคือต่ำกว่าปี2568ที่มีฝนเนี่ยประมาณ 1,816 มิลลิเมตรคือเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดูกันแล้วว่าปริมาณฝนที่หายไปเอามันสะท้อนอะไรมันสะท้อนอย่างที่คุณวิชัยบอกภาคการเกษตรโดยเฉพาะคนที่ทำภาคการเกษตรอยู่นอกเขตชลประทานข้าวหนักนะข้าวจะหนักนะข้าวเนี่ยอ้อยอย่างเงี้ยที่ใช้น้ำเยอะๆนะคุณวิเชษนอกจากทุเรียนอ่ะที่มันเป็นพืชแบบเหมือนเป็นเศรษฐกิจหลักๆของเราที่มันจะต้องพึ่งพาน้ำอ่ะคราวนี้จะทำยังไงในช่วงฤดูการผลิตนี้เพราะว่าน้ำมันก็จะหายไปความอุดมสมบูรณ์ที่เราคิดว่ามันมีมันจะเป็นอย่างไร
1: นี่แหละก็เป็นปัญหาใหญ่ได้แหละนะสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ทำการเกษตรทั้งหลายทีนี้พอพูดถึงเศรษฐกิจแล้ววันนี้ผมเพิ่งเหลือไปเห็นข่าวพอดีเนี่ยเรียกไปเห็นข่าวคุณสุภจีสั่งมาก
0: ข้าวแกงไหมคะ
1: เป็นไงจะคุ้มได้ไหมเนี่ยคุณสุภจีมักหลังรู้สึกว่าหายนะหายไปจากหน้าข่าวพอสมควรให้คุณโรเนี่ย
0: ค่ะคุณสุภจีขุดไอ้นี่ใช่ไหมขุดข้าวแกงไทยช่วยไทย
1: ใช่นี่ไงก็บอกว่าสั่งหามาตรการคุมราคาเมนูคุมสำเร็จหลังจากเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาร้านค้าทยอยปรับราคาขึ้นเลยเห็นบอกน้ำปัดขึ้น5บาทก็ไม่ได้กินน้ำปัดคุณก็เป็นไงบ้างนะก็บอกคุณสุภจีสั่งกรมการค้าไว้เนี่ยหามาตรการคุมราคาเมนูอาหารคุมสำเร็จ1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยร้านค้าทยอยเปลี่ยนป้ายเมนูเมนูน้ำปัดก็ปรับขึ้นไป5บาทใครเจอเมนูน้ำปัดปรับ5บาทเนี่ยเป็นควรนะแต่ว่าก็บอกว่าโครงการทำโครงการนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะโครงการค้าภายในเนี่ยนะก็เรียกว่าก็ไปดูไปควบคุมดูนะส่วนหนึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะให้นะร้านค้าต่างๆมาร่วมกิจกรรมกับโครงการค้าภายในในเรื่องของการคุมราคาสินค้ารวมทั้งการตรวจสอบมาตรวัดปริมาณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงมอบป้ายสัญลักษณ์โครงการหัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานแต่จะได้มีประเภทแบบในโครงราคาน้ำมันอะไรเงี้ยเห็นพวกทำหลายอย่างเลยนะทั้งเรื่องราคาสินค้าทั่วไปด้วยแล้วก็เรื่องของนะราคาราคาน้ำมันด้วยไม่รู้จะช่วยได้ขนาดไหนถ้าคุณควรเนี่ย
0: ค่ะคือคุณสุภจีพยายามจะบอกว่าคือช่วงนี้เรามีไทยช่วยไทยพลัสพอดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากหามาตรการอ่ะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมไม่รู้ว่าทำไมตอนแรกเออจริงๆไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเราก็มีร้านค้านะเข้าร่วมอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารเนี่ยที่เป็นแบบข้าวลัดแกงเขาก็ร่วมอยู่แล้วนะแล้วคุณสุภจีก็บอกว่าพยายามที่จะทำโครงการเนี้ยขึ้นมานะแล้วก็เอามาดูหน่อยมันจะเข้าประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวโครงการยังเหลืออีกประมาณสัก2เดือนใช่ไหม2เดือนกว่าๆเนี่ย2เดือนครึ่งนะไทยช่วยไทยพาร์ทก็บอกว่าก็น่าจะเข้าไปเดือนที่3ก็คือเดือนสิงหาคมพอดีก็มาตรการที่เขามองไว้ก็คือข้าว1จานเนี่ยที่เป็นแบบข้าวราดแกงก็จะไม่เกินแบบ40บาทแบบนี้นะเอาไปดูเรื่องของคุณภาพไม่รู้ว่าท่านจะไปโยงแบบนี้ได้ไหมไม่ใช่คือตอนนี้นายกขันน็อตไงขันน็อตมากรัฐมนตรีรัฐมนตรีในครม.ของภูมิใจไทยเนี่ยจะต้องมีผลงานนะวัดค่า KPI สังเกตนะคะช่วงนี้ข่าวรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเต็มไปหมดเลย
1: โอ้ก็กำลังดูสิเห็นไหมเกิดเหตุต่างๆปั๊บรัฐมนตรีลงกันทุบจ้ามีทั้งรัฐมนตรีช่วยไทยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมไปผมก็เห็นอยู่ก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าที่นายกจะขัดน็อตเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันเกิดเหตุที่ภูเข็มใช่ไหมเรื่องของผ
0: ู้
1: มีอิทธิพลพวกน้องไปดีย้ายผู้ว่งย้ายผู้ว่าย้ายปลัดย้ายกันเนี่ยก็กระทบตัวเนี่ยเชื่อไหมรัฐมนตรีนะสองคนเนี่ยสองท่านเนี่ยสองคนเนี่ยนะลงพื้นที่พร้อมกันยืนให้สัมภาษณ์คู่กันเลยอ่ะเราก็ได้เห็นทุกคนเนี่ยโอ้โหรัฐมนตรีคนเดียวแล้วมีข้าราชการประจำถูกไหมโอ้อันนี้เราเห็นโอ้รัฐมนตรีสองกระทรวงนะไปยืนให้สัมภาษณ์อยู่นะในพื้นที่เดียวกันสองคนเลยไม่รู้ชวนหรือเปล่า เพราะฉะนั้นก็ควรจะทำแบบนี้บ่อยมากขึ้นนะ
0: ค่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละหลายคนเขาก็มองว่าวันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันไหมอ่ะคุณวิเชษเพราะว่าช่วงนี้ต้องมีเร่งมีโครงการออกมาคุณสุปจีก็นี่แหละพยายามจะบอกว่าเพราะคนตามหาเยอะนะคะคุณสุปจีหายไปไหนอ่ะตอนนี้มีมาแล้วพูดโครงการเนี่ยเข้าแกงไทยช่วยไทยพัฒน์เดี๋ยวรอดูเข้าครม.สัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยค่ะ
1: นะเอาวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอนบ่ายโมงเนี่ยเข้าทำเนียบประเทศก็ได้ยก
0: ค่ะ
1: เร
0: ีย
1: ก
0: ว่
1: าสัมพันธรัฐกับกระทรวงมหาดไทยที่มีกรมป้องกันธีรพัฒน์พัชมาข้าราชการต่างๆเพื่อติดตามเรื่องสอบสวนหาคนทำผิดเรื่องทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะอันเนี้ย
0: ใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยไม่ได้แจ้งหมายท่านนายกไม่ได้แจ้งหมายแล้วก็แวะเข้าไปที่ทำเนียบเนี่ยประมาณสัก10ช่วงประมาณ11โมงวิเชษทีนี้ได้รับแจ้งข่าวมาว่าท่านนายกเนี่ยเรียกประชุมใช่ไหมคะจริงๆก็พยายามที่จะสอบถามท่านนายกว่าสรุปแล้วเนี่ยมีรายละเอียดอะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าณตอนนั้นที่สอบถามเนี่ยท่านนายกเนี่ยช่วงที่เกือบเที่ยงนะคะท่านนายกยังประชุมไม่เสร็จคุณวิเชษทีนี้ก็เลยรีบตามกันไปนะจากสภาเนี่ยก็จะไปดูว่าท่านนายกเผื่อจะไปสอบถามว่าแล้วมันมีปมมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่วันนี้นายกเนี่ยต้องเรียกท่านปลัดนะแล้วก็เรียกท่านอธิบดีปภที่ถือว่าเป็นคณะกรรมการใช่ไหมคะที่ตั้งขึ้นมาเอามาสอบเรื่องของปมทุจริตสอบท้องถิ่นกันมาท่านนายกก็ไม่ได้แจ้งรายละเอียดมากนะคุณวิเชษเพียงแต่แค่แจ้งว่าเข้ามาทำอะไรเพื่อเป็นการยืนยันเพราะจริงๆท่านนายกมาได้ยังไงเนี่ยว่าวันนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลนะคงกะว่าหลังจะเสร็จภารกิจที่มาเลเซียเยือนมาเลเซียด้วยเนี่ยก็อาจจะอยากเข้ามาสสางงานใช่ไหมคะไม่อยู่หลายวันนะก็มีการเรียกคือหลักๆแล้วเนี่ยค่ะท่านอยากให้วางเรื่องของแนวทางเอาไว้ว่าจะทำยังไงดีล่ะจะต้องดำเนินการแบบลักษณะแบบล้างบางไปเลยอะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นต้องหาแนวทางการจะทำยังไงเพิกถอนไหมเรื่องของการจะไปบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่กระทำความผิดแล้วคนที่บรรจุไปแล้วทำกันยังไงในลักษณะแบบนี้ก็เรียกท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะท่านอันสิทธิ์เนี่ยมาแล้วก็อย่างที่บอกค่ะอธิบดีปภ.ที่ถูกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการในสังกัดของสถ.เนี่ยที่เขาตั้งที่เขาถูกสอบ5คนใช่ไหมอันนี้ท่านอธิบดีปภ.เนี่ยท่านเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นะแล้วก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เวลาสักประมาณเกือบ 2-3 ชั่วโมงอะที่ก่อนที่นายกจะออกจากที่ทำเนียบไปน่าจะเกือบบ่าย2โมงของวันนี้ค่ะ
1: คือเห็นภาพนะที่นั่งกันอยู่เนี่ยนายกก็หน้าเอาเท้าคางไงตัวเนี่ย
0: ค่ะ
1: ปลัดอันสิทธิ์ก็หน้าตาแบบประเภทยู่ยี่เลยแต่ละคนเครียดก็หน้าดูนายกก็เท้าคางปลัดอันสิทธิ์ก็กำลังฟังคำอธิบายยู่ยี่เลยคืออย่างนี้นะพุทธิรพัฒน์คัชมาศเนี่ยซึ่งเป็นที่มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มาเป็นประธานทำการสอบวินัยร้ายแรง5การระดับสูงกองสอบผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะคุณเดชผมเชื่อว่าท่านผู้ชมรู้ฟังที่ฟังรายการเราและก็รายการตื่นเนี่ยทุกคนแหละผมเคยพูดว่าจริงๆแล้วอดีตอธิบดีสอทอที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมีแต่ที่เราไม่ได้พูดตั้งสองสามคนนะคุณโกนเนี่ยมีทั้งคนที่เกษียณไปแล้วก็มีทั้งคนที่ยังไม่เกษียณแต่ไปอยู่ในตำแหน่งอื่นแล้วก็แต่สำคัญซะด้วยนะและบางคนอย่างคุณโกนเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงเลยอ่ะคืออยู่ในช่วงการลงนามในสัญญานะจัดซื้อจัดจ้างเลยแหละนะแล้วก็ออกในช่วงนั้นพอดีซะด้วยเนี่ยผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมในการสอบไม่ได้ร้ายแรงอดีตเดี๋ยวจะดีๆขอสอนะที่เกี่ยวข้องนั้นไม่มีรายชื่ออยู่เลยคือวันนี้นี่แหละคือสิ่งที่ชาวบ้านตั้งคำถามและสงสัยนะว่าเอ๊ะตกลงมันลูกหน้าปัดจมูกหรือเปล่าหรือว่าคนของการเมืองไม่โดนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมว่าตรงเนี้ยถึงที่สุดแล้วมันจะไปสู่ประเด็นอะไรคือประเด็นเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยความเชื่อมั่นต่อนะราชการความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการสอบเรื่องนี้นะว่าตกลงแล้วจะทำได้อย่างเสมอหน้ากันหรือเปล่าลูกหน้าประชุมกันหรือเปล่านะแล้วจะได้ตัวจริงเสียงจริงหรือว่าจะโดนแค่เฉพาะข้าราชการนะที่นะเล็กๆกันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าใหญ่ๆไม่โดนอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นจริงๆเดี๋ยวนายกถ้าท่านจะตั้งใจทำเรื่องนี้แล้วที่ผมว่าท่านต้องคิดเรื่องนี้เยอะๆนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ชาวบ้านก็ตั้งคำถามและผมก็เคยพูดไปแล้วบอกว่าทำไมไม่สอบอธิบดีทั้งหมด4คนไปเลยนะเพราะคนที่เป็นประธานสอบก็ที่จริงเรื่องนี้คุณสันติธรยิ้มละไมอ่ะตอนที่ท่านก็พ้นภารกิจท่านไปแล้วรองปลัดกระทรวงผมเจอท่านบ่อยเพราะว่าท่านเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยมานั่งเป็นบอร์ดแล้วก็นั่งประชุมคุยกับผมอยู่คุณโดเนตและเป็นแฟนรายการฟังรายการประจำนะท่านรองปลัดท่านเพียงเซ็นปีนี้แล้วอดีตผู้ว่าการจังหวัดเลยนะท่านได้เป็นประธานสอบสวนเรื่องนี้และสอบสวนและมอบผลเนี่ยตอนสอบให้นายกไปแล้วนะอันนั้นคือสอบข้อเท็จจริงท่านก็พ้นปลอดนี้ไปแล้วแต่ผมไม่รู้นะว่าระหว่างทางจะอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าคราวนี้มันเป็นการสอบวินัยร้ายแรงแล้วที่ที่มีปปชจะต้องเป็นประธานก็เป็นคำถามว่าทำไมอยู่แค่นี้แค่นั้นแหละคุณวันนี้นะเป็นคำถามที่ชาวบ้านถามมาเหมือนกัน
0: คือคนตามนะเรื่องนี้คนตามกันอย่างมากเพราะว่ามันเป็นขบวนการที่โอ้ใหญ่นะแล้วก็กระทบกับคนหลายคนบางคนเขาอย่างเขาบอกเขามีลูกมีหลานหรือว่ามีคนในครอบครัวด้วยแต่เขาตัวเขาเองเนี่ยอาจจะแบบเป็นคนที่แบบตั้งใจสอบนะเพราะหลายคนถ้าอยากรับราชการใช่ไหมคุณวิเชษอยากมาทำงานราชการอยากกลับบ้านบ้างอะไรบ้างแบบนี้ก็มีผลกระทบกับเรื่องของการทุจริตเนี่ยเริ่มต้นแล้วก็วันนี้จริงๆไม่ได้คุยแค่เฉพาะเรื่องของวงทุจริตอย่างเดียวนะเรื่องของการสอบท้องถิ่นท่านนายกก็ได้มีอธิบดีปปอยู่แล้วก็คุยเรื่องรับมือภัยพิบัติด้วยค่ะเพราะว่ากลัวเนี่ยแหละเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นวันนี้นะคะคุณวิเชษหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็ติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้านะสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
8: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
10: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
11: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
12: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
11: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
12: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beat กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดไม่ว่าจะฟังทางหน้าปัดวิทยุที่บ้านก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ครับ Facebook 96.5 MHz รวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Mcord ด้วยนะครับวันนี้ก็คือเราเข้าสู่สัปดาห์ใหม่กันแล้วก็ต้องกึ่งกันนะครับระหว่างสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2เป็นรอยต่อกันนะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่มาพร้อมกับฟ้าฝนโอ้โหรถติดกันระเนระนาดกันเลยนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังตามต่างจังหวัดก็จะได้แปลกใจไปนะครับแล้วตอนนี้ฟ้าฝนตามต่างจังหวัดก็รู้สึกโอ้โหเทกันเยอะเลยนะฮะดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับย้ำย่ำกำคืนอย่างนี้จันทร์ถึงพฤหัสบดีติดตามกับผมได้ทางอีคอนบิสกันนะครับวันนี้ทองก็เปิดนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็ปิดแต่วันนี้ถามว่าปรับนั้นรอบถี่มากน้อยแค่ไหนนี่นะครับถือว่าไม่ได้เยอะไม่ได้มากมายอะไรนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็ราคาทองคำนั้นปรับลดลงสุดที่100บาทนะครับโดยทองคำแท่งนั้นรับซื้อ 65,250 ขายออก 65,450 บาทครับรูปพรรณขายออกไปอยู่ที่ 66,250 บาทนะครับถ้าเกิดว่าปรับลดลงเพียง100บาทเท่านั้นไม่ตื่นเต้นตื่นอกตกใจเท่ากับในของสัปดาห์ที่ผ่านไปนะครับเอาไปดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะฮะปรากฏว่าหุ้นไทยวันนี้ก็ขึ้นแคบๆ 5.60 จุดปิดที่ 1,616 จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 66,131 ล้านบาทนะครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันแรกของสัปดาห์ก็ดีแต่ว่าเรื่องราวที่พูดคุยกันเนี่ยนะครับในเชิงของทางด้านเศรษฐกิจการจ้างงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับจริงอยู่ฮะช่วงนี้เขาจะพูดกันถึงเรื่องของเฮโรอีนกัญชงกัญชาแบบระดับอินเตอร์โกอินเตอร์กันเนี่ยนะครับแต่เรื่องนี้วันนี้ทั้งวันเนี่ยโดยเฉพาะข้าราชการเนี่ยนะครับข้าราชการประจำนะฮะแล้วก็จะรวมไปถึงที่ยังไม่ได้บรรจุรวมไปถึงลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับวันนี้มีความชัดเจนขึ้นมาเยอะเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหในออนไลน์เนี่ยคุยแต่เรื่องนี้ครับเรื่องของการว่าเกษียณข้าราชการก่อนกำหนดเนื่องจากว่าปีงบประมาณ

0: 2570เนี่ยนะครับโอ้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการตัดลบประมาณอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับจนกระทั่งมีการส่งสัญญาณมาจากท่านของกพ.หรือแม้แต่รองนายกรัฐมนตรีด้านฝ่ายกฎหมายนะฮะบอกจริงจังแล้วนะครับสำหรับการจะเกษียณก่อนกำหนดหรือว่า early retire สำหรับข้าราชการประเทศไทยนี่นะครับงั้นวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับดร.บวรนันทองกระยาฮะรองประธานคณะกรรมการรายงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับดร.บวรครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับผู้ฟังรายการ Econ Biz ครับผมเรียนนะฮะว่าจริงๆหัวข้อนี้เนี่ยเต็มใจที่อยากจะคุยจริงๆฮะเพราะว่า อีกบทบาทนึงที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับคุณบัญชาตอนนี้ผมเป็นคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่14แล้วก็เป็นเสาปฏิรูประบบราชการด้วยครับ
0: โอ้เพราะฉะนั้นคุยถูกคนแล้วล่ะครับงานนี้นะฮะครับเพราะฉะนั้นเริ่มเลยครับว่าตอนนี้เท่ากับว่าเท่าที่ดร.บวรนันอ่านสัญญาณรัฐบาลเนี่ยนะฮะชัดแล้วใช่ไหมครับจะต้องมีการเกษียณก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการไทย
1: คือผมจะเรียนว่าจริงๆอ่ะเราหนีกระแสผมเชื่อว่าทั้งกระแสทั้งเป็นความจำเป็นของการบริหารจัดการภาครัฐนะครับคือผมเรียนคุณบัญชาอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยก็เหมือนองค์กรธุรกิจนะฮะถ้าเรานึกถึงเป็นหนึ่งองค์กรเนี่ยลองนึกภาพดูครับว่าถ้าต้นทุนที่เป็นต้นทุนบุคลากรสูงขึ้นเนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์อะไรเราจะเห็นว่างบลงทุนของเราเนี่ยมันมีสัดส่วนที่น้อยนะ
0: คุ
1: ณชาลองดูว่าเรื่องของโกรธเรื่องของตัวอนาคตเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปยังไงบ้างอ่ะอันนี้เป็นความท้าทายแล้วผมเรียนว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นรอบๆข้างบ้านเราใช่ไห
0: ม
1: คุณบัญชาตอนนี้มันก็มีกระแสแต่เวียดนามจริงไหมครับ
0: ใช่
1: นะคือถ้าเราดูเบนช์มาร์กิ่งอ่ะเราเป็นองค์กรเราเป็นประเทศที่ต้องแข่งขันกับชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยครับเราดูประเทศต่างๆเราเป็นยังไงบ้างอ่ะเรื่องพวกนี้ตัวเลขเนี่ยมันเปรียบเทียบมันไม่ยากหรอก
0: อ
1: ย่างเวียดนามล่าสุดเนี่ยเวลาเขาพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการเขาใช้เวลาไม่ถึงปีนะครับคำว่าปฏิรูปเขาทำเลยไงที่เราเห็นเนี่ยอย่างไอ้ยุบกระทรวงเนี่ยจากเดิมเนี่ย18กระทรวงเหลืออยู่14กระทรวงนะฮะยุบหน่วยงานสังกัดรัฐบาลจาก8เหลือ5แล้วที่สำคัญที่แบบเอิร์ธเควกเลยนะเขายุบจังหวัดจาก63จังหวัดเนี่ยเหลือ34จังหวัดผมเพิ่งไปเวียดนามมาเมื่อ2เดือนที่แล้วเองอะฮะส
0: ิ่
1: งที่มันเป็นปรากฏการณ์คือเขาทำถ้าเป็นภาษาภาคธุรกิจจะคุ้นเคยคำว่า flat organization นะแต่นี่เขาทำภาครัฐนะเขาทำยังไงฮะคือแต่เดิมของเราจังหวัดอำเภอตำบลใช่ไหมคุณบัญชาตอนนี้คือเป็นไงครับจังหวัดแล้วเขาถึงตำบลเลย
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ยุบจากจังหวัด63หรือ34อะแล้วทำแฟลตด้วยอะเพื่อให้อะไรครับเวลามันแฟลตเนี่ยมันการสื่อสารเร็วการตอบสนองการแก้ปัญหาเร็วไง
0: ใช่
1: เนี่ยมันเป็นสิ่งนี้มันเป็นสถานการณ์เกิดขึ้นคือถ้าเราต้องแข่งขันเนี่ยเราต้องมองว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ต้องยืนอยู่ท่ามกลางการแข่งขันให้ได้เนี่ยเรื่องของการปฏิรูประบบราชการเราหนีไม่พ้นหรอกครับนะเราคงต้องมองภาพว่าตอนนี้เนี่ยคำว่าปฏิรูปเนี่ยมันจะทำได้ยังไงให้เกิดขึ้นได้จริงอะครับไอ้การเราก็เห็นอยู่อะคุณบัญชานะฮะว่าจริงๆผมก็พูดแบบตรงๆกันนะครับว่าเราก็เห็นว่าหน่วยงานราชการภาครัฐเนี่ยเราพูดคำว่าปฏิรูปมาเนี่ยเราก็เห็นก็มีแต่เพิ่มมา
0: ใช่
1: ครับนะในขณะเดียวกันเองเนี่ยนะต่างประเทศเองนะครับคู่แข่งเราข้างๆบ้านเราเนี่ยเขาลดหน่วยงานที่มันซับซ้อนซ้ำซ้อนกันบางทีเนี่ยอย่างเคสเวียดนามที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยครับเขาปฏิรูปเนี่ยรอบเดียวนะเขาลดข้าราชการได้ถึง 20% เลยนะนะหายไปประมาณเกือบ 80,000 ตำแหน่งอ่ะในรอบเดียวอ่ะครับก็คือจริงๆเนี่ยเวียดนามเองก็ไม่ได้ต่างกับไทยหรอกเวลาทุกครั้งเวลาพิจารณาเรื่องของตัวงบประมาณประจำปีเนี่ยเราก็มีเสียงไว้ไงคุณบัญชาว
0: ่
1: าไอตัวงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะมันไปใช้กับค่าใช้จ่ายประจำเงินเดือนข้าราชการเยอะอ่ะนะไอตัวนี้ก็จะเป็นความท้าทายเนี่ยพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่แปลกหรอกครับคุณบัญชาไอเรื่องของตัว early retirement เนี่ยเป็นประเด็นที่เราถูกพูดถึงอ่ะนะแล้วผมก็ว่ามันเป็นความจำเป็นและความเป็นจริงนะ นะว่าตัวนี้เนี่ยเราจะบริหารจัดการเรื่องของตัวบุคลากรอย่างไรในภาครัฐเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าถ้ามองคำว่าบุคลากรในภาครัฐเนี่ยนะเกือบ3ล้านนะฮะถ้ารวมองค์กรต่างๆใช่ไหมครับองค์กรมหาชนรัฐวิสาหกิจเนี่ยถ้าเรารวมกลุ่มนี้มาด้วยลูกจ้างนะประจำลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยรวมเข้าด้วยเนี่ยมันเกือบ3ล้านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการจริงๆครับที่ถ้าไม่ทำเนี่ยนะครับเราก็คงจะสูญเสียในเรื่องของตัวขีดความสามารถในการบริหารประเทศในระยะยาวครับคุณบัญชาครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าสนใจแล้วล่ะว่าตัวเลขที่จะมีการเกษียณก่อนกำหนดเดี๋ยวเราได้ลงในรายละเอียดตรงนี้แต่อย่างที่บอกไปเนี่ยคือใช่ฮะเวียดนามเนี่ยมันเป็นต้นแบบในแถบอาเซียนกันแล้วล่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีประเทศนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นี่ก็ปลดข้าราชการ 8,700 คนนะฮะโอ้นี่คือข้ามทวีปไปโอเชียเนียเลยนะครับ
1: อย่างที่เรียนไงคุณบัญชาคือผมเรียนในมุมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะในเรื่องของตัวกำลังพลเนี่ยผมก็ตั้งคำถามนะคุณบัญชาเราในฐานะภาคธุรกิจในฐานะภาคประชาชนเนี่ยคำถามเนี่ยเรื่องของกำลังพลที่มีอยู่เนี่ยนะครับกำลังพลที่เหมาะสมเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหน
0: ใช
1: ่ไม่พอนะคุณบัญชาแล้วกำลังพลที่เหมาะสมเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่า
0: โอ้อันนี้สำคัญ
1: ไอ้นี่สำคัญนะครับคือเราก็อยากเห็นไงเราก็อยากเห็นเป็นแบบภาครัฐเองเวลาเราพูดถึงโมเดลเราพูดถึงญี่ปุ่นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของตัวข้าราชการภาครัฐเนี่ยที่มีขีดความสามารถสูงถ้ามองเป็นกลุ่มคำว่าทาเลนต์ก็คือโอ้มีแต่ทาเลนต์ทั้งนั้นมีแต่คนดีๆคนเก่งๆอ่ะมาทำงานในภาครัฐเนี่ยคือถ้าเป็นภาษาการจัดการเรียก talent density อ่ะครับเรื่องของคนเก่งๆนะแน่นเนี่ยคำถามก็คือตอนนี้เรามีอยู่เนี่ยเราโตด้วยปริมาณหรือคุณภาพตรงนี้ก็เป็นความท้าทายครับว่าเราคงต้องทำอะไรสักอย่างนึงแหละคุณบัญชาไม่งั้นเนี่ยผมว่าคิดว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องของตัวข้อจำกัดในเรื่องของการบริหารจัดการของประเทศไทยนะครับที่สำคัญทีเดียวครับคุณบัญชาครับ
0: ครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูตัวเลขในมือเนี่ยนะฮะก็คือประเทศไทยเองเนี่ยมีข้าราชการเอาแบบรวมทุกประเภทเลยเนี่ยนะฮะประมาณ 1.75 ล้านคนนะฮะจากกำลังคนภาครัฐทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะกระทรวงกระทรวงกรมสาขาไหนแล้วแต่3ล้านเนี่ยนะครับพอเขาบอกว่าจะเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยไอ้ภาพที่มันนึกขึ้นมาเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยอาจารย์ว่าตกลงเนี่ยเป็นข้าราชการประจำเป็นหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมหรืออะไรไปถึงข้าราชการที่แบบว่าพูดง่ายๆเลยนะฮะกองทัพตำรวจอะไรเงี้ยรวมด้วยหรือเปล่าครับ
1: คือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในภาพของการเกษียณเองเนี่ยโดยหลักการก่อนนะคุณบัญชา
0: ค
1: ือเวลาการวางภาพเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นแค่อยู่ๆเนี่ยก็เปิด already ไทยแพ็กเกจมาเกษียณก่อนกำหนดมาแล้วใครอยากจะเกษียณก็เกษียณ
0: อ
1: ะใช่ไหมคือประเด็นก็คือมันก็คงต้องทำภาพเรื่องของตัววางกรอบในเรื่องของตัวแผนกำลังพลด้วยว่าตัวแมนพาวเวอร์กำลังพลที่ไรซ์ไซซิ่งเนี่ยกำลังพลจริงๆเนี่ยในภาครัฐเองเนี่ยที่คิดว่าเหมาะสมเนี่ยไรซ์ไซซิ่งมันอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของตัว early retire อย่างที่เรียนนะครับคุณบัญชาจริงๆประเทศไทยเราเองเนี่ยผมว่าในแง่ของการเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยมันมีรูมโอกาสทำเยอะมากนะเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะเราก็ยังเห็นอยู่อะเพราะว่าความซ้ำซ้อนของหน่วยงานมันก็เยอะ
0: ใช
1: ่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยลองนึกภาพกระบวนการในเรื่องของการระบบเรื่องของการทำงานนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยเราก็พูดแล้วว่าเราจะเป็นดิจิตอลกอวเมนต์นะเราอยากจะเป็นรัฐบาลที่ใช้ดิจิตอลใช้ AI เข้ามาลีนโปรเซสกระบวนการทำงานเนี่ยคุณชาแต่เราก็ยังไม่เห็นแบบเป็นสิ่งที่เป็นประจักษ์ได้อะครับเพราะนั้นจริงๆเรามีรูมเยอะครับเพราะว่าถ้าเราทำเรื่องนี้แบบเต็มที่อะครับเรื่องของการรีนโปรเซสการใช้ AI เข้ามาเนี่ยเชื่อว่าตรงนี้จะมีรูมเยอะครับในการที่จะทำให้การเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยนะครับจะเป็นข้อเสนอที่ช่วยในเรื่องของการผมเชื่อว่าเพิ่มขีดความสามารถของการบริหารจัดการภาครัฐยังไม่พอบางทีมันจะเป็นสถานการณ์ที่มันเป็นวินวินซิทูเอชั่นก็ได้นะถึงจุดหนึ่งคนเองก็อยากจะพักอยากจะเบรกอ่ะนะแต่สิ่งที่สำคัญก็อย่างที่เรียนนะครับว่าทำยังไงให้การเกษียณก่อนกำหนดครั้งนี้เนี่ยเป็นการบริหารกำลังพลเชิงกลยุทธ์นะครับที่ทำให้กำลังพลภาครัฐเนี่ยอยู่ในจุดที่เหมาะสมจริงๆนะฮะปริมาณคุณภาพนะครับและได้คนที่ดีๆเก่งๆอยู่ในภาครัฐนะครับนะฮะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญครับนะฮะ
0: ครับซึ่งตรงนี้ฮะดร.บวรนันท์คิดว่ามันพอจะมีตัวเลขอยู่ในใจบ้างไหมครับว่าถ้าจะเกษียณโครงสร้างของข้าราชการไทยเอาเนี้ยเอาง่ายๆเอาแค่สังกัดอยู่ภายใต้สังกัดของกพ.เนี่ยมันจะต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือตัวเลขกลมๆเนี่ยควรจะเออร์ลี่กันสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: คือผมไม่มีตัวเลขหรอกคุณบัญชาแต่เราพูดในแง่ของของเรื่องของการบริหารจัดการนะในเชิงของการบริหารจัดการเนี่ยองค์กรที่ถ้าเป็นภาคธุรกิจเนี่ยการทำ lean process การปรับโครงสร้างครับแล้วก็อยู่ในจุดที่ถ้าถึงจุดหนึ่งครับองค์กรที่จะต้องลดกำลังพลใช้กำลังพลที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยผมยกตัวอย่างอ่ะหายไป1ใน3เนี่ยนะครับเผลอๆหลายองค์กรทำให้เห็นนะครับว่า performance ดีกว่าเดิมนะครับในต่างประเทศเองเนี่ยบางองค์กรบางภาคธุรกิจเนี่ยปรับโครงสร้างเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการทำงานนะครับแล้วก็แบบคนหายไป1ใน3นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลงานดีกว่าเดิมนะยอดขายดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะคือผมเปรียบเปรยตรงนี้คงไม่ได้หมายถึงว่ากำลังพลภาครัฐเนี่ยจะหายไป1ใน3นะตอนนี้เข้าใจว่าทางกพ.เองก็คงจะมีตัวpredictของตัวเลขครับว่าตัวกรอบอัตรากำลังพลที่ฟิตที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการนะฮะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหรือในอีก1ปีใน2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยที่จะทำให้ภาระงบประมาณของภาครัฐเนี่ยในแต่ละปีแต่ละปีอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมครับผมยกตัวอย่างอย่างถ้าเราไปเทียบอ่ะสิงคโปร์มาเรื่องบุคลากรอยู่ที่ 15% เท่านั้นเองถ้าเกาหลีญี่ปุ่นมันต่ำกว่านั้นอีกอ่ะนะฮะไม่ถึง10อ่ะนะครับ
0: ปัจจุบัน
1: จะเป็นจุดสำคัญแล้วครับคุณประชาครับ
0: แต่ปัจจุบันไอ้งบกำลังพลข้าราชการเราเนี่ยเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับปัจจุบัน
1: ตอนนี้ถ้าเทียบดูล่าสุดจากงบรายจ่ายบุคลากรนะครับอยู่ที่ประมาณ 820,000 ล้านนะครับที่ดีแคลร์ตัวเลขมาล่าสุดนะครับที่ของงบประมาณประจำปี69ที่ผ่านมาครับก็ถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงนะฮะ 21.7% น่ะคุณบัญชาถ้าเทียบเราก็อยู่ในสัดส่วนที่มันสูงอ่ะคือแต่ผมมองในมุมของประชาชนนะ
0: ค
1: ือการที่สูงอ่ะนะครับสัดส่วนที่สูงการใช้จ่ายเรื่องของกำลังพลในภาครัฐเองเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายเรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆถ้ามันค่าใช้จ่ายสูงอ่ะเหมือนเราจ้างคนเงินเดือนสูงๆนะครับ
0: ค
1: ุณบัญชาคำถามก็คือ quality เป็นยังไงคุณภาพมันคุ้มไม่คุ้มยังไงบ้างไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญนั่นแหละนะ
0: ครับ
1: ทำยังไงมัน productive อ่ะคุณบัญชา
0: จริงๆซึ่งไอ้เรื่องนี้มันเป็นคำถามที่ดูเหมือนมันไม่มีคำตอบนะแล้วมันก็ไม่มีตัวชี้วัดที่จะบอกให้กับประชาชนได้รับทราบว่าคุณภาพเนี่ยนะถ้าพอเขย่าแล้วมันเสด็จน้ำจริงๆเนี่ยมันจะตอบโจทย์กับความพึงพอใจของประชาชนไหมใช่ไหมในเรื่องการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ก็ลองจับตัวเลขหารดูก็ได้ผมลองหารเร็วๆนะคุณบัญชา
0: ได้เลย
1: ดูว่าไอ้งบบุคลากร820,000ล้านเนี่ยถ้ามาหารจำนวนบุคลากรภาครัฐตอนนี้นะครับถ้าเป็นตัวเลขเฉพาะข้าราชการเพียวๆอยู่ที่ประมาณสัก 1.12 ล้านเนี่ยนะครับนะค่าจ้างเฉลี่ยเท่าไหร่อ่ะนะฮะให้คำนวณให้แป๊บเดียวบอกว่าประมาณ 61,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ
0: โอ้คนละ 60,000 ต่อเดือนโอ
1: ้ได้ต้นทุนเฉลี่ยนะรวมหลงจ้งเนี่ยนะฮะต้นทุนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 7,300 อ่ะ
0: โอ้โ
1: หคุณบัญชาลองนึกภาพดูถ้าคุณบัญชาเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะการจ้างพนักงาน1คนที่ 61,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะอันนี้หลงจ้งเลยนะคิดว่าเป็นยังไงครับเราหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงบ้างอ่ะ
0: โอ้ยถ้าเป็นถ้าเทียบแบบเป็นภาคเอกชนนะผมว่าตำแหน่งนี้ก็หนีไม่พ้นระดับอะไร SVP แล้วประมาณนั้นน่ะไดเรคเตอร์แล้วใช่มั้ยฮะอย่างเงี้ย
1: ไม่ถึงหรอกมันคงระดับ Middle Management น่ะล่ะครับถ้าเอกชนนะแต่ผมเรียนอย่างงี้คือบางทีผมก็พูดแบบแซวๆนะแบบเจ็บปวดนะไอ้จ่ายไปไม่เท่าไหร่นะไอ้งบประมาณที่เราจ่ายไปผสมภาษีพวกเราเนี่ยบางทีเราเจอข่าวไอ้เรื่องของทุจริตนะการสอบท้องถิ่นเงี้ยอย่าลืมนะเราภาษีเราทั้งนั้นนะคุณบัญชาที่ต้องไปจ่ายให้คนที่เข้าไปอยู่ในระบบแล้วทุจริตเนี่ยนะยังไม่พอเนี่ยยังมีบำเหน็จบำนาญยังมีสวัสดิการครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อีกเนี่ยจ่ายเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ช้ำใจเหมือนกันนะ
0: จริงจริงเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นโครงสร้างโดยเฉพาะเพราะว่ารายได้โทษฮะจะเป็นผู้เงินตอบแทนผลตอบแทนของข้าราชการก็คือภาษีของประชาชนถูกไหมครับเนี่ยอันนี้คือ 100% เลยซึ่งมันจะต่างจากหน่วยงานของเอกชนนะถ้าหากว่าเงินเดือน CEO อะไรก็แล้วแต่อันนี้มันมาจากยอดขายใช่ไหมฮะอะไรวันนี้ก็ว่าไปอย่างเงี้ยทีนี้ตรงเนี้ยถ้าผมฟังจากกระแสทั้งหมดเนี่ยหรือว่าความเคลื่อนไหวของข่าวที่ส่งสัญญาณกันหมดเนี่ย ดร.บวรนันท์คิดว่าไอ้การ early retire ข้าราชการซึ่งตอนนี้กำลังเป็นเรื่องฮือฮามากเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาคือต้องการตัดลดค่าใช้จ่ายหรือเขาต้องการข้าราชการมีคุณภาพกันแน่ครับอันไหนมากกว่ากันครับ
1: มันทั้งสองส่วนนะแต่แน่นอนเนี่ยเบื้องต้นนะครับเนื่องจากว่าการที่ระบบเรื่องของการบริหารผลงานเรื่องการประเมินผลงานภาครัฐเนี่ยผมคิดว่ามันคงยังไม่ง่ายหรอกนะครับในปัจจุบันที่เป็นอยู่ที่จะสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าคนไหนเนี่ยเป็นคนที่มีผมเชื่อว่ามีผลปฏิบัติงานที่สูงนะครับเป็น high performer เป็น talent จริงๆนะฮะคืออันนี้ก็เรียนในแง่ของตัวข้อเท็จจริงอ่ะเบื้องต้นอย่างที่เรียนนะครับว่าภาพของการ early retire ครั้งนี้คงเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายบุคลากรในภาครัฐที่มันมีแนวโน้มสัดส่วนสูงขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามครับโอกาสในครั้งนี้เนี่ยไหนๆที่จะทำเรื่องของตัวโครงการ early retire มาแล้วสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับก็ถือว่าเป็นโอกาสไงเป็นโอกาสที่ทำให้คนที่อยู่ในระบบครับเป็นคนที่มีคุณภาพสูงๆครับใช่ตัวนี้สำคัญผมก็เลยถือโอกาสเรียนอย่างนี้นะครับเรียนเสริมว่าในมุมส่วนตัวเน
0: ี
1: ่ยในที่ทำงานทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยครับว
0: ่
1: าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้การ early retire ครั้งนี้เนี่ยมีผมใช้ว่ามี optimization มีความคุ้มค่าที่สุดเนี่ยนะมันคงไม่ใช่แค่เปิดโครงการเรื่อง early retire มามีเกษียณก่อนกำหนดมีแพ็กเกจเท่าไหร่อายุงานคุณเงินเดือนบวกเท่าไหร่อะไรไงบ้างมีสูตรคำนวณยังไงตรงนี้ไม่พอหรอกคุณบัญชา
0: พอเหรอฮะ
1: ไม่พอฮะคือสิ่งที่มันต้องทำเนี่ยก็คือถือโอกาสนี้ครับเดินคู่ขนานไปด้วยครับถ้าจะปฏิรูปในเรื่องของตัวคนไปด้วยเลยครับเรื่องของทำให้เกษียณครั้งนี้มันเป็นเกษียณที่มันมี value มีคุณค่ามากที่สุดกับประเทศเนี่ยน่าจะใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปกระบวนการทำงานไปด้วยนะ
0: ใช่
1: ไหมฮะลีนโปรเซสทำโปรเซสให้มันดูกระชับนะฮะใช้ดิจิตอลเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันลดการใช้ดุลยพินิจของคนดุลยพินิจของข้าราชการไปเยอะนะ
0: ถูกเลย
1: ใช่ไหมฮะมันคนผมว่าคนมันจะหายไปเยอะเลยอ่ะนะฮะคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะเข้ามาเยอะเลยดึงเข้ามาเป็นอะไรฮะผมแค่ว่ามาทำอะไรก็ได้อ่ะมาเป็นทาเลนต์เก่งๆโมบิลิตี้ไปนู่นไปนี่ยังได้เลยนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมเรียนว่ามันเป็นโอกาสนะครับมันเป็นโอกาสนะฮะว่าคนที่จะอยู่ในระบบได้คุณบัญชาคุณโอกาสว่าทำให้มันระบบเรื่องการบริหารคนเนี่ยม
0: ัน
1: ทรานสเปอเรนต์ให้ได้อ่ะคุณบัญชาม
0: ัน
1: โปร่งใสให้ได้อ่ะมันไม่ใช่แบบที่เราเจอกันอยู่แบบนี้นะจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณเป็นเน็ตเวิร์กใครคุณมีคอนเนคชั่นตรงไหนอะไรไงบ้างอ่ะคือเดี๋ยวนี้นะคุณบัญชาระบบ AI มันเข้ามาเนี่ยคุณจะทำเรื่องของตัวการเก็บเรื่องของตัวข้อมูล data ผลงานทำได้ง่ายครับเดี๋ยวนี้ต่างประเทศก็ทำเป็น talent scorecard talent dashboard ได้เลยอ่ะกระทรวงไหนหน่วยงานไหนจะเป็นอะไรไงบ้างมันเก็บโปรไฟล์คนได้หมดเลยครับ
0: ถูกเลย
1: แล้วก็ที่สำคัญคุณบัญชาครับที่สำคัญที่ผมอยากฝากไว้เลยครับถ
0: ือ
1: โอกาสด้วยเนาะเรื่องของการบริหารคนเนี่ยก็คือทำเรื่องของการประเมินผลนะครับปฏ
0: ิ
1: รูประบบการประเมินผลภาครัฐด้วยอ่ะครับ นะฮะพอใส่เรื่องของการประเมินผลเข้าไปนะครับทำให้การประเมินผลมีความเข้มข้นนะมีความที่ตรงหน้าเชื่อถือครับนะมันจะทำให้เวลาเราบริหารจัดการเรื่องกำลังพลนะครับมันสามารถหาจุดที่มันลงตัวได้ครับ
0: โอ้ครับ
1: อย่าลืมนะคุณบัญชาพอจุดหนึ่งการเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลอยู่นะ
0: คืออะไรฮะ
1: น่ากังวลคืออะไรคุณรู้ไหมครับคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเรื่องเงินที่เราจะมีหรือไม่มีอย่างเดียวใช้งบเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นความยากและน่ากลัวที่สุดของการ early retire ทุกครั้งอะนะฮะคืออะไรรู้ไหมครับคุณบัญชา
0: โอ้
1: ยก็คือการเสียคนเก่งๆคนดีๆไปไง
0: โอ้นี่ไงอันเนี้ย
1: คือโอ้ยดีเลยจังหวะดีได้เกษียณก่อนกำหนดได้แพ็กเกจก้อนใหญ่นะฮะนะได้แพ็กเกจก้อนใหญ่จากภาครัฐเนี่ยผมเบื่อกับระบบเต็มทีแล้วเนี่ยนะผมออกดีกว่านะผมออกไปอยู่ในอื่นทำภาคอื่นก็ได้นะครับใช้คุณค่าตัวเองประสบการณ์ตัวเองเนี่ยเราก็จะเสียบุคลากรดีๆเก่งๆไปได้เสียทาเลนต์ไปได้นี่ก็จะเป็นความน่ากังวลนะครับคือประสบการณ์จริงของผมเนี่ยคือผมเรียนว่า จริงๆวันนี้ก็ยังนั่งประชุมกันเรื่องนี้อยู่เลยนะประชุมกับทางผู้บริหารเรื่องนี้อยู่เลยก็นั่งประชุมกันเนี่ยเวลาจะทำเรื่อง early retirement เนี่ยประชุมเรื่องพวกนี้ครับหัวใจสำคัญคืออะไรครับหัวใจสำคัญคือไอ้ตัวแผนกำลังพลยังไม่พอนะคนที่มองเอาไว้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่ performance ไม่ได้จริงๆอ่ะเอาจริง
2: ๆครับ
1: ต้องเป็นคนที่ performance ไม่ได้จริงๆอ่ะจะเป็นภาคธุรกิจเขาเล็งตัวคนก่อนเลยไง
0: คือไอ้เรื่องนี้ผมว่ามีประสบการณ์จากภาคเอกชนหลายแห่งและเป็นเรื่องจริงมากยกตัวอย่างนะอย่างที่ผมเคยได้ยินนะฮะอันนี้ยินได้ยินจริงๆเลยเนี่ยคือบริษัทเนี่ยหรือว่า HR เนี่ยเขาจะดีลูกคิดมาเลยเอาคนออก 30% สมมตินะอันนี้คือว่าด้วยตัวเลขแต่ว่าโดยรายละเอียดเนี่ยไม่ได้มีพูดถึงเลยครับแล้วเดี๋ยวมันจะมาเหมือนอย่างปัญหาเมื่อสักครู่ว่าอ้าวคนเก่งก็งั้นไปเลยแหละอย่างเงี้ยหรืออยู่ดีๆหัวหน้ากวาดผิดคนอย่างเงี้ยเจอเยอะเลยนะฮะ
1: ใช่ไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่ผมว่าก็เป็นความเป็นความเสี่ยงนะครับของการที่จะวางโครงการเกษียณก่อนกำหนดอ่ะ
2: ค
1: ือไม่ใช่เปิดเป็นโอเพ่นอย่างเดียวนะบางทีมันก็ต้องดูเรื่องของตัวบางถ้าเป็นภาคธุรกิจอ่ะคุณบัญชา
2: ครับ
1: ตำแหน่งบางตำแหน่งที่เป็น critical position เนี่ยเขาไม่ยอมเด็ดขาดนะ
2: ใช่
1: ตำแหน่งที่วิกฤตตำแหน่งสำคัญเลยอ่ะ
2: นะถูกเลยฮะ
1: ไม่ยอมหรอกนะครับ
0: เนี่ยก็เลยทำให้ผมมานึกถึงนะครับว่าแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังคงอยู่ในกระบวนการทั้งหมดเพื่อที่เป้าหมายก็คือลดค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐที่มันสูงและรายได้ขาเข้ามันก็น้อยๆๆเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเด็กเกิดใหม่ก็แทบจะไม่เกิดไม่ว่าจะค้าขายตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการจัดเก็บภาษีเองก็หดถอยถอยไปเรื่อยๆหรือแม้แต่ตอนนี้กลุ่มคนสูงอายุประเทศไทยก็จะ 20% ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าเมื่อไหร่เขาเสด็จน้ำกับไอ้สัดส่วนหรือตัวเลขของ Early Retirement ลงมาเนี่ยคำถามผมคืออย่างนี้คือในขณะที่ต่างประเทศยุโรปเขาพยายามขยายแล้วก็เกษียณออกไปห่างๆหรือไปห่างของเรานี่กับเออร์ลี่ก่อนแล้วนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
1: คือเออร์ลี่อ่ะนะฮะกับขยายก็เสียนะผมมองอย่างนี้นะมองอย่างนี้ก็แล้วกันว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราเออร์ลี่จนกระทั่งกำลังพลที่ออพติไมซ์เหมาะสมที่สุดเนี่ยในขณะที่ขยายในเรื่องของตัวเกษียณเนี่ยแต่คนที่จะเข้ามาในอนาคตในภาครัฐนะครับนิวคัมเมอร์คนใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีคุณภาพสูงล่ะครับ
2: ครับ
1: อย่าลืมนะคนที่ early retire ไปอ่ะนะผมยกตัวอย่างสมมุติว่าค่าจ้างเฉลี่ย 60,000 ต่อเดือนเมื่อกี้เนี่ยเอาตัวเลขเฉลี่ยนะ 60,000 ต่อเดือนเนี่ยหายไปเนี่ยเด็กใหม่เข้ามาเนี่ยอยู่ที่นะ 20,000 เนี่ยนะผมถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมองในเชิงของตัว ROI ตรงนี้ยังไม่นับเรื่องของตัวเรื่องความคล่องตัวในการทำงานนะหรืออาจจะเป็น mindset กรอบความคิดใหม่ๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการทำงานในภาครัฐด้วยซ้ำไปนะครับคุณบัญชา
0: โอ้เหรอฮะฮะแล้วแสดงว่าไอ้โจทย์ตัวเลขตรงนี้ก็ต้องหาจุดสมดุลให้เจอเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับใช่เพราะว่าจริงๆเรื่องการ early retire เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือในเรื่องของการวางแผนกำลังพลเชิงกลยุทธ์นะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องยุทธศาสตร์สำคัญนั่นแหละคือถ้าเราสามารถท้ายที่สุดเนี่ยของการออกโครงการตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วทำให้กำลังพลในภาครัฐที่เหลือนะครับจะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้จริงๆเนี่ยจะบอกว่าแต่ขอให้เหลือเป็นคนเก่งคนดีครับคนเก่งคนดีให้มันเต็มผมใช้คำว่าปลาเหรียญไปตกข้าราชการคนไหนให้เก่งให้หมดดีให้หมดทำเพื่อประชาชนเสียสละไม่โกงไม่กินแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยครับที่เป็นคุณโอปการกับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของโครงการเกษียณก่อนกำหนดครับ
0: จริงครับจริงครับเพราะว่าอย่างนี้ผมพยายามหาตัวอย่างซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นการแค่ยกตัวอย่างขึ้นเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคเวียดนามก็คือยุบกระทรวงทบวงกรมให้สายการสั่งงานเนี่ยนะฮะแคบสั้นนะฮะแล้วก็คล่องตัวสูงนะแต่พอไปที่นิวซีแลนด์อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าไอ้ปลด 8,700 เนี่ยคือเขายอมรับว่านั่นคือเอา AI เข้ามาทำงานแทนนะฮะทีนี้ในโมเดลของประเทศไทยเนี่ยนะถึงวันเนี้ยผมถึงถามว่าระหว่างตัดลดงบค่าใช้จ่ายนะฮะกับเอาคนเก่งหรือว่าคุณภาพของคนยังไม่มีการพูดถึงเลยนะครับว่าจะเอา AI เข้ามาในภาคราชการนะครับ
1: จริงๆน่าจะเป็นวาระแห่งชาติก่อนถึงโครงการเกษียณก่อนกำหนดด้วยซ้ำไปนะ
0: ใช่
1: ถ้าผมเป็นนักวางยุทธศาสตร์ให้ผมจะบอกว่าทำเรื่อง Lean Process ก่อนเอาเรื่องของตัวเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในภาครัฐครับ พอถึงจุดนั้นเราก็จะเห็นว่ามีคนกลุ่มไหนที่เป็นโอไทเมอร์ที่ไปต่อไม่ได้ครับ
0: ใช่
1: พอใส่เรื่อง early retire เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของผมเชื่อว่ามันก็จะเกิดสถานการณ์ที่มันเป็นทางออกร่วมกันเป็นวินวินนะครับในตรงนี้ก็จะเป็นโซลูชันที่เป็นทางออกที่ดีนะคือท้ายที่สุดอ่ะคุณบัญชาผมเรียนอย่างนี้ครับว่าคือเป้าเรื่อง early retire สำหรับผมอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการลดจำนวนข้าราชการนะแต่มันจะดีกว่านี้ครับถ้าลดงานที่มันไม่จำเป็นนะแล้วลดคนที่ไม่เพอร์ฟอร์มครับคุณบัญชา
0: สองข้อนี้เป็นหัวใจใหญ่มากกว่าใช่ไหมโอ้ครับ
1: เดี๋ยว productivity ของประเทศตามมาเองครับ
0: เออจริงๆไม่หรอกคือถ้าถามผมเนี่ยผมนึกไปถึงเพราะว่าข้าราชการเนี่ยผมได้ยินคำหนึ่งพูดอยู่ตลอดเลยนะเบิกได้ตลอดเลยฮะคืออันเนี้ยถ้าสมมติว่าคือถ้า early retire ไปแล้วเนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายที่มากับคำว่าเบิกได้เนี่ยมันจะหายไปด้วยถูกไหมฮะ
1: ผมไม่มั่นใจนะว่าตัวแพ็กเกจ early retire จะมีแพ็กเกจเรื่องของตัวสวัสดิการติดมาด้วยหรือเปล่า
0: อ่าน
1: ะฮะว่ายังมีเรื่องของสวัสดิการติดมาด้วยไห
0: ม
1: นะฮะแต่ถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยเวลา early retirement เนี่ยบริษัทที่มี welfare ดีๆเนี่ยเขาอาจจะรักษา welfare ไว้ให้บางช่วงครับปีหนึ่งสองปีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเรื่องของตัว welfare นะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเงื่อนไขที่เราต้องตามดูครับคุณประชา
0: ครับครับเพราะว่านะทุกครั้งที่เวลาพูดถึงเรื่องของการจะลดกำลังคนภาคราชการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณในการเบิกไม่ว่าจะเป็นทั้งบำเหน็จบำนาญค่ารักษาพยาบาลคือสารพัดเลยไงฮะนั้นงบโมเดลมันจะมีหลายอย่างถูกไหมฮะ
1: คือคุณบัญชาแต่พอดีคุณบัญชาพูดเรื่องบำเหน็จบำนาญเรื่องของตัวสวัสดิการเนี่ยนะฮะคือผมไม่บอกหน่วยงานแล้วกันฮะจริงๆก็นั่งประชุมเป็นกรรมการหลายชุดเนี่ยนะจะเรียนว่าบางหน่วยงานโฟกัสแล้วนะฮะคาดการไว้ถึงขนาดว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆกำลังพลเรายังมีแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับต่อไปเนี่ยเงินเดือนที่จ่ายเนี่ยจะน้อยกว่าเงินบำนาญที่เราจ่ายให้ด้วยซ้ำไปฮะก
0: ับ
1: ความรับผิดชอบอยู
0: ่ถึงขั้นนั้นเลย
1: จะเป็นจุดหนึ่งที่มันเป็นความน่ากลัวนะครับ
0: โอ้โหนี่ผมถ้าหากมันถึงยุคนี้มันจะเหมือนกับมีหลายสาขาเหมือนกันนะฮะได้ OT มากกว่าเงินเดือนอีกต่างหากเยอะนะฮะ
1: แล้วพอสุดท้ายพอไม่มี OT ก็อยู่ไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ใช่พอไม่มี OT ก็อยู่ไม่ได้เลยเนี่ยลืมนึกไปเลยว่าเงินเดือนประจำเนี่ยมันกี่บาทจำไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
1: คร
0: ับ เนี่ยผมว่ามันจะคล้ายๆกันกับตรงนี้ครับ
1: ใช่ไอ้นี่ก็คงจะเป็นความท้าทายนะครับจริงๆก็คือคงผมคงเรียนนะว่าจริงๆแล้วมันคงเป็นสะท้อนในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการวางแผนนะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยคิดว่าอยู่ภาครัฐเนี่ยจะมีความมั่นคงในงานสุดท้ายเนี่ยผมก็จะบอกว่าพอถึงจุดนึงมันทำให้เห็นว่าความมั่นคงในชีวิตอยู่ที่ตัวเองครับคุณบัญชาที่ตัวเราเองอ่ะเรามีแวลูไหมเรามีคุณค่าไหมเรายกระดับทักษะเราไห
0: ม
1: นะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญแล้วครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่ตัวเราเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันจะไปสาขาอาชีพไหนองค์กรไหนอันนี้ก็ถือว่าเอาความเก่งไปใช้กับองค์กรนั้นดีกว่าใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วทีนี้เท่าที่ดร.บวรนันท์คาดการณ์นะไอ้เรื่องเนี้ยมันจะเป็นจริงเป็นจังจนกระทั่งเห็นเป็นรูปธรรมเริ่มทำกันจริงๆเนี่ยคิดว่าช้าเร็วไหมฮะสำหรับภาครัฐเนี่ย
1: ผมคิดว่านี่คือการส่งสัญญาณครับ
0: โอ
1: ้นี่คือการส่งสัญญาณแล้วล่ะแล้วผมก็เชื่อว่าพอส่งสัญญาณมาแบบนี้คุณบัญชาผมการรับรู้ในภาครัฐเนี่ยผมก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยตัวประชาชนเองนะครับก็อยากเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการยกระดับนะฮะในเรื่องของการบริหารคนภาครัฐเนี่ยคงไม่ใช่แค่เรื่องของการลดจำนวนคนนะครับแต่ปัจจัยสำคัญก็คือจะทำไงที่จะเพิ่มคุณภาพในการทำงานของภาครัฐเนี่ยให้ตอบโจทย์ประชาชนให้ได้มากขึ้นนะครับและตรงนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความคาดหวังของคนด้วยครับคุณบัญชาครับ
0: ครับนะแล้วก็หวังนะครับเพราะว่าถ้าส่งสัญญาณแรงหนักอย่างเงี้ยให้ปี70ที่จะต้องจ่ายงบประมาณกันเนี่ยถ้าเอาข้อจริงนะครับเวลามันก็เหลือกันไม่เยอะนะถ้าเขาทำได้จริงนะว่าจะเออร์ลี่ออกมาเท่าไหร่เนี่ยนะครับทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงครับอันนี้เป็นความคิดเห็นที่อยากถามเหมือนกันเพราะว่าไอ้ยังหน่วยงานข้าราชการตามต่างจังหวัดเนี่ยนะคือยังไงนะอันนี้พูดตรงๆนะมันเป็นเรื่องจริงเลยนะข้าราชการหมายถึงว่าประชาชนตามต่างจังหวัดเนี่ยเวลาไปหน่วยงานราชการทำเรื่องธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะ พูดตรงๆเลยนะเขาก็ไม่ได้แบบเข้าจกเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี IT หรือแม้แต่การกรอกเอกสารแบบเป็นกระดาษก็ยังต้องขอความช่วยเหลือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่อยู่ในสำนักงานถามว่าถ้ามีการเออร์ลี่จริงๆตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปกระทบบริการกับประชาชนไหมครับ
1: ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆอ่ะในการในกระบวนการของการใช้ IT เข้ามาหรือสมมุติถ้าจะมีการลีนโปรเซสจริงๆนะการปรับโปรเซสการใช้ IT จริงๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการในการที่เรียนรู้ครับผมว่ามนุษย์ทุกคนนะช่วงแรกเนี่ยเราจะอยู่ในโซนที่มันคุ้นเคยจริงไหมครับในทุกเรื่องเคยใช้กระดาษเคยใช้เปเปอร์วันหนึ่งก็ต้องมาใช้ IT นะครับมันต้องเซลฟ์เซอร์วิสบริหารจัดการตัวเองเนี่ยคือแต่ท้ายสุดเป็นกระบวนการจริงๆฮะคือตอนแรกผมก็รู้สึกหงุดหงิดอ่ะแต่พอลองทำดูครับมันก็จะคุ้นเคยอ่ะแล้วก็ลองดูเอ๊ะมันทำได้ดีอ่ะบางทีมันก็เป็นกระบวนการนะครับแต่ก่อนเราก็ไปธนาคารไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวนี้เราก็ใช้โมบายแบงกิ้งไม่ใช่เหรอฮะแต่ก่อนเราก็ใช้รถเกียร์กระปุกอ่ะเดี๋ยวนี้เราก็ใช้รถไฟฟ้าใช้รถเกียร์ออโต้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วประเด็นคือการเปลี่ยนแปลงลักษณะแบบนี้ครับทางภาครัฐเองเนี่ยผมเชื่อว่าการซัพพอร์ตการวางแผนการเตรียมการที่ดีมันช่วยทำให้เราสามารถไปต่อได้ครับ
0: ครับ
1: พวกคุณเปลี่ยนน่ะคุณบัญชาข้าราชการก็ต้องเปลี่ยนนะครับพวกเราประชาชนผู้ใช้บริการภาครัฐก็ต้องเปลี่ยนอ่ะ
0: ก็จริงนะเพราะว่าที่ดร.บวรนันท์พูดถึงในเรื่องเนี่ยเคยขับเกียร์กระปุกตอนนี้ขับ EV เนี่ยนะเหมือนง่ายๆเลยนะปกติเข้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยต้องรับบัตรจอดรถจากพนักงานนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเป็นบาร์โค้ดสแกนจ่ายเองเนี่ยนะฮะคือเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของคนเมืองชัดเจนเลยถูกไหม
1: ฮะใช่ครับเราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็คือถ้าเมื่อไหร่เราใช้เหตุผลว่าของเดิมมันคุ้นของเดิมมันก็โอเคอยู่แล้วเงี้ยคือเราก็คงเปลี่ยนไม่ได้หรอกนะครับเพราะนั้นการปฏิรูปภาครัฐครั้งนี้ครับเรื่องของกำลังพลการลดกำลังพลแน่นอนฮะตามมาเรื่องของตัวการปรับเปลี่ยนเรื่องกระบวนการทำงานเนี่ยมันเป็นความกล้าหาญนะ
0: ใช่ใช่
1: มันเป็นความกล้าหาญจริงๆครับแล้วก็เราเจอสถานการณ์ที่ยากจริงๆนะครับแล้วถ้าเราปล่อยให้งบประมาณภาครัฐเป็นแบบงบประมาณบุคลากรเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณบัญชาแล้วยังไม่พอคุณภาพก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปต่อยังไงอ่ะ
0: ครับถ้าทำได้เนี่ยเราสู้เวียดนามได้เลยใช่ไหม
1: คือไม่มีอะไรที่เราสู้เวียดนามไม่ได้หรอกครับ
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรที่เราสู้เวียดนามไม่ได้เพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าคือสักแต่รู้ว่าสู้ทำเป็นไม่ได้อ่ะเราก็รู้เวียดนามเนี่ยนะเขาก็เห็นอยู่เขาคำว่าปฏิรูปภาครัฐเขาก็ทำเลยนะฮะคือผมเชื่อว่าเวียดนามตอนนี้ก็ทำให้เห็นไงฮะไม่ต้องทำให้ดีก่อนทำก่อนจะดีกว่าแล้วก็ทำให้ดูฮะแล้วบิลเมชเชอร์เลิร์นก็เรียนรู้ก็ปรับไปมีปัญหาตรงไหนก็ปรับไปนะฮะเรื่องของการควบรวมเรื่องของตัวจังหวัดการควบรวมของหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยนะครับนะบางทีเนี่ยผมว่ามันปัญหาระหว่างทางมันเยอะแยะก็ค่อยๆปรับไปผมก็สัมภาษณ์คนเวียดนามนะเรื่องนี้ว่าตอนแรกเป็นยังไงบ้างอ่ะคือรัฐบาลก็เจอบางเรื่องที่มันคาดการไม่ถึงนะนะอย่างเช่นเรื่องของการย้ายโลเคชั่นเรื่องอะไรนะฮะแต่เรื่องพวกนี้ครับก็จะเป็นกระบวนการที่มันจะต้องใช้ความกล้าหาญการสื่อสารการพูดคุยกันด้วยความด้วยเป้าหมายที่ดีของประเทศเป็นหลักนะครับ
0: ครับแหมวันนี้นะฮะได้คุยไปคุยมาก็น่าจะเห็นภาพแล้วก็คิดว่าช้าเร็วเนี่ยนะฮะถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเป็นการกระชับนะฮะกระชับคนทำงานกระชับไขมันกระสารพัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทีนี้สุดท้ายฮะเมื่อมันมี early retire ของข้าราชการเกิดขึ้นจริงเนี่ยในแง่ของคนที่จบมาและยังวางแนวทางเส้นทางความคิดว่าเฮ้ยเป็นข้าราชการแล้วมั่นคงที่สุดแล้วเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันใช่ไหมฮะหรือเขาต้องปรับยังไง
1: คุณบัญชาสังเกตตัวเลขไหมครับว่าการสอบนะสอบรับราชการเนี่ย
0: ครับ
1: ช่วง 3-4 ปีที่แล้วอ่ะลดลงไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ใช่
1: ไปที่ 700,000 500,000 400,000 300,000 อ่ะแต่รอบล่าสุดจะขึ้นมา 450,000 ครับ มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของตัวปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของภาวะการจ้างงานของภาคเอกชนนะแต่เรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะการจ้างงานในภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับ ผมก็เชื่อว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมพูดมาตอนแรกครับเรื่องของการปฏิรูปเรื่องกระบวนการทำงานนะเรื่องการทำให้ระบบบริหารคนมันโปร่งใสการยกระดับเรื่องของการประเมินผลงานเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับออกไปเนี่ยการที่จะวัดแวลูคนเนี่ยคุณค่าของคนในการทำงานเนี่ยนะผมก็มีความเชื่อนะว่ามันคงไม่ใช่เป็นคนของใครอ่ะค่าของคุณจะวัดที่ผลของงานเนี่ยถ้าคุณทำงานคุณก็อยู่ได
2: ้
1: นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับว่าต่อไปเด็กรุ่นใหม่อ่ะก็ต้องทำงานนะฮะสร้างโปรแกรมให้มันจับต้องได้ครับ
2: โอ้ครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดนะครับว่าต่อไปอะไรที่ไหนมันจะมั่นคงเนี่ยนะฮะใช่ไหมครับ
1: กลับมาที่เดิมคุณบัญชาครับความมั่นคงอยู่ที่ตัวเองครับไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคธุรกิจหรือภาครัฐ
2: ครับแหมวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.บวรนันทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็อดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยด้วยครับขอบคุณครับดร.บวรนันครับ
1: ขอบคุณครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนะครับได้ยินกันหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็รอดูตัวเลขที่ออกแล้วกันนะครับว่าการเกษียณก่อนกำหนดของภาคราชการซึ่งตอนนี้เป็นการส่งสัญญาณที่แรงชัดและเกิดขึ้นแน่เนี่ยนะครับอย่างที่ผมถามไปตรงๆนะว่าสัดส่วนของการจะ early เนี่ยมันจะกี่เปอร์เซ็นต์นะอันนั้นในแง่ร้อยละแล้วถ้าหากว่าเป็นจำนวนหัวมันจะกี่หัวนะฮะแล้วที่สุดตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วอย่างที่บอกครับว่าพอ early retire ไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจของการเกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกสิทธิประโยชน์นะฮะผลประโยชน์เบิกได้เบิกได้ญาติเบิกได้งานนู่นงานนี่ก็เบิกละอะไรต่างๆเนี่ยถ้าตรงนี้มันยังติดสอยห้อยตามกับจำนวนของข้าราชการที่ยังหลังเออร์ลี่รีไทร์ไปแล้วก็อาจจะไม่ได้แก้เรื่องของจัดการงบได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันต่อนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามอีคอนบิสกันต่อในช่วงหน้าครับ
3: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: ก้าวถึง 5FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่ 96.5 MHz กับรายการ Econ Biz กับผมบัญชาชุมเฉยเว่ยนะครับก็ตอนนี้ฮะอีกประมาณ45นาทีนี่นะครับสัญญาณของการจะลงทุนเปิดตลาดทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอเมริกาโดยเฉพาะตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างจะเริ่มต้นในสัปดาห์ใหม่แบบระมัดระวังตัวกันมากเลยนะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็ตก36จุดไม่ได้เยอะอะไรนะครับจะไปอยู่ที่ 53,147 จุดส่วน S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็จะเด้งขึ้นมา32จุดมันจะสวนทางกันนะครับที่ 7,560 จุดขึ้นประมาณ 0.43% ส่วนดัชนีหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับ Nasdaq เนี่ยถ้าเปิดตอนนี้ก็จะขึ้นมา353จุดยังหลุด 30,000 อยู่นะครับที่ 29,909 จุดนะครับหันไปดูทางด้านของราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับก็เรียกว่าลงนะฮะตอนนี้นะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือนะครับซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนอังกฤษเนี่ยนะฮะลงมาประมาณ 0.35 ก็คือประมาณ35เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับวิ่งอยู่ที่ 71.78 เซนต์ครับส่วนทางด้านราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐนะฮะถ้าเปิดทำการในอีก45นาทีข้างหน้าเนี่ยราคาจะลงประมาณ37เซนต์ต่อบาร์เรลครับอยู่ที่ 68.31 เซนต์ต่อบาร์เรลหายไป 0.55% ทั้ง2ตลาดตอนนี้กลายเป็นราคาน้ำมันนั้นเด้งกลับไปก่อนที่จะเกิดสงครามอิหร่านแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปมากมายเท่าไหร่นะครับเอามาดูทางด้านของราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้า Gold Future นะฮะอีกประมาณสัก45นาทีจะเปิดทำการตอนนี้ขึ้นแผ่วๆนะ27ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับถือว่าประมาณ 0.65% ครับอยู่ที่ 4,153 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นี่เป็นสัญญาณของการลงทุนที่อยู่ทางฝั่งของโลกตะวันตกกันนะครับอันนี้ก็มีข่าวมาเห็นไหมฮะเนี่ยล่าสุดนี่แหละครับซาอุดิอารามโกนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ผลิตน้ำมันยักษ์ใหญ่ที่สุดในซาอุดิอาระเบียแล้วก็ทราบกันดีนะครับว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันใหญ่ที่สุดในกลุ่มโอเปกนะปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ประมาณ 7-8 สมาชิกด้วยกันเนี่ยโอ้เขาตัดสินใจนะฮะลดราคาขายน้ำมันดิบประเภทไลท์สวีทคือน้ำมันดิบเนี่ยมันมีหลายเกรดนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเกรดที่มันไลท์สวีทว่าเกรดเบาแล้วเป็นเกรดที่ขายให้ชาติเอเชียนะครับถามว่าทำไมพูดข่าวนี้เพราะว่าการลดราคาของซาอุดิอารามโก้ที่ขายให้กับบรรดาลูกค้าในเอเชียเนี่ยนะฮะลดถึง11ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเคยได้ยินไหมฮะลดเยอะขนาดนี้เนี่ยฮะจนกระทั่งตรงนี้กลายเป็นการลดราคาน้ำมันของซาอุดิอาระเบียให้กับชาติของเอเชียเนี่ยนะครับมากที่สุดในรอบ26ปีเยอะมากครับแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นใน26ปีที่ผ่านมาเลยนี่นะครับนับเป็นการลดราคาครั้งแบบครั้งใหญ่นะฮะเรียกได้ว่าเกือบจะ3ทศวรรษไม่เคยใจปั้มขนาดนี้เลยนี่นะฮะพอหันกลับมาดูบ้านเราวันนี้ถ้าเอาราคาน้ำมันสำเร็จรูปหน้าปั๊มเทียบกันนาทีนี้กันเลยนะฮะทุ่ม49นาทีของวันที่6กรกฎาคมเนี่ยนะฮะโอ้เรายังไม่ได้กลับไปถูกเหมือนก่อนเกิดสงครามอิหร่านกันเลยนะครับทั้งที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ผมรายงานไปนั่นน่ะเขาลงไปเกิดนะทุกคนลงไปต่ำกว่าก่อนที่จะเกิดสงครามอิหร่านในสัปดาห์ที่แล้วตั้งหลายวันด้วยก่อนที่มันจะเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็กลับมายืนแพงนิดหน่อยนะฮะเนี่ยเป็นสัญญาณของราคาน้ำมันถูกจริงแต่ว่าทำไมน้ำมันบ้านเราไม่ใช่กระถูกเลยนะฮะเพราะมันไม่ถูกเนี่ยเงินเฟ้อมก็ไม่ลงถูกไหมฮะแต่ว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยครับแถลงเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนเนี่ยมันขึ้นอยู่นะ 2% กว่าเนี่ยนะครับพอดูแต่ละรายสินค้าแล้วปรากฏว่าโอ้โหเนี่ยเรียกว่าอาหารใกล้ตัวชนิดที่ตามสั่งเนี่ยยังขึ้นแพงกันอยู่เลยเนี่ยนะครับคุณณัฐยาสุจินดาครับรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนห.นะครับก็แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปทุกเดือนนะเขาก็จะนั่งแถลงทีนี้ตัวเลขเดือนมิถุนายนก็ออกมาแถลงวันนี้ตัวเลขมันเท่ากับ 102.85 นะครับเมื่อไปเทียบกับมิถุนายนในปีที่แล้วเนี่ยเท่ากับราคาดัชนีสินค้าของผู้บริโภคคนไทยขึ้น 2.42% ก็ขึ้นอยู่นะทีนี้ขึ้นเนี่ยเขาก็แถลงวันมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเนี่ยนะครับตอนนี้ทรงตัวแต่ในระดับสูงนะฮะสูงกว่าปีก่อนนั่นเห็นไหมฮะนั่นคือแสดงว่าอะไรครับนั่นคือแสดงว่าขนาดเดือนมิถุนายนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมันลงไปถูกเหมือนก่อนจะเกิดสงครามอิหร่านแต่ทำไมเนี่ยเงินเฟ้อบ้านเรามันยังสูงอยู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวพอเราดูในรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไอ้ตอนเนี้ยราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงเนี่ยก็มาจากความขัดแย้งของสงครามในตะวันออกกลางนี่นะครับอยากรู้ใช่ไหมครับแต่ละหมวดแต่ละอันไหนที่มันแพงแล้วมันยังไม่ลงเนี่ยนะฮะเขาก็บอกหมวดที่ไม่ใช่อาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยขึ้นไปตั้ง 3% นะครับทีนี้เงินเฟ้อในช่วงครึ่งปีหลังเขาบอกว่ายังไงมันอาจจะยังแพงๆอยู่นะมันอาจจะยังสูงๆนะฮะเช่นพวกประเภทอาหารสำเร็จรูปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาที่บอกว่ากับข้าวสำเร็จรูปข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวราดกระเพราข้าวผัดสารพัดเนี่ยนะฮะอันเนี้ย
0: เชื่อว่าจะยังไม่มีการราคาลงมาต่ำได้นะครับวันนี้ที่เขาแถลงก็บอกว่าหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเนี่ยสูงขึ้น 3.31% ก็เห็นจะเป็นพวกประเภทค่าขนส่งค่าเดินทางค่าเน็ตค่ามือถือสารพัดสารเพนะฮะนี่แหละครับก็เลยทำให้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับนอกจากนี้นะสิ่งที่เขาพูดออกมาชัดเจนเลยเขาบอกว่าเนี่ย1ราคาอาหารสำเร็จรูปทยอยปรับตัวสูงเป็นวงกว้างอันนี้ก็ใช้เป็นภาษาในการแถลงมันจะฟังเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีการปรับค่าต่อจานในอัตราค่อนข้างสูงพูดง่ายๆฮะอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารตามสั่งเนี่ยแหละครับเนี่ยมันตอนเนี้ยนะเป็นการขึ้นราคาแบบในวงนู่นเลยกระจายขึ้นราคาแบบกระจายเลยนี่นะครับและแถมต่อจานถ้าคิดกันเนี่ยนะครับยังคงมีราคาที่สูงอยู่เหมือนเดิมนะฮะนี่แหละครับก็เลยทำให้ภาวะค่าครองชีพของคนไทยเนี่ยเดี๋ยวทุกวันนี้สั่งพวกอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดจานด่วนเนี่ยก็เจอราคาแพงกันทั้งนั้นนะครับทีนี้พอมันถึงเรื่องนี้กันเสร็จเนี่ยนะครับก็ตามมาด้วยเกี่ยวกับว่ามีคนพูดถึงกันเยอะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยทำไมต้องกระตุ้นตลอดเลยไม่กระตุ้นได้ไหมจะบอกได้เลยครับว่ามันก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวตอนนี้ที่ยังไงก็ต้องติดภาวะกระตุ้นตอนนี้คือทั่วโลกก็เจอภาวะกระตุ้นเหมือนกันแต่ว่าอันไหนจะมากกว่าหรือว่ามีความสามารถในการสร้างรายได้เอามาชดเชยได้มากกว่านี่ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจประเทศนั้นนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของ1ใน3สถาบันภาคเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยนี่เสพติดสารสเตียรอยด์นะ คือหมายถึงว่าต้องมีแต่กระตุ้นกำลังซื้อเท่านั้นนะครับคุณพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยนะครับเขาพูดถึงเจาะไปที่ประเด็นเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้กู้ก็ไม่ผ่านไอ้ปฏิเสธสินเชื่อเองก็สูงสูงนะตอนนี้ยังค้างเติ่งยังสูงอยู่เนี่ยประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันจำเป็นต้องมองภาพรวมทั้งหมดนี่นะฮะคือจะไปมองเฉพาะกู้แล้วไม่ผ่านของแบงค์อย่างนั้นมันไม่ได้จะให้ความเห็นนี้นะครับเพราะว่าปัจจัยสำคัญที่สุดตอนนี้คือกำลังซื้อของประชาชนเนี่ยอ่อนแอลงตามภาวะเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นธนาคารเองเนี่ยก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนเศรษฐกิจให้ผ่านสินเชื่อนะครับแต่ไม่ได้มีหน้าที่สร้างภาระหนี้เพิ่มให้กับประชาชนนะครับฟังดูแล้วมันก็เหมือนขัดพอสมควรนะครับคือประมาณว่าเอาก็ไปอยากสร้างหนี้ให้กับประชาชนแต่ก็มีหน้าที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยโดยการผ่านสินเชื่อก็ตกลงจะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ไม่รู้นะก็ต้องไปว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บอกว่าทำให้ทุกครั้งเนี่ยการที่จะพิจารณาว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเงินกู้เนี่ยของบรรดาธนาคารเนี่ยก็ต้องดูจากความสามารถของผู้กู้เป็นอันดับแรกนะครับทีนี้ถ้าเกิดไปเห็นว่าการที่อยู่ดีๆเนี่ยมันจะมีภาระเงินกู้เกินกำลังอันนี้ธนาคารก็ไม่อนุมัติถูกไหมฮะถ้าธนาคารเขาอยากจะอนุมัติจริงๆเขาอยากอนุมัติสินเชื่อนะเพราะว่ารายได้การทำสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยมันมาจากรายได้ดอกเบี้ยทั้งนั้นนั่นคือรายได้ทางตรงเลยนะครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยนะครับก็เลยต้องทำให้วันเนี้ยในเมื่อรายได้ประชาชนก็ลดลงถูกไหมฮะธุรกิจจำนวนมากก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าคนซื้อน้อยลงนะฮะรายได้ที่เหลือสำหรับการผ่อนชำระนี่มันก็น้อยลงตามเนี่ยนะครับและประเทศไทยก็พูดตรงๆนะฮะในแง่ของนักเศรษฐศาสตร์นักกำกับนโยบายเขาก็พูดอยู่ทุกวันว่าประเทศไทยก็มีปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับแล้วนาทีนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะคือมันประมาณ 15-20% ขึ้นกลายเป็น60ปีขึ้นจากจำนวนประชากรทั้งหมดและในอนาคตไม่นานเราก็จะกลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุแบบสุดขั้วหรือเรียกกันว่า perfect นะจะเรียกว่า extreme aging society นะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับยิ่งมีผู้สูงอายุเยอะรายได้ผู้สูงอายุก็ไม่ได้มากอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้ทำงานถูกไหมครับไอ้ตรงนี้เองก็จะเป็นปัญหานะจำนวนแรงงานของประเทศไทยเองก็ลดลงเพราะว่าตอนนี้คนก็ไม่แต่งงานกันไอ้แต่งงานกันแล้วก็บอกว่าไม่มีลูกนะฮะเรื่องนี้ก็ทำให้การสร้างครอบครัวคนรุ่นใหม่เนี่ยนาทีเนี้ยก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆซึ่งต่างจากรุ่นพ่อแม่นะครับดังนั้นเนี่ยพอทุกอย่างมันมาขมวดปมกันหมดเนี่ยถามว่าคนอยากมีบ้านใหม่ไหมคนอยากจะซื้อบ้านของตัวเองไหมถ้าในเมื่อปัจจัยและห้อมล้อมที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยความต้องการซื้อบ้านใหม่ก็ลดลงถูกไหมฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วคุณพยงศรีวณิชเนี่ยประธานสมาคมธนาคารไทยเนี่ยแกยังบอกเลยนะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตอนนี้เรามักจะวัดกันที่ยอดพรีเซลว่าสมมติภาวะตลาดสภาพนะมันดีหรือไม่ดีแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ช่วงพรีเซลคือเป็นช่วงการเปิดก่อนการขายล่วงหน้าเนี่ยนะครับอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เห็นยอดพรีเซลเนี่ยลดลงคือมันก็เป็นผลมาจากการที่ว่าไอ้ซื้อเพื่อลงทุนก่อนหน้านั้นน่ะมันเยอะ ไอ้ซื้อเพื่อที่จะอยู่แบบจริงๆจังๆอยากได้บ้านเป็นเสาหลักของชีวิตเนี่ยตอนเนี้ยมันก็ชัดแล้วถูกไหมครับเพียงแต่ว่ามันไม่มาสนับสนุนกำลังซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริงเนื่องจากปัจจัยรอบๆข้างที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้กลับมาถึงไอ้ตรงข่าวที่เมื่อสักครู่เราคุยกันเกี่ยวกับ Early Retire นี่นะครับก็ถือว่าเป็นการเล่าข่าวตรงนี้จากกระแสวันนี้ที่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับคือเขาจะตั้งเป้าให้เห็นผลในปีงบประมาณ2570นะฮะคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.อะไรก็ใช่มาบอกกพ.นี่นะครับก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่งตัวนะครับแจ้งผลการประชุมบอร์ดกพ.2กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบอกว่าทางสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเขารับหลักการแล้วนะร่างกฎหมายงบประมาณปี2570โดยงบรายจ่ายประจำปีมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องทั้งในส่วนของบุคลากรค่ารักษาพยาบาลค่าบำเหน็จบำนาญ นะครับซึ่งรวมกันเป็นสัดส่วนมากกว่า 70% ท่านผู้ชมท่านฟังเชื่อไหมครับโอ้โห3อย่างนี้รวมกันมากกว่า 70% ฮะเพราะฉะนั้นต้องดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมขนาดกำลังพลและค่าใช้จ่ายของภาครัฐอย่างจริงจังกันได้แล้วนะครับดังนั้นอย่างการที่คุณประกรณ์โพสต์Facebook ลงมาเนี่ยมันคือสัญญาณชัดว่ามาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดเรียกว่า Early Retirement สำหรับข้าราชการนั้นเนี่ยนะครับมอบหมายไปเลยฮะให้สำนักงานกพ.ไปดำเนินการให้มีผลในงบประมาณปี70โอ้โหเอากันปี70เลยนะครับเพราะนี่คือความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะนั่นแหละครับถึงได้บอกว่าวันนี้ถึงได้ลองคุยซิกับคนที่อยู่ในวงการของภาคแรงงานกันมาก่อนนี่เขาคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเอาละครับเวลาหมดเวลาครับสำหรับวันนี้ Econ Biz นะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับผมบัญชาชุมชัยเวชเป็นประจำทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ลาทุกชมท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ
9: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
10: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
14: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
16: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
15: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
16: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
15: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่อีคอนบิสกับผมบัญชาชุมชัยเวชครับเรามาเจอกันนะครับบังเอิญรายการนี้ไม่มีโปรซะด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามก็ถือว่าเป็นโปรจากเราแล้วนะครับทักทายทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ทางหน้าปัดวิทยุในรถหรือว่าที่บ้านก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงการติดตามฟังทาง 96.5 Facebook หรือแม้แต่แอปพลิเคชันของ Mcord ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะเจอผมได้ตั้งแต่เวลาและวันนี้นะฮะสัญญาณเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้น้ำหนักตกไปเกี่ยวกับเรื่องของว่าข้าวของแพงตลอดการประมาณนั้นมันจะจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะฮะเราแวะไปดูสัญญาณเรื่องของการลงทุนตลอดทั้งวันนี้ซึ่งเข้าสู่วันที่2ของสัปดาห์ก็ปรากฏว่ายังไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะราคาทองคำมีการปรับทั้งหมด17รอบสุทธิแล้วปรากฏว่าราคาทองคำลงไป300บาทครับทองคำแท่งรับซื้อ 64,950 นี่ก็ยังลุ้นไม่ขึ้น 65,000 สักทีนะครับในขณะที่ขายออกเนี่ยเกิน 65,000 มา150บาทครับรูปพรรณนั้นขายออก 65,950 บาทนะครับส่วนเจ้าหน้าของตลาดหุ้นไทยนะฮะวันนี้ปรับลดลงไปถึง 12.75 จุดครับและปิดลงมาที่ 1,604 จุดโอ้โหมีเสียวเกือบจะหลุด 1,600 แต่ว่าจริงๆต่ำสุดระหว่างวันนี้นะครับหลุดไปอยู่ที่ 1,594 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิตลอดทั้งวันนี้ 81,814 ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณการลงทุนตลอดทั้งวันนี้ครับทีนี้มาถึงเรื่องราววันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะฮะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากอะไรทราบไหมฮะคือเขามีการแถลงภาวะเงินเฟ้อและสิ่งที่ตอนนี้นะในการแถลงภาวะเงินเฟ้อเนี่ยเขาเจาะลงไปถึงพวกบรรดาพวกอาหารตามสั่งอาหารกินเร็วอาหารสั่งด่วนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับปรากฏว่าตรงนี้ราคามันแพงแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่เขาพูดกันต่อเนื่องคืออย่างนี้ครับของที่แพงขึ้นในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่กลับมาเป็นราคาเดิมได้อีกคือถ้าหากว่าเป็นในแง่ของนักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมฮะก็จะหมายถึงราคาสินค้าหรือเงินเฟ้อเขาบอกตอนนี้เงินเฟ้อมันอาจจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะแต่ราคาสินค้ามันยังไม่ผ่านฟังแล้วก็งงดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับคุณธนิวัลกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับเพราะในไหนก็มีบรรดาร้านอาหารต่างๆที่เป็นสมาชิกสมาคมเนี่ยเราจะดูกับภาวะข้าวของแพงนี่นะครับว่าจริงหรือครับว่าเงินเฟ้อผ่านไปแล้วแต่ราคาสินค้าอาจจะไม่ลงมาและอาจจะค้างสูงอย่างเงี้ยไปอีกนานแสนนานทั้งที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถูกกว่าก่อนเกิดสงครามนะฮะต่อให้ขึ้นมาในสัปดาห์นี้ผ่านมาวัน2วันก็ใกล้เคียงกับก่อนจะเกิดสงครามนะครับสวัสดีครับคุณธนิวัลครับ
3: สวัสดีค่ะคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะ
2: ครับ
3: อยู่ในภาวะน่าจะหัวอกกันเดียวกันนี่เนี่ยนะติดทั้งทองติดทั้งหุ้นเลยนะเนี่ย
2: โอ้จริงป่ะฮะโอ้โหแปลนะ
3: ซื้อช้างไงเป็นแมงเม่าบินเข้ามาสุดท้ายก็เนี่ย
2: โอ้โ
3: หนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็เลยแทนที่จะกินอยู่สบายเนาะก็ตอนนี้ก็ลำบากนิดนึงนะคะ
2: แต่ละครับเพราะว่านะก็เชื่อว่ามีคนเป็นเพื่อนของนายกสมาคมภัตตาคารไทยกับทองติดต่ออยู่นานพอสมควรเนี่ยนะฮะครับแต่ว่า
3: เราแบบขึ้นก็ไม่ได้นะเนี่ยได้แบบคือตอน70,000ไง

0: เลยอืมก็เลยลำบากนิดนึงอะค่ะ
1: ดี
0: เลย
1: ครับ
0: นิดนึงก็คือเราเข้าใจเลยนะคือสมัยก่อนเนี้ยพอคนกำไรหุ้นเราเคยได้ยินนะคะว่าเออเขากำไรหุ้นเขาก็มาฉลองกันที่ร้านอาหารกันอะไรเงี้ยใช่ไหมวันนี้ได้มาค่ะพวกเล่นรายวันอะค่ะได้มา 5,000 หมื่นหนึ่งอะไรพวกเนี้ยเข้ามาแล้วมากินกับเราอะไรเงี้ยตอนนี้เขาไม่มีแรงกินแล้วค่ะตอนนี้เขาติดกันไปอะค่ะวันนี้เพิ่งเข้าสู่วงการเดียวเองนะคะแล้วก็นี่เดียวอะไรเงี้ยก็ยังติดดอยกันอยู่เลยเนี่ยก็เลยเข้าใจความรู้สึกเลยว่าเออเนาะถ้าคนมันติดแล้วเนี่ยมันติดเป็นเขาเรียกอะไรนะมันพันกันเป็นลูกโซ่อะค่ะ
1: ก็เหมือนอย่างนี้แหละ
0: การเงินออมเนี่ยก็เรียกมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ว่าก็คือแน่นอนอ่ะทุกคนก็ซื้อลอตเตอรี่ก็เพื่อหวังจะแบบเออถูกครั้งที่แบบหนึ่งในล้านก็หวังว่าจะเป็นผันอะไรเงี้ยอันนี้ซื้อหุ้นก็คิดว่าเออปลอดภัยซื้อทองกับปลอดภัยได้ของอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันก็มันก็ยังติดนะคะมันก็เลยแบบเข้าใจเลยอะค่ะว่าโอ้เนาะสมัยพวกพี่ๆทั้งหลายเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเออนะเขาฉลองกันยังไงเขามีอะไรบางคนเนี่ยติดกันอยู่เป็น10ปีไม่ออกไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ตัวเองก็เข้าใจความรู้สึกนี้แล้วล่ะค่ะ
1: ครับก็นี่แหละครับปอมเงินทองมันหายากและเงินทองไปติดหล่มอีกต่างหากและในขณะที่ข้าวของก็แพงแสนแพงนี่นะฮะก็เลยกลับมาเป็นเรื่องราวที่ว่ามันน่าคุยกันมากในวันนี้เพราะว่าคือวันนี้ท่าทางแอคชั่นจากฝั่งนายกจากรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยเขาก็แอคชั่นกันแบบชนิดที่แบบไม่รอต่อไปแล้วว่าจะต้องลดราคาน้ำมันให้ได้โดยไม่ต้องรอประกาศค่ำคืนวันนี้เพราะต้องการอยากจะให้ราคาสินค้ามันลดลงอันเนี้ยคุณธนิวันมองเห็นว่ามันผิดปกติอะไรบ้างไหมครับในช่วงเนี้ย
0: มันก็คือมันมีไหมฮะอย่างวันเนี้ยนี่ขนาดเมื่อก่อนนี้ซื้อไข่เบอร์ศูนย์นะคะตอนนี้ซื้อไข่คลักไปแล้วนะก็วันนี้ขึ้นไป6บาทถูกมั้ย
1: ใช
0: ่เออเราก็เออมันก็มากันแล้วมันไม่ได้ขึ้นคือในช่วงชีวิตเนี่ยนะไม่ต้องคุณบัญชาถ้าถอยไปสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นะนี่สมัยคุณนี่ถอยไปนานเหมือนกันนะ30ปีนะโอ้ถ้าห้ามถ้าพูดเรื่องไข่เนี่ยนะโอ้โหเหมือนเป็นยอดดวงใจเลยนะแตะไม่ได้เลยนะไข่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นตัวชี้วัดของค่าของชีพรัฐบาลเลยนะคะ
1: ถูกเลยครับ
0: ถูกป่ะ
1: ตอนน
0: ี้จริงแล้วไข่ก็เป็นอะไรที่ราคาถูกที่สุดและยิ่งเด็กสมัยนี้นะคะถ้าไปดูได้เลยนะว่าพวกที่รักษาสุขภาพออกกำลังกายเนี่ยกินไข่กันแต่ว่าเอาไม่เป็นไรพวกรักษาสุขภาพเขาไข่มันก็เป็นโปรตีนราคาถูกแต่ว่าคนที่เนี่ยตัวเองไปเชียร์นะว่าเอ้ยอย่ากินเลยบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยกินไข่แล้วกันอย่างน้อยนะต้มไข่ทอดไข่ให้ลูกกินให้ลูกแม่บ้านเนี่ยนะคะให้ขึ้นตอนนี้พอมันขึ้นราคาแบบเนี้ยมันไม่ขึ้นแต่ไข่นะอย่างอื่นมันก็ขึ้นตามไปด้วยเพราะไข่มันยังขึ้นได้เลยใช่ไหมเออเนี่ยเขาขึ้นตั้ง6บาทนะเดี๋ยวฉันขึ้นหมูสักหน่อยนึงอ่ะมันเกิดโรคเกิดอนุนี่เกิดนั่นตอนนี้ถ้ามันขึ้นตัวหลักๆมาหมดเนี่ย4 5 6อะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนนี่ต้องเอาหน้ากับรัฐบาลหน่อยนะเพราะว่าจริงแล้วหลายเดือนที่เราคุยกับสื่อเนี่ยรัฐบาลสื่อก็ถามว่าเนี่ยพอน้ำมันมันขึ้นเนี่ยจะขึ้นไหมเราก็บอกว่าอย่าไปพลาดเลยค่ะขึ้นคนที่เขาไม่ได้มีใจจะขึ้นแต่เขาได้ยินแว่วๆทางวิทยุทีวีนะหรือนู่นนี่นั่นว่าไอ้นี่ขึ้นไอ้นอนขึ้นเอ้ยกูก็ขึ้นบ้างอะไรเงี้ยคุณประชาชนเชื่อไหมคนไทยคนเป็นแบบนี้จริงๆนะคะยังเคยถามเพื่อนคนหนึ่งว่าพี่เก็บทำไมอ่ะเซอร์วิสชาร์จเขาบอกเอ้าเห็นร้านนู้นมันเก็บเราก็เก็บบ้างเฮ้ยเครียดนี่อีกเหรอเขาก็ทำอย่างเงี้ยแล้วพี่ให้ร้านให้ลูกน้องเปล่าก็มาเป็นกำไรของร้านอะไรเงี้ยโอ้ว่ามันก็มีกันอย่างนี้นะนี่ธรรมชาติของผู้ประกอบการร้านอาหารมีนะคะแบบเนี้ยบางทีเนี้ยเราคือเราต้องเข้าใจเขานะเขาทำมาหากินบางทีเนี้ยเขาไม่ได้มีโอกาสติดตามความเป็นไปบางทีคุณบัญชาอ่านฟังอะไรเงี้ยนะเขาฟังแว๊บแว๊บอะไรเงี้ยอ๋อนี่มันขึ้นกูก็ขึ้นบ้างดีกว่าแก๊สขึ้น50ตังค์อะไรเงี้ยต่อกิโลขึ้นเท่าไหร่15กิโลขึ้น7บาทกูขึ้นเลยไข่3บาทอะไรเงี้ยจะ7บาทเป็น10บาทไปเลยอย่างเงี้ยคำว่าแก๊สถังนึงเนี่ยมันทอดไข่ได้กี่ฟองอ่ะแต่จะขึ้น3บาทน่ะเนี่ยมาอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะอะไรหมู่นะอุปทานหมู่อะไรเงี้ย
1: อุปทานหมู่
0: มันเกิดขึ้นมาได้แล้วซึ่งเราก็บอกไปว่าก็พยายามพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะ เนี่ยก็คุยผ่านสื่อบ้างผ่านไลน์ไปบอกว่าเดี๋ยวขึ้นเลยลองดูนะคู่แข่งคุณเต็มกระดานอยู่เต็มถนนอยู่เนี่ยถ้าร้านพี่ขึ้นร้านน้องขึ้นนะผู้ประกอบไอ้ผู้บริโภคเขาก็หันไปกินร้านอื่นได้ก็ไม่จำเป็นต้องจงรักภักดีต่อร้านเราเลยมันก็ปรามกันไปได้ระดับหนึ่งนะแต่พอมาถึงตอนเนี้ยพอถึงตอนเนี้ยนะทุกอย่างมันขึ้นไปมีอะไรลงอะฮะมันก็รู้สึกมันมีไก่อยู่ลงอยู่จาก100กว่าบาทเนี่ยรู้สึกลงอยู่80อะไรประมาณนี้อยู่โปรโมชั่นตามห้างอยู่พักนึงนะที่ลงมานี่ถึงขนาดเดินตลาดเดินอะไรเองเลยนะฮะเพื่อจะไปดูว่ามันจริงไหมราคานี้มันใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ในช่วงชีวิตก็ได้เห็นราคาหมูราคาเนื้อราคาไก่ราคาไข่อะไรที่มันตัวในรอบ30ปีมันกระโดดขึ้นมากอะไรเงี้ยคุณบัญชาสมัยก่อนคุณบัญชาจำได้ไหมเราน่าจะอยู่อายุใกล้ๆเคียงกันนะก่อนนะไข่มัน50ตังค์เองนะ
1: โอ้โหจำได้60
0: บาทเออตอนนี้มันขนาดนี้นะแล้วคุณบัญชาดูนี้เราใช้มา30ปีไอ้เขาเรียกอะไรนะการเก็บภาษีรายได้การตั้งราคาไอ้ตั้งรายได้ 1.8 ล้าน
1: อ
0: ่ะเออเราเก็บมาเราใช้ตัวเลขนี้มาตั้ง30ปีนะแล้วก็ถ้าใครมีรายได้เกิน 1.8 ล้านปรับเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: ใช่
0: ไหมมันหมายมา30ปีทำไมมันไม่ปรับกันล่ะแต่ทำไมไข่มันปรับไปได้วะหมูขึ้นมาก่อนสมัยก่อนโควิดนะหมูนี่300นะคุณบัญชา
1: โอ้ใช่ใช
0: ่300กว่าบาทเลยนะภูมิใจอะไรต่างๆเนี่ยมันกระโดดไปไกลมากแล้วถามว่าเออเราไม่มีสิทธิ์จะไปปรามพ่อค้าแม่ค้าได้เท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าเวลานี้นะเราคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยต้องขายอาหารได้วันละ200จานถึงจะอยู่ได้ตรงนี้มันลองไปถามนะเพราะเขาขายได้ไม่ถึง100จานเพราะนั้นเขาก็ลำบากแล้ว100จานเนี่ยเขาโดนค่าอะไรโดยค่าเช่าโดนค่าอาหารเนี่ย 3,000 บาทเนี่ยไม่อยู่แล้วนะต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบมาเพื่อจะขายได้ได้ประมาณ 6,000 นะคะนั้นเนี่ยเขาลำบากกันต้วนหน้าแล้วนะตอนนี้นะเพราะว่าขายได้น้อยถ้ามันยังขายได้มากนะเราไปบอกเขาว่าอยากปรับหรืออยากอะไรเนี่ยก็ได้แต่ตอนนี้พอเขาขายได้น้อยเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่หวัดแล้วอะค่ะ
1: คืออย่างนั้นก็แสดงว่าณนาทีนี้ที่เขามีความพยายามว่าจะลงราคาน้ำมันเพื่อให้ราคามันถูกเนี่ยมันเป็นภาวะที่ผิดปกติจริงใช่ไหมครับคือจริงมันควรจะลงได้หรือว่ามันยังไง
0: คืออย่างนี้ค่ะตอนจำได้เลยเพื่อนโวยคนแรกเลยนะบอกว่าเฮ้ยพี่เนี่ยนะขนาดร้านหนูเนี่ยหนูยังสต็อกกล่องเนี่ยตอนน้ำมันขึ้นนะโทรไปสั่งกล่องตอนหนูยังสต็อกกล่องเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยนะ10,000กล่องเฮ้ยไอห้างนี้ไอบริษัทนี้ทำไมมันบอกว่าของหมดแล้วมันไม่สต็อกมันขึ้นราคามันไม่มีของมันบอกไม่มีของแต่อาทิตย์ถัดมาเนี่ยมันขึ้นไปอีกเท่าตัวว่ะแต่นั่นคือมันคือกล่องนะแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณบัญชาตอนนี้เขาก็ไปดิ้นรนหาของที่มันมาจากจีนแล้วปรากฏว่ามันถูกกว่าเนี่ยคุณบัญชาเนี่ยอยากบอกฝากคุณบัญชาเป็นรายการแรกเลยนะว
1: ่
0: าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ยินเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมว่าลูกค้าหายไปเท่าไหร่นะคะเพราะมันหายไปกับสินค้าจีนไปแล้วใช่ตอนช่วงที่สินค้าขาดตลาดเนี่ยเขาก็ไปไล่ตามหาจากจีนกันแล้วก็กลายเป็นว่าราคาจีนอ่ะถูกกว่าที่เขาซื้อเจ้าเดิมอีกอ่ะตอนนี้เขาไปแล้วไปเลยนะคะก็เลยอันนี้จะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของประเทศไทยที่ติดกับดักเลยว่าได้สินค้าราคาถูกจากจีนก็จะไม่มาแล้วแต่เอาเรากลับมาหาตัวว่าทำไมสินค้าน้ำมันจะลดน้ำมันจะลดลงแล้วราคาสินค้าราคาอาหารตามสั่งจะลดลงไหมนู่นนั้นอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเอางี้สมมติว่าแม่ค้าไปซื้อของนั่งรถหรือเช่ารถหรือเรียกรถไปซื้อของในตลาดนะฮะราคารู้จะต่อรองกับรถขนส่งหรืออะไรได้อะไรเงี้ยนะ ว่าให้มันราคาถูกลงแต่ว่าพอไปซื้อของเขาบอกไม่ยังเป็นสต็อกเดิมเลยเพราะนั้นเนี่ยต้องมาขายราคานี้ถามว่าแม่ค้าจะไอ้นี่ไหมแม่ค้าจะมาขายกับข้าวเนี่ยถูกลงไหมในเมื่ออีตอนที่มันจะขึ้นนะมันบอกสต็อกหมดแต่ตอนนี้มันบอกว่าสต็อกเก่ายังมีค้างอยู่อ่ะเพราะนั้นต้องขายราคาเดิมก่อนโอ้คุณประชาพอเข้าใจเนาะ
1: เข้าใจครับ
0: อยู่กับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไปถามว่าเฮ้ยแม่ค้าตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะมีกำลังอะไรไปต่อรองล่ะเขาจะมีกำลังไปเออวันนี้ในเมื่อเขายังซื้อข้าวก็ยังต้องซื้อข้าวเขาบอกว่าสต๊อกเก่าที
1: ่
0: คนมันขึ้นไปได้ตั้งขึ้นไปได้ตั้ง10บาท15บาทเนี่ยต่อถังนะต่อกระสอบอะไรเงี้ยแล้วเวลาเนี้ยจะลดลงเหรอเขายังบอกว่าสต๊อกเก่าอยู่เลยทั้งที่เรารู้บอกสต๊อกแม่มึงพ่อมึงที่ไหนอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นไปได้เหรอคุณสั่งของก็ต้องเยอะแยะเราก็เห็นสต๊อกคุณใหญ่โตมโหฬารแต่คุณบอกว่ามันหมดแต่เวลาเนี้ยถ้าเวลาเนี้ยต่อให้พรุ่งนี้นะไปซื้อตลาดไหนเขาก็บอกว่ามันลดไม่ได้หรอกนี่มันสต๊อกเก่า
1: อ๋อกลายเป็น
0: เข้าใจเนาะ
1: กลายเป็นเหตุผลที่คลาสสิกในช่วงเนี้ย
0: ใช่ตอนจะขึ้นบอกว่าไม่มีสต๊อก
1: ไม่มีสต๊อก
0: ตอนจะลงบอกว่าสต๊อกเก่า
1: โอ้ย
0: เนี่ยมันเป็นเรื่องอันนี้พูดเรื่องจริงเลยพูดเรื่องจริงเลยว่าวันนี้คนที่ตอบคำถามสื่อมาทั้งวันเลยค่ะว่
1: า
0: เออมันจะลดได้ยังไงแต่ว่าคิดว่าคุยกับคุณบัญชาคงเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจมากที่สุดนะคะ
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นไม่รู้จะทำยังไงจริงๆแล้วก็สงสารพ่อค้าแม่ค้าสงสารชีวิตคนเนาะน่าชื่นตกตรมไป
1: ครับ
0: นี่รู้ไหมว่าวันนี้ดิฉันเนี่ยต้องไปรับพลังบวกนี่ต้องไปดูสารหลักเมืองนะเพื่อรับพลังบวกเพราะว่ามันรับพลังเยอะพลังลบมามากว่าเออความเดือดร้อนของคนเนี่ยแม่ค้าผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้อยากขายไม่อยากขึ้นราคานะคนบัญชาไม่ได้อยากขึ้นราคาเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าคู่แข่งมันแดงเดือดมากในตลาดการแข่งขันเนี่ยผู้ประกอบการพร้อมผู้บริโภคพร้อมจะหันหน้าหนีไปสั่งที่อื่นเลยเดินไปร้านอื่นเลยที่ราคาไม่ขึ้นหรือว่าตัวเลือกอะไรเงี้ยติ๊กแค่แป๊บเดียวนะฮะก็ไปอีกที่หนึ่งได้เลยอันนี้คือคนส่วนใหญ่นะที่ต้องจมอยู่กับเขาเรียกอะไรนะเอาไว้เงินในกระเป๋าที่ต้องใช้เราไม่พูดถึงคนส่วนน้อยของประเทศที่อยากกินอะไรอยากใช้เงินอะไรไม่ต้องระมัดระวังก็ยังมีเพราะฉะนั้นทั้งระบบของร้านอาหารเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดแต่ว่าตัวเล็กตัวน้อยต่างๆนะคะที่คุณประธานถามว่าที่วันนี้ท่านนายกห่วงอยากให้ทุกอย่างมันลดอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นพวกตัวเล็กตัวน้อยของที่ท่านนายกพอจะที่ท่านนายกไม่สามารถจะไปดูได้ทุกหย่อมย่าแต่ท่านนายกก็โดยพลังของกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์ก็คงจะไปบอกกับผู้ประกอบการรายเบิ้มรายใหญ่ว่าจะลดไหนนะเออเอาบางอย่างที่พอลดได้มาลดละกันอะไรเงี้ยก็อันนั้นมันก็จะมีภาพว่านี่เห็นไหมลดราคาแล้วก็เรารู้กันทั่วแหละค่ะว่าก็เอาสินค้าราคาอะไรที่มันเอามาลดราคาได้ก็มาช่วยสนับสนุนรัฐบาลอะไรเงี้ยยังไปเคยไปซื้อของคอปตอนที่เขาลดราคามาซื้อข้าวสารราคาข้าวสารของมะลิอ่ะนะเคยซื้อกิโลละ55บาทในราคา35บาทได้เลยนะดีใจมากเลยเอออันนี้คือผู้ประกอบการรายใหญ่ไงที่เขาก็สามารถเจรจากับรายใหญ่แล้วก็เอามาลดราคาได้แต่ก็ต้องสต๊อกเงินล่วงหน้าในการไปตุนมานะซึ่งคนตัวเล็กๆรายเล็กๆอ่ะนี่ระยะแล้วค่ะก็ซื้อวันละกิโลวันละ5กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะพอที่จะเอาตัวรอดไปหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าแล้วกันประมาณเนี้ยค่ะก
1: ็
0: เลยเข้าใจเพราะอยู่กับมันมานานมากตอบคำถามได้คือมันตาได้แล้วก
1: ็
0: ก็ไม่ไหวนะวันนี้พูดทั้งวันจนมึนไปแล้วหรอว่าเราก็คงไม่เห็นหรอกค่ะ เราคงไม่เห็นแต่ก็หวังว่ากระทรวงพาณิชย์ของคุณสุภจีคงสามารถเสกให้ได้นะว่ามีศูนย์อาหารมีร้านอาหารมีอะไรยังไงเนี่ยที่ลดราคา5บาท10บาทตัวเล็กๆนะเป็นครั้งก็ทำกันมาแบบนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ตอบคำถามถูกไหมคะ
1: ถูกครับทีเนี้ยหมายความทีนี้ต่อไปเนี่ยก็คือว่าผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะ1อ่ะเจอวัตถุดิบไม่ลดราคา2ลูกก็ไม่กล้าขึ้นราคาเพราะเดี๋ยวลูกค้าหาย3เอาวิ่งไปหาวัตถุดิบราคาต้นทุนต่ำจากจีนอย่างนี้ใช่มั้ยฮะ
0: คือใช่ไม่ใช่รายเล็กเพราะทีเดียวนะก็จะเป็นไซส์ S นะคะที่พอจะมีกำลังสต็อกจากจีนได้แล้วเดี๋ยวจีนไม่ค่อยมีขั้นต่ำด้วยนะแล้วก็มารวดเร็วมากใช่เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องสต็อก 3,000 ถึง 10,000 อ่ะเราถึงจะได้ราคาถูกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีขั้นต่ำด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวก็เหมือนแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มที่เราใช้ฟรีมาหลายปีเนี่ยแล้วตอนนี้พอเขาเก็บตังค์อะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็โอ้โหจะอึดกันเป็นแถวอะไรเงี้ยก็คือเข้าใจอ่ะคือมันก็เป็นการค้าการลงทุนอย่างนึงตัวนั่นเองเนี่ยที่เข้าใจแพลตฟอร์มที่ลงทุนมารับสิทธิ์ขาดทุนมาเป็น10ปีแล้วเวลานี้เนี่ยเขาก็ต้องบริหารต้นทุนบริหารกำไรเหมือนร้านอาหารเนี่ยเราอะเจรจากับแพลตฟอร์มส่งอาหาร delivery ทั้งหลายนะคุยกับเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรทั้งหลายคุยกันแล้วเขาบอกว่าเออถ้าเขาบอกร้านพี่บอกว่าให้พี่ลดข้าว60มาเหลือ40จะพี่ลดไห
1: ม
0: พี่ก็ยังบอกพี่มีปัญหาพี่มีค่าต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่พี่เลยไปบอกก็บอกว่าเออเขาลดราคาสิอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จริงเราควรเราอะเราอยู่ตรงนี้นะนี่เนี่ยหวังว่าทัวร์คงไม่ลงหรือใช่ไหมฮะก็เราเข้าใจความเป็น market place การลงทุนระดับประเทศของแพลตฟอร์มทั้งหลาย delivery เข้าใจคนที่ทำแล้วไม่เหลืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเข้าใจได้ว่าเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ร้านอาหารจำนวนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะยังอยู่ได้แต่ก็มีร้านอาหารที่จำนวนหนึ่งก็อยู่ไม่ได
1: ้
0: นะมันก็เป็นเงื่อนไขของแต่ละคนแต่ตอนนี้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงภาพรวมความเดือดร้อนของรายเล็กรายน้อยนะคะที่มองเห็นชัดเจนในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะเข้าใจความหวังดีของนายกแล้วมันเหมือนโดนใจมากเลยนะที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์วันนี้ว่าน้ำมันต้องลดทันทีเหมือนตอนขึ้นทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ลดจริงๆนะเพราะว่าตัวเองก็มีผลคนรอบข้างก็มีผลคนทำงานให้ก็มีผลในเรื่องต้นทุนค่าเดินทางมากทีเดียวค่ะ
1: คืออย่างนี้คือถ้าสมมติมันเกี่ยวกับเรื่องสต็อกเก่าสต็อกใหม่จริงเนี่ยนะฮะหน่วยงานไหนที่มีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบสต็อกอย่างนี้บ้าง
0: ว่าใครไม่ได้ว่ากระทรวงพาณิชย์เลยค่ะมีกระทรวงเดียวที่จะไปได้หรือว่าจะเป็นถามกรมศุลกากรนำเข้าเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยคือณเวลานี้เนี่ยคนที่พูดทั้งวันจนแบบเบอร์เลยนะคะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยเราอย่าปะทะกันหรืออย่าว่ากันหรืออะไรกันจริงมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่ได้มาตอนในเดือนที่แล้วเนี่ยว่าเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขนะคะแล้วก็ทำยังไงเวลานี้โครงสร้างสังคมเนี่ยเราต้องยอมรับนะคะคุณบัญชาว่าคนจนคนที่คุณอาถามคุณบัญชาขับรถไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยคุณบัญชากินเท่าไหร่คุณบัญชาขับรถไปกินข้าวแกงในอู๋ก็ได้สามย่านนะเนี่ยพวกนี้ไปถ่ายทำนะก็ราคาเดียวกันไหมแล้วคนกวาดถนนคนอะไรผ่านมาเนี่ยก็ต้องกินราคาเดียวกันไหม
1: ถูก
0: มันใช่ไหมมันใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อเนาะ
0: สิงคโปร์เขาเคยทำฮอกเกอร์ฟู้ดได้รางวัลยูเนสโกมาแล้วนะคุณ
1: เ
0: ป็นชาติเขามีความเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขคนสามารถที่จะไปกินคือเนี่ยอย่างเข้าใจว่าเป็นงานสุดท้ายของคุณมาร์คอิสริยะที่ตอนนี้ไปอยู่พรรคประชาชนนะ ที่ทำศูนย์อาหารตรงสวนลุมอะค่ะประมาณนั้นเนี่ยเราอยากเห็นแบบนั้นน่ะเยอะ
1: ๆ
0: แล้วก็ไม่ต้องสร้างผู้ค้ารายใหม่นะเอาผู้ค้ารายเดิมหรือไม่ผู้ค้ารายเดิมแต่ยังไงให้เขาไม่ต้องมีต้นทุนค่าเช่าได้ไหมค่าน้ำค่าไฟคนที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเช่นกรุงเทพมหานครซัพพอร์ตเขาได้ไหมเพื่อคนกรุงเทพอีกหลักพันคนอย่างเงี้ยที่ทำได้แต่ไม่ได้อยากทำคือจริงๆแล้วอยากทำกับกรุงเทพมหานครนะเป็นทางเลือกแต่แล้วก็ไม่ได้อยากคือเคยทำข้าวแกงกำลังใจสร้างผู้ประกอบการรายใหม่แล้วมันขัดต่อจริตของสมาคมว่าเราไม่ได้อยากสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เราอยากให้ผู้ประกอบการรายเดิ
1: ม
0: นะสามารถที่จะเป็นผู้ดูแลสังคมนะในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ต้องมาเอาเงินรัฐบาลช่วยนะเอาอย่างนี้คุณประชาสมมติร้านข้าวแกงร้านนี้เคยขายได้ร้อยจานเนี่ยช่วยขาย50 บาทได้ไหมปรากฏ50 จานเนี่ยไอ้ช่วยขาย30 บาทได้ไหมสักประมาณ50 จาน30 จานเนาะแล้วเนี่ยเดี๋ยวสมาคมหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็อาจจะต้องไปยุ่งกับกระทรวงพาณิชย์อีกเราไปหาวัตถุดิบเนี่ยมาเติมให้เขาไอ้เงินที่เขาขาดไปเนี่ยนะเราให้เขาเป็นให้เขาสามารถซื้อวัตถุดิบอันนี้มันเป็นดีมานด์ซัพพลายเลยถ้าทำพร้อมๆกันจับ 2-3,000 ร้านค้าเนี่ยคนเมืองนั้นน่ะจะได้กินอาหารราคาถูกลงจะถือในเขาเข้าใจใช่ไหมคะว่าอันเนี้ยเราแค่เองเนี้ยอยากฝากงานสุดท้ายเลยอยากทำอยากทำอาหารคนเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขอย่างเงี้ยไม่ต้องสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เขาผู้ประกอบการรายเดิมนะแล้วก็ให้เขาขายราคาพิเศษจำนวนหนึ่งแล้วก็ดีลหาผู้ซัพพลายเออร์มาขายของให้เขาไม่มีอะไรเลยอันเนี้ยจะไปขอแพลตฟอร์มช่วยแหละว่าแพลตฟอร์มช่วยอันนี้แหละแพลตฟอร์มช่วยไหมช่วยขายสินค้าที่มันราคาเนี่ยข้าวสารน้ำมันน้ำมันพืชน้ำอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นตามกลไกตลาดเลยนะคะว่าถ้าซื้อมากราคามันก็ถูกลงซื้อตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมาทำอะไรใหม่เลยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยแล้วก็เราก็อยากได้เราอยากคือสิงคโปร์เนี่ยก็ทำฮอกเกอร์ฟู้ดเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเกาะเล็กๆนิดเดียวนะคะเขาทำสำเร็จได้ยูเนสโกใช่ไหมแต่ประเทศไทยเนี่ยเราทำเมืองเราทำกรุงเทพมหานครกันไหมทำอะไรให้มันคือเรื่องเองเนี่ยเคยคุยกับอธิบดีกรมการค้าภายในว่าผ่านมา2 อธิบดีนะบอกว่าไอ้พี่ทำไมเราไม่ทำล่ะเนี่ยเราขายข้าวสารขายน้ำมันขายหมูขายไก่ราคาตรึงราคาเนี่ยนะทั้งปีให้กับร้านธงฟ้าร้านอาหารธงฟ้าเพื่อให้ก็เป็นทางเลือกให้ประชาชนเขาก็ไม่ทำเนี่ยไม่รู้ด้วยอะไรนะ
1: เขาก็ไม่ทำ
0: นะถ้าเริ่มทำนะคุณบัญชาต่อให้เศรษฐกิจยังไงก็ตามทีคุณบัญชาจะมีคนที่ตอนนี้ติดลบในกระเป๋าเนี่ย3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยมีที่กินข้าวแล้วไม่จำเป็นต้องนั่งรถไปกินที่ตรงนั้นตรงนี้ด้วยนะมันจะกระจายตัวไปในทุกชุมชนเลยแต่มันต้องมีคนเอาด้วยนะเราเนี่ยเสนอความคิดได้ไม่ต้องใช้เงินด้วยนะไม่ต้องใช้เงินภาครัฐด้วยแต่มันต้องมีผู้มีอำนาจแล้วก็อยากเริ่มด้วยอยากเริ่มด้วยเมืองแบบนี้เมืองที่ค่าครองชีพสูงถ้าทำกรุงเทพมหานครให้เป็นต้นทุนแบบนี้ได้ให้เป็นมีความสำเร็จแบบนี้ได้นะเรื่องหนึ่งเชื่อว่าผู้บัญชาเคยเห็นร้านเห็นโรงแรมอันหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนี่นะชื่อเลอทาน่าตรงบางอะไรเมื่อบางพีอะไรเงี้ยคุณนัทเจ้าของเนี่ยเขาเปิดตลาดให้ขายฟรีอะค่ะให้คนเอาของมาขายฟรีเนี่ยเปิดพื้นที่เขาเนี่ยให้คนมาขายฟรีไม่เก็บอะไรเลยเนี่ย
1: จ
0: นทำให้ของมันราคาถูกลงเนี่ยอันนั้นเป็นวิธีคิดของเอกชนรายหนึ่งนะคะเราเห็นตลาดนัดบางตลาดนัดที่คุณจุงสตาวินไปเปิดอะไรเงี้ยตลาดนัดอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วมันก็เกิดผู้ประกอบการขึ้นมาเยอะๆแต่เขาก็เก็บค่าขายอะไรเงี้ยเราตอนนี้อยากเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะเห็นห้างบางห้างเนี่ย ก็มีพื้นที่หน้าร้านหน้าอะไรต่างๆเนี่ยนะที่เป็นเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยจะทำกันไหมเออแต่ไม่ต้องเอาผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามานะอีผู้ประกอบการรายเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าช่วยเออเรียกนะช่วยขายของราคาจาก50บาท60บาทเนี่ยมีสัก30บาทมีสัก30เออ30จานหรืออะไรก็ได้แล้วนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวสมาคมจะช่วยเอาระบบเข้าไปใส่ให้ว่าถ้าพี่ซื้อของรวมกันแบบนี้นะเนี่ยค่ะคือพี่ก็ต่างคนต่างซื้อนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะไปดีลให้ว่าจะไปเออรายนั้นรายนี้รายนู้นที่อยากขายของไหมถ้าเรามีสมมติว่าข้าววันหนึ่งร้อยตันอย่างเงี้ยมันต้องถูกลงไปเหมือนเรามันก็เหมือนห้างใหญ่อันนึงอ่ะที่เขาได้กำไรแต่เราไม่เอากำไรอันนี้นะเราก็อยากจะเมื่อเช้าพอเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจครับคือโดยแนวคิดโมเดลมันดีครับทีเนี้ยคือถ้ามันเกิดขึ้นมาได้ยิ่งดีเลยนะฮะเพราะเท่ากับว่ามันตัดลดค่าใช้จ่ายต้นทุนที่ตอนเนี้ยสูงเกินจริงแล้วก็ซ้ำซ้อนกันอยู่ออกไปได้ทีนี้ไอ้จุดใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ปัญหาของมันสมมติมันจะต้องไปจัดหาสถานที่หรือมันจะกระจายการซื้อวัตถุดิบแบบจำนวนใหญ่ๆเข้าไปให้ผู้ประกอบการยังไงล่ะครับอย่างเงี้ย
0: ต่างคนต่างส่งค่ะต่างคนต่างส่งเวลานี้ถ้าสมมติเอาแอปสีส้มอย่างเงี้ยคุณลูกค้าต้องเขามีสต็อกที่ไหนต่างคนต่างเก็บสต็อกต่างคนต่างตรงแต่หมายถึงว่าพอมันกำลังถ้าสมมติว่าของคนแต่ละผู้ประกอบการเนี่ยสั่งเข้าไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคะเขาก็ต่างคนต่างตกว่าแต่ว่าเขามีกำลังซื้อไปนะคะก็เนี่ยมันก็เป็นกลไกดีมานกับซัพพลายอยู่แล้วนะคะจริงแต่ว่ามันก็อาจต้องมีหน่วยงานหลักสักหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้จริงๆก็อยากให้ท่านผู้ว่าชัดชาตินะฮะท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าท่านรับตำแหน่งเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอยากให้จริงๆแล้วคุณมิชาเรามาพยากรณ์ใช่ไหมว่าเราจะเกิดเผาจริงจะเกิดการคนเดือดร้อนเรื่องราคาอาหารตามสั่งตามอะไรเนี่ยอาหารจานเดียวอาหารในชีวิตประจำวันเนี่ยในกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยค่ะมันจะเริ่มร้อนระอุขึ้นทุกวันนะคะ
1: จริงจริง
0: เพราะว่ามันแน่
1: เพราะราคามันไม่ลงจริงๆนะครับทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่าน้ำมันมันก็ลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะ
0: ใช่เนาะมันก็เป็นอะไรเนี่ยวันนี้ดิฉันเปิดอีอะไรนะโยเกิร์ตเนี่ย15บาท17บาทมันมีครึ่งถ้วยอ่ะคุณบัญชาอันนี้คือขึ้นราคาไหม
1: อันนี้ราคาไม่ได้ขึ้นใช่ไหม
0: ราคานะราคาไม่ขึ้นเนาะไปซื้อถูกที่นะไปซื้อเป็นแพ็คใหญ่มันก็ถูกลงไปหน่อยนึงไปซื้อค้าปลีกเนาะมันก็แพงขึ้นอีก2บาทอะไรเงี้ยอันนี้คือความสะดวกสบายใช่ไหมมันคือราคานะราคาเดิมนะของมันหายไปครึ่งนึงเมื่อก่อนนี่มันค่อนถ้วยเดี๋ยวนี้มันเหลือครึ่งถ้วยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็คือขึ้นราคาสมัยก่อนจำได้ไหมเรากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนี่ยเรามีลูกชิ้นตั้ง6ลูกมั้งตอนนี้เหลือ2ลูกมั้ง
1: เหลือ2ลูก
0: เหลือ2ลูกเนี่ยเดี๋ยวอ่านมันจะอาจจะเหลือลูกเดียวก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นคือมันไม่ขึ้นราคาแต่ของมันเริ่มปวดไปไงมันก็เริ่มปวดไปอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าอย่างนึงไอ้ที่เรารู้อยู่แล้วอันเนี้ยไม่ขึ้นราคาแต่ลดปริมาณตอนเนี้ยมันคงจะต้องขึ้นแล้วล่ะค่ะเพราะว่ายอดขายมันโดนเฉลี่ยไปโดนคนที่นึกไกลไม่ออกก็มาขายอาหารกันก็ทำราคาโดยที่ไม่คิดต้นทุนไม่มีต้นทุนภาษีไม่มีต้นทุนค่าเช่าไม่มีต้นทุนอะไรขายในอากาศขายได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะพอมาขายกันรายเล็กเปิดโต๊ะเปิดอะไรตลาดนัดอะไรพวกเนี้ยนะก็มาขายกันเรื่องที่ขายมันเยอะมากขึ้นแล้วพอถึงต้นทุนเคยจะคิดจะขายได้วันหนึ่ง200ชิ้นตอนนี้เหลือ100ชิ้นหรือ50ชิ้นมันก็ต้องขึ้นราคาไหมเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีกำเงินอันบาทเนี่ยไปซื้อของอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้สินค้าต้องไม่ได้วัตถุดิบที่มาประกอบการนะคะมันก็เป็นอะไรก็อยากให้เข้าใจเหมือนกันนะว่าแม่ค้าทุกวันนี้เนี่ยก็ลำบากนะเพราะว่า มันไม่ซื้อง่ายขายคล่องเหมือนเดิมอะค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คู่แข่งก็เยอะ
1: อืมอืม
0: คู่แข่งที่เป็น
1: เราจะมีโอกาสได้เห็นการลดราคาสินค้าบ้างไหมครับเนี่ย
0: ต้องได้อะค่ะตามห้างค้าปลีกค้าส่งซุปเปอร์มาร์เก็ตของเจ้าสัว
1: มีตามได้ประโยชน์สุดท้าย
0: คงเห็นใช่ใช่ใช่เราคงเห็นเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็คงจะต้องพยายามที่จะให้เห็นภาพนะคะแต่เพียงแต่ว่าตรงนั้นมันก็คงได้เห็นระยะหนึ่งมันคงไม่เป็นตลอดไปแต่เนี่ยที่ฉันกำลังพยายามอธิบายกับคุณบัญชาเนี่ยว่าเราอยากให้เออเนาะจริงๆแล้วดิฉันเขียนเล่นๆกันเนาะว่ามันคือข้าวแกงช่วยชาติเนาะให้มันเป็นให้มันเป็นมันไม่ได้ทำเป็นการใช่ไหมมันจะช่วยคนหลายหลายแสนหรือหลักล้านคนถ้ามันกระจายความคิดมันนี้ได้ที่จำเป็นต้องเป็นสมาคมก็ได้นะคุณทำในจังหวัดคุณอะไรต่างคนต่างผู้ว่าแต่ละผู้ว่าทำได้เลยในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ผู้ประกอบการในตลาดในนี้ในนู้นในนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็คือมันก็คงจะต้องใครเราซื้อของใครแล้วเราก็จะได้ของราคาถูกลงวัตถุดิบที่ถูกลงแล้วผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกได้มากขึ้นนะคะอย่างน้อยเวลาเดินไปกินเนี่ยดิฉันคุณบัญชาลงไปดูได้ลำอินทราซอย8จะมีข้าวแกงกำลังใจอยู่กลางซอย25บาทมีมอเตอร์ไซค์มีแม่บ้านมีแม่บ้านมอเตอร์ไซค์มีคนกวาดถนนมาชิมทุกวันมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งแสวงหาของราคา 25-30 เหมือนที่คุณหมอวรงค์ก็ทำ10บาทอะไรเงี้ยรวมๆของคุณหมอวรงค์เนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็อยู่ประมาณ30บาทนะคะถึงจะปิ่นหนึ่งอ่ะนะมันคือ30นั้นเราก็เลยเอาราคา30บาทมาว่าเออแต่ของคุณหมอว่าลงในหน้าจะได้รับการบริจาควัตถุดิบนะแต่ถ้าเราคุยในเงี้ยเราเป็นสมาคมการค้าแล้วเราเอาความเป็นจริงมาพูดกันนะเราซื้อไข่มากเขาก็ต้องลดราคาให้เฉลี่ยการลดราคาลงไปเลยนะคะให้มันไปตกวัตถุดิบกับผู้ซื้อตรงนั้นดังนั้นแม่ค้าก็อาจจะต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าเอ้ยถ้าคุณจะซื้อของในแผงหมูนั้นในตลาดคุณเนี่ยทั้งแม่ค้าก็ต้องร่วมกันไปซื้อไอ้แผงหมูนั้นนะที่จะลดราคาลงให้อะไรเงี้ยจะซื้อข้าวสารก็ต้องไปซื้อข้าวสารราคาที่นี่นะเพื่อจะได้ลดราคาลงไปทำให้เฉลี่ยต้นทุนเอามาเป็นส่วนลดให้กับผู้ประกอบการซึ่งจริงแล้วมันทำยากถ้าตลาดทำได้อยากให้เจ้าของตลาดทำถ้าตลาดทำไม่ได้เนี่ยสมาคมอาสาเอาคนที่เขามีแนวคิดแล้วมาพรีเซนต์กับสมาคมเนี่ยไปเป็นระบบจัดการให้ประมาณนี้นะคะมันเป็นระบบเป็นไม่ใช่ระบบธุรกิจนะเป็นระบบซื้อมากก็ราคาถูกนะคะแต่ว่ามันต้องมีพ่อเมืองมันต้องมีสถานที่นะคำว่าสถานที่เนี่ยหมายถึงมีเขาเรียกอะไรนะแล้วก็ต้องมีคนมันต้องมีหน่วยงานหนึ่งนะคะที่มาช่วยนะเราลำพังเราเป็นสมาคมการค้าเนี่ยกำลังของเราเนี่ยมันไม่สามารถไปดูแลสังคมได้สักขนาดนั้นแต่ว่าเราก็หวังว่าวันนี้เราคุยกับคุณบัญชานะมันก็อาจจะมีนี่เป็นรายแรกเลยนะที่อธิบายชัดเจนหมดขนาดนี้นะเพราะว่าโปรดิวเซอร์รายการนี้เขาชอบกินข้าวแกงนะคะโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์สถานีนี้จิมบอยเขาชอบเรื่องข้าวแกงนะก็ให้กำลังใจกันมาตั้งแต่ข้าวแกงกำลังใจนู้นสมัยนู้นนะดังนั้นเราก็มีบทสรุปหลายสรุปเหมือนกันคุณบัญชาคือตอนนี้นะมีคนเขียนมาหาดิฉันเยอะมากคือบ่นได้ไหมที่อย่าพูดอะไรที่มันเป็นความทุกอย่างเดียวที่ช่วยบอกเลยสมาคมช่วยบอกรัฐบาลก็ยังบอกผ่านมาเลยบอกว่าช่วยบอกมาเลยว่าอยากทำอะไรถ้าพอทำให้ได้เดี๋ยวสนับสนุนเองเห็นได้ข่าวว่าจะให้สินเชื่อราคาพิเศษเป็นดอกเบี้ยต่ำกับผู้ประกอบการเอสนะได้ยินข่าวมาแว่วๆ
1: ครับ เอาละครับวันนี้ก็ชัดเจนกับแนวคิดตรงนี้เป็นแนวคิดที่ถ้าทำได้จริงก็จะเกิดประโยชน์กันทุกฝ่ายแล้วก็ได้แต่หวังนะครับว่าเอ้าในเมื่อของมันขึ้นแล้วมันลงช้าก็ขอให้ลงบ้างสักทีก็น่าจะใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณธนิวันกุลมงคลครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับแล้วมาหลังคุยกันใหม่นะครับ
0: เออค่ะคุณคุณบัญชาสนุกดีแล้วคุณบัญชาเข้าใจเรื่องนะคะแล้วก็อยากให้โอไปขยายแนวคิดอันนี้หน่อยนะคะคือหมายว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการไม่ต้องการเขาเรียกเลยนะการสนับสนุนอะไรไม่ต้องการเข้ามาจากภาครัฐอันใดนะเคยตอนสมัยคุณชาติชาติทำเป็นผู้ว่าแรกๆอ่ะท่านประธานที่ปรึกษาท่านเคยมาคุยเหมือนกันว่าเคยไปขายในตลาดท่านไหมตลาดของกทม.อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเรากลัวแม่ค้าตกอะไรเงี้ยนะก็ไปสร้างอะไรกันและสร้างผู้ประกอบการใหม่ตอนนี้เราอยากชวนผู้ประกอบการเดิมนี่ก็พัฒนาโปรเจกต์ขึ้นมาหลายปีนะคะ
1: ครับ
0: เพราะงั้นเราช่วยผู้ประกอบการรายเดิมซึ่งเป็นแม่ค้าซึ่งก็อยากขายของถูกนะจะทำยังไงจะให้เขาสามารถซื้อวัตถุดิบราคาถูกได้
1: คร
0: ับ นี่ก็ฝากไปถึง FC ตัวดิฉันเองนะว่าวันนี้ที่ไม่พูดเรื่องความทุกข์ตัวดัก
1: ได้เลยครับครับ
0: เอาละครับอะไรอย่างนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณบัญชา
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับมันก็เป็นไอเดียดีๆนะฮะจากคนที่อยู่ในวงการกันก็อย่างว่านะครับถ้าสรุปก็ซื้อก้อนใหญ่บิ๊กกันเลยเนี่ยราคาก็น่าจะถูกลงแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้ามีกลไกที่มีประสิทธิภาพจริงโมเดลอย่างนี้มันเกิดได้สบายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาช่วงต่อไป Econbiz กันนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ Econbiz นะครับกับผมบัญชาชุมชัยเวชจัดไปเลยนี่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสั่งลดราคาน้ำมันมีผลพรุ่งนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าได้อกได้ใจกันเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยเพิ่งประชุมกันมาเสร็จสดๆร้อนๆคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.เนี่ยนะครับประชุมกันเสร็จมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลงตั้ง2.56 บาทต่อลิตรนะน้ำมันเบนซินทุกชนิดลง2.51 บาทต่อลิตรมีผลตี5วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้ถ้าเราดูส่วนต่างการลงมาถึง2บาทกว่าๆเนี่ย2.50 บาทนี่นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าข้อมูลแบบไม่พลาดแต่ถ้าพลาดก็ต้องขออภัยแต่เชื่อว่าไม่น่าจะพลาดนะฮะนี่เป็นการลดราคาน้ำมันส่วนต่างที่เกือบเค้าเรียกอะไร2บาทกว่ามากที่สุดตั้งแต่ในช่วงเกิดสงครามอิหร่านเป็นต้นมาจำได้ไหมวันที่เคยขึ้นแบบช็อกประเทศ6บาทต่อลิตรต่อวันนะครับอันนี้2บาท 50กว่าตันต่อวันนี่นะครับโอ้เหลือเชื่อเอ้าพูดอีกทีนี่นะครับแจ้งนะฮะลดราคาน้ำมันนะครับเบนซินเนี่ยลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรนะฮะในขณะที่ขอโทษทีดีเซลนี่ลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรเบนซินเนี่ยลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหพรุ่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าได้อกได้ใจกันหมดเลยนี่นะเนี่ยแล้วตกลงเนี่ยข้าวของจะลงให้หรือเปล่าเนี่ยเพิ่งคุยไปเบรกเมื่อสักครู่กันเนี่ยนะครับสำหรับราคาใหม่เนี่ยนะครับในการปรับลดลงไปเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวคงจะมีประกาศออกมาจากทางปั๊มกันอีกสักทีนึงนะฮะถือว่าโอ้อ่ะดีใจกันทั่วหน้าแล้วครับงานนี้แต่จะดีใจมากกว่านั้นถ้าราคาน้ำมันเนี่ยนะครับทำให้ราคาสินค้าวัตถุดิบข้าวปลาอาหารลดลงไปด้วยนี่นะครับจริงๆการประชุมของกบน.ที่ออกมาตรงเนี้ยต้องย้อนกลับไปตอนสายๆวันนี้คือมาจากที่นายกอนุทินเนี่ยสั่งคุณเอกนัทเลยนะต้องใช้คำว่าสั่งเลยนะฮะเรียกว่านายกสั่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับไปลดราคาน้ำมันขายปลีกประเทศลงให้ได้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเนี่ยสั่งการให้เอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยนะครับเป็นการสั่งในขณะที่มีการประชุมกันด้วยนะฮะบอกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะราคาน้ำมันในตลาดโลกมันก็ลงมาแล้วนะครับแล้วประชาชนทั่วไปเขาก็จะรับความเดือดร้อนจากเรื่องตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ตรงเนี้ยนายกหนูแกก็บอกเลยว่าผมก็บอกรัฐมนตรีพลังงานไปแล้วนะในฐานะผู้บริหารว่าตอนไหนที่ราคาน้ำมันโลกมันขึ้นเราก็ไปขอประชาชนขึ้นไอ้ตอนไหนราคาน้ำมันมันลดลงเราก็ไม่ต้องขอประชาชนให้ลดลงหรอกไปลงให้เขาเลยลงทันทีลงแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ใช่มาค่อยปรับลงอะไรอย่างเงี้ยรัฐมนตรีพลังงานก็รับเรื่องนี้ไปนะครับและพอรับเรื่องนี้ไปเสร็จเนี่ยนะฮะมันก็มีการจัดประชุมเลยของกบน.เนี่ยนะครับซึ่งรัฐมนตรีพลังงานก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวค่ำๆเดี๋ยวประชุมกบน.เนี่ยก็จะมีข่าวออกมาแล้วว่าตกลงจะลงหรือลงไม่ได้ผมก็รายงานไปแล้วนะครับว่าตกลงเนี่ยลงไปเยอะเลยทั้งเบนซินทั้งดีเซลลิตรละ2บาทกว่าๆนะครับมีผลตี5วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับทีนี้เรื่องราวทั้งหมดที่มันกลายมาเป็นประเด็นแล้วก็กดดันเป็นกระแสเรื่องราคาน้ำมันลงแต่ทำไมข้าวของไม่ลงกันเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะเรียกว่าราคาไข่ไก่นี่นะครับขึ้นแพงสูงสุดในรอบ2ปีก็ไม่เคยเจอกันมาเลยนี่นะครับเรื่องนี้นี่นะครับเป็นผลมาจากที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งนะขึ้นราคาแนะนำไข่ไก่คะหน้าฟาร์มฟองละ3บาท60เป็นฟองละ3บาท80ตังค์นะครับคือขึ้นไปฟองละ20ตังค์ก็เพื่อแผงนึงขึ้น6บาทนะครับแล้วก็มีผล6กรกฎาคมเนี่ยเรื่องนี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์นะครับกรณีนนจุ้ยนะฮะเอาบอกว่ากรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์ก็ติดตามสถานการณ์เรื่องต้นทุนนะฮะเรื่องของความต้องการบริโภคไข่เป็นยังไงนะครับซึ่งในการขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยอมรับนะครับว่าถ้าจะเห็นราคาไข่ไก่ปรับลดลงเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับคือแกบอกงี้ทุกวันนี้เนี่ยนะไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยเนี่ย43ล้านฟองต่อวันมันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี45ล้านฟองต่อวันพูดง่ายๆหายไปประมาณ2ล้านฟองต่อวันนะครับเนื่องจากว่าอากาศแปรปรวนนะครับประสิทธิภาพในการออกไข่ของแม่ไก่มันก็ลดลงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็เกษตรกรก็ทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงนะครับตามรอบเลี้ยงเพราะว่ามีอายุ 78-80 สัปดาห์ก็ต้องปลดออกเนี่ยนะครับดังนั้นเรื่องนี้นี่นะครับก็ได้มีการพูดคุยกับเครือข่ายของที่อยู่ในสมาคมกันแล้วแล้วก็เชื่อว่าถ้าจะเห็นราคาของไข่ไก่ลดลงเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นประมาณช่วงสิงหาคมถามว่าเพราะอะไรรู้ไหมเอาละจริงอ่ะน้ำมันมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรโดยตรงกับการเลี้ยงไก่นี่นะครับเขาบอกว่าสิงหาคมมันจะลงเนี่ยมันเพราะว่าสภาพอากาศเอื้อต่อการให้แม่ไก่เนี่ยนะครับเบ่งไข่ออกได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็พูดแบบภาษาบ้านๆกันเลยนี่นะครับแม่ไก่สาวรุ่นใหม่เนี่ยก็จะทยอยนะออกไข่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนอาหารสัตว์ซึ่งตอนนี้นะมันก็มีแนวโน้มปรับลดลงมาหลังจากที่สถานการณ์ตะวันออกกลางขี้คายแล้วในที่สุดก็คือราคาปุ๋ยมันลงมันก็จะประสงค์ถึงเรื่องของอาหารเลี้ยงสัตว์น่าจะลงนะครับมันจะเป็นประจวบเหมาะกันตอนสิงหาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องจับตาดูครับว่ามันจะลงจริงหรือไม่จริงกันต่อไปนะครับทีนี้มันถึงเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยก้าวเข้าสู่เดือนที่2ก็คือเดือนกรกฎาคมมาได้ประมาณร่วมๆก็ตีซะว่าวันนี้มันที่7ใช่ไหมก็1สัปดาห์แล้วเนี่ยนะครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยธนิวันกุลมงคลเนี่ยก็บอกอย่างนี้นะครับว่าคือเศรษฐกิจเองมันก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นสัญญาณที่บวกเท่าไหร่นะครับกำลังซื้อประชาชนก็ไม่กลับมาเต็มที่อย่างที่คิดราคาน้ำมันก็มีแนวโน้มลดลงวงเล็บเป็นราคาน้ำมันตลาดโลกในน้ำมันไทยเพิ่งจะประกาศกันตอนนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยนะครับรวมถึงต้นทุนผู้ประกอบการมันก็สูงนะนั้นจากราคาน้ำมันจากวัตถุดิบจากต้นทุนสูงขึ้นประมาณ 5% เนี่ยจากเดิมที่มันเคยสูงอยู่แล้วเนี่ยและประกอบกับกำลังซื้อของคนตอนนี้ เรามาระวังมากนะครับจะซื้อจะจ่ายจะอะไรตอนนี้คิดหน้าคิดหลังระวังหน้าระวังหลังกันเยอะจึงทำให้ตอนนี้ก็ยอมรับนะครับว่ามันกระตุ้นจริงไม่เถียงเรื่องร้านค้ารายเล็กตลาดสดตลาดนัดแผงอาหารเพิงอะไรต่างๆนี่นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับพอเข้าสู่เดือนที่2เนี่ยกลายเป็นว่าผู้บริโภคตัดสินใจอย่างนี้แล้วนะฮะคือเลือกที่จะซื้ออาหารกลับบ้านซื้อเฉพาะที่จำเป็นเพราะให้เงินเนี่ยมันหมุนได้อยู่นานๆในกระเป๋าของตัวเองนะครับก็ทำให้ร้านอาหารต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะว่ายอดขายไม่ได้มาจากการนั่งในร้านอีกต่อไปแล้วนะครับสมัยก่อนนั่งในร้านได้นี่นะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะคือสั่งข้าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีน้ำตามแต่ตอนนี้ถ้าสั่งข้าวแบบส่งที่บ้านเนี่ยนะครับน้ำมันไม่ตามไปเอ้าร้านก็ขายไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนในสภาวะที่เป็นเช่นนี้กันเนี่ยนะครับอ่ะจากเรื่องของบ้านๆปากท้องก็แล้วเนี่ยขยับขึ้นมาดูเกี่ยวกับเรื่องของระดับสูงกันนิดนึงก็คือฮากันมาตั้งแต่ต้นเมื่อวันจันทร์นี่แหละครับเรื่องของแผนลดข้าราชการกำลังพลพลเรือนเออร์ลี่รีไทร์เนี่ยนะฮะวันนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ออกมาพูดเพิ่มเติมนะครับว่าคือตอนนี้คนจะสงสัยอย่างมากเลยครับว่าถ้าคุณส่งสัญญาณบอกว่าจะเออร์ลี่รีไทร์สำหรับข้าราชการเนี่ยตัวเลขเท่าไหร่กันแน่ที่จะเออร์ลี่และถ้าเออร์ลี่แล้วเนี่ยนะครับไอ้พวกประเภทเบิกจ่ายเบิกได้นะเป็นญาติก็เบิกได้แล้วก็เบิกดีเนี่ยนะฮะอันนี้จะตัดหรือเปล่าหรือถ้าไม่ตัดจะปรับลดหรือเปล่านะครับเรื่องนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้นักข่าวถามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับว่าเอานี่อยากรู้เลยครับว่าอายุเท่าไหร่กันแน่ถ้าจะสูตรนี้ออกมาจากกพ.ปั๊บเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องของยอด early retire เป็นเท่าไหร่เนี่ยก็รองนายกด้านกฎหมายก็บอกว่ากำลังพิจารณาอยู่นะครับกับทางด้านของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.นะครับรวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้นี่นะฮะถ้าถามไปแล้วนี่นะครับก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับปกติเนี่ยนะฮะอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า2ปีขึ้นไปหรืออายุ55ปีขึ้นไปหากจะปรับนะครับทักษะการทำงานใหม่เนี่ย50ปีมันช้าไปละนะถ้าจะไปอัพสกิลจะไปรีสกิลเนี่ยครับต้องว่าตอน40ปีขึ้นคือถ้าฟังประโยคนี้ท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะครับนี่คือการส่งสัญญาณครับว่าตัวเลขในใจแม้ว่าจะยังไม่คลอดออกมาเป็นทางการเนี่ยแสดงว่าอาจจะมอง40ปี early retire นะสำหรับข้าราชการไทยนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวกล้องรอให้เสด็จน้ำกันอีกทีแล้วจะได้รู้ครับว่าจะเป็นอายุ40จริงไหมสำหรับจะถูก early retire โดยข้าราชการกันนะครับเอาแวะเวียนไปเรื่องของการบินไทยกันนิดนึงนะฮะคุณชายเอี่ยมสิริครับประธานเจ้าที่บริหารว่า CEO ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับเอาวันนี้ก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีของแอร์โฮสเตสสาวของการบินไทยเนี่ยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มในข้อหาขนเฮโรอีนเนี่ยนะครับเอาบอกว่าตอนนี้การสืบสวนข้อเท็จจริงทางวินัยอันนี้เป็นการสืบสวนของการบินไทยเขายังไม่แล้วเสร็จนะฮะยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนนะครับส่วนจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเนื่องจากข้อมูลของคดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่สามารถสรุปผลใดๆในขณะนี้ได้แต่ทางซีอีโอการบินไทยก็บอกนะครับว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการสอบสวนเลยนะครับกับทางด้านของออสเตรเลียด้วยนะฮะและก็ไม่ได้ประสานงานกับสถานทูตสถานเอกอัครทูตไทยเนื่องจากว่าเป็นอำนาจการสอบสวนเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียแบบ 100% นะครับตัวคุณชัยเอี่ยมสิริเนี่ยนะฮะ CEO การบินไทยก็บอกว่าคือถ้าบอกว่ามันจะไปกระทบเกี่ยวกับชื่อเสียงของธุรกิจการบินของการบินไทยไหมอันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของโครงสร้างองค์กรเรื่องของกลไกต่างๆเนี่ยครับของการตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการบินไทยก็เป็นมาตรฐานสากลนะฮะสำหรับเรื่องนี้เองก็ยืนยันนะครับว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสารเลยแม้แต่น้อยนะครับแล้วก็ไม่กระทบยอดจองตัวด้วยนะฮะและการบริการเที่ยวบินการบินไทยเส้นทางต่างประเทศออสเตรเลียทุกเที่ยวบินก็เปิดตามปกตินะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอความคืบหน้าต่อไปกับการสอบสวนภายในของเขาว่าจะผิดวินัยจริงไหมผิดแล้วจะยังไงกันต่อก็ว่ากันนะครับพอพูดถึงเรื่องของบินเที่ยวกันเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็คงรู้จักกันดีนะครับว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็เป็นเมืองมรดกโลกโอ้แต่วันนี้มติเพื่อที่ประชุมครม.เนี่ยเห็นชอบกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยนะฮะแก้ผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก้ทำไมรู้ไหมฮะเปิดทางให้สร้างโรงงานสร้างคอนโดมิเนียมเพื่อที่จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระยะยาวกันต่อไปนะครับมองระยะยาวก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ว่าสมดุลมันก็ต้องมีนะครับเพราะว่าเป็นเมืองมรดกโลกถ้าสร้างโรงงานคอนโดรองรับเศรษฐกิจระยะยาวคนต่างชาติเข้ามาอยู่เอ๊ะแล้วแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกนี่จะเป็นอย่างไรกันนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเป็นที่เรียบร้อยติดตามกันได้ไหมทาง 90.5 Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
8: Econ Biz ปากท้องต้องคิด
7: ช่วง Econ Biz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beat กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทักทายทุกท่านที่ฟังกันอยู่นะครับไม่ว่าจะอยู่บนรถราก็ดีทางหน้าปัดวิทยุนะครับ 96.5 รวมถึงที่บ้านก็ได้หรือแม้แต่จะฟังทางระบบออนไลน์ Facebook ของ 96.5 MHz แม้แต่เสียงใสคมชัดตลอดเวลา24ชั่วโมงกับแอปพลิเคชันของ Mcord เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พบเจอกันนะครับกับกระแสข่าวสารต่างๆนะครับแนวโน้มของสถานการณ์เศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับและก็เช่นเคยนะครับว่าเราจะมีการเก็บตกข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงตลอดทั้งวันนี้ด้วยนะครับวันนี้กลางสัปดาห์กันแล้วนี่นะครับคือหากันมาก็ตอนประมาณช่วงเกือบ4โมง5โมงเย็นนี่นะครับวันนี้หุ้นตกระเนระนาดทองคำดิ่งลงไปเยอะแยะเลยดอลลาร์สหรัฐเองนี่นะครับแข็งค่าขึ้นมานะครับเงินคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะบิตคอยน์ถูกเทกระหน่ำอย่างเยอะแยะมากมายเอาใกล้ตัวกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นราคาทองคำวันนี้ปรากฏว่าโอ้โหนะครับใครมีช้อนก็มาดูช้อนทันกันหรือเปล่าแต่ว่าคนที่อยู่บนดอยเราก็น่าเห็นใจกันต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาสุทธิปรับทั้งหมด23รอบตกไปทั้งหมดนะครับลบ850บาทนับเป็นอีกวันหนึ่งที่เหลือเชื่อจริงๆและยิ่งมาเทขายเอาอีตอนหลังบ่ายกันนี่แหละครับปรากฏว่าราคาที่ปิดไปนะครับทองคำแท่งรับซื้อเนี่ย 64,100 บาทยังโชคดีว่าไม่หลุด 64,000 นะครับในขณะที่ขายออกนั้น 64,300 ส่วนใครที่ถือทองรูปพรรณตอนนี้ราคาขายออกเหลือเพียงแค่ 65,100 บาทวันนี้ทั้งวันสุทธิเนี่ยหายไปถึง850บาทนะครับส่วนหุ้นไทยนี่นะครับตอนนี้เจอ2เด้งเลยนะฮะทั้งเด้งเรื่องของสุภาพสตรีปริศนาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะขนาดว่ารองนายกรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยถึงจะต้องมีการให้2หน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยทำความชัดเจนกับเรื่องนี้แต่ยังไม่หนักเท่ากับกรณีที่ตั้งแต่บ่ายเป็นต้นมากับกรณีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับวันนี้ดัชนีหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์นะติดลบ 27.88 จุดเกือบ30จุดเลยนะฮะและแน่นอนครับว่า 1,600 ก็ทานไม่อยู่นะครับดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์นั้นปิดลงมาเหลือแค่ 1,576 จุดเท่ากับว่าหายไป 1.74% นะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่เกือบ 100,000 ล้านนะครับ 97,962 ล้านบาทนี่เป็นอาการที่เกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงประมาณ 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมาตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นทีจะต้องจับสัญญาณครับว่าจริงๆเนี่ยมันมาจากการให้สัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ตุรกีซึ่งเขาบินไปประชุมกับกลุ่มนาโต้สิ่งที่เกิดขึ้นนะและโจหัวกันไปทั่วโลกในตอน4โมงเย็นเนี่ยนะฮะข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่านมันจบลงแล้ว it's over โอ้โหแค่นั้นล่ะครับสะเทือนกันทั่วโลกเลยนะฮะงั้นวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถ

0: อนุบาลนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจับสัญญาณโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกระตุกอะไรและครึ่งหลังของปีนี้จากสัญญาณนี้ถ้าไม่ดีจริงหรือไม่นะครับอยู่ในระบบซูมกับเราเห็นภาพชัดคมชัดเสียงใสกันนะฮะกับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถ นราธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชา
0: ครับอาจารย์ครับอยู่ดีๆทรัมป์ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ออกมาตอน 4:00 น.เนี่ยอาจารย์คาดหมายมั้ยครับว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นครับ
1: คือทรัมป์เนี่ยนะฮะเป็นคนก่อเรื่อง
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มก่อตัวสะสมมาเนี่ยหลายวันแล้วฮะคืออย่างนี้ไอ้อิหร่านเนี่ยนะฮะเขาต้องการที่จะคุมช่องแคบฮอร์มุซใช่ไหมจับเรือเนี่ยที่จะออกเนี่ยนะและเรือที่จะเข้าเนี่ยต้องไปขออนุญาตจากเขาเขาตั้งที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นองค์กรเนี่ยกำกับดูแลไอ้ช่องแคบเนี่ยนะฮะขึ้นมาแล้วในอนาคตเนี่ยเขาก็จะคิดเงินสำหรับการสำหรับเรือที่เดินทางเข้าออกนะฮะปรากฏว่าทางสหประชาชาติเนี่ยองค์กรที่คุมเรื่องของการเดินเรือเนี่ยได้ไปคุยกับโอมานขอให้โอมานเนี่ยนะฮะเปิดช่องทางออกเนี่ยทางใต้ของไอ้ตัวช่องแคบอันเนี้ยติดกับประเทศโอมานเนี่ยนะแต่นี่พอโอมานเนี่ยเขาบอกว่าทางสหประชาชาติขอให้เปิดนี่คือเปิดเพื่อที่จะให้เรือที่มันติดอยู่ข้างในอ่ะนะฮะซึ่งมีจำนวนมากเลยแล้วเขาบอกว่าไอ้ลูกเรือเนี่ยมันโดนขังอยู่ในนั้นเนี่ยอาหารก็น้อยน้ำก็น้อยนะฮะแล้วก็อกสั่นขวัญแขวนทุกวันเลยเนี่ยต้องการกลับบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเขากลับบ้านเนี่ยมีลูกเรือที่จะติดอยู่เนี่ยอยู่11,000คนใช่ไหมฮะโอมานก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นได้นะฮะให้ออกนะฮะผ่านช่องทางของโอมานเนี่ยโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะฮะปรากฏว่าทรัมป์เขาก็ไปเอาไอ้เรือสินค้าเนี่ยมาผสมโลง
0: โอ้
1: เท่านั้นแหละอิหร่านเขาก็บอกไอ้นี่ไม่ใช่ละอันนี้เป็นการพยายามที่จะหาล่องน้ำเนี่ยที่ทำให้อิทธิพลของเขาเนี่ยในการคุมช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยหักไปเสียไปเขาก็เลยแสดงอาการวันก่อนเนี่ยนะฮะย้อนไปสักประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยนะฮะทรัมป์เนี่ยไปเที่ยวเข็นเรือผ่านไปได้ลำหนึ่งเนี่ยคือของสิงคโปร
0: ์
1: เป็นเรือไม่ใช่เรือน้ำมันนะแต่เป็นเรือบรรทุกสินค้าธรรมดานะฮะอิหร่านก็ส่งโดรนเข้าไปโจมตีทันทีทรัมป์เขาก็สั่งบอมนะฮะอิหร่านเนี่ยแต่ว่าก็บอมไอจุดที่อยู่ตามชายฝั่งนะฮะแถวๆช่องแคบเนี่ยก็แต่เดาว่าอันนั้นครั้งหนึ่งแต่นี่พอหลังจากนั้นมันเข้ามาในสัปดาห์เนี่ยที่มีการจัดงานศพเนี่ยที่อิหร่านนะ
0: คร
1: ับโดยทั่วไปแล้วหลายๆคนก็เดาว่าเที่ยวนี้ในระหว่างนี้อิหร่านคงไม่ทำอะไรนะก็คงยังง่วนในเรื่องของการทำพิธีศพ
0: ครับ
1: ทำก็เลยไปเที่ยวเข็นให้เรือเนี่ยนะฮะน้ำมันเรือน้ำมันหนึ่งลำเรือบรรทุกก๊าซหนึ่งลำเนี่ยผ่านลำหนึ่งบรรทุกน้ำมันเป็นของซาอุดีอาระเบียอีกลำหนึ่งบรรทุกก๊าซเป็นของกาตาร์พอผ่านมาอิหร่านคราวนี้โจมตีเนี่ยไม่ได้ใช้โดรนโจมตีโดยใช้หีบอาวุธเลยฮะคือพูดง่ายว่าถ้าใช้โดรนเนี่ยมันยังไม่แน่ใจว่าเป็นอิหร่านทางการจริงหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะพอเป็นหีบอาวุธเนี่ยไม่ต้องพูดมันออกมาจากกองทัพแน่นอน
0: ใช่
1: ทันนี้ทันทีที่ออกมาอย่างนี้เข้าเนี่ยนะทรัมป์เขาก็อารมณ์เสียกับหมายความว่านี่รูปคมทรัมป์เขาก็สั่งบอมอิหร่านซ้ำอีกเมื่อคืนนะฮะแล้วก็ทันทีก็ไอตัวที่มีการยกเลิกแซงชั่นชั่วคราวให้อิหร่านเนี่ยสามารถที่จะขายน้ำมันได้เนี่ยก็ปิดการยกเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาวันนี้นะฮะอิหร่านก็โจมตีกลับแล้วก็โจมตีเข้าไปที่ฐานทัพของสหรัฐในประเทศในอาหรับเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคูเวตหรือไอ้บาเรนอะไรพวกนี้นะครับพอโจมตีเข้าไปแล้วเนี่ยทรัมป์ก็อารมณ์เสียใหญ่เขาถึงได้โล่งออกมาเนี่ยบอกว่ารัฐบาลอิหร่านที่ใช้ไม่ได้นะเป็นเหมือนกับเป็นมะเร็งจะต้องกำจัดอะไรเงี้ยนะแล้วก็พอคนถามเขาบอกว่าแล้วไอ้ข้อตกลงหยุดยิงกับเอ็มโอยูเขาบอกในความเห็นเขามันจบไปแล้วมันเลิกไปแล้วนะ
0: ครับคือแล้วทำให้สัมภาษณ์แบบใช้คำพูดที่รุนแรงมากๆเลยนะฮะอาจารย์ครับชนิดที่แบบว่า มองประเทศอิหร่านเนี่ยคือตั้งแต่ระดับผู้นำปัจจุบันจนกระทั่งถึงประชาชนเนี่ยนะฮะคือมันก็เชื่อไม่ได้คุยไม่ได้ต่อไปประมาณนั้นนะฮะ
1: เนื่องจากเขาอารมณ์เสียเพราะอย่างนี้มีคนเนี่ยไปถ่ายรูปโรงงานเนี่ยจากข้างบนเนี่ยแล้วเห็นไอ้คนที่มาไอ้พิธีศพเนี่ยนะฮะถือธงเบลเลอร์เลยเนี่ยแล้วข้างบนเนี่ยมีคำพูดบอกว่าต้องฆ่าต้องสังหารซ้ำทำก็มองด้วยและอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นการพุ่งเป้ามาที่เขาโดยตรงเลยฮะเขาก็เลยอารมณ์เสียตรงนี้มากเลยแล้วก็ออกมาเนี่ยพูดในลักษณะที่ค่อนข้างจะรุนแรง
0: ครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นอารมณ์เสียของทรัมป์เองเนี่ยแต่ว่าในรายงานข่าวทรัมป์ก็เหมือนกับห้อยติดเอาไว้เหมือนกันว่าคนที่เป็นมีหน้าที่เจรจากันนักเจรจากันเนี่ยก็เจรจากันต่อไปแต่เขาเชื่อว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมครับ
1: ไอ้ตรงนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นจอมเล่นละครนะที่ผ่านมาเราจะเห็นนะฮะเขาเนี่ยออกมาพูดเลยบอกว่าไอ้ดีลเนี่ยการเจรจาการตกลงเนี่ยใกล้จะจบแล้วเนี่ยนะฮะก่อนจะจบจริงเนี่ยนะพูด39ครั้งจบจริงเนี่ยนะแล้วไปเซ็นกันที่ไอ้เนี่ยนะฮะไปเซ็นแล้วไปประชุมกันต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ในครั้งที่40
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะทรัมป์เนี่ยเป็นเรียกว่าเจ้านะฮะแห่งการแสดงดีลาครั้งนี้มันก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันอาจจะเป็นการพูดออกมาเนี่ยในคือเขาชอบวางฟอร์มแบบทุบโต๊ะคำบ้านแรงนะฮะ
0: แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันสะเทือนไปทั้งราคาน้ำมันราคาทองคำเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เงินสกุลคริปโตเคอเรนซีเพียงแค่ 3-4 ชั่วโมงตอนนี้มันระเนระนาดหมดเลยครับอาจารย์ครับ
1: ตอนเพราะว่าที่มันระเนระนาดเนี่ยผมคิดว่าคนเริ่มมองว่ามันจะจบยังไง
0: ใช่
1: คือถ้าทรัมป์เนี่ยนะฮะคือทรัมป์ไปเปิดประเด็นในเรื่องไอ้เส้นทางที่จะเลี่ยงอิหร่านเนี่ยเส้นทางของโอมานเนี่ยแล้วเอาเรือผ่านไปเนี่ยอิหร่านโจมตีแล้วทรัมป์ยังจะเอาเรือผ่านอีกหรือเปล่าถ้าเอาเรือผ่านอีกอิหร่านก็จะโจมตีอีก
0: ใช
1: ่ถ้าไม่เอาเรือผ่านก็กลายเป็นทรัมป์ยอมแพ้เหรอไอ้เนี่ยฝั่งทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้แต่ทั้งฝั่งอิหร่านเวลานี้เนี่ยเท่าที่ผมมาดูข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะน่ากังวลนะ
0: โตเลยครับ
1: เพราะปรากฏว่าพอทรัมป์เนี่ยเขาใช้บล็อกเกดคือเอาเรือรบเนี่ยมาปิดที่ทะเลโอมานเนี่ย อยู่นอกไอ้ช่องแคบโฮมูสอีกทีนึงเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าการส่งสินค้าอาหารแล้วก็ยารักษาโรคเนี่ยนะเข้าไปที่อิหร่านเนี่ยติดขัด
0: โอ้
1: ติดขัดเวลาเนี่ยมีการยกเลิกไอ้ตัวบล็อกเขตแล้วนะแต่ว่ามันก็มีปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือว่าไอ้เงินที่จะจ่ายให้กับค่าสินค้าเนี่ยทรัมป์ก็ยังอายัดไว้อันนี้คือเงินของอิหร่านนะที่ฝากไว้เดิมอยู่ประเทศโน้นประเทศนี้อะไรในทรัมป์อายัดเอาไว้คือเดิมเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้กระบวนการในการเจรจาเนี่ยเขาเหมือนกับว่าทรัมป์ให้ความหวังไว้ว่าตกลงกันปุ๊บเนี่ยเขาจะปล่อยออกมาเนี่ย6,000 ล้านดอลลาร์นี่คือเงินของอิหร่านนะแต่ว่าบังเอิญถูกล็อกเอาไว้ใช่ไหมฮะแบบเดียวกับรัสเซียแบบเดียวกับคนรัสเซียเขาบอกแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยที่ทางอิหร่านคุยกันไว้ในขณะนี้คือ 24,000 ล้านปรากฏว่าพอเซ็น MOU ไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่มาสักบาททรัมป์ก็ทำทีเฉยแล้วก็มีนักข่าวไปถามทรัมป์ก็บอกไม่จ่ายที่ผ่านมายังไม่จ่ายแต่ว่าถ้าเกิดจะให้จริงๆเขาบอกก็จะเอาเงินในนี้เนี่ยนะฮะไม่ให้เป็นเงินจะเอาไปซื้อพวกอาหารนะฮะธัญพืชอะไรต่างๆของอเมริกาเนี่ยแล้วให้ไอ้เนี่ยบังคับต้องมาซื้อของเขาไอ้ตรงนี้อิหร่านก็ไม่ยอมไอ้มันจะยื้อกันตรงนี้อยู่เนี่ยในเรื่องของไอ้เนี่ยเงินที่ถูกอายัดเอาไว้แล้วจะเอามาเพื่อจะมาซื้ออาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออกแนวนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องคิดว่าแล้วอิหร่านจะทำยังไงครับเนี่ยทรัมป์เนี่ยเขามีสมมุติถ้าเกิดเขาเลิกเขาเสียหน้าไต้หวันเนี่ยนะฮะถ้าไต้หวันเนี่ยเคลียร์ในเรื่องไอ้การนำเข้าอาหารไม่ได้เนี่ยในความเห็นผมนะผมว่ารัฐบาลก็อยู่ไม่ได
0: ้
1: เพราะคนมันไม่มีกิน
0: ใช่ใช
1: ่คนไม่มีกินนะฮะแล้วก็เจ็บป่วยไม่มียารักษาผมว่าแล้วก็ตามข้อมูลที่เขาออกมานี่คือมันจะหมดก็คือประมาณ ปลายเดือนสิงหาปลายเดือนหน้านี่เอง
0: โอ้เดือนหน้านี่นะครับ
1: มองในแง่นี้มันก็เลยเหมือนกับว่ามันบีบมันสถานการณ์บีบทั้งฝั่งทรัมป์บีบทั้งฝั่งอิหร่านอิหร่านเนี่ยนะฮะจะคือมีสองอย่างคือยอมแพ้ทรัมป์ไปเลยก็ไปมอบตัวนะฮะไออะไรยูเรเนียมที่ทรัมป์อยากจะอะไรก็เอาไปนะแล้วก็ทรัมป์อยากจะให้เขาทำอะไรเป็นเด็กดีไปหมดนะฮะเขาแค่พอมุสก็เปิดโล่งอะไรเงี้ยคือยอมแพ้แบบโดยสะดุดีเพื่อจะให้ได้อาหารนั่นก็เป็นทางนึงนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าฝั่งผู้บริหารอิหร่านจะกล้าทำแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าดูอารมณ์ของคนเนี่ยนะที่ออกมาในงานศพเนี่ยมันไม่ได้บอกให้ยอมแพ้แต่ว่าขณะเดียวกันนี่เขามีความจำเป็นจะต้องแก้สถานการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ยอมมอบตัวไม่ยอมคุกเข่าไม่ยอมลงไปกราบ
0: คร
1: ับ เขาก็ต้องต่อยมวยสู้แต่นี่ถ้าเขาต่อยมวยสู้เนี่ยถ้าที่ผมดูเนี่ยไออาวุธของอิหร่านเนี่ยที่เป็นหมัดหนักที่สุดเนี่ยก็คือต้องบีบช่องแคบพอมูสเนี่ยไม่ให้น้ำมันมันออกเพื่อจะดันราคาให้มันขึ้นพอราคามันขึ้นไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขาอาจจะหวังว่าทรัมป์เนี่ยจะยอมคือมันเลยกลายเป็นเวลานี้นะฮะสองฝ่ายที่สู้กันเนี่ยโดยเศรษฐกิจโลกตกเป็นตัวประกัน
0: นั่นก็แสดงว่าไอ้การที่จะไปใช้ขีปนาวุธหรือโดรนพิฆาตหรือว่าสรรพกำลังทางด้านยุทธศาสตร์ทางการทหารรุนแรงเหมือนอย่างแรกๆในช่วงประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยนะไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแต่จะเล่นตัวประกันเศรษฐกิจโลกนั่นแหละครับ
1: ผมเดาว่างั้นนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในการลบรอบแรกเลยเนี่ยสหรัฐเนี่ยบอมเป้าหมายไปทั้งหมดเนี่ย20,000กว่าเป้าหมายนะเขาพูดออกมาบอกถ้าจะบอมไม่รู้จะไปบอมอะไรจะไปบอมกระต๊อบเนี่ยนะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันเสียค่าไอระเบิดเปล่าๆใช่ไหม
0: เสีย
1: ค่าน้ำมันคือบินเปล่า
0: ๆ
1: นอกจากนี้เนี่ยนะอาวุธของสหรัฐเนี่ยในฝั่งรุกกันนะพวกขีปนาวุธที่ยิงเข้าเป้าอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าในการรบกับอิหร่านรอบนั้นเนี่ยนะใช้ไปเนี่ยนะฮะบางอย่างใช้ไปครึ่งนึงของสต็อกบางอย่างใช้ไป 60-70% ของสต็อกนะแล้วไอ้สปีดการผลิตที่มันต่ำมากมันกว่าจะผลิตขึ้นมาแทนได้เนี่ย3-5 ปีแล้วบางอย่างเวลาได้ติดนะติดไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้แร่เอิร์
0: ธ
1: แล้วจีนไม่ยอมขายให้ถ้าหารเอาไปใช้เนี่ยเป็นยุทธปกรณ
0: ์ไม่ขาย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลับมาเนี่ยแล้วมาเอาไอ้อาวุธเนี่ยนะฮะมาเทไปเทมาอีกอะผมเดาว่าทางอเมริกาคงดูแล้วไม่คุ้มสำหรับอเมริกาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยแล้วเขาโหดอย่างเงี้ยเขาก็นั่งบล็อกไว้เฉยๆเนี่ยให้อิหร่านเดี๋ยวสักพักอาหารหมดก็ยอมแพ้เอง
0: โอ้ฮะแต่ทีนี้ไอ้ผลกระทบที่มันโดนทั่วโลกก็โดนมาถึงไทยเนี่ยนะน้ำมันก็จะแพงนะฮะการส่งออกก็เรื่องของพลังงานมาไทยก็จะตะกุกตะกักนี่ต่อไปอีกนะฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาในบ้านเราซึ่งมาจากต้นทุนพลังงานที่แพงและยังค้างสูงอยู่เนี่ยมันก็จะไม่จบนะอาจารย์ครับ
1: ไม่จบแล้วผมดูแล้วมันจะยิ่งหนักขึ้นไปอีกแหละถ้าหากว่าราคามันสูงขึ้นสมมติที่หลานเนี่ยสู้เนี่ยโดยการบีบให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเนี่ยแล้วปรากฏว่าสูงแล้วมันค้างอยู่นานเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจทั่วโลกนี่ชะลอแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าขายทั้งโลกเลยเนี่ยมันจะลดลง
0: อ
1: ัตราการขยายตัวเนี่ยมันจะลดลงแล้วก็ลูกค้าของไทยเนี่ยที่สั่งซื้อสินค้าอะไรต่างๆก็ลดลงคนที่จะมีกำลังในการที่จะท่องเที่ยวมากินมาใช้อะไรมันก็ต้องลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอันตรายต่อโลก
0: ครับเพราะว่าในขณะที่เขาหยุดจริงชั่วคราว60วันเนี่ยทุกคนก็มีความหวังแล้วนะฮะว่าอู้มันน่าจะเป็นลงทางลงได้ระดับหนึ่งหรือทางรอดได้ระดับหนึ่งเนี่ยแต่พอเจอบ่ายวันนี้เข้าไปเนี่ยมันเหมือนหนังคนละม้วนกันแล้วเหมือนตอนเนี้ยจะกลับระหว่างใช้กำลังทางทหารหรือว่าบีททางด้านของเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจารย์จะมองว่าเขาจะเลือกทางไหนเป็นทางหลัก
1: ทางทหารเนี่ยผมดูแล้วอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะ
0: ไม่น่า
1: คือใช้เครื่องบินเนี่ยไปบอมเนี่ยทำจนไม่รู้จะทำยังไงเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมฮะใช้จรวดยิงเข้าไปเนี่ยโดยใช้เครื่องบินเนี่ยเอาไปยิงจรวดก็ไม่รู้จะทำลายอะไรเพิ่มอีกแล้วแต่นี่ถ้าไม่ใช้แนวนั้นเนี่ยใช้สมมติใช้ทัพเรือโอ้โหขนาดนี้เรือของอเมริกาไม่กล้าเข้าไปใกล้เลย นะฮะเขาไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะว่ารู้ว่าถ้าเข้าไปใกล้เนี่ยเดี๋ยวโดนไอ้ขีปนาวุธเนี่ยนะฮะแล้วขีปนาวุธของอิหร่านเนี่ยที่มาถึงเรือได้เนี่ยถ้าจมเรือรบของสหรัฐเนี่ยไปได้สักลำสองลำเนี่ยนะโอ้โห

0: คนในอเมริกาก็จะขวัญเสียทรัมป์เนี่ยก็เรียกว่าเลือกตั้งก็จะขายไม่ออกขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหวังจะใช้กำลังทหารบกอิหร่านเนี่ยถ้าเราไปดูแผนที่นะถ้าเราจะดูแผนที่ที่มันไม่ใช่แผนที่แบบแบนๆเป็นแผนที่ที่ดูเห็นสภาพภูมิประเทศเราจะเห็นมันล้อมด้วยภูเขาสูงมากนะภูเขาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาทหารบุกเข้าไปทางไหนแล้วจะไปปีนข้ามภูเขาได้ยังไงทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอิหร่านนี่มันมีลักษณะเหมือนกับอยู่ในป้อมปราการอย่าไปคิดใช้กำลังทหารเป็นไม่ได้เขาก็ใช้แค่ปิดล้อมเนี่ยซึ่งตรงนี้ได้ผลอย่างที่ว่าปิดล้อมนานคนไม่มีกินเดี๋ยวเขาก็ต้องยอมแพ้ใช่ไหมนี่วิธีลบในสมัยก่อนก็อย่างเงี้ยนะจังกิสข่านมาเนี่ยเขาจะลบชนะเมืองใดบางทีเขาก็ปิดล้อมปิดล้อมพอไม่มีน้ำไม่มีอาหารเดี๋ยวเขาก็ต้องยอมแพ้แต่อิหร่านเวลาเนี้ยเขาคงจะสู้กับโดยการบีบราคาน้ำมันขึ้นไปก่อนถ้าทำได้นะเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งในทางมันอาจจะยอมก็อาจจะออกแนวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสู้กันในอนาคตมันจะไปในเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องของใช้อาวุธ
1: ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยการบีบกันในลักษณะอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ประเมินว่ามันจะมีผลกระทบมากกว่ารอบแรกไหมฮะในแง่ผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับ
0: ผมคิดว่ามากกว่าแน่นอนเลยนะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเวลาบีบให้ไอตัวซัพพลายน้ำมันมันออกมาน้อยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยมันมีสต็อกฮะสต็อกน้ำมันเนี่ยทั้งของทางการและสต็อกน้ำมันเนี่ยของโรงกลั่นในทั่วโลกเลยเนี่ยนะ
1: ใช่
0: มีสต็อกแล้วที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันไม่ได้ขึ้นมากเนี่ยนะทุกคนยังขับรถยังใช้รถอะไรใช้พลังงานอะไรคล้ายๆเดิมอยู่เลยเนี่ยเพราะว่ามันเอาสต็อกเนี่ยนะฮะไล่มาลงเรื่อยๆไม่ต่างอะไรกับคนที่ตกงานแล้วไม่มีเงินเดือนแต่ยังมีเงินฝากก็ถ้าตราบใดที่ยังมีเงินฝากไหลออกมาเนี่ยนะฮะได้เรื่อยๆเนี่ยก็เขายังกินใช้ได้เหมือนเดิ
1: ม
0: แต่พอมาถึงวันนี้นะ
1: ครับ
0: สต็อกมันใกล้หมด
1: อะใกล้ครับโอ
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยการขยับตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาเนี่ยน่าจะมากนะ
1: อืมโอ้ใช่เพราะว่านี่เห็นภาพชัดเลยเพราะตอนแรกที่ลบกันแรกๆตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าน้ำมันสำรองยุทธศาสตร์น้ำมันเอกชนอะไรก็ปล่อยกันออกมาหมดเลยนะฮะจนทั้งตอนกลายเป็นว่าน้ำมันยุทธศาสตร์ประเทศยักษ์ใหญ่ G7 ก็ดีน้ำมันเอกชนก็ดีก็ทำสถิติต่ำสุดในรอบหลายสิบปีเกิดขึ้นแล้วนะฮะนั้นแสดงว่าผลกระทบที่อาจารย์มองอย่างแรกที่เห็นชัดราคาน้ำมันจะกลับไปแพงมากกว่าตอนที่ลบรอบแรกไหม
0: ผมเดาไม่ถูกเพราะว่าบอกตรงๆนะอิหร่านถ้าคงจะหวังอย่างนั้นแต่ว่าทรัมป์อาจจะมีหมากอะไรซึ่งผมเดาไม่ออกนะที่จะแก้ได้แต่นี่ผมก็บอกตรงๆผมก็ไม่ใช่คนชำนาญในเรื่องของน้ำมันนะอาจจะเป็นได้ว่าเขามีวิธีการในการที่จะเสกน้ำมันให้มันหล่นมาจากฟ้าใช่ไหมไหลลงมาเป็นทางเลยหรืออะไรซึ่งอย่างนี้ผมก็เดาไม่ออกแต่ถ้าไม่มีนะก็จบอ่ะก็ยังไงพออิหร่านปีปุ๊บราคาน้ำมันมันก็จะต้องขึ้นตอนมันขึ้นกำลังซื้อทั่วโลกก็หด
1: ครับซึ่งตรงนี้แหละครับสถานการณ์ของประเทศไทยเองณขณะนี้เองเนี่ยก็เชื่อว่าการรับน้ำมันจากช่องแคบของมุสมาตอนนี้ก็อีหลักอีเหลือก็ไม่ได้เต็มที่แบบ 100% ขณะเดียวกันราคาน้ำมันที่ลงมาในขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยนะอย่างโอ้เมื่อวานเช้าวันนี้ลงมา2.50 บาทกว่าเนี่ยนะก็ยังเป็นราคาที่แพงก่อนเกิดสงครามอิหร่านนะฮะและถ้าสถานการณ์ที่วันนี้ทำส่งสัญญาณแบบนี้ออกไปเนี่ยแล้วตัดสินใจว่าเจรจาไม่คืบแล้วใช้วิธีกดดันทางเศรษฐกิจอาจารย์มองว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะกลับมาในรูปความไม่แน่นอนสูงอีกไหม
0: ไม่แน่นอนสูงแล้วผมคิดว่าน่าเป็นห่วงแล้วนอกจากนี้พอเรามาเจอรัฐบาลนี้นะนะที่ก่อนหน้านี้นะการแต่งตั้งรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยก็ดูเหมือนกับพยายามที่จะเรียกว่ารักษาสิ่งที่เราเรียกว่า status quo นะคืองี้เวลานี้เนี่ยนะไอ้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะมันโดนทำลายไปเยอะโดยอิหร่านเนี่ยก็ทำลายไอ้เนี่ยโจมตีเข้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยของซาอุของอะไรต่างๆเนี่ยในตะวันออกกลางละโจมตีเข้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันของไอ้อิสราเอลนะแล้วมาจังหวะเดียวกันกับไอ้ยูเครนก็โจมตีโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยของรัสเซียรัสเซียเวลาเนี่ยน้ำมันสำเร็จรูปต้องมาขอซื้อจากอินเดียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอ้กำลังกลั่นเนี่ยในโลกเนี่ยกำลังกลั่นน้ำมันในโลกเนี่ยนะมันน้อยลงไม่ค่อยพอใช้ราคา

0: สำเร็จน้ำมันสำเร็จรูปกับน้ำมันดิบมันถึงห่างกันมากเวลานี้ห่างกันเป็นประวัติการเลย
1: อ๋อครับ
0: บังเอิญนะฮะกติกาของไทยเนี่ยเราไปอ้างอิงราคาหน้าโรงกลั่นที่สิงคโปร์
1: ใช่
0: ราคาค่ากลั่นต่อลิตรของสิงคโปร์เวลาเนี่ยกินจนรู้จะกินยังไงเลยนะฮะอิ่มจนรู้จะอิ่มยังไงพุงกำลังจะแตกอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่าเราก็ไปอ้างอิงก็กลายเป็นคนไทยเนี่ยก็ต้องไปแบกรับภาระในตรงนี้ด้วยทั้งที่การกลั่นนะค่าต้นทุนการกลั่นต่อลิตรในไทยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เปลี่ยนมากมายอาจจะขึ้นไปนิดๆหน่อยไม่ได้ขึ้นหลายๆเท่าเนี่ยเหมือนอย่างที่เวลาเนี้ยนะไอ้ค่าการกลั่นที่สิงคโปร์เนี่ยบวกขึ้นไปรัฐบาลกลับไม่แก้พอกลับไม่แก้แล้วเนี่ยนะฮะไอ้ราคาไอ้ราคาไอ้ที่มันกำไรโอเวอร์เนี่ยของไอ้พวกโรงกลั่นเนี่ยมันก็เลยผ่านส่งเรียกว่าส่งผ่านเข้าไปเนี่ยนะฮะในทุกกิจกรรมในเศรษฐกิจไทยเลยในการผลิตอุตสาหกรรมในการให้บริการนะฮะในการทำงานสต็อกในการเดินทางประจำวันทำให้เราแพงขึ้นไปหมดเลย
1: โอ้ครับว่าโอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้คือภาคเอกชนก็ยังไม่ปรับลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะมีค่าขนส่งเดินทางอันนี้เร็วหน่อยเห็นผลชัดนะฮะแต่กลายเป็นว่าถ้าเหตุการณ์มันอยู่ดีๆมันมาซ้อนกันนะซึ่งเรากำลังคุยกันตรงนี้ว่ามันซ้อนกันขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะเห็นการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงค่าครองชีพเนี่ยยาวถึงสิ้นปีนี้ก็ยากใช่ไหมครับ
0: นี่เลยจะขึ้นเลยถ้าหากว่าราคาน้ำมันมันขยับขึ้นเนี่ยมันก็มีแต่จะค่าใช้จ่ายค่าครองชีพมีแต่ขึ้นเว้นแต่รัฐบาลเนี่ยปฏิรูปยอมที่จะปฏิรูปในเรื่องของโครงสร้างธุรกิจพลังงานเกลี่ยกำไรเนี่ยคืนกำไรให้ประชาชนซะบ้างเนี่ยนะฮะเว้นแต่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลานี้สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศลำบากคนเพราะว่านโยบายเศรษฐกิจที่ผ่านมามันกระจายรายได้เนี่ยลงมาเนี่ยข้างล่างเนี่ยน้อยไปรายได้มันอุ้มอยู่ข้างบนนะอยู่ในระดับบนเนี่ยมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตดูครัวเรือนเนี่ยจะให้เขามีโอกาสมีความหวังที่จะเคลียร์ปัญหาหนี้ครัวเรือนอะไรนี่มันยาก
1: โอ้ใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยกระสุนการกระตุ้นของรัฐบาลในชุดแรกที่บอกกันว่าในส่วนของกระตุ้นกำลังซื้อนะโครงการกระตุ้นกำลังซื้อซึ่งตอนนี้เข้าเดือนที่2แล้วนะแต่บังเอิญว่าปัญหาของทรัมป์กับอิหร่านเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาแทรกซ้อนในช่วงระหว่างทางจนกระทั่งถึงสิ้นสุดโครงการประมาณเดือนที่4ของโครงการเนี่ยมันอาจจะคำถามผมก็คือว่าพอหมดชุดนี้แล้วเนี่ยเกิดสถานการณ์ไม่แน่นอนสูงต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีกระสุนชุดอื่นมาเลยใช่ไหมครับอาจารย์
0: คืออย่างนี้ถ้าเราต้องการจะเจ๊งเนี่ยนะเรากระตุ้นกำลังซื้อไปได้ทุกปีเหยียบคันเร่งไปเลยนะฮะไม่นานก็จะเจ๊งสามารถกระตุ้นได้กระตุ้นไปเรื่อยๆนะฮะนี่สาธารณะก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราชอบกู้หนี้ขึ้นมาแล้วก็มาแจกเพื่อการกินการใช้การบริโภคประจำวันไปนะลักษณะแบบนี้อันเนี้ยมันเป็นการทำนโยบายเศรษฐกิจซึ่งผมคิดว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกเรื่องมันต้องหาวิธีเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยมันจะไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของคนไทยให้เราเนี่ยทำงานให้มันเก่งขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นต้นทุนต่ำลงทำอะไรให้มันมีการอะไรรองรับไอ้ความซับซ้อนในงานมากขึ้นใช้เทคโนโลยีให้เป็นมากขึ้นอะไรทำนองเนี้ยนะฮะออกมาแนวนั้นเนี่ยดีกว่ากู้มาแจกกินแจกกินเนี่ยมันก็กระตุ้นครั้งเดียวน
1: ะ
0: กระตุ้นกินกระตุ้นกินเนี่ยมันไม่เหมือนกระตุ้นให้เก่งกระตุ้นกินกับกระตุ้นเก่งเนี่ยโอ้คนละเรื่องกันเลย
1: จริงจริงนะฮะงั้นแสดงว่าถ้าจะดูกระทรวงหรือนโยบายในเรื่องการรองรับถ้าสถานการณ์ผันผวนไม่แน่นอนสูงกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะดูแล้วเนี่ยเรามีพร้อมไหมฮะหรือเรารองรับได้ไหมฮะ
0: ไม่พร้อมถ้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือไอ้โครงสร้างการเมืองของเราเนี่ยนะฮะเราอาศัยระบบการเมืองเนี่ยที่มาด้วยการชื่อเสียงมาด้วยการติดสินบนผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยโดยการสัญญาว่าเข้ามาแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะให้นโยบายในการที่จะแจกโน่นแจกนี่แจกนั่นนะไอ้เนี่ยสัญญาว่าจะให้เนี่ยผมก็ร้องเรียนเข้าไปที่กกต.เนี่ยเพิ่งได้หนังสือกลับต่อมาจากกกต.บอก เอ้ยนี่เขาดูไอ้คำร้องของผมแล้วเนี่ยนะที่บอกว่าพูดแล้วเป็นลักษณะสัญญาว่าจะให้เนี่ยนะฮะเขาไม่รับคำร้องตามเงื่อนไขอะไรผมเข้าไปรู้ผมจะไม่ได้เปิดดูว่าเขาอ้างอะไรเหมือนกับว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องอะไรนะฮะไม่ไหว
1: ก็เลยเป็นเรื่องที่นะไม่รู้มันจะมีทางออกกันยังไงนะอาจารย์เขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้างั้นแสดงว่าตอนนี้ที่หลายหน่วยงานกลับมาปรับตัวเลข GDP ขึ้นใหม่เพราะว่ายังไม่นับเหตุการณ์วันนี้นะฮะแล้วก็ความซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเนี่ยการปรับ GDP ขึ้นมาล่วงหน้าก็ดีกับบวกกับสถานการณ์ตอนนี้ก็ดีนะฮะมันอาจจะทำให้ต้องมีการกลับมาทบทวนกันอีกครั้งหรือเปล่าสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจไทย
0: ผมว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยเนี่ยแล้วก็การวางนโยบายมองไปข้างหน้าเนี่ยสำหรับครึ่งปีหลังเนี่ยนะโอ้โหมันจะมีความไม่แน่นอนมันมีความผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะเป็นรายเดือนเลยล่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่ยากการวางอนาคตนะการวางแผนการเตรียมตัวอะไรเนี่ยยากคนที่มีหน้าที่ผมแนะนำให้มองไว้เป็น2ทาง3ทางมีเดินหน้ามีถอยหลังนะมีซีนาริโอ1ซีนาริโอ2อะไรเงี้ยคิดเผื่อไว้หน่อยนะ
1: เรียกว่าต้องปรับระดับเดือนต่อเดือนกันเลยใช่ไหม
0: ผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าบอกตามตรงว่ามันไม่มีใครเดาใจทรัมป์ออกอะ ไม่มีใครเดาใจจริงๆเขาควรจะยอมแพ้ไปตั้งนานแล้วนะถ้าเขายอมแพ้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะ ผมว่าเศรษฐกิจโลกก็ไม่วุ่นมาขนาดนี้หรือไม่ก็อิหร่านก็ยอมแพ้ไปซะ ไปคลายก็ไปกราบเท้าทรัมป์ซะ อย่างเงี้ยมันไม่ยอมทั้งสองฝ่ายนี่สู้กันแล้วบังเอิญพอสู้กันแล้วเนี่ยมันไปจับอยู่ตัวไอ้ช่องแคบพอมูสเนี่ยมันก็เลยพาโลกเนี่ยเดือดร้อนไปด้วย
1: เพราะว่าถ้าเบอร์2ของโลกอย่างจีนเองเขาประสบท่าทีอย่างมากๆกรณีนี้นะฮะแม้แต่ทางรัสเซียเองซึ่งตอนนี้ก็ยังไม้เบื่อไม้เบากับทางยูเครนกันอยู่เราก็มองไม่เห็นมหาอำนาจชุดไหนเลยนะที่มันจะแก้ปัญหาของ2ข่ายนี้ได้ลงตัวเนี่ยนะครับ
0: ไม่ใช่จีนเนี่ยนะเขาอยู่เบื้องหลังของอิหร่าน
1: อิหร่านด้วยนะฮะ
0: แน่นอนเพราะว่าเที่ยวนี้นะคือสมัยก่อนเนี่ยนะอิหร่านเนี่ยนะยิงขีปนาวุธเข้าไปที่เป้าที่โน้นที่นี่ที่นั่นเนี่ยนะปรากฏว่าไปแล้วมันพลาดเป้าฮะนะห่างไปสักไม่รู้ประมาณสักครึ่งกิโล500เมตร300เมตรอะไรเงี้ยนะอยู่เรื่อยๆเลยนะเขาโดนหลอกพอขีปนาวุธเข้าไปในเขตของอิสราเอลอย่างเงี้ยนะมันจะมีตัวสัญญาณมาแจ้งนะผมเคยไงผมรู้ผมได้กับตัวเองเลยผมลองค้นไอ้ Google Map เนี่ยแล้วผมพิมพ์คำว่า Mossad Mossad นี่คือไอ้หน่วยสืบราชการลับหน่วย CIA ของอิสราเอลใช่ไหมฮะกดเข้าไปดูด้วยนะปุ๊บมันโผล่ตรงนี้มันขึ้นมาสนามบินของจอร์แดนมันไม่ให้ผมค้น
1: ไม่ให้ค้น
0: เพราะตอนหลังนี่นะฮะอิหร่านเนี่ยเปลี่ยนจากใช้ระบบ GPS ของอเมริกาไปใช้ระบบไปตูของจีนฮะ
1: โอ
0: ้เที่ยวนี้เลยนะเขาบอกความแม่นยำเนี่ยนะออกมาเนี่ยไม่เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินเมตรหนึ่งโอ้โหมันถึงได้เข้าเป้าหมด
1: ปั๊บอ่ะโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันก็ไม่รู้เลยหาทางลงหาทางออกไม่เจอจริงๆนะครับอาจารย์ครับอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องเพราะว่าผมคิดว่าทรัมป์เองเขาก็มองจริงๆทรัมป์จะฝันว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนไอ้การเมืองในอิหร่านเนี่ยแล้วรัฐบาลที่ขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นมิตรกับเขามาเป็นลูกน้องอเมริกาแล้วเขาจะใช้ฮอร์มูสเนี่ยล่ะบีบจีนต้องการจะบีบจีนเพราะว่าจีนเนี่ยอาศัยน้ำมันจากฮอร์มูสเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งมั้งหรือ 60% อะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาบีบปุ๊บเนี่ยจีนต้องคายไอ้แหละเออใส่เขาเลย
1: โอ้อันนี้คือสิ่งที่เขามองยุทธศาสตร์แบบอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ผมคิดว่าอย่างอันนี้ไม่มีเขาไม่บอกใครนะแต่ผมอ่านว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวเนี่ยเขาพยายามยื้อมาก
1: ครับฮะโอ้ยอย่างนั้นอาจารย์จะแนะนำยังไงดีล่ะครับเพราะว่าถ้ามันมีความไม่แน่นอนสูงแล้วก็อ่านใจทรัมป์เข้าไปออกท่าทีอิหร่านเองก็ยากต่อการคาดเดา6เดือนข้างหน้าเนี่ยทั้งในเชิงนโยบายของผู้กำกับนโยบายทั้งในเชิงของประชาชนคนทั่วไปเนี่ยจะเต็มตัวยังไงดีครับ
0: คือให้ฟังอย่างผมเนี่ยเอามานำเสนอเนี่ยแล้วอย่าเชื
1: ่
0: อให้เอาไปแล้วไปหาข้อมูลมาประกอบแล้วก็มาชั่งน้ำหนักแล้วมาพิจารณาใช้ข้อมูลเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยนะฮะที่รู้จักทรัมป์ส่วนตัวที่จะมาแล้วมาขอข้อมูลหรือเข้าไปใน CIA หรือในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือแม้แต่ในอิหร่านนะ เราได้แต่เอาข้อมูลสาธารณะนี่มาประกอบในการพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ก็ผมเสนอแนะว่าต้องเอาไอ้ตรงนี้เข้ามาแล้วมาดูเป็นรายสัปดาห์เนี่ยแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูเพื่อที่จะออกมาแล้วคาดการณ์ว่าถ้ามันเป็นแล้วตั้งซีนาริโอถ้ามันออกมาเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นออกอย่างนั้นโอกาสมันจะเกิดกี่เปอร์เซ็นต์เลย
1: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมุมที่วันนี้เราตามเกี่ยวกับสถานการณ์ท่าทีของทรัมป์ที่ส่งสัญญาณต่อทั่วโลกนะกับกรณีที่วันนี้พูดกันแบบแรงๆกับอิหร่านไปเลยแล้วก็เนี่ยฮะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเปิดการซื้อขายในอเมริกาตอนนี้สีแดงกันทั้งกระดานทุกกระดานหมดเลยนี่นะครับหวังว่ามันคงจะไม่เกิน24-48ชั่วโมงหรือว่าไม่รู้จะมีการตอบโต้อะไรยังไงกันขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กันแบบตรงๆแล้วก็สดๆกันตาทีนี้กันเลยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ธีรชัยครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะฮะเอาวันนี้เราได้ฟังกันแล้วนะครับว่ามุมมองที่น่าสนใจจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะต้องตามสถานการณ์นะครับวันนี้คนเล่นทองคำก็หน้าหงายกูเลยนะครับคนเล่นหุ้นเองตอนปลายๆก็ทิ้งกันแทบไม่ทันนะฮะในขณะเดียวกันเราไม่แน่ใจนะครับว่าราคาน้ำมันวันนี้ที่ถูกประมาณถึง2.50 บาทกว่าสตางค์ซึ่งเป็นการลดราคาน้ำมันภายใน1วันที่มากที่สุดตั้งแต่เกิดสงครามอิหร่านเป็นต้นมาสำหรับของประเทศไทยนี่นะครับแล้วจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าสถานการณ์ตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดต่างประเทศเนี่ยขึ้นกันแบบน่ากลัวกันจริงๆนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้ผมว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเครื่องมือเทคโนโลยีอะไรต่างๆความไวของคนที่เปลี่ยนไปตอนนี้สำคัญเพราะคนเราต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องนี้เรื่องดีนะฮะจะเป็น AI for life ครั้งที่3โอ้เรื่องนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าวัยเก่าไม่ต้องไปกลัวเรื่อง AI คนรุ่นใหม่รุ่นหลานรุ่นเหลนก็จะพูด AI อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องกลัวเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะคนที่เป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ๆตอนนี้ก็มีความคุ้นชินนะฮะรู้จักเทคโนโลยีใช้ iPad เป็นใช้มือถือเป็นนะฮะงั้นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์คือใช้ยังไงให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นกับคนวัยเก่านะครับแล้วไม่ตรงนี้เองครับเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขนะครับและก็แน่นอนครับแค่ใช้เพียงเครื่องเดียวที่มีอยู่เท่านั้นเองนะฮะนี่เป็นโครงการดีๆนะครับจากทางด้านของ 90.5 คลื่นความคิดเนี่ยนะเขาก็ชวนพี่ๆเนี่ยพี่ๆในที่คือวัยตรงไหนนะ40+50+เนี่ยนะครับแล้วก็คนที่กำลังจะเกษียณแต่ตัวเลขเกษียณคนมันไม่เท่ากันถูกไหมฮะแต่ถ้าจะกำลังจะเกษียณแล้วก็มาเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปสุดพิเศษเลยนะฮะที่เป็นโครงการที่ว่า AI for Life ปีที่3นะฮะ Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI เพราะฉะนั้นเรียนสนุกลุกนั่งสบายนะครับไม่มีพื้นฐานก็ทำได้นะนี่เป็นโครงการที่ทาง Thinking Radio เขาคิดออกมาอย่างสมบูรณ์แบบกันเลยนะครับสิ่งที่ได้จากโครงการนี้สำหรับคนวัย40-50แล้วก็กำลังจะเกษียณเนี่ยนะฮะเพียงแค่อะไรรู้ไหมเอามือถือเครื่องเดียวหรือถ้ามีแท็บเล็ตก็เครื่องเดียวก็แล้วแต่นี่นะครับเดี๋ยวเราพิจภาพถ่ายคือเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวที่สุดปังสำหรับคนวัยเก่าก็ทำได้ถูกไหมครับนอกจากนี้สร้างวิดีโอสุดล้ำก็ทำได้นะฮะตัดต่อคลิปเก่าผมเชื่อว่าคนที่วัยเก่ามีคลิปอะไรที่มีภาพอะไรที่สวยๆเป็นอดีตแห่งความทรงจำเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเอาภาพเหล่านั้นเนี่ยนะมาทำคลิปตัดต่อส่งต่อแล้วก็โพสต์อวดใครก็ได้ลูกหลานก็ได้นะครับอาจจะเป็นเหลนตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็ฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI เพราะอะไรรู้ไหมฮะวัยเก่าแล้วต้องเจอเพื่อนเยอะแต่สังสรรค์กับเพื่อนรุ่นเก่าๆกันเยอะเนี่ยอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์วัยเก่าก็เลยนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยนะครับเราจะมีนะฮะผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งก็คืออาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์เนี่ยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุโอ้โหนี่แกสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะครับมานานเกือบ30 ปีเพราะฉะนั้นเขาจะคุ้นชินรู้ความต้องการของคนวัยเก่าเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมาดูแลใกล้ชิดกับทีมสตาร์ทกว่า10 กว่าคนเลยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะบอกแบบว่าเอาจับให้ทำกันเลยเรียกได้ว่าใครวัย40-50ไม่เคยตัดต่อคลิปไม่เคยแชร์ภาพไม่เคยใช้ AI ทำภาพงานนี้คุณทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในวันที่1 สิงหาคมนี้เนี่ยนะครับจัดที่โรงแรม The Emerald รัชดานะฮะก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยไม่ได้แพงเลยครับเรียกว่า 4,000 บาทมีทอนนี่นะฮะคือ 3,900 บาทต่อ1ท่านได้อะไรบ้างนะครับรับคู่มือ1 ชุดและดูคลิปย้อนหลังได้1 เดือนเต็มๆหมายถึงว่าผลงานที่เราทำไปอะไรเราดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็อิ่มอร่อยอาหารว่าง2 เบรกแล้วก็บุฟเฟ่มื้อกลางวันเติมแบบไม่อั้นนะฮะเพราะฉะนั้นโครงการดีๆอย่างนี้ไม่ได้เปิดให้กับวัยเก่าทุกคนนะฮะรับจำกัดแค่50 ที่นั่งเองงั้นฟังจากตรงนี้แล้วรีบเลยนะง่ายที่สุดเลยนะใช้เครื่องมือของท่านตอนนี้เลยแอดไลน์เข้าไปเลยนะครับแอดไลน์ก็ไปที่ @thinkingradio ต้องมีสัญลักษณ์คำว่าแอดมาก่อนนะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า thinkingradio แค่นั้นแหละครับ ใครเข้ามาก่อนได้ก่อนเพราะฉะนั้นรับจำกัด50ที่นั่งแรก AI for Life ครั้งที่3 Click and Create นี่นะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำหรับคนใหม่เก่าและเราก็จะไม่ตกยุคเทรนด์เพราะฉะนั้น AI อย่าไปกลัวฮะมันสร้างความสุขความชีวิตแล้วก็ทำให้เรามีอะไรทำในช่วงที่เรากำลังจะเกษียณกันเลยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้ากันต่อกับ Econbiz นะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
7: ้ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: ท่านผู้ชมอยู่ที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์กับ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวชและในขณะนี้ครับอย่างที่บอกไปนะฮะการให้สัมภาษณ์การกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องว่าข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่านเนี่ยมันจบไปแล้วนะฮะแล้วก็มีการโอ้โหพูดแบบเดลซัสที่แบบว่าไม่รู้ว่าไม่คุยคุยไปมันก็เปลืองเปล่าประโยชน์เสียเวลาอะไรต่างๆนี่นะครับโอ้โหตอนนี้นี่นะฮะดัชนีหุ้นล่วงหน้าของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐทั้ง3ดัชนีสำคัญเนี่ยสีแดงกันทั้งนั้นเลยนี่นะครับอีก45นาทีจะเปิดทำการนี่นะฮะหมายความว่าถ้าดัชนีหุ้นดาวโจนส์เปิดตอนนี้แล้วเราก็ตก414จุดโอ้โหครับหายไป 0.78% นะฮะดัชนีจะเหลืออยู่เพียงแค่52,780จุดหรือว่าตกเยอะนะฮะส่วนดัชนีหุ้น S&P 500จะเปิดตอนนี้แล้วก็ตก40จุดเลยครับประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะจะเหลือแค่7,510จุดดัชนีหุ้น Nasdaq นี่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ผ่าน 30,000 สักทีแถมเจอทรัมป์ให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเปิดตอนนี้ก็ตก227จุดประมาณ 0.77% นะครับดัชนี Nasdaq ก็จะเหลือเพียงแค่ 29,165 จุดนะครับในขณะที่อันนี้แพงมากเลยคือราคาน้ำมันดิบนะครับราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐก็ดีหรือว่าเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือเนี่ยเอาเบรนท์ก่อนแล้วกันนะฮะเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้ซื้อขายไปอยู่ที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรนี่นะครับขึ้นมาตั้ง3.22 เซนต์ประมาณ 4.38% ครับตอนนี้เกิน77ละอยู่ที่77.41 เซนต์ต่อบาร์เรลนับเป็นราคาน้ำมันดิบที่สูงสุดในรอบ2สัปดาห์ทันทีเลยนะครับ ส่วนด้านของแมนเน็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนะฮะอีก45นาทีเปิดทำการตอนนี้คงขึ้นมาประมาณ3เหรียญพอดิบพอดีเลยนะครับหรือว่า 4.25% เกิน70ดอลลาร์แล้วครับตอนนี้จะอยู่ที่73เหรียญ43เซ็นต์ต่อบาร์เรลแม่ได้เห็นราคาน้ำมันดิบของโลกนี่นะฮะต่ำกว่าก่อนเกิดสงครามได้เพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเองครับตอนนี้กลับขึ้นมาแพงเกินกว่าที่หลายคนนึกไม่ถึงนะฮะส่วนราคาทองคำนะฮะซื้อขายล่วงหน้าที่ว่าโกลฟิวเจอร์ตอนนี้โอ้โหทิ้งกันทิ้งเยอะเลยนะฮะ78เหรียญ90เซนต์หายไปเลยนี่นะครับหรือตกถึง 1.87% ครับตอนนี้ราคาทองคำล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์อยู่ที่ 4,079 เหรียญ80เซนต์ต่อออนซ์ครับส่วนด้านของคริปโตเคอเรนซีครับบิตคอยน์ทิ้งระเนระนาดเหมือนกันนะฮะตอนนี้บิตคอยน์เนี่ยตกไปถึง 1,663 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์หายไป 2.6% ครับอยู่ที่ 62,043 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับนั่นแหละครับคือสัญญาณที่ไม่สู้ดีจริงๆนะฮะกับสถานการณ์ในช่วงของเย็นวันนี้และถ้าหากว่าอาการเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะลามต่อถึงเช้าเป็นผู้นี้หรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจของเศรษฐกิจต่อทั้งวันที่ผมเห็นมาทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือการส่งสัญญาณของแบงก์ชาติอันนี้ชัดเลยคือมีทั้งการเปิดบันทึกการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งที่เขาประชุมเมื่อ19มิถุนายนวันนี้เขาเปิดวันนี้นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรียกว่าเป็นเซสชั่นพิเศษว่า Monetary Forum ของแบงก์ชาติเขาก็เอาคนที่ดูแลในเรื่องของเงินเฟ้อก็ดีตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยมาส่งสัญญาณกันจะเอาดูแลก่อนนะครับคือไอ้เจ้าบันทึกการประชุมของแบงก์ชาติบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีปมที่น่าสนใจอยู่ก็อย่างเช่นเรื่องค่าของชีพแบงก์ชาติก็ห่วงเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทเอกชนโดยเฉพาะเป็นธุรกิจ SME ซึ่งตอนนี้มีศักยภาพนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่ดีนะและเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าตกอยู่ในสภาพที่เรียกกันว่าซอมบี้เฟิร์มท่านผู้ชมจากซอมบี้ใช่หนังซอมบี้คือเป็นผีดิบเดินได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับบันทึกการประชุมของแบงก์ชาติเนี่ยนะครับเขาพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ครับคือสินเชื่อของธุรกิจ SME เนี่ยหดตัวต่อเนื่องมันไปสะท้อนว่าตรงนี้เนี่ยฮะทำให้การที่มันไม่มีเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงในระบบโดยเฉพาะคนทำการค้าขายเนี่ยนะฮะมันไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้พอตรงนี้แบงก์ชาติเขาก็ห่วงเรื่องนี้ว่าการปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจ SME ตอนนี้มันจะติดลบอยู่นะแล้วมันก็ชะลอตัวต่อเนื่องนี่นะครับจึงทำให้ธุรกิจ SME เนี่ยมีข้อจำกัดมากขึ้นกว่าเดิมมากๆในการที่ได้สินเชื่อจากธนาคารในขณะเดียวกันก็ไปพบว่าทางฝั่งธนาคารเนี่ยก็ตั้งการสูงอีกเหมือนกันคือระวังการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจใน SME แล้วก็กลายเป็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงของบริษัทดื้อนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องของสภาวะของธุรกิจเอกชนที่เป็นเกิดภาวะซอมบี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าภาวะซอมบี้นี่คืออะไรคือเป็นการปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทที่ยังขาดทุนต่อเนื่องแต่ก็ต้องอยากได้สินเชื่อเอาไปหมุนให้ธุรกิจมันไปต่อได้แต่ว่าผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องบริษัทที่เขาขายเนี่ยเรียกว่าซอมบี้คอมพานีนะครับแบงก์ชาติเขาก็มองอย่างนี้ครับว่าคือตอนนี้ธุรกิจ SME ก็ได้เงินกู้ยากอยู่แล้วเรื่องแถมเจอการแข่งขันที่รุนแรงในแง่ธุรกิจของตัวเองเพราะว่าเศรษฐกิจก็บีบรัดของถูกจากจีนก็มาการส่งออกเองก็มีปัญหาต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่งอะไรต่างๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เลยมีความกังวลว่าถ้าหากว่านะครับมีการปล่อยสินเชื่อสภาพคล่องให้กับบริษัทที่เป็นลักษณะแบบมีตัวเลขตัวแดงขาดทุนผลประกอบการไม่ดีต่อเนื่องอันนี้มันจะไม่ดีนะฮะทางด้านของคณะกรรมการนโยบายการเงินโดยเลขาของเขาเนี่ยเขาก็บอกงี้นะครับว่าไอ้เรื่องการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับแบงก์เขาก็ดูอยู่นะเขาก็คงมีหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ในการของเขาดูอยู่นี่นะครับและประเด็นของเขาว่าเขาก็ควรจะหลีกเลี่ยงกับบริษัทที่มีผลประกอบการติดลบกันอย่างเลื้อรังแล้วก็มานั่งขอกู้กันเนี่ยอันนี้เขาคงจะไม่ให้แต่เขาก็ห่วงนะครับเขาก็มองว่าลูกหนี้ที่เป็นกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะมีลูกหนี้อยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยได้รับความช่วยเหลือช้าหลายครั้งมากนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากว่าก็ต้องไปประเมินนะศักยภาพของลูกหนี้ว่าถ้าได้หนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วจะจ่ายคืนได้ไหมเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็กลายเป็นสิ่งที่แบงก์ชาติเขาจับตามองกับสถานการณ์ของบรรดาธุรกิจเอกชนที่เข้าขายแบบซอมบี้กันเนี่ยนะครับทีนี้กลับมาดูตรงนี้ฮะแหมถ้าหาว่าวันนี้ไม่นับวันนี้ที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตกลงไอ้ข้อหยุดยิงเนี่ยมันจบไปแล้วเนี่ยนะฮะสัญญาณต่างๆในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางมาไทยเนี่ยมันมีสัญญาณที่ดีอยู่นะครับถ้าไม่นับวันนี้เนี่ยนะฮะคือเรื่องนี้ครับคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์เนี่ยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเธอเขาบอกงี้ครับว่าถ้าสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางสงบนะแบบอย่างนี้เนี่ยนะฮะไม่มีรุนแรงไม่มีการใช้กำลังทหารไม่มีการโจมตีเนี่ยนะฮะคาดว่าในปีนี้เนี่ยไทยจะมีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้ประมาณ 600,000 คนคือถ้ามันเอาไปเทียบถูกไหมคือฟื้น 600,000 เนี่ยเราแบบจะตาโตมากเลยเนี่ยนะครับแต่ปรากฏตรงเนี้ยมันจะลดลงไป 25% เมื่อเทียบกับปี68โอ้ลดเยอะลดเยอะนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ย ปี68เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเข้าไทยเนี่ย 806,000 คนนะครับทีนี้พอเรามาจับตัวเลข1มกราคมถึง23มิถุนายนเนี่ยนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้ามาไทยสะสมนะครับ 193,800 คนตอนเนี้ยติดลบ 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วนะครับทีนี้นักท่องเที่ยวตะวันออกกลางถามว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่บินระยะไกลนะเพราะว่าเส้นทางการบินของมันเกิน5ชั่วโมงขึ้นเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีคุณภาพไหมมีไม่ใช่ไม่มีฮะเพราะตรงนี้เองนี่แหละครับเมื่อสถานการณ์ที่มันยังสงบอยู่เนี่ยนะถ้าไม่นับวันนี้นี่นะฮะเขาบอกก็จะจับมือประสานการเป็นระยะยาวเนี่ยนะครับเพื่อหาขนคนตะวันออกกลางมาเที่ยวในช่วงที่เหตุการณ์มันเริ่มนิ่งๆเงียบๆกันอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองนี่นะครับทางด้านของพรบ.เขาก็เลยเตรียมพร้อมนะฮะที่จะมีการส่งเสริมการขายเพื่อที่จะเอาตะวันออกกลางมาเที่ยวบ้านเรานะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยพอดูนักเที่ยวแต่ละตะวันออกกลางที่เขาใช้จ่ายเงินโอ้ไม่ใช่เล่นนะฮะอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยใช้จ่ายนะครับแสนบาทต่อคนต่อทริปนะแถมอยู่ในเมืองไทยเนี่ย10-12คืนแล้วคนตะวันออกกลางโดยเฉพาะ UAE เนี่ยถ้ามาเนี่ย5ดาวเท่านั้นนะต่ำกว่านี้ไม่พักนะครับรีสอร์ทหรูพูลวิลล่าต้องมีอันนี้เข้าพักนะครับและเวลามาเนี่ยมาแบบครอบครัวใหญ่ไม่ใช่แบบประเภทมาแค่คนเดียวแล้วก็เดินทางแบบเรียบไอทีนี่เป็นต้นอันนี้จะไม่ใช่และที่น่าสนใจคือว่านักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเวลาเที่ยวมาเนี่ยนะชอบเที่ยวซ้ำเที่ยวซ้ำอัตราของเขาเนี่ยสูงตั้ง 65% นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสัญญาณที่ดีตรงนี้นะครับก็เอาใจช่วยกันนะครับถ้าสถานการณ์มันยังเงียบๆอย่างนี้กันอยู่นะฮะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของวงการตลาดทุนก็มีเรื่องที่แบบว่ากลายเป็นตั้งคำถามขึ้นมาว่าวิกฤตศรัทธาจะกลับมาอีกหรือเปล่าสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับจนทำให้เรื่องนี้รัฐมนตรีโทษนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยถึงจะมีคำสั่งเลยนะฮะให้ทั้งกลต.แล้วก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สั่งไปที่ตลต.คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยไปเร่งสอบกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสุภาพรเนี่ยไปถือหุ้นของบริษัททรูและอีก5บริษัทซึ่งมันจะเป็นปริศนาคือมันไม่มีความชัดเจนตรงที่ว่าไอ้ถือได้ไงและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขึ้นมาด้วยนี่นะฮะแล้วคนที่ก็งงๆไม่รู้เป็นใครมีตัวตนหรือไม่หรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางด้านคุณเอกนิติเขาบอกเป็นกังวลไงเพราะมันจะไปกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุนแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราด้วยเนี่ยนะครับซึ่งในวันนี้กรต.ก็ไปสอบตลต.ก็ไปสอบเนี่ยนะครับซึ่งกรต.ไปสอบเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าไอ้การแจ้งข้อมูลถือหุ้นตามแบบ246-2เนี่ยนะฮะของนางสาวสุภาพรเนี่ยนะฮะพิมพ์ผมเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเหมือนกันนะใช่ไหมฮะเรื่องนี้เองเขาก็เลยมีการว่าตั้งใจที่จะมีการสอบเรื่องนี้ในเชิงลึกกันต่อไปนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยแม้แต่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังบอกเลยว่ามันจะเป็นวิกฤตศรัทธาต่อตลาดทุนขึ้นมาก็ได้เพราะนักลงทุนก็จะไม่มั่นใจอะไรที่เป็นข้อมูลไม่ชัดเจนแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่ติดบุคคลอะไรก็แล้วแต่ที่ถือหุ้นสูงขึ้นมาผิดปกติและประธานโทษนะฮะถือใน7บริษัทที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำในบ้านเราด้วยนะฮะเรื่องนี้นักลงทุนก็ตกใจนะครับทีนี้มีมันมาอีกเรื่องนึงที่เชื่อมต่อกับวงการตลาดทุนจำได้ไหมฮะเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพคล่องจนทำให้ไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้คืนให้กับเจ้าหนี้ได้เรียกได้ว่าเป็นเบี้ยวหนี้ก็มีเรียกว่าขอต่ออายุขอปรับโครงสร้างการจ่ายหนี้คืนให้กับผู้ถือหุ้นก็ดีนี่นะครับวันนี้ก็มีอีกกรณีนึงครับซึ่งก็เป็นกรณีของ JTS ก็คือบริษัทเทคโนโลยี Adjustment Technology Solution เนี่ยนะครับJTS เนี่ยเกิดผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ตั้ง207ล้านบาทนะครับคุณซังโตลีเป็นกรรมการผู้จัดการของ Adjustment Technology Solution จำกัดมหาชนว่า JTS เนี่ยนะครับก็ออกมาบอกเรื่องนี้เขาส่งรายงานที่ตลาดหลักทรัพย์ว่าเอ๊ะทำไมถึงเวลาแล้วไม่ไถ่ถอนหุ้นกู้ตั้ง207ล้านบาทก็เพราะว่าเงินบิตคอยน์ผันผวนครับแล้วก็โครงการ AI ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะตลาดหลักทรัพย์เขาก็เลยต้องคุ้มครองนะฮะก็ต้องคุ้มครองนักลงทุนโดยการสั่งขึ้นเครื่องหมาย CB ทันทีนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่รักษาความปลอดภัยให้กับนักลงทุนที่ตอนนี้ถือหุ้นตัวนี้อยู่นะครับอ่ะนั่นแหละครับถือว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญเมื่อสักครู่นี้ AI สำหรับไปเก่าใช่ไหม AI สำหรับทำมาค้าขายสร้างออนไลน์ในอาชีพอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่ดีนี่นะฮะAI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังเนี่ยฮะโอกาสมาแล้วเนี่ยนะครับเปลี่ยนมือถือให้เป็นหน้าร้านนะคนรุ่นใหม่ๆก็ทำได้ทำเป็นแต่คนรุ่นเก่าก็ต้องทำได้นะครับโครงการนี้เนี่ยนะครับก็จะสอน AI ใ คิดคำคมเขียนแคปชั่นเด็ดๆนะฮะสอนถ่ายภาพแต่งรูปสินค้าให้สวยพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับมีเคล็ดลับนำไปกลับบ้านใช้กับคู่มือได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีวิทยากรชื่อดังก็คืออาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะฮะแล้วก็ทีมสตาฟเนี่ยมาประกบเลยนะฮะสำหรับใครที่โชคดีได้เรียนโครงการนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยนะครับเรียกว่า AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับโดยเฉพาะเขาจะมาจับมือทำกันเลยนะฮะตั้งแต่ติดลบจนกระทั่งหมายถึงติดลบกับความแล้วไม่มีประสบการณ์เลยจนกระทั่งขายของเป็นนะครับและสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่2สิงหาคมที่โรงแรมดิเอมเบอรัลรัชดาราคา 4,500 บาทเรียนเต็มวันอร่อยอาหารบุฟเฟ่โรงแรมเพียบรับแค่50คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบสมัครด่วนนะฮะหยิบมือถือขึ้นมาเข้าไปที่ไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์ต่อด้วยคำว่า Thinking Radio 50,000 เท่านั้นได้ก่อนมีสิทธิ์เรียนเลยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่าย 4,500 บาทนะครับหมดเวลาครับสำหรับวันนี้นะฮะอีคอนบิสพบกับผมท่านใหม่วันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
9: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยคร
13: ับเฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
9: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทางคลื่นความคิด96.5 MHz ของอสมทนะครับไม่ว่าจะฟังบนหน้าปัดวิทยุที่บ้านหรือว่าจะเป็น Facebook 96.5 คลื่นความคิดเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึง แอปพลิเคชัน M-Cod ด้วยนะฮะเสียงชัดคมชัดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้ววันนี้ครับวันนี้สัญญาณการ ลงทุนเนี่ยดีทั้ง2ตลาดหลักสำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดของทองคำนะฮะปิดตลาดวันนี้ก็โอ้โหบวกขึ้นมาถึง700บาทนะครับในราคาที่รับซื้อซึ่งปิดไปเนี่ยนะครับทองคำแท่ง 64,800 ขายออก 65,000 เป๊ะๆเลยนะครับส่วนรูปพรรณเนี่ยนะครับขายออกราคา 65,800 บาทนะครับหันไปดูตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็โอ้โหเขียวกระจายนะครับแล้วก็ปิดเหลือ 1,600 จุดเป็นผลสำเร็จนะครับปิดที่ 1,608.30 จุดบวกตั้ง32.05 จุดครับวันนี้บวก 2.03% จำนวนลูกค้าการซื้อขายสุทธิเนี่ยนะครับไม่ถึง 80,000 ล้านครับ 79,975 ล้านบาทนะฮะความชัดเจนอะไรต่างๆก็ดูจะสดใสมากยิ่งขึ้นที่ขนาดว่าอเมริกากับทางด้านของอิหร่านเนี่ยโจมตีกัน2วันติดต่อกันเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าจะพอเห็นสัญญาณอะไรที่แยกออกจากกันหรือไม่เดี๋ยวอันนี้ค่อยว่าตามกันต่อนะครับจะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับเราจะมีวิทยากรประจำพูดคุยกับเรานะครับซึ่งวันนี้เรื่องน่าสนใจมากเลยนะฮะเราจะพูดถึงโครงสร้างประชากรไทยนะครับเรารู้ใช่ไหมฮะว่าทุกวันนี้นะฮะเด็กเกิดใหม่นี่นะครับอัตราการเกิดนะฮะน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตในขณะเดียวกันโครงสร้างประเทศไทยตอนนี้เป็นระดับแบบซูเปอร์เราภาษาชาวบ้านแล้วกันนะซูเปอร์แก่นี่นะฮะมันมาอย่างนี้หมดแล้วแล้ววัยของคนในประเทศ

0: นะฮะแล้วก็ธุรกิจผลกระทบทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจแต่เวลาพูดถึงผลไอ้โครงสร้างประชากรต้องเข้าใจนะมันมีสองเรื่องคือเรื่องขนาดของประชากรจำนวนถูกไหมฮะแล้วก็สุขภาพของคนและแรงงานเป็นเรื่องใหญ่นะสุขภาพกายสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วที่สำคัญสำหรับเมืองไทยเนี่ยมันมีสองเรื่องอย่างที่คุณบัญชาพูดคือเวลาเนี้ยประชากรเราลดลงเร็วมากอัตราการเกิดของเราเนี่ยมัน0.8 0.9%ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียในโลกเลยในเอเชียนี่เราอัตราการเกิดเนี่ยเราลดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเวลาเนี่ยใกล้เคียงญี่ปุ่นนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในการเปลี่ยนแปลงเบื้องหลังเนี่ยมันมีไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าความแตกต่างระหว่างรุ่นมันมีรุ่นเราเคยได้ยินใช่ไหมรุ่นเบบี้บูมเมอร์รุ่น
1: ใช่ครับ
0: อะไรฮะเจเนเรชัน X เจเนเรชัน Y อะไรต่างๆพวกนี้นะฮะรุ่นต่างๆพวกนี้มันไอการรุ่นต่างๆเหล่านี้แนวความคิดวิธีคิดวิธีการทำงานของคนรุ่นต่างๆเหล่านี้ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเลยนะเปลี่ยนแล้วไอ้การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอันเนี้ยสองทั้งสองเรื่องทั้งโครงสร้างประชากรแล้วก็ทั้งเรียกว่าง่ายๆด้วยกันเจเนเรชันแกปนะฮะมันมีผลกระทบกระเทือนทั้งต่อสังคมต่อความเป็นครอบครัวต่ออะไรต่างๆหลายอย่างนะฮะเอาเรื่องประชากรก่อนเนี่ยเรื่องประชากรเรารู้แล้วว่าโอ้โหเราเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างที่คุณบัญชาพูดเราตายมากกว่าเกิดแล้วก็ประมาณการกันดี20-30ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะลดลงประชากรเราจะลดลงถึงเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะลดลงเยอะมากสาเหตุเราก็รู้ละเวลานี้คนไม่แต่งงานถึงไหมถึงแต่งก็ไม่มีลูกแล้วก็แต่งช้า
1: ถูกครับ
0: แต่งช้ามากไอ้นี่ไปเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งนั้นแถมคนหนุ่มสาวตายเยอะมาก
1: ครับ
0: ตายเพราะอะไรฮะอุบัติเหตุรถยนต์อุบัติเหตุโง่
1: ๆโอ้
0: เยอะมากนะฮะหลายหมื่นคนต่อปีแล้วก็เป็นโรค NCD โรคไม่ระบาดอะโรคไม่ติดต่อพวกโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆมันตายก่อนวัยอะ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะไอ้คนหนุ่มสาวโดยเฉพาะผู้ชายติดยาไม่ติดยาก็ติดคุก
1: ครับ
0: โอ้โหมันทำให้ประชากรเราเหลือน้อยมาก
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมอันนี้ปัจจัยต่างๆเล่าไปอ่ะแล้วไม่แต่งงานแล้วประเทศไทยเนี่ยมีกลุ่ม LGBTQ มากที่สุดแล้วเราโอ้โหเราลิเบอรัลมากเราเสรีมากเรื่องนี้นะแล้วกลุ่มนี้จะไม่แต่งงานจะไม่มีลูกละ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นไอ้การที่ทำเป็นแบบนี้กับไอ้การที่รุ่นต่างสัดส่วนของรุ่นต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนแปลงละถ้าเราเทียบนะครับผมเผอิญผมไม่ได้ส่ง PowerPoint ให้คุณเห็นแต่ว่าถ้าเทียบปีปัจจุบันปีนี้นะกับ20ปีที่แล้วคือทำไมเราต้องเทียบ20ปี20ปีเวลในเทอมประชากรเราถือว่า1รุ่น
1: ใช่
0: 1รุ่นนี่ใช้เวลานับ20ปีนะฮะไอ้ประชากรรุ่นที่เรียกว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเบบี้บูมเมอร์เนี่ยก็คือเกิดโน่นขออนุญาตใช้คสแก่แล้ว1928ถึง1964นะ2507นะฮะรุ่นเกิดก่อน2507เบบี้บูมเมอร์แต่ก่อนนี้เนี่ย20ปีที่แล้วเนี่ยมันมี30ไม่มี30กว่าเปอร์เซ็นต์นะ33-34% เวลานี้ลดลงมาเหลือ 20% เองรุ่นนี
1: ้
0: หายไป Generation X เนี่ย20ปีที่แล้วเนี่ยมีสักประมาณ 28-29% เดี๋ยวนี้ก็เหลือประมาณ 25% ลดลง Generation Y เนี่ย20ปีที่แล้วก็มี 25% เดี๋ยวนี้ลดลงมานิดหน่อยเหลือ 23% 24 23-24% คร่าวๆ Generation ZGeneration Z นี่พวก Z เนี่ยเกิด1997ใช่ไหมปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
1: ไปครับ
0: 1997ถึง2012 20ปีที่แล้วมีประมาณสัก

0: 4%เหนียงนี้20%
1: โอ้เพิ่มขึ้น
0: รุ่นนี้แล้วแอลฟา
1: ครับ
0: แอลฟานี่20ปีที่แล้วยังไม่มีปัจจุบันเนี่ยเหลือมีเพิ่มโผล่ขึ้นมาแอลฟาเนี่ยประมาณ 11% นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยมันจะถูกกำหนดโดย Gen Z กับอัลฟาแล้วก็มีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่กำลังมาละเบต้า
1: เบต้า
0: เบต้าเนี่ยเกิดตั้งแต่2025จะมาเมื่อปีที่แล้วล่ะรุ่นเบต้าแต่พวกนี้พวกอนาคตทั้งนั้นแหละการเปลี่ยนแปลงไอเอเจเนเรชันเหล่านี้มันมีความคิดความอ่านอะไรต่างๆไม่เหมือนกันผมย้อนกลับไปนิดนึงก่อนไอตอนประชากรเนี่ยนิดนึงนะโครงสร้างประชากรสมัยก่อนที่เรียกว่าเบบี้บูมเมอร์ที่อัตราการเกิดเราสูงมาก 3.3% สมัยก่อนหลังสงครามโลกครั้งที่2อ่ะง่าย
1: ๆใ
0: ช่ 3.3% ต่อปีเนี่ยโอ้โหแล้วพอประชากรมันมากขึ้นเนี่ยในทางประชากรเขาเรียกว่า population dividend ก็คือว่า demographic dividend ก็คือได้ผลประโยชน์แบ่งปันจากการที่มีประชากรเพิ่มคือมีแรงงานมีแรงงานเพิ่มเกิดอะไรขึ้นฮะแรงงานเพิ่มขึ้นแรงงานเพิ่มขึ้นจำนวนคนแก่น้อยผลิตภาพเศรษฐกิจโตอันเนี้ยเป็นประเทศไทยก็เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมาตั้งแต่1960 1970 1980นะนี่เรียกว่าFirst Demographic Dividend ไอ้ Second Dividend นี่คือหลังจากคนรุ่นเนี้ยแก่พอเริ่มสูงอายุมาก40 50อะไรเงี้ยคนพวกนี้ก็สะสมทรัพย์สมบัติพวกนี้รุ่นนี้ทำงานหนักนะก็มีเงินก็เอาไปลงทุนเอาเงินออมมาใช้ลงทุนมันก็เกิด Second Dividend ขึ้นมาประเทศไทยมีบ้างไม่มากนักไม่มากเท่ามาเลเซียไม่มากเท่าไอ้ second dividend คือทำให้ตลาดหลักทรัพย์ตลาดอะไรต่างๆมันบูมมากเราบูมมากแต่ว่าไม่มากเท่ากับมาเลเซียหรือเกาหลีใต้อันนี้คือ second dividend นะอันนี้แต่เวลาเนี้ยเราแก่ตัวที่สุดละในอีสเอเชียนะก็เพราะฉะนั้นเมื่อสูงอายุเพิ่ม GDP เราชะลอตัวชัดเจนแล้วต่อไปเราขาดแคลนแรงงานแน่นอน
1: โอ้โห
0: เงินบำเหน็จบำนาญเงินสังคมส่งเงินสงเคราะห์คนชราต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเราจะแก้ปัญหาเรื่องประชากรแก่ตัวเนี่ยเวลาเนี้ยถ้าระยะสั้นนะม
1: ัน
0: ต้องยืดอายุเกษียณอย่างประกันสังคมไม่ใช่55แล้ว
1: ผู้
0: พิจารณาแล้วจะยืดไป60ยังไม่ยืดเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มันไม่ได้แล้วล่ะนะฮะ เราต้องไปนำเข้าแรงงาน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรื่องแต่ว่าเราดันไปนำเข้าแต่แรงงานไร้ฝีมือ
1: โอ
0: ้แรงงานฝีมือเรากีดกันเต็มที่เลย
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะแล้วเราต่อไปเนี่ยในที่สุดเราต้องใช้เทคโนโลยีใช้อะไรต่างๆนะฮะเพิ่มทักษะคนอะไรทีนี้อันเนี้ยคืออนาคตว่าเราจะต้องทำยังไงแต่ตอนเนี้ยมาดูบอกว่าผลกระทบของการมีไอ้เจเนเรชันแกปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือยังไม่ไปนับไอ้แอลฟาก็ได้นะฮะมันก็4รุ่นแล้วเบบี้บูมเจน X เจน Y เจน Z แต
1: ่
0: จริงๆต้องนับแอลฟาแล้วล่ะ
1: นั่นสิครับ
0: มันต้องนับแอลฟาเนี่ยใช้เงินแล้วเกิด2013ปีนี้ก็คือเท่าไหร่ฮะ2026ใช่ไหมฮะ10ปีแล้ว
1: 10ปีเราใช้เงินเป็นแล้วฮะ
0: โอ้ยไม่ใช่ใช้เอาเงินพ่อแม่ซื้อแล้วเดี๋ยวนี้รุ่นนี้เกิดมากระมือถือ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะรุ่นนี้เก่งกว่าพ่อแม
1: ่ถูก
0: อันนี้แหละอันนี้เรื่องใหญ่มันเกิดผลสร้างชาติผลเรื่องการใช้จ่ายอย่างที่เราพูด
1: ครับ
0: ผลในเรื่องการทำงานและผลต่อเศรษฐกิจ
1: โอ
0: ้นะฮะเอาละเราดูเรื่องการทำงานก่อนไห
1: ม
0: นะฮะกับความร่วมมือในองค์กร
1: ตอบ
0: มันต่างกันไหมเจน X กับเจน Y เจน Z เนี่ยเจน X หรือเบบี้บูมเนี่ยกับเบบี้บู
1: ม
0: รุ่นเนี้ยทำงานหนัก
1: ใช่ครับ
0: งานต้องมั่นคงจงรักภักดีต่อองค์กร
1: ใช่
0: ไม่ออก
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่ไล่ก็ไม่ออก

0: ว่าจะ
1: สล
0: อย
1: ั
0: ู
1: บ
0: ่
1: ค
0: ข้
1: า
0: าง
1: นแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยเน้นนะฮะทำงานต้องยืดหยุ่นมีอิสระกิกเวิร์กเกอร์เดี๋ยวนี้กิกเวิร์กเกอร์เยอะมากเลยถูกไหมฮะขี่มอเตอร์
0: อ๋
1: ไ
0: อ
1: ซ
0: ใช
1: ค์
0: ่
1: รับจ้างอะไรทำงานอิสระแต่ไม่หมดเลย
0: เออ
1: ไม่ชอบผูกพัน
0: อ๋อฮะ
1: แล้วไม่ใช่ทำงานอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: โอ้ทำงานด้วยเที่ยวด้วยพักผ่อนด้วยออกกำลังกายด้วยเขาเรียกว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์
0: เออ
1: ชีวิตกับการทำงานมันต้องได้สมดุลกัน
0: โอ้
1: ที่เห็น
0: ยุ
1: น
0: ค
1: ะเนี่ยความสมดุลใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: คุณค่าในการทำงานที่ความคิดก็ต่างกันผ
0: ใช
1: ล
0: ่
1: ิตภาพของคนสองกลุ่มสี่กลุ่มเนี่ยจริงๆถ้าแบ่งเป็นสองพวกคือเอาเบบี้บูมเจนเอ็กซ์นะรวมกันแล้วก็ Y กับ Z เนี่ยรวมกันถูกไหมฮะความคิด Y เนี่ยเป็นรุ่นเชื่อมต่อรุ่นเชื่อมต่อพ่อแม่ที่รุ่นเก่าใช่ไหมที่เป็นคนหาเงินกับรุ่นใหม่เป็นรุ่นเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นว่าแต่ Y เนี่ยก็เกิดมาก็มีคอมพิวเตอร์เริ่มมีคอมพิวเตอร์แล้วถูก
0: ใช
1: ไหม
0: ่
1: ฮะ
0: นะ
1: แต่ Z เนี่ยไม่รู้จักเลยไม่ร
0: โ
1: ู
0: อ
1: ้
0: ้
1: จักไอ้รุ่นกับไม่รู้จักไอ้โทรศัพท์ที่หมุนๆเลยนะไม่รู้จักเลยเกิดมาก็มือถือหมดแล้วล่ะนะฮ
0: ถ
1: ะ
0: ูกครับ
1: เพราะฉะนั้นมันมีความขัดแย้งในที่ทำงานแน่
0: อ๋อครับ
1: ๆถูกไหมฮะเพราะความคิดไม่เหมือนกันนะไอ้คนนึงโอ้โหมันทำเร็วแล้วก็เอาอีกคนนึงเน้นซีเนียริตี้เน้นอะไรต่างๆถูกไหมเน้นเป็นระเบียบแบบแผนแต่อีกคนนึงโอ้โหว่องไวตัดสินใจเร็วไม่เอางานหนักไม่เอานะอย่าหนักเกินไปนะมันต้องพอดีพอดีแต่ข้อดีถ้าในที่ทำงานถ้าตกลงมันได้
0: ครับ
1: ถ้าระบบมันดีเจ้านายเนี่ยอายุสูงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คนสูงอายุมีประสบการณ์สูง
0: แน่นอนครับ
1: มีความรู้เรื่องกฎระเบียบต่างๆดีแต่คนรุ่นใหม่มีดิจิตอลสกิลอ่ะ
0: ถูก
1: แล้วก็โอ้โหเด็กพวกนี้ฉลาดนะ
0: โอ้
1: มันเห็นโลกหมดเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าในดิจิตอลในโทรศัพท์มันดูหมดแล้วมันไม่ใช่ดูเฉพาะในโทรศัพท์มันไปด้วยเดี๋ยวนี้ไปต่างไปเที่ยวต่างประเทศมันถูกมาก
0: ใช่ครับ
1: ไอ้รุ่นเรากว่าจะไปได้ไปต่างประเทศมันต้องนั่นแล้วอะอายุ20กว่าแล้วอะ
0: ใช่เลยครับ
1: ได้ทุนไปเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่อะนะฮะถ้าพ่อแม่มีสตังค์ก็โชคดีไปแต่ก็ไปส่วนใหญ่ก็มัธยมอะไรเงี้ยนะฮะกว่าจะได้ไปแล้วโอ้โหการไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเครื่องบินอะไรต่างๆไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นไอ้คนรุ่นใหม่เนี่ยพูดง่ายๆคนรุ่นใหม่เห็นโลกมากกว่าคนรุ่นเก่านะ
0: แน่นอนเลยครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: จริง
1: ไอ
0: เลย
1: ไอที่สมัยก่อนเราบอกว่าฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนเธอเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่มีความหมายนะ
0: มีความหมายแล้ว
1: ถูกไหมไอรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหมันไปแช่ออนเซ็นไปอะไรต่างๆมาทั่วโลกใช่ไหมฮะก็ไองานของมีงานวิจัยที่ไปนำเสนอที่ World Economic Forum เขาบอกว่าถ้ามีการลงทุนในการสร้างความร่วมมือระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มันต้องลงทุนทำนะ
0: โอ้
1: มันต้องลงทุนทำแต่เรายังไม่ได้ทำจริงๆอย่างจังถ้าลงทุนทำเนี่ยผลิตภาพแรงงานของบริษัทของหน่วยงานจะเพิ่มขึ้นประเทศจะขึ้นเนี่ยเห็นไหมของอย่างเงี้ยเรามองข้ามทีนี้อย่างเงี้ยมันต้องช่วยกันบริษัทที่ทำให้ผู้บริหารกับคนรุ่นหนุ่มสาวทำงานร่วมมือกันได้เนี่ยโอ้โหเป็นทีมเวิร์กนะมันไปไกลนะอันเนี้ยมันก็เพราะเราจะมีคนรุ่น Y มิลเลนเนียมรุ่น Z Gen Zเป็นพนักงานส่วนใหญ่ Gen X เป็นผู้บริหารระดับสูงจุ่มไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อันเนี้ยพลังงานไอ้พวก Gen Z Gen อะไรต่างๆมันเน้นเรื่องความยั่งยืนเดี๋ยวนี้เขาเน้นเรื่องสุขภาพจิตไปออกกำลังกายเขาเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งดีทั้งนั้นเห็นไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามันเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันไม่ขัดแย้งเนี่ยการบริหารองค์กรก็จะดีนะทีนี้วิธีการที่เขาจะปรับโครงสร้างองค์กรเขาก็บอกว่าเวลานี้มันมีระบบละมีแนวคิดละว่าจะปรับโครงสร้างองค์กรให้ทำงานร่วมกันเนี่ยเขาบอกว่าใช้การประเมินผลงานด้วยระบบ AI คือคล้ายๆให้รางวัลผลตอบแทนแบบเล่นเกม

0: เออไอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันชอบเล่นเกมแล้วสังเกตดูเล่นเกมยิงกันเล่นเกมไล่อะไรต่างๆจับไปโน่นจับไปนี่แล้วได้คะแนนมีความสุขนะ
1: แฮปปี้
0: เออแฮปปี้เพราะฉะนั้นทำไมเราไม่รางวัลตามผลงานแบบนี้เป็นผลงานระยะสั้นไม่ใช่รอปีหนึ่งแล้วถึงมาขึ้นเงินเดือนแล้วก็ขึ้นโบนัส
1: ครับ
0: ไปเด็กรุ่นใหม่ทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องออกแบบองค์กรเนี่ยที่ตอบสนองความพึงพอใจไอ้ระบบให้รางวัลเนี่ยตอบสนองความพึงพอใจของคนเจนแคปแล้วก็เจนแอลฟานะฮะโอเคมันจะเพิ่มผลิตภาพได้ต้องสร้างเกมและแรงจูงใจอ่ะเขาจะได้โน้มน้าวเขานะฮะมันมีงานหนักงานน่าเบื่อมันก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมพวกนี้ได้ให้อยากทำ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เรื่ององค์กรเรื่องที่สองคือเรื่องแนวโน้มการบริโภค
1: ครับ
0: อันนี้สนุกมาก
1: นะฮะ
0: คนรุ่นใหม่นี่โตมากับมือถืออ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมใช้จ่ายโอ้โหมากกว่าคนเจนเอ็กซ์อ่ะ
1: ใช่
0: เท่ากันนะแต่คนรุ่นนี้ใช้มากกว่าคนเจนเอ็กซ์เยอะมากเลยไม่รู้คุณบัญชาที่ทำงานที่อสมทเป็นป่าที่ทำงานผมเนี่ยโอ้โหแก๊ปมันมาทุกวันมาส่งของทุกวันนะฮะลูกผมก็เหมือนกันซื้อทุกวันซื้อผ่านแก๊ปผ่านนี่แหละผ่านไอ้เนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาส่งตลอดเวลา
1: โอ้โห
0: ซื้อของออนไลน์
1: คร
0: ับ มันก็ใช้เงินเยอะมันต่างจากไอ้รุ่นเก่าอะรุ่นเก่าประหยัดอะถูกไหมทำไมใช้เงินเยอะคำอธิบายก็คือว่าอันนี้น่าฟังนะเขาไม่ได้ซีซัวใช้นะเขาเน้นการช็อปเนี่ยคือเขาซื้อของใช้ของอะไรต่างๆเยอะก็จริงแต่เขาเน้นอะไรฮะของที่มีการลดราคาสังเกตดูวันที่8เดือน8โอ้โหช็อปสนั่นวันเลยเพราะอะไรฮะราคาถูกอ้าวของชีพแพงอ่ะ
1: ถูก
0: เด็กมันทำถูกอ่ะถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่าของชีพแพงเงินเดือนเพิ่มช้าตอนหลังเศรษฐกิจเราแย่เพราะฉะนั้นเด็กมันก็ต้องซื้ออีตอนของลดราคาแถมอย่างนี้อีกฮะเฮ้ยเขาเลือกซื้อของพรีเมียมฮะให้รางวัลตัวเองฮะให้รางวัลความรู้สึกของตัวเองว่าได้เป็นเจ้าของของหรูเพราะเวลามันมีไอ้ของประเภทนี้ที่ลดราคาแห่กันซื้อเหร
1: อ
0: ถูกไหมเขาไปทำวิจัยนะเขาบอกว่าคนพวกนี้ไม่ใช่เห็นปั๊บซื้อปุ๊บนะไม่ใช่คุณบัญชารู้จักใช่ไหม impulse spending อย่าเห็นปั๊บซื้อปุ๊บอะมีเพื่อนที่เป็นอย่างนี้ไหมฮะมี
1: เพียบเลยครับ
0: ว่าเพียบแต่เด็กรุ่นนี้ 50% ของผู้บริโภครุ่นหนุ่มสาวเนี่ยศึกษาวิจัยเขาดูก่อนเขาดูราคาดูอะไรกันก่อนแล้วเวลาเขาสั่งของใช่ไหมออนไลน์ต้องใส่ตะกร้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ออนไลน์ครับออนไลน์ใส่ตะกร้าเขาไม่ได้ใส่ตะกร้าปุ๊บเขาซื้อปั๊บนะเขาใส่ตะกร้าแช่ไว้วันถึง2วันแล้วก็ถึงซื้อครับ
1: โ
0: อ้ไม่ใช่ impulse buying มีงานมาจากงานวิจัยครับ
1: ครับ
0: แสดงว่าเด็กพวกนี้เนี่ยดูคือใช้อย่างมีเหตุผลเราไม่ว่าไม่มีเหตุผลแต่เขาใช้อย่างมีเหตุผล
1: โอ้ครับ
0: เห็นไหมต่างเหตุผลคนละแบบก็เบื้องหลังมันมีเบื้องหลังราคามันแพงอะไรต่างๆแล้วแบบนี้ด้วยฮะเจนแอลฟาเนี่ยจะไม่ไปไถไอ้โทรศัพท์แล้วก็เลือกซื้อแบบดูสินค้าอย่างรวดเร็วเจนแอลฟาไม่เอาละ
1: เ
0: พราะมีงานวิจัยเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้เจนแอลฟาเนี่ยถ้าจะซื้อของเนี่ยมันต้องมีส่วนร่วมกับเจ้าของร้านส่วนร่วมกับเจ้าของแบรนด์ให้เขามีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาสินค้าด้วยมันไปอีกระดับหนึ่งนี่พฤติกรรมการซื้อของนะเพราะฉะนั้นทีนี้เจนแซดกับเจนแอลฟาเนี่ยเงินไม่ค่อยมีเพราะเงินไม่ค่อยมีเวลานี้มันก็มีบริการทางการเงินออนไลน
1: ์ครับ
0: ไอ้บริการทางการเงินออนไลน์มันค่อนข้างโปร่งใสอ่ะจะมาเห็นชัดว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรต่างๆใช่ไหมคลิกอะไรต่างๆจ่ายมันก็เกิดโอ้โหบริการ

0: พวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยแต่ข
1: ค
0: ้อ
1: รับ
0: เสียมันมีพวกไอ้อินฟลูเอนเซอร์เขาเรียกว่า
1: ฟิน
0: ฟินฟลูเอนเซอร์แ
1: ใ
0: ล
1: ช
0: ้ว
1: ่
0: ก็
1: ครับ
0: มีไอ้ดิจิตอลฟินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีแพลตฟอร์มบางอย่างใช่ไหมฮะ
1: อือหือ
0: จ่ายซื้อก่อนจ่ายที่หลังใช่ไหมฮะ
1: ถูกครั
0: แล
1: บ
0: ะแถมบอกว่าเงินเดือนยังไม่ออกมาเอาเงินไปก่อนได้
1: ใช่เลย
0: ถูกไหมฮะเกิดอะไรขึ้นฮะ
1: นี่
0: ค
1: บ้าน
0: รุ่นใหม่ก็โอ้โหกู้เงินมาซื้อของใช่ไหมฮะก
1: ค
0: ่อ
1: ร
0: น
1: ั
0: ท
1: บ
0: ี่จะรับเงินเดือนเพราะฉะนั้นมันถึงมีหนี้สูงมากเพราะบางคนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
1: ใช่ครับ
0: ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นสองเรื่องครับพฤติกรรมในองค์กรการทํางานในองค์กรกับพฤติกรรมการใช้เงินซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะเรื่องที่สามก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจโอ้นะฮะรุ่นก่อนรุ่นสมัยก่อนเนี่ยมีเศรษฐกิจเราเนี่ยเวลาเนี่ยประชากรลดลงเศรษฐกิจเราชะลอตัวถูก
1: ต่
0: ไห
1: อ
0: ม
1: ไป
0: แรงงานรุ่นก่อนเนี่ยจะมีเงินออมแต่แรงงานรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีเงินออมเก็บ
1: เริ่มมาม
0: ีการสำรวจก็พบว่า30%ของแรงงานไทยไม่มีเงินออม
1: โอ้โห
0: เ
1: ม
0: ย
1: า
0: อะ
1: ฟังได้เย
0: น
1: อ
0: ะ
1: ะ
0: แล้วเวลาเนี้ยบริษัทกับโรงงานขาดแคลนแรงงานแน่นอนขาดแคลนแรงงานเราถึงเพราะฉะนั้นถ้าขาดแคลนแรงงานเนี่ยบริษัทถึงไปวิ่งเต้นไงสมาคมอะไรต่างๆไปวิ่งเต้นเอาแรงงานต่างด้าวมาไงใช่ไหมฮะใน
1: ใช่
0: ที่
1: ค
0: ส
1: รั
0: ุ
1: บ
0: ดเนี่ยนโยบายรัฐบาลก็ต้องเริ่มแล้วหรือไม่ก็ต้องใช้ทุนใช้เครื่องจักรแทนแรงงานใช้เทคโนโลยีแทนเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งคือภาระค่าใช้จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญสวัสดิการผู้สูงอายุสูงขึ้นเป็นภาระทางการคลัง
1: โอ้
0: โอ้อันนี้หนักค่าใช้จ่ายไอ้เรื่องเงินบำนาญค่าราชการเรื่องเงินสวัสดิการผู้สูงอายุที่เราจ่ายเนี่ยแถมกองทุนประกันสังคมมีแนวโน้มจะเจ๊งด้วยในอนาคตเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าจำนวนคนทำงานเนี่ยที่จ่ายเงินจ่ายเบี้ยมันจะน้อยกว่าจำนวนคนรับเบี้ยในอนาคตถูกไหมเพราะคนแก่ตัวมากขึ้น
1: จริง
0: นะฮะอันนี้แหละเป็นปัญหาใหญ่เราเป็นในอาเซียนเนี่ยเรามีผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอันดับสองนะแล้วไอ้คนกลุ่มนี้ฐานะไม่ค่อยดีเมื่อฐานะไม่ค่อยดีคนพวกนี้ทำไมเลื่อนการแต่งงาน
1: โอ้
0: หรือไม่แต่งงาน
1: ต้องไม่แต่งงาน
0: ถูกไหมเจนเนี่ยผู้สังเกตดูเจนเนี่ยไม่ค่อยแต่งงานนะฮะเลื่อนการซื้อบ้านเดี๋ยวนี้มาเช่าบ้านแทนตลาดเช่า
1: จะ
0: ต
1: ม
0: ร
1: ี
0: งน
1: แ
0: ี
1: ร
0: ้
1: งงานเกิดไหม
0: เออจะไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้แต่ว่าบ้านตลาด
1: ใช่
0: ล่างนะบ้านตลาดล่างผมไปดูเมื่อวันก่อนผมไปดูบ้านตลาดล่างนะแถวฝั่งธนเนี่ยนะฮะแถวไอ้พุทธมณฑลสาย5มีโรงงานเนี่ยมันมีบ้านตลาดล่างแข่งกันโอ้โหแข่งกันเยอะมากเลยราคามันถูกไงคือเขาจ
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: แข่งกันอย่างเงี้ยแต่คนเจนแซดเนี่ยเริ่มถึงไม่มีเงินมากนะเขาลงทุนในอะไรฮะเขาไม่ลงทุนในตลาดหุ้นเมื่อกี้คุณบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นฟื้นใช่ไหมเขียวผ่องใช่ไหมครับเขาลงทุนอะไรฮ
1: ใ
0: ะ
1: ช่
0: ด
1: ค
0: ิ
1: รับ
0: จิทัลแอสเซทเขาไปลงทุนต่างประเทศด้วย
1: โอ้เออใช่
0: เขาไม่มีเงินออมก็จริงนะเขารู้ว่าเงินออมมันดอกเบี้ยมันต่ำอ่ะหุ้นไทยมันซบเซาอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเห็นไหมเขาฉลาด
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้ว
1: ใช
0: ต
1: ่
0: ่อ
1: ครับ
0: ไปเนี่ยในอีก10-20 ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นคนเจนเบบี้บูมสิบไม่เกิน10 ปีอะเบบี้บูมตายแล้วก็คนเจนเอ็กซ์ก็จะเสียชีวิตใช่ไหมครับพ่อแม่
1: ครับใช่ครับ
0: วันนี้ผมก็เพิ่งไปงานศพเจ้าของ President, ฟูด
1: อ๋อ
0: นะฮะมาม่าคุณพิพัฒน์เสียชีวิตนะฮะก็เกือบ80ละ
1: โอ้อายุ
0: ไม่ใช่สิ80 กว่าเกือบ90นะ
1: ครับ
0: 80 กว่า88 87 88นะเพราะฉะนั้นคนรุ่นนี้พอเสียชีวิตมันจะมีการโอนทรัพย์สินมรดกให้รุ่นลูกเกิดการโอนมรดกมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องคอยดูแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยเวลามีเงินเขาสนใจทำอะไรฮะเขาลงทุนในเรื่องอะไรก็ตามที่รักษาโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อม

0: ของคนพวกนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหไม่เหมือนรุ่นพ่อแม่นะรุ่นพ่อแม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ครับ
0: คนรุ่นนี้จะรักษาสิ่งแวดล้อมเต็มที่เลยแล้วก็ไปลงทุนเวลาเขาลงทุนเขาก็เลือกลงทุนในไอ้กองทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม ESG ถึงเกิดขึ้นไง
1: อ๋อใช่
0: ถูกไหมฮะแล้วก็ลงทุนในกิจการด้านเทคโนโลยีคนพวกนี้จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งถึงแม้เขาใช้เงินเยอะก็จริงนะเขาก็ไม่ได้ใช้แบบสีสัวใช้
1: อ๋อ
0: เขามีเหตุมีผลเขาแต่เรื่องการลงทุนเนี่ยน่าสนใจแต่ว่าอันนึงผมก็ไม่รู้ว่าดีหรือเลวนะคือเขาฟังอินฟลูเอนเซอร์มากนะเวลาลงทุนเขาไม่เคยอ่าน
1: นั่นสิ
0: แล้วเวลาเนี้ยเขาดูทิกต็อกเป็นเรื่องเป็นหลัก
1: ใช่ครับ
0: เขาติดตามอะไรเขาดูสั้นๆอ่ะเขาไม่ชอบดูอะไรยาวๆอ่ะ
1: ใช่
0: แต่
1: เล
0: ก
1: ย
0: ่อ
1: คร
0: น
1: ับ
0: เนี้ยดู Facebook เดี๋ยวนี้ Facebook ก็ตกไปแล้วทิกต็อกขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งแล้วเวลาเขาจะตัดสินใจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพวกบริษัทต่างๆเวลาจะโฆษณาอะไรต่างๆทำยาวไม่ได้ต้องทำทิกต็อกสั้น
1: ใช่
0: ๆเพ
1: คร
0: าร
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ฉะนั้นคำถามคือนโยบายรัฐเนี่ยโอ้โหต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนาะ
1: ค
0: เป
1: รั
0: ้
1: บ
0: าหมายคือเราต้องอย่าให้ประชากรลดลงเร็วชะลอไปได้ไหมอันนี้สำคัญนะลดลงเร็วนี่เสียหายมากนะ
1: ใช่จริง
0: เพิ่มการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการฝึกอบรมคนเรื่อง AI ประเทศไทยไม่เคยสำเร็จประสบความสำเร็จในการลงทุนพัฒนาทักษะแรงงานเหมือนสิงคโปร์อันนี้ต้องทำอย่างเร่งด่วนผมคิดว่ารัฐบาลต้องประกาศนโยบายนี้ไม่ใช่ปล่อยให้ BOI มีกองทุนแล้วไปสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเนี่ยทำหลักสูตรอะไรต่างๆแล้วไม่ทันการเวลานี้ต้องทำหลักสูตรระยะสั้นผมยกตัวอย่างนะมันมีบริษัทต่างชาตินะก็คือเวลานี้ PCB มีบริษัท PCB บริษัทหนึ่งจากไต้หวันย้ายฐานมาบริษัทเนี้ยชื่อเผิงเจิ้งเป็นบริษัทที่ผลิต PCB ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วย้ายฐานจากจีนมาตอนแรกตั้งใจจะมาอินเดียก็มาไทยแต่ตัดสินใจมาไทยก่อนโอ้โหจัดเร็วมากพอมาปุ๊บเขาก่อนที่เขาจะสร้างโรงงานเขาบอกเขาไปตกลงกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งเลยเซ็น MOU ขอให้มหาลัยผลิตคนทำไมฮะป้อนโรงงานเขาพวกปริญญาตรีวิศวะวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆปรากฏว่าพอกับเขาตั้งโรงงานเร็วมาก1 ปีเขาตั้งโรงงานแล้วเขาเอาซัพพลายเออร์มาด้วย
1: ครับ
0: ไม่มีแรงงานวิศวะไม่พอ
1: โอ้
0: พอไม่พอต้องไปเอาวิศวะต่างชาติมาเอาคนจีนมา
1: โอ้คนคนจีนนี่แหละครับ
0: มันก็เกิดปัญหาที่แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เตรียมเรื่องนี้เลยถูกไหมเราก็มีมหาลัยทําไมเราไม่จัดสูตรหลักสูตรระยะสั้นคนเรียนวิทยาศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์มาอบรม3-4 เดือนแล้วให้บริษัทพวกเนี้ยบอกคุณอยากจะให้อบรมคอร์สอะไรแล้วก็จัดตามนั้นเลย
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะมันต้องทําแล้วแต่เวลานี้มันไม่มีคนอ่ะ
1: จริงจริง
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่จะต้องลงทุนแล้วก็ลงทุนเรื่อง AI ของบริษัท AI ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันมีการพบว่าบริษัทที่เอา AI มาใช้ในโปรเจกต์เนี่ย30%ของสิ่งที่เอามาใช้มันเป็นขยะ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: โอ้โห
0: พอเราใช้ AI Search เนี่ยบางทีมันผิดฮะข้อมูลมันใช้ไม่ได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องศึกษากันต้องเอาจริงเอาจังต้องลงทุนไม่ใช่ว่าเราใช้ซื้อเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดิมมีแต่เสียเงินเราต้องพัฒนาเรื่องพวกนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นลงทุนเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดกับลงทุนที่จะต้องทำอย่างไรให้การเลี้ยงลูกเนี่ยนะฮะมันมีต้นทุนถูกลงนะฮะอันเนี้ยอันจะไปโอกาสจะไปเพิ่มอัตราการเกิดเนี่ยเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ยากมากทั่วโลกไม่มีใครทำสำเร็จแต่ทำให้อัตราการเกิดไม่ลดลงมากเนี่ยชะลออาจจะพอทำได้ต้องมีมาตรการสงเคราะห์มีเด็กช่วยอะไรต่างๆไปโรงเรียนไม่แพงอะไรต่างๆซึ่งวันหลังจะค่อยพูดเรื่องนี้นะครับ
1: ครับครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณท่านของอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะครับก็คือดร.นิพนธ์ บัวพงศกรจาก TDI นะครับขอบคุณครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับแหมวันนี้นะได้เข้าถึงนะทุก

0: เจเนเรชันกันเลยนะฮะเพราะว่าโลกใบนี้ตอนนี้มันเป็นการรวมสารพัดรุ่นกันแล้วฮะแล้วก็พฤติกรรมก็แตกต่างแต่ว่าปมหลักสำคัญนะฮะก็คือว่าเด็กไทยทุกวันนี้นะฮะอัตราการเกิดเนี่ยเหลือ400,000ฮะแล้วเคยมีเด็กไทยเกิดปีละล้านตอนนี้เหลือ400,000ถ้าเกิดว่าเด็กไทยหายไปปีละ600,000ส่วนอัตราการเสียชีวิตแซงโค้งเรียบร้อยนี่แหละครับคือปมปัญหาใหญ่นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยทุกเจเนเรชันก็ทุกคนจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับแม้แต่เจเนเรชันแบบวัยเก๋าวัยเกษียณอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะอย่าปล่อยให้ชีวิตเราเก๋าแต่ไม่เก๋าเกมเทคโนโลยีนะฮะ 90.5 เชิญชวนกันเลยนะครับวัยเก๋าไม่ต้องกลัวเรื่อง AI ต่อไปเลยนะครับพกมือถือมาพกแท็บเล็ตมานี่นะฮะแล้วคุณจะได้รู้นะครับว่าคนวัย40บวกคนวัย50บวกเนี่ยหรือคนที่กำลังจะวางแผนเกษียณตัวเองเนี่ยมาทำเวิร์กช็อปด้วยกันนะครับเป็นเวิร์กช็อปสุดพิเศษเลยนะครับมีชื่อว่า AI for Life มี3ตอน Click and Create นะครับวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI เรียนง่ายสนุกรู้เรื่องเอาแบบพื้นฐานเป็นศูนย์ก็รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สนี้จะทำอะไรนะฮะจะเปลี่ยนสอนวิธีทำเนี่ยเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวแบบสุดชิดสุดๆไปเลยคนเห็นแล้วอึ้งนะครับตัดต่อคลิปไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวสอนให้เป็นนะครับพอตัดเสร็จปั๊บส่งต่อโพสต์อวดได้อีกต่างหากจะลูกหลานเหลนได้หมดเลยเนี่ยนะครับแล้วฝึกเนี่ยฮะทำบันทึกชีวิตประจำวันโดย AI นะครับเอาไว้แบ่งให้เพื่อนร่วมรุ่นดูสารพัดสารเพเลยเนี่ยนะฮะซึ่งจะมีวิทยากรของเรานะครับอาจารย์สุทธิราจำลองสุภลักษณ์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีตัดต่อภาพเรื่องของดิจิตอลหรือว่าเก่งในด้านของดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุเนี่ยมานานตั้ง30ปีนะครับเรียกว่าประสบการณ์ก็ขั้นไลคามกันแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มีทีมงานทั้งหมดจะคอยประกบนะครับสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้เรียนในโครงการนี้กันเนี่ยนะครับงานนี้นะครับก็จะจัดวันที่1สิงหาคมที่โรงแรมเอมเมอรัลรัชดานะครับค่าใช้จ่ายนิดเดียวเอง 3,900 บาทต่อท่านนะฮะได้อะไรบ้างคู่มือ1ชุดดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มๆนะครับแถมมีอาหารว่าง2เบรกบุฟเฟ่มื้อกลางวันแบบไม่อั้นนะฮะวันรับจำนวนจำกัด50ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับวิธีสมัครง่ายนิดเดียวครับหยิบไลน์ขึ้นมาเลยนะฮะเสร็จแล้วก็พิมพ์เครื่องหมาย @sign ต่อด้วยคำว่า Thinking Radio ติดกันเลยนะฮะแอดไซน์ Thinking Radio เท่านั้นแหละครับรับรองได้ถ้าคุณเป็นหนึ่งใน50ที่นั่งโชคดีแล้วเราก็1สิงหาคมนี้เจอกันนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econ Biz กันนะครับ
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
0: กลับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์สัญญาณการลงทุนในค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะครับกลับมาในสัญญาณแบบค่อนข้างจะ เหมือนผ่อนคลายอยู่นะแต่ก็ไม่ได้คึกคักอะไรนะฮะอีก45นาทีจะเปิดทำการดัชนีหุ้นสำคัญ3แห่งในนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยจะเขียวยกแผงนะครับไม่ว่าจะ

0: เป็นดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก25จุดเห็นไหมฮะมันจะบวกแคบมากเลยเนี่ยอยู่ที่ 52,649 จุด S&P 500ถ้าเปิดอีกตอน45นาทีข้างหน้าเนี่ยบวก23จุดนะฮะอยู่ที่ 7,552 จุดครับส่วนถ้า Nasdaq โอ้อันนี้แรงนะฮะบวก300จุดแล้วถ้าเปิดตอนนี้ 1% จะอยู่ที่ 29,767 จุดนะครับในขณะที่สัญญาณของราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเนี่ยครับขึ้น47เซนต์ต่อบาร์เรลครับอยู่ที่78เหรียญ48เซนต์ต่อบาร์เรลก็ถือว่าสูงแล้วนะตอนนี้เนี่ยนะฮะส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกสหรัฐเนี่ยนะครับถ้าเปิดอีกประมาณตอน45นาทีข้างหน้าเนี่ยจะปรับขึ้น32เซนต์ต่อบาร์เรลครับวิ่งอยู่ที่73เหรียญ84เซนต์ต่อบาร์เรลทองคำเป็นไงนะฮะปรากฏว่าราคาทองคำตอนนี้เนี่ยนะฮะเป็นทองคำสัญญาล่วงหน้านะครับที่ว่าโกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับอาจจะบวกประมาณ40ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับวิ่งขึ้นที่ 4,122 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นี่เกือบ 1% นะครับก็จะเปิดทำการใน45นาทีข้างหน้านะครับส่วนทางด้านของคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยน์ตอนนี้ราคานั้นก็ตีตื้นฟื้นขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายนักนะครับขึ้นมา405ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ตอนนี้อยู่ที่ 62,5508เหรียญต่อ1บิตคอยน์นะครับนี่ก็ต้องจับตาดูเนี่ยแหละครับเรื่องของระหว่างทรัมป์นะฮะกับทางด้านของอิหร่านเนี่ยเพราะว่าจากที่แกให้สัมภาษณ์บนเครื่องบินนะฮะตอนเดินทางกลับจากตุรกีไปที่วอชิงตันดีซีเนี่ยโอ้แกบอกว่าผู้นำของอิหร่านเนี่ยโทรศัพท์หาแกนะแล้วบอกว่าอิหร่านอยากจะเจรจามากๆเลยเนี่ยนะผู้แคนเดียนนะครับก็เหมือนทำให้แบบสถานการณ์ทั่วโลกดูเหมือนว่ามันจะเริ่มผ่อนคลายกันนะครับทีนี้กลับมาเรื่องราววันนี้ที่น่าสนใจโอ้โหเรื่องลงทุนวันนี้เต็มบ้านเต็มเมืองประเทศไทยนะข่าวลงทุนเนี่ยนะฮะจะก่อนอื่นไปดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคเราท่านตัวบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับมันดีขึ้นนะดีขึ้นในรอบ4เดือนนะฮะแต่ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเนี่ยกลับตกดิ่งสวนทางแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับเขาก็เปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแรกที่มีการใช้ไทยช่วยไทยพลัส6040นะฮะปรากฏว่าไอ้เจ้าดัชนีตัวเนี้ยมันปรับขึ้นดีที่สุดครั้งแรกในรอบ4เดือนเลยนะครับเพราะว่าผู้บริโภคเราท่านเนี่ยก็เริ่มคลายกังวลนะว่า1มันเป็นช่วงที่หยุดยิง60วันจำได้ไหมฮะระหว่างสหรัฐกับของอิหร่านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเข้าสู่ในช่วงของการที่เริ่มมีราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ลดลงแล้วก็ราคาน้ำมันประเทศไทยก็ขาลงมานะครับแล้วก็มีมาตรการเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกใน4เดือนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตวิทยาดีหมดเลยนะฮะทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมเนี่ยนะครับก็ปรับตัวขึ้นมานะครับจากต่ำ50มาเป็น 50.7 นะฮะอันนี้คือเชื่อมั่นในปัจจุบันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะพอไปทำความผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนเดียวกันเลยมิถุนายนปรากฏว่าความเชื่อมั่นภาคธุรกิจกับตกต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ว่ามันสวนทางกันหมดเลยนะครับความเชื่อมั่นโดยรวมเนี่ยก็ปรากฏว่าคือเขามองอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะการสู้รบความไม่แน่นอนคือทุกอย่างเนี่ยถึงมันหยุดจริงก็จริงนะแล้วก็ยังคงซื้อเวลากันต่อเนี่ยนะคือเคยบอกแล้วครับว่าภาคธุรกิจนักลงทุนเนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่มันซื้อเวลากันเนี่ยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าถึงราคาน้ำมันจะลงก็จริงแต่ว่าไม่ได้ลงกลับไปก่อนเกิดสงครามเพราะฉะนั้นต้นทุนสูงนะฮะค่าใช้จ่ายยังสูงนะแล้วก็กระทบถึงเรื่องของเรียกว่ากำลังซื้อรวมไปถึงสภาพคล่องของบริษัทมีแนวโน้มอาจจะต้องปรับลดค่าใช้จ่ายซึ่งมันก็จะสะเทือนไปถึงดุลนะครับการว่าจ้างพนักงานหรือว่าจะต้องมีการปลดลดจำนวนพนักงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจก็เลยซุดลงถึง4เดือนติดต่อกันนะมันสวนทางมาเลยนะฮะทีนี้พอเรื่องราวของการลงทุนอันนี้ถือว่าน่าจับตามองมากอย่างที่ผมบอกไปวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับกลุ่ม CP เนี่ยก็ทำหนังสือส่งถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยนะขอสิ้นสุดสัญญาไฮสปีด3สนามบินโอ้เป็นอันว่า7ปีที่รอคอยยังไม่เห็นขึ้นรางเลยนะครับคุณอนันต์โพนิ่มแดงครับผู้ว่าการรถไฟฟ้าแห่งประเทศผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่นะครับเอาบอกว่าที่ประชุมคณะบอร์ดรฟท.ของเนี่ยนะฮะรับทราบมันมีวาระเพื่อทราบนะครับวาระเพื่อทราบก็คือการแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมถึง3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเฒ่านะครับซึ่งการเป็นการประชุม3ฝ่ายก็มีรฟท.นะครับแล้วก็มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าเอ็กโก้นะฮะแล้วก็บริษัทเอเชียเอราวัณซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือ CP นั่นแหละครับทีนี้พอ CP ก็ส่งสื่อมาอย่างนี้เนี่ยฮะทางนี้ก็มีแนวทางมาหาทางออกนะครับแนวทางแรกก็คือเดินหน้าแก้ไขสัญญาตามแนวทางเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแนวทางที่2คือถ้าไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางแรกได้นะครับเนื่องจากไม่สามารถขอทบทวนมติครม.ได้หรือไม่ได้ความเห็นชอบที่ต้องพิจารณาแนวทางการสิ้นสุดสัญญาเป็นทางออกมานะครับนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้ก็ฮือฮากันเนี่ยนะฮะ ทีนี้ถามว่ามันจะไปกระทบไหมเช่นแอร์พอร์ตเรลลิงหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับผู้ว่ารถการรถไฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าส่วนผลกระทบต่อการให้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงนี่นะครับหากมีการสิ้นสุดสัญญาลงกับทางบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือ CP เนี่ยนะฮะก็ยอมรับว่าสถานการณ์นี้ก็นะมันก็จะมีความท้าทายสูงนะเนื่องจากสิทธิการบริหารเดิมสิทธิการบริหารเดินรถเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับสัญญาหลักของโครงการรถไฟความเร็วสูงโอ้นี่ไงผมมันเชื่อมมันตรงนี้นี่นะฮะงั้นถ้าสัญญาหลักมันจบลงเนี่ยสิทธิการบริหารเดินรถของเอกชนก็จะจบลงไปด้วยนะครับดังนั้นเรื่องนี้จับตามองมาต่อไปนะครับว่ามันจะมีทางออกทางไหนแบบไหนกันอย่างไรกันนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้มีแต่ข่าวเรื่องลงทุนเรื่องดีๆกันทั้งนั้นนะฮะนานๆจะมีมาทีแบบชนิดแบบยกแพ็คยกกล่องกันเนี่ยนะฮะไปที่ BOI โอ้ BOI วันนี้ประชุมกันเสร็จนะฮะไฟเขียวกดปุ่ม9โครงการขอส่งเสริมการลงทุนรวมกันทั้งหมด 60,000 ล้านบาทนะฮะมีโครงการเด็ดๆใน6ใน9โครงการวันนี้ก็มีของการบินไทยแล้วก็มีของเนสเล่ด้วยนี่นะฮะเลขาธิการ BOI ครับคุณนฤทธิ์นะเทอร์สุจิรศักดิ์นะครับบอกว่าเมื่อวันที่8กรกฎาคมคือเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมของ BOI กันนะฮะซึ่งก็มีรองนายกและก็รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเอกนิตินิติธรรมประภาสเนี่ยก็นั่งหัวโต๊ะเสร็จแล้วประชุมกันเสร็จเนี่ยก็อนุมัตินะส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ทั้งหมด9โครงการเนี่ยนะฮะเม็ดเงินรวมกัน 66,320 ล้านบาทนะครับมีทั้งอุตสาหกรรมอาหารขนส่งทางอากาศวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงนะฮะการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบรรดา Data Hosting แล้วก็อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมในภาพรวมที่มีทั้งหมด9โครงการ 60,000 กว่าล้านบาทนะครับผลจากการอนุมัติดังกล่าวเนี่ยนะครับบอร์ด BOI ก็อนุมัติการส่งเสริมโครงการลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งเราดูแค่เฉพาะ2โครงการเด็ดๆเลยนะฮะคือมันก็จะมีโครงการทั้งของคนต่างประเทศคนไทยรวมกัน1ใน9โครงการที่เด็ดๆเลยคือเนสเล่ไทยจำกัดนะฮะท่านผู้ชมรู้ดีนะครับเนสเล่เขาก็ผลิตอะไรอ่ะปลูกกาแฟพร้อมชงกาแฟพร้อมดื่มกาแฟกระป๋องสารพัดกาแฟเนี่ยนะครับปรากฏว่าเนสเล่เนี่ยนะฮะเขาลงทุนผลิตกาแฟผงสำเร็จรูปกาแฟผงปรุงสำเร็จแล้วก็กาแฟพร้อมดื่มภายใต้แบรนด์เนสกาแฟเนี่ยนะฮะปรากฏว่านะครับใช้เงินลงทุนในประเทศไทย 22,935 ล้านบาทนะครับเรียกว่าเป็นโครงการแบบข่าวดีกลางปีประเทศไทยกันเลยแล้วครับนะไอ้เงิน 22,935 ล้านบาทเนี่ยเขาจะไปลงทุนอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับส่วนโครงการที่2อันนี้ครับสายการบินแห่งชาติของเราการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยมี2โครงการนะฮะมีมูลค่ารวมทั้ง2โครงการคือ 14,326 ล้านบาทนะครับถามว่าทำอะไรบ้างขยายกิจการขนส่งทางอากาศนะครับโดยการเช่าเครื่องบินโดยสาร8ลำรองรับการให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการแบบยักษ์ๆกันเลยนี่นะครับที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของเนสเล่พอ BOI ก็ไฟเขียวมาปั๊บ Nestle วันนี้ก็เปิดแถลงเลยนะครับส่งข่าวทันทีนะฮะว่า Nestle เนี่ยนะประกาศเงินลงทุน 23,000 กว่าล้านบาทนะครับนิคิวชัชนี่นะครับเป็นประธานกรรมการแล้วก็ประธานคณะผู้บริหาร Nestle Indochina นะครับก็บอกว่าอย่างนี้ครับคือการขอการลงทุนผ่าน BOI 23,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับมันเป็นการย้ำเลยนะว่าธุรกิจของ Nestle อยู่ในไทยมาตั้ง130ปีบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่า Nestle อยู่ในไทยมาตั้ง130ปีนี่นะฮะแล้วโครงการตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างโรงงานแห่งใหม่และศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นะครับจังหวัดไหนเอ่ยนะฮะเรียกว่าส้มหล่นคือจังหวัดสมุทรปราการโอ้โหนะครับแล้วก็พอไปปักหมุดสมุทรปราการก็จะสร้าง2โรงงานแบบนี้นี่นะฮะจะเขาพูดเลยนะว่าจะมีการจ้างงานและสำหรับคนที่จะไปทำงานโรงงานแห่งใหม่นี่นะครับประมาณ500กว่าคนนะครับแล้วก็จะใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะตกปีละเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะเพื่อที่เนี่ยปีละประมาณ 4,300 ล้านบาทต่อปีเนี่ยนะฮะซื้ออะไรรู้ไหมฮะวัตถุดิบกับวัสดุต่างๆในประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะมาเข้าสู่การผลิตของทางNestle ของเขาเดี๋ยวถือว่าโอ้โหนะลงทุนด้วยเงินไม่หนีไปไหนคนไทยมีงานทำเรียกได้ว่าไม่มีคำว่าสูญเหรียญเลยอันนี้เรียกได้แบบว่ามูลค่าเพิ่มเหรียญเต็มๆนะครับออกจากทางด้านของข่าวดีโครงการลงทุนต่างๆเนี่ยก็มาดูอสังหากันนิดนึงนะครับเนี่ยตอนนี้อสังหาริมทรัพย์เมืองไทยเนี่ยนะฮะคือมันเป็นภาวะซบเซาตกต่ำหงอยเหงามันนานมากและตอนนี้ปรากฏว่ามันเจอสัญญาณแปลกๆสัญญาณแปลกๆอะไรรู้ไหมฮะคนไทยทิ้งโอนกรรมสิทธิ์ยอดทิ้งโอนกรรมสิทธิ์แซงยอดแบงก์ปฏิเสธให้ซื้อบ้านมันเกิดขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคนะครับกรรมการผู้จัดการของเสนาดีเวลลอปเมนต์จำกัดเนี่ยนะครับเขาพูดว่าในขณะนี้จากการเก็บข้อมูลของบริษัทเสนาเนี่ยพบว่ามันเกิดปัญหาคือคนซื้อเนี่ยนะไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะ ปรากฏว่าภาวะตัวเนี้ยที่คนยอมทิ้งการโอนกรรมสิทธิ์เรียกว่า self rejection คือการปฏิเสธตัวเองไงนะครับบอกไม่โอนดีกว่าเนี่ยนะมีสัดส่วนของการปฏิเสธการโอนหรือทิ้งยอดโอนเนี่ยขึ้นมาเป็น 50% ของยอดโอนทั้งหมดโอ้เยอะนะครับแล้วปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยมันไปแซงยอดการปฏิเสธจากแบงค์หรือกู้แล้วธนาคารไม่ปล่อยผ่านเนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 40% แต่ยอดการปฏิเสธตัวเองเนี่ยไป 50% ครับโอ้เหลือเชื่อนะครับปรากฏการณ์ที่มันสะท้อนว่าพฤติกรรมของคนไทยตอนนี้นะฮะคือถ้ามี2อย่างฮะระหว่างกลัวผีสางนางไม้กับกลัวหนี้ตอนนี้คนไทยกลัวหนี้นะฮะเพราะไม่อยากจะเอาตัวเองเนี่ยไปผูกติดกับการก่อนหนี้20 30ปีแบบระยะยาวแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้ความมั่นอกมั่นใจในรายได้ก็ดีความมั่นอกมั่นใจในการทำงานก็ดีนี่แหละครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของความมั่นอกมั่นใจว่ารายได้จะฟื้นคืนไหมอะไรต่างๆเนี่ยมันแทบไม่มีเลยฮะงั้นท่านผู้ชมต้องฟังคิดดูสิครับว่าการที่คนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจะได้บ้านคือการโอนนะฮะยังทิ้งโอนเลยฮะโอ้เหลือเชื่อนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับโอ้ก็ไม่รู้แล้วครับว่าเมื่อไหร่วงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะกลับมาจะฟื้นจะได้เร็วเพราะว่าหลายสำนักหลายข้อมูลก็บอกเนี่ยนะฮะว่าโอ้โหตอนนี้สต็อกบ้านเบิกเลย 700,000 กว่าหน่วยกว่าจะระบายกันหมดก็ต้องมี 4-5 ปีขึ้นนะครับสำหรับอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยเนี่ยนะครับมาก็มาถึงกรุงเทพกันหน่อยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับกรุงเทพเนี่ยได้รับการจัดอันดับให้ติด10อันดับแรกของโลกสำหรับเมืองที่ใช้ชีวิตหรูแพงที่สุดในโลกไม่รู้เป็นข่าวดีด้วยก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้มันอาจจะเหมาะสำหรับคนรวยหรือว่าต่างชาติที่มีเงินหนากันเนี่ยนะครับการจัดอันดับเนี่ยนะครับเป็นรายงานที่มีชื่อว่า Global Wealth and Lifestyle Report 2026ของธนาคาร Julius Baer จากสวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็มีการจัดทั้งหมด10อันดับเมืองแรกของโลกนะฮะที่เป็นเมืองที่แบบว่ามีต้นทุนการใช้ชีวิตหรูแพงที่สุดของโลกประจำปี2026นะครับปรากฏว่าอันดับ1สิงคโปร์โอ้อันนี้นอนมาแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยชื่อฉันก็ติดมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเมืองค่าครองชีพแพงนะครับหรือว่าตอนนี้ก็ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่มีต้นทุนการใช้ชีวิตหรูแพงที่สุดของโลกอันดับ2ซูริกสวิตเซอร์แลนด์ครับอันดับ3โมนาโกอันดับ4ฮ่องกงอันดับ5ลอนดอนของอังกฤษนะอันดับ6เซี่ยงไฮ้ของจีนอันดับ7ปารีสฝรั่งเศสอันดับ7ซิดนีย์ออสเตรเลียอันดับ9มิลานอิตาลีและอันดับ10คือกรุงเทพประเทศไทยนะครับเมืองที่แบบค่าครองชีพสูงสำหรับเนี่ยนะชาวต่างชาติที่เขามาอยู่กันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอานะนะเงินต่างชาติเข้ามาจับจ่ายใช้สอยก็อย่างที่ข้อมูลวันอินไซต์กลุ่มเซ็นทรัลไปบอกเลยใช่ไหมว่าexpat หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทยเนี่ยใช้จ่ายมากกว่าคนไทยถึง 1.5 เท่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจจากคนต่างชาติก็แล้วกันนะครับเอ้าอย่าลืมกันนะฮะกิจกรรมดีๆของ 96.5 ยังมีอีกนะเนี่ยอีกงานนึงนะฮะ AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับอันเนี้ยสำหรับเรียกว่าไวซิลเวอร์เจนไวซิลเวอร์เจนหรือไวเก่าเนี่ยนะฮะมีมือถือมีแค่อะไรโน้ตแพดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาจะสอนให้ทำเรื่องของการใช้ AI เนี่ยทำให้ค้าขายออนไลน์ได้หลักสูตรเนี่ยวันเดียวก็รู้เรื่องนะครับสำหรับโครงการนี้ AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังเนี่ยนะครับคือสอนใช้ AI เนี่ยคิดคำคมก็ได้เขียนแคปชั่นก็ดีประเภทถ้าคนอ่านปั๊บสนใจอยากจะเคาะมาอะไรฮะ FF กันเลยเนี่ยนะฮะสอนถ่ายภาพด้วยนะแต่งรูปสินค้าให้สวยงามแบบระดับพรีเมียมนะดูแล้วน่าเชื่อถือด้วยนะครับแล้วก็จะสอนเคล็ดลับนะนำกลับไปบ้านไปกับคู่มือเปิดใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับจะมีวิทยากรที่มีประสบการณ์มานานถึงกว่าหลายปีเลยนะฮะคือคุณสุทธิราจำลองสุภลักษณ์และทีมงานสตาฟพร้อมที่จะสอนให้เต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้นะครับมีวันที่อาทิตย์ที่2สิงหาคมที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์รัชดานะครับราคา 4,500 บาทเรียนเต็มวันกินอร่อยอาหารบุฟเฟ่ที่โรงแรมเสิร์ฟให้นะครับแต่ไม่ได้รับเยอะนะฮะรับแค่50คนเท่านั้นวันใครช้าหมดอดจริงๆนะครับสมัครง่ายนิดเดียวครับทุกคนมีไลน์อยู่แล้วใช่ไหมฮะหยิบไลน์ขึ้นมาครับพิมพ์ขึ้นมาแอดไซน์ต่อด้วยคำว่า thinking radio พิมพ์ติดกันนะฮะอย่าเว้นบั๊กนะฮะแค่นั้นเองครับ50ท่านแรกมีสิทธิ์ไปแล้วก็เสียสตางค์แค่ 4,500 บาทกับโครงการนี้ AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกันนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกันนะครับกับผมบัญชาชุมชัยเวอีคอนบิส 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เสียงอะไรอ่ะ
7: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
6: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรายการท่องพุทโธโดยชายเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรพรุจิ

0: 5:08 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่12 กรกฎาคม 2569ผมชันเดชบัวหันนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับยาวๆไปจนถึง6 โมงเช้าโดยประมาณส่วนช่องทางการติดตามนะครับเช่นเคยที่ YouTube Thinking Radio FM 96.5แฟนเพจนะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับในประเด็นที่นำเสนอหรือว่าจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วนั้นนะครับได้คุยถึงเรื่องของบทเรียนจากอุบัติเหตุเด็ก11 ขวบขับรถพุ่งชนพระขณะเดินธุดงค์นะครับนะฮะก็ได้คุยกับคุณทนายอนกบุญสว่างนะฮะเป็นทนายความด้านพระพุทธศาสนานะมาให้ความรู้ในแง่เรื่องของข้อกฎหมายทางโลกกับความจริงทางธรรมนะฮะวันนี้เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องขององค์ความรู้ในหลักธรรมทางพุทธศาสนานะครับนะแน่นอนว่าในช่วงนี้เราจะได้ยินคำว่าพระธุดงค์นะซึ่งคำว่าธุดงค์นะก็มักจะมีประเด็นที่เกิดขึ้นอย่าง2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดแพไม้ไผ่นะฮะแตกนะก็ทำให้พระธุดงค์เนี่ยเกิดแยกย้ายกันในระหว่างเดินทางจากระยองล่องแม่น้ำมาจากระยองนะครับระนองฮะเพื่อที่จะเข้าที่เพื่อที่จะมาตามลำน้ำนะครับถึงอุทยานกรุงอุทยานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะก็เกิดเหตุการณ์แพแตกนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือก็เกิดจากก็เกิดจากการธุดงค์เหมือนกันนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกุ้งนะครับอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะฮะก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือกันไปนะครับเสร็จแล้วทีนี้ในเรื่องของหลักธรรมที่ว่าพระธุดงค์กับการเดินธรรมยาตรานะ2 คำนี้เรามักจะได้ยินกันเป็นประจำนะฮะก็เลยจะขอความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพุทธศาสนานะครับแล้วพระอาจารย์เนี่ยก็เรียกว่าสอนในสอนบาลีด้วยนะครับนะก็คือพระมหาอดิเดชสติวโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปรียญธรรม9 ประโยคนะพระอาจารย์เป็นประธานสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามราชวรวิหารแล้วก็เป็นเลขานุการรองประธานศูนย์พระปริยนิเทศแห่งคณะสงฆ์ประจำหนกลางนะครับนะครับพระอาจารย์ก็มาเข้าในรายการให้ความรู้อยู่บ่อยๆตอนนี้พระอาจารย์มาประจำการแล้วนะครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยมชันเดชแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการท่องพุทโธทุกท่านเจริญพร
0: ครับจากผมที่จากที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับอาจารย์ฮะต้องขอความรู้จริงๆเวลาที่จะต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับเหตุที่จะต้องเกิดกับพระสงฆ์หรือว่าหลักธรรมที่ถูกนำมากล่าวถึงในเนื้อหาของข่าวเนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยความเข้าใจนะครับเพื่อประกอบบริบทของข่าวที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของธุดงค์เรื่องของการเดินธรรมยาตรานะเหมือนหรือต่างกันไหมแล้วทำไมพระสงฆ์ต้องเดินธุดงค์จึงจะต้องนิมนต์ขอความรู้จากพระอาจารย์ครับ

0: เจริญพรเอออาตมาไม่ได้ตามข่าวในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาที่
1: ครับ
0: โยมชันเดชว่าเมื่อสักครู่ที่ว่าพระท่านเดินธุดงค์ใช่ไหม
1: ค
0: ใน
1: รับ
0: จังหวัดระนองนะ
1: ครับ
0: อันนี้
1: ท
0: ไ
1: ่
0: ม
1: า
0: ่
1: น
0: ท
1: ล่
0: ั
1: อ
0: น
1: ง
0: ได
1: แพ
0: ้ตาม
1: มาครับล่องแพจากระนองนะฮะแล้วเกิดแพแตก
0: โอ
1: นะ
0: ้
1: ในอุทยานแห่งชาติแกล่งกุ้งนะครับ
0: มาเยอะ
1: ม
0: ไห
1: ี
0: ม
1: ที่12 รูปครับแล้วก็สู
0: โอ
1: ญ
0: เค
1: หาย4 รูปนะฮะอันนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่10นะครับเหตุเกิดขึ้นวันที่10นะครับครับ
0: ช่วงนั้นพอดีมีจัดกิจกรรมที่สำนักสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานไม่ได้ตาม
1: คร
0: ข
1: ั
0: ่
1: บ
0: าวอะไรเลยเพราะเป็นช่วงงานต่อเนื่องกัน3 วัน 2 คืนโอเคทีนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ตั้งข้อประเด็นซักถามเนี่ยก็เข้าใจนะในข้อสงสัยของบรรดาญาติโยมสาธุชนว่าธุดงค์เนี่ยมันธุดงค์หมายถึงอะไร
1: ครั
0: ธ
1: บ
0: ุดงค์เนี่ยปกติทำที่ไหนแล้วมันก็มีศัพท์ใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมก็คือคำว่าธรรมยาตรา
1: ครับ
0: แล้วธรรมยาตราเนี่ยทำที่ไหนทำไปเพื่ออะไรนะเพื่อความกระจ่างชัดเบื้องต้นเอาเรามาคุยกันก่อนเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจว่าคำว่าธุดงค์เนี่ยจริงๆแล้วเข้าหมายถึงอะไรกันแน่เบื้องต้นนะเอาในพระไตรปิฎกก่อน
1: ครับ
0: ถ้าในพระไตรปิฎกเนี่ยธุดงค์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้หมายถึงการเดินการอะไรใดๆนะ
1: ครับ
0: ธุดงค์จริงๆเนี่ยเขาหมายถึงว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสเนี่ยธุตังคะแปลว่าขัดเกลากิเลสการขัดเกลากิเลสมันไม่ได้เกิดจากการเดินอย่างเดียวมันมีตั้งหลายอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยระบุเอาไว้ถึง13 อย่างด้วยกันเขาเรียกว่าธุดงควัด13 อย่าง
1: ครับ
0: ซึ่งธุดงควัด13 อย่างเนี่ยทั้งหมดน่ะถ้าว่าตามตรงเนี่ยเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสของพระรูปนั้นๆเป็นการส่วนตัวย้ำอีกทีหนึ่งเป็นการส่วนตัว
1: มาเป็นก
0: จ
1: า
0: ะ
1: ร
0: ส
1: ส
0: มัครถูกต้องไม่ได้หมายความว่าต้องรวมกลุ่มกันทํานะ
1: ครับ
0: แต่ทีเนี้ยในการปฏิบัติของพระท่านเนี่ยก็เน้นว่าแล้วแต่ความสมัครใจไม่ได้เป็นการบังคับนะทุกท่านที่จะมาปฏิบัติธุดงค์เนี่ยสมาทานเขาเรียกว่าต้องสมาทานก็คือเขาเรียกว่าประกาศทางวาจาเพื่อจะสมาทานข้อไหนก็นำข้อนั้นไปปฏิบัติเป็นการส่วนตัว
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องสมัครใจในการที่จะรักษาข้อวัดปฏิบัติทั้ง13 ข้อนั้นจะทำกี่ข้อก็ได้ไม่ได้บังคับว่าต้องทำครบ10 ข้อ13 ข้อทำข้อใดข้อหนึ่งตลอดชีวิตหรือทำเป็นบางช่วงเวลาก็ได้แต่เน้นไปที่การขัดเกลาตัวเองธุตังคะหรือธุดงค์แปลว่าขัดเกลาตนเองขัดเกลากิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเรามาต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าธุดงค์13เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วดูซิว่า13 อย่างเนี่ยบางข้อเนี่ยเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับที่ญาติโยมเห็นมากน้อยแค่ไหนยังไงไหม
1: ครับ
0: โอเคเริ่มต้นจากธุดงค์13เนี่ยข้อที่1เขาอยู่ในหมวดของเครื่องนุ่งห่มก็คือหมวดจีวร
1: ครับ
0: ถ้าข้อ1เลยเนี่ยก็จะเน้นไปที่ว่าพระท่านเนี่ยจะถือใช้แต่เฉพาะผ้าบังสุกุลเท่านั้นหมายถึงผ้าที่ตัวเองด้วยนะเก็บมาจากท้องตลาดจากการห่อศพจากที่เขาทิ้งไว้นำมาเย็บย้อมตากเองใช้เองถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเอาพูดตรงๆเนี่ยมีใช้น้อยมาก
1: ครับ
0: เพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไตรจีวรที่โยมถวายเนี่ยมาจากร้านที่มีการตัดอำนวยความสะดวกให้มากในระดับหนึ่งแล้วดังนั้นธุดงค์แบบผ้าบังสุกุลเนี่ยมีน้อยละ
1: ครับ
0: แต่ข้อต่อมาเนี่ยมีใช้แน่ๆก็คือพระถือผ้า3 ผืนเขาเรียกว่าไตรจีวรอ่ะเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: มี3 ผืนเท่านั้นไม่มีผืนสำรองนะ
1: ครับ
0: หมายความว่าพระเนี่ยผ้าไตรจีวรเนี่ยจะประกอบไปด้วยผ้าสบงจีวรสังฆติเรียกเป็นภาษาง่ายๆนะ
1: ครับ
0: จีวรคือผ้าที่เอาไว้ห่มคลุมกายสบงเนี่ยคือผ้านุ่งเนี่ยก็คือนุ่งบริเวณตั้งแต่สะเอวลำตัวลงไปจนถึงหน้าแข้ง
1: ครับ
0: แล้วก็สังฆติคือผ้าซ้อนทับบริเวณบ่าข้างซ้ายมีผ้าแค่3 ผืนถ้าอย่างเนี้ยหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะไม่มีผืนที่4สำรองเด็ดขาดใช้แค่นี้เอาทีนี้สิ่งที่มันลำบากคือยังไงท่านก็จะต้องบริหารจัดการตัวเองเนี่ยให้ดีถ้าตอนที่สงน้ำนุ่งสบงอยู่แล้วสงกลางแจ้งสบงเปียกเอาท่านจะนุ่งผ้ายังไงท่านก็ต้องเอาจีวรนี่แหละ มาเป็นผ้านุ่งตากจนกว่ารอจนกว่าสบงเนี่ยจะแห้ง
1: ครับ
0: รอผ้านุ่งแห้งสมมุติถ้าจีวรเนี่ยมันเดินทางไกลแล้วเปียกเหงื่อเลอะเทอะท่านก็ต้องตากจีวรซักจีวรตากเอาแล้วท่านจะห่มอะไรท่านก็จะต้องคลี่ผ้าสังคติผ้าซ้อนทับที่บ่าเนี่ยเอามาทําเป็นจีวรแทนบางทีต้องเอาจีวรเนี่ยหรือสังคติเนี่ยมาเปลี่ยนแทนผ้านุ่งที่เป็นสบงบ้างเปลี่ยนแทนจีวรบ้างหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างเงี้ยใช้ผ้าสามผืนแบบครบถ้วนด้วยเหตุนี้ผ้าสังคติเนี่ยจะไม่ใช่ผ้าซ้อนทับแล้วจะกลายเป็นผ้าอเนกประสงค์ใช้แทนทุกอย่างสลับหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไป
1: ครับ
0: เพราะมีแค่นี้ถามว่าการถือผ้าสามผืนดียังไงดีตรงที่ว่าท่านเนี่ยจะได้มักน้อยสันโดษไม่ใช้ผ้าที่เกินความจําเป็นแล้วก็จะได้ฝึกบริหารความคิดของท่านเองว่าถ้ามีสามผืนเนี่ยจะมีการบริหารจัดการใช้ของท่านเองอย่างไรเห็นไหมเหล่านี้ก็มีแต่แล้วการถือปฏิบัติผ้าไตรจีวรสามผืนเนี่ยเราสามารถทําที่วัดก็ได้นะไม่ใช่ไปต้องไปทําที่ป่าไปทําที่สถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียว
1: ครับ
0: โอเคอันนี้เกี่ยวกับผ้าไตรจีวรนะต่อไปเป็นหมวดอาหารบิณฑบาตบ้างในหมวดของอาหารบิณฑบาตเนี่ยก็จะมีหลากหลายข้อเอาตัวอย่างนะตัวอย่างข้อที่3ทุดงข้อ10ข้อที่3ท่านบอกว่าเป็นการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเราก็จะฟังดูรู้สึกว่าพระเนี่ยต้องออกบิณฑบาตทุกวันจะไม่รับอาหารที่คนนำมาถวายที่วัดเด็ดขาดอันนี้สำหรับคนที่ทุดงข้อนี
1: ้ครับ
0: ว่าง่ายๆมีกิจนิมนต์ไม่ออกใครนิมนต์ไปที่อื่นที่ใดนำอาหารมามอบให้ถวายที่วัดไม่รับถ้าพระที่สมาทานทุดงข้อนี้ท่านจะบิณฑบาตแล้วรับอาหารที่บิณฑบาตประฉันเท่านั้นญาติโยมนำมาให้ที่วัดถวายที่วัดรับไม่ได้ถึงรับก็ฉันไม่ได้ถ้าจะสมาทานทุดงข้อนี้นะ
1: คร
0: ับเราก็จะสังเกตได้ว่าพระที่เดินตามหมู่บ้านทั่วไปบางท่านก็เป็นแบบนี้นะข้อต่อไปท่านเรียกว่าถือการบิณฑบาตตามลำดับบ้าน
1: ครับ
0: ตามลำดับบ้านคือเรียงตามลำดับบ้านทุกบ้านไล่ตามไปไม่เว้นว่าบ้านนี้เป็นบ้านคนจนคนมีฐานะไม่เว้นสักบ้านเดียวถ้าบ้านไหนไม่ถวายท่านก็เดินถัดไปบ้านถัดไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าไม่เลือกนะไม่เลือกบ้านที่อาหารนั้นดีประณีตแตกต่างกันอย่างไรก็รับทุกบ้านซึ่งอย่างนี้ก็มีนะประการต่อมาคือ เกี่ยวกับการฉันภัตตาหารก็คือท่านเนี่ยสมาทานธุดงค์ฉันอาหารมื้อเดียวเป็นวัด
1: ครับ
0: ฉันมื้อเดียวคือท่านฉันได้วันละ1มื้อจะเป็นเช้าจะเป็นเพลก็ช่างฉันมื้อเดียวจบเลยอย่างนี้จริงๆพระในเมืองก็เยอะนะพระตามที่อยู่วัดบางวัดท่านก็ฉันมื้อเดียวนะอย่างนี้ก็มีแต่ต้องสมาทานก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆก็ฉันมื้อเดียวก็วันนี้ฉันมื้อเดียวเอาพรุ่งนี้2มื้อถ้าสมาทานเนี่ยท่านจะต้องตั้งมั่นว่า7วันเนี้ยฉันจะฉันมื้อเดียวไม่มีมื้อที่2เด็ดขาดต้องมีการกล่าวสมาทานเปล่งวาจาตั้งวาจาสัตย์เอาไว้ในลักษณะนี้ต่อมานะเขาเรียกว่าการฉันในบาตรเป็นวัดฉันในบาตรก็คือสำรับทุกอย่างเนี่ยอาหารทั้งหมดเนี่ยรวมลงในบาตรอย่างเดียวเลยไม่มีจานแยกไม่มีการตักแยกเอาตรงๆอ่ะไม่ใส่ฝาบาตรด้วยซ้ำไปทุกอย่างเนี่ยต้องเทลงไปในบาตรอย่างเดียวแล้วก็ฉันสำรวมก็เรียกว่าฉันในบาตรเป็นวัดเห็นไหมเราจะสังเกตได้ว่ากิจวัตรเหล่านี้บางทีพระท่านก็ทำอยู่แล้วล่ะโดยที่ไม่ต้องเข้าป่าก็ทำได้ไม่ต้องเดินธุดงค์ก็ทำได้นะไม่ต้องเดินเพราะว่าธรรมญาตาทุดงใดๆการเรื่องการฉันมีข้อหนึ่งท่านเรียกว่าปฏิเสธอาหารที่เขานำมาถวายคือท่านเลือกที่จะบิณฑบาตรับบาตรอย่างเดียวถ้านั่งในระหว่างนั่งฉันแล้วเนี่ยมีคนนำอาหารมาถวายเพิ่มเติมเนี่ยท่านก็จะไม่รับเราถือว่าท่านสมาทานเห็นไหมเราจะเห็นได้ว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปกตินะธุดงค์เนี่ยคือการขัดเกลากิเลสของตนเองแล้วพระท่านบางครั้งเนี่ยก็นำมารวมกับข้อวัดปฏิบัติในการใช้ชีวิตของท่านเป็นปกติอยู่ในบางวัดอยู่ในบางที
1: ่ครับ
0: ไม่ได้หมายความว่าต้องเดินออกไปข้างนอกให้ญาติโยมเห็นอย่างเดียวในคำว่าธุดงค์จากพระไตรปิฎกนะ
1: ครับ
0: ให้โยมเข้าใจก่อนว่าจริงๆที่มาคืออะไร
1: คือพระสามารถปฏิเสธในการ
0: ถูกต้อง
1: ในการ
0: บ
1: อกอาหารของ
0: บอกโยมบอกโยมต้องบอกโยมบอกโยมว่าโยมเนี่ยอาตมาถือธุดงค์ข้อนี้อยู่นะหล่าจะไม่รับอาหารเพิ่มเติมจะรับของโยมไว้นี่แหละแต่จะมอบให้ท่านอื่นอาตมาฉันไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องบอกโยมให้เข้าใจไม่ใช่อยู่ๆสมาทานแล้วไม่บอกใครใครเขาจะรู
1: ้ครับ
0: สามารถแจ้งได้สามารถแจ้งได้
1: ครับ
0: โอเคหมวดอาหารนะประมาณเท่านี้ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของเสนาสนะที่อยู่อาศัยบ้างพระเนี่ยที่ถือธุดงค์เนี่ยก็จะมีการสมาทานที่แตกต่างกันไปเช่นท่านสมาทานการอยู่ป่าเป็นวัดคำว่าวัดไม่ถึงวัดปฏิบัตินะพระเหล่านี้ท่านจะมุ่งเดินเข้าป่าในการปฏิบัติธรรมเป็นหลักเราจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยธุดงค์เนี่ยพระธุดงค์ไม่ได้เดินธุดงค์ในเมืองนะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนธุดงค์เนี่ยเข้าป่าเช่นเราจะเคยได้ยินข่าวสมัยก่อนนุ๊กนานแล้วพระไปธุดงค์ในป่าเขาเรียกว่าป่าใหญ่นเรศวรเข้าไปธุดงค์ในป่าห้วยขาแข้งเข้าไปธุดงค์ในป่าเขาเรียกว่าเขาเขียวเป็นต้นและพระเดินธุดงค์ในป่าเนี่ยไปรูปเดียวไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ในป่าเนี่ยสัตว์ร้ายมากมายจะไปนอนที่ไหนจะไปบิณฑบาตที่ไหนนึกสภาพก่อนถ้าไปบิณฑบาตในป่าคนเดียวเนี่ยไปอดตายแน่นอนฉะนั้นเวลาพระท่านเข้าธุดงค์ในป่าเนี่ยในสมัยเมื่อก่อนนะท่านจะไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะกลุ่มย่อยๆสักประมาณ5รูปไม่เกิน10รูปโดยประมาณเพื่อจะได้อะไรขัดเกลาตนเองทีนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรธุดงค์ในป่าบิณฑบาตที่ไหนใครจะใส่บาตรจะพักที่ไหน
1: ครับ
0: นอนในป่าเนี่ยนอนตรงไหนก่อนจะไปบอกว่านอนในหมู่บ้านมันก็ไม่มีไงในป่าเนี่ยฉะนั้นมันต้องนอนใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้จะกลัวอะไรกลัวช้างไหมช้างป่ากลางคืนเนี่ยกลัวสัตว์ร้ายไหมบรรดาเสือเงี้ยวเขี้ยวขอต่างๆนานาเนี่ยฉะนั้นมันอันตรายอยู่แล้วเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เนี่ยเขาก็จะพยายามดูแลไม่ให้พระเนี่ยเข้าป่าท่านกลัวเป็นอันตราย
1: ครับ
0: ก่อนนั้นที่มีข่าวนะพระไปติดอยู่ในป่าห้วยขาแข้งใช่ไห
1: ม
0: นานนมกาเลแล้วแล้วก็เป็นเดือดเป็นร้อนให้เจ้าหน้าที่ท่านเนี่ยต้องมาตามคอยดูแลว่าท่านเข้าไปท่านแจ้งใครไว้ไหมปกติต้องแจ้งนะ
1: ใช่
0: ทุกครั้งที่พระเข้าไปในป่าเนี่ยอย่างเงี้ยอุทยานแห่งชาติต้องแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะได้คอยสอดส่องดูแลว่าต้องดูแลท่านอย่างไรไม่ใช่แอบเข้านะแอบเข้าไม่ได้ด้วยแล้วเมื่ มีอะไรใดๆเนี่ยก็จะได้ช่วยเหลือท่านเห็นไหมการไปป่าก็ดีอยู่หรอกเพียงแต่ว่ามันอันตรายทั้งตัวของพระเองทั้งบางทีก็อันตรายต่อตัวป่าเองที่พระที่เจ้าหน้าที่เขาต้องดูแลแม้กระทั่งตามสัตว์ต่างๆเนี่ยก็อันตรายเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยธุดงค์ที่ถือว่าอยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยเมื่อก่อนได้รับความนิยมทุกวันนี้ก็เริ่มถอยเสื่อมคลายลงไปเพราะมันมีข้อจำกัดมากมายหลายอย่างประการต่อมาก็คือการถือธุดงค์เนี่ยว่าด้วยเรื่องการอยู่โคนไม้เป็นวัดโคนไม้นะไม่ถึงว่าท่านจะนั่งหรือจะนอนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ยึดเอาโคนไม้โดยที่โคนไม้เนี่ยต้องไม่อยู่ใต้ชายคานะ
1: ครับ
0: คืออยู่ใต้ต้นไม้เท่านั้นเขาเรียกว่าสมาทานรุกขมูล
1: อ๋อสมาทานลุกขมูล
0: ใช่ที่เขาเรียกว่าลุกขมูลเนี่ยก็คืออยู่ใต้ต้นไม้โคนไม
1: ้ครับ
0: เราต้องสมาทานว่าใต้โคนไม้เนี่ยอยู่ได้3ราตรีราตรีที่4ต้องเปลี่ยนเป็นโคนไม้ใหม่ห้ามอยู่ที่เดิมนะไอ้สมาทานเรื่องที่อยู่อาศัยจะเป็นป่าก็ดีเป็นโคนไม้ก็ดีเนี่ยอยู่ที่นั้นเนี่ย3คืนแล้วต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งอยู่ได้3คืนแล้วก็ต้องย้าย
1: อันนี้ถามเป็นสิ่งที
0: ่ย้ายเพราะจะได้ไม่สร้างที่อยู่อาศัยที่มันเป็นถาวรไม่ยึดติดกับที่อยู่อาศัยแล้วก็จะได้ไม่เกิดความสะดวกสบายเดี๋ยวหวงแหนโอ้ทำแล้วมันที่นอนดีที่นอนน่าอยู่มันก็จะไม่อยากย้ายไปไหนติดความสะดวกสบาย
1: อ๋อเข้าใจแล้วคร
0: ับเห็นไหมให้ท่านเนี่ยไม่ยึดติดกับที่อยู่อาศัยนอนตรงไหนก็ได้โคนไม้เราคิดว่านอนเนี่ยจะมีฟูกเหรอเสื่อผืนหนึ่งปูเนี่ยนอนบนพื้นเป็นยังไงก็นอนอย่างนั้นนะโคนไม้เนี่ยบางที่เนี่ยไม้มันสูงต่ำไม่เท่ากันพื้นไม่ได้เรียบเสมอกันทุกครั้งเสมอไปเป็นยังไงก็ต้องนอนตรงนั้นนะไม่ใช่หมุนเวียนเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆแต่ต้องเขาเรียกว่าไม่ยึดติดกับที่นอนเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ห้ามยึดที่เดิมเนี่ยเกิน3คืนต่อไปเขาเรียกว่าถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดคำว่ากลางแจ้งเนี่ยคือที่โล่งแจ้งที่โล่งแจ้งเนี่ยมองขึ้นไปข้างบนตรงๆเนี่ยต้องไม่มีกิ่งไม้มาเกี่ยวข้องแล้วก็ที่โล่งแจ้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีอยู่ใต้อาคารนะใต้อาคารก็ไม่ได้คือที่โล่งแจ้งไม่มีอะไรเลยมองบนฟ้าเห็นท้องฟ้าแหละอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใช้กรดเนี่ยเป็นที่พักอาศัยนอนกลางแจ้ง
1: ครับ
0: กันได้ใช้กรดได้แล้วก็เหมือนเดิมห้ามอยู่ที่เดิมเกิน3ราตรีในความหมายเนี่ยไม่ใช่หมายความว่านอนพื้นปูนคอนกรีตพื้นปูนซีเมนต์นะพื้นตรงไหนก็ได้เป็นพื้นโล่งๆเป็นพื้นทรายเป็นพื้นดินปักกรดแล้วก็นอนซึ่งอย่างเงี้ยทำยากเพราะไม่รู้จะเอากรดไปปักที่ไหนแต่ถ้าคนต้นไม้เนี่ยยังเอากรดไปผูกไว้ที่ต้นไม้แล้วลากลงมานอนได
1: ้ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาคือถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดเวลาจะพักอาศัยเนี่ยปฏิบัติธรรมต้องเข้าป่าช้าเพื่อจะได้ทำให้เกิดการพิจารณาความตายรวมถึงปรงสังขารตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ก็หายากเรื่องการสมาทานการอยู่ป่าช้าเป็นวัดเนี่ยนะเพราะว่ามันก็อันตรายในบางสิ่งบางอย่างด้วยแม้กระทั่งอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าถือการอยู่ในที่ที่เขาจัดให้เช่นสมมติเราสมาทานว่าเขาจัดที่พักอาศัยให้เรายังไงเราก็เลือกตามนั้นเลยห้ามเลือกถ้าสมมติเขาจัดให้พักที่โคนไม้ก็พักโคนไม้เขาจัดให้พักกลางแจ้งก็กลางแจ้งเขาจัดให้พักที่ไหนอยู่ที่นั้นห้ามต่อรองห้ามเลือกเป็นต้นนะสุดท้ายนะเป็นไปในเรื่องของอีกหมวดหนึ่งที่เรียกว่าหมวดการบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรข้อนี้โยมอาจจะเคยได้ยินนะคิดว่าโยมชันเดชก็น่าจะเคยได้ยินคือสมาทานการนั่งอย่างเดียวห้ามนอน
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าเป็นภาษาพระเรียกว่าเนสัชชิกังคะเนสัชชิกังคะคือถือธุดงค์เนี่ยสามอิริยาบถคือยืนเดินนั่งห้ามนอนตลอดคืนหลังแตะพื้นไม่ได้ตลอดทั้งคืนเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินครับพระอาจารย์แต่ยังไม่เคยไปทันสังเกตเคยได้ยินแต่ยังไม่สังเกตเห็นว่าอาจจะมีพระรูปไหนที่ทำ
0: ต้องมีหลายที่ไป
1: เรายังไม่เคยไปเห็น
0: อาตมาก็เคยทำเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางวัดที่ท่านถือคอร์สเข้มข้นนะท่านจะมี1คืนเนี่ยที่ปฏิบัติแบบนี้หรือบางท่านก็3คืนในการปฏิบัติแบบนี้ห้ามนอนถามว่าไม่นอนไม่เอาหลังแตะพื้นหลับยังไงหลับในท่านั่งสมาธินั่นแหละถ้าง่วงมากเดินเดินเดินเดินเดินตลอดคืนไม่ไหวเอามานั่งนั่งแล้วบางทีสมาธิดิ่งลึกๆเอาตรงๆร่างกายมันต้องการพักผ่อนมีหลับแน่นอนหลับก็ต้องหลับในท่านั่งนั่นแหละ
1: ครับ
0: คือหลังแตะพื้นไม่ได้ไม่ใช่ว่าเอียงเอนได้ด้วยนะเอาหมอนมาหนุนเอาหมอนสามเหลี่ยมหมอนอิงมาหนุนเอียงนอนไม่ได้ด้วยนะ
1: คือหลังจะไปแตะฝาผนังก็ไม่ได้
0: ใช่แต่ฝาผนังก็ไม่ได้แต่พื้นแต่อำนวยความสะดวกอื่นใดก็ไม่ได้
1: ครับ
0: โอ้ยมันสู้กับกิเลสหนักหนาสาหัสมันแรกๆไหวอยู่ตีสองยังคึกคักได้อยู่ตีสามยังพอไหวอยู่ช่วงตีสามตีสี่ตีห้านี่ทรมานมาก
1: ครับอันเนี้ยเรื่องของเนสัชชิกเนี่ยคืออยู่ในหลักปฏิบัติของธุดงควัต
0: ถูกต้องถูกต้องอยู่ใน1ใน13ข้อของธุดงควัตที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยปฏิบัติตามนี้เป็นหลักปฏิบัติจากพระไตรปิฎกนะ
1: ครับ
0: มีที่มาที่ไปชัดเจนเขาเรียกว่าธุดงค์13ข้อ
1: ครับ
0: ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าธุดงค์13ไม่ใช่หมายถึงพระต้องไปเดินธุดงค์ริมถนนหรือว่าที่ไหนที่ใดนะทำที่วัดก็ได้ทำในสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ใดที่1ก็ได้พระฉันในบาตรเป็นวัดเนี่ยมีหลายที่มากๆเห็นไหมแล้วก็อยู่ตามที่อยู่อาศัยที่เขาจัดให้ก็มีหลายที่มากๆแต่ห้ามอยู่ที่เดียวเกิน3คืนเท่านั้นเองต้องหมุนเวียนไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดในส่วนตรงนี้ด้วยเหตุนี้การธุดงค์ในมุมมองของพระไตรปิฎกเอาว่าตามตรงเนี่ยทำที่ไหนได้ทั้งนั้นเป็นการขัดเกลาตนเองจะพระป่าพระบ้านทำได้หมด
1: แต่
0: การทำเหล่านี้บางทีบางครั้งเป็นการส่วนตัวญาติโยมก็ไม่รู้ไม่เห็น
1: ใช่
0: ด้วยเหตุนี้ จึงมีเขาเรียกว่าท่านที่นำปฏิบัติเนี่ยก็อยากจะหาที่เกิดความสำรวมนะเกิดความระวังในการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยจึงมีการทุดงเนี่ยในป่าในเขาตามที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นตามที่โยมชันเดชบอกเนี่ยที่ว่าไปที่แก่งเนี่ยแล้วก็แพ้แตกนั่นแหละเนี่ยก็ท่านก็ทุดงในป่าตามข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ยุคสมัยก่อนหน้าท่านเน้นว่าทุดงมันต้องเข้าป่ามันจะได้เจอบรรยากาศความเป็นธรรมชาติเกิดเขาเรียกว่าฝึกหัดขัดเกลาตนเองในยามที่อาหารมันก็หาได้ยากในยามที่ที่หลับที่นอนเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกสบายแล้วก็จะได้เจอคนน้อยๆปฏิบัติธรรมเยอะๆนะประมาณนี้ข้อดีมันมีแต่ข้อเสียมันก็พอสมควรก็คือถ้าอาหารเอาตรงๆทุดงในป่าเนี่ยต้องเตรียมอาหารไปนะหมายถึงพระต้องเตรียมอาหารแห้งเนี่ยติดตัวเผื่อจะได้เดินทางไปแล้วฉันในระหว่างในที่ต่างๆลึกๆในป่าลึกๆเนี่ยได้แล้วพระก็หลงป่าประจำถ้าอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นความเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ต้องมานั่งตามตัวตามหาเพื่อจะได้ช่วยพระท่านด้วยเหตุนี้ยุคสมัยใหม่มาเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุดงในป่าเริ่มลดความสำคัญลงถ้าจะไปในป่าก็ต้องไปในป่าที่ไม่ไกลจากชาวบ้านมากนักพอจะได้ให้ชาวบ้านมาใส่บาตรได้บ้าง
1: ครับ
0: จะไกลเข้าป่าลึกๆไม่ได้ละไม่เหมือนเมื่อก่อนละจะเดินจากป่าหนึ่งออกอีกป่าหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้ละต้องอยู่ในเส้นทางที่เขาจำกัดไว้ให้
1: ครับ
0: ดังนั้นใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจึงมีทุดงแบบใหม่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าทุดงเขาเรียกว่าในหมู่บ้านเขาเรียกว่าในเขตชุมชนตามที่ปรากฏในข่าวที่เด็กขับรถชนนั่นแหละ
1: ครับ
0: เป็นทุดงแบบใหม่ทุดงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเดินตามถนน
1: ไหลทาง
0: ไหลทางเมื่อก่อนคืออย่างนี้ชาวบ้านญาติโยมอาจจะไม่คุ้นเดินบิณฑบาตแบบเดินทุดงแบบเนี้ยพระโซนภาคอีสานเนี่ยเดินบ่อยจะตายไปถามโยมที่ภาคอีสานก็จะรู้พระท่านเนี่ยจะเดินเขาเรียกว่าเลาะริมน้ำโขงจากด้านเหนือเนี่ยลงมาทางด้านล่างทางภาคใต้ไล่ไปจากริมโขงฝั่งด้านบนมุกดาหารนครพนมไล่ลงมาเรื่อยๆถึงอุบลราชธานีถึงสุรินทร์ถึงอะไรใดๆอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะได้ เดินบริเวณเนี้ยมันจะมีวัดที่เป็นจุดพักนอนที่วัดหนึ่งทำกิจวัตรส่วนตัวเสร็จเดินทุดงไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงถึงจุดพักในวัดที่ได้วางแผนเอาไว้ฉันพระทหารก่อนฉันพระทหารเสร็จปั๊บจะได้เดินไปอีกจุดหนึ่งมีจุดพักในการดื่มน้ำปานะเดินไปอีกจุดหนึ่งเป็นจุดพักในการที่จะจำวัดได้ทำความสะอาดจีวรเพราะท่านจะต้องสมาทานหลายข้อถ้าเดินอย่างเงี้ยท่านจะสมาทานหลายอย่างในพร้อมๆกันทีเดียวเช่นท่านจะถือผ้าไตรแค่3ผืนไม่มีผืนอาศัยเพิ่มเติมท่านจะต้องบิณฑบาตซึ่งอาจจะมีการจัดโซนในการบิณฑบาตในวัดไว้ให้ท่านจะฉันมื้อเดียวแล้วก็รับเฉพาะอาหารที่อยู่ในบาตรเท่านั้นฉันรวมในบาตรเท่านั้นท่านจะปฏิเสธอาหารที่โยมนำมาถวายนอกจากรับบิณฑบาตแล้วเห็นไหมในการทุดงอย่างเงี้ยมีการทำหลายๆข้อ13ข้อเมื่อสักครู่ไม่ได้ทำข้อเดียวนะทำพร้อมๆกันเนี่ยหลายๆข้อทีเดียวท่านก็สมาทานการอยู่ป่าได้ด้วยคนต้นไม้ได้ด้วยการแจ้งเขาให้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นห้ามเลือกที่พักอาศัยแล้วก็ในบางคืนท่านก็สมาทานการนั่งอย่างเดียวในสัจจิกังคะไม่นอนเห็นไหมแสดงว่าพระที่ท่านทุดงเนี่ยเดินทุดงเนี่ยท่านก็จะถือใน13ข้อนี้ปฏิบัติไปด้วย
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวในป่าละแต่เดินเป็นหมู่คณะแล้วมันปลอดภัยกว่านะ
1: ครับ
0: ปลอดภัยกว่าเดินเข้าป่ากันเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วไปหลงทางข้างในหาที่ฉันหาที่พักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแวะตามจุดวัดที่วางแผนแล้วก็ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการของเกี่ยวกับชาวบ้านด้วยให้ทราบว่าไปจุดหนึ่งพระท่านจะพักในจุดนี้จุดนี้ญาติโยมก็จะได้มาคอยต้อนรับคอยดูแลท่านท่านก็ได้ขัดเกลาตัวเองด้วย อยู่วัดอยู่บ้านมันก็ทุดงได้แต่ในความเป็นจริงคือทุดงแบบนั้นเนี่ยมันก็ยังติดสุขอยู่นิดหน่อยแต่การเอาตัวเองเนี่ยออกไปให้เผชิญความลำบากให้เผชิญกับฝึกหัดความอดทนเพิ่มเติมบ้างเนี่ยมันก็เป็นการขัดเกลาท่านเนี่ยให้มีความอดทนในการอยู่เป็นพระอีกอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนคือเดินอย่างเงี้ยโยมเกิดศรัทธา
1: ครับ
0: เมื่อโยมเกิดศรัทธาเนี่ยเป้าหมายของโยมคือได้ร่วมทำบุญบ้างได้ไปในส่วนของการฟังธรรมจากการขัดเกลาตนเองของท่านเนี่ยลึกๆในส่วนตรงนี้บ้างท่านจึงถือว่าท่านที่เป็นพระทุดงเหล่านี้จึงถือว่าเป็นการประกาศศาสนาในทางอ้อมนะเผยแผ่ธรรมให้เห็นชัดเจนเลยว่าท่านเดินให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าท่านละทิ้งความสะดวกสบายขัดเกลาตนเองเพื่อจะได้ให้กิเลสเนี่ยมันลดน้อยถอยลงแล้วก็จะได้สอนธรรมโยมว่าถ้าขัดเกลากิเลสต้องทำแบบที่ท่านทำอยู่อย่างนี้แหละเวลาพูดก็จะมีน้ำหนักว่าท่านไม่ใช่ว่าสักแต่พูดแต่ท่านทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเห็นไหมประโยชน์มันเกิดหลายอย่างมันเกิดหลายอย่างจริงๆจะเดินหลายทางก็ไม่แปลกนี่เพราะว่าก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อก่อนสมัยก่อนนู้นเนี่ยไม่ได้เดินริมถนนอย่างเงี้ยท่านก็เดินตามริมทางรถไฟแต่เดินริมทางรถไฟเนี่ยข้อเสียมันมีคือมันห่างไกลผู้คนบ้างแล้วก็ริมทางรถไฟเนี่ยข้อเสียคือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นที่มันไม่ได้สะอาดอ่ะมันเป็นแหล่งที่วางสิ่งของระเกะระกะหลายอย่างและอันตรายเดินตรงนั้นบางทีเท้าอ่ะถอดรองเท้าเหยียบเนี่ยมันอันตรายดังนั้นท่านจึงเปลี่ยนไปเดินริมทางไหลทางริมถนนเพื่อจะได้เขาเรียกว่าให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลได้ง่ายไม่งั้นเจ้าหน้าที่ไม่ดูแลเดินทะเลทะล่าไปเดินเองก็ไม่ได้ด้วยนะอย่าเข้าใจผิดนะ
1: ครับ
0: พระเดินทุดงเองโดยไม่แจ้งไฟส่วนงานราชการชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยนะเขาหาว่าเดินเลี่ยไรนะ
1: คือก็เป็นสิ่งที่ยากที่ญาติโยมจะรู้ว่าพระกำลังสมาทาน
0: ทุ
1: ดงอยู่
0: ใช่
1: แล้วพระอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมว่าส่วนใหญ่เนี่ยพระท่านจะสมาทานทุดงเนี่ยในห้วงเวลาไหนครับในหนึ่งปีเนี่ย
0: ปกติเนี่ยเขาไม่ค่อยเดินหน้าร้อนกัน
1: ครับ
0: เพราะหน้าร้อนเนี่ยพื้นมันร้อนมากไม่ไหวส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะสมาทานเดินทุดงเนี่ยนะช่วงหลังจากออกพรรษาไปแล้วก็คือเป็นหน้าหนาว
1: ครับ
0: หน้าหนาวข้อดีคือฝนไม่ตกละร้อนก็ไม่ร้อนฉะนั้นท่านจะเดินเนี่ยได้ทนมากขึ้นนะอันนี้คือข้อดีแต่ถ้าพื้นที่ที่หนาวมากๆไม่ไหวรู้ว่าช่วงนี้อากาศหนาวหนักมากเนี่ยท่านก็จะงดเอาไว้ฉะนั้นช่วงสมาทานทุดงโดยส่วนใหญ่เท่าที่เคยได้ยินเนี่ยก็จะเป็นช่วงเอาตรงๆนะมกราคมกุมภาพันธ์ประมาณนี้
1: อ๋อมกรา
0: คมซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะควรแก่การเดินทางทุดงในลักษณะเช่นนี้กับอีกแบบหนึ่งที่เจอล่าสุดก็คือทุดงก่อนเข้าพรรษา
1: ครับ
0: คือจะใกล้หน้าฝนนั่นแหละแต่ก็คือจะได้พระบางท่านเนี่ยไม่มีวัดสังกัดอยู่เป็นกิจจลักษณะท
1: ่
0: านก็จะอาศัยว่าเดินทุดงเนี่ยเพื่อจะได้ดูว่าวัดไหนเนี่ยเหมาะควรแก่การปฏิบัติธรรมตลอดพรรษาของท่านในพรรษาที่จะเข้าได้บ้างท่านก็จะวัดนี้สงบดีเงียบดีสัปปายะเหมาะควรในการปฏิบัติแล้วก็เดินทุดงผ่านไปวัดต่างๆนานาเรื่อยๆและท่านก็ท้ายสุดเนี่ยก็จะเลือกจำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งที่ท่านเดินทุดงผ่าน
1: เป็นต้น
0: เห็นไหมข้อวัดปฏิบัติมันมีความงดงามมีความเรียบร้อยดีงามในลักษณะดังกล่าว
1: ครับแล้วธรรมยาตราครับพระอาจารย์ฮะขยายความสักนิดหนึ่ง
0: ธรรมยาตราจริงๆแล้วจะพูดยังไงดีเอาความหมายก่อนนะ
1: เป็นส่วนหนึ่งของทุดงไหมครับ
0: จะพูดยังไงดีล่ะเอาความหมายก่อนนะธรรมยาตราเนี่ยก็คือยาตราหมายถึงการเดินเป็นกระบวนทัพนะเป็นแถวอ่ะเดินเป็นแถวเดินเป็นหมู่คณะแต่ทีนี้มีคำว่าธรรมะอยู่ข้างหน้าก็หมายถึงการเดินเป็นหมู่คณะนะโดยเขาเรียกว่าขัดเกลาปฏิบัติธรรมไปด้วยธรรมยาตราจริงๆไม่มีชื่อนี้ในพระไตรปิฎกแต่ไม่มีแต่ว่าแยกกันยาตราก็ศัพท์หนึ่งธรรมะก็ศัพท์หนึ่งแต่นำมารวมกันเนี่ยได้ความหมายที่ถูกต้องอยู่เหมือนกันเพราะเป้าหมายคือเสมือนหนึ่งเดินจาริก
1: ครับ
0: เดินจาริกหรือเดินทุดงหลักคำใกล้ๆกันซึ่งจริงๆธรรมยาตราเนี่ยไม่ถึงการเดินไปด้วยธรรมเนี่ยนะเดินไปขัดเกลาธรรมะของตนเองเนี่ยก็มีคำคล้ายๆแบบเนี้ยในพระไตรปิฎกก็มี ก็คือไม่รู้โยมชันเดชจำได้ไหมตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้แล้วเริ่มมีหมู่คณะสงฆ์เนี่ยอยู่กับพระพุทธเจ้าจำนวนมากขึ้นมากขึ้น
1: ครับ
0: ครั้งหนึ่งเนี่ยช่วงต้นพรรษาเลยบวชมาได้น่าจะไม่เกิน1-2 พรรษาอยู่ในช่วงนี้แหละพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ก็เลยส่งคณะทูตเนี่ยมาขอว่าให้พระพุทธเจ้าเสด็จกับกรุงกบิลพัสดุ์บ้านเกิดตนเองหน่อยจะได้ทำบุญพระพุทธเจ้าไม่ไปไม่กลับแล้วก็คณะทูตทั้ง10 คณะทูตเนี่ยมาแล้วก็บวชกับพระพุทธเจ้าหมดเลย
1: ครับ
0: จนท้ายสุดคณะที่10เนี่ยนะการุทยีอมาตเนี่ยมานิมนต์พระพุทธเจ้าให้กลับพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์โดยเดินทางกลับไปพร้อมหมู่คณะสงฆ์เนี่ยเป็นตัวอย่างของธรรมยาตราหรือธุดงค์เหมือนกัน
1: ครับ
0: เดินไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็พักถึงจุดหนึ่งแล้วก็พักกี่วันไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงกรุงจากกรุงราชคฤห์เนี่ยเดินไปจนถึงกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ย
1: ครับ
0: ไกลมากแล้วเดินทางไปถึงแล้วเนี่ยก็หมู่คณะสงฆ์จำนวนมากเนี่ยก็ได้เกิดเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาพระพุทธเจ้าเดินการเดินเนี่ยในแหล่งชุมชนนะเจตนาตอนนั้นคือเพื่อประกาศศาสนาให้ชาวบ้านเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยเห็นว่าพระสงฆ์จำนวนเยอะแยะเลยเนี่ยท่านเดินร่วมกันเนี่ยเดินไปไหนเมื่อชาวบ้านเห็นเยอะแยะเนี่ยก็จะได้เกิดการศรัทธามากขึ้นว่าอ้อมีศาสดาอีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นในโลกแล้วตอนนั้นนะเป็นการประกาศศาสนานะ
1: กล่าว
0: เป็นการเผยแผ่ธรรมเมื่อชาวบ้านเห็นเนี่ยก็จะได้มีการต้อนรับมีการนำดอกไม้เนี่ยมาโปรยบนทางที่พระท่านเดินอันนี้มีข้อความในพระไตรปิฎกเลยดอกไม้มาโปรยในทางที่ท่านเดินและพระเนี่ยก็จะได้เดินเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านเห็นว่ามีการฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลาตนเองแบบนี้แบบนี้พอถึงจุดที่มีการพักพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแก่ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญมาร่วมต้อนรับหมู่คณะพระสงฆ์ที่เดินทางไปด้วยเดินไกลจนกว่าจะไปถึงกรุงกบิลพัสดุ์แล้วที่หมายปลายทางคือกรุงกบิลพัสดุ์ที่พระเจ้าสุทโธทนะต้อนรับเนี่ยก็มีชาวบ้านเนี่ยรวมถึงเหล่าพระปยุรญาติที่เป็นพระราชาต่างๆก็มาต้อนรับด้วย
1: ครับ
0: ดังนั้นตัวอย่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นในพระไตรปิฎกก็เลยเป็นเหตุนะเหตุให้เกิดคำว่าธรรมยาตราซึ่งจริงๆธรรมยาตราเนี่ยชื่อโครงการเต็มๆเขาอะนะไม่รู้ญาติโยมคุณหรือเปล่าโครงการเต็มๆเขาคือโครงการธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตรา อีกทีหนึ่งชื่อโครงการว่าธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตรา
1: คร
0: ับ จริงๆอ่ะเดินธรรมยาตราเนี่ยในความหมายก็คือเดินธุดงค์นั่นแหละ
1: เดินเป็นหมู่คณะ
0: เดินเป็นหมู่คณะธุดงค์นั่นแหละแต่เปลี่ยนชื่อว่าเป็นธรรมยาตราให้เกิดความสอดคล้องกับเรื่องราวในพระไตรปิฎกสักนิดหนึ่งเพราะเป็นการยาตราทัพเป็นการเคลื่อนพลนะเป็นหมู่คณะโดยอาศัยธรรมเป็นเครื่องนำหน้า
1: ครับ
0: นะเท่านั้นเองจริงๆนะ2 โครงการเอาพูดตามตรงนะเหมือนกันไม่แตกต่างเพียงแต่ว่าธรรมยาตราที่มีการจัดในเมืองอาจจะเกิดการรถติดอะไรใดๆบ้างเอาว่าตามตรงคือเขาก็มีการวางแผนเส้นทางการเดินทัพเนี่ยเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
1: ครับ
0: นะแล้วก็อยู่ใกล้ชิดชาวบ้านเป็นการเผยแผ่ธรรมในเมืองที่ชาวบ้านเนี่ยร่วมบุญได้ง่ายเจตนาคือเผยแผ่ธรรมเหมือนกันแต่จัดในเมืองเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้มาร่วมบุญได้ง่ายได้ฟังธรรมได้ง่ายแต่ธุดงค์เนี่ยเน้นในบริเวณต่างจังหวัดเพื่อจะได้ให้พระท่านได้ขัดเกลากิเลสได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นก็จะประมาณแบบนี้ถ้ามองพูดแบบคร่าวๆนะ
1: อยู่ที่บริบทในการนำมาใช้
0: ถูกต้องหลักใหญ่ใจความคือเหมือนกันถ้าพูดตามตรงเผยแผ่ธรรมเหมือนกันขัดเกลากิเลสเหมือนกันอำนวยความสะดวกอาจจะต่างกันบ้างแต่หลักใหญ่ใจความคือเหมือนกันการช่วยเหลือกันมีจุดที่ต้องพักทุดงมีตารางในการเดินตารางในการพักบิณฑบาตล้วนแล้วแต่ต้องวางแผนทำเหมือนกันแตกต่างกันที่ในเมืองกับนอกเมืองโอเคนอกเมืองรถอาจจะไม่ติดแต่ถ้าไม่ได้แจ้งส่วนงานราชการไว้อันตรายในเมืองต้องแจ้งส่วนงานราชการไว้เพื่อจะได้มีรถนำขบวนนำหน้า ไม่ให้เกิดอันตรายได้ก็แตกต่างกันรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดทั้งสองแบบจะต้องสมาทานธุดงค์แน่นอน13ข้อตะกี้เนี่ย
1: ครับ
0: จะต้องสมาทานธุดงค์13ข้อตะกี้เนี่ยแน่นอน
1: ครับ
0: แต่จะกี่ข้ออะไรใดๆเป็นความละเอียดส่วนตัวก็จะเป็นการขัดเกลาอ่ะให้ท่านสมาทานธุดงค์มากบ้างน้อยบ้างดีกว่าอยู่วัดแล้วนอนไปวันๆฉันไปวันๆทำธุระส่วนตัวไปวันๆไม่ได้มีการขัดเกลากิเลสตนเองแล้วก็เป็นหมู่คณะเหล่านี้เพื่อจะได้ให้ชาวบ้านเนี่ยเห็นเป็นหมู่คณะเกิดศรัทธามากยิ่งขึ้นในลักษณะแบบนี
1: ้ครับก็ถ้าพูดกันให้ชัดคือหัวใจของการเดินธุดงค์เนี่ยคือไม่ยึดติดอยู่กับอาคารสถานที่แต่อยู่ที่เจตนาในการสมาทานเพื่อการขัดเกลาหรือว่าตัดกิเลส
0: ในความเป็นจริงในความเป็นจริงคือไม่ยึดติดกับอะไรเลยล่ะอาหารก็ไม่ยึดติดอะไรก็ได้ที่อยู่อาศัยก็ไม่ยึดติดที่ไหนก็ได้นอนก็ไม่ยึดติดในเรื่องความสะดวกสบายว่าจะต้องนอนให้นั่งปฏิบัติทั้งคืนก็ต้องได้แม้กระทั่งเขาเรียกว่าจีวรน่ะเครื่องนุ่งห่มก็ไม่ยึดติดใช้แค่นี้แหละด้วยเหตุนี้ท่านไม่ยึดติดปัจจัย4นะไม่ยึดติดอะไรเลยในปัจจัย4นะที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเนี่ยไม่ยึดติดอะไรเลยที่สำคัญกว่านั้นถวายปัจจัยท่านก็ไม่รับในธุดงค์แบบนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าเบรกเราจะเห็นว่าบางทีบางครั้งเราจะเห็นมีพระธุดงค์รูปเดียวนะเดินรูปเดียวแล้วก็ไม่มีหมู่คณะใดๆพระธุดงค์เหล่านี้ท่านสมาทานหนักแน่นไม่อยากเป็นหมู่คณะอยากไปรูปเดียวแล้วก็สมาทานแบบนี้ถวายปัจจัยท่านก็จะไม่รับสังเกตเถอะเพราะท่านถือว่าท่านสมาทานเด็ดขาดไม่ไปกับหมู่คณะฉะนั้นปัจจัยถวายท่านให้ตายท่านก็ไม่รับหรอกถวายน้ำดื่มดีกว่าถวายอาหารก็ไม่รับนะเพราะท่านฉันมื้อเดียวไง
1: ครับ
0: เลยเวลาแล้วจะให้ท่านเก็บไปฉันอะไรใดๆไม่มีสิทธิ์ท่านไม่รับถวายน้ำดื่มโอเคอันเนี้ยฉันได้ตลอด
1: เข้าใจไหมเข้าใจ
0: มันก็จะต่างกันเห็นไหมไม่เหมือนกัน
1: เข้าใจเลยคือถ้าท่านจะบิณฑบาตท่านก็มีเวลาของท่านในการบิณฑบาตแล้วก็ฉันเฉพาะในสิ่งที่ท่านบิณฑบาตมาเท่านั้นแล้วก็นอกเวลาเนี่ยคือท่านก็จะไม่รับนะฮะแต่ว่าอธิบายให้โยมเข้าใจได้แต่ว่าถ้าโยมจะเรียกว่าจะทำบุญกับท่านให้มอบน้ำดื่มดีกว่า
0: ถูกต้องนะภาพชัดเจนนะเอ๊ะทำไมท่านไม่รับนะอะไรใดๆนี่แหละ
1: ชัดเจนครับอ่ะตอนนี้5:49 นเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะครับ
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: รายการท่องพุทโธโดยชายเดชบัวหันและดร.บรรจงบรรพรุจิต
1: มาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับเช้าวันนี้ผมได้รับความเมตตาจากพระมหาอธิเดชสติวโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปลี่ยนคำก้าวประโยคนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธุดงควัตแล้วก็ธรรมญาตรานะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวขอข้อคิดนะครับแล้วก็ขอข้อคิดแล้วก็หลักธรรมในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะฮะเวลาที่เราจะเห็นพระนะครับเดินธุดงมาเนี่ยนะครับเราควรที่จะปฏิบัติตัวตามความเหมาะสมได้ยังไงบ้างนะครับกับนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
0: เจริญพรโยมชันเดชและท่านผู้ฟังรายการท่องพุทโธทุกท่าน
1: ครับขออนุญาตมาดูความคิดเห็นของคุณผู้ฟังสักหน่อยนะครับพระอาจารย์ครับ
0: สาธุ
1: เช้าวันนี้มีคุณอัชราปิ่นทองครับกล่าวทักทายมาสวัสดีมีความสุขในเช้าวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็คุณทัชชัยนะครับบอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับกราบนมัสการพระอาจารย์วันนี้แรม13ค่ํานะที่แพร่เนี่ย26องศานะครับฟังจากที่แพร่ฮะมีคุณสัสสิมาบอกว่าสวัสดียามเช้าแล้วก็กราบนมัสการพระอาจารย์มาด้วยนะมีคุณสานิชบอกว่ากราบสาธุสาธุครับแล้วก็คุณพานิพานะครับกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับทุกท่านทักทายแล้วก็กราบนมัสการพระอาจารย์ครับยังไม่มีคำถามมาเลยนะฮะเอาเป็นว่าธุดงควัตเนี่ยเป็นเรื่องของพระสงฆ์นะครับแต่ว่าญาติโยมเนี่ยจะปฏิบัติตัวแล้วก็ช่วยพระท่านรักษาภูมิจันทร์ในระหว่างที่สมาทานพระสงฆ์สมาทานธุดงได้ยังไงบ้างเนี่ยขอพระอาจารย์ช่วยความรู้ในช่วงท้ายสักนิดหนึ่งครับ
0: จริงๆเรื่องการธุดงเนี่ยเอาว่าตามตรงนะไม่ได้สำหรับพระสงฆ์อย่างเดียวญาติโยมก็ทำได้นะญาติโยมก็ทำได้นะถ้าจะขัดเกลากิเลสของตนเองนะ
1: ร
0: เราจึงเห็นได้ว่าธุดงเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีคารวาสเนี่ยเดินตามท้ายมาด้วย
1: สี่ถึงห้า
0: ถูกต้องหนึ่งก็เอาตรงๆแหละโยมมาก็อำนวยความสะดวกได้กับสองถ้าโยมเหล่านั้นอยากจะขัดเกลาตนเองฝึกหัดเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้แต่ประเด็นคือโยมก็จะมีบางข้อที่ทำไม่ได้เช่นผ้าไตรจีวร3ผืนโยมไม่มี
1: ครับ
0: ก็อาจจะสมาทานข้อนี้ไม่ชัดเจนนักแต่ข้ออื่นเนี่ยสามารถฝึกหัดขัดเกลาตนเองได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ทีนี้ในส่วนของหน้าที่ที่ต่างกันพระท่านเนี่ยเป้าหมายเนี่ยคือขัดเกลากิเลสพัฒนาจิตใจตนเอง แล้วก็มุ่งแสวงหาความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจโดยผ่านการปฏิบัติธุดงควัตหรือว่าธรรมญาตราก็หลักการเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเดินธุดงเนี่ยถ้าเป็นหมู่คณะศรัทธาเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายกว่าสำหรับผู้พบเห็น
1: ครับ
0: ชาวบ้านเนี่ยเห็นพระเดินเป็นหมู่คณะเนี่ยนะเกิดศรัทธาได้ง่ายแล้วชาวบ้านเนี่ยก็จะได้มีโอกาสนะในการทำบุญกับพระสงฆ์คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งจะไปหาจากที่ไหนก็ยากบางทีบางครั้งทำงานทำการเวลามันต้องใช้มากมายหลายอย่างพอเจอพระผ่านในเส้นทางที่ตนเองเนี่ยอยู่อาศัยพอดีก็จะได้นำเวลาที่มีอยู่ว่างจากกิจการงานต่างๆเนี่ยมาร่วมกันทำบุญด้วยส่วนหนึ่งมาร่วมกันฟังธรรมด้วยเพราะพระเวลาไปพักอาศัยที่ไหนเนี่ยท่านต้องมีการแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังเป็นปกติแน่นอนเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นมันเป็นการในมุมมองพระเนี่ยที่ท่านจัดธุดงควัตหรือธรรมญาตราก็แล้วแต่ท่านมองในมุมของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะทำให้ศาสนาเนี่ยเกิดความมั่นคงตั้งมั่นขึ้นในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อเดินทางแบบนี้ชาวพุทธหรือแม้กระทั่งชาวบ้านเนี่ยก็จะได้เห็นภาพที่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเนี่ยพระสงฆ์รวมตัวกันจำนวนมากๆมาเดินกันแบบนี้ นะชาวบ้านก็เกิดศรัทธาที่ตั้งมั่นได้ง่ายภาพที่ปรากฏภาพที่สื่อออกไปก็บ่งบอกว่าพระท่านเนี่ยมีความขัดเกลาตนเองชาวบ้านเนี่ยก็มีการสนับสนุนร่วมบุญในการศึกษาในการร่วมบุญในทิศทางต่างๆที่มีโอกาสในการอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นฉะนั้นมันเป็นภาพที่งดงามไม่ว่าจะเป็นธรรมยาตราในเมืองหรือธุดงควัดธุดงเดินธุดงในบริเวณต่างจังหวัดล้วนแล้วแต่เป็นหนทางที่ดีเอาตรงๆนะต่างประเทศเนี่ยก็มีการทำแบบนี้แต่ไม่มาก
1: กำลังจะถามพระอาจารย์เหมือนกันว่าอย่างนิกายอื่นเนี่ยเขาเป็นไปในลักษณะเดียวกันอย่างนี้หรือไม่ครับ
0: นิกายอื่นไม่ค่อยมีนะถ้าเป็นเถรวาทเราเนี่ยมีในต่างประเทศก็มีบ้างนะอย่างเช่นพระสงฆ์ไทยเคยเดินแบบนี้นะในอเมริกานะ
1: ครับ
0: ที่อเมริกาเนี่ยเคยเดินเขาเรียกว่าเดินรณรงค์สันติภาพจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งซึ่งก็เหมือนกันนะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยให้มีรถนำขบวนเดินเป็นแถวเรียงกันไปเพื่อจะได้ทำกิจกรรมตรงนี้แต่ของอเมริกาสำคัญคือระหว่างเดินเนี่ยห้ามเรียรายเขาห้ามเมื่อห้ามเนี่ยฉะนั้นพระไม่ได้เดินเลี่ยลาอยู่แล้วพระเดินเพื่อฝึกความอดทนนะแล้วก็เดินเพื่อประกาศพระศาสนาให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกฉะนั้นพอเดินไปถึงจุดที่พักวัดหนึ่งอ้าวก็ไปพักอาศัยอยู่ในวัดนั้นโยมก็มารวมตัวในวัดทำบุญอย่างนี้ได้เหมือนกันอเมริกาเคยจัดไม่ใช่ไม่เคยจัดนะแต่บางประเทศไม่คุ้นเท่านั้นเองดังนั้นเราไม่ได้ทำในระดับเขาเรียกว่าระดับในประเทศอย่างเดียวในระดับโลกก็เคยทำกันมาแล้วในลักษณะนี้นะก็จะได้ให้ญาติโยมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
1: ครับนะฮะเวลาหมดพอดีครับพระอาจารย์ครับนะฮะเช้าวันนี้
0: ทิ้งท้ายหน่อยนึงยังทันไหม
1: ได้ครับทัน
0: ทิ้งท้ายหน่อยนึงกำลังจะบอกว่าการธุดงค์เนี่ยเป็นการทำหน้าที่ของพระ
1: ครับ
0: ซึ่งพระที่ทำหน้าที่เนี่ยท่านล้นแล้วแต่เสสละเป็นความสุขสบายส่วนตัวเนี่ยเพื่อมาขัดเกลากิเลสญาติโยมเนี่ยก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธที่ดีคือร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญกับท่านรวมถึงร่วมในการฟังธรรมและเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศทำคำสอนเนี่ยของท่านได้ด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าว่าตามตรงเนี่ยควรเหลือเกินนะที่ญาติโยมเนี่ยจะร่วมที่จะยินดีในกิจกรรมต่างๆที่พระท่านเนี่ยไม่นิ่งดูดายอยู่เฉยแต่เอาตัวเองเนี่ยเข้ามาประกาศศาสนาประกาศธรรมโดยการเดินตามแบบอย่างพระพุทธเจ้าด้วยเหตุเนี้ยญาติโยมที่คิดเล็กคิดน้อยว่าพระควรเดินที่ใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรเอาตรงๆเนี่ยการเดินแบบเนี้ยปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยเหมาะสมโดยประการทั้งปวงไม่มีข้อยกเว้นนะก็ให้มองกลับจากผิดเป็นถูกเสียเพื่อจะได้ให้เกิดความถูกต้องแล้วก็จะได้ให้ธรรมะเนี่ยเยียวยาจิตใจในหนทางที่ถูกต้องยิ่งขึ้นสืบไปเจริญพร
1: สาธุครับพระอาจารย์ครับครบถ้วนสมบูรณ์มากเลยครับนะครับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณพระมหาดิเดศสติวโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปลี่ยนธรรม9ประโยคประธานสงฆ์สิริบุรพาธรรมสถานนะครับท่านก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามราชวรวิหารและเลขานุการรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ประจำหนกลางนะครับเช้าวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะครับนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทางรายการแล้วก็วิทยากรนะครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองให้ความรู้ในทุกๆเช้าวันอาทิตย์วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังนะฮะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
9: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
10: ก้าวถึงจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
15: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
16: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมพีเอมเมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด
17: ็
15: ดๆ
17: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
18: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์12กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับแล้วก็ไม่เจอกันอาทิตย์2อาทิตย์คิดถึงจังเลยนะครับกับอาจารย์ดร.บวรนันท์ทองกัลยารองประธานคณะกรรมการรายงานสภาการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยที่สำคัญท่านดูแลหลายๆคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับคนที่มีศักยภาพผ่านภายใต้มูลนิธิทาเลนต์ไทยแลนด์ด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่ต้องขอมุมมองจากอาจารย์เพราะว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างว่าอีกไม่นานจะต้องมีการเลือกตั้งนะฮะเข้าใจว่าน่าจะใช้คำว่าคณะกรรมการของทางประกันสังคมนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราจะมาดูอนาคตประกันสังคมกันว่าจะไปต่อกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกับอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
19: สวัสดีครับคุณวิชัยครับผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้คุยกันเรื่องที่ผมว่าเป็นความท้าทายและก็เป็นผลกระทบกับพวกเราทุกคนนะครับว่าพวกเราทุกคนเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ประกันตนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ย ผู้ประกันตนเองเนี่ยเรามีเยอะมากนะผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ครับนะฮะที่สุดของประเทศแล้วล่ะนะฮะ25ล้านคนตอนนี้นะครับแล้วที่สำคัญเองเนี่ยก็ตอนนี้ในเรื่องของตัวประกันสังคมเนี่ยมันมี

0: ใหญ่มากครับ
1: ฮะ
0: 2.86ล้านล้านนะครับดู
1: ฮ
0: แล้
1: ะ
0: วเหมือนจะเยอะนะ
1: ฮะ
0: ดูแล้วเหมือนจะเยอะนะครับคุณวิชัยแต่จ
1: คร
0: ริ
1: ัง บ
0: ๆแล้วเนี่ยเรียนว่าจริงๆเนี่ยมันมีความท้าทายมันมีความยากลำบากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอเราเริ่มเข้าสังคมสูงวัยอะครับคุ
1: ค
0: ณ
1: รั
0: ว
1: บ
0: ิ
1: ผ
0: ชั
1: ม
0: ยสถานการณ์ก็คือเงินมันไหลออกนะ
1: ใช่ครั
0: เ
1: บ
0: งินมันไหลออกนะฮะไอ้ช่วง15 ปีแรกเนี่ยนะฮะมันไหลเข้าอยู่แล้วเพราะมันยังไม่มีการจ่ายอะไรนะฮะยังไม่มีการจ่ายเรื่องของตัวบําเหน็จบํานาญ
1: ครับ
0: นะฮะพอเริ่มการจ่ายบําเหน็จบํานาญครั้งแรกเนี่ยประมาณสักปี2556 2557เนี่ยตอนเนี้ยมันเริ่มเงินไหลออกแล้วคุณวิชัย
1: นะฮะตอนนี้
0: พอเงินมันไหลออกเนี่ยถ้าการบริหารจัดการไม่ดีอ่ะคุณวิ
1: คร
0: ช
1: ับ
0: ัยมันจะกระทบกับผมใช้คำว่าคนรุ่นหลังๆอ่ะนะตอนนี้โจทย์ที่เป็นความท้าทายก็คือจะทำอย่างไรให้การบริหารจัดการกองทุนเนี่ยมันระยะยาวครับมันมุ่งประโยชน์ระยะยาวแล้วก็สามารถทำให้ผู้ประกันตนนะครับได้สิทธิประโยชน์นะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าระบบประกันสังคมเนี่ยเป็นระบบไตรภาคีนะครับทุกใช่ฮะสามฝ่ายไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างนะฮะนายจ้างนะครับตัวรัฐบาลเองเนี่ยทุกคนก็ต้องจ่ายเงินสมทบนะเหตุผลเนี้ยมันทําให้เหตุผลเนี้ยที่มันกองทุนมันใหญ่มากนะครับผมจะเรียนว่ามันเหมือนกับรัฐบาลน้อยๆเลยล่ะครับคุณวิชัย
1: แล้วกอง
0: จะ
1: ทุ
0: บ
1: น
0: ริหารจัดการอย่างไร
1: ครับผมทีนี้หลายๆคนบอกได้ยินประกันสังคมกันมามากมายทำความเข้าใจกันแบบเร็วๆนะครับประกันสังคมก็คือระบบสวัสดิการภาครัฐครับที่สร้างหลักประกันนะครับในการดําเนินชีวิตช่วยเหลือแล้วก็เฉลี่ยความเสี่ยงให้กับผู้ประกันตนในเวลาที่ขาดรายได้แล้วอายุเยอะแล้วนะฮะหรือว่าในการเกิดเหตุไม่คาดฝันโดยเป็นการรวมจ่ายเงินสมทบอย่างที่อาจารย์บอกไตรภาคีลูกจ้างนะครับนายจ้างแล้วก็ภาครัฐนะครับแล้วพวกเราเคยรู้กันไหมครับว่าเราเป็นผู้ประกันตนมาตราอะไรมีตัวเลข3ตัวเลขครับ33 39แล้วก็40นะฮะคุณผู้ฟังฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะต้องรู้สิทธิ์และเราต้องใช้สิทธิ์และเราก็ต้องมีส่วนร่วมนะฮะยังไงพวกเราได้รับผลกระทบจริงไหมครับอาจารย์ไม่มากก็น้อย
0: ใช่ๆมันเป็นสิทธินะครับจากประกันสังคมอะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา33นะครับที่เราเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบเนี่ย12ล้านเลยนะคุณวิชัยในขณะที่แบบนะฮะหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับประกันตนต่อเนี่ยมาตรา39เนี่ยก็โหก็เกือบ2ล้านนะคุณวิชัยแล้วผู้ประกันตนที่เป็นลักษณะเป็นผู้ประกันตนแบบอิสระนะมาตรา44และมาตรา40เนี่ยโหเยอะครับเยอะมากครับ11ล้านคนเนี่ยซึ่งมันทำให้เงินกองทุนมันใหญ่มากครับคุณวิชัย
1: ครับผม
0: ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะเรียนว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยกองทุนประกันสังคมเนี่ยพยายามมีความตั้งใจนะครับที่จะให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการดูแลที่ดีนะเจ็บป่วยพิการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรนะฮะชราภาพว่างงานต่างๆเรื่องพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันเป็นพื้นฐานของของการบริหารจัดการเพื่อสร้างสังคมที่ดีครับคุณวิชัย
1: อาจารย์ครับโดยหลักการของประกันสังคมนั้นก็อย่างที่เราคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะคุ้มครองแล้วก็เฉลี่ยความเสี่ยงหลายๆอย่างให้กับผู้ประกันตนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะต้องอาศัยฝีไม้ฝีมือของเขาจะมีคณะกรรมการใช่ไหมครับอาจารย์ในการบริหารกองทุนนี้ซึ่งมีความรู้หนึ่งที่ต้องขอจากอาจารย์เลยก็คือว่าการที่อยู่ในทรงแบบนี้ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐนะครับกับการที่บางคนเชียร์ให้ออกจากระบบราชการเนี่ยมุมมองส่วนตัวอาจารย์ให้มุมมองตรงนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเป็นยังไง
0: ผมเรียนอย่างนี้ครับคืออย่างเรียนตั้งแต่แรกอ่ะคือความยากและความท้าทายที่สุดเลยอ่ะคือความมั่นคงของกองทุนระยะยาวครับเหมือนกับบริษัทเนี่ยคุณชัยนึกถึงภาพของบริษัทนะภาพของบริษัทเองเนี่ยเป็นบริษัทที่จะต้องบริหารจัดการให้แบบโตยั่งยืนนะครับ
1: เป็น
0: build to last organization เป็นองค์กรที่โตเป็นร้อยปีอ่ะอยู่ได้ร้อยปีนะแต่ตอนนี้สถานการณ์ทางการเงินที่มันเห็นเนี่ยมันโฟกัสนะว่าเอ๊ะถ้ามันแบบเนี้ยมันอยู่ได้อีก20-30 ปีอ่ะคุณวิชัยคือตอนนี้สถานการณ์ของการบริหารจัดการของทุนเนี่ยนะสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ที่ผมพูดตั้งแต่แรกเนี่ยว่ามันเผชิญกับความท้าทายว่ากำลังแรงงานก็จะลดลงไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับในขณะเองเดียวกันเนี่ยพอสังคมสูงวัยเนี่ยคนสูงวัยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยกองทุนประกันสังคมเนี่ยต้องจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องความท้าทายว่าต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดีนะแล้วระบบในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยเรื่องของประกันสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของผมเชื่อว่าถ้าในเชิงของการบริหารเนี่ยมันเป็นส่วนร่วมของ3ฝ่ายคุณวิชัย
1: ครับผม
0: มีทั้งฝ่าย

0: ในจ้างใช่ไหมครับมีทั้งฝ่ายลูกจ้างแล้วก็มีภาครัฐเพราะว่าทั้ง3ฝ่ายเนี่ยก็จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทั้งหมดนะครับนะคราวนี้สิ่งหนึ่งที่มันสำคัญก็คือในเชิงของการบริหารจัดการเนี่ยนะครับในความท้าทายตรงนี้ลองนึกภาพดูนะคุณวิชัยถ้าในไตรภาคีทั้ง3ฝ่ายเนี่ยนะครับไม่สมดุลกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นทางฝั่งเดียวถ้าออกไปเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยผมว่าเราก็เห็นภาพของกองทุนหรือประเทศที่ร่ำรวยองค์กรที่ร่ำรวยเนี่ยการบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยภายในเวลาผมว่าเวลาไม่นานนะมันจะคว่ำหมดเลยอ่ะคุณวิชัย
1: ผมจะชวนคุณฟังและอาจารย์นึกเป็นภาพแบบนี้ได้ไหมครับถ้าว่าเรามองกองทุนประกันสังคมนี่เหมือนเขื่อนใหญ่ๆเขื่อนนึงมีแม่น้ำสามสายแม่น้ำนายจ้างแม่น้ำลูกจ้างแล้วก็แม่น้ำภาครัฐเนี่ยครับไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณของน้ำหรือว่าที่เป็นเงินนะฮะมันก็จะเยอะแยะไปหมดเลยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมาบริหารไอ้เขื่อนเนี้ยนะครับก็จะหาวิธีการเอาน้ำเข้าแล้วก็ระบายน้ำออกสถานการณ์ณวันนี้เขื่อนมันเก่าเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะมีการระบายน้ำออกเยอะๆที่น่ากลัวคือมีรูรั่วของเขื่อนนะครับถ้ามันไหลทะลักออกมาวันไหนนี่เขื่อนแตกนี่จะต้องใช้คำหยาบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องหันมาดูแลตรงนี้ให้ดีโอ้แล้วก็จะมีคนอาสาครับอาจารย์ครับมีพวกที่เป็นกลุ่มเป็นกวนเป็นแก๊งนะครับอยากจะอาสาบริหารเขื่อนนี้ครับอาจารย์ได้ประโยชน์นะแล้วเขาก็อ้างว่าเนี่ยก็เดี๋ยวประชาชนก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันด้วยโอ้ผมว่ามันมีความซับซ้อนแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่พอสมควรไหมครับอาจารย
0: ์มันหลายมิติเลยนะผมจะพยายามพูดถึงเรื่องของตัวการจัดการกองทุนก่อนนะก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นๆเนี่ยมันมีความยากและความท้าทายคือ10ปีที่ผ่านมาคุณวิชัยรู้ไหมครับว่าเรื่องของตัวกองทุนเราเนี่ยเงิน 2.86 ล้านล้านเนี่ยเวลาเอาไปลงทุนเนี่ยถ้าคุณวิชัยเป็นเจ้าของเงินนะครับ
1: ครับผม
0: อยากได้ดอกเบี้ยประมาณสักเท่าไหร่ผลตอบแทนการลงทุนเนี่ย
1: ผมอยากได้เยอะนะผมอยาก
0: ได้เยอะใช่มั้ยฮะเราก็อยากได้เยอะใช่มั้ยครับคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเวลาไปลงทุนเนี่ยนะครับกองทุนประกันสังคมของเราเนี่ย 2.86 ล้านล้านเนี่ยค่าเฉลี่ย10ปีนะครับ10ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 2% เท่านั้นเองคุณวิชัย
1: น
0: ะซึ่งถ้าไปเทียบกับชาวบ้านเนี่ยถือว่ามันเป็นอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่มันต่ำมากคุณวิชัยครับญี่ปุ่นเนี่ย10ปีย้อนหลังเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.6% นะฮะขนาดเขาเป็นสังคมสูงวัยแบบเรานะของเกาหลีใต้นี่ก็อยู่ที่ประมาณสักไม่เยอะหน่อยนะฮะอยู่ประมาณเกือบ 4%นะครับนอร์เวย์เนี่ยนะฮะที่กำลังแข่งกับอังกฤษตอนนี้อยู่เนี่ยที่ประมาณ 8.5 ครับน
1: ะ
0: คานาดาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6-7% คำที่ไอ้ 2% ต่อปีเนี่ยโอ้โหมันน่ากังวลนะน่ากังวลนะฮะเพราะว่าถ้าได้มาเนี่ยไอ้ 2.86 ล้านล้านเนี่ยลองคอนเวิร์ตเป็นดอกเบี้ยเป็นเงินผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณปีหนึ่งเนี่ย 28,000 ล้านเนี่ยอย่าคิดว่าเยอะนะโอ้ดูมันเยอะโอ้กำไรนะผลตอบแทนการลงทุนเนี่ย 28,000 ล้านเนี่ยนะแต่ประเด็นคือเรียนคุณวิชัยตรงๆนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้ถ้าเทียบในเรื่องของตัวขีดความสามารถในการลงทุนนี่ถ้าเบนช์มาร์กิ้งเทียบกับต่างประเทศเนี่ยนะครับเทียบเคียงแล้วเราถือว่าเราอยู่ในอัตราที่ต่ำมากนะตอนนี้คุณวิชัย
1: เรื่องน่าสนใจที่สุดตอนนี้เลยก็คือต้องเรียนถามอาจารย์ว่าประเทศที่ยกตัวอย่างมานี่นั้นเขามีรูปแบบในการบริหารกองทุนประกันสังคมของเขาอย่างไรนะครับแล้วจุดที่มันท้าทายแล้วมันทำให้เขาสามารถยืนระยะไปได้ยาวๆนับร้อยปีได้เนี่ยเกิดจากอะไรเราจะได้หันกลับมามองบ้านเราว่าเอ๊ะเรามีจุดด้อยเรามีรูรั่วเรามีสิ่งที่ต้องรีบแก้ไขอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์อย่างที่เรียนนะคุณวิชัยคือหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการกองทุนนะครับคุณวิชัยดูในภาพของตัวภาคธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยเวลาบริษัทใหญ่ๆเขาบริหารกองทุนเนี่ยถามว่าเขาใช้อะไรครับคุณวิชัย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ใช้มืออาชีพเขาใช้มืออาชีพคือตอนนี้ผมเรียนนี้ครับว่าตอนนี้ผมใช้ว่าแบบบิ๊กร็อกเลยนะปัญหาใหญ่เนี่ยปัญหาใหญ่ของการบริหารจัดการของทุนเนี่ยผมว่าเดินตอนนี้มันเดินคู่ขนานกันนะคู่ขนานกันก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการดูแลเนี่ยตามหลักการของประกันสังคมการดูแลผู้ประกันตนนะครับ ให้ได้สิทธิประโยชน์เนี่ยในเรื่องของประกันสังคมที่ดีซึ่งตอนนี้ปัญหาเองเนี่ยผมเคยทำเซอร์เวย์นะคุณชัยเคยทำเซอร์เวย์เนี่ยปรากฏว่าคนที่ตอบมาเนี่ยในเรื่องของการได้รับสิทธิประโยชน์ทางประกันสังคมเนี่ยสกอร์เต็ม5เนี่ยได้แค่อยู่ประมาณ 2.3 เท่านั้นเองคือสอบตกอ่ะนะสอบตกครับการได้รับเรื่องของการดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยนะพิการคลอดบุตรชราภาพเนี่ยฮะเรื่องตามพื้นฐานต่างๆเนี่ยคะแนนในสอบตกเลยนี่คือตัวแรกเนี่ยที่ต้องดูในขนาดเดียวกันเองเนี่ยก คู่ขนานกันอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆคุณวิชัยก็คือทำยังไงให้กองทุนมันเติบโตครับกองทุนมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีนี่ก็เป็นตัวใหญ
1: ่
0: นะอย่างที่เรียนนะว่าหัวใจสำคัญตอนนี้การบริหารจัดการกองทุนเนี่ยคือที่ผ่านมาคำถามก็คือเราใช้มืออาชีพนะที่หรือเปล่าไงคุณวิชัยหรือแม้แต่คนที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยเป็นมืออาชีพหรือเปล่าอ่ะ
1: ใช่
0: นะฮะไอ้ตัวเนี้ยคือถ้าเมื่อไหร่คำว่าเป็นมืออาชีพมันมีอะไรครับมีคำว่าจรรยาบรรณบวกความสามารถไง profit บวก professional เนี่ยก็คือทั้งจรรยาบรรณความสามารถไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงตั้งใจเพื่อทำให้ประโยชน์ระยะยาวมันเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญครับหนึ่งก็คือการบริหารกองทุนมีมืออาชีพนะที่แข็งแรงที่เก่งจริงๆหรือเปล่าที่ genius จริงๆหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่มันต้องเปลี่ยนเรื่องผลตอบแทนให้ได้นะคุณนิชัยสองก็คือหัวใจสำคัญคือต้องสร้าง performance ให้ดี
1: ถูก
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการนะฮะบอร์ดประกันสังคมที่เข้ามาชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฝั่งนายจ้างฝั่งลูกจ้างเองเนี่ยนะครับฝั่งภาครัฐเองเนี่ยคงไม่ได้มองแค่เรื่องของตัวจะให้สิทธิประโยชน์อย่างเดียวนะแต่หัวใจสำคัญคือจะสร้าง performance ยังไงบ้างอ่ะถ้าเป็นเหมือนกับทีมบริหารเข้ามาเนี่ยทีมบริหารเนี่ยคุณต้องคอมมิตกับเรื่องของการสร้างโกรธอ่ะสร้างการเติบโตเรื่อง performance ให้กองทุนนี้ได
1: ้
0: นะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยภารกิจการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนนะครับคุณนิชัยลองคิดเป็นคิดเชิงการบริหารจัดการนะคุณนิชัยตอนนี้สถานการณ์ก็คือเราเองก็อยากจะดูแลพนักงานให้ดีในองค์กรนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ดูแลพนักงานให้ดีสิทธิประโยชน์เนี่ยนะครับอยากให้แบบตอบโจทย์เลยในทุกๆด้านในขณะเดียวกันเองเนี่ยผลประกอบการของบริษัทเนี่ยมันอยู่ในฐานะที่มันไม่ดีเลยครับคือถ้าพูดง่ายๆฮะผลตอบแทนการลงทุนมันต่ำมากอ่ะต่ำมากๆไอ้ 2% นี่ถือว่าต่ำมากๆนะคุณวิชัยอย่าคิดว่าเป็นหมื่นล้านเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะนะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยกับไอ้ตัวพอร์ต 2.86 ล้านล้านเนี่ยมันต่ำมากๆตอนนี้สถานการณ์คือ performance เนี่ยมันต่ำอ่ะ
1: คร
0: ับ แล้วโกรธระยะยาวก็มีแนวโน้มว่าตอนนี้การบริหารจัดการองค์กรตอนนี้นะองค์กรประกันสังคมเราเนี่ยมันมีแนวโน้มไม่ดีเลยนะครับมันมีแนวโน้มที่จะมีต้นทุนที่มันมากขึ้นภาระที่มันจะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วถามว่าแบบเนี้ยครับจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายสวัสดิการพนักงาน
1: แ
0: หละ
1: นั่นแหละครับ
0: จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเหมือนอะไรครับเหมือนกองทุนประกันสังคมเนี่ยจะกลายเป็นการบริหารจัดการภาครัฐน้อยๆนะคุณวิชัยเหมือนระบบราชการตอนเนี้ยที่โอ้โหมีเงินเดือนสวัสดิการนี่ปาเข้าไปเนี่ย 70% ของนะฮะโหของงบประมาณประจำปีอ่ะทำให้งบลงทุนมันไม่เหลือแล
1: ้
0: วการบริหารจัดการเป็นยังไงบ้างเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ของกองทุนประกันสังคมที่เกิดขึ้นมานะครับถ้าพูดในเชิงการจัดการเนี่ยมันคล้ายๆกับการบริหารจัดการภาครัฐตอนเนี้ยที่จะมีกระแสเรื่อง Early Retire ตอนเนี้ยนะฮะจริงๆเลยครับคุณวิชัยครับ
1: คือสถานการณ์แบบนี้เป็นจุดหัวเรี่ยวหัวต่อนะครับถ้าว่าเราตัดสินใจไม่ดีเนี่ยเราก็เห็นอนาคตที่อาจจะล่มไม่นานนี้นะฮะแต่ถ้าว่าเราตัดสินใจดีเราก็ต้องเข้าใจในทุกๆอย่างอาจารย์ครับด้วยการที่กองทุนเยอะๆแบบนี้ก็จะมีพวกที่ขันอาสานะครับแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่อยากจะเข้ามาบางคนก็บอกจะเข้ามาทึ้งนะฮะหรือจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยอุ้ยหลากหลายกลุ่มมากนะครับก็อ้างประโยชน์ของส่วนรวมนะครับแต่ว่าลึกๆจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีของฟรีในโลกไม่มีประเภทที่ว่าทุ่มเททุกอย่างแล้วประชาชนส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำถามนี้จะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ครับในต่างประเทศนี้เขามีพวกการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับกองทุนแบบนี้ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมันจะส่งผลอะไรอย่างไรครับ
0: ผมเรียนคุณวิชัยครับเรียนคุณวิชัยว่าคือสิ่งสำคัญเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมเนี่ยผมเรียนคุณวิชัยกับผู้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะหัวใจสำคัญไม่ว่าจะใครจะเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตัวแทนภาครัฐไม่ว่าจะเป็นฝั่งนายจ้างหรือจะเป็นฝั่งลูกจ้างที่เข้ามาเนี่ยถ้ามีเป้าหมายที่ดีนะมีเป้าหมายที่จะทำให้กองทุนเนี่ยยั่งยืนในขณะเดียวกันเนี่ยคนมีความสุขแล้วครับผมก็เชื่อว่าทางฝั่งลูกจ้างเองก็ต้องการสิทธิประโยชน์ที่ดีในการคุ้มครองตัวเองในตั้งแต่อะไรฮะตั้งแต่ทำงานจนกระทั่งเกษียณอายุในขณะเดียวกันเองทั้งฝั่งนายจ้างอย่าลืมนะครับเงินสมทบที่ฝ่ายนายจ้างจ่ายไปทุกเดือนเนี่ยนะหัวใจสำคัญคือไม่ได้จ่ายเพราะเป็นแค่กฎหมายอย่างเดียวนะการจ่ายเนี่ยลึกๆคืออะไรครับลึกๆคือเขาต้องการใ ตัวลูกจ้างของเขาได้ประโยชน์ครับจากกองทุนประกันสังคมใช่ไหมอยากจะมีความสุขขึ้นมีความสำเร็จในเรื่องของการใช้ชีวิตในขณะเดียวกันเองตัวภาครัฐเองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมองในเรื่องของตัวการตอบโจทย์ในเรื่องของตัวสังคมนะฮะคือเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยนะฮะหัวใจสำคัญของทั้ง3ฝ่ายนะคุณชัย
1: ครับผม
0: ความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุนเป็นเรื่องสำคัญคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับผมเองเราพวกเราก็เห็นนะผมว่าพวกเราทุกคนก็เห็นว่าไอ้เรื่องของความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุนเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
1: จริง
0: พอมันเป็นเรื่องความโปร่งใสในการบริหารการจัดการกองทุนสิ่งที่ผมพูดกับคุณวิชัยตอนแรกว่าเราต้องการ performance จากกองทุนเนี่ย 2.86 ล้านล้านที่ดีอ่ะนะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่าเราต้องการมืออาชีพอะครับคุณวิช
1: ั
0: ย
1: ใช่เลย
0: คือสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกับผมใช้คำว่าเราไม่หลอกตัวเองนะคุณวิชัยคือมันเหมือนกรุงศรีอยุธยาเราเห็นข้าศึกมาอยู่อะล้อมรอบกำแพงอยู่อะคำถามก็คือเราจะทำยังไงอะครับนะฮะเราคงไม่ได้หวังว่าจะมองเรื่องของตัวประโยชน์นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคือผมว่าไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนที่จะเข้ามาคุณก็ต้องมองประโยชน์ในเรื่องของตัวของลูกจ้างนะฮะของสังคมของกองทุนระยะยาวเป็นสำคัญอะคือผมเชื่อว่าในมุมเนี้ยมันเป็นเรื่องของตัวหลักการที่จะต้องมองระยะยาวจริงๆแล้วการสร้าง performance ที่ดีครับนะจะพลิกโฉมกองทุนประกันสังคมได้เนี่ยผมเรียนว่ามันต้องใช้ทีมอะใช้ทีมคำว่าทีมอะไรฮะคือทีมนายจ้างทีมลูกจ้างนะฮะทีมภาครัฐเนี่ยที่เป็นการมองภาพเดียวกันแล้วก็มีขีดความสามารถจริงๆไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้คุณทิชั
1: ย
0: ในขณะเดียวกันเองเนี่ยการที่ตอนนี้สิ่งที่เป็นแคมเปญอยู่ตอนเนี้ยทางฝ่ายการเมืองจะเข้ามากันหมดเลยอ่ะลงนึกภาพดูอ่ะคือเราก็เห็นนะประเทศที่ร่ำรวยอย่างเวเนซุเอลาเราก็เห็นอยู่อ่ะว่ากองประเทศที่แบบร่ำรวยมีทรัพยากรเยอะๆเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเกิดสถานการณ์ที่การมองในเรื่องของการเอาการเมืองมาเป็นตัวหลักอ่ะคุณวิชัย
1: ใช่เลยครับ
0: เอาความชอบนะฮะเอาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองได้คะแนนเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็เป็นความน่ากังวลนะผมถึงบอกว่าไม่ว่ายังไงฮะคือต้องถอยกลับมาว่าไม่ว่าคุณจะเป็นทีมไหนนะทีมลูกจ้างทีมนายจ้างทีมภาครัฐเนี่ยก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพอะครับต้องเอามืออาชีพจริงๆครับคุณวิชัยเข้ามาถึงจะแก้ปัญหาที่มันเราเจอยากๆอยู่ตอนนี้ได้ของกองทุนประกันสังคมครับ
1: ครับผมต่อท้ายด้วยคำว่ามืออาชีพที่มีความรับผิดชอบด้วยได้ไหมครับอาจารย์เพราะว่าณวันเวลาแบบนี้แหมมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมมีแต่ละกลุ่มแต่ละแก๊งที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนเยอะเหลือเกินนะครับให้ข้อมูลข่าวสารจริงบ้างเท็จบ้างนะครับแล้วก็โอ้โหสารพัดวิธีการพวกนี้ปั่นเก่งนะครับขยันปั่นมากเลยพอมีอะไรเกิดขึ้นที่แกก็ไม่รับผิดชอบดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ผมอยากจะให้ผู้ประกันตนทุกท่านนะครับเอาศึกษาจริงให้อาจารย์เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่สำหรับทุกท่านที่จะรักษาสิทธิ์นะครับศึกษาสิทธิประโยชน์ต่างๆศึกษาความเป็นไปได้ดูว่าพวกที่เสนอกันเข้ามาเนี่ยเป็นตัวจริงตัวปลอมเป็นพวกที่หวังผลอะไรหรือเปล่าแล้วจะกล้ารับผิดชอบกับสิ่งที่จะทำหรือเปล่าโอ้โหครั้งนี้ไม่แพ้การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเลยครับอาจารย
0: ์ผมเรียนคุณวิชัยอย่างนี้ครับว่าอย่างที่เราคุยกันตอนแรกอ่ะ
1: ค
0: ือเคสเนี่ยมันคือความผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของตัวเรื่องสำคัญของประเทศนะคุณวิชัยเพราะว่าอย่างที่เรียนว่ากองทุนประกันสังคมมันใหญ่มากอ่ะใหญ่ที่สุดแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญคืออะไรครับคือมันต้องได้คนที่มีความเป็นมืออาชีพจริงๆเข้ามานะครับแล้วตอนนี้การที่มืออาชีพเข้ามาเขาจะมาทำอะไรนะสำหรับผมเองเนี่ยไอตัวปัญหาใหญ่ๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะสิ่งสำคัญก็คือต้องไปหาทีมที่เก่งนะครับนะโดยเฉพาะตอนนี้ทีมกรรมการการลงทุนที่เป็นอิสระแล้วต้องเป็นมืออาชีพจริงๆเหมือนภาคเอกชนเขาสมมติถ้าคุณวิชัยเป็นเจ้าสัวเป็นเจ้าของเงินหมื่นล้านแสนล้านแล้วต้องเอาเงินมาลงทุนเนี่ยคุณวิชัยใช้ใครครับ
1: ต้องเลือกเฟ้นเต็มที่เลยมือ
0: ต้องเลือกเต็มที่ใช่ไหมคงไม่ใช่แบบโอ้เอาประสบการณ์ที่ไหนมาที่แบบผมยกตัวอย่างอย่างตอนนี้มันการบริหารจัดการเนี่ยมันใส่อะไรอ่ะนะบางทีข้าราชการก็ต้องยอมรับนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความรู้เรื่องคนก็ไม่ได้สูงอะไรหมุนเวียนเปลี่ยนไปในขณะเดียวกันเองเนี่ยคือมุมนึงเนี่ยไอ้คนที่จะเข้ามาเป็นฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างทั้งหมดเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเชิงบริหารจัดการและต้องเข้าใจในเรื่องของการที่เรากล้าตัดสินใจในการเลือกคนเก่งคนดีเข้ามาบริหารนั่นแหละ คุณชัยสุดท้ายมันก็รายการเราอ่ะมันก็กลับมาเรื่องเดิมอ่ะนะคุณดีให้คุณเก่งเนี่ยได้มาบริหารจัดการบ้านเมืองนะฮะ บริหารจัดการในสิ่งที่สำคัญนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นความไตร่ตรองของผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์นะครับตอนนี
1: ้ใช่ ผมเสนอแนะว่าเราต้องเน้นคนดีก่อนแล้วคนดีที่เก่งๆเข้ามาบริหารคนเก่งในนี้ไม่ใช่โกหกเก่งกระลั่นปิ้นปล้อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เก่งพวกอย่างนั้นอย่าไปเอาเข้ามาเด็ดขาดเลยนะครับเราก็ต้องเลือกดีๆและที่สำคัญครับอาจารย์คือณวันนี้เนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยรักษาสิทธิ์ของท่านหรือเปล่าเพราะว่าเขาให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับทั้งในส่วนของผู้ประกันตนนายจ้างลูกจ้างนะครับเข้าเว็บไซต์ประกันสังคมหรือว่าแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับแล้วก็1ถึงก่อนหน้านี้เขาก็ว่ากันไปแล้วทีนี้ก็จะต้องไปเลือกตั้งในวันที่29กันยายนนะครับขออภัยครับ27ครับ27กันยายนนี้เข้าคูหาเลือกตั้งหรือว่าใครจะเป็นบอร์ดประกันสังคมปี69เขาโอ้โหครั้งนี้เข้มข้นดุเดือดนะฮะอาจารย์ฮะและที่สุดแล้วถ้าหากว่ากองทุนนี้ไปต่อแล้วด้วยคนที่มีศักยภาพมีความสามารถเราก็คงจะรู้สึกอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเลือกผิดเลือกพลาดไปปุ๊บเนี่ยสุดจะเป็นยาก
0: ใช่คุณวิชัยอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการใช้การลงทะเบียนใช้สิทธิ์การเลือกตั้งประกันสังคมเนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับคุณวิชัย
1: ใช่
0: ไหมฮะถึงวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วเพราะนั้นใช้ช่องทางนี้ครับรายการ Human Talk เราเนี่ยนะครับเชิญชวนผู้ใช้สิทธิ์นะฮะไปลงทะเบียนกันเยอะๆครับเพราะว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนที่สำคัญจริงๆถ้าอยากให้การบริหารจัดการกองทุนเนี่ยเรามีบทเรียนนะครับคุณวิชัยเรามีบทเรียนจากที่ผ่านๆมาในเรื่องของการเติบโตจากการลงทุนที่มันต่ำจากปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่มันเอ๊ะเต็มไปหมดเนี่ยความโปร่งใสต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าคุณจะแก้ได้ก็คือก็ไปเลือกคนดีคนเก่งครับให้เข้ามาใช้คำว่าคนดีและคนเก่งด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องอาศัยประสบการณ์จริงๆนะครับในการบริหารจัดการเรื่องที่มันมีความยากความซับซ้อนแล้วก็ต้องมองประโยชน์หลายฝ่ายด้วยมองประโยชน์ผู้ประกันตนด้วยนะครับ
1: ก็ท้ายที่สุดก็คือคงต้องเจาะจงเฉพาะบุคคลแล้วก็ผู้ที่มีศักยภาพจริงๆอย่าเอาความเป็นกวนแก๊งนะครับพรรคเพิกอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วไปเอื้อให้พวกที่ไม่หวังดีต่อกองทุนนี้เข้ามาทำอะไรเปลี่ยนแปลงจนชนิดที่เรียกได้ว่านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับบ้านเมืองนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับครับผมแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมคุยกันครับอย่าลืมนะฮะทุกวันอาทิตย์ตอน8โมงเช้าบริหารคนเรื่องง่ายกับอาจารย์บอยนะครับทางเพจ Facebook ของอาจารย์เรามาติดตามกันขอบคุณครับอาจารย์ไว้คุยกันที่หน้าครับขอบคุณฮะ
0: สวัสดีครับคุณวิชัยครับผู้ฟังรายการ Human Talk ทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับช่วงหน้าพบดร.เดนัยจันเจ้าฉายจะคุยเรื่อง Royalty ในองค์กรครับพักกันสักครู่เดียวครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.เดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
7: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
5: กลับเข้ามาสู่ซีโอวิชั่นบัตขออภัยครับกลับเข้ามาสู่ฮิวแมนทอล์คครับผมก็จัดสองรายการอยู่นะนะครับกลับเข้ามาสู่ฮิวแมนทอล์คครับวันนี้เช้าวันที่12กรกฎาคม2569ครับประเด็นที่2อยู่กับดร.เดนัยจันเจ้าฉายนะครับประธานมูลนิธิทำดีครับเพราะว่าวันนี้นอกจากเรื่องราวที่มาฝากกันแล้วกิจกรรมดีๆมีเยอะมากเดี๋ยวทักทายท่านก่อนฮะสวัสดีครับคุณเดนัยครับ
6: สวัสดีครับคุณวิชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังฮิวแมนทอล์คที่รักทุกท่าน
5: ครับครับครับผม
6: ถูกรายการนะ
5: ถูกรายการครับถูกรายการทีนี้ประเด็นก็คือพอเห็นโอ้โหกิจกรรมดีๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนนะครับ SID Foundation เนี่ยต้องเพิ่มแล้วนะฮะเพราะว่ามีเยอะมากเอาว่ากันไปเลยครับผม
6: ก็กิจกรรมแรกเลยสำหรับเดือนนี้นะครับก็ชวนแฟนๆรายการ Human Talk นะครับทั้งตัวท่านเองแล้วก็ท่านที่มีลูกหลานอายุ 15-25 นะครับมาเข้าร่วมโครงการ New Gen Change the World คนรุ่นใหม่ใจเปลี่ยนโลกด้วยศาสตร์พระราชานะฮะซึ่งสำหรับเดือนนี้เราจะพาไปที่อ่าวคุ้งกระเบนครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมนะครับไม่มีต้นไม้เลยต้นไม้โครงการไม่เหลือเลยคุณวิชัยเมื่อ45ปีที่แล้วนะจนกระทั่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จไปนะครับแล้วก็ได้ไปพระชันแนวทางในการแก้ไขวันนี้นี่คือเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกนะฮะอยากให้ทุกท่านได้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้มาชื่นชมในความเป็นธรรมชาติและที่สำคัญเนี่ยในพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราครับคุณวิชัยซึ่งกิจกรรมนะโดยเฉพาะไม่ใช่แค่เด็กอ่ะคุณวิชัยไปก็จะสนุกสนานมากนะฮะไปตามหาว่าปัจจุบันหมูดุดเนี่ยหมูดุดยังมีอยู่ไหมนะ
5: หมูดุดคืออะไรคุณผู้ฟังทราบหรือเปล่า
6: หมูดุดคือพยูนนะพยูนยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งอ่าวคุ้งกระเบนนะครับมาเขี่ยไข่ปูนะครับเรามีธนาคารปูด้วยมาให้อาหารปลาฉลามด้วยมือของเรา
5: ไม่
6: ใช่ปลอดภัย
5: ไม่ใช่เป็นอาหารปลา อาหารปลาฉลามถูกต้อง
6: แล้วก็มาเดินนะครับในป่าไม้โกงกังที่แบบร่มรื่นมากๆเลยนี่คือกิจกรรมบางส่วนนะครับเราจะเดินทางไป20, 24, 25, 26ที่จันทบุรีครับ
5: ผมโอ้ดีจังเลยดีจังน่าสนใจ
6: และมีกิจกรรมเลยนี่ขออันนี้ต้องบอกว่าแฟนๆรายการของเราเป็นกลุ่มแรกนะครับคุณวิชัยที่จะได้รับฟังข้อมูลตรงนี้เพราะว่าทุกปีเนี่ยคนจะจองกันแบบเต็มแล้วก็เร็วมากนะฮะก็จะเป็นการล่องเรือราชนาวีการกุศลปีที่5นะฮะโดยใช้เรือพระที่นั่งอังสนานะครับคุณชัยวันเสาร์ที่3ตุลาคมอันนี้บอกกันนานๆเนิ่นๆนานๆเลยนะฮะก็ปีนี้ฮะเราได้รับความ กรุณาเลยนะฮะศิลปินในดวงใจของหลายๆท่านไม่ทราบคุณวิชัยเกิดทันหรือเปล่าครับพี่ต้นสุชาติชวังกูล
5: ใช่เพลงเมื่อดวงใจรักใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องแล้ว
5: ผ่านพ้นไป
6: ถูกต้องเลยนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกที่พี่ต้นจะมาขับร้องนะเพลงเพราะให้พวกเราโดยเฉพาะเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยนะครับซึ่งรายได้นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยจะไปร่วมกันสร้างพระขาวกลางทะเลที่วัดป่าโรงฐานเกาะช้างจังหวัดตราดนะฮะก็ตอนนี้จองบัตรเข้ามาได้เลยนะครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมก่อนที่จะเต็มทุกที่นั่งเหมือนทุกๆปีครับ
5: ใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องรีบนะครับคือจองวันนี้ได้ยิ่งดีนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าผ่านไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวใครๆก็จะแย่งกันจองนะฮะพอแย่งกันจองปั๊บเนี่ยโอ้ก็ต้องรออีกอ่ะระยะเวลา1ปีนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะเร็วอะไรนักหนานะครับนะฮะ
6: คร
5: ับ รีบๆเลย
6: นี่ก็ปีที่5แล้วติดต่อกันนะครับคุณชัยแล้วก็สิ้นเดือนนี้ครับเราจะเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษานะครับก็ปีนี้เราก็ได้รับเทียนพรรษาชนจิตรดามา35คู่นะครับนำไปถวายวัดทั้งหมด35แห่งทั่วประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเส้นทางแรกวิชัยครับก็จะเป็นปีแรกที่เราจะเชิญเทียนพรรษาสุจิรดาไปถวายให้กับสมเด็จพระสังฆราชที่สปป.ลาวนะครับปีนี้เราจะข้ามฝั่งไปที่ลาวด้วยแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายอีสานที่อุดรหนองบัวลำพูนะครับก็สามารถไปกับเราได้หรือว่าร่วมทำบุญนะครับ30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ครับ
5: ครับผมกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ให้พลาดนะครับเราต้องรีบนะครับยืนยันแล้วก็ขณะเดียวกันก็ติดตามนะฮะทางมูลนิธิทำดีเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยเวลาที่เราได้ทำอะไรดีๆเนี่ยเราทำเป็นตัวอย่างนะครับพอเราทำเป็นตัวอย่างปุ๊บมันจะแก้ปัญหาเรื่องการสอนเด็กสอนใครต่อใครได้เยอะมากทีเดียวนะครับแล้วตัวอย่างที่หลายๆคนอยากจะเห็นก็คือตัวอย่างของการที่เรามีคำนี้อยู่ในใจมากน้อยแค่ไหนคือคำว่า royalty นะครับคืออะไรฮะคำนี้เนี่ยไม่ว่าจะใช้กับบริบทใดๆก็ตามแต่มันสะท้อนตัวตนของเราจริงนะใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีตัวอย่างดีๆมากมายในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าคนที่มีกับไม่มีเนี่ยมีความต่างกันอย่างชัดเจนมากเอ้าเรื่องนี้วันนี้จะขอความรู้จากคุณดนัยครับ
6: ครับก็ถ้าเราจะแปลความหมายของ loyalty นะครับไม่ใช่หลายท่านเลยจะไปมุ่งเน้นเรื่องของความจงรักภักดีความซื่อสัตย์นะฮะต่อการทำงานเรียกว่าถวายหัวการถวายให้กับองค์กรนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า loyalty เนี่ยมันครอบคลุมไปมากกว่านั้นนะมันหมายถึงการที่พนักงานเนี่ยจะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสติปัญญาทำงานให้กับองค์กรเต็มที่ในขณะที่เขายังมีชีวิตในการทำงานให้กับองค์กรนั้นๆอยู่นะครับคุณวิชัยเคยมีตัวอย่างไหมสำหรับเพื่อนๆมีไหมครับ
5: เพื่อนๆไม่รู้ฮะแต่ว่ารุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยฮะรุ่นเตี่ยรุ่นอากงเนี่ยจะชัดมากคือเบบี้บูมเมอร์ครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหทุ่มกายถวายชีวิตแล้วก็ยังมีการส่งต่อความคิดให้ลูกหลานด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลายๆคนทำงานอยู่กับองค์กรซึ่งเป็นลักษณะกงสีนะครับแล้วก็จะเป็นเหล่าเบ้อะคือพออยู่เยอะๆเนี่ยจะเป็นม้าแก่ๆครับนะแต่ว่าได้รับการดูแลนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะถ่ายทอดอย่างที่คุณนายบอกเลยจงรักภักดีทุ่มเทเอาใจใส่มีเท่าแก่เนี่ยยิ่งกว่าเจ้านายครับนะฮะและยิ่งถ้ามีบุญมีคุณกันปุ๊บเนี่ยจะบอกลูกศรหลานเลยว่ายังไงตระกูลนี้นะฮะในเจนี่จีนอาจจะเป็นพวกตระกูลกู้อะไรพวกนี้จะต้องดูแลต้องรับใช้ท่านต่อไปนะฮะนั่นคือเจนดีๆครับนะแต่ว่า XY เขาก็ปรับตัวกันไปในมิติแบบนี้ภาพที่ว่ามาคือเราก็เห็นตั้งแต่เราเด็กๆครับแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับ
6: ครับมันอาจจะมีความอะไรฮะลดทอนนะฮะในความเรียกว่าสายใยนะคุณวิชัยสายใยแห่งความผูกพันกับองค์กรแต่ผมยังมีความเชื่ออยู่คุณวิชัยครับมีความเชื่อว่าหลายๆองค์กรในปัจจุบันเนี่ยยังสามารถที่จะมีพนักงานที่ทุ่มเทให้กับองค์กรได้ถ้าเราดูว่าถ้าในองค์กรของเรายังมีพนักงานที่เรียกว่าโอ้โหตั้งใจทำงานคุณวิชัย ที่ยงคืนแต่จริงๆเราไม่ได้คาดหวังนะครับเราไม่ได้มีความคาดหวังว่าพนักงานจะต้องทำงานอยู่จนถึง3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนทำงานหรือบางทีทำงานถึงตี2ตี3ก็มีนะยังมีวะมีไหมคุณวิชัย
5: อาจจะมีแต่ว่าไม่น่าจะเยอะนะครับอาจจะมีบ
6: ้
5: าง
6: แต่ของผมยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราโอ้โหใช้แรงงานจนขนาดนั้นไม่ใช่นะแต่ว่าเขาแบบเขามีใจในการที่จะทำงานให้แบบออกมาเต็มที่และบางทีงานมันมีเดดไลน์บางอย่างนะฮะและเขาเองก็มีความสุขนะเขาก็มีความสุขคือเรียกว่าองค์กรไม่ได้มีความบังคับว่าจะต้องทำถึงขนาดนั้นแต่เขาเอนจอยอ่ะเขาเอนจอยในการทำงานครับดีครับ
5: ดีเลยครับเพราะฉะนั้นคำว่า royalty นั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจจริงๆและเราอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับนะฮะในองค์กรในหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ผมว่าก็ไม่แปลกที่เรามีความสุขกับการทำงานนะครับดังนั้นถ้าว่าเรามองว่าเอ๊ะมันจะมีมิติไหนได้บ้างที่เรียกว่าเป็นความจงรักภักดีครับคุณนายฮะเดี๋ยววันนี้เรามาแบ่งปันกันดีไหมครับ
6: ครับค่ะก็เห็นบอกว่าเขามีการแบ่งหมวดออกมาว่าถ้าองค์กรใดก็ตามครับคุณนายชัยสามารถจะมีมิติที่จะกระตุ้นนะฮะหรือว่าสร้างให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรได้ใน5มิติดังต่อไปนี้เนี่ยนะฮะก็มีแนวโน้มว่าพนักงานจะมี loyalty ให้กับองค์กรแน่นอนนะครับประการที่1ก็คือเรื่องอะไรครับคุณชัย
5: ความมั่นคงที่จับต้องได้ครับอันนี้ก็คือทำงานก็ต้องได้รับผลตอบแทนก็ตกลงกันตั้งแต่ตอนต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราทำกันไปด้วยดีทำงานดีทำงานมีประสิทธิภาพเดี๋ยวทางองค์กรเขาก็จะปรับเพิ่มใช่ไหมครับขยับขยับอะไรก็ว่ากันไปแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าว่าคนทำงานมีความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงานเขาก็ไม่ต้องห่วงครับว่าทำไปทำมาอยู่ๆจะมีซองขาวมาให้เลิกจ้างหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรชนิดที่ว่าเขาตั้งตัวไม่ทันนี่คือจุดนึงที่หลายหลายคนอยากจะยึดมั่นอยู่กับองค์กรนั้นๆที่เขารักนะครับหลายคนเข้ามาเพราะรักองค์กรนั้นมากๆเลยทีเดียวคุณนายมีมุมมองยังไงในข้อนี้ครับ
6: คือข้อแรกเลยสำคัญที่สุดคุณชัยเงินเดือนผลตอบแทนจะต้องมีนะครับต้องมีแล้วต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนนะฮะคือจะจงรักภักดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยก็อยู่ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้แล้วก็ต้องคือ security คือความมั่นคงว่าเอองค์กรเนี่ยอย่างน้อยต้องอยู่ไปอีกสักระยะหนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าอย่างที่คุณวิชัยบอกไปมาเดินเข้ามาปุ๊บอ่ะวันนี้ข่าวดีนะเก็บของได้
5: เลย
6: ข้อที่สำคัญนะข้อที่สำคัญครับข้อที่2นะครับคุณวิชัยครับ
5: ครับผมข้อที่2นอกจากเงินเดือนแล้วนะครับก็คือเรื่องของมีพื้นที่ให้เติบโตไหมนะครับถ้าว่าเขามีพนักงานเก่งๆที่มองหาที่ทำงานที่ทำให้เก่งยิ่งกว่าเก่านะครับนะครับมีเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจนไม่ใช่ทำงานไปวันๆผ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่นั่นเนี่ยจะมีการส่งเสริมให้คนดีคนเก่งได้มีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับส่งไปอบรมส่งไปพัฒนาตั้งหลายทั้งปวงนั่นก็แปลว่าเขาก็ยืนยันว่าองค์กรกับเราจะเติบโตไปพร้อมกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับเป็นเรื่องสำคัญมาก
6: กับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ณขณะนี้มีการพูดกันมากในทุกวงการคุณชัยครับในเรื่องของการ upskillupskill แล้วก็ reskill เพราะว่าวันนี้เนี่ยคือเราต้องมาแข่งกับเรื่อง AI ด้วยนะฮะมันมีทักษะต่างๆที่แม้กระทั่งเราเคยทำงานมาแบบสมัยเดิมแล้วเนี่ยปัจจุบันอาจจะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรต้องเปิดโอกาสให้พนักงานทุกตำแหน่งนะฮะคุณชัยฮะในการพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็คือถ้าในองค์กรด้วยอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็น multitasker ทำงานในทักษะอื่นๆได้มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะให้เขามีความรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันกลับไปที่ข้อที่หนึ่งครับคุณชัยว่าอาชีพการงานของเขาเนี่ยมันจะไม่ถูกทดแทนได้โดยง่ายเรื่องนี้สำคัญมากพื้นที่ในการให้พนักงานได้เติบโตครับ
5: ใช่ครับแล้วยังมีอีกเรื่องนึงนะครับมิติของวัฒนธรรมนะครับในองค์กรนั้นอยู่แล้วสบายใจหรือไม่นะครับหลายคนนะครับคนส่วนใหญ่เลยใช้คำนี้ได้ไม่ได้ลาออกจากงานแต่ว่าลาออกจากสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมแม้กระทั่งตัวหัวหน้าผู้บังคับบัญชาทั้งหลายนะครับนะฮะเพราะว่าในวัฒนธรรมองค์กรจริงๆแล้วพวกเราอ่ะคนทำงานจะใช้เวลาอยู่กับที่ทำงานค่อนข้างเยอะนะครับใช่ไหมครับเจอคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานหลายคนก็มีพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีมันก็เป็นเหมือนครอบครัวย่อยๆอีกครอบครัวหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าในครอบครัวนั้นมีวัฒนธรรม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันแล้วทุกคนสบายใจก็มีความสุขก็ไม่อยากออกก็ยังมีความจงรักภักดีแต่ตรงกันข้ามก็เห็นครับเรื่องอะไรจะอยู่แล้วรู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกจะไม่ไหวแล้วก็ออกไปเลยก็มีเยอะทีเดียวครับ
6: ครับเรื่องนี้สำคัญครับคุณชัยเพราะว่าวัฒนธรรมขององค์กรเนี่ยถ้าเราสร้างบริบทสร้างระบบนิเวศให้ทำงานแล้วมันเกิดความสุขเกิดความสบายใจเกิดความรู้สึกว่ามันไม่มีใครมาคอยแบบว่าจ้องจับผิดเราคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นอะไรครับบรรยากาศของความเป็นบวกไม่ใช่บรรยากาศของความพร้อมบวก
5: อย่างหลังนี่เยอะเลย
6: คืออย่างหลังนี่มีนะครับว่าแบบโอ้พลาดไม่ได้เลยนะหรือว่ามาจ้องจับผิดแต่ผมว่ายังไงก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าคือท้ายที่สุดคุณชัยสิ่งแรกเลยที่ทุกคนต้องการคือความสบายใจนะฮะคือบางทีนะเราอาจต้องมองข้ามเนี่ยบางทีเนี่ยเก่งไม่เก่งเนี่ยเราอาจจะต้องมองข้ามไปแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่สบายใจที่จะอยู่ในองค์กรหรือว่าอยู่กับใครคืออยู่กับใครแล้วพนักงานลบอ่ะพนักงานรู้สึกว่ามันกลายเป็นท็อกซิกนะเราก็รู้สึกว่าถ้าใจมันเสียนะคุณชัยมันเสียหมดเลยนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะฮะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันทำให้หลายๆคนเนี่ยอยู่ต่อไม่ได้ครับหลายคนก็อยู่ต่อไม่ได้ในองค์กรนะครับเพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้คนไม่อยู่จริงๆนะครับเรื่องน
5: ี้ครับคนที่เป็นผู้นำจะมีความสำคัญมากในข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะว่าท่านเป็นผู้นำที่ดีที่มีความยุติธรรมนะครับแล้วก็เป็นนักบริหารมืออาชีพก็จะทำให้วัฒนธรรมองค์กรนั้นมันเป็นวัฒนธรรมที่เป็นต้นแบบสำหรับองค์กรอื่นๆได้ด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในองค์กรอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของท่านก็จะรู้สึกภาคภูมิใจนายของเราเป็นนายที่ดีหัวหน้าของเราเป็นหัวหน้าที่ยุติธรรมนะครับดูแลเอาใจใส่กันในลักษณะแบบนี้อันนี้องค์กรยั่งยืนมีความจงรักภักดีแน่นอนครับ
6: แล้วก็อย่างนั้นคุณคุณชัยขอเสริมคนนี้นิดเดียวครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการชื่นชมกันเนี่ยนะฮะ appreciation mind เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญในองค์กรและต้องสร้างให้เป็นวัฒนธรรมชมกันเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่ใช่มานั่งติกันว่ากันนะฮะความผิดพลาดทุกคนมีทุกคนมีความผิดพลาดแต่เอาความผิดพลาดเล็กๆน้อยเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้ตัวเองนะหมดอนาคตในองค์กรอันนี้สำคัญมากๆครับ
5: ใช่คร
6: ับ
5: เพราะฉะนั้นเน้นชมอย่าไปเน้นตินะฮะคือชมก็ต้องชมดังๆชมต่อหน้าคนอื่นแต่ว่าถ้าตินี่ก็ติเบาๆติกัน2คนเพื่อที่จะให้ทุกๆอย่างนะมันราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะทีนี้พอวัฒนธรรมองค์กรมันดีครับก็ต้องมาดูข้อนี้ครับคือคุณภาพชีวิตที่สมดุลด้วยนะครับเวลาก็คือสวัสดิการที่พนักงานยุคใหม่หายากที่สุดเขาบอกแบบนี้นะครับแล้วก็การยืดหยุ่นเรื่องของเวลาหรือสถานที่ทำงานนะครับก็นี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่พิจารณาร่วมกันเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอะไรที่มันใช้คำว่า work life balance นะครับคุณนายซึ่งบางคนก็เวิร์กก็ไม่ค่อยเวิร์กไลฟ์ก็ไม่ค่อยดีมันก็เลยไม่มีคำว่าบาลานซ์เกิดขึ้นมีคำแนะนำยังไงครับ
6: คือคุณผู้ชมด้วยโลกยุคใหม่นะตรงนี้มันก็หาได้ยากขึ้นเพราะว่าคือคิดอะไรออกปั๊บส่งไลน์เข้าไปเลย
5: ด
6: ี
5: นะ
6: ฮะวันหยุดก็ไม่มีนะฮะหรือว่าค่ำๆมืดค่ำแล้วนะฮะก็โอ้โหยังมีการตลอดเวลามันก็ทำให้เกิดความผวาความผวาในการถูกเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันคุณชัยในเรื่องของการละเทศะนะสำคัญของการมีชีวิตในการทำงานเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้างานอาจจะไม่เข้าใจว่าณขณะนั้นเนี่ยพนักงานเขากำลังทำอะไรเขาโฟกัสอยู่กับเรื่องไหนพอเราละเลยเรื่องนี้ไปปุ๊บอ่ะคือมันเรียกว่าไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาคุณนิชัยได้ออกไหมฮะ
5: ไม่ออก
6: เข้าไปมันเลยทำให้เวิร์กไลฟ์เนี่ยมันไม่บาลานซ์ละต้องระวังเพราะด้วยระบบไลน์ที่เราตามไปอยู่ตอนนี้นะครับ
5: ถึงบอกว่าก็มีกฎหมายที่เอามาอ้างอิงด้วยนะครับในเรื่องกฎหมายแรงงานนะครับคุณนายว่านอกเหนือจากเวลาทำงานมันจะมีขอบเขตอยู่ประมาณไหนอะไรอย่างไรดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทางฝั่งขององค์กรมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเราสามารถลุกล้ำในสิทธิส่วนตัวของเขาได้แล้วถ้าเกิดเริ่มทำเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าจะเริ่มมีปัญหาตามมาทันทีเพราะฉะนั้นใจเขาก็ใจเรานะครับตอนนี้ถึงคำนี้อยู่บ่อยๆเลยคือคำว่า empathy นะฮะถ้าหากว่าทุกคนมีผมว่าไอ้เรื่องนี้หลายๆองค์กรเนี่ยก็จะได้มีข้อขัดแย้งนะครับเพราะว่าบางทีพอมันไม่สมดุลปุ๊บเนี่ยมันกระทบชีวิตครอบครัวเขาใช่ไหมครับแล้วก็อีกหลายอย่าง ดังนั้นก็ต้องมาปรับจูนกันให้มาลงตัวนะครับมาถึงข้อที่5ครับนั่นก็คือความรู้สึกว่างานนั้นมีความหมายทำให้คนที่ทำงานรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆแต่ว่าเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จนะครับเชื่อมโยงเป้าหมายของเขากับองค์กรเข้าด้วยกันนะครับแล้วเขาทำงานแล้วก็ภูมิใจตื่นแต่เช้ามาอยากทำงานเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วฉันจะต้องตื่นมาทำงานไม่ใช่วันจันทร์แล้วฉันไม่อยากจะไปทำงาน
6: คือตรงนี้สำคัญมากครับคุณชัยเป็นเรื่องของทั้งการสร้างคุณค่านะครับในงานและในองค์กรให้พนักงานเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้สึกว่าเขามีความภูมิใจมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะครับเพราะว่าเขาถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามบริษัทคนทำงานมีความรู้สึกว่าเขาได้เลือกทำในสิ่งที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่เขาได้รับเงินเดือนนะไม่ใช่เงินเดือนที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวนะครับแต่เขามีความรู้สึกว่าผลงานของตัวเองเนี่ยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับตัวเองด้วยให้กับคนรอบข้างด้วยและให้สังคมด้วยนะฮะตรงนี้จะทำให้เกิดถ้าเกิดเขาสามารถพูดได้กับคนอื่นว่าเขาภูมิใจคุณวิชัยภูมิใจที่ได้ทำงานที่นี
5: ่
6: นะครับหรือว่าทีมงานผมบอกว่ามีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยตรงนั้นแหละครับมันจะเรียกว่าจะสร้าง loyalty อย่างระยะยาวเลยครับ
5: ครับเพราะฉะนั้นนี่คือ 4-5 ข้อในหลากหลายมิติที่จะทำให้เกิดคำว่า loyalty ชัดเจนหรือไม่บ้างน้อยแค่ไหนแต่ว่านอกจากตรงนี้เนี่ยผมก็จะว่ามีหลายปัจจัยในส่วนของคุณนายเองก็ทำองค์กรให้ได้เป็นองค์กรสีขาวใช่ไหมครับนะครับ
6: ครับ
5: เติมเต็มจาก5ข้อนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
6: ครับมันจะมีเรื่องของความไว้วางใจคุณนิชัยครับถ้าพนักงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมงานนะครับของหัวหน้างานเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าและคนรอบข้างเนี่ยตรงนั้นมันเป็นตัวกระตุ้นด้วยความไว้วางใจมันก็มาจากเขาเป็นคนที่ต้องมีความมีสัจจะนะครับรักษาคำพูดนะครับมีความซื่อสัตย์นะเป็นที่ยอมรับนะฮะแล้วรู้สึกว่างานของเขาเนี่ยสร้างความแตกต่างสร้างผลกระทบให้กับองค์กรและเขาได้เติบโตขึ้นในทุกๆวันนะครับตรงนี้แหละครับมันคือคุณค่าจริงๆที่ไม่ใช่แค่ตำแหน่งที่เขามีนะไม่ใช่เงินเดือนที่เขาได้รับนะตรงนี้เมื่อใดเกิดขึ้นความไว้วางใจเกิดขึ้นคุณชัยทั้ง5ข้อที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้จะเกิดขึ้นตามมาครับ
5: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นรปภ.แม่บ้านนะครับไล่ไปจนถึง C level อะไรก็ตามก็ถ้ามี 5-6 ข้อนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะรู้สึกได้ว่าถึงความมั่นอกมั่นใจใช่ไหมครับรู้สึกได้ว่าถึงความมั่นคงแล้วก็เห็นอนาคตที่เติบโตพร้อมที่จะปรับตัวรับการแข่งขันนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ดูแลเพื่อนร่วมงานด้วยกันอย่างเหมือนกับดุจญาติมิตรนะครับเป็นเพื่อนสนิทโอ้องค์กรแบบนี้ใครไปอยู่นี่ถือว่าโชคดีนะครับนะฮะเราน่าจะมีเยอะไหมครับคุณนาย
6: ครับคือมันมีการวัดอยู่ข้อหนึ่งนะใช่ไหมวัดได้ง่ายๆว่าถ้าเกิดทีมงานของเราครับเขาสามารถที่จะพูดถึงองค์กรในทางที่ดีได้ในทางที่เป็นบวกตัวเขาเองนะฮะไปพูดกับเพื่อนๆกับคนที่เขารู้จักกับญาติของเขาเนี่ยไปพูดด้วยความภาคภูมิใจนะฮะข้อที่หนึ่งไปชวนคนอื่นเข้ามาร่วมงานด้วยนะฮะแล้วก็เขามีความรู้สึกเขาแบบพร้อมที่จะดูแลลูกค้าดูแลคนรอบข้างเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเขาเป็นเจ้าของเนี่ยหรือว่าเขาทุ่มเทเกินกว่าหน้าที่ที่เขาได้รับเนี่ยคุณนิชัยคิดว่าเราได้พนักงานที่มี loyalty มาแบบนี
5: ้มีแน่นอนฮะมีเยอะด้วย
6: นะอันนี้คือตัววัดเลยฮะเป็นตัวชี้วัดนะฮะซึ่งจากประสบการณ์ผมเองเนี่ยผมจะมีแม่บ้านมีคนทำงานซึ่งเขาจะเป็นอย่างเขารู้สึกเขาภูมิใจมากเขาไปไหนแล้วเขายืดขึ้นมาเขามีความยืดว่านายเขาทำแบบนี้บริษัททำอย่างนั้นทำอย่างนี้อันนั้นแหละครับคือความภาคภูมิใจละที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรครับ
5: แล้วถ้าสังเกตนะครับใครที่อยู่ในองค์กรที่มี loyalty นะครับจะบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะถูกดึงตัวไปสูงมากผมก็ฝากเจ้านายอย่างคุณนายล็อกตัวด้วยนะครับบางทีเดี๋ยวมันอ้าวคนนี้จริงๆครับคุณฟังคือถ้าเกิดเราเป็นคนอื่นหรือเราเป็นองค์กรใดๆก็ตามแต่เนี่ยและเรารู้ว่าพนักงานคนนั้นในองค์กรนั้นๆเนี่ยเขามีความ loyalty ครับเป็นคุณนายเป็นผมเป็นคุณฟังอยากจะชวนเขามาทำงานด้วยหรือเปล่าล่ะครับจริงไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนเนี่ยมีโอกาสที่จะพ พัฒนาตัวเองให้เป็นที่ต้องการของทั้งในส่วนขององค์กรที่เราอยู่และองค์กรภายนอกที่เขารับรู้ว่าเราเป็นคนยังไงนะครับผมประเด็นวันนี้นี่อยากจะสร้างกันเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นวิธีการสร้าง loyalty ในองค์กรด้วย5มิติ6แล้วก็มีเพิ่มเติมใหม่ข้อคือความไว้ในเชื่อใจไว้วางใจนะครับคุณนายฮะมีอะไรอยากจะฝากคุณฟังเพิ่มเติมไหมครับ
6: คือส่วนหนึ่งนะครับคุณนิชัยก็คือว่าพนักงานเนี่ยอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องเติบโตอยู่แค่ภายในองค์กรนะครับคุณนิชัยครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยองค์กรของเราอาจจะแบบไม่ได้ให้โอกาสกับเขาอย่างเต็มที่ในการที่เขาจะได้เป็นแสดงความสามารถนะครับหรืออาจจะไม่ได้มีการเติบโตในเรื่องของเงินเดือนรายได้เนี่ยเราก็จำเป็นมีความจำเป็นคุณวิชัยครับที่จะต้องปล่อยให้เขาได้ไปเติบโตในองค์กรอื่นๆจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการสูญเสียคุณวิชัยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้ให้กับครอบครัวของเขาสร้างคุณค่าให้กับองค์กรอื่นได้ด้วยนะเพราะท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำแบบเนี้ยอย่างตัวผมเองคุณวิชัยเรามีพนักงานเก่งๆหลายคนนะฮะที่ในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ยอมรับว่าองค์กรเราไม่สามารถที่จะคือดึงเขาไว้ได้พูดง่ายๆนะด้วยระดับเงินเดือนและพอถึงมันเขาอาจต้องไปเติบโตนะฮะไปที่องค์กรอื่นแล้วเขาต้องภูมิใจกับทีมงานของเราแล้วท้ายที่สุดเขาก็กลับมานะกลับมาเป็นเครือข่ายกลับมาทำงานร่วมกับเรานะครับในมิติอื่นใดเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้จำกัดว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันเท่านั้นครับอันนี้ถ้าเรามีความใจกว้างแบบนี้คุณชัยครับเราจะมีความสุขแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นทีมงานของเราเนี่ยคือเขาได้ไปบินนะไปโบยบินเนี่ยแม้กระทั่งในองค์กรอื่นๆด้วยครับ
5: ใช่ครับอันนี้ลองไปสำรวจสิครับดูว่าเอ๊ะพนักงานของเราเนี่ยครับย้อนกลับไปดูในเรซูเม่นะครับว่าก่อนหน้านี้ทำอยู่ที่องค์กรไหนอะไรอย่างไรหลายๆที่เหมือนจะเป็นเครือข่ายเลยนะครับอ๋อมาจากที่นี่เพราะว่าบางที่นี่เป็นเหมือนโรงเรียนสอนคนนะฮะสร้างคนก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะผมว่าอันนี้เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของทุกคนทีเดียวครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเรื่องของ loyalty นี้ถ้าว่าเรามีในองค์กรแล้วอย่าลืมนะครับมีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองด้วยนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะว่าประเทศไหนก็ตามแต่ที่มีพลเมืองนั้นมีความจงรักภักดีผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศนั้นจะเจริญก้าวหน้าถึงแม้ว่าจะมีพวกซ่อกร่อนบ่อนทำลายก็ตามแต่นะครับตัดสินใจกันอย่างนี้ครับจะคุยกันในเจอผมได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนาย
6: แล้วพบกันครับสวัสดีครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวง
7: ศ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: รวยรวยรวย ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: รวย
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1